0: ยังไงต่อ
1: ใจเย็นก่อน
0: นั่นอะไรอ่ะ
2: ไม่รู้เหมือนกันแต่พุ่งมาเร็วมาก
3: ฉันว่าที่นี่มันอันตรายนะบัดดัก
1: เย็นไว้ก่อนเด็กดาวโลก
3: นั่นแคปซูลอวกาศเหร
2: อนึกว่ามีแต่พวกเราที่นั่งแคปซูล
4: พวกเธอไม่สมควรมาที่นี่เดอะดาร์ทเจอสภาวะเฟรนด์สเปซโอเวอร์โหลดโอ้งั้นก็งานเข้าโอเค
0: ไม่เห็นมีใคร
1: รอดูก่อน
4: ฉันไม่เป็นไร
5: อาลิสดีใจที่ได้เจอตัวเป็น
0: ๆอะไรกันเนี่ยขอกอดหน่อยได้ไหม
5: คำถามนี้สมกับเป็นอาลิสแต่ว่าไม่ให้กอดลีโอหล่อเชียวนะ
2: ไงคุณต่างดาวตัวจิ๋ว
5: เรียกชื่อฉันว่านิกซ์ดีกว่านะลีโอและคิม
3: เดี๋ยวนะแล้วเธอเป็นใคร
5: คำถามนี้แหละสมกับที่เป็นคิมเลิฟเลยล่ะ
4: โอ้ฉันชื่อนิกซ์และที่นี่คือดาวของฉัน
0: แปลว่าอยู่ตัวคนเดียวเหรอ
5: เผ่าพันธุ์ของฉันมีดาวของตัวเอง
3: แต่ก็ยังคุยกันตลอดใช่ไหมกับเพื่อนกับครอบครัว
2: แล้วนายมีเพื่อนไหมนิก
5: ไม่มีอ่ะฉันไม่รู้จักคำว่าเพื่อนหรอกนะเผ่าพันธุ์ฉันเราไม่คบใครอ่ะแต่พวกเธอรู้ดีเพราะพวกเธอช่ำชองการผูกมิตร
1: เดอะดาร์ทล่ะนิก
4: โอ้ชอย
5: เดี๋ยวฉันไปเช็คให้ว่ามันเป็นยังไงนะจริงด้วยความจุเฟรนด์สเปซของเดอะดาร์ทมันเต็มและยานระเบิดแน่ถ้าหากไม่เอายานลงจอดแล้วก็ปล่อยพลังออกบ้างอะนะ
3: เดี๋ยวนะแล้วเฟรนด์สเปซคืออะไร
5: เฟรนด์สเปซก็คือหน่วยความจุของมิตรภาพและยานนี้มีพลังมิตรภาพอัดแน่นเยอะเกินไป
3: พลังมิตรภาพเหรอ
5: เครื่องสแกนของเธอมีมากกว่ารูปเซลฟี่และฟิลเตอร์แต่งรูปครั้งต่อไปที่ถ่ายรูปเพื่อนเครื่องสแกนจะเก็บพลังที่ได้จากมิตรภาพครั้งนั้นแล้วก็เก็บไว้ในเดอะดาร์ทไงล่ะ
1: พร้อมไหม
5: เอาเลย
3: ภารกิจแล้วไงเราผูกมิตรและเก็บพลังมิตรภาพเอามาไว้ในเดอะดาร
1: ์ทแต่เรามีพลังมิตรภาพมากกว่าที่นิกซ์คำนวณ
5: ฉันคำนวณพลังมิตรภาพที่จะได้ในภารกิจแต่ละครั้งแต่ว่าฉันไม่ได้ดูพลังมิตรภาพที่เด็ก3คนและบอสดอกหามาใส่เอาไว้อะนะ
2: มิตรภาพของเราทำให้ดาร์ทพัง
5: ถูกต้องจับไว้ให้มัน
2: อย่าจะชนเลย
5: มีฉันอยู่ทั้งคนคิมเตรียมแปลงร่างยันนี้ให้เป็นดาร์ทบอส
3: พร้อม
1: อลิสดึงเบรกมือเราพุ่งเร็วเกินไป
0: โอเค
5: ลีโอไปกดปุ่มตู้กดทาโก้ไว้ 1,000 ชิ้น
2: แล้วจะกินไหวเหรอเนี่ย
5: พอฉันสั่งก็ปล่อยทาโก้ได้เลย
2: ได
5: ้แปลงร่างในอีก3 2 อย่าเพิ่งระเบิดนะ1
3: ดังปลดแปลงร่าง
5: ลีโอยิงทาโก้เลยตามฉันมา
3: เยล่า
5: ฉันสร้างยานนั้นสร้างเครื่องสแกนหาเพื่อนและก็เจอบอสด็อกฉันทำให้พวกเธอ3คนรวมกันเป็นสุดยอดทีมเพื่อนซีไง
2: ปลื้มมากๆเลยแต่ทำไมอ่ะ
5: ฉันไม่เข้าใจคำว่าเพื่อนหรอกฉันเลยต้องศึกษาเพิ่มและพบว่ามิตรภาพนั้นสร้างพลังงานไงล่ะ
3: เพราะเธอเหงา
5: พลังงานจากเฟรนด์สเปซของดาร์ทจะปล่อยไว้ในซูเปอร์คลัสเตอร์เพื่อจะให้ทุกคนหันมาเป็นเพื่อนกัน
0: ฉันอยากจะบอกเธอคำนี้นะว่าการจะให้เรามีเพื่อนมันต้องไปพูดคุยกับผู้คนน่ะ
5: อันนั้นฉันทำไม่เป็นหรอกนะวิธีของฉันดีกว่าเยอะ ให้ซูเปอร์คลัสเตอร์เต็มไปด้วยพลังมิตรภาพแบบนั้นมันเจ๋งกว่าเยอะเลย
0: แต่เธอทำสลับกันนะเธอต้องลองพูดคุยกับผู้คนดูก่อนพลังมิตรภาพถึงจะเกิดเพราะถ้าเธออยากจะเป็นเพื่อนกับใครเธอก็ต้องคุยกับเขา
2: ที่สำคัญเป็นเพื่อนกับเผ่าพันธุ์ของนายเองมันก็ดีแต่ก็ควรเป็นเพื่อนกับคนที่ต่างกันด้วย
5: ต่างกันงั้นเหรอ
3: ต่างวัฒนธรรมต่างเผ่าพันธุ์ต่างความคิดเหมือนที่เราทำ
2: คนจากที่ต่างๆมันเจ๋งจะตาย
4: ระวัง
5: พลังอัดแน่นอยู่ในเดอะดาร์ทอีกไม่นานดาร์ทจะต้องระเบิดเป็นจุน
3: เฮ้ hey, เราเก็บพลังมิตรภาพด้วยเครื่องสแกนถูกไหม
4: ใช่เล็งเครื่องสแกนไปที่เดอะดาร์ทเปิดโหมดกล้องถ่ายรูปถ้ามันเวิร์กจะดึงพลังออกมาว่าในเดซี่ข้อมูลของพวกเธอได
3: ้เริ่ม
2: อีกรอบ
0: คิมที่เธอพูดตอนเล่นเกมไง
3: เราต้องปล่อยพร้อมๆกัน
2: ชูเดซี่ข้อมูลพร้อมๆกัน
5: ฉันลุ้นสุดตัวเลยแหละ

0: เป็นเพื่อนกันนะ
1: ฉันชื่อฟับส่วนนี่น้องสาวฉัน
2: นั่นอะไรน่ะ
3: สวัสดียินดีต้อนรับสู่แคมเน็ต
1: ฉันชื่อฟับส่วนนี่น้องสาวฉัน
2: นั่นอะไรน่ะ
3: สวัสดียินดีต้อนรับสู่แคมเน็ต
4: พวกเรามาจากกาแล็กซี่อันไกลโพ้น
5: พวกเรามาเป็นเพื่อนกันนะ
2: นั่นอะไรน่ะ
3: สวัสดียินดีต้อนรับสู่แคมเน็ต
6: โอ้โหทุกคนเชื่อต่อกันหมดแล้วอะ
7: มาถ่ายรูปกัน
0: นับ1ถึง3นะแล้วทุกคนพูดคำว่าเฟรนด์
6: เธอคือเพื่อนซี้คนใหม่ของฉัน
8: ว้าว
9: อลิสฉันขอยืมเครื่องสแกนได้ไหม
7: ได้สินิก
10: ฮัลโหล
9: ฉันอยู่ที่ดาวข้างๆนะฉันแค่จะโทรมาเพื่อบอกว่าสวัสดี
10: อ๋อโอเคแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้าง
9: ฉันปล่อยพลังมิตรภาพไปทั่วซูเปอร์คลัสเตอร์เลยแล้วเธอล่ะทำอะไร
11: เป็นอะไรอ่ะ
12: เราแค่นึกสงสัย
7: แล้วภารกิจเราจบแล้วเหรอ
11: จบเหรอนี่มันเพิ่งจะเริ่มนะยังเหลือเด็กๆอีกหลายล้านล้านในดาวต่างๆทั่วซุปเปอร์คลัสเตอร์ภารกิจของเราเพิ่งเริ่มต้น
7: โชคดีจังฉันก็ยังไม่อยากโดนปลดระวังงั้นรีบไปแคมเน็ตกัน
0: แต่เดอะดาร์ทอ่ะมันพังแล้ว
11: ใครว่าล่ะเดอะดาร์ทมันแกร่งจะตายอ่ะเดี๋ยวพ่นสีใหม่เขียนตัวหนังสือใหม่ก็ดูใหม่เอี่ยมต้องหายานใหม่แล้วล่ะ

สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนน่าจะรู้จักมะขามกันอยู่แล้วใช่ไหมพอนึกถึงมะขามก็เปรี้ยวมากเลยครับเปรี้ยวมากเลยครับแค่ผมชิมนิดเดียวก็เปรี้ยวมากเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนๆมาตามหามะขามกันหรอกนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาตามหาความเปรี้ยวของมะขามนั่นเองซึ่งเพื่อนๆที่นี่จะพาผมไปศึกษาว่ามะขามเปรี้ยวมาจากตรงไหนเปรี้ยวจากที่ไหนไปดูกับนานเลยครับ

0: ได้ได
1: ้ไม่โดนเลยอ่ะโ
0: อ
1: ้ไปตรงนี้ยังไม่เราเก็บเลยนะ
2: จึ๊บ
1: จึ๊บ
0: นี่นะ
1: ปุ๊บไม่ได้เลย
0: จึ๊บเลย
2: มา
0: เอาละ
2: อ่ะตอนนี้ต้องได้ข้าไม
0: ่
2: ได
0: ้เล่นอะไรกันอยู่หรอ
1: กำลังดีดเม็ดมะขามอยู่
0: เม็ดมะขามเล่นได้ด้วยหรอ
1: ได้กินได้ด้วยนะเฮ้ยมันต้อง
0: ไปคั่วกิน
1: อ๋อไม่เป็นไรแล้วไปมันต้องเอาไปคั่วก่อนนะโอเคเล่นด้วยกันไหม
0: ได
2: ้ลองดีดดูเลย
1: มาดีดดีดให้ได้นะอ้าว
2: ไม่ได
1: ้อ่ะพี่แบ่ง
0: ได้หนึ่งเม็ด
3: พี่เตรียมเกมไว้อีกเกมหนึ่งให้นารันเล่นด้วย
0: ว้าวอยากเล่นครับ
3: ทุกคนหลับตานาราหลับตาด้วย
1: โอเคหลับตาเนาะ
3: เดี๋ยวพี่ไปเอาของก่อนมาแล้วอย่าเพิ่งลืมตากันนะจ๊ะ
1: โอเค
3: แบมือมาเลยทุกคนนี่อย่างแรก
1: ทำไมมันเปรี้ยวๆจังรสชาติเปรี้ยวๆแล้วก็ฟาดๆเปรี้ยวๆขมๆนิดหน่อย
0: เปรี้ยวขมปลายอะ
3: ไปอันต่อไปเลยนะแบมือเลย
0: ฝาดอะอันนี้ฝาดมากเลย
1: ทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดไม่ค่อยอร่อยเลย
3: ขมๆวัดฝาดมางั้นเราจะเอาจานต่อไปเลยนะ
1: โอเค
3: นี่
1: เปรี้ยวๆแล้วเนี่ย
0: เปรี้ยวมากเลยอ่ะแถมฝาดด้วยอันนี
1: ้มันแข็งๆฝาดๆขมๆแล้วก็เปรี้ยวอ่ะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยอันนี
3: ้โอเคลืมตากันได้เลยเมื่อกี้มันเป็นส่วนต่างๆของมะขามนารานเคยชิมฝาแก่ไหม
0: เคยแล้ว
3: แล้วเพื่อนๆล่ะ
1: เคย
3: แล้วเมื่อกี้ที่ชิมประกันไปอ่ะมันเปรี้ยวเหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนบางอันก็เปรี้ยวขมติดปลายบางอันก็เปรี้ยวฝาติดปลายบางอันก็เปรี้ยวทั้งอัน
1: ใช่อ
0: ันนี้
3: แต่เราจะไปดูที่ต้นมะขามกันว่าส่วนต่างๆของต้นมะขามมีอะไรบ้างอยากไปดูยังอ่ะ
0: อยากแล้ว
3: ไปกันเลย
0: อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีความเปรี้ยวไร้ซ่อนอยู่อีกบ้างว้าวผักมะขามเต็มเลย
4: ใช่ใ
0: ช่ว้าว
5: นี่ไงฝักอ่อนนั่นไง
0: น
1: ี่ฝักอ่อน
5: ฝักอ่อน
0: ว้าว
1: นี่ไงอยู่สูงแบบนี้เราต้องปีนนะนารัน
0: โอ้หวังหวังนะ
1: สู้ๆนะดันเลยค่อย
2: ๆชึบชึบ
1: รอรับรอรับ
2: ยังไม่รอรับอีกเลย
0: โอ้ยต้องรับฝั่งนู้นนะคะพี่
2: กระแทกกระแทก
1: ปีนใส่เก็บมาให้เยอะๆนะเดี๋ยวเราจะได้ชิมกัน
3: อุ้ยตรงนี้นี่ไงมีฝักใหญ่เลยเนี่ย
1: มากระโดด
2: กระโดด
1: ถึง
2: ไหมถึงไหมถึงไหมถึง
0: หมด
2: เย
0: ้ได้แล้ว
3: อุ้ยได้เยอะเนี่ยนาราลองชิมดูไหม
0: ไม่อยากกินน่ะ
1: ต้องกินนะน้องต้องชิมก่อน
0: ใช่
1: เป็นไงบ้าง
0: เปรี้ยวมากเลยอ่ะ
3: เหมือนจานไหน
1: จำได้หรือเปล่า
0: ที่3
1: ใช่ไหมบัว
3: ใช่
1: โอเคเก่งมาก
0: พี่ๆลองกินเหมือนกันสิ
6: โอเคลองชิมก็ได
1: ้ได
3: ้เปรี้ยวเบี้ยวมากแต่อร่อยดิ
1: ถ้าอย่างนี้เกินน่าจะอร่อยเนาะ
3: ยังมีส่วนอื่นอีกนะไปดูกันไหม
0: ได
1: ้โอเคไป
3: อุ๊ยนี่ไงดอกส่วนนี้ก็กินได้นะ
0: ดอกกินได้ด้วยหรอ
3: กินได้สิ
0: ว้าว
1: เก็บเลย
3: เก็บเลยระวังมดนะมีมดด้วย
1: นารันไม่ขึ้นฝั่ง
3: โอ้โหระวังนะสไลก้าน
1: ี่นี่เย้ดู
3: นาราลองชิมดอกสิ
0: ว้าวเมื่อกี้พี่ฟินกับพี่ปันอ่ะพา

0: มกินดอกของมะขามมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆอ่ะแล้วก็มีขมติดปลายแล้วฝืด
1: แล้วชอบไหมอ่ะ
0: ก็ชอบชอบอันนี้ชอบ
2: ชอบส่วนไหนมากที่สุดในต้นมะขาม
0: ชอบดอก
2: แล้วฝักอ่ะ
0: ฝักก็ชอบลอง

0: ไหนนารันลองชิมซิว่าที่เรากินไปเมื่อกี้คืออะไร
1: เหมือนในจานที่ให้ชิมเมื่อกี้ไหมเหมือนไหม
0: รสชาติเหมือนจานที่เท่าไหร่อ่ะ
2: เหมือนจานที่หนึ่ง
0: ถูกต้องใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
0: โอเค
1: เก่งมาก
0: มาช่วยกันเก็บต่ออ
1: ่ะเก็บกันต่อ
2: นี่เด็ดยังไงอ่ะ
0: นี่ไงนารันเราเห็นยอดอ่อนๆเราเด็ดเลย

0: ี้ยวฝาน
1: ไหนเราขอลองชิมบ้าง
0: เป็นไงบ้างอะ
1: เปรี้ยวแล้วก็ฝานจากในสวนเราตามหาความเปรี้ยวจากต้นมะขามได้หลายแบบทั้งฝักอ่อนดอกแล้วก็ยอดแถมแต่ละอย่างมีรสเปรี้ยวไม่เหมือนกันอีกด้วยมันจะมีอะไรให้เราเจอกันอีกไหมนะ
2: งั้นเดี๋ยวเราเก็บของไปหาป้านาตาลีกันจะได้รู
1: ้โอเค
0: ไปไป

0: ะร้านนี่ป้านาตาลีเจ้าของสวนมะขามที่เราไปกันเมื่อกี้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ป้านาตาลีคะนาลันบอกว่าอยากรู้ความเปรี้ยวของมะขามค่ะ
1: ใช่ครับ
2: ชอบของเปรี้ยวเหรอ
1: ก็ชอบอยู่นะครับ
2: งั้นเดี๋ยววันนี้ป้ามีของเปรี้ยวให้ชิมมากันเหนื่อยป้าทำน้ำมะขามอร่อยอร่อยเปรี้ยวจี๊ดนะลองชิมดูอันนี้ของอลันพิเศษ
3: หวานหวานอร่อยครับ
1: พี่ปานผมคิดว่ามันเปรี้ยวมากเลยนะ
3: มันหวานนะ
1: ไหนบอกว่ามะขามมันเปรี้ยวไง
2: ถ้าเอามะขามมาทำอย่างเดียวมันก็เปรี้ยวกินไม่ได้แต่นี่ป้าก็ต้องมีกรรมวิธีทำให้มันอร่อยใช่ไหมมันก็เลยหวานได้เพราะเราต้องเติมน้ำตาลน
1: ้
2: ำเกลือเป็นไงชื่นใจไหม
3: ชื่นใจค่ะ
1: ผมไปเก็บมะขามสดๆมาเลยครับ
2: โอ้เก็บมาได้เยอะขนาดนี้แล้วทำไงเก็บมาเนี่ยปีนเหรอ
1: ปีนค่ะปีน
2: โอ้เก่งอะเนี่ยมันสามารถเอามาแปรรูปทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ได้ทำเครื่องดื่มก็ได้ก็คือเจ้าฝักนี้แหละว้าวไหมนี่แหละคือมะขามเดี๋ยวป้าจะลองให้ชิมจานนี้เขาเรียกว่ามะขามจี๊ดจ๊าดเดี๋ยวดูซิว่าใครชิมแล้วจี๊ดไหม
3: จี๊ดมาก
1: จี๊ดเต็มครึ่งสมองเลยครับ
2: แล้วคนอื่นน่ะเป็นยังไง
0: อร่อยค่ะจี๊ดจ๊าสมชื่อมาก
3: อร่อยครบรสมากเลยครับ
2: ครบรส
1: จี๊ดขึ้นสมองตนสมองบอกว่าตื่นตื่น
2: ตื่นตื่นตื่นป้ามีอีกอันนึงนะอันนี้เขาเรียกว่ามะขามแก้วชิมก่อนเลยอมไว้ก่อนลูก
0: อร่อยและเปรี้ยวเลย
3: หวานหวานหวานอร่อยมาก
2: นั่น
3: อร่อย
1: โอ้มะขามเหมือนกันแต่รสทำไมไม่เหมือนกันนะครับ
2: เพราะมะขามที่เราเก็บมาไม่จำเป็นต้องกินสดๆอย่างเดียวเราเอาไปทำได้หลายๆอย่าง
1: แล้วถ้ามันออกเยอะมากๆแล้วถ้าเรากินไม่ทันเราจะทำยังไงเหรอครับ
2: วิธีการทำก็คือเขาเรียกทำมะขามปีอะการทำมะขามเปียกทำยังไงเราก็ต้องคอยให้มันสุกก่อนสุกมันก็จะเป็นฝักดำๆแก่ๆใหญ่ๆเลยนะพอมันสุกแล้วเราก็สอยลงมาสอยมาเราก็มาปอกเปลือกออกพอปอกเสร็จก็เอามะขามเนี่ยไปตากแดดก่อนให้มันแห้งหมาดๆก่อนแล้วก็มาแคะเม็ดออกนะตากแดดอีกให้มันหมาดๆแล้วก็เอามากำๆเอาไว้แล้วก็แพ็คใส่ถุงแล้วก็เข้าตู้เย็นเราก็จะมีมะขามเปียกหรือส้มมะขามไว้ได้นาน
1: วิธีการทำมะขามเปียกดูไม่ยากเลยนะครับที่นันฟังอยู่แล้ว
2: ไม่ยากไม่เพราะว่ามะขามมันมีความเปรี้ยวเพราะนั้นมันจะเก็บได้นาน
1: แล้วเราเก็บมะขามมาได้เยอะขนาดนี้เราจะทำเมนูอะไรกันดีมีมะขามเปียกของป้านาตาลีอีกนะ
3: เอาอะไรดีไข่ลูกเขย
2: เอาอะไรดี
3: ไข่ลูกเขยไหม
1: ได
2: ้แต่ป้ามีกุ้งนะวันนี้เด็กๆชอบกุ้งไหม
4: ชอบ
2: งั้นเดี๋ยว

0: นี้ป้าจะทำเมนูกุ้งทอดซอสมะขามคล้ายๆไข่ลูกเขยนะมีความเปรี้ยวความหวานความเค็มเผ็ดนิดๆ นึงกินได้ไหมเผ็ดอ่ะ
1: ได้ค่ะ
0: นิดหน่อย
2: ทำยังไงเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวป้าจะพาไปดูวิธีการทำกันเลยนะไปสองสาวเดี๋ยวทอดเป็นคนทอดกุ้งสามนุ่มเดี๋ยวมาทำมะขามเปียกกับป้าล้างมือยังครับ
1: ล้างแล้ว
0: ค่ะเก่งมากแป้งเทแล้วก็เอากุ้งคลุกกับแป้งเขาเรียกห่มแป้งนะเอาน้ำใส่ลงไปนะขยำเลย
3: สนุกไหมครับ
0: หนุกไหมหนุกไหม
3: หนุกครับแค่ใส่น้ำเปล่าแล้วก็ขยำก็กลายเป็นมะขามเปียกแล้วหรอครับ
0: ถ้าที่เรียกว่ามะขามเปียกคืออันนี้นะแต่พอเรามาขยำใส่น้ำลงไปนี่เขาเรียกน้ำมะขามเปียก
3: โอ้พอใส่น้ำแล้วมันก็เปลี่ยนชื่อเลยใช่ไหมคะ
0: เปลี่ยนชื่อเป็นน้ำมะขามเปียกเราได้น้ำมะขามแล้วแต่ว่าขั้นตอนต่อไปเราจะไปปรุงใส่น้ำซอสใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่น้ำปลาค่ะเคี่ยวให้มันได้รสชาติมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานแล้วเราก็จะเอาไปราดกับกุ้งที่เราทอดแล้วเดี๋ยวเราไปดูสาวๆทอดกุ้งซิว่าเป็นยังไงค่อยๆหย่อนลงไปเก่งมากเก่งมาก
3: เสร็จผมอยากกินเลย
0: อยากกินแล้ว
3: ผมอยากงับทั้งกระทะเลยครับกับยาก
2: นานานทำกับข้าวบ่อยเหรอเก่งมากเลย
3: โอ้ขอบคุณครับ
0: น่าจะเป็นกินบ่อยมากกว่านะ
3: ครับกินบ่อย
0: น่าสิกินบ่อย
3: ของทอดแบบนี้กินบ่อยนะครับ
0: ต่อไปเราจะทำน้ำซอสนะส้มมะขามใส่ลงไปก่อนใส่น้ำตาล
2: เยอะจังใส่เยอะไหมครับ
0: ใส่ไปเลย2ช้อน
3: อันนี้น้ำตาลอะไรเหรอครับ
0: อันนี้เขาเรียกน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำปลาเราใส่เกลือนิดนึง
3: เมื่อกี้ใส่น้ำตาลไปแล้วทำไมต้องใส่เกลือด้วยหรอคะ
0: ใส่เกลือรสชาติมันจะกลมกล่อมกว่ากันแล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ของป้าใส่เกลือนิดนึงนะทีนี้เราก็คนเคี่ยวจนกว่ามันจะหนืดๆนิดนึงแล้วเราก็จะเอากุ้งมาคลุกลงไปเลย
2: นานๆเป็นไงกินเป็นยังไง
3: หอมเหมือนน้ำตาลเลยอ่ะ
2: แล้วไม่ได้กลิ่นเปรี้ยวของมะขามเลยเหรอ
3: ก็นิดหน่อยนะผมอยากรู้แล้วว่ารสเปรี้ยวของมะขามเปียกมันจะเป็นยังไง
0: เราจะมาชิมกันแล้วนะพร้อมยัง
3: พร้อมค่ะเปรี้ยวอร่อยดีครับ
0: เป็นไงเปรี้ยวอร่อยดีมันขาดอะไรอยากเติมอะไรไหม
2: ไม่ครับ
0: เนาะจริงเหรอ
2: คือว่ารสชาติได้แล้ว
0: อ
2: ร่อยแล้วครับ
0: อร่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอากุ้งไปคลุกแล้วนะใส่เลยครับหอมยังหอมยัง
3: หอมค่ะ
2: หอมฉุยลุยสวน
0: อาจารย์มาเดี๋ยวเราใส่จานเลยหมดแล้วนะ
3: เรียบร้อย
0: ทีนี้เราก็จะแต่งหน้าให้มันสวยๆแล้วก็จะมีหอมเจียวแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็พริกนะกระเทียมด้วย
2: พริกสองไม่พอแล้ว
0: พริกใส่แต่งหน้าให้สวยๆเก่งมากแล้วก็ผักชีโรยหน้าโอเคสวยงาม
3: รสเปรี้ยวของมะขามวันนี้ผมเอามาทำกุ้งทอดซอสมะขามครับ
2: อันนี้เมนูต้มไก่ใบมะขามอ่อนแล้วก็น้ำพริกมะขามอ่อนมาชิมกันเถอะ

0: อยมาก
1: ฝีมือการทอดกุ้งของนารานี่อร่อยมากๆเลย
0: ขอบคุณค่ะ
2: จริงด้วยรสมะขามเปรี้ยวๆเนี่ยสามารถทำได้หลายเมนูเลยนะเนี่ย
0: ใช่ใ
2: ช่น้ำพริกอร่อยนะพี่
0: เหร
2: อบัวเธอว่าอันไหนอร่อยที่สุดอ่ะ
1: ก็ชอบทุกอย่างนะมันอร่อยแบบเปรี้ยวคนละแบบ
2: มันก็ว่าอย่างนั้นแหละ
3: มะขามต้นเดียวให้ความเปรี้ยวแล้วก็ความอร่อยได้หลายแบบเลยนะ
2: จริงๆก็ว่าอย่างนั้นแหละ
3: สุดยอดมากที่สุดเลย
2: จริง
3: รู้ไหมครับว่ามะขามเปียกที่เราเอามาทำอาหารไม่ได้มีดีแค่รสเปรี้ยวอย่างเดียวนะครับมันเอามาทำแบบนี้ได้ด้วย
4: เพราะสมัยก่อนคนโบราณยังเอามะขามเปียกมาใช้ขัดหม้อความเปรี้ยวของมะขามช่วยให้คราบหมองและคราบสกปรกบางอย่างหลุดออกได้ง่ายขึ้นเป็นภูมิปัญญาง่ายๆที่เกิดจากการสังเกตและนำสิ่งใกล้ตัวใช้ให้เกิดประโยชน์ครับนี่แหละครับภูมิปัญญาไทยง่ายๆที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นลองไปทำตามกันดูนะครับ
1: ก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะส่วนต่างๆของมะขามแล้วก็การทำอาหารค่ะ
2: แล้วก็รู้ว่ามะขามสามารถไปทำได้หลายๆอย่างค่ะเอาไปทำอาหารก็ได้เอาไปทำขนมก็ได้ค่ะเป็นเครื่องดื่มก็ได้
5: อยากลองกลับไปทำครับให้ที่บ้านกินครับ
6: เอาเป็นไข่ลูกเขยครับ
5: อยากทำเป็นน้ำพริกครับน้ำพริกมะขามครับ
3: ที่พี่บัวให้กินทั้ง3อย่างดอกยอดอ่อนแล้วก็ฝักอร่อยหมดทุกอย่างเลยแต่ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือดอกครับเพราะว่าดอกมันมีทั้งเปรี้ยวฝาดปลายๆนิดนึงครับแล้วก็มีขมๆปลายๆแบบจี๊ดเดียวแล้วมันขมมันก็หายไปผมชอบมากเลยครับผมไม่เคยคิดเลยครับผมคิดว่ามะขามมันหวานแต่พอได้ชิมจริงๆแล้วมันเปรี้ยวรสเปรี้ยวที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าอร่อยอะครับ
7: ฝ
2: ีมือเราอร่อยมาก
0: คิดว่าอร่อยทุกอย่างเลยไหม
2: ว่า
6: อร่อยทุกอย่างแล้วสีเป็นสีมาก
8: เมื่ออสรพิษซ่อนตัวอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึง
9: เชิญพงขึ้นบ้าง
10: โอ้ย
9: โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อุ้ย
10: ง
9: ูงูอ๋อนี่ขาพี่ช้างมากเลยอ่ะ
10: ต้องดูก่อนมีคนโดนงูกัด
8: SOS รู้แล้วรอด
9: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SOS รู้แล้วรอดรายการที่จะเปลี่ยนพื้นที่โรงเรียนนะครับให้กลายเป็นสนามฝึกซ้อมวิชาเอาตัวรอดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับและทุกคนครับเคยสังเกตไหมว่าตอนที่คุณอยู่บ้านเนี่ยตามพุ่มไม้ในบ้านของเราตามซอกเล็กๆนะครับหรือแม้กระทั่งรองเท้าผ้าใบที่เราใส่ทุกวันเนี่ยมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยอาศัยอยู่ครับซึ่งแขกที่ว่านี้เนี่ยไม่ใช่คนนะครับไม่มีขาด้วยไม่มีเสียงเดินด้วยแต่มีพิษครับวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของงูฮะและนี่ครับเป็นเหตุให้วันนี้ครับเราบุกมาสอนวิชาเอาตัวรอดจากงูกันที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาสายใหม่ครับซึ่งสนามที่ร่มรื่นแห่งนี้นี่เองครับคือหมุดหมายที่เราจะใช้ทดสอบสกิลเอาชีวิตรอดของเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าจู่ๆพี่ทีมงานคนนี้โดนงูกัดต่อหน้าต่อตานะครับเด็กๆจะทำยังไงและเนื่องจากสถานการณ์จำลองวันนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์ซ่อนพิษอย่างงูนะครับอาจจะทำให้หลายคนตกใจได้เราจึงทำการนัดแนะคุณครูที่เกี่ยวข้องครับมาสร้างสถานการณ์ร่วมกันและแจ้งให้คุณครูสแตนบายไว้เผื่อว่าเด็กๆจะต้องการความช่วยเหลือระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับนี่อยู่โรงเรียนนี้มากี่ปีละ
10: เพิ่ง3 ปี
9: บนนั้นจะเป็นคนพาพี่ไปทัวร์ใช่ไหม
10: ใช
9: ่แล้วที่ที่เราจะไปคือตรงไหนครับ
10: คือตรงสนามเด็กเล่นค่ะ
9: โอเคไปกันเลยดีกว่าไหนตรงนี้สนามเด็กเล่นมีอะไรบ้างครับ
10: สนามเด็กเล่น
9: เ
10: ข
9: า
10: เพ
9: ิ่
10: งทาส
9: ี
10: ใหม่ค่ะ
9: โอเคเปิดเข้าไปตรงไหนแนะนำให้ฟังหน่อยสิ This is sliders
10: ตรงนี้คือชิงช้าที่คนแย่งกันเล่นบ่อยที่สุด
9: ตอนเลิกเรียนเหรอครับ
10: ใช
8: ่
10: ค
8: ่
10: ะ
8: แม่เด็กๆทำหน้าที่ไกด์แนะนำโรงเรียนได้ดีมากครับไม่มีใครเอะใจใดๆ
9: ไหว้พระสาธุไหว้พระกันก่อนสวัสดีคร
10: ับและตรงนี้ก็จะเป็น
8: แม่พี่ขุนครับตามน้ำเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ย
10: ตรงนี้จะเป็นโซ
8: และขณะที่เด็กๆกำลังขมักเขม้นกับการแนะนำโรงเรียนพี่ขุนก็เริ่มภารกิจแล้วครับ
11: โอ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นไม่รู้โอ้ยพี่ขุนเดี๋ยวพี่ขุนเป็นไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น
12: ไม่รู้เมื่อกี้มีตัวอะไรมาไม่รู้อ่ะ
11: อุ้ย
8: เริ่มสถานการณ์จำลอง
12: พี่ปวดขามากเลยตอนนี
11: ้สถานการณ์จำลองในวันนี้นะครับก็คือพี่ขุนถูกสัตว์มีพิษกัด
10: โอ้ my god
11: ซึ่งสัตว์มีพิษอันเนี้ยพี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่อยากให้น้องๆอ่ะช่วยเหลือพี่ขุนให้ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษชนิดนี้ครับ
10: งู
11: อะไรเอ่ยทำยังไงดี
10: โอ้ยมีรอยฟัน
11: มีรอยฟันด้วย
12: พี่ปวดมากเลยลูก
10: หร
12: ือ
10: ว่าม
12: ัน พี่เห็นมันเลื้อยๆอ่ะลูก
11: อุ้ย
10: ง
11: ูแล้วถ้างูกัดต้องทํายังไงนะ
12: ตอนนี้ขาพี่ช้า
10: แล้ว
12: อ่ะ
10: ต้องดูก่อนว่างูบางชนิดมันมีพิษหรือเปล่า
11: เฮ้ยเอาแล้วพี่ขุนเริ่มไม่ไหวแล้วนะ
13: Go to the top floor there are hospital in there
11: หรอข้างบนเหรอข้างบนมีโรงพยาบาลอยู
10: ่ห้องพยาบาลแต่ว่าต้องเดินอีกไกลแต่ว่าดูสภาพแล้วพี่เค้าน่าจะเดินไม่ไหว
11: ช่วยอะไรพี่ขุนดิ
10: พยุงพี่ข
11: ุ
10: น
11: พยุงก่อน
14: มีแรงขาลูก
11: โอ้เอาขาขยับไม่ได้แล้ว
10: ไปพี่ขุนต้องไปสระผมนะ
11: บอกให้พี่ขุนไปสระผม
8: แหมเหตุการณ์ครับขันแบบนี้ยังจะห่วงพี่ขุนสกปรกอีกนะครับโบนัส
10: ใช่เราไปตามเอง
11: แต่แล้วพี่ขุนตรงนี้เราทำไงดีแล้วมีการปั๊มหัวใจเกิดขึ้น
10: ห้องนั้นค่ะมีคนโดนงูกัด
15: ที่ไหนลูกที่ไหน
10: ที่ตรงนี้ค่ะที่สนามเด็กเล่น
15: ไปค่ะไปค่ะ
10: ทางนี้ลง
11: ไหนมาแล้วใครมาแล้วโอ้นะไปตามครูมาแล้ว
10: ฟังเราคือการปั๊มหัวใจมันไม่ได้ช่วยอะไร
11: ทำยังไงดี
10: โดนงูกัด
11: ไหนบอกครูซิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโบนัส
10: ตอนนั้นหนูกำลังรีวิวเสาธงอยู่แล้วพี่เขาก็เหมือนโดนงูกัด
15: เดี๋ยวขอโทรหา1669ก่อนนะคะ
11: อ๋อ
15: แจ้งเหตุค่ะมีคนโดนงูกัดค
11: ่
15: ะ
11: คุณครูแจ้งเหตุแล้วนะ
15: มาที่ไซส์39ค่ะรีบมาด่วนค่ะ
8: สิ้นสุดสถานการณ์จำลอง
11: โอเคให้ผมและพี่ขุนด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้พี่มีผู้เชี่ยวชาญมาให้น้องๆได้รู้จักกันนะครับขอเชิญพี่โยนะครับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากกรุงเทพมหานครครับเมื่อกี้พี่โยแอบดูเราอยู่กันด้วยตอนที่เรากำลังช่วยเหลือพี่ขุนพี่โยครับ
16: ครับ
11: จากที่พี่สังเกตการเนี่ยมีน้องๆคนไหนทำวิธีการได้ถูกต้องหรือว่ามีอยากจะเสริมตรงไหนเพิ่มไหมครับ
16: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราต้องมีสติก่อน อีกอย่างหนึ่งกรณีที่ถูกงูกัดเด็กๆอย่าไปมุ้งครับ
11: เพราะเมื่อกี้เราเห็นน้อง
16: มุ้งน้องสับสนวุ่นวายมากก็คือเหมือนยังงงๆอยู่ว่าจะทำยังไงกับพี่ขุนยังไงดีใช่ไหมครับเด็กๆจริงๆแล้วมี1คนต้องวิ่งไปบอกคุณครูประสานคุณครูเสร็จโทร1669แล้วรีบพาพี่ขุนไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแค่นี้ก็พอแล้วครับ
11: ครับอยากจะถามน้องๆว่าในปีนึงเนาะมีคนโทรเข้ามาแจ้งเหตุว่างูเข้าบ้านเนี่ยกี่คนโทรมาพี่โยนี่แหละเนี่ย10,000คนโอ้โห
16: 10,000ละ10,000 20,000ละขออีก1 30,000ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วคนโทรมาแจ้งงูเข้าบ้านในพื้นที่ชุมชนเนี่ยปีละ 30,000 กว่าครั้ง
11: 30,000 กว่าครั้ง
16: ถูกต้องครับ
11: คราวนี้ผมอยากรู้ว่าจุดเสี่ยงต่างๆที่จะพบเห็นงูเหล่านี้ได้ครับพี่มันอยู่ตรงไหนในบ้านบ้าง
16: บ้านที่ค่อนข้างเก็บของไว้เยอะนะครับเพราะของเยอะสิ่งที่ตามมาเด็กๆจะเห็นหนูเป็นอาหารของงูถูกต้องลูกมันเชิญชวนให้งูเข้าบ้านนะครับพอมาถึงรอบบ้านบ้างก็จะมีของเหมือนเดิมและบางบ้านครับชอบในเรื่องของธรรมชาติก็จะมีสระน้ําจะมีน้ําตกมีต้นไม้เยอะแยะจำไว้นะลูกว่าว่าจริงๆแล้วงูชอบอะไรไม่ได้ต่างจากเราเราชอบแบบนั้นงูก็ชอบแบบนั้นเช่นกันฉะนั้นเราต้องระมัดระวังครับจากจุดเหล่านี
11: ้แต่ถ้าสมมติน้องๆดันเจอจริงๆพี่อยู่ดีเดินๆมาปุ๊บอุ๊ยปุ๊บงูแล้วมันขู่เลย
16: นะครับ
11: ทำยังไงดี
16: โอเคอันดับแรกอาจจะบอกลักษณะที่เราเจอถ้าเจอไกลเด็กๆไม่ต้องวิ่งเข้าไปหาเขานะควรทางใครทางมันเพราะงูจริงๆไม่ต้องการที่จะเข้ามาทำร้ายเราสองถ้าเป็นทักใกล้ครับเด็กๆต้องนิ่งเพราะงูเป็นสัตว์สายตาไม่ดีนะครับเด็กต้องนิ่งครับยืนนิ่งๆไว้สักครู่หนึ่งสังเกตดูว่างูมีพฤติกรรมเช่นไรถ้าสมมติเขาเลื้อยพลิกหนีปุ๊บก็โอเคเราปลอดภัยแล้วแต่ถ้าสมมติเบสครับมันอยู่ตรงนั้นนานเด็กๆตั้งสติมองงู แล้วค่อยๆก้าวถอยหลังอย่างแล้วก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนคิดว่าระยะนั้นปลอดภัยสําหรับเราแล้วเราก็พลิกออก
11: ก็ค่อยออกไป
16: ถ้าสมมุติเป็นจุดที่มันปิดได้อย่างเช่นห้องน้ําห้องนอนเราปิดประตูลูกแล้วก็ไปบอกผู้ปกครองเราหรือคนที่ดูแลเราว่าเอ้ยมีงูอยู่ในนี้นะเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญมาดําเนินการจับมันครับเนี่ยโบนัสเจองูข้างหน้าสิ่งที่โบนัสต้องทําคือยืนอยู่นิ่งๆก่อนดูงูก่อนนะว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างแต่เรายืนตรงนี้นานแล้วโบนัสค่อยๆก้าวค่อยดึงถูกลูกช้าๆสั้นๆหน่อยครับค่อยๆถอยไปดึงเท้าไปชิดอีกด้านนึงแล้วก็ไปต่อเลยลูกรู้สึกว่าไกลพอยังเอาเราก้าวกว้างถอยกว้างๆเลยค่ะยาวๆมาเลยตามองงูอยู่นะเราอย่าละสายตานะปุ๊บโอเคแล้วเราปลอดภัยแล้วเราพลิกออกไปเลยค่ะ
11: สมมุติน้องๆโอเคเช็คแล้วแหละว่าโอ้โหทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีแล้วแต่บังเอิญถูกงูมันแบบแอบฉกพอดีคราวนี้เราอยากจะมาสอนน้องๆในการรับมือกับการที่ถูกงูมีพิษกัดเน
16: า
11: ะ
16: อ่ะ1ครับตั้งสติครับเด็กๆครับ2นิ่งเข้าไว้ครับ3ไม่ดูดพิษครับ4ติดต่อ1 6 6 9ครับเด็กๆครับข้อ5มันจะมีอยู่ประมาณ 4-5 สิ่งอ
11: ัน
16: ดับแรกเนี่ยคนมักจะทำเห็นทุกครั้งกรณีที่ถูกงูกัดชอบเอาอะไรมารัดพอเลือดไม่ไปเลี้ยงสิ่งที่ตามมาเราอาจจะรอดจากงูกัดแต่เราอาจจะเสียแขนเพราะเนื้อเยื่อบริเวณนี้เซลล์บริเวณนี้ตายไปหมดแล้วฉะนั้นปล่อยครับปล่อยแค่เราล้างแผลให้บริเวณที่ถูกกัดให้สะอาด
11: เอาน้ำสะอาดล้าง
16: ใช่ครับแล้วลดการเคลื่อนไหวเพราะอะไรการเคลื่อนไหวมันทำให้มีการดูดซึมพิษงูนะครับและการแพร่กระจายพิษงูสิ่งที่ต้องทำต่อไปหลังจากล้างแผลให้สะอาดปุ๊บลดการเคลื่อนไหวรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้บริเวณนั้นไปให้เร็วที่สุดครับเพื่อไปพบแพทย์แค่นี้เราก็ปลอดภัยนะครับถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนไหวขออุปกรณ์ในการดังนะครับนี่พี่โยมีเป็นไม้นะครับที่ช่วยในลดในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับพี่โยก็จะสอดนะครับพี่โยก็จะใช้นะครับรัดตรงนี้รัดแค่พอประมาณนะครับแค่เป็นการประคองให้โบนัสไม่มีการเคลื่อนไหวต่อไปเราจะเคลื่อนย้ายกันนะครับเด็กๆหอมยังครับมาออมตังมาเราอยู่ด้านหลังค่ะออมตังเอามือประสานกันลูกเอามือประสาน
11: น้องๆผู้ชายดูไว้นะเดี๋ยวเราต้องช่วยกันด้วยนะ
16: เราหันหลังค่ะเราข้างอยู่ระหว่างขานั่งนั่งลงค่ะย่อลงย่อลงค่ะเข้ามาอีกค่ะเข้ามาใกล้ๆเลยลูกแต่เรายกขาเพื่อนค่ะยกขาเพื่อนจับขาน
11: ับพร้อมกัน
16: สองสามค่อยๆลุกอย่างช้าๆค่อยๆเคลื่อนย้ายครับค่อยๆเคลื่อนย้าย
17: ตัวกำผมยก
16: เยี่ยมมากเลยรถอยู่ไหนรถอยู่ไหน

0: ถ้าเราไปทำการใดๆเสริมในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องเอาปากดูดพิษนะครับไปรอเสียเวลาในการเอาสมุนไพรโปะหรือมีดกรีดพวกนี้เสี่ยงกับการติดเชื
1: ้อ
0: นะครับแผลเราคือสิ่งที่มันจะมีเชื้อโรคในการเพิ่มเติมหลังจากที่ถูกงูกัดตัวนี้ดื่มสุรานะครับการไหลเวียนนะครับโลหิตทำให้การดูดซึมพิษงูมันกระจายทั่วร่างกายตัวนี้สำคัญที่สุดก็คือห้ามทำเด็ดขาดอย่าไปเสียเวลาโดยเฉพาะเรื่องของงู
1: สมมติว่าโดนงูกัดเราเห็นงูแล้วโอ้โหมันเลื้อยๆอยู่นั้นเราต้องเอางูไปโรงพยาบาลไหม
0: ถ้าได้ใช้คำว่าถ้าได
1: ้
0: นะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการพิจารณานะครับว่างูชนิดนั้นมีพิษหรือไม
1: ่
0: แล้วเป็นพิษกลุ่มไหนอันนี้หมอใช้ในการประกอบในการรักษาในการให้เซรั่มครับ
1: โอเคครับน้องๆนี่เป็นคำถามนอกเหนือจากงูน้องๆคิดว่ามีสัตว์อะไรที่เราเจอแล้วมีพิษได้บ้างเจอในบ้านนี่แหละ
2: กบพิษครับ
1: กบพิษ
0: กบพิษมาแล้ว
1: พิเศษมากพึ่งโอ้พึ่งต่อย
0: มันเลยมันเลยมีตัวอย่างด้วย
1: อันนี้คือรังพึ่งนะ
0: รังพับรังพึ่งอันนี้รังต่อครับ
1: นี่เคยเห็นไหม
0: นี่อันนี้อาจจะเป็นไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์สังเกตครับเขาจะอยู่กันเป็นชั้นๆนะครับอันนี้เป็นรังต่อนะลูกนะมาดูรังพึ่งอันนี้ก็เป็นรังผึ้งอาศัยอยู่เหมือนกันเขาจะมีตัวอ่อนอยู่อย่างนี
1: ้
0: นะครับเด็กๆห้ามเด็ดขาดโดยการที่ยังบอกว่าห้ามพฤติกรรมเดียวกันห้ามเอาไปขว้างถ้าเกิดต่อยปุ๊บล้างแผลให้สะอาดล้างบริเวณที่ถูกเขาต่อยมันจะมีอาการปวดบวมแดงนะครับใช้พาราเซตามอลในการช่วยลดอาการที่สำคัญตรงนี้นะครับน้ำแข็งนะครับใช้ผ้านะครับห่อมัน
1: น
0: ี่อย่างนี้ครับสมมติพี่เบสโดนไม่เป็นไรครับ
1: ซึ้ง
0: เ
1: ข้ามาตรงนี
0: ้ปุ๊บล็อกโปแล้วนับเลยครับนับในใจครับ1 2 3 4 5พี่เพชรทนไหวไหมไม่ไหวเอาออกก่อนยังสบายต่อครับ
1: สบายเล
0: ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับจนประมาณ10นาทีครับอาการที่เป็นบวมแดงปวดบวมแดงจะลดลง
1: อ
0: ันนี้คือโดยคนทั่วไปแต่ถ้าเป็นคนที่แพ้ปุ๊บมันจะต่างวันหนึ่งผ่านไปยังไม่หายกลับบวมขึ้นรู้สึกแดงขึ้นรู้สึกมีการอักเสบใต้ผิวหนังอ
1: ัน
0: นี้เด็กๆต้องบอกผู้ปกครองพาไปโรงพยาบาลเลยนะคะ
1: ตอนนี้น้องๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามี4ข้อ

0: ถ้าเกิดเราเจองูในบ้านหรือว่าเจอเพื่อนๆถูกงูกัดเราควรทำไงบ้างข้อที่1คือ
1: ตั้งสติ
0: 2
1: นิ่งไว
0: ้3
1: ไม่โดดเพ
0: จ4
1: ติดต่อ1669
2: เอาเยี่ยมครับพี่เบสต่อเ

0: changes the spin from vertical to horizontal, and it performs another important job. What could it be? Known as a whirl gear, it decreases a gear's rate of rotation and slows it down. Why not try to find out more about it on your own? Take Tech!
1: ข่าวปลอมอัปเกรดตัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา Upskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/verifytrainer

0: มาแล้ววันนี้สตอรี่กับครูพิมพ์ครับครูพิมพ์ครับสตองมีเรื่องอยากจะมาปรึกษาครูพิมพ์ครับ
1: ว่ายังไงครับสตอง
0: สตองเห็นเพื่อนสตองเนี่ยมีของเล่นเยอะมาก มีรถแข่ง มีลูกคาง มีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดและสตองอยากได้เหมือนเพื่อนแต่สตองมีน้อยกว่าเพื่อนตั้งเยอะแยะ
1: อยากมีแต่ว่าเรายังมีไม่เท่ากับที่เพื่อนๆมีอย่างนี้ใช่ไหมครับจะทำยังไงดีแบบนี้ใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะมาหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีของเล่นได้หลายๆอย่างหลายๆแบบและที่สำคัญก็คือไม่ฟุ่มเฟือยด้วยดีไหมครับ
0: ดีครับ
1: โอเค
0: เพื่อนๆในบ้านก็ไปฟังพอดีกันเลยนะครับ Let's listen together
1: สตรองครับแล้วเวลาที่สตรองอยากได้ของเล่นหลายๆอย่างเนี่ยสตรองทำยังไงอะครับ
0: ก็ไปขอพ่อแม่บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้เลย
1: โอ้น่าเอ็นดูจังเลยจริงๆแล้วที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้ให้ทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าความอยากเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหายไปได้เข้าใจไหมลูกตอนแรกสตองอาจจะเคยอยากได้อะไรมากๆเลยแต่เดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่อยากได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่อยากให้เราฟุ่มเฟือยนั่นเองครับ
0: และอย่างนี้เราควรทำยังไงอะครับครูพิม
1: สำหรับเด็กๆที่อยากจะมีของเล่นหลายๆอย่างแบบที่น้องสตรองอยากมีนะคะครูพิมพ์มีเทคนิคดีๆมา

0: ฝากเด็กๆที่ทำให้ไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็เล่นได้หลายๆอย่างด้วยค่ะวิธีการแรกนะคะครูพิมพ์อยากให้เด็กๆเนี่ยลองฝึกในการขอหรือว่าสลับกับเพื่อนเล่นดูค่ะเพื่อนมีอะไรใหม่เรามีอะไรใหม่นะคะก็เอามาแลกเปลี่ยนกันแบบนี้เนี่ยเพื่อนก็ได้เล่นของเล่นใหม่เราก็ได้เล่นของเล่นใหม่ด้วยสตรองเคยใช้วิธีการแบบนี้ไหมครับ
1: เคยครับเคยแลกของขังกับเพื่อนมันดีเพราะว่าได้ประหยัดและก็ได้เล่นเยอะ
0: เยี่ยมไปเลย
1: แต่บางครั้งเพื่อนก็ไม่อยากแลกเราควรจะแก้ยังไงดีครับ
0: โอเคถ้าในกรณีที่เพื่อนๆไม่อยากแลกใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆลองมาฟังวิธีที่2กันดูค่ะถ้าเกิดว่าเรามีของที่อยากเล่นกับเพื่อนนะคะหรือว่าเราอยากเล่นอะไรมากๆเลยแต่เพื่อนไม่ยอมแลกกับเราเนี่ยเราลองเปลี่ยนความสนใจของเราเองดูนะคะอย่างเช่นดูว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีของเล่นนั้นแล้วเราจะทำยังไงดีให้เราสนุกด้วยวิธีอื่นๆเช่นลองไปวาดรูปไประบายสีไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือหาวิธีอื่นๆที่ชดเชยความสนใจของเรานั่นเองค่ะสตรองครับแล้วถ้าสตรองไม่ได้เล่นลูกข่างเนี่ยสตรองอยากจะเล่นอะไรแทนบ้างครับ
1: อยากเล่นรถแข่งอยากเล่นบอร์ดเกม อยากเล่นตัวตลกบางครั้งก็เล่นสนุกมากจนลืมว่าอยากได้ลูกข่
0: าง
1: แต่พอเวลาผ่านไปก็กลับมานึกถึงว่าอยากเล่นลูกข่างเหมือนเดิมเราควรจะแก้ยังไงครับ
0: โอเคค่ะถ้างั้นไปฟังวิธีที่3กันดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: สำหรับวิธีที่3นะคะถ้าเกิดว่ายังอยากได้ของเล่นชิ้นนั้นอยู่จะทำยังไงดีคราวนี้นะคะครูพิมพ์อยากให้เด็กๆลองฝึกฝนในการเก็บออมกันดูค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตใช่ไหมคะเราก็ใช้เงินเก็บของเราเงินที่เราสะสมได้หรือว่าทำมาจากการได้รางวัลหรือการช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สะสมจนได้ถึงจำนวนที่เราจะซื้อของที่เราอยากได้คราวนี้นะคะก็จะเป็นของของเราเองที่เราใช้น้ำพักน้ำแรงของเราแลกมาแล้วค่ะแล้วสตรองเคยหยอดกระปุกออมสินหรือว่าเก็บสะสมเงินบ้างไหมครับ
1: เคยครับ
0: ถ้าแบบนี้ถ้าเวลาอีกหน่อยสตรองอยากได้อะไรแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอุ๊ยซื้อให้ไม่ได้นะหรือว่าสตรองต้องซื้อเองนะสตรองก็สามารถที่จะเอาเงินที่เราหยอดกระปุกไว้เนี้ยไปซื้อของของเราเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะถ้าอยากเล่นของเล่นหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ไม่อยากฟุ่มเฟือยก็ลองใช้3เทคนิคที่ครูพิมพ์นำมาฝากในวันนี้กันได้เลยค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาของคิดสนุกสุขภาพดีบ๊ายบาย
2: สัปดาห์นี้พี่เสนาหอยชวนมาเปิดโลกไปกับเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ใน50บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลก
3: ภาพเหล่านี้หมายถึงบุคคลใดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกดกันใหญ่เลยทีนี้พี่ไม่ได้บิ้วนะ
4: โอ้ยจะร้องไห้เลย
2: ท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

Hit!

0: 一皿から新しい一皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอให้ดูเดี๋ยวจะ
1: ไปชิม
2: อร่อยมากเผ็ดขันทอ
3: ดโอ้ยสุดจริ
1: งโอ้ยสุดจริงไปเรียนรู
4: ้ไปกัน
5: อือครับ
0: และสร้างสรรค์เมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
6: ในรายการซามูไรเคโรซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
7: よろしくお願いします
8: มหาอำนาจบ้านนาม
9: ายกกวน
8: นี่ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ
10: ก็เจ้าแรกเลย
8: ฮะเจ้าแรกของที่นี่เลยเหรอครับ
10: ที่นี่ล่ะฮะอำเภอบางใหญ่ตำบลบางม่วง
11: บัวผูกส้มจี๊ดครับ
12: ไลออนแปลว่าต้นนี้ราคาอยู่ที่ 55,000 ค่ะ
13: เดี๋ยวเราจะขุดหน่อของเขาทำการขยายพันธุ์โดยการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อ
8: พอเลี้ยงเนื้อเยื่อมันได้เยอะหรอครับ
13: ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราสมมติเราต้องการสักพันต้น
8: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
14: รู้ให้ลึกติดตามฟูจิเซนเซไปลองใช้บริการที่ชีวิตนี้ไม่เคยลองมาก่อนกับร้านแนว JK ที่ว่ากันว่าจะได้เจอเด็กสาวในชุดนักเรียนมาให้บริการบีบนวดซึ่งร้านเหล่านี้คือหนึ่งในช่องทางที่อาจทำให้เกิดการล่อลวงทางเพศกับเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นได
15: ้ตอนเธออายุ14โดนคุณพ่อตีหนักเกือบจะเสียชีวิต
16: เคยได้ยินคำว่าเด็กหนีออกจากบ้านไหมคำว่าเด็กหนีออกจากบ้านไม่ใช่เด็กหนีออกจากบ้านนะแต่ขอเปลี่ยนภาษาใหม่เป็นเด็กที่กลับบ้านไม่ได
14: ้ติดตามในดูให้รู้ตอนสาวมัธยมญี่ปุ่นจุดขายหรือจุดตายธุรกิจดาร์กวันอาทิตย์นี้เวลา11 น.ทางไทย PBS
17: อันนี้คือภาพอนาคตของเชียงใหม่ใช่ป่ะคะมีแกงโฮะข้าวซอยแกงผักหวานปลาแห้งหม่าล่าของพ่อพม่าจิ้มจุ่มพม่าด้วยหรอ
18: มันมองถึงความเป็นภาคุสังคม
19: เชียงใหม่เป็นนครแห่งชีวิต
6: จริงๆแล้วมีเมนูนึงที่คนเชียงใหม่เนี่ยชื่นชอบอยู่แล้วหมูกระทะค่ะก็อาหารประจำชาติเชียงใหม่ได้เหมือนกัน
5: เมนูสุดไหนถึงจะเปิงกับเมืองเจียงใหม
17: ่เชียงใหม่เนี่ยมันมีหมดตั้งแต่สวรรค์นิพพานโลกกันนรกจะเอาอะไรมีหมด
3: ผมอยู่กับระบบราชการมาทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะพูดได้นิดหน่อยแต่ถ้าจะพูดให้มากกว่านี้รอเกษียณ
5: ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์ควันอาทิตย์นี้11:30 น.ทางไทย PBS นะคะ
12: คมนี้วิภาชวนเปิดจักรวาลเนื้อหาใหม่ครบทุกมิติให้คุณดูได้ทุกที่ทุกเวลาจาริกในรอยรถเดินทางผ่านรถจากจิตวิญญาณสู่จานอาหารที่ดีต่อกายและใจ
2: เป็นแพ้ระบาปทั้งที่ห้าวเฮ็ด
12: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือ
4: ผมสัญญาว่า
15: เป็นไปได้
13: กำลังจะหาผู้นำ
15: นี่ใช่ไหมครับอนาคต
12: กลยุทธ์ชนะใจชนะใจมวลชนด้วยการตลาดการเมือง
9: ผู้กำกับที่ดีที่สุดของไทยเวลานั้น
0: ศิลปินนะศิลปิน
12: คุณอาวุธพรุ่งนี้เราจะหัวเราะให้แก่วันนี้เรื่องราวของผู้สร้างภาพยนตร์ระดับตำนานของไทย10 ตุลาคมซีรีส์

0: กวาลใจสะท้อนมุมมองชีวิตและสำรวจโลกภายในจิตใจ
1: ชุมพรทำไมถูกฆ่าแว้นคอสิ
0: 19ตุลาคมเช้านั้นวันพุธย้อนความทรงจำ50ปี6ตุลาบาดแผลที่ไม่ควรถูกลืม
2: สิ่งหนึ่งที่เรามาล้ำลึกทุกปีเนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไม่สามารถหาคนทำผิดในวันนั้นได
3: ้เรื่องราวสุดพิเศษในอาณาจักรสัตว
0: ์21ตุลาคม Animal DNA รู้เฟื่องเรื่องสัตว์โลกถอดรหัสชีวิตจากโลกของเหล่าสัตว์27ตุลาคมโพโรโรเพนกวินป่วนกวนขั้วโลกชวนออกไปสนุกกับภารกิจใหม่ๆสุดฮา29ตุลาคม My Little Pony มหัศจรรย์แห่งมิตรภาพเพราะมีเพื่อนอยู่ข้างๆทำให้การผจญภัยพิเศษกว่าที่เคยสนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me Vipa Application และ Smart TV ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Vipa Vision and Passion
4: การเปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS
5: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ททตรวจผับดังถนนข้าวสารพบบัญชีอ้างจ่ายสวย 1.8 แสนต่อเดือนขณะที่ผอ.เขตพระนครแฉเคยแจ้งหน่วยงานให้ตรวจสอบแล้ว4ครั้งกลับเพิกเฉย
1: จับจีนเทาหนีหมายจับสแกมเมอร์ใช้คนไทยกว้านซื้อบ้านหรู4โครงการ94หลังรวมมูลค่า 6,000 ล้านปล่อยเช่าเร่งขยายผลหาเครือข่ายนอมินี
0: จับตาเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้จุลพันธ์ยืนยันความพร้อม 100% ให้จดหมายเลขผู้สมัครด้วยลายมือเข้าคูหาได้หลายจังหวัดหวั่นใช้สิทธิ์น้อย
1: ตะวันออกกลางร้อนระอุหนักสนามบินหลักซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีครั้งที่3ในรอบสัปดาห์เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย12คนบาดเจ็บมากกว่า300คน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเราครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: ถ้านับดูแล้วเมื่อวานนี้วันที่10เดือน10หลายคนเลือกใช้วันนี้เนี่ยเป็นวันช้อปปิ้งได้โปรโมชั่นสินค้าราคาดีแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับชาวรังสิตปรากฏว่าไปเจอชายคนหนึ่งเขาเดินอยู่กลางถนนไม่แน่ใจ

0: ว่าใช้เลิกวันที่10เดือน10ในการทำคอนเทนต์หรือเปล่าเพราะว่าเดินอยู่กลางถนนด้วยแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาถือโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยในลักษณะเหมือนถ่ายตัวเองปรากฏว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องมาถ่ายคลิปเพื่อนำไปโพสต์แล้วก็เตือนคนอื่นๆเดิน2ช่วงเวลาด้วยกันค่ะคุณผู้ชมก็คือช่วงเช้ากับช่วงค่ำปรากฏว่าโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นหวั่นไหวส่วนตำรวจเองก็ต้องออกมาเตือนแต่ว่าต้องเตือนคนที่ขับรถบนท้องถนนนะคะเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นค่ะ
1: เขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไร
0: เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องติดรถยนต์ที่บันทึกภาพไว้เมื่อวานนี้นะคะช่วง 8:20 นาทีค่ะเป็นชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อสีขาวแขนกุดกางเกงขาสั้นแล้วก็เดินอยู่กลางถนนเส้นรังสิตนครนายกค่ะจุดเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.ฝั่งขาเข้ารังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งในช่วงบางช่วงเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีการยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายในขณะที่เขาเดินด้วยลักษณะบางคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนี่เขากำลังทำคอนเทนต์หรือเปล่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขับผ่านมาในเส้นทางนะคะก็พยายามที่จะขับรถประกบแล้วก็แจ้งให้เขาเนี่ยช่วยเดินออกจากช่องทางจราจรไปเหตุการณ์นี้พอเกิดขึ้นแล้วก็ไปมีการโพสต์ในโซเชียลกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะขณะที่รถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาก็ต้องชะลอความเร็วเพราะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะ
2: เจ้าของคลิปเขาเล่าว่าขณะที่กำลังเดินทางไปที่จังหวัดนนทบุรีนะครับบริเวณก่อนที่จะข้ามคลอง2เนี่ยพบชายคนหนึ่งเดินอยู่กลางถนนก็เลยให้แฟนเนี่ยชะลอรถก่อนที่จะบันทึกคลิปเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยแบบนี้ครับแล้วก็นำคลิปนี้แหละไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่มข่าวถึงชาวรังสิตก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับ
3: ก็น่าจะเกิดอันตรายกับคนอื่นนะครับก็ชะลอรถแล้วก็ค่อยๆผ่านนะครับแล้วก็เอาวิดีโอนั้นส่งเข้าไปที่เพจของข่าวรังสิตนะครับเพื่อเตือนให้คนอื่นเขาระมัดระวังนะครับ
4: ครับได้จอดหมุนกระจกแล้วถามไหมครับว่าอยากเดินแบบนี้
3: อ๋อไม่อะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการขับรถนะครับมันมีรถซ้ายมือก็มีครับขวาก็มีข้างหน้าข้างหลังก็มีก็เลยไม่ได้ลดกระจกคุยกับเขาไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ขับรถค่อยๆผ่านด้วยความระมัดระวังแค่นั้นครับเกิดกลัวไปเกิดอุบัติเหตุ
4: แล้วระหว่างที่เขากางแขนเขาถืออะไรไหมครับผม
3: เขาถือน่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีหูเสียบหูฟังแบบยาวๆนะครับ
0: ผู้เห็นเหตุการณ์อีกหนึ่งคนก็เล่าเขาว่าพฤติกรรมลักษณะนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าถนนเส้นนี้มีรถที่สัญจรเป็นจำนวนมากก็ไม่ทราบนะคะว่าชายคนดังกล่าวเขาตั้งใจสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าถ้ามีโอกาสก็อยากฝากให้เดินในพื้นที่ที่ปลอดภัยจะดีกว่าไม่ลงไปเดินอยู่กลางถนนเพราะว่าเสี่ยงอันตรายค่ะทั้งต่อตัวเองแล้วก็กับคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้ามาตรวจสอบดูแลความปลอดภัยขณะเดียวกันค่ะมีผู้ที่ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าแซ่บเสย Channel เขาโพสต์ภาพชายคนนี้อีกแล้วแต่คราวนี้มาเดินในตอนกลางคืนค่ะคุณผู้ชมเดินตอน 3:30 พิกัดใกล้เคียงกันค่ะถนนรังสิตนครนายกเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้สวมเสื้อละถอดเสื้อออกนะคะคนก็เลยไปถ่ายรูปมาแล้วก็มาโพสต์ใน Facebook เพื่อเป็นการแจ้งคนใช้รถใช้ถนนให้ช่วยขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะ
2: ไปดูเหตุการณ์ที่ไรเดอร์คนหนึ่งนะครับเขาเผยนาทีเสี่ยงภัยคือไม้กั้นรถไฟเนี่ยมันไม่ทำงานขณะที่ขบวนรถบรรทุกสินค้าก็วิ่งมาด้วยความเร็วนะครับจนต้องเบรกแล้วก็หยุดรถกันกระทันหันครับ

0: ซึ่งเป็นเหตุการณ์ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ผ่านทางรถไฟนะครับตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงบูดเสียงแตรดังยาวเลยครับก่อนที่รถไฟขบวนบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจะผ่านมาด้วยความเร็วซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าสัญญาณของไม้กั้นมันไม่ทำงานนะครับซึ่งหลังจากนั้นขบวนรถไฟก็เบรกอย่างกระทันหันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณรางรถไฟซอยชัยพฤกษ์2ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงราวๆตี2ของวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับนักข่าวสอบถามจากเจ้าของคลิปนะครับก็คือคุณวุฒิไกรอายุ21ปีครับอาชีพเนี่ยเป็นไรเดอร์ส่งอาหารตัวของคุณวุฒิไกรเปิดเผยนะครับว่าระหว่างที่นำออเดอร์ไปส่งให้กับลูกค้าเขากำลังขี่รถข้ามทางรถไฟก็ได้ยินเสียงรถไฟเนี่ยบีบแตรบูดดังมาแต่ไกลเลยครับก่อนที่ขบวนรถเนี่ยจะขับผ่านด้วยความเร็วแล้วก็เบรกลากยาวกระทันหันซึ่งตอนนั้นไม้กั้นทางรถไฟก็ไม่ได้ทำงานนะครับเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกตกใจครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ
1: เขาขี่มาตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ขี่มาเลนนี้ประมาณไม่เกิน50เมตรพอขี่มาปุ๊บเขาก็เหมือนจอดแต่ว่ามันมีแค่เสียงมากอย่างเดียวใช่
2: ตอนน
1: ั้
2: นไม่กั้นไม่ได้ลง
1: ไม่ได้ลงมีแค่เสียงมากอย่างเด
2: ีย
1: ว
2: ตอนนั้นรถผ่านไปเยอะไหม
1: ถ้าเกิดก็มีแค่คนขี่มาทางนี้พี่แล้วเขาก็เลยไปแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีแค่ผมเลย
2: คือมีแค่สัญญาณรถไฟไม่มีสัญญาณไม้กั้น
1: ใช่ไม่มีสัญญาณอะไรเลยมีแค่เสียงบีบแตรรถไฟอย่างเดียว
0: นายวุฒิไกรบอกว่าในโพสต์เนี่ยก็มีคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนพบเห็นบ่อยครั้งเหมือนกันก็เลยอยากจะฝากเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับขอให้ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบกันให้ดีก่อนที่จะขับผ่านข้ามทางรถไฟครับ
3: ตอนนี้เรื่องนี้อาจจะต้องแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งทางเจ้าหน้าที่การรถไฟเองอาจจะต้องไปตรวจสอบจุดตัดต่างๆนะคะโดยเฉพาะจุดนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยเพราะว่าหากคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถยนต์เนี่ยบางทีเปิดเพลงหรือว่าฟังหูฟังแล้วไม่ทันได้ยินเสียงบูดแตรที่เป็นเสียงดังที่เขาพยายามที่จะเปิดเพื่อให้คนที่ใช้รถใช้ถนนได้ยินเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้โชคดีที่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยเขาสังเกตแล้วก็ได้ยินเสียงบูดแตรก่อนจนกระทั่งยอมที่จะหยุดรถซึ่งหยุดไม่ห่างจากบริเวณไม้กั้นรถไฟนะก็เขาก็ยังกังวลเลยว่าเขาเนี่ยเรียกว่าเสี่ยงชีวิตมากๆกับท้องถนนในวันนี้นะคะ
0: ต้องคอยสังเกตสังกากันด้วยนะครับใครที่จะขับผ่านหรือว่าข้ามทางรถไฟในลักษณะนี้นะครับไปดูปฏิบัติการในการบุกเข้าไปตรวจค้นสถานบันเทิงที่ย่านถนนข้าวสารของกรมการปกครองนะครับแล้วก็ไปพบว่าเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดมีเยาวชนเนี่ยเข้าไปใช้บริการด้วยแล้วก็เข้าไปเสพยาเสพติดกันเป็นจำนวนมากนะครับไม่เพียงแต่จะเกิดแรงสั่นสะเทือนถึงวงการตำรวจเท่านั้นนะครับซึ่งเนื่องจากว่าคือผับแห่งนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจคือห่างกันไปไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับก็นำมาซึ่งการสั่งเด้ง5เสือนะครับสน.ในพื้นที่ก็คือสน.ชนะสงครามนะครับ
3: และอีกประเด็นที่สำคัญที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ก็คือช่วงของการไปตรวจค้นแล้วเขาไปพบบัญชีรายรับรายจ่ายของทางร้านไประบุว่ามีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 180,000 บาทต่อเดือนนะคะล่าสุดทางปปท.เองก็เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะแต่อีกหนึ่งจุดที่พบว่าเอ๊ะเป็นความเพิกเฉยของเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นหรือเปล่าทางผอ.เขตพระนครเองต้องออกมายืนยันค่ะว่าที่ผ่านมาเคยทำหนังสือแจ้งเตือนร้านนี้ไปแล้วเกิน4ครั้งด้วยกันเพราะว่าเขาเปิดเกินเวลาไม่มีใบอนุญาตแล้วก็แจ้งไปถึงหน่วยงานที่มีอำนาจแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการเข้าไปตรวจสอบนะทำในลักษณะเหมือนกับการนิ่งเฉยค่ะนายวิภูขออภัยค่ะนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.พร้อมด้วยนายปริญญาจันบัวผู้อำนวยการเขตพระนครลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานบันเทิงย่านข้าวสารนะคะนั่นก็คือร้านโอเคบาร์ที่ถูกเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกเข้าไปตรวจแล้วพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการนอกจากนี้ยังไปพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการมากกว่า30คนพบว่ามีนักท่องเที่ยวมีสารเสพติดในร่างกายอีก30กว่าคนรวมถึงตรวจค้นแล้วไปพบ

0: อาวุธปืนยาเสพติดที่น่าสนใจก็คือไปพบบัญชีรายรับรายจ่ายของทางร้านที่มีการระบุว่าจ่ายเงินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง 180,000 บาทต่อเดือนค่ะ
1: นายภูมิสารเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบในยืนยันได้ว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทางปปท.จะมีการตรวจสอบในเชิงลึกแหละครับว่ามีหน่วยงานรัฐละเลยในการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่แต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการแห่งนี้มาแล้วถึง6ครั้งรวมถึงขณะจับกุมเนี่ยก็ได้มีปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองด้วยอีกทั้งสำนักงานเขตพระนครก็ได้มีการส่งหนังสือไปถึงหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายแล้วถึง4ครั้งครับเรื่องของการเปิดบริการเกินเวลาและการใช้ใบอนุญาตผิดประเภทแต่กลับนิ่งเฉยนะครับซึ่งทางปปท.จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พิจารณาบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ละเว้นส่วนที่มีการระบุพบหลักฐานอ้างถึงการจ่ายสวยให้กับหน่วยงานเดือนละประมาณ 180,000 นั้นนะครับเลขาธิการปปท.บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลและยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนครับ
2: เจ้าหน้าที่ของเขตเนี่ยลงมาเพื่อตรวจติดตามซึ่งเราได้มีการให้หยุดการดำเนินกิจการไว้แล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการลงครั้งที่6ครั้งที่6นะครับไม่ใช่เตือน6ครั้งขออนุญาตท่านนะฮะเ
3: ป็
2: น
3: การมีหนังสือมีหนังสือมา
2: แต่เป็นการทำหนังสือแจ้งไปว่าเป็นสถานบริการเป็นสถานประกอบการที่เปิดเกินเวลาเนี่ยไปแล้ว4ครั้งแต่ว่าผมลงเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่6ครั้งที่5อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานเป็นครั้งที่6ซึ่งก็เป็นครั้งวันเดียวกันที่ทางมหาดไทยลง
3: เข้าใจนะครับว่าคนที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ต้องไปดำเนินการในส่วนของคนที่ตรวจเนี่ยเขาก็ตรวจแล้วเมื่อเจอเนี่ยคนที่ต้องบังคับใช้กฎหมายจริงๆก็ต้องคุณก็ต้องมาดำเนินการผมคิดว่าเรื่องนี้เองเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคงจะต้องเป็นผู้ที่ตอบคำถามเรื่องนี้ได้ดีที่สุดว่าทำไมถึงปล่อยให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาได้
0: ถ้าย้อนกลับไปนะคะไปฟังการแถลงจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะหลังจากที่ไปบุกตรวจค้นที่โอเคบาร์เนี่ยทางรัฐมนตรีพูดถึงประเด็นสำคัญหลายเรื่องที่ไปตรวจพบความผิดปกติในสถานบันเทิงแห่งนี้ค่ะ
4: แต่สิ่งที่น่าเสียใจไปกว่านั้นที่เราพบก็คือว่านักท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้เราพบตำรวจอยู่2นายนะครับแล้วก็การ์ดที่อยู่หน้าร้านมีประมาณ7คนซึ่งมีข้าราชการทหารเรือนะครับ1นายที่เป็นการ์ดข้างหน้านะครับสิ่งที่เราค้นพบในร้านก็ตามนี้เลยครับก็จะมีสารเสพติดมีบุหรี่ไฟฟ้านะครับและที่อันตรายไปกว่านั้นก็คือมีอาวุธปืนนะครับแล้วก็จะมีแก๊สแบบนี้นะครับซึ่งจําหน่ายในร้านหลอดละประมาณ300บาทนะครับวันนึงที่เราไปตรวจพบโดยบัญชีของทางร้านเนี่ยเค้าเมื่อวันที่3เค้าขายได้161กล่องนะครับก็กล่องละ1โหลก็คูณ300ไปนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราไปเจอที่พนักงานให้ความร่วมมือนะครับก็เขาเอาบัญชีรายจ่ายของร้านให้กับเราดูในบัญชีก็จะเขียนว่าค่าพนักงานเท่าไหร่ค่าเครื่องดื่มเท่าไหร่สั่งของเข้ามาขายเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าเสียใจแบบนั้นก็คือว่าจะมีคอลัมน์สุดท้ายนะครับบัญชีสุดท้ายก็เขียนว่าจ่ายทุกหน่วยงานนะครับหน่วยเป็นยอดรวมเนี่ยประมาณเดือนละประมาณ 180,000 นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความต่อไปว่าทุกหน่วยงานคือหน่วยงานไหนนะครับ
0: คือถ้าขยายความจากคำพูดของรัฐมนตรีพลพีนะคะก็คือไปพบว่าถ้ามีข้าราชการตำรวจ2นายเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นแล้วก็เจอข้าราชการตำรวจ2นายนี้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีข้าราชการทหารเรือ1นายทำหน้าที่เป็นการ์ดดูแลร้านแล้วยังไปพบบัญชีที่อ้างว่าจ่ายสวยเดือนละ 180,000 อันเนี้ยน่าจะเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มากแล้วก็ขยายผลไปได้มากกว่านี้ ี้แต่อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมก็คือมีข้อมูลจากพนักงานของร้านเขายอมรับว่ามีการจ่ายสวยรายเดือนมาแล้ว2ปีนับตั้งแต่ที่เริ่มเปิดร้านโดยผู้ดูแลหรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยก็ยังเป็นภรรยาของตำรวจนายหนึ่งอีกด้วยค่ะ
1: ทางด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

0: บอกว่าหลังจากที่ได้รับรายงานมีคำสั่งให้ปิดสถานบันเทิงครับแล้วก็ย้ายตำรวจระดับผู้กำกับลงมาหรือที่เรียกว่า5เสือของสน.ชนะสงครามให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1เพื่อที่จะให้ตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบแล้วก็ไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับทั้งเรื่องของการจ่ายสวยและควบคุมดูแลของตำรวจในพื้นที่ซึ่งมีรายงานนะครับว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองจะเข้าไปตรวจเนี่ยตำรวจเข้าไปตรวจสอบก่อนแล้วครับแล้วก็มีรายงานว่าไม่พบสิ่งผิดปกติครับ
1: จะให้ตรวจสอบคู่ขนานไปด้วยนะครับทางผู้การนครบาล1ก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้รายละเอียดปรากฏนะครับแล้วก็ผมได้สั่งการให้ท่านรองพันลบไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปด้วยอีกทางหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับว่าทางพื้นที่นะครับได้มีการปล่อยปละละเลยไหมนะครับได้มีการตรวจสอบมีการกวดขันมีการจับกุมในสถานบริการในโซนถนนข้าวสารเนี่ยอยู่เป็นประจำหรือไม่นะครับถ้าเขาปล่อยปละละเลยคือไม่ตรวจสอบไม่ตรวจตาปล่อยปะละเลยก็มีการทางวินัยซึ่งก็มีบทลงโทษอยู่แล้วนะครับ
2: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าตอนนี้มีการกำชับทุกพื้นที่แล้วนะคะให้เข้มงวดกวดขันจับกุมความผิดเกี่ยวกับสถานบริการบ่อนการพนันอบายมุขทุกประเภทค่ะซึ่งทางผบชน.บอกว่าตำรวจทุกนายเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วมีการแบ่งเป็นโซนสีแดงสีเขียวสีเหลืองผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ประกอบธุรกิจโดยสุจริตนะคะมีการให้เด็กเยาวชนมีการจำหน่ายยาเสพติดอันนี้ถือว่ามีความผิดแน่นอนให้มีการจับกุมปิดสถานบริการในทันทีค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจนครบาล2และตำรวจดอนเมืองนะครับร่วมกันบุกจับนักพนันในหมู่บ้านหรูย่านดอนเมืองนะครับแล้วก็ไปรวบนักพนันได้กว่า30คนคดีนี้มีความน่าสนใจก็คือเจ้าของบ่อนเนี่ยเขาพยายามที่จะตบตาเจ้าหน้าที่นะครับก็ใช้วิธีให้รถเนี่ยไปรับนักพนันจากตลาดแล้วก็เข้าไปที่บ้านแต่ว่าที่สำคัญพบว่าเจ้าของบ้านที่เปิดให้เป็นบ่อนการพนันเนี่ยเขาเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีครับตำรวจนครบาล2ร่วมกับตำรวจสน.ดอนเมืองบุกเข้าไปจับกุมบ่อนการพนันกำทัวและไฮโลนะครับภายในบ้านหรูในหมู่บ้านแห่ง1ย่านสงประภาซอย11แขวงและเขตดอนเมืองครับสามารถที่จะจับกุมนักพนันได้30คนนะครับก็แบ่งเป็นชาย22คนและหญิงอีก8คนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นนักพนันที่มีประวัติถูกจับกุมที่บ่อนของนายอำนวยเกียรติดอนเมืองบ่อนพนันย่านสงประภามาแล้วหลายครั้งนะครับระหว่างเข้าไปจับกุมก็มีนักพนันผู้หญิงเนี่ยพยายามที่จะหลบหนีปีนออกไปบนหลังคาแล้วก็เกิดพลัดตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะ
2: เจ้าหน้าที่มีการยึดชิปแทนเงินสดนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเล่นพนันหลายชนิดค่ะรวมถึงโทรศัพท์มือถือในการโอนเงินเข้าบัญชีเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะที่น่าสนใจบ่อนแห่งนี้เนี่ยพบว่าลักษณะของบ้านนะคะคุณผู้ชมเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีรั้วปิดล้อมมิดชิดจากการสอบสวนก็พบว่าบ้านหลังนี้เป็นของอดีตสจ.จังหวัดนนทบุรีคนนึงค่ะซึ่งมีการตรวจค้นในวันที่ตรวจค้นก็มีการแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าอ้างว่าบ้านหลังนี้เนี่ยปล่อยให้เช่าเดือนละ 30,000 บาทแล้วก็เช่ามานานถึง4เดือนแล้วโดยเจ้าของบอกว่าไม่ทราบว่าผู้เช่าเนี่ยเขานำมาเปิดเป็นบ่อนการพนันสำหรับการจับกุมของตำรวจเขาใช้เวลาในการสืบสวนนานกว่า1เดือนค่ะจนกระทั่งพบพฤติการว่าบ่อนจะนัดหมายนักพนันเนี่ยให้ไปรอที่ตลาดแห่ง1ย่านดอนเมืองจากนั้นก็จะจัดรถไปรับนักพนันเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นที่สังเกตรถภายนอกเข้าออกหมู่บ้านคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้แต่ละคนเดินทางมาเองก็จะสังเกตได้แล้วว่าเอ๊ะทำไมบ้านหลังนี้มีคนเข้าออกเยอะผิดปกติสำหรับการดำเนินคดีนักพนันที่ถูกจับกุมนะคะในข้อหาลักลอบเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนเจ้ามือและเจ้าของบ้านก็จะถูกดำเนินคดีในข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับบอกว่าปฏิบัติการนี้เนี่ยเกิดขึ้น หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่ครับก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็วางแผนดำเนินการกันอยู่หลายวันเลยครับเนื่องจากว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ภายในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่แล้วก็ทำให้การเข้าถึงและการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นบ่อนการพนันแห่งนี้เพิ่งจะเปิดให้มีการเล่นได้ไม่นานนะครับส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่าบ้านหลังนี้ที่เปิดเป็นบ่อนการพนันเนี่ยเป็นของอดีตสมาชิกสภาจังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พิจารณาพยานหลักฐานอย่างรอบด้านหากข้อสงสัยว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นหรือบุคคลอื่นอยู่เบื้องหลังก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายโดยที่จะไม่ละเว้นว่าเป็นใครหรือว่ามีตำแหน่งใดก็ตามครับ
2: ไปดูอีกหนึ่งปฏิบัติการของตำรวจค่ะเขามีการสนธิกำลังกว่า100นายนะคะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟสที่8แล้วค่ะบุกเข้าไปตรวจค้นโครงการหมู่บ้านหรู4โครงการใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะคือไปทั้งหมดเนี่ย17จุดเป็นการกระจายกำลังเข้าไปไปพบว่าชาวต่างชาติเขาซื้อบ้านเป็นบ้านในหมู่บ้านหรูนะคะซื้อทั้งหมดประมาณ90กว่าหลังค่ะคุณผู้ชมถือครองบ้านปล่อยให้คนไทยเช่าปล่อยให้ชาวต่างชาติเช่ารวมๆแล้วมูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ย 6,000 ล้านบาทค่ะหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญนะคะก็คือหมู่บ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑาค่ะที่พบว่าเป็นบ้านของนายหลี่เฉาฉินซึ่งเป็นชายสัญชาติจีนนะคะแนวทางการสืบสวนพบว่านายหลี่เนี่ยสร้าง2ตัวตนขึ้นมาเพื่อที่จะหลบหนีหมายจับจากทางการจีนในคดีฆาตกรรมที่มีมูลเหตุจากการพนันออนไลน์ค่ะถ้าย้อนไปเนี่ยประวัติของนายหลี่ตั้งแต่ปี2561นายหลี่หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชาโดยใช้หนังสือเดินทางจีนเข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่เมืองสีหนุวิวและที่นี่ค่ะนายหลี่ก็ร่วมกับพวกเนี่ยเป็นสแกมเมอร์จนสามารถขยายสำนักงานไปที่เมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาได้จากนั้นในปี2564นายหลี่ใช้เงินซื้อหนังสือเดินทางของกัมพูชาระหว่างที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยจนกระทั่งปี2565เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ใช้นอมินีคนไทยเนี่ยจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยจากนั้นก็เริ่มกว้านซื้อบ้านด้วยเงินสดค่ะนายหลี่ให้การผ่านล่ามนะคะอ้างว่าที่เขาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาได้ด้วยการใช้พาสปอร์ตกัมพูชาเข้าออกประเทศไทยมาแล้วหลายสิบครั้งด้วยกันส่วนเรื่องของการซื้อบ้านเนี่ยเขาดำเนินการผ่านเอเจนต์ที่เป็นโครงการหมู่บ้านที่ให้คำแนะนำซึ่งเอเจนต์เขาจะเป็นคนดำเนินการให้ทุกอย่างผ่านสำนักงานกฎหมายส่วนตัวนายหลี่เองเขาบอกเขาทำเพียงแค่เอาเงินสดมาจ่ายเท่านั้นค่ะ
3: แล้วก็เข้ามาพวกเมืองไทยมาซื้อบ้านซื้อนี่ได้ยังไงใครแนะนำ
4: นี่จะไม่用什么方法就可以买到这个房这些房
5: 就是中介介绍的我22年来泰国的时候中介介绍我来买的
4: บอกว่าปีคศ2022ครับเขาซื้อบ้านหลังนี้โดยการผ่านเอเย่นครับ
3: เอเย่นที่ไปติดต่อที่ไหน
4: 就是在哪里的中介
5: 很久了，这个
4: 引客吗？
5: 不是，引客是律师事务所，不是，是中介介绍，中介是介绍房的嘛。
4: เขาบอกว่าตอนแรกก็คือเหมือนเป็นเอเย่นของทางโครงการแนะนำครับหลังจากนั้นก็จะมีการหาบริษัทกฎหมายในการที่จะหาวิธีการในการซื้อบ้านครับ
0: พลตำรวจเอกสำรานอนมานวลมานะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็พบหมู่บ้านหรู4โครงการนะครับก็คือโครงการบางนาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาครับและพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทนะครับซึ่งถือครองโดยนอมินีคนไทยแล้วก็พบผู้ต้องหาจำนวน96คนครับซึ่งพนักงานสอบสวนต้องดำเนินการทั้งหมดโดยจะมีการประสานกับปปง.เข้าไปร่วมปฏิบัติการนะครับเนื่องจากพบว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งบ้านแล้วก็ที่ดินเนี่ยถึงกว่า 6,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็พบข้อมูลด้วยว่าบ้านที่ตรวจสอบใน4โครงการ94หลังที่ตรวจยึดมานั้นมีการเอาไปปล่อยให้เช่าต่อ3หลังครับในราคา 350,000 บาท 50,000 บาทแล้วก็ 40,000 บาทตามลำดับครับแต่เมื่อ 3-5 เดือนนี้เนี่ยยังไม่มีคนเข้าไปเก็บค่าเช่าแล้วก็คาดว่าเจ้าของบ้านที่เป็นชาวจีนจะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวตั้งแต่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเฟสแรกแล้วก็เชื่อว่าคงจะหลบหนีออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วครับ
1: เพราะอาจจะทำรอบๆ

0: ทศเราถ้าลักลอบประเทศเราก็คือช่อกงออนไลน์หรือสแกมเมอร์แล้วก็มาถือครองอันนี้เดี๋ยวเราปัดฝาดบ้านเราให้สะอาดใช่ไงเขาก็บอกว่าเขาได้รับการแนะนำจากบริษัทกฎหมายของเราไงเขาพูดชัดเจนเลยเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่รู้จักคนไทยที่มาร่วมหุ้นถือครองที่ดินในบริษัทกับเขาเลยเขาไม่รู้จักคนไทยที่เราได้ตัวมาเราได้ตัวคนไทยมาด้วยนะเขาก็บอกว่าเขาเอาเอกสารไปกู้เงินอันนี้เราก็รับฟังเขานะครับแต่ว่าความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไม่มีแน่นอน
1: เรื่องบ้านเนี่ยแหละค่ะสำคัญคุณผู้ชมถ้าฟังทั้งจากตัวของนายหลีแล้วก็ทางผบ.ตร.นะคะคือเขาบอกว่าบ้าน94หลังที่ตรวจยึดมาเนี่ยไปพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มเอเจนซี่ค่ะที่เป็นคนขายบ้านและอสังหาริมทรัพย์ที่ชาวต่างชาติมาติดต่อขอซื้อบ้านตามโครงการต่างๆแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะติดปัญหาก็คือชาวต่างชาติไม่สามารถซื้อหรือว่าถือครองที่ดินในประเทศไทยได้ทีนี้มันก็เลยมีการแนะนำจากสำนักงานกฎหมายค่ะคุณว่าสำนักงานกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้ามาช่วยในการจัดตั้งบริษัทหลบเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบของการตั้งบริษัทหุ้นส่วนโดยมีคนไทยถือหุ้น 51% แล้วก็มีหุ้นส่วนต่างชาติ 49% จากนี้ไปเดี๋ยวชุดสืบสวนจะไปขยายผลถึงแนวทางการติดต่อการประกาศเชิญชวนให้มีการมาจดทะเบียนบริษัทและใช้นอมินีเพื่อที่จะมาซื้อบ้านเพราะว่าเบื้องต้นพบว่าบริษัทลอว์เฟิร์มที่ใช้ในการให้คำปรึกษากับชาวจีนเนี่ยมีอยู่หลายบริษัทค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีบริษัทใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างค่ะ
2: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าบางพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่ายังมีประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องครับทางด้านของกรมชลประทานตอนนี้ก็เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงครับกรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่อ่าวไทยรองรับมวลน้ำจากปราจีนบุรีและนครนายกที่ไหลลงมาสมทบเครื่องผลักดันน้ำแบ่งติดตั้งเป็น5ช่องช่องละ8เครื่องนะครับแต่ละเครื่องเนี่ยมีศักยภาพในการผลักดันน้ำประมาณ 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันก็รวมศักยภาพสูงสุดประมาณ 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับซึ่งปริมาณน้ำที่ผลักดันได้จริงก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำกระแสน้ำและอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนครับ
3: เราจะห่างจากปากอ่าวอยู่ประมาณสัก40กิโลนะครับก็ถามว่าอิทธิพลของน้ำทะเลมีผลกับเราไหมมันมีผลในช่วงที่น้ำหนุนสูงเนี่ยพอตอนน้ำหนุนสูงทำให้น้ำที่จะไหลลงจะช้าลงนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยอาจจะมีในช่วงของสะพานจะเห็นว่าจะมีตอม่อหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ขวางความเร็วของน้ำจะสังเกตว่าด้วยการที่เราจะติดตั้งส่วนมากจะติดตั้งตามสะพานด้วยนะครับ1ก็สะดวกมีที่เกาะมีอะไรแต่2ก็คือจะเร่งบริเวณที่มันสะพานอาจจะขวางอยู่ส่วนนึงในระดับหนึ่งนะครับทีนี้อิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลงมันทำให้น้ำไหลลงช้า
1: ขณะที่พื้นที่หมู่ที่5ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าน้ำยังท่วมสูงค่ะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับบ่อกุ้งและบ่อปลาของเกษตรกรเจ้าของบ่อกุ้งบอกว่าต้องตัดใจค่ะคุณผู้ชมปล่อยกุ้งที่เลี้ยงไว้ให้ไปกับสายน้ำเลยหลังจากที่เขาพยายามที่จะกั้นน้ำแล้วแต่สุดท้ายป้องกันไว้ไม่ได้ความเสียหายเฉพาะกุ้งเนี่ยอยู่ที่หลักแสนบาทต่อบ่อนะคะยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ค่าซ่อมแซมบ่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลังบอกว่าพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรค่ะ
4: มันฝนตกหนักต่อเนื่องกันแล้วน้ำมันก็ล้นแล้วก็ต้องระบายออกใช่ไหมระบายออกพอระบายออกแล้วก็เตรียมตัวจับกุ้งว่าจะจับกุ้งออกแต่นี่ไม่ทันน้ำมันมาเร็วมากแล้วพอเราจับน้ำแล้วก็พังพอน้ำไหลเข้าป้อแนวนู้นอ่ะป้อไว้ล้อมไว้ก็เอาไม่อยู่พอน้ำทะลักล้นเข้าบ่อมันมาด้านหลังแล้วก็ไหลเข้ากุ้งก็ไม่ได้จับขายไม่ได้เสียหายหมดคันบ่อก็พังนี่คันพังหมด
2: ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระดับน้ำจากสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งก็มีแนวโน้มลดลง

0: ครับแต่ภาพรวมยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ7อำเภอรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะอำเภอบ้านสร้างซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 9,200 ครัวเรือนแล้วก็ยังมีหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงจนไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้เมื่อวานนี้ทหารและทีมแพทย์ร่วมกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับหลังจากที่ผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยถูกย้ายออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่28กันยายนที่ผ่านมาโดยต้องเคลื่อนย้ายกันอย่างระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าบางเส้นทางยังคงมีน้ำท่วมผิวการจราจรครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลคาดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับหลังจากที่ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ที่ถูกน้ำท่วมพร้อมกับเร่งเตรียมห้องฉุกเฉินให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ครับ
1: เมื่อวานเราได้มีการเตรียมการในส่วนของการเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีการประชุมในส่วนของการเตรียมระบบสนับสนุนของพื้นที่บริการไม่ใช่เฉพาะแค่ตึกของ ER นะคะก็คือเราจะเตรียมในเรื่องของระบบสนับสนุนทั้งหมดเลยเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยบริเวณส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณให้บริการเนี่ยกระทบไม่เยอะมากแต่ว่าสิ่งที่กระทบเยอะคือฝั่งของงานสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบจ่ายกลางระบบในเรื่องของระบบน้ำระบบไฟต่างๆที่อาจจะมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบ
2: นอกจากผู้ป่วยแล้วน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อเด็กเล็กที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติค่ะก็ต้องเรียนออนไลน์แทนนายสมเกียรติอ่อนยิ้มชาวตำบลบางกระเบาก็ต้องรับบทเป็นครูจำเป็นล่ะค่ะให้กับลูกสาววัย5ขวบก็คือต้องคอยสอนทั้งอ่านทั้งเขียนทำกิจกรรมเสริมทักษะระหว่างที่ต้องอยู่ที่ศูนย์พักพิงค่ะ
3: ก็ให้เด็กมันเรียนออนไลน์อ่ะพี่แต่ว่ายังไงครูก็ส่งมาเราก็เอาหนังสือที่ครูก็ส่งมาแล้วเราก็ออกมาให้ลูกเราเรียนอะไรเงี้ย
4: วันนี้ก็อ่านมาทุกวันที่อพยพมาก็จะต้องมาดูว่าวันนี้ลูกต้องเรียนอะไรแล้วก็
3: ใช
4: ่นั่งสอนกันแบบนี้เลย
3: ใช่ครับใช่ครับแบบว่าทำแบบที่ครูเขาบอกเลยได้มาอันไหนที่ไม่ทันก็คือไม่ได้เอาออกมาก็คือแบบ
4: หยิบมาได้ถ้าหยิบมาท
3: ันใช่ครับเพราะอ่านน้ำอ่ะคอแล้วพี่
4: มาเร็วเหรอ
3: เร็วมากพี่เร็วมากเร็วไม่ได้เตรียมอะไรเลยคือทุกอย่างคือจมหมดเลย
0: ขณะที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับนำโดยนายบินบรรลือฤทธิ์ก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลบางเตยอำเภอบ้านสร้างครับไปมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000 บาทพร้อมกับมอบเงินให้เด็กคนละ200บาทนะครับหลังจากที่หลายครอบครัวเนี่ยต้องอพยพไปพักที่ศาลาการประเรียนวัดใหญ่เมาเตี้ยแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงกว่า10เซนติเมตรแต่ว่าบางจุดเนี่ยเขาบอกว่ายังท่วมสูงเกือบ2เมตรนะครับต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกบ้านครับ
2: ส่วนความเคลื่อนไหวกรณีนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนะคะก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่และบุคคลที่เคยร่วมงานออกมาแสดงความคิดเห็นเรียกว่าความคิดเห็นเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างและก็หลากหลายบางส่วนก็ออกมาให้กำลังใจแล้วก็ให้กำลังในการทำงานให้กับอดีตในอำเภอนะคะแต่บางคนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตกับการทำงานของอดีตนายอำเภอท่านนี้ล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากนายเศรษฐวุฒินะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะโดยกล่าวถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง88หมู่บ้านในอำเภอบ้านสร้างนะคะ
0: มีการระบุว่าเป็นผู้ที่เคารพรักสถาบันกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยการรักษาศักดิ์ศรีของฝ่ายปกครองท้องที่ซึ่งเป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานเอาไว้นายเศรษฐวุฒิยังระบุด้วยนะครับว่าถ้ายังมีการร่วมมือกันทำร้ายตัวเองอีกก็จะขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายล่ะครับเพื่อที่จะปกป้องตัวเองและสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านครับ
2: ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเชื่อว่ารถยนต์รถจักรยานยนต์ของหลายๆคนต้องพังเสียหายก็จะต้องให้ช่างมาช่วยตรวจเช็คจริงๆแล้วทางอาชีวะเนี่ยเขามีการนำเด็กๆนักเรียนเข้าไปช่วยตรวจสอบเข้าไปช่วยซ่อมเพื่อให้รถกลับมาใช้ได้ตามปกติแต่ปรากฏว่าที่จังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมมีนักเรียนอยู่ชั้นป.4เท่านั้นนะคะอายุ10ขวบ 10ขวบคุณทำอะไรอยู
0: ่โอ้โห10ขวบยังเด็กน้อยวิ่งเล่น

0: เลย
1: คือเรายังไม่รู้เรื่องเลยก็เรียนหนังสือไปวันๆแต่ปรากฏว่าน้องคนนี้ใช้ความเชี่ยวชาญที่ตัวเองเนี่ยคลุกคลีอยู่กับร้านซ่อมรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานานน้องตัดสินใจมาร่วมเป็นจิตอาสาค่ะช่วยกันในหน่วยฟิกอิดจิตอาสาอาชีวะระยองมาซ่อมรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมเขาบอกว่า10ขวบก็จริงแต่ฝีมือไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมขันน็อตอย่างจริงจังนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าดูแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะดูไม่ออกแต่ถ้าไปดูแบบลึกๆแล้วก็ฟังการคุยของเขากับนักเรียนอาชีวะแล้วก็การเข้าไปช่วยซ่อมการหยิบจับเนี่ยคล่องแคล่วไม่แพ้ช่างมืออาชีพเลยนี่ของเด็กชายนี่คือเด็กชายกมลภพหรือว่าน้องกันพุ่มเขียวอายุ10ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นป.4 เข้าร่วมกับทีมครูและนักศึกษาจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองในโครงการ Fix It จิตอาสาช่วยน้ำท่วมลงพื้นที่มาช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะให้กับชาวบ้านหลังน้ำลดที่บริเวณศาลาทองมากร่วมใจ IRPC ที่อำเภอเมืองค่ะคือจุดเริ่มต้นเขาบอกว่ามาจากที่บ้านของน้องกันเคยถูกน้ำท่วมรถจักรยานยนต์ก็ได้รับความเสียหายทีนี้ก็เลยนำรถจักรยานยนต์เนี่ยมาซ่อมกับหน่วยอาชีวะระยองก็ถือโอกาสน้องก็เลยมาช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านคนอื่นๆด้วยอาศัยประสบการณ์ที่เคยเรียนรู้จากร้านซ่อมรถจักรยานในชุมชนมาน้องอ่ะไปเรียนกับร้านรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ชั้นป.2 นะคุณอนุชาน้องกันก็เล่านะคะบอกว่าเขาชอบซ่อมรถค่ะชอบซ่อมรถจักรยานยนต์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยอยากจะมาเป็นจิตอาสาด้วยโอ้ใจดีจริงๆอยากช่วยเหลือคนในชุมชนก็ตั้งใจไว้ว่าในอนาคตเดี๋ยวจะชาเข้าเรียนสายช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ซะเลยแล้วก็จะมาพัฒนาเป็นอาชีพของตัวเองในอนาคตอีกด้วยค่ะ
2: ถ้าซ่อมเครื่องแล้วก็ขายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ครับ
3: ก็คือชอบอยู่แล้วชอบซ่อมแล้วก็ตั้งใจจะเรียนสายช่างนะช่างยนต์นะ
0: คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่นี่เข้ามาชื่นชมน้องกันหลายคนเลยนะครับบอกว่าอายุแค่10ขวบเท่านั้นเองแต่ว่าประสบการณ์แน่นความรู้แน่นแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือสังคมนะครับในยามที่ประสบภัยแบบนี้นะ
1: บางท่านก็บอกว่าเลิศมากลูกก็คือชื่นชมแหละเพราะว่านอกจากที่เป็นเด็กตัวเล็กๆแต่ว่าก็ใช้ประสบการณ์มาช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนคนอื่นๆทางด้านของครูช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคระยองค่ะนายรัชตะทองแดงก็ชื่นชมน้องกันนะคะบอกว่าพอน้องกันมาช่วยแล้วก็ได้มาพูดคุยเนี่ยพบว่าน้องมีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดีแล้วก็เรียนรู้เร็วค่ะสอนครั้งเดียวน้องจำได้เลยนะคะแล้วก็มีการใฝ่รู้แตกต่างจากเด็กวัยเดียวกันเชื่อว่าน้องโตขึ้นมาเนี่ยจะสามารถนำทักษะด้านช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ต่อยอดเป็นอาชีพได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: ทีนี้มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครบ้างนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มคลี่คลายแล้วหลังจากที่ฝนเนี่ยเริ่มทิ้งช่วงนะครับมา2วันแต่ว่าในบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับโดยเฉพาะ6เขตของฝั่งตะวันออกรวมๆแล้วก็ราวๆ97ชุมชนนะครับทางกทม.ต้องเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่นะครับถึงเช้าวันนี้ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้ก็เริ่มเดินหน้าครับโดยเขตบางกะปิเนี่ยอนุมัติคำขอคำร้องของเงินเยียวยาแล้วกว่า 4,400 รายครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.เริ่มคลี่คลายครับหลังจากที่ฝนหยุดตกมา2วันพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังใน6เขตฝั่งตะวันออกก็คือมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวมๆแล้วประมาณ97ชุมชนครับส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองซึ่งสาเหตุสำคัญก็มาจากการที่กรุงเทพต้องรับมือกับมวลน้ำจากหลายทิศทางนะครับทั้งปทุมธานีและนครนายกทางเหนือทั้งฉะเชิงเทราทางตะวันออกแล้วก็สมุทรปราการทางใต้ก็เลยทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่เนี่ยมันทำได้ช้านะครับ
1: ขณะที่กรุงเทพมหานครก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนอีกระลอกค่ะเป็นระลอกใหม่นะคะที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะอยู่ที่ 40-50 มิลลิเมตรค่ะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำติดตามระดับน้ำในพื้นที่แล้วก็ประสานกรมชลประทานเร่งผลักดันน้ำออกทางฝั่งฉะเชิงเทราและสมุทรปราการส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ระบายนะคะตอนนี้อยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่กทม.เนี่ยรองรับได้แต่ว่ายังต้องติดตามการระบายน้ำจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหากมีการผันน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาเพิ่มเติมค่ะ
4: ตั้งแต่4โมงเย็นถึง4พรุ่งนี้ที่พยากรณ์มาก็เท่าที่รายงานเมื่อเช้าในศูนย์ประชาการก็อาจจะมา40-50มิลนะทีนี้เราก็เตรียมรับมือแล้วก็เตรียมจะระบายน้ำอยู่ตลอดหลังจากพรุ่งนี้ไปสถานการณ์ก็น่าจะค่อนข้างคลี่คลายลงในการพยากรณ์แต่ไม่ประมาทนะทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังก็ประชาชนที่บ้านน้ำเคยท่วมอยู่เราสังเกตน้ำในท่อระบายน้ำหรือน้ำที่อยู่รอบตัวเองนะถ้าเกิดมีการเพิ่มขึ้นหรือลดเร็วก็อาจจะต้องระมัดระวังแต่โดยตอนนี้สภาพคลองก็ดีขึ้นในหลายคลองนะก็จะมีคลองประเวศที่ยังค่อนข้างล้นอยู่ทางฝั่งตะวันออก
1: ทีนี้ถามคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแต่ละจุดได้รับเงินเยียวยากันหรือยังดิฉันสายไหมบางคนบอกว่าได้รับเงินแล้วแต่ว่าดิฉันเนี่ยยังไม่ได้ยื่นไปก็รอการพิจารณาอยู่นะคะแต่เขาบอกว่าอย่างที่สำนักงานเขตบางกะปิเนี่ยมีการอนุมัติคำร้องขอรับเงินเยียวยาในระดับเขตแล้ว 4,471 รายค่ะก่อนที่จะส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาอนุมัติและโอนเงินต่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังหรือ 5,000 บาทกรณีที่น้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดส่วนกรณีการเสียชีวิตก็จะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทค่ะ
0: ขณะที่จังหวัดปทุมธานีนะครับประชาชนในตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงก็ทยอยเดินทางไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง4กันอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีผู้ไปติดต่อจำนวนมากบางส่วนยังสับสนเรื่องของเอกสารและขั้นตอนในการลงทะเบียนนะครับเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แนะนำในการยื่นคำร้องครับ
5: พอเราช่วยเราได้นิดหน่อยนะมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่มันก็ยังช่วยเหลือได้นิด
6: ก็ถือว่ายังช่วยเหลือแล้วใช่ไหม
5: แล้วก็ว่ามอเตอร์ไซค์มันก็ดับไปหลายคันอย่างเงี้ย
0: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง4นะครับบอกว่าตอนนี้มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 3,000 รายครับและยังเปิดให้บริการในทุกวันพร้อมกับช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเรื่องเอกสารหรือว่าสถานะการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแม้ว่าบางพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าหลายจุดยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำอบต.คลอง4จึงเร่งสูบน้ำเน่าเสียจากคลองชลประทานคลอง4ลงสู่คลองระพีพัฒน์ครับไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะครับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้กำลังกลายเป็นข้อสังเกตว่านอกจากจะพุ่งเป้าไปที่เนื้อหาสาระแล้วนะครับพรรคประชาชนเขากำลังเดินเกมที่จะเขย่าพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่หลังจากที่ไม่ปรากฏรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยในยติครับนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรไม่พูดชัดถึงยุทธศาสตร์นี้นะครับแต่ย้ำให้พรรคเพื่อไทยเลือกเอาระหว่างอำนาจหรือว่าประเทศชาตินะครับ
1: ฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีเองนะคะถึงแม้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเราตกลงพรรคร่วมรัฐบาลมีปัญหาภายในหรือไม่ปรากฏว่าตัวนายกรัฐมนตรียังคงมั่นใจในความกลมเกลียวของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องมีการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยย่อมต้องเข้าใจมารยาททางการเมืองค่ะ
7: นายกได้คุยกับทางพรรคร่วมอย่างพรรคเพื่อไทยหรือยังครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาก็น่าจะเป็นเกมการเมืองหนึ่งที่แบบว่าไม่อภิปรายพรรคเพื่อไทยเลยมันจะให้สั่นคลอนกันหรือเปล่า
8: ไม่คิดอย่างนั้นแหละครับอยู่ด้วยกันมีมารยาทกันอยู่แล้วนะครับ
9: มั่นใจในเสียงพรรคร่วมใช่ไหมครับ
8: มั่นใจครับ
7: หลายคนก็คิดว่าน่าจะมีเสียงของทางพรรคกล้าทำเข้ามาด้วยนะนายกว่าจะหนุนรัฐบาลอันนี้ท่านนายกมองความเป็นไปได้ยังไง
8: สาธุครับ
9: ได้มีการคุยกับพรรคการทำประเด็นอภิปรายบ้างไหมครับ
8: ไม่ได้คุยครับ
7: แบบหมายถึงว่าถ้าเขาจะลงให้เราหรือว่าอภิปรายแบบไว้วางใจเรานี่ก็ยินดี
8: สาธุครับ
7: มีถามตรงๆเขาต้องมีดีลอะไรกันไว้ก่อนล่วงหน้าคะ
8: ไม่มีครับ
1: ถามยาวแต่ตอบกระชับสาธุครับไม่มีครับไม่ต้องคุยครับนะคะนั่นน่าจะเป็นการส่งสัญญาณว่านี่นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นที่จะต้องพูดคุย

0: รมอหลังอภิปรายไหมคะ
1: ยังไม่คิดครับ
2: เพราะเขาก็มองว่าถ้าเกิดหลังอภิปรายมีการปรับครมอจะเป็นกล้าทำมาร่วมนี้เป็นไปได้ไ
1: หมตอนนี้คนกลัวถูกปรับคือคนนี้ไม่โดน
3: ทำไม
1: นะพักผมนี่ผมวิ่งอยากโดนเต็มเลย
2: แสดงว่ามีเป้าหมายว่าคนไม่โดนอาจจะโดนเป็นเปลี่ยนเนี่ย
1: คนที่หนาวร้อนร้อนที่สุดคือมอตอสอง
2: ก็เห็นมหาไทยโดนทั้งกระทรวงเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เอาตัวรอดคนเดียว
4: นี่เป็นจังหวะที่นักข่าวถามเรื่องของการปรับครม.หลังจากที่เสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนายกอนุทินก็ย้ำว่ายังไม่คิดแล้วก็หยอกว่าตอนนี้เนี่ยคนกลัวถูกปรับออกกันทั้งนั้นเลยนะครับคนกลัวที่จะถูกปรับก็คือคนที่ไม่ถูกอภิปรายนี่แหละแล้วก็ชี้ไปที่ด้านหลังครับคุณพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ยืนอยู่ข้างหลังนายกนะครับตัวของนายพลพีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับในสังกัดมหาดไทยก็คือทั้งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยทุกคนเขาโดนกันหมดยกเว้นคุณพลพีมท.2ที่ไม่ถูกอภิปรายนะครับก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยหลุดหัวเราะแล้วก็ยกมือไหว้นายกอนุทินเลยนะ
5: ค่ะแน่นอนนายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่ากังวลกับการตอบคำถามฝ่ายค้านระหว่างการอภิปรายก็เลยสั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะการหาข้อมูลเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนายกก็ย้ำนะคะว่าจะพยายามทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้แฟร์เกมหรือว่าเป็นเกมที่ยุติธรรมมากที่สุดโดยไม่ได้มองว่าเป็นการจ้องทำลายรัฐบาลหรือว่าความน่าเชื่อถือของรัฐมนตรีแต่เป็นกระบวนการตรวจสอบในระบอบประชาธิปไตยค่ะ
4: อีกคนหนึ่งที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามเจ้าตัวแต่ว่าก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเจ้าตัวเนี่ยโดนข้อกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่นายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยเอื้อประโยชน์พรรคพวกและทุจริตต่อหน้าที่นะครับนักข่าวไปถามกับรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อวานนี้แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยสายหัวเลยนะครับแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรนะ
5: มาดูปฏิกิริยาของพรรคประชาชนกันบ้างค่ะนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคก็ชี้เหตุที่ไม่ยื่นอภิปรายรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะโดยบอกว่ายังไม่พบข้อบกพร่องร้ายแรงค่ะถึงแม้ว่าจะปฏิเสธให้ความชัดเจนว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนที่จะวัดใจพรรคเพื่อไทยในเรื่องของการโหวตไม่ไว้วางใจหรือเปล่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยก็จะต้องทำหน้าที่ในการชี้แจงตัวของคุณวิโรจน์เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยกำลังกดขี่เพื่อไทยอยู่หรือไม่อันนี้เป็นมุมมองของคุณวิโรจน์แล้วก็ยังชี้นะคะว่าเพื่อไทยย่อมต้องรู้ดีถึงมหันตภัยของการหัวสวครั้งนี้ดังนั้นควรเลือกระหว่างประโยชน์ของประเทศชาติหรือว่าจะเลือกอำนาจทางการเมืองค่ะ
4: อีกคนหนึ่งของพรรคประชาชนที่ออกมาพูดนะครับนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกของพรรคประชาชนเจ้าตัวยังคงมั่นใจล่ะครับว่าการซักฟอกในครั้งนี้เนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็มีหลักฐานแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเรื่องราวปัญหาเกิดขึ้นมากมายในรัฐบาลชุดนี้ซึ่งจะต้องย้ำให้ประชาชนมั่นใจล่ะครับว่าการบริหารของรัฐบาลเนี่ยมันล้มเหลวแล้วก็ผิดพลาดจริงๆนะ
5: ขณะเดียวกันก็ไม่กังวลว่าจะเจอกลยุทธ์จากรัฐมนตรีที่ใช้การประชาสัมพันธ์ผลงานตัวเองมากกว่าจะตอบคำถามของฝ่ายค้านเพราะคุณพักขมลเนี่ยมองว่าสุดท้ายแล้วประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองส่วนเรื่ององคลักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีหรือว่าพิทักษ์ลูกเทพเนี่ยก็เชื่อว่ารัฐบาลคงจัดเตรียมมาเป็นอย่างดีถ้าตีรวนเยอะประชาชนก็จะยิ่งหมดศรัทธาจะเห็นตอนอวสานของหนังเรื่องระบอบสีน้ำเงินเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
4: ตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่3วันนะครับในการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย4ฉบับที่เสนอเรื่องของการเปลี่ยนแหล่งเงินสนับสนุนของ4หน่วยงานซึ่งก็รวมถึงไทย PBS ด้วยนะครับจากเงินที่จัดเก็บจากภาษีสุรายาสูบไปเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับล่าสุดมีประชาชนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายของไทย PBS แล้วกว่า 50,000 คนนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่14ตุลาคมดีครับข้อมูลการเปิดรับฟังความคิดเห็นล่าสุดตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.นะครับก็พบว่ามี

0: ผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายทั้ง4หน่วยงานดังนี้นะครับในส่วนของไทย PBS เนี่ยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นมากที่สุด 51,911 คนครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมาย 95.69% มี 3.75% ที่เห็นด้วยนะครับส่วนสสสมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 31,153 คนมีผู้ที่เห็นด้วย 93.92% ผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับ 93.92% แล้วก็ที่เห็นด้วย 4.44% ส่วนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 7,503 คนครับไม่เห็นด้วย 98.11% และเห็นด้วย 1.69% ส่วนกองทุนผู้สูงอายุมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น 9,038 คนมีผู้ที่ไม่เห็นด้วย 98.41% และเห็นด้วย 1.37% นะครับ
1: ส่วนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์อยู่ตอนนี้ติดตามไทย PBS อยู่เป็นประจำสามารถเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพรบไทย PBS ฉบับใหม่ได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของเราในการแสดงความคิดเห็นกำหนดทิศทางเราให้เสียงของคุณผู้ชมและเสียงของประชาชนเป็นเสียงที่มีน้ำหนักสำหรับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดทิศทางสื่อสาธารณะครั้งนี้สแกน QR code ได้เลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราขึ้นให้หน้าจอเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกช่องทางให้คุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับเราได้นอกจากนี้เราจะขึ้น QR code ให้ทั้ง4หน่วยงานโดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้และหากร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับผ่านความเห็นชอบจะมีผลบังคับใช้ตามที่เสนอตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2570แหล่งเงินสนับสนุนของ4หน่วยงานก็จะเปลี่ยนไปโดยใช้กลไกงบประมาณรายจ่ายประจำปีค่ะ
0: ทางด้านนายพิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการไทย PBS นะครับก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีสื่อออนไลน์บางสำนักนำเสนอข่าวแล้วก็พาดหัวในลักษณะที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ได้มีคำสั่งชี้มูลความผิดและสั่งให้ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่สทชดใช้เงินเป็นจำนวน 85,220,000 บาทนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทย PBS ให้ความร่วมมือแล้วก็อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบอย่างเต็มที่มาโดยตลอดครับแต่จนถึงปัจจุบันไทย PBS ในฐานะหน่วยรับตรวจยังไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากสตง.แต่อย่างใดครับก็เลยตั้งคำถามถึงกระบวนการในการทำงานถึงสตง.ว่าไม่เป็นไปตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินปี2561และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่โดยมาตรา11เนี่ยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและเปิดโอกาสให้หน่วยงานรับตรวจชี้แจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐานขณะที่หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินข้อที่ 5.5 ก็ระบุเอาไว้ว่าถ้าพบข้อบกพร่องจะต้องสอบถามเป็นหนังสือและให้ผู้รับตรวจให้ถ้อยคำพร้อมกับแสดงพยานหลักฐานก่อนที่จะสรุปผลการตรวจสอบหรือแจ้งผลการตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจกรณีของไทย PBS เนี่ยกระบวนการตรวจสอบยังมีข้อกังขาครับเนื่องจากว่าสตง.มีการสรุปผลการตรวจสอบทั้งที่ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจได้ชี้แจงนะครับ
1: ขณะเดียวกันก็มีข้อสงสัยว่ากระบวนการแจ้งผลการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อไทย PBS ในฐานะหน่วยตรวจรับยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการแต่กลับปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจสอบผ่านสื่อออนไลน์บางสำนักซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและสิทธิส่วนบุคคลขององค์กรที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: รองผู้อำนวยการไทย PBS บอกว่าการที่ข้อมูลผลการตรวจสอบถูกเผยแพร่สู่สาธารณะและระบุรายชื่อบุคคลทั้งที่กระบวนการยังไม่สิ้นสุดถือว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินรวมไปถึงหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับและความโปร่งใสนะครับจึงเรียกร้องให้สตง.เนี่ยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สร้างความชัดเจนในเรื่องนี้โดยเร็วครับ
1: วันนี้นะคะเป็นวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ย้ำนะคะว่าสามารถที่จะจดหมายเลขเข้าคูหาไปได้นะคะส่วนหลายจังหวัดตอนนี้ที่มีการเตรียมความพร้อมแล้ว

0: แล้วก็เริ่มมีการเปิดให้คนเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอกว่าพร้อมเกิน 100% แต่บางจังหวัดเขามีรายงานบอกว่ามีประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าพอไปถึงหน้าคูหาปรากฏว่าไปใช้สิทธิ์ไม่ได้นี่เป็นหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นและอีกหนึ่งปัญหาก็คือหลายจังหวัดมีความกังวลว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเงียบเหงาค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกันตนกว่า 350,000 คนและมีหน่วยเลือกตั้ง166หน่วยส่วนพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่จังหวัดตรังก็มีการไปสอบถามข้อมูลจากผู้ประกันตนหลายคนนะคะบอกว่าไม่ทราบค่ะว่ามีการเลื่อนการเลือกตั้งมาเป็นวันนี้อีกทั้งที่สำคัญสำหรับชาวภาคใต้เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันทำบุญเดือน10งานบุญใหญ่ของคนใต้ค่ะอาจจะกระทบต่อการเดินทางไปใช้สิทธิ์ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ
1: มันก็จัดซ้อนกันอย่างนี้ก็ลำบากมันก็บอกยากแบบเนี้ยแต่ถ้าช่างถ้าต้องใช้สิทธิ์ก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจว่าเลือกใครได้บ้าง
2: แสดงว่าพรุ่งนี้วันทำบุญใหญ่มันจะมีผลต่อเรื่องคนที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยใช่ไหมคะเรามองอย่าง
1: นี้ผลน่าผลน่าอาจจะมีในส่วนนั้น
2: หมายถึงจำนวนคนที่จะมาใช้สิทธิ์อ
1: าจจะมีครับอาจจะมี
2: เพราะว่าคนต่างจังหวัดคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขากลับบ้านกันเยอะพวกที่เราเห็น
1: ส่วนมากต่างจังหวัดอ่ะก็จะมีอยู่ใช่ครับ
2: ก็ไม่ได้มาใช้ส
1: ิทธิ์ก็อาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในส่วนนั้น
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์นมรวิวัฒน์นะครับเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งก็มั่นใจในความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับก็ 100% แล้วทั้งในด้านสถานที่อุปกรณ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิมประมาณ 2,000 หน่วยเป็น 5,233 หน่วยทั่วประเทศเพื่อที่จะรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 11-12 ล้านคนครับส่วนข้อสงสัยของผู้ประกันตนว่าสามารถจะจดหมายเลขผู้สมัครเข้าคูหาไปได้ไหมรัฐมนตรีแรงงานย้ำว่าถ้าดูตามระเบียบเนี่ยไม่สามารถที่จะนำเอกสารเข้าไปได้แต่ถ้าจดมาด้วยลายมือของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทำได้ครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากันตามระเบียบนะครับห้ามนำ
5: เอกสาร
4: ในเรื่องของเอกสารเช่นใบแผ่นพับการเลือกตั้งของผู้สมัครเนี่ยเข้านะครับแต่ว่าถ้าจะจดเบอร์ใส่ฝ่ามือใส่กระดาษซึ่งจะดำเนินการด้วยตนเองจดเองเนี่ยอันนี้สามารถดำเนินการได้นะครับเป็นการกันลืมนะครับแต่ว่าต้องดำเนินการเองนะครับไม่ใช่ว่ามีคนอื่นผลิตใบหรือว่ารายชื่อหรือว่า number เนี่ยเตรียมไว้ให้อย่างนั้นจะเป็นการละเมิดระเบียบข้อบังคับ
0: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมานะคะไปจนถึง16นาฬิกาค่ะผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักด้วยกันก็คือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะนอกจากนี้ก็มีผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะทางเว็บไซต์ sso.go.th ค่ะหรือว่าที่แอปพลิเคชัน SSO Plusตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงเบื้องต้นเนี่ยการนับคะแนนเขาจะนับที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็รวบรวมคะแนนส่งไปให้กกต.จังหวัดแล้วก็ส่งมาที่กกต.ส่วนกลางซึ่งจะอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมคุณผู้ชมก็สามารถติดตามผลคะแนนผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะคาดว่าการนับคะแนนและการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการจะใช้เวลาไม่เกิน1วันหลังการเลือกตั้งค่ะ
3: ถือว่าเป็นวันสำคัญของผู้ประกันตนนะครับที่จะได้เลือกผู้แทนเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางแล้วก็ดูแลสิทธิประโยชน์ของตัวเองภายใต้เงินของกองทุนกว่า3ล้านล้านบาทนะครับบรรยากาศในหลายๆหน่วยก็มีผู้ประกันตนทยอยไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแม้ว่าการเลือกตั้งจะถูกเลื่อนออกมาก็ตามแต่ว่าหลายๆคนเขายืนยันบอกว่าตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์เพราะว่านี่คือเงินสมทบแล้วก็สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับตัวเองโดยตรงนะครับไปดูบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองบางคูรัตนนทบุรีนะครับตรวจสอบกับผู้สื่อข่าวของเราคุณสุชาดาแก้วนางรายงานสดมานะครับคุณสุชาดาเชิญครับ
5: คุณอนุชาคุณปวินาคะเรียกว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้จุดที่ดิฉันอยู่ที่เทศบาลเมืองบาง

0: รัตน์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจุดนี้ถือว่าเกินคาดมากๆค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนคาดการว่าประชาชนจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยแต่จริงๆแล้ววันนี้ค่ะมีทั้งผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยมาตื่นเช้าค่ะมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อน 8:00 น.ที่ผ่านมาค่ะโดยจะเห็นว่าตอนนี้ที่ฉันอยู่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งนะคะก่อนที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะจะเห็นว่าข้างหน้าเองนี้จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะที่คอยให้บริการประชาชนนะคะในการตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งก่อนที่จะไปลงคะแนนนะคะส่วนข้างๆเองนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูค่ะตรงนี้เองก็จะเป็นบอร์ดนะคะที่บอกเกี่ยวกับขั้นตอนในการลงไปใช้ลงไปกรอกหมายเลขใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะซึ่งจุดนี้เองก็จะมีการแสดงตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนะคะอย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปบัตรเลือกตั้งของนายจ้างจะเป็นสีฟ้าค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นอยู่นี้ของลูกจ้างของผู้ประกันตนเองจะเป็นสีชมพูนะคะโดยมีช่องทั้งหมด7ช่องให้ผู้ประกันตนและนายจ้างค่ะกรอกหมายเลขของผู้สมัครช่องละ1หมายเลขนะคะโดยย้ําว่าต้องเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ประกันตนเนี่ยกรอกเลขอื่นๆที่ไม่ใช่เลขอาราบิกหรือว่าขีดเขียนกากบาทเนี่ยก็จะถือว่าเป็นบัตรเสียทันทีค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะขอให้ประชาชนตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตามบอร์ดที่มีการติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามบรรยากาศผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่เทศบาลเมืองบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดปทุมธานีค่ะที่จุดนี้เองนะคะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด20หน่วยค่ะมีผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 74,000 คนนะคะโดยมีผู้ประกันตนจำนวนมากค่ะอย่างที่บอกมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเปิดหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 8:00 น.ค่ะโดยส่วนใหญ่เลือกที่จะมาตรวจสอบของตัวเองก่อนนะคะรวมถึงหมายเลขผู้สมัครค่ะส่วนปัญหาที่พบส่วนใหญ่นะคะเป็นเรื่องของหน่วยเลือกตั้งที่ไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ์ค่ะและบางคนหารายชื่อของตนเองไม่เจอนะคะโดยส่วนนี้เองเจ้าหน้าที่นะคะก็ให้บริการในการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะอยู่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งผู้ประกันตนมาตรา39หลายคนนะคะเปิดเผยกับทีมข่าวว่ารอวันมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างจดจ่อค่ะเพราะมองว่าเป็นเรื่องสําคัญกับตนเองมากเนื่องจากจ่ายเงินสมทบด้วยตนเองมาตลอดหลังจากออกจากงานนะคะและหวังว่าจะได้สิทธิ์สวัสดิการที่เหมาะสมจึงตั้งใจมาเลือกผู้แทนที่เชื่อว่าจะเข้าไปทำงานตรงนี้และปรับสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อปี2566นะคะเนื่องจากเวลานั้นนี่การประชาสัมพันธ์น้อยทำให้ไม่ทราบว่ามีการเลือกตั้งเหมือนครั้งนี้ค่ะ
1: ก็คาดหวังกับคนที่จะมาได้รับตำแหน่งว่าเขาจะคือทำงานด้วยความแบบสุจริตโปร่งใสเพื่อที่จะให้คนที่เขาส่งเงินตรงเนี้ยเขาก็จะได้แบบใช้จริงๆเป็นอนาคตข้างหน้าในวัยเกษียณของเขาอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ด้านรองศาสตราจารย์สัทธารัมย์ธรรมบุษฎีผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมทีมประกันสังคมก้าวหน้านะคะและยังเป็นอดีตบอร์ดประกันสังคมค่ะก็เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เทศบาลบางคูรัตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยค่ะพร้อมกล่าวสั้นๆกับทีมข่าวนะคะว่ารู้สึกเกินคาดหมายมากๆที่มีผู้ประกันตนและนายจ้างจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะและหวังว่าผู้ประกันตนและนายจ้างทั้ง12ล้านคนนะคะจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนให้กับสำนักงานประกันสังคมค่ะ
2: ว่ามีความตื่นตัวของผู้ประกันตนจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายและสำคัญมากนะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนให้ทุกคนนะครับวันที่11ตุลาคมนี้นะครับก็คือวันนี้นะครับถึง4โมงเย็นเท่านั้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมกันเป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศมีผู้มีสิทธิ์มากกว่า10ล้านคนนะครับ
0: สำหรับการเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 16:00 น.ของวันนี้นะคะโดยใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่หน่วยเลือกตั้งไหนนะคะก็สามารถตรวจสอบเลือกตั้งได้ทาง SMS ที่สำนักงานประกันสังคมส่งให้หรือทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรืออีกช่องทางนึงค่ะแอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับสภาพอากาศวันนี้ในพื้นที่นนทบุรีจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะจะเห็นว่าก็มีเมฆค่อนข้างหนาครึ้มนะคะและช่วงเช้าก่อนที่จะมีการเปิดให้เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็มีฝนตกลงมาเบาบางเล็กน้อยนะคะซึ่งช่วงเช้านี้เองที่อาจจะยังมีฝนตกไม่มากเองผู้ประกันตนก็อาจจะมาใช้สิทธิ์

0: ในช่วงเช้านี้ได้เพราะว่าช่วงบ่ายๆก็อาจจะมีฝนตกได้ค่ะคุณปวีณาคุณอนุชาคะ
1: ครับขอบคุณคุณสุชาดานะครับ
2: ขอบคุณค่ะไปดูสถานการณ์ต่างประเทศค่ะตอนนี้ซาอุดิอาระเบียยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสนามบินหลักของประเทศถูกโจมตีครั้งล่าสุดนะคะพุ่งสูงขึ้นเป็น12คนแล้วแล้วก็บาดเจ็บอีก300คนค่ะตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายใดที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบซึ่งรวมถึงกลุ่มฮูตีด้วยค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพเศษซากความเสียหายและฝุ่นฟุ้งกระจายในอาคารสนามบินนานาชาติคิงคาลิดซึ่งเป็นสนามบินหลักของกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกับภาพบรรยากาศด้านหน้าสนามบินเต็มไปด้วยรถพยาบาลที่จอดเรียงรายเต็มพื้นที่หลังมีรายงานว่าสนามบินแห่งนี้ถูกโจมตีและมีการอพยพประชาชนเกิดขึ้นหน่วยงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียออกมายืนยันว่าสนามบินนานาชาติคิงคาลิดถูกโจมตีเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ต้องระงับการบริการชั่วคราวและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างน้อย12คนแบ่งเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4คนชาวบังกลาเทศ2คนชาวอเมริกันอียิปต์จอร์แดนซีเรียปาเลสไตน์และซูดานสัญชาติละ1คนรวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย309คนบางส่วนอยู่ในอาการขั้นวิกฤตสอดคล้องกับสถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศในกรุงริยาดทั้งสหรัฐเยอรมนีสเปนอังกฤษที่ประกาศเตือนพลเมืองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสนามบินคิงคาลิดและคอยติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้เที่ยวบินมีต้นทางและปลายทางที่สนามบินคิงคาลิดต้องประกาศยกเลิกและเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันหลายเที่ยวบินซึ่งสนามบินแห่งนี้เผชิญการโจมตีเป็นครั้งที่3แล้วในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การโจมตีครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้ไม่มีใครออกมาอ้างความรับผิดชอบแต่กองกำลังพันธมิตรนานาชาติที่สู้รบในเยเมนซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียรวมถึงแหล่งข่าวด้านการทูตออกมาระบุตรงกันแล้วว่าเป็นฝีมือของกลุ่มฮูตีเช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ที่ออกแถลงการประนามการโจมตีที่เกิดขึ้นโดยชี้ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มฮูตีเช่นกันด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุโจมตีดังกล่าวและจะพิจารณาว่าจะร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียเพื่อโจมตีฮูตีหรือไม
1: ่วันนี้พื้นที่กทม.และปริมณฑลรวมไปถึงภาคกลางและภาคตะวันออกไม่มีความเสี่ยงฝนตกหนักนะครับแต่ว่าในช่วงเวลา 10:00 นในพื้นที่ภาคตะวันตกต้องระมัดระวังฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับคุณนิตยาจังหวัดไหนพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงบ้างครับ
3: อย่างที่บอกไปยังห่วงกาญจนบุรีนะคะและที่สำคัญที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกทั้งหมดวันนี้ฝนอาจจะเกิน100มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะเสี่ยงท่วมอยู่แล้วก็อาจจะท่วมซ้ำเติมด้วยนะคะสำหรับในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนด้วยนะคะจะพบว่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครวันนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนพรุ่งนี้นะคะไล่เรียงกันนะคะไปจนถึงวันที่13ภาคใต้จะเสี่ยงสูงมากนะคะที่จะเกิดภาวะของฝนตกหนักและเสี่ยงท่วมได้ค่ะศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้อัปเดตสถานการณ์ฝนคาดการณ์ล่าสุดโดยแบบจำลองแนวเคสพบว่าพื้นที่กทม.และปริมณฑลรวมทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกแม้ว่าช่วงนี้จะไม่มีความเสี่ยงนะคะฝนตกหนักก็ตามแต่ว่าในช่วงตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกค่ะน่าห่วงมากๆนะคะจากเฉดสีที่เห็นเป็นพื้นที่สีส้มนะคะสีเหลืองจุดนี้นะคะไล่เรียงมานะคะในช่วงตั้งแต่7นาฬิกานะคะ10นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของปริมาณฝนเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะช่วงของวันถัดไปก็จะเป็นช่วงของภาคใต้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังความเสี่ยงค่ะขณะที่ฝนสูงสุดนะคะรายภาควันนี้พบว่าสูงสุดนะคะที่นครสวรรค์98มิลลิเมตรนะคะที่ภาคอีสานก็ที่สุรินทร์74มิลลิเมตรลพบุรี20มิลลิเมตรภาคตะวันออกจันทบุรี38มิลลิเมตรนะคะและที่มากที่สุดค่ะที่เพชรบุรีค่ะ126มิลลิเมตรและภาคใต้ยะลา137มิลลิเมตรนะคะส่วนใหญ่และความเสี่ยงอยู่แนวโน้มทางภาคใต้นะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วม มฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตือนกันเลยนะคะว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะในบางจุดค่ะคาดการณ์นะคะว่าจะเป็นจังหวัดน่านกทมสมุทรสาคร

0: ระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและจังหวัดนราธิวาสอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมคะแนวโน้มสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำซากสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐและการตั้งรับภัยพิบัติค่ะขณะที่นักวิชาการก็ประเมินว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงเผชิญกับน้ำท่วมสูงถึงร้อยละ40ถึง96ภายในปี2575นี้นะคะถ้าหากรัฐประชาชนไม่เร่งปรับตัวก็อาจจะเสี่ยงจมน้ำได้ในเวทีเสวนาหยุดวงจรน้ำท่วมซ้ำซากทางออกประเทศไทยสู่การบริหารจัดการน้ำระยะยาวจัดโดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะในวงเสวนานี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มภัยพิบัติที่รุนแรงจากภาวะของโลกเดือดนะคะข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและธนาคารโลกชี้ว่าเอเชียและประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วที่คาดเดาได้ยากโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครมีความเสี่ยงวิกฤตในอีก4ปีข้างหน้าหรือภายในปี2573จาก3ปัจจัยหลักคือสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะรับน้ำเหนือแผ่นดินทรุดเฉลี่ยปีละ 1-2 ซมจากการก่อสร้างอาคารหนาแน่นบนดินอ่อนและระดับน้ำทะเลอ่าวไทยนะคะที่หนุนสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ4มมส่งผลให้การระบายน้ำตามธรรมชาติทำได้ยากจะต้องพึ่งพาการสูบน้ำเพียงอย่างเดียวนักวิชาการระบุด้วยนะคะว่าประชาชนและชุมชนต้องมีแผนที่ในการรับมือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็มีแผนที่ดิจิทัลนะคะเพื่อรู้เส้นทางการอพยพตัวเองขณะที่ภาครัฐต้องเลิกถอดบทเรียนแล้วหันมาปฏิรูประบบการแจ้งเตือนภัยทันทีค่ะ
1: คือตอนนี้คือ UN นะองค์การสหประชาชาติกับ WMO สำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเขามีการคาดการณ์เลยนะโดยใช้แบบจำลองทางอากาศเนี่ยทั้งโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญลานินญาแล้วก็โลกร้อนทั้งหลายเอามาประมวลกันเขาบอกว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพมหานครนะกรุงเทพเจาะจงที่เมืองเนี่ยอันดับ4ของโลกที่จะจมน้ำอันดับหนึ่งก็คือจาการ์ตาแล้วก็รองลงมาก็คือโฮจิมินห์แล้วก็อีกอันคือมะนิลานะครับแล้วประเทศไทยอันดับ4
0: ขณะที่นักวิชาการภาควิศวกรรมขออภัยค่ะขณะที่นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรืออาจารย์สิตาสะท้อนด้วยว่าปัญหาภัยพิบัติส่วนหนึ่งมาจากโครงการบริหารจัดการน้ำที่ล้าหลังพร้อมเสนอโมเดลหยุดวงจรน้ำท่วมโดยเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีและเปลี่ยนวิธีคิดของผู้มีอำนาจ
2: การบริหารจัดการน้ำมันต้องเปลี่ยนคำว่าปฏิรูปสมัยคสช.ซึ่งปฏิรูปไปนิดเดียวตอนนี้อาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าอย่าเรียกว่าปฏิรูปเพราะเบื่อกรุณาเรียกคำว่าอภิวัตวงเล็บอภิวัตแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ก็สิ่งที่อยากจะเสนอนะคะสิตางโมเดล Water Management Framework เริ่มจากตัว S ก่อนต่อไปทุกท่านจะสะกดชื่อเราถูก S คือหยุด Stop Pushing O Project หยุดก่อนตอนนี้มันยังมีโปรเจกต์ที่อยู่ในท่ออีกเยอะมากเลยที่เตรียมมาของบและอนุมัติไปแล้วอย่างชัยนาทป่าสักอะไรแสนหกอะไรเงี้ยหยุดก่อนไหมหยุดก่อนบางโครงการเนี่ยคิดไว้ตั้งแต่น้ำท่วม54ตอนนี้เนี่ยปี69แล้วอะน้ำมันก็เปลี่ยนกายภาพก็เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนภูมิสังคมเปลี่ยนหมดแล้วปัญหาเก่าเนี่ยจริงๆตอนนี้มันอาจจะรุนแรงกว่านั้นแล้วก็ได
3: ้การรับมือไอ้โมเดลการรับมือเหตุการณ์ที่เป็นแบบลักษณะเชิงรับในอดีตของประเทศไทยเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วมันต้องเป็นการทำงานแบบเชิงรุกมากขึ้นเชิงรุกแปลว่าอะไรรัฐบาลต้องมีเคปาบิลิตี้ในการเข้าไปตั้งแต่การพรีเวนต์เหตุการณ์ในการเข้าไปช่วยบรรเทาระหว่างเหตุการณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูให้สามารถประชาชนสามารถฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้นลุกขึ้นมาได้เร็วขึ้น
0: ขณะเดียวกันนะคะตอนนี้วิกฤตน้ำท่วมในรอบนี้จึงจำเป็นจะต้องปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและมีการประกาศเขตภาวะวิกฤตตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้หน่วยงานด้านน้ำกล้าตัดสินใจในการอพยพผู้คนค่ะดังนั้นการบริหารจัดการน้ำสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเมื่อน้ำมันตกลงมาแล้วท่วมแล้วสิ่งสำคัญก็คือการจัดการที่จะต้องไปวางแผนอนาคตด้วยค่ะ

0: ข่าวกีฬาวันนี้ไปดูผลงานของเมย์รัชนกนะคะในอาร์ติดโอเพ่นเห็นบอกว่าชนะเดนมาร์กหลายคนบอกว่าเครื่องร้อนช้าแต่ชัวร์นะคะ
1: ใช่ครับเมย์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่เป็นไอดอลของคนไทยมาอย่างยาวนานนะปี

0: นี้31แล้ว
1: ค่ะ
0: เตรียมที่จะคว้าแชมป์รายการที่2ของปีครับที่ประเทศฟินแลนด์ครับเอาใจช่วยครับบ่าย 3:00 นวันนี้ครับน้องเมย์ลุ้นแชมป์ที่2ของปีครับแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นเวิลด์ทัวร์ซีรีส์500ครับที่เมืองวันต้าประเทศฟินแลนด์ครับประเทศเดียวครับรอบรองชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มือ1ของรายการและเป็นมือ5ของโลกพบไลน์คริสโตเฟอร์เซนมือ2ของโลกจากเดนมาร์กเกมแรกครับรัชนกแพ้ไปก่อน17-21หลังจากนั้นครับรัชนกแก้เกมเล่นลูกหน้าเน็ตมากขึ้นแล้วบีบไม่คู่แข่งได้เล่นเกมบุกที่ถนัดครับจนอีกสถานการณ์แซงชนะไป21-10และ21-13ส่งผลให้แซงไป2-1เกมครับผ่านเข้าสู่รอบชิงไปพบเมียบริสเฟดมือ15ของโลกจากเดนมาร์กรัชนกมีลุ้นแชมป์รายการที่2ของปีนี้ครับต่อจากมาเลเซียมาสเตอร์ที่ทำได้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับรัชนกวัย31ปีเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการแบดมินตันโลกครับด้วยการทำสถิติคว้าชัยในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์เป็นคนแรกของโลกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและยังทำสถิติด้วยการเป็นนักแบดมินตันประเภทเดี่ยวที่ครองอันดับท็อป10ของโลกยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ครับเหนือกว่าตำนานอย่างหลินตันลีชองเว่ยและเฉินหลงสำหรับรอบชิงครับจะแข่งในวันนี้เวลา 15:00 นตามเวลาประเทศไทยครับให้กำลังใจกับเมรัชนกคือหลายครั้งเธอก็ต้องฝ่าฟันมรสุมน
1: ะ
0: บางทีพอผลงานไม่ค่อยสู้ดีแฟนกีฬาบางท่านก็วิจารณ์เธออย่างหนักก็ต้องให้กำลังใจกันนะสุดท้ายแล้วเมย์ก็คือตัวแทนของคนไทยแล้วเป็นอดีตแชมป์โลกน
1: ะ
0: ทั้งเยาวชนและประเภทประชาชนครับ
2: บางคนบอกว่าอายุเลข3แล้วไง
0: ใช่ครับ
2: ก็ยังฝีไม้ลายมือไม่ตกนะ
0: ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมนักกีฬาที่เป็นไอดอลที่อย่างยาวนานครับ
2: อ่ะเดี๋ยวรอเชียร์กันสำหรับน้องเมย์นะครับไปต่อกันที่ดราม่าของทีมแตงโมยูไนเต็ดกันบ้าง
0: โอ้โหอาจารย์สกลนี่เนี่ยฮะดูภาพแล้วก็ระยกมือไหว้ท่วมหัวนะอาจารย์สกลคือก่อนหน้านี้โรงเรียนผู้ที่รังสีพิบูลออกมาบอกว่ายกเลิก MOU กับทางอาจารย์สกลและทีมงาน
1: ค่ะ
0: อาจารย์สกลก็ชี้แจงว่าถ้ายกเลิกจริงเนี่ยถ้าไม่เป็นธรรมเนี่ยชดเชยกว่า22ล้านบาทนะมูลค่าความเสียหายคืออาจารย์สกลบอกว่าอยากให้ทางโรงเรียนกับตัวอาจารย์แล้วก็ทีมงานมาพูดคุยกันหาทางออกร่วมกันเพื่อเด็กๆครับผมมาดูที่ความเคลื่อนไหวของทีมแตงโมยูไนเต็ดครับ
3: จากประเด็นครับที่โรงเรียนผู้ที่รังสีพิบูลจังหวัดฉะเชิงเทราครับได้ออกหนังสือประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลผู้ที่รังสีพิบูลครับหรือแตงโมยูไนเต็ดที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับแน่นอนครับโรงเรียนอ้างว่าตรวจพบการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงร่วมกันหลายข้อทั้งการนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามขั้นตอนการไม่ส่งรายชื่อทีมงานผู้ฝึกสอนให้ทางสถานศึกษารับทราบอย่างถูกต้องรวมถึงปัญหาเรื่องการใช้สถานที่ภายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับการอนุมัติอันนี้คือโรงเรียนอ้างนะครับพร้อมระบุว่าการยกเลิกความร่วมมือจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทันทีหลังจบศึกฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7สีที่จะเริ่มแข่งขันในปลายเดือนตุลาคมนี้ครับโดยชมรมต้องขนย้ายทรัพย์สินและอุปกรณ์ทั้งหมดออกนอกพื้นที่ภายใน15วันพร้อมย้ำว่าหากนักเรียนคนไหนต้องการศึกษาต่อที่เดิมจะได้เรียนตามปกติแต่หากต้องการศึกษาต่อที่อื่นทางโรงเรียนจะประสานงานให้เปลี่ยนผ่านอย่างเหมาะสมล่าสุดครับอาจารย์สกลยืนยันกับทีมข่าวกีฬาไทย PBS ว่าชมรมฟุตบอลไม่เคยทำผิดข้อตกลงตามที่โรงเรียนกล่าวอ้างแต่อย่างใดพร้อมชี้แจงว่าหากทางโรงเรียนมีความจริงใจที่จะพูดคุยกับชมรมเป็นการส่วนตัวเพื่อทั้งออกร่วมกันคงจะดีกว่าออกหนังสือแจ้งเป็นสาธารณะทั้งนี้ครับอาจารย์สกลยอมรับว่าเมื่อมีประเด็นเกิดขึ้นทำให้เป็นห่วงอนาคตของเด็กๆในทีมและผู้ปกครองที่จะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจพร้อมยืนยันว่าหากโรงเรียนต้องการยกเลิกสัญญาแบบไม่เป็นธรรมต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับชมรมเป็นเงินกว่า22ล้านบาทนี่อาจารย์สกลบอกอย่างนั้นนะ22ล้านบาทมาจากการที่ชมรมลงทุนทำทีมฟุตบอลทั้งการพัฒนาสนามแข่งขันค่าจ้างทีมมาสตาฟโค้ชค่าใช้จ่ายภายในทีมรวมทั้งหมดและถ้าหาทางออกร่วมกันได้จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายนะครับปัจจุบันครับอาจารย์สกลกำลังเตรียมพาลูกทีมเข้าแคมป์เก็บตัวที่จังหวัดสระบุรีครับเพื่อลงแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬาเจ็ดสีโดยก่อนหน้านี้ครับแน่นอนคุณผู้ชมจำกันได
2: ้
0: หมอนทองวิทยาม
2: ากนะ
0: เมื่อปลายปีที่แล้ว
2: ครับ
0: คว้ารองแชมป์บอลเจ็ดสี
1: คุณ
0: แม่จันสกลมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็โยกมาอยู่ แตงโมยูไนเต็ดแห่งนี้ฮะต้องติดตามต่อว่าสุดท้ายจะยังไง
2: อยากจะให้จบลงด้วยการพูดคุยแล้วได้ข้อตกลงกันด้วยดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าตกลงกันไม่ได้ผลกระทบก็อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กนั่นแหละ
0: อันนี้สำคัญเด็กๆที่ศรัทธาจันสกลตามกันมาจากหมอนทองก็มีไม่น้อยแล้วเด็กๆในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มเติมก็มาอยู่ที่นี
1: ่
0: เท่ากับว่าผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยกับจันสกลตอนนี้ต้องมีการพูดคุยอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วก็หาทางออกร่วมกันจะไปต่อแบบไหนแต่สุดท้ายถ้าแยกกันจริงๆแยกแบบไหนเจ็บน้อยที่สุด
2: ขอให้จบลงได้ดีนะครับขอบคุณคุณอินทัศน์นะครับจากข่าวกีฬาไปต่อกันที่ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับคุณกฤตฐาดีมีปฏิรบครับ
4: สวัสดีค่ะจนมาถึงวันนี้เพลงเนเน่นายแน่มากยังอยู่ในฟีดคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะก่อนที่จะเลิกฮิตค่ะศิลปินแห่งชาตินะแอดคาราบาวนะคะออกมาโต้คนวิจารณ์เพลงว่าไม่มีสัมผัสค่ะเขาเปรียบไว้นะคะว่าเหมือนตัวเองเป็นศิลปินแอบสแตรกในช่วงปลายของชีวิตนะแอดว่าไงเดี๋ยวไปฟังในข่าวนี้กันค่ะ
5: เธอขับบินไกลถึงอเมริกาลองมาสุดเบี้ยฟินเดย์เน่ไม่ได้เก่งในวันเดียวความสำเร็จไม่ได้เกิดเพียง
4: มีสัมผัสตรงไหนบ้างตรงท่อนนี้มีอยู่ค่ะท่อน Rome wasn't built in a day เน่ไม่ได้เก่งในวันเดียวสัมผัสสระไงคะสระเอค่ะคุณผู้ชมดังนั้นจะว่าไม่ได้นะคะว่าไม่คล้องจองเลยทั้งเพลงแต่ว่าเรื่องนี้ก็โดนครหาหนักหน่อยค่ะจนศิลปินเพื่อชีวิตผู้แต่งเพลงเน่นายแน่มากน้าแอดคาราบาวต้องโพสต์ชี้แจงนะคะน้าแอดบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าในอดีตผมแต่งเพลงมักจะมีสัมผัสเคร่งครัดไม่ปล่อยผ่านทำแบบนี้มาตลอด20ถึง30ปีเปรียบเหมือนจิตรกรค่ะวาดภาพเสมือนจริงมาทั้งชีวิตแล้ววันนึงเบื่อค่ะเปลี่ยนมาวาดตามใจนึกไม่ยึดติดกับคำคล้องจองการแต่งเพลงผมว่ามันไม่มีกฎตายตัวการสัมผัสในเพลงเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้เน่นายแน่มากที่คุณว่าแอดแต่งเพลงได้ไม่ดีเหมือนเก่าแล้วเพลงเน่นายแน่มากที่กำลังฮิตคือคำตอบครับพี่น้องนี่คือโพสต์ของน้าแอดในเพจแอดบ่าวนะคะทิ้งท้ายไว้แบบนี้ว่าสุดท้ายเพลงก็ฮิตค่ะก็ชวนทำความเข้าใจในมุมนักดนตรีที่เปลี่ยนแปลงวิธีการไปตามยุคสมัยและเป็นความตั้งใจของเขาเองมีประโยคเปิดที่น่าสนใจว่าช่วงหลังๆมานี้ค่ะผมจะแต่งเพลงตามสถานการณ์บ้านเมืองตลอดเรื่องสัมผัสเลยกลายเป็นเรื่องรองเห็นตรงกันกับนักวิชาการสายคอนเทนต์นะคะที่เคยวิเคราะห์ผ่านไทยบันเทิงเอาไว้ว่าบทเพลงคือบันทึกประวัติศาสตร์ค่ะ
6: แต่สิ่งหนึ่งที่มาคู่กับความบันเทิงคือการบันทึกประวัติศาสตร์เพลงจะบ่งบอกว่าช่วงนั้นยุคนั้นของปีนั้นเกิดอะไรขึ้นในอีก100ปีข้างหน้าคนจะกลับมาว่าอ๋อเน่นายแน่มากเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ๋อเกิดขึ้นเมื่อเด็กผู้หญิงคนนึงอายุ16ปีเป็นคนจากจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นวณิพกก็คือร้องเพลงเปิดหมวกเพลงเนี้ยของที่พี่แอดทำขึ้นกับคณะเนี่ยเกิดขึ้นจากความปรารถนาดีส่วนคำว่าชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องรสนิยมค่ะ
4: ซึ่งตอนนี้ MV เวอร์ชั่นบ่าวปานล้านวิวแตกไปแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพลงเน่นายแน่มากดังจนดารายังต้องร้องตามแถมเจ้าตัวค่ะเด็กสาวผู้ชนะอเมริกากัตทาเลนต์ยังถูกขอให้ร้องสดทั้งในเรื่องเล่าเช้านี้แล้วก็เราเห็นทีๆในคอนเทนต์ออนไลน์นะคะเมื่อสาวน้อยวัย16ปีได้ไปคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆคนทำคอนเทนต์ก็อยากจะฟังแล้วค่ะว่าเน่รอยัลเขาร้องได้หรือเปล่าสรุปร้องได้แล้วนะคะเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องของเพลงค่ะไปดูงานซีไรต์กันบ้างเพราะว่าวิภาสสีทองค่ะได้รับรางวัลซีไรต์อีกครั้งแล้วนะคะคนที่ได้2ครั้งเนี่ยเราจะเรียกว่าดับเบิลซีไรต์ค่ะนับเป็นคนที่6ของวงการวรรณกรรมไทยจากหนังสือร่างแปลงสมรภูมิแห่งความวิปลาสของเนื้อหนังได้รับความเห็นจากกรรมการซีไรต์ปีนี้นะคะว่าเปิดประเด็นใหม่ให้กับวงการเรื่องสั้นไทยฉายภาพความเป็นมนุษย์กับยุคสมัยค่ะ
7: มันมีความดำดิ่งลงไปมันค่อนข้างเป็นวิธีการทางวรรณศิลป์ที่ค่อนข้างอำมหิตต่อตัวละครและก็ความรู้สึกของคน
8: ทั้งเครียดเนาะสมรภูมิแล้วยังแห่งความวิปลาสอีกนะเนื้อหนังอีกแต่ผีในที่นี้นะถ้าจะบอกว่ามันฮอร์เรอร์ยังไงมันน่ากลัวยังไงเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเองผู้เขียนบรรยายไว้ว่า ความร่าเริงและเปิดเผยจนเกือบจะโผงผางทั้งหมดนี้ถูกความทุกโศกสูบออกไปจากร่างท่าทางของเหมือนหลงลืมว่ากำลังอยู่ที่ไหน

0: การนำเสนอชะตากรรมของมนุษย์ในสังคมร่วมสมัยผ่านสภาวะวิกฤตของร่างกายและจิตใต้สำนึกทั้งเยือกเย็นดำดิ่งด้วยวรรณศิลป์และเนื้อหาที่นับว่าเป็นการเปิดประเด็นใหม่ฉายภาพความเป็นมนุษย์ที่ชำรุดภายในคือส่วนหนึ่งของคำประกาศและความเห็นของคณะกรรมการซิลไรค่ะที่ตัดสินให้หนังสือรวมเรื่องสั้นร่างแปลงสมรภูมิแห่งความวิปลาสของเนื้อหนังโดยวิภาสสีทองได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือว่าซิลไรประเภทเรื่องสั้นค่ะประจำปี2569ส่งให้นักเขียนชาวพัทลุงนะคะที่เคยได้รับรางวัลซิลไรประเภทนวนิยายปี2555จากเรื่องคนแคระขึ้นทำเนียบนักเขียนดับเบิลซิลไรคนที่6ค่ะโดยนิยามผลงานรวมเรื่องสั้น8เรื่องชุดนี้ว่าเป็นแนว body horror มีคอนเซปต์มาจากบทที่ชื่อว่าสัตภาวะค่ะ
1: ทั้งกลัวอยู่ลึกๆว่าตัวเธอกำลังเปลี่ยนไปเช่นกันวารุณีสังเกตเห็นมาพักสักพักหนึ่งแล้วดวงตาของมนตรีผิวพรรณหมองคล้ำเนื้อสัมผัสแปรผัน
2: สัตภาวะครับเป็นเรื่องที่ผมถือว่าเป็นศูนย์กลางของเล่มพอดีมันเป็นเรื่องที่ผมมันเป็นเรื่องสั้นที่เป็นคอนเซ็ปต์ผมก็เริ่มจากเรื่องสัตภาวะแล้วผมก็กระจายเรื่องออกไป
3: ประเด็นที่ใหม่ก็คือเอาความเป็นมนุษย์ที่ชำรุดข้างในเนี่ยคือเท่าที่อ่านงานเรื่องสั้นไทยมาก็ยังไม่มีใครแตะประเด็นนี้อย่างจริงจังจนทำออกมาเป็นเล่มพอเขาทำออกมาด้วยความสามารถทางเชิงวรรณศิลป์ของเขาด้วยความสามารถในการประพันธ์ของเขาหนังสือเล่มนี้มันจึงโดดเด่นพอที่จะเรียกว่าคืออาจจะไม่กล้าพูดว่าคือเป็นการยกระดับเรื่องสั้นไทยแต่มันเป็นลำแสงเล็กๆที่เราจะมองเห็นอนาคตของเรื่องสั้นไทย
0: ภาพปิดท้ายนะคะไปดูงานแสดงในชื่อของลิเกเด็กเสียงหวานค่ะเขาเพิ่งเล่นไปได้เพียง2งานเท่านั้นแต่ว่าแก๊งเด็กของพี่ลูกกบเสียงหวานเนี่ยต้องกลับมาเล่นที่เวทีคลอง7จังหวัดปทุมธานีพลางๆไปก่อนเพราะว่าเจอเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะรอมีงานใหม่ค่ะน้องๆเขาใจสู้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรอบๆพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่คนออกมาดูลิเกไม่ได้นะคะบางวันนี่หน้าเวทีคนเดียวเลยค่ะแต่ว่าน้องๆเขาเต็มที่เล่นให้เหมือนที่ครูสอนมาชมภาพปิดท้ายกันนะคะ
4: ครับขอบคุณคุณกฤทธานะครับ
5: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะติดตามข่าวอีกครั้งในข่าวเที่ยงเวลา12 นาฬิกาช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

กับเด็กๆนะครับท่านผู้ชมสามารถนะครับเป็นเยาวราชจะอยู่ได้เฉพาะพวงมาลัยจากท่านผู้ชมนะครับอยากจะช่วยกันซื้อพวงมาลัยให้กับเด็กๆได้เลยนะครับเทศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9 วัน 9 คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาด กินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม 10-18 ตุลาคมเทศกาลกินเจ

0: ขอต้อนรับสู่ซัมไรเทเบิลซัมไรรถไทยการรวมทัวร์เฉพาะกิจของกลุ่มเชฟญี่ปุ่นระดับประธานความท้าทายใหม่จานต่อจานกับสุดยอดวัตถุดิบไทยเพื่อสร้างสรรค์สุดยอดเมนูใหม่ที่ไม่เหมือนใครเพราะเราคือ
1: รถตู้ในสมา
0: ซัมไรเทเบิล
2: สวัสดีครับผมคิโร่ครับวันนี้ผมเลือกซามูไรเชฟมิตซุอิมาเพราะว่าเขาตัวนี้เป็นเชฟโอมากาเซะมิชลินสตาร์นะครับแล้วก็

0: ประสบการณ์เยอะครับ36ปีเขาเป็นเชฟเพราะว่าเขาพร้อมทำอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่เรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วยครับแล้วก็มิซึซังเป็นคนท่านซามูไรเชฟครับคนที่มาร่วมก็คือเชฟคนญี่ปุ่นดังๆทั่วโลกณปัจจุบันที่อยู่ในเมืองไทยวันนี้ผมอยากพาเชฟญี่ปุ่นมารู้จักปลาประเทศไทยหลายคนบอกว่าเนื้อมันอร่อยมากเหมือนปลาไหลญี่ปุ่นมันชื่อปลาดุกมิซึซังเขาสนใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยแล้วก็เขาสนใจวัตถุดิบไทยเพราะของดีเยอะ
1: อ๋อสุดこれなんですかねハイオケ
0: これはハイオケだよเขาสนใจเนี้ยนะใช่เนี้ยที่มุมบนอ่ะนี่คืออะไรอ่ะใช่เหรอที่โตเกียวไม่มีที่ญี่ปุ่นไม่มีอ่ะ
1: ไม่มีคุณเอาไข่หนูทั่วกระสุนสกอเนี่ย
0: ที่อันนี้แดงๆก็คือเป็น
2: ใช
0: ่สี
2: เพราะว่า
0: ไม่ได้เผ็ดใช่ไหม
2: จริงๆอ่ะเนื้อมันดำดูไม่น่ากินเท
0: ่
2: าไหร
0: ่มันต้องมันต้องคือร้อยกันละมีตาไม่ยกในเดี๋ยวเราสมัยมาชิต
1: าอ๋อสูงมากสิเ
0: ฮ้โอ้ยนาฬิกาปลาไหล
2: ปลาไหลปลาไ
0: หลอันนี้ของธรรมชาติเหรอ
2: ครับ
0: เออ
2: ทุ่งนาเลย
0: ทุ่งนา

0: รู้สึกこれなんだろうな山椒っぽいですけど香り何もしない
1: ですね
2: 花花椒花
1: 花椒
2: 花花椒花椒花
3: 椒เป็นไปลวกกับไปผัดกับน้ำมันนะครับ
1: ผัดกับน้ำมัน
3: ใช่ครับเป็นขี้ถูกกับน้ำมันร้อน
1: ให้หอมเลย
2: なんか油と一緒に炒めてその油に香りをつけ
0: てなるほど
3: 何やないかあとあペンペン
1: スト
3: 高い
1: か高い
0: 本当に知らない食材あとタイでもバンコクとはちょっとまた違うすごい新鮮な野菜そういったものがこんなに地方に溢れていてびっくりしたしもうぜひこれを使って何かしてみたいと思いましたねまだまだもっと時間があれば2時間でも3時間でもずっと見てもらえたと思います
1: เชฟบอกว่าครั้งแรกที่มานะคนนายกด้วยครับก็เลยสิ่งที่เขาเจอก็คือทุกอย่างใหม่หมดเลยซึ่งเขาเป็นประสบการณ์ระดับหนึ่งท็อปเชฟนี่แหละอันนี้มันสนุกดีครับ
0: นั่นสิครับ
1: ปลาช่อง
2: ปลาช่อง
0: ปลาช่อง
1: ไทย人が大好きな魚でこれ淡水魚ですねแรดเก่งมาก
0: いや本当本当เก่งมาก
1: เก่งมากครับ
0: โ
1: อ้มิซึさん生酢
0: うわ
1: 食べたことあります
0: いやいやないですねうわすごい
1: ないですよね
0: お
1: これタイの人結構ナマズを食べるんですよ
0: あそうな
1: んこれ1キロ65バーツなんで値段も高くないし食べてみます
0: これですか
1: はい僕ちょっと連れてきますよ
0: マジですか
1: 行きますよ
0: わかりました
1: はいナマズ食べましょう
0: 食べるとこあるんですね
1: ありますここでได้ข่าวว่าปลาดุกที่สำเนาเนื้อดีเหมือนปลาไหลญี่ปุ่นเลยอยากพาเช็คมาสัม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: มาจากญี่ปุ่นครับ
2: ทานข้าวหรือยังคะ
0: ข้าวยังครับ
2: เหรอคะลองนั่ง
1: ทานข้าวได้เต็มตับ
0: ได้เลยครับ
2: มีส้มตำนะคะ
0: ว่านจะเป็น
3: ส้ม
0: ก่อน
3: อ๋ออีก
2: แล้วแล้วเรามีเมนูปลาดุกด้วยนะคะทานเป็นไหมคะ
4: นามาซุเดสทานเป็นไหมคะ
5: いや初めてです。
2: ครั้งแรก
5: ครับ
0: พี่กําลังทําส้มตํา
2: ค่ะ
1: ส้มตําไทย
0: ส้มตําไทย
2: ไทยลองมั้ยคะลองดูก่อนค่ะ
0: ทํายังไงดีฮะ

0: ก็แค่นี้ท
1: ององ
2: ศา
1: เอามีดลง
0: มุจโตะเนกาสติ
1: เนกาสติเอามีดลงตรงกลางค
3: ่
1: ะ
3: อ๋อเข้าใจ
4: やってみて難しかったですねあのいつも人がやるのを見てるだけだったんですけどあのただ叩くだけだと思ってたら意外とコツがいるみたいで、はい、難しかったです。
0: 縛ってください。
4: いやああやって本当にポクポクしたのは初めてですね。
0: おおはい。美味しいな。
4: よかったらどうぞ。
0: お茶飲みますか。
1: おい
0: しい。おげ。
1: おいしい。おいしい。
3: おいしい。
1: おいし
3: い。おいし
0: いですか。
3: おいしい。
0: โอ้มีเมนูอะไรบ้างคะวันนี
1: ้อ๋อวันนี้มีหลายอย่างนะคะนี่หนังปลาดุก
4: ทอดกรอบ
1: อันนี้เป็นปลาดุกแดดเดียวค่ะอันนี้เป็นปลาเส้นสวรรค์แล้วก็เมนูแนะนำนะคะเป็นปลาดุกปูค่ะ
5: เดี๋ยวไปกิน
1: แปลว่าอะไรคะเนี่ย
5: แปลว่าอะไรครับ
0: รับประทานด้วยนะ
1: คะอ๋อเชิญ
3: ได้ครับเชิญเริ่มหิวแล้ว
4: นี่สวย
3: อร่อยไหม
5: อร่อยอะไรนะปลาตาญี่ปุ่น
4: เดี๋ยวกิน
6: ดูดู
1: เผ็ดไหมคะเผ็ดมากไหมคะ
0: อ๋อน้ำจิ้มอร่อย
3: เผ็ดไหม
0: คาราเมล
5: นิดหน่อย
1: นิดหน่อย
3: นิดหน่อยโอเคอย่างนั้นผ่านใช่ไหมนิดหน่อยกินได
4: ้เอ
0: ๋โอ้คนไทย
3: คนไทย
0: สุ
5: ชิสุชิ
1: สุชิ
3: ส
1: ุ
3: ช
1: ิ
3: สุชิโอเค
4: สุชิสุชิไหม
1: สุชิสไตล
3: ์ชอบมาก
0: ชอบมาก
1: อ
0: ัมพา
1: อ
0: ิราชิมาเซ
1: ่อร่อยค่ะ
3: มาแล้ว
4: กินไหม
0: ข้าวเหนียวอร่อยปลาดุกอื้อหือ
4: มูสิสุมูสิสุ
0: ที่สำนักครับ
4: ครับ
0: ปลาดุกคือมีแบบไหนบ้างคร
3: ับ อ๋อที่เลี้ยงอยู่ในประเทศไทยมีอยู่3ชนิดสามชนิดก็คือ1ปลาดุกอุยเป็นปลาดุกพื้นเมืองของประเทศไทย
0: ครับ
3: แล้วก็เป็นปลาดุกแอฟริกัน
0: แอฟริกัน
3: ครับตัวใหญ่เอาหมองไว้สำหรับทำพ่อพันธุ์แล้วก็ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นลูกผสมระหว่างปลาดุกไทยกับปลาดุกแอฟริกันซึ่งปลาดุกบิ๊กอุยเนี่ยจะโดดเด่นตรงที่ว่ารสชาติเนื้อเหมือนแม่แล้วก็การเจริญเติบโตได้พ่อเกษตรกรไทยนิยมเลี้ยง
0: โอ้ไทยには3種類のナマズがいて一つはタイのものもともと2つ目はアフリカンスタイルでこれミックスした3種類があってその3種類目のやつは大きくなるし肉も美味しいいいとこ取りみたいですที่วันนี้เราทานกันคือปลาดุก
3: ครับ
0: อันไหนครับ
3: เป็นปลาดุกบิ๊กอุยครับ
0: ลูกครึ่ง
3: ครับลูกครึ่ง
0: โอ้
3: ครับรสชาติเนื้อจะเหมือนปลาดุกไทยที่ว่านุ่มหอมครับแล้วก็เสริมอีกอย่างก็คือปลาดุกที่เราทานกันวันนี้เราเลี้ยงเกรดพรีเมียมก็คือเลี้ยงด้วยน้ำสะอาดเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปนะครับก็คือกลิ่นคนในเนื้อจะไม่มี
0: ใช่ไม่มีกลิ่น
3: ไม่มีกลิ่นคาว
0: ใช่ครับ
3: นั่นแหละเป็นเหตุผลที่เราอยากให้เธอคิว
0: อ๋อ今日食べたのはプレミアムっていうスタイル一番いいやつで綺麗な水とあとはこう作ったその餌しか食べてない
4: ああそうなんですね
0: 水が綺麗でその餌で育ってるから匂いがないんですนางเมนูนางปลาปลาดุกเนี่ยครับทำไมคิดขึ้นมาได้แบบนี้ครับ
3: เพราะว่า1คือเราแยกเนื้อออกจากก้างแล้วก็แยกหนังกับเนื้อออกจากกันเมนูเนี้ยทีแรกเราทิ้งไม่ได
0: ้
3: เอาทิ้งไปเป็นของเสียก็เลยมาลองทำแล้วก็มาทอดดู
0: พี่ทำดู
3: แม่บ้าน
0: แม่บ้าน
3: ค
0: ิ
3: ดครับคิดมาแล้วก็เฮ้ยอร่อยนี
0: ่
3: เดี๋ยวนี้ไม่ทิ้งแล้วครับซึ่งมาทำเริ่มทำกันปีนี้ครับ
7: คนญี่ปุ่นเนี่ยชอบบอกว่ามดไทยไนมดไทยไนก็คือ zero waste นั่นแหละครับเสียได้อะฮะก็เลยอยากใช้ให้หมดเลยอันนี้คือคอนเซ็ปเวลาทำอาหารญี่ปุ่นนี่แหละฮะใช้วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นก็จะมีแบบนี้แล้วพี่สำนองก็แบบค่อนข้างครีเอทีฟจนถึงเนี่ยครับทำเป็นหนังน้ำปลาดุกก็ทำให้อร่อยขนาดนั้นได้แล้วก็มีแบบผลิตภัณฑ์หลายอย่างเป็นเส้นๆด้วยแล้วก็น่าสนใจที่ปรับออกมาได้เมนูขนาดนี้ประทับใจเหมือนกันนะ
0: เราเห็นปลาดุกแบบนี้แล้วผมอยากเห็นที่พี่เลี้ยงอยู่

0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวทานข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไป
1: ดูได้ไหมฮะ
0: ได้ครับได
1: ้ฟ้ามันโกกันยากหนึ่งเดียวอาเซีย
2: นอ๋อมันอยู่ใช่อ๋อสุดยอดที่เราดูแล้ว
0: ครับครับ
1: ครั้งแรกในชีวิตทุกอย่างเลยครับสามารถ
0: ครับ
1: ที่มีประสบการณ์เยอะนะฮะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นแบบนี้
0: เราก็อยากให้เห็นภาพลักษณ์ประดุกเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น
1: อ
0: ัปเกรดเป็นเมนูที่มันมีค่ามากขึ้น
1: ครับ

0: ก็คือเราจะเปิดเพลงเพื่อให้อาหารให้ปลาเขาได้ยินเวลาจะให้อาหารสร้างความเคยชินให้เขาครับเป็นเทคนิคการเลี้ยงปลาของฟาร์มเรา
1: いやいやないですないですもうそれもみんな特茶ですよ特茶
2: ผมก็ตกใจเหมือนกันผมก็รู้จักเมืองไทยเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเพิ่งเจอแบบนี้ใช้แพลงแบบนั้นเรียกปลาดุกเข้ามาหาเราเลยเนี่ยครับผมก็ทำให้อันนี้ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ผมมองหน้าแอบมองหน้าเชฟมีประสบการณ์เยอะแต่เห็นแล้วว่าเออเขาก็น่าเหมือนเด็กคนหนึ่งที่แบบเพิ่งเจอครั้งแรกเลย
1: いや面白かったです面白かったですねあの日本だとあの鯉があんな感じですよねでもあれだけの量は見たことがないんでびっくりしました本当に
2: แล้วพี่สำหรับครับอันนี้คือมาแล้ว
0: มาแล้ว
2: ก็จับยังไงครับ
0: เราจับเยอะจับทั้งหมดบ่อก็เปิดเพลงเรียกมารวมแบบเนี้ยแล้วก็ใช้อวนโอบเข้ามาแต่ถ้าแค่กินเล็กๆน้อยๆก็ใช้สวิงช้อนเลยแต่ถ้าสวิงตักขึ้นมากินเลยเอาเข้าไปทำอาหารได้เลยตัดแรงๆเลย
3: あの取ったじゃないですか、
4: はい、
3: で、サムライシェフ、
4: はい、
3: ちょっとメニュー一つ作ってみませんか。
4: え？チンロ。
3: チンロ。
4: いやー。
3: お願いします。一つでもいいです。
4: わかりました。ダイ。
3: ダイ。
5: はい、オ
3: ッケー。ダイ。いやー、楽しみだな。
4: いやー、でも
3: 大丈夫
4: ですか？責任重大ですね。
3: 大丈夫ですか、シェフ？
4: どうしよう。
3: お願いします。

0: かば焼きとかそういったものは絶対間違いないだろうなと思ったんですけど、かば焼きだとちょっとあの何でしょうね、まあ焼いてタレかけてだけになるので、ちょっと和食のエッセンスをもうちょっと入れたいなと思って、で出汁の旨味も感じられるであろう柳川にしてみました。
1: お酒ってアルコールなので、あの火にかけるとアルコールが飛ぶじゃないですか、アルコールが飛ぶときに一緒に臭みを飛ばしてくれるんですよ。
2: ใส่สาเกที่มีแอลกอฮอล์นะฮะเวลาแอลกอฮอล์เนี่ยต้มแล้วอะแอลกอฮอล์จะคงไปพร้อมกลิ่นค่ะ
3: กลิ่นข้าวปลาก
2: ลิ่นข้าวของปลาดุก
0: で一回しっかり沸いたらあとの調味料とかお出汁を入れます。
2: ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ใส่ดาชิ
0: มิรินですมิรินジャパニーズスイートสวีทซอสเ
2: นี่ยโชยุครับฮะโชยุเพิ่มใช้เวลาครึ่งช้อนนะครับสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับสีคือเขาอาจารย์คือค่อนข้างศิลปะหอมมากหอมถ้าเกิดของพี่อะเป็นอาหารญี่ปุ่นได้แล้วสุดยอด
0: これですね、あの、はい、朝市場で買ってきたやつをちょっと色合いとか良かったんでこのまま使いたいと思います。
2: はい。

0: เย้เ
1: ก่งมากยิ้มมาก
2: เก่งมากเก่งมากที่ญี่ปุ่นขายเท่าไหร
3: ่
1: ガニเท่าไหร่
3: คะอะไรนะ
0: อันนี้これいくらですか
1: うなぎえじゃないナマズすごくものいいですから
0: ปลาดุกอ่ะของคนดีจริงๆนะครับก็เลยคิดไม่ออกว่าราคาเท่าไหร่ดีเพราะมีถ้าญี่ปุ่นก็จะมีคุณค่าสูงมาก
4: เมนูชื่ออะไรคะ
0: เมนูของน้องไม้ยอมอีกที
1: これはですね生酢の柳川煮と言います
0: 柳川煮
5: Merry Christmas. ผมเองเป็นยังไงบ้างครับ
6: อร่อยมาก
5: อร่อยมากใช่ไหมพี
6: ่วันนี้ไม่ต้องกลับทำให้กินที่นี่เดี๋ยวไปตักใหม
5: ่ช่วยให้หนักดีดิ
1: ใช่ใ
5: ช่ซูซูกิสกุติ
4: ตอนเห็นเมนูที่เชฟทำครั้งแรกค่ะตกใจมากเลยไม่คิดว่าออกมาแล้วจะดูสวยขนาดนี้เพราะว่าปลาดุกอ่ะปกติเมนูอย่างนี้เราก็ไม่เคยทำประเทศเราไม่เคยทำไม่คิดว่าจะออกมาได้ดีอย่างนี้ค่ะรสชาติก็ดีด้วยค่ะจัดการสวยค่ะเน้นความสวยมากเลยเชฟแล้วเครื่องปรุงเขาไม่ได้เยอะมากเลยแต่อร่อยมากไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเครื่องปรุงเยอะ
7: すごくやっぱり印象に残って今現在この今日一日を振り返って印象に残ってるのが最後に皆さんで味見をしていただいた時の皆さんのすごく本当に嬉しそうな美味しいって言っていただいたあれがすごく印象に残ってます。

0: っぱり料理人としてすごくそこは嬉しい、いや、来てよかったなと思った部分が一つ。
1: ถ้าไม่บอกนะฮะว่านี่คือปลาดุกไทยเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ากินปลาดุกอยู่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่ามันเนื้อมันรสชาติใกล้เคียงกันแต่ว่าเนื้อปลาดุกไทยอ่ะมันจะเนื้อเน่งกว่าเนื้อหนากว่าก็เลยเรารู้สึกว่าโอ้ยได้กินปลาใหญ่เลยความรู้สึกประมาณนั้นอาหารจานนึงออกมาแล้วว่าเราว่าไม่ใช่ว่าได้เรียนรู้จักอร่อยเท่านั้นเนี่ยจานนึงเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยคือมาใหม่มุมมองใหม่นี่แหละครับสำคัญมากก็เลยประสบการณ์บวกมุมมองใหม่นี่แหละครับอันนี้คือทำให้เราเรียนรู้ด้วยครับทางคนดันเรียนรู้อะครับอันนี้คือเห็น cross culture ชัดๆเชฟก็ได้เรียนรู้จากชาวบ้านคนไทยนะ
2: มิจิสัมบูรณ์ปลาดุกนามาจัวคุณภาพดีจนทำแบบนี้ได้
3: ไม่น่าเชื่อเนาะทำแบบอาหารญี่ปุ่นก็ได้ด้วย
4: ไม่มีกินปลา
2: คุยญี่ปุ่นชกูได้กินตัวมันนะครับ
5: ผมได้กินตัวมันแต่นักแต
2: ่เขาก็ครั้งแรกที่ทำแบบนี้รู้สึก
6: ไม่ใจไม่คิดว่าปลาดุกจะทำได้นะเดี๋ยวเชฟกลับไปในไร่แม่บ้านทำแบบนี้แหละ
1: มิจิสั่งใครแต่ละคนเดี๋ยว奥さんがこれ引き継ぐと
5: ぜひぜひ
3: จากเชฟมาทำเมนูให้เราเห็นแล้วเราคิดว่าปลาดุกของเราอาจจะไปไกลมากกว่านี้ค่ะ
6: จากคนที่เลี้ยงปลาดุกอ่ะเราสามารถทำปลาดุกจากที่คนคิดว่ามันไม่มีคุณค่าทำให้เป็นอาหารเกรดพรีเมียมได้ครับเกรดที่คนรู้จักแล้วอยากจะมาทาน
5: รับลูกศิษย์ไหมเนี่ย
2: เดชิตุกิมัสครับ
7: ทุกวันนี้ก็มีนี่กิมัสก็ที่นี
2: ่เดี๋ยวมาที่นี่ค้างที่นี
3: ่อ๋อค่ะดีค่ะยินดีค่ะ
6: นัดวันมาเลย
1: ภาพนี้แหละแรกที่คิดว่าจะทำรายการนี้ก็คือภาพที่กำลังเราแชร์วัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่นและไทยวันนี้มันเห็นทุกคนน่าจะสนุกมั้งครับประทับใจแล้วก็มีความสุข
8: 感動したのはまあ本当に感動というか今日はもうずっと驚きの連続でしたね特茶シリーズでした一日特茶でした勉強になりまくりですまだまだ本当にまだ知らない世界いっぱいあるんでこれからも全然いっぱいいろんなこと経験したいですねはい
1: おーライカーに来てまあก็ต้องรู้สึกว่าขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็มีคุณค่าเห็นคุณค่าครับ
9: เสน่ห์ของวัฒนธรรมคือความแตกต่างอาหารคือภาษาที่บอกเล่าความแตกต่างได้อย่างละเอียดอ่อนจากเนินชางสู่ล่อคว้านที่รอให้คมพบ

0: มหาอำนาจบ้านนาม
1: ายกกวน
0: นี่ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ
2: ก็เจ้าแรกเลย
0: ฮะเจ้าแรกของที่นี่เลยเหรอครับ
2: ที่นี่ล่ะฮะอำเภอบางใหญ่ตำบลบางม่วง
3: ผู้ผู้ส้มจี๊ดครับ
4: ไอออนแปลว่าต้นนี้ราคาอยู่ที่ 55,000 ค่ะ
5: เดี๋ยวเราจะขุดหน่อของเขาทำการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
0: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันได้เยอะเหรอครับ
5: ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราสมมติว่าเราต้องการสัก 1,000 ต้น
0: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
6: ด้วยรู้รู้ลึกติดตามฟูจิเซนเซไปลองใช้บริการที่ชีวิตนี้ไม่เคยลองมาก่อนกับร้านแนว JK ที่ว่ากันว่าจะได้เจอเด็กสาวในชุดนักเรียนมาให้บริการบีบนวดซึ่งร้านเหล่านี้คือหนึ่งในช่องทางที่อาจทำให้เกิดการล่อลวงทางเพศกับเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นได
7: ้ตอนเธออายุ14โดนคุณพ่อตีหนักเกือบจะเสียชีวิต
8: เคยได้ยินคำว่าเด็กหนีออกจากบ้านไหมคำว่าเด็กหนีออกจากบ้านไม่ใช่เด็กหนีออกจากบ้านนะแต่ขอเปลี่ยนภาษาใหม่เป็นเด็กที่กลับบ้านไม่ได
6: ้ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสาวมัธยมญี่ปุ่นจุดขายหรือจุดตายธุรกิจดาร์กวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
9: อันนี้คือภาพอนาคตของเชียงใหม่ใช่ป่ะคะมีแกงโฮข้าวซอยแกงผักหวานปลาแห้งหม่าล่าของพ่อพม่าจิ้มจุ่มพม่าด้วยเหรอ
10: มันมองถึงความเป็นพหุสังคม
11: เชียงใหม่เป็นนครแห่งชีวิต
12: จริงๆแล้วมีเมนูนึงที่คนเชียงใหม่เนี่ยชื่นชอบอยู่แล้วหมูกระทะค่ะก็อาหารประจำชาติเชียงใหม่ได้เหมือนกัน
9: เมนูสุดไหนถึงจะเปิงกับเมืองเจียงใหม
13: ่เชียงใหม่มันมีหมดตั้งแต่สวรรค์นิพพานโลกการนรกจะเอาอะไรมีหมด
14: ผมอยู่กับระบบราชการมาทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะพูดได้นิดหน่อยแต่ถ้าจะพูดให้มากกว่านี้รอเกษียณ
9: ฟังเสียงประเทศไทย Table Talk วันอาทิตย์นี้ 11:30 น.ทางไทย PBS นะคะ
6: ตุลาคมนี้เติมเต็มวันหยุดด้วยเรื่องราวดีๆที่ดูได้ทั้งครอบครัว 7:00 น.สนุกกับการ์ตูนชอนแกะซ่าจอมซนและการผจญภัยในภารกิจพิทักษ์ฉลาม 8:00 น.ศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันใหม่วาไรตี้ 9:00 น.บทพิสูจน์ความรักภายใต้ความไม่เท่าเทียมละครมอมเป็ดสวรรค์10:05 น.ออกเดินทางสู่ธรรมชาติอันน่าทึ่งสารคดีประการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขา11:05 น.สัมผัสเสน่ห์ผู้คนย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13:00 น.เติมรสชาติแห่งความสุขสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดเวิร์ค 13:30 น.สะท้อนภูมิปัญญาในการทำเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา 14:05 น.ไขข้อสงสัยของคำว่าเมืองโบราณสังคมสนุกคิด 14:30 น.ก้าวก่อนเพื่อให้คนอื่นก้าวตามหัวแถว 15:05 น.เจาะลึกกระบวนการทำกะปิแดนกินดอง15:30 น.ยิ่งติดหวานยิ่งทำร้ายโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
15: ข่าวปลอมอัปเกรดตัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา Upskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/qualifytrainer

0: เอ๊ะนี่มาหามนาบ้านนาหรือเปล่าเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมหน้าตาหมองๆมอมๆลำบากลำบาก
1: เหมือนคนไม่มีอันจะกินเหรอครับ
0: ฉันเอาต้นนี้ไปดีกว่าอันนี้ต้นรวยทรัพย์เสริมความร่ำรวย
1: ได้เรื่องรวยแล้วหนึ่ง
0: นี่เสน่ห์จันทร์เสริมความหล่อ
1: ผมหล่อไม่พอเหรอ
0: จะได้หล่อแบบผมอันนี้ต้นวาสนาเก้าชั้นจะได้ฉลาดฉลาดขึ้นหน่อย
1: เออเริ่มแปลกๆละ
0: อันนี้มอนสเตอร่าจะได้สะอาดจะได้ไม่มอม
1: หรือว่าผมลืมอาบน้ำมา
0: อ้าวรู้ตัวแล้วเหรออย่างนั้นเข้ารายการไปเลยมาหามนาดบ้านนาม
1: าหามนาดบ้านนาม
2: ายกกวน
1: มาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินะและคนที่ยื่นต้นไม้ให้ผมเยอะๆเมื่อกี้ก็คืออาจารย์น้อยพระเอกของเราในวันนี้ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบอาจารย์แต่งตัวเท่เกินไปหรือเปล่าครับ
0: ปัจจุบันเนี้ยเราอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำการเกษตรอย่างนั้นเราต้องสร้างภาพลักษณ์ต้องแต่งตัวให้มันดูว่าเออมันไม่ลำบากนะการทำเกษตรกรเนี่ยแล้วก็สามารถจะสร้างรายได้ได้ด้วย
1: สุดยอดไปเลยครับอาจารย์แม่แนวทางเกษตรกรยุคใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันล่ะครับอาจารย
0: ์สวัสดีอาจารย์น้อยครับหรืออยู่ในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับที่นี่เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญและเราก็ทำมามากกว่า50ปีแล้วในโดยสมาชิกในกลุ่ม
1: นี่ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
2: มหานาบ้านนามายกกวนเฮ้
1: แล้วพื้นที่ของอาจารย์อ่ะมีทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะครับ
0: พื้นที่ทั้งหมดของผมมีอยู่ประมาณสัก11ไร่แต่ตอนนี้ก็

0: ปลูกยังไม่เต็มนะครับเพราะบางส่วนก็แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยด้วย
1: พื้นที่เยอะขนาดนี้เนี่ยมีปลูกอะไรบ้างล่ะครับอาจารย
0: ์ไม้ก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพวกกลุ่มไม้จัดสวนเช่นจัดสวนกลางแดดหรือจัดสวนในร่มกลุ่มที่2พวกไม้มงคลกลุ่มที่3นะครับพวกไม้ด่างหรือไม้ที่หายาก
1: ปลูกหลายอย่างขนาดนี้ผมไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลย
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงไม้ที่ปลูกในร่มก่อนนะครับคำว่าไม้ร่มก็คือมันต้องการแสงเตะแสงในระดับหนึ่งอันเนี้ยเราจะมีแสลนที่กรองแสงลงมาเราอาจจะเคยได้ยินแสลนกรองแสง 50% แสงผ่านได้แค่ 50% กรองแสง 60% 70% ถ้า 70% หมายความว่าแสงผ่านมาได้แค่ 30% คือต้นไม้ตรงนั้นอะต้องการแสงน้อยถามว่าแล้วถ้าแสงมากเป็นอย่างไรแสงมากนะต้นไม้บางชนิดนะจะทำให้ขอบใบมันไหม้บางทีสีมันก็จะซีดไปเพราะโดนแสงแดดเผาลงมาอย่างคนที่เลี้ยงต้นไม้ที่ไม่ค่อยสำเร็จคือยังไม่เข้าใจว่าไม้ที่เราปลูกเนี่ยอยู่กลางแดดหรืออยู่ในที่ร่มรำไรถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก่อนเราก็จะสามารถจะเลี้ยงต้นไม้ได้สำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว
1: ตรงที่อาจารย์น้อยอยู่เนี่ยแสงกี่เปอร์เซ็นต์เหรอครับ
0: 30ผ่าน70ถูกกั้นไว้อันนี้ประเภทกลุ่มไม้มงคลอันนี้เราเรียกว่าเงินเต็มบ้าน
1: ว้าวเงินเต็มบ้านอย่างนี้คนเอาไปปลูกก็รวยตายเลยสิ
0: ใช่แล้วน้องซื้อไปนี่ต้องปิดประตูเลยเดี๋ยวเงินจะเข้าไปเยอะเกินไป
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเปิดรอรับอยู่ เรื่องการตั้งชื่อต้นไม้มงคลเนี่ยมันมาจากอะไรล่ะครับ
0: บางครั้งเราจะล้อไปตามลักษณะของต้นไม้เขาเช่นเนี่ยถ้าไม่มีใบสีเงินด้วยเดี๋ยวจะทำให้มันมีความมงคลด้วย
1: เหมือนมีเงินอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่อย่างนั้นคนที่ตั้งชื่อเริ่มต้นเนี่ยเขาก็มีลักษณะเป็นศิลปะนิดหนึ่งในการตั้งชื่อเพื่อเพิ่มมูลค่าของต้นไม้ขึ้นมาด้วยแล้วก็อีกตัวนี้ก็เหมือนกันมหาเศรษฐีใช้งานอยู่ในการจัดสวนเพราะว่าเขาทน
1: ต้นไม้ชื่อมงคลแบบนี้เนี่ยมีเรื่องดีๆที่อาจารย์เคยเจอบ้างไหมครับ
0: ก็บอกแล้วว่ามันความเป็นมงคลของเขาครับมันก็ทำให้ยอดการขายมันดีขึ้นถ้ามีคนที่มีความเชื่อทางด้านนี้ก็จะนิยมซื้อไปปลูกหรือไปประดับ
1: งั้นเรื่องต้นไม้มงคลเดี๋ยวไปถามพี่วงนางเอกของเรากันดีกว่าพี่คิดว่าต้นไม้มงคลน่ะมันช่วยส่งเสริมชีวิตเราได้ไหม
2: เข้าจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าช่วยได้หรือไม่ได้นะต้นไม้เนี่ยสำหรับคนที่มีความเชื่อด้านนี้ก็ชื่อนี้มีผลมากนะคะที่ขายเนี่ยยอดขายอะไรเงี้ย
1: ก็คือยอดขายอะได้แน่นอนแต่เรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรื่องความรักอ่ะเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยไหม
2: เพื่อนร่วมงานค่ะอาจจะทำงานด้วยกันทุกวันนะคะ
0: จบปริญญาโทเราก็ไปสมัครเป็นอาจารย์สอนก็มีโอกาสเจอกันในตอนนั้น
1: ไม่เกี่ยวงั้นกลับไปเรื่องต้นไม้มงคลกันต่อ
0: ต้นนี้เป็นโชคเอาฉัน
1: ได้โชคเรื่องอะไรบ้าง
0: ได้ทุกเรื่องเลยครับมีตั้งแต่ใบกลมใบกว้างสีเขียวสีดำนี่คือดอกของเขาต้นนี้คือสีเหลืองอย่างเนี้ยน้องคิดว่าควรจะตั้งชื่อว่าอะไรดี
1: เหลืองทองคำ
0: อันนี้คือแสงจันทา
1: โอ้ชื่อไปคนละทางเลย
0: ที่บอกแล้วว่าเขาสังเกตจากลักษณะของต้นของเขาสีเขาสีเหลืองคล้ายๆแสงจันทร์สามารถจะนำโชคลาภหรือความเป็นมงคลนะครับร่มเย็นเป็นสุขนะครับอีกต้นหนึ่งก็คือพวงไข่มุก
1: มาไม่ต้องบอกชื่อก็รู้มาเป็นพวงซะขนาดนี
0: ้มาเป็นพวงเลยครับแล้วก็มีสีออกชมพูดอกเขาจะออกตลอดทั้งปีนี่คือผลของเขา
1: เอ้ามีผลด้วยแล้วมันกินได้ไหมครับ
0: ยังไม่เคยชิมเลยน้องลองชิมดูไหมครับ
1: แล้วถ้าผมไปอะไรไปเอาครับอาจารย
0: ์ไม่เป็นไรมีประกันครับ
1: ประกันอาจารย์นะดิเฮ้ยไม่ใช่ประกันผม
0: ใช
1: ่แล้วต้นนี้มันมงคลเรื่องอะไรครับ
0: มันเป็นไข่มุกนะครับชื่อตามลักษณะของเขาอันนี้เป็นกล้วยไม้ดินนะครับไม้กลุ่มกล้วยไม้เนี่ยจะค่อนข้างทนแต่ว่าเราต้องดูแลสภาพแวดล้อมให้เขาเหมาะสมว่าเขาจะออกดอกมากน้อยเท่าไหร่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับการดูแล
1: ออกดอกยากไหมครับ
0: ประมาณปีละครั้ง
1: แล้วความเป็นมงคลล่ะ
0: อันนี้ไม่มีใช้สำหรับตกแต่งสวนเพื่อให้สวนมันมีสีสันขึ้นมา
1: อาจารย์ไม้ประดับมันอยู่ได้นานไหมครับ
0: ไม้ประดับเนี่ยอายุไขมันจะยาวถ้าเราเทียบกับไม้ดอกไม้ดอกหมายถึงดาวเรืองดาวกระจายหรืออะไรต่างๆนะแต่อันนี้คือมันก็จะโตของเขาไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าการเปลี่ยนกระถางของเขาเปลี่ยนวัสดุปลูกแต่ข้อเสียรู้ไหมคืออะไร
1: คืออะไรหรอครับ
0: ถ้าคนซื้อไป1ต้นแล้วเขาไม่กลับมาซื้อใหม่เพราะมันยังไม่ตาย
1: ก็คือจะขายต้นไม้ไม่ได้เพราะอายุมันยืนต้นที่อยู่โซนนี้เนี่ยอาจารย์ดูแลเหมือนกันหมดทุกต้นเลยไหมครับ
0: เราเลือกไม้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันการรดน้ำการต้องการแสง
1: แล้วเรื่องราคาขายล่ะครับ
0: ราคาไม่สูงนะครับอยู่ตั้งแต่60ถึง100บาทขึ้นอยู่กับไซส์ขึ้นอยู่กับขนาด
1: แล้วก การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์คนที่ทำไม้ดอกไม้ประดับเขาจะมีความรู้หรือมีองค์ความรู้อยู่ในตัวของเขาแล้วแต่ว่าใครถนัดพืชชนิดไหนกลุ่มแล้วก็พอรวมกลุ่มอย่างนี้หน่วยงานทางราชการเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาเวลาเขามาลงมาส่งเสริมสามารถจะส่งเสริมได้เช่นมาให้ความรู้มาให้ความรู้เรื่องโรคแมลงต่างๆเนี่ย
1: และนี่ก็คือลุงจูลาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ
3: ปลูกส้มจี๊ดครับ
1: อ้าวแถวนี้เขาปลูกไม้ดอกไม้ประดับกันนะครับลุงส้มจี๊ดมาได้ไงเนี่ย
3: ใช่แต่ว่าส้มจี๊ดนี่ก็เป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งเหมือนกันใช้ได้ทั้งกินลูกก็ได้ทำเป็นไม้ประดับก็ได
1: ้การปลูกส้มจี๊ดเนี่ยมันมีความหมายมงคลอะไรไหมครับลุง
3: เขาบอกว่าส้มนี่มันมีสีเหลืองทองเหมือนกับมีเงินมีทองแล้วก็ให้โชคลาภเนี่ย
1: ผมอยากชิมสักลูกอะครับพอจะมีให้ผมชิมไหม
3: เดี๋ยวเอายกกระถางให้ไปดูแลไปปลูกเองกินเองเลยแล้วกัน
1: อ้าวแล้วกว่าผมจะได้กินงั้นลุงต้องมาสอนผมปลูกด้วยนะ
3: แล้วก็เดี๋ยวก็สอนให้ไง
1: และนี่ก็คือป้าดวงภรรยาของลุงจุฬาจะมาสอนเราปลูกส้มด้วยครับ
3: ส่วนผสมเนี่ยกับมะพร้าวสับมีดินมีแกลบดิบหมักมีแกลบดำมีขี้วัวหมัก
1: ต้องใช้ต้นพันธุ์อายุกี่เดือนล่ะครับ
3: 2เดือนพอ2เดือนเราก็จะย้ายลงกระถาง11นิ้วอย่างตอนเนี้ย
1: อุปกรณ์ของลุงหน้าตาคุ้นๆเน
3: า
1: ะ
3: คืออันเนี้ยเป็นสากที่เขาตำส้มตำนี่แหละ
1: ขโมยของป้ามาหรือเปล่า
3: ไม่ได้ขโมยหรอกเนี่ย
1: แล้วลุงเอามาทำอะไร
3: ใช้เป็นเครื่องมือในการกด
1: งั้นมาเริ่มทำเลยดีกว่าครับ
3: กับมะพร้าวใส่แล้วก็เอาดินที่ผสมเนี่ยรองก้นเพื่อไม่ให้มันเตี้ยเกินไปกดทีละข้างกดข้างนี้หน่อยนึงก่อนแล้วก็มากดข้างนี้คือถ้าไม่กดให้แน่นเนี่ยรากมันจะลอยแล้วมันก็จะรากมันก็จะเดินไม่ดี
1: ถ้ากดให้แน่นกดให้แน่น
3: ยกให้เนี่ยเอาไปปลูกเลย
1: ปลูกเสร็จก็ยังไม่ได้กินเน
3: า
1: ะ
3: อีกประมาณ 3-4 เดือนก็มีลูกแล้ว
1: ลุงจะรอกินพร้อมผมไหมอ่ะ งั้นเดี๋ยวปลูกเสร็จผมเอาลูกมาให้ลุงชิมแล้วก่อนหน้าลุงจุฬาจะมาปลูกส้มจี๊ดเนี่ยลุงจุฬาทำอะไรมาก่อนล่ะครับ
3: เป็นอัยการเกษียณตอน70อ่ะก็วางแผนว่าเกษียณแล้วต้องหางานทำเนาะไม่งั้นมันก็ต้องอยู่ว่างๆไม่ทำอะไรก็คิดว่ามาทำสวนเนี่ยดีที่สุด
1: หลังจากที่ลุงได้มาเข้าร่วมกลุ่มกับเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: การร่วมกลุ่มเนี่ยเกษตรกรก็จะมีการนัดประชุมให้ความรู้ซึ่งกันและกันก็มันก็จะเป็นแหล่งรวมแหล่งไม้ประดอกไม้ประดับเวลาคนที่เขาอยากจะซื้อหรือต้องการมาหาไม้ประดับเนี่ยเขาก็จะมาหาในที่เดียวไม่ต้องไปหลายที
1: ่จุดเริ่มต้นของอาจารย์น้อยก่อนที่จะมาทำสวนไม้ดอกไม้ประดับอาจารย์น้อยทำอะไรมาก่อนล่ะครับ
0: มาศึกษาเรียนต่อตอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่กรุงเทพแล้วก็ยึดอาชีพอยู่ที่นี่ตลอดตอนหลังก็เลยมาสร้างสวนไม้ดอกไม้ประดับก็เลยเป็นคนจังหวัดนนท์
1: เอ้าแล้วอาจารย์เป็นคนที่ไหนล่ะครับ
0: หลายๆครั้งก็จะมีลูกค้าถามว่าผมเป็นคนนนทบุรีหรือเปล่าผมบอกว่าผมไม่ใช่ผมภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพัทลุง
1: ระหว่างที่มาเรียนอาจารย์เรียนเกี่ยวกับอะไรมาล่ะครับ
0: ตอนสมัยเรียนเราก็ชอบวิชาการพอลิเนียพืชแล้วก็นำตรงนั้นมาต่อยอดต่ออีกทีหนึ่งมาสร้างมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ออกมาปลูกเองมาเปลี่ยนกระถางเองอะไรอย่างนี้ครับ
1: งานนี้ต้องให้อาจารย์พิสูจน์ให้ดูสักหน่อยแล้วล่ะ
0: นี่เราจะมาดูกล้วยหอมมูเยหรือมงเยนะครับ
1: กล้วยอะไรนะอาจารย์ชื่อแปลก
0: ๆหอมทองมงเยสามารถกินได้ทั้งเปลือกเลยนะครับ
1: โอ้กินได้ทั้งเปลือกเลยแล้วรสชาติเป็นยังไงล่ะครับ
0: รสชาติไม่ฝาดแล้วก็เนื้อก็กรอบด้วย
1: แล้วอาจารย์ถือจอบมาทำอะไรล่ะครับ
0: เดี๋ยวเราจะขุดหน่อของเขาไปเนี่ยเพื่อไปทำการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกทีนึง
1: ต้นกล้วยเนี่ยต้องขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรอครับ
0: สมมติว่าเราต้องการจะทำขยายพันธุ์เพื่อที่จะจำหน่ายเนี่ยคือลำพังธรรมชาติเองเนี่ยสมมติว่า1กอเนี่ยถ้าเราแค่หน่อแล้วก็ได้ประมาณสัก10หน่อถึง20หน่อซึ่งมันไม่เยอะมากพอที่จะขายได้
1: แล้วการเพาะเนื้อเยื่อมันทำให้ได้ปริมาณเยอะหรอครับ
0: ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราสมมติว่าปีนึงเนี่ยเดี๋ยวมันออกเครือออกมาแล้วก็จะแตกหน่อมันได้แค่อย่างนี้ก็สัก10หน่อแต่เรามีลูกค้าต้องการสักพันหน่ออย่างเนี้ยเราก็ต้องรอปลูกหลายต้นหรือต้องรออีกปี2ปีแต่ถ้าเราทำใช้วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะจำนวนเราก็จะได้เยอะเพิ่มมากขึ้น
1: ต้นไม้ชนิดไหนที่มันเหมาะกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบ้างครับอาจารย
0: ์ผมจะเลือกเฉพาะไม้ที่มีมูลค่าสองไม้ที่ขยายพันธุ์ข้างนอกมันค่อนข้างจะยากนี่หนออันนี้หนอถ้าก็ขายก็หนอละ500บาท
1: โอ้แพงมากเลยอาจารย์อย่างนี้พอไปเลยอีก10,000ต้น
0: ได้
1: หนอกล้วยแล้วต่อไปจะไปห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอาจารย
0: ์ที่เราไปขุดหนอกล้วยกันมานะครับเราก็มาทำการตัดแต่งชิ้นส่วนถ้าเป็นกล้วยเราจะใช้ส่วนของเป็นตายอดของเขาก็คืออยู่ในสุดของลำต้น
1: หลังจากตัดแต่งเสร็จแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อล่ะครับ
0: ทำความสะอาดข้างในเป็นน้ำที่ผสมสารละลายมันเป็นตัวคลื่นสั่นสะเทือนทำให้น้ำข้างในมันเกิดการ

0: ขยับตัวสั่นแล้วมันก็จะเข้าไปในแทรกของชิ้นส่วนของต้นไม้ที่มันมีเชื้ออะไรอยู่ให้มันหลุดรอด
1: ฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็
0: แล้วนำมาเข้าทำในตู้พอเลี้ยงในเยื่อพืชแล้วก็เลี้ยงในสูตรอาหาร MS พูดง่ายๆเข้าใจง่ายก็คือพวกปุ๋ยนั่นเองพอหลังจากนั้นชิ้นส่วนเราก็จะมีระยะของเขาอันนี้เราเรียกจะว่าสตาร์ทคือเริ่มต้นหลังจากนั้นระยะ7วันรู้ผลว่ามันจะมีเชื้อปนเปื้อนไหมถ้ามีเชื้อราขึ้นมาก็จะเกิดสีต่างๆขึ้นมาแสดงว่าล้มเหลวต้องไปกลับไปเริ่มต้นใหม
1: ่แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะครับที่ทำให้มันมีเชื้อขึ้นมา
0: เกิดจากว่าในต้นไม้ของเขาเนี่ยมันมีเชื้ออยู่ก่อนแล้วและเราฆ่าเชื้อไม่หมดเนี่ยเหมือนชิ้นเนี้ยอันนี้เป็นชิ้นส่วนของฟิโลซานาดูเชื้อราไม่เกิดขึ้นโอเคผ่านแต่สังเกตได้จะมีสีขาวขุ่นๆเหมือนน้ำนมอยู่เป็นเชื้อแบคทีเรียก็ถือว่าไม่สำเร็จในช่วงที่หลังจากสตาร์ทเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มขยายจาก1ชิ้นมันก็จะเป็น2ยอดขึ้นมาแล้วเห็นไหม
1: ระยะเวลากี่วันล่ะครับถึงจะแยกออกมาเป็น2หน่ออ
0: ันนี้ผ่านไปประมาณ2เดือนต่อไปเราก็จะผ่าแยกออกมาแยกต้นไข่ต้นทีนี้ขยายเยอะขึ้นก็จะเป็นกระจุกอย่างนี้เลยคือจำนวนเราได้แล้วตอนแรกเราขยายอย่างนี้ก่อนเราต้องการเท่าไหร่ล่ะ10,000ต้นเราก็ขยายไปแบ่งไปแบ่งไปเรื่อยๆพอมันครบ 10,000 แล้วเราถึงจะเริ่มเร่งรากออกมาทีนี้พอถึงระยะสุดท้ายเป็นระยะนี้มันจะมีรากเกิดขึ้นแล้วอันนี้พร้อมที่จะไปปลูกข้างนอกแล้ว
1: รวมทั้งหมดอ่ะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะครับ
0: ถ้าเอาไม่เยอะจำนวนไม่เยอะประมาณ 8-10 เดือนแต่ถ้าต้องการเยอะกว่านั้นสัก 5,000 ต้นก็อาจจะอยู่ประมาณปีนึง
2: พี่โอนะคะเกษตรอำเภอบางใหญ่ค่ะซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ที่มีองค์ความรู้เรื่องของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะแล้วก็อาจารย์มีความรู้ในเรื่องของเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรแล้วก็นำไปใช้ได้จริง
3: ชื่อสุรินทร์วรวงศ์สุวรรณเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ
1: คุณลุงสุรินทร์เริ่มทำไม้ดอกไม้ประดับตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ
3: เริ่มต้นจากพ่อแม่ทำมาก็สืบทอดก็เจ้าแรกเลย
1: ฮะเจ้าแรกของที่นี่เลยล่ะครับ
3: ที่นี่ล่ะฮะที่อำเภอบางใหญ่ตำบลบางม่วง
1: มาต้นตำรับมาเองแล้วพอเริ่มเห็นอาจารย์น้อยมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยคุณลุงสุรินทร์มองว่ายังไงครับ
3: อาจารย์น้อยแกเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้อะไรได้ยังผมยังทำไม่ได้เลยประสบการณ์เยอะไม่ง่ายไม่ง่ายก็ถือว่าสุดยอด
1: กลับไปที่สวนอาจารย์น้อยกันต่อก่อนหน้านี้ที่เดินในสวนอาจารย์เนี่ยผมเห็นต้นเล็กๆเรียงตามทางเต็มไปหมดเลยมันคือต้นอะไรล่ะครับ
0: เป็นเราเรียกว่าหนวดปลาดุกเป็นไม้ที่ปลูกตามพื้นแถวทางเดินหรือขอบสระข้อดีของเขาคือเขาจะไม่สูงแล้วนะความสูงเขาจะอยู่ประมาณนี้แต่เขาจะแตกหน่อข้างๆออกไปทำให้เขาแน่นคือข้อดีเราไม่ต้องตัดบ่อย
1: แล้วแบบนี้เขาโดนเหยียบบ่อยๆเขาจะไม่ตายเอาหรอ
0: เหยียบย่ำได้แต่อย่าบ่อยมาก
1: เคยมีลูกค้ามาเหยียบไหมครับ
0: มีลูกค้าเหยียบแล้วเขาก็กระโดดออกเพราะว่าเขาบอกอันนี้เป็นต้นไม้ที่ไว้ขายครับ
1: โอ้ยลูกค้าถึงกระสะดุ้ง แล้วราคามันแพงไหมครับ
0: ต้นละ3.50-4 บาททางด้านนี้เป็นฟิโลเดนดรอนซานาดู
1: แล้วสกุลไม้ฟิโลมันคืออะไรล่ะครับ
0: ไม้มันจะแยกเป็นสกุลสกุลมอนเตล่าสกุลฟิโลเดนดรอนไอ้น้องนึกถึงมะม่วงอ่ะสกุลมะม่วงทีนี้มะม่วงมันมีหมากหลายมากเลยอันนี้เหมือนกันฟิโลมันก็จะมีความหลากหลายตัวเนี้ยคุณสมบัติของเขาคือเราตัดใบไปปักแจกันไปจัดช่อดอกไม้ได้
1: ใบมันอยู่ได้นานหรอครับอาจารย
0: ์อยู่ประมาณสัก15วันเป็นไม้ที่สามารถจะตัดใบขายได
1: ้ราคาขายต่อต้นล่ะครับ
0: นี้อยู่ประมาณ100บาท
1: อาจารย์แล้วทำไมฟิโลถึงออกมาอยู่ด้านนอกล่ะครับ
0: ใช่ตัวนี้ที่บอกว่าเราต้องดูนิสัยของเขาว่าต้องการแสงประมาณไหนตัวนี้ก็จะแสงมากกว่าที่อยู่ด้านในทางนู้นเมื่อกี้ครับอันนี้แสงอยู่ประมาณ 50% อันนี้เราเรียกว่าฟิโลใบมะละกอใบก็คล้ายมะละกอคุณสมบัติก็จะจัดสวน
1: ก็คือต่างกันที่ว่าใครชอบใบแบบไหน
0: ใช่คุณจะชอบแฉกเล็กนี้หรือจะชอบใบกว้างขึ้น
1: นอกจากไม้มงคลไม้แต่งสวนที่นี่ยังมีไม้ด่างของสวนป้าเครือหนึ่งในสมาชิกกลุ่มอีกด้วย
4: ป้าสวยยัง
1: สวยแล้วครับแม่ป้าไม่เคยออกกล้องเลยสิ
4: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคย
1: วันนี้ได้ออกเต็มๆแล้วล่ะแล้วไม้ด่างเมื่อก่อนผมได้ยินว่ามันแพงมากเลยใช่ไหมครับ
4: ก็อยู่ประมาณหลักพันหลักหมื่นนะคะไอ้ผีเสื้อราตรีเนาะอย่างนี้ก็อยู่ประมาณ1,500
1: ก็ถ้าผีเสื้อราตรีหน่อย
4: ป้าเต้นไม่เป็นครับ
1: อันนี้หนึ่งหนาป้าเครือ
4: หาเลย
1: หา
4: เลย
1: แม่พูดว่าหยาเลยแต่มือเนี่ยพลิ้วเชียว
4: อันนี้ก็มอนเตล่าแต่จำชื่อไม่ได้ชื่อเฉพาะเขาจำไม่ได้ต้นนี้สมัยก่อนนั้นอยู่ที่ประมาณเป็นหมื่นนะเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ 2-3,000
1: แล้วเริ่มต้นป้าเครือไปเอามาจากไหนล่ะครับไม้ด่างอ่ะ
4: ตอนแรกเราไม่มีแล้วก็ซื้อแม่พันธุ์เข้ามาก็มาเลี้ยงทิ้งไว้ยาวหน่อยแล้วก็มาตัดชำ
1: ถ้าผมอยากจะเลี้ยงไม้ด่างสักต้นล่ะครับมันเลี้ยงยากไหมอ่ะ
4: มันก็จะยากกว่าไม้เขียวทั่วไปอยู่เหมือนกันสิ่งที่ต้องกังวลมากๆก็คือเรื่องฝนเรื่องแสงจัดๆไม้ด่างเจอแสงจัดๆเขาก็จะใบไหม้เนาะเจอฝนก็จะใบจะเน่า
1: แล้วในนี้ต้นไหนแพงๆบ้างอ่ะขอดูหน่อย
4: ไลออนแปลว่าต้นนี้ราคาอยู่ที่ 55,000 ค่ะ
1: ยังแพงไม่พอ
4: โอ้ยจะแพงกว่านั้นเหรอ
1: ขอแบบผมช็อกอ
4: ่
1: ะ
4: อันนี้ก็เป็นมอนเตล่าเหมือนกันแต่เขาชื่อมอนเตล่าไอเอทค่ะลองทายราคาหน่อยค่ะว่าต้นนี้ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่เมื่อกี้ 55,000 ต้นนี้ก็น่าจะสัก 75,000
4: 95,000
1: 95,000 มีแค่3ใบเนี่ยนะ
4: มีอยู่3ใบค่ะ
1: แล้วถ้าผมเอาใบเดียวอ่ะมันจะถูกลงไหม
4: ให้น้องสุดหล่ออยู่ที่ 60,000 ค่ะ
1: ป้าเครือตั้งกลับไว้ที่เดิมเลย รู้ราคาแล้วหน้าเมิดโอ๊ยขอตัวไปคุยกับอาจารย์น้อยต่อดีกว่า
0: อันนี้เราร่นวัสดุปลูกนะครับตัวนี้คือพีทมอสร่นให้เอาเศษเล็กๆลงมาเพื่อที่จะเอาไปผสมกับตัวขุยมะพร้าว
1: อาจารย์ร่นเอาไปทำอะไรเหรอครับ
0: มันใช้ในการเพาะเมล็ดใช้ในหวานเพาะกล้าที่มาจากโพลิงในเยื่อ
1: ต้องร่นจนเป็นผงอย่างนี้เหรอครับอาจารย
0: ์จริงๆใช้ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้าเราปลูกไม้กระถางใหญ่แต่นี้เราปลูกกระถางเล็กเราก็จะได้มันลักษณะอย่างนี้ตัวนี้คือขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าวก็ต้องร่อนเหรอครับ
0: ถ้าไม่ร่อนมันจะมีเศษพวกนี้ที่เป็นเส้นใยติดอยู่เวลาเราไปปลูกในกระถางเนี่ยมันจะทำยากเราจะเทผสมกันอันนี้สัดส่วนประมาณ1:1เมื่อกี้ผสมกันแล้วก็ร่นน้ำตามเราก็ผสมคู่คร้าวกันตัวนี้เราได้วัสดุปลูกแล้วเดี๋ยวเราจะไปย้ายใส่กระถางกันอันนี้คือเป็นต้นกล้าที่ได้จากการโพลิเนเยอร์มา
1: คือต้นอะไรล่ะครับ
0: ฟิโลใบมะละกอประมาณ8เดือนที่เราขยายมาแล้ว ล้างวุ้นหรือว่าล้างสารอาหารที่ใช้ในเลี้ยงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าวุ้นมันยังติดอยู่บางครั้งตัววุ้นเนี่ยมันมีสารอาหารติดอยู่อย่างนั้นเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมันก็จะมากินสารอาหารที่ติดอยู่กับรากวุ้นทำให้ต้นไม้เราเน่าก่อนทีนี้พอเราล้างต้นพันธุ์เสร็จก่อนที่จะเอาขวดมาใช้นะครับเราจะตัดก้นกระถางให้มันเป็นรู3รูก่อนเพื่อให้เป็นการระบายน้ำแล้วก็ตักวัสดุปลูกของเราที่เราผสมเสร็จแล้วใส่ลงไปบางส่วนก่อนแล้วเราก็คีบชิ้นส่วนใส่ลงไป
1: 1ถ้วยมันปลูกได้กี่ต้นล่ะครับ
0: ปกติปลูกได้5ต้นเลยนะอันนี้ใส่แค่ต้นเดียวเราก็จะทำการรดน้ำให้วัสดุมันลงเกาะกับรากของเขาเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาตรงนี้รู้ไหมว่าเราปิดทำไม
1: ปิดไม่ให้แมลงเข้า
0: ปิดเพื่อคุมความชื้นไว้เราปิดไว้ประมาณสัก15วันถึง20วันเขาก็จะเริ่มฟื้นเริ่มปรับตัวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเปิดฝาออกมาแล้วเราก็จะเลี้ยงไว้ข้างนอกอีก
1: แล้วในถ้วยที่อาจารย์ทำเนี่ยมันขายได้เลยไหมครับ
0: ระยะนี้คือต้นทุนตอนที่เราเลี้ยงจากเหล็กมันสูงอยู่ถือว่าเราต้นทุนเรามา10บาทแล้วมาขายระยะนี้เราขายได้15บาทแต่ถ้าเราเลี้ยงไปอีกสัก4เดือนเราสามารถขึ้นได้ถึง50บาทเลี้ยงอีกเป็น7เดือนเราได้ขึ้นเป็น100บาท
1: ลูกค้าหลักๆที่มาซื้อเนี่ยกลุ่มไหนล่ะครับ
0: ทั้งวอล์กอินด้วยทั้งสั่งมาทางไลน์ด้วยบางคนก็มาชมในสวนอะไรอย่างนี้ครับพอเราทำขยายในห้องแล็บเราก็ขายให้ลูกค้าต่างชาติไปเช่นเกาหลีบ้างญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างเนี้ย
1: ลูกค้าต่างชาติเขานิยมต้นไม้แบบไหนล่ะครับ
0: ตระกูลฟิโลนี่แหละครับเป็นไม้พื้นเมืองไทยเราเนี่ยแต่ว่าไปทางโน้นเขาก็เป็นเขตหนาวดังนั้นเอาไม้เขตร้อนไปปลูกก็ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกหรือเป็นใหม่สำหรับเขา
1: ตอนนี้ขอแวะไปคุยกับน้องไอซ์อีกหนึ่งสมาชิกกลุ่มดีกว่าที่สวนน้องไอซ์มีปลูกอะไรบ้างครับ
5: ก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้จัดสวนจัดหมู่บ้านครับ
1: แล้วมันต่างกับอาจารย์น้อยยังไงหรอครับ
5: ของอาจารย์น้อยจะเป็นไม้ล่มครับส่วนของผมจะเป็นไม้แดด 100% นี้ครับ
1: ที่น้องไอซ์ปลูกอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ย
5: ตระกูลเข็มตระกูลแก้วอันนี้เขาเรียกว่าเข็มชมพูแคะหรืออีกชื่อก็เข็มเพชรนุโร
1: ค
5: ครับ
1: จุดเด่นสายพันธุ์นี้คือ
5: ก็คือมีดอกตลอดครับถ้าดอกเขาร่วงปุ๊บก็เดี๋ยวจะมีดอกพันธุ์ใหม่ขึ้นมาตลอดดอกไม่มีหมดครับผมแดงเศรษฐีครับ
1: เฮ้ยฝังชื่อก็รู้ละว่าปลูกแล้วรวย
5: ใช่ครับ
1: ต้องขายดีแน่ๆเลยต้นเนี้ย
5: ขายดีครับขายดีอันนี้ก็เป็นชุดที่เหลือจากที่ไม่สวยคัดออกมาแล้วครับที่สวยๆนี่ไปหมดแล้วครับ
1: เหลือแค่นี้เองเหรอ
5: เหลือแค่นี้ครับ
1: แล้วจุดเด่นนอกจากชื่อของมันล่ะ
5: ต้นมันก็จะมีใบที่ใหญ่แล้วก็ดอกที่ใหญ่ขึ้นครับ
1: แล้วข้อดีของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรล่ะครับน้องไอซ์
5: ค่ะมันไม่ได้ไปตามตลาดครับมันมีราคาที่ตายตัวที่ทุกคนรู้กันอยู่เงี้ยครับส่วนไม้บางพันธุ์ที่มันหายากเงี้ยอันนี้มันอยู่ที่การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายว่าเขาจะขายราคาไหนกันเนี่ยครับเป็นราคาตามความพอใจครับของทั้งคู่
1: ก็ไม่ต้องกังวลสินค้าล้นตลาดใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับไม่ต้องกังวลเรื่องสินค้าจะล้นครับเพราะว่าบางทีขาดด้วยครับ
1: ก่อนหน้าที่น้องไอซ์จะมาทำไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยน้องไอซ์ทำอะไรมาก่อนล่ะครับ
5: ผมเป็นการตลาดมาร์เก็ตติ้งครับทำงานอยู่แถวสีลมครับ
1: อ้าวท ทำงานอยู่ในเมืองไม่ดีหรอ
5: ตอนนี้มันก็เหมือนเบื่อสังคมเบื่อการใช้ชีวิตในเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วพ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วด้วยก็เลยคิดว่าแบบทำต่อจากพ่อแม่แล้วก็มีอาจารย์น้อยเนี่ยที่คอยให้คำแนะนำอย่างเงี้ยครับเขาให้มาเข้าเป็นเกษตรอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างเงี้ยครับ
1: วัยรุ่นสมัยนี้เขาคิดว่าการทำเกษตรอ่ะงานมันหนักมันเหนื่อยแดดก็ร้อนน้องไอซ์มีความคิดเห็นยังไงครับ
5: ผมว่ามันอยู่ที่มุมมองมากกว่าอย่างเงี้ยครับถ้าคนไม่ได้มาสัมผัสเนี่ยเขาอาจจะมองเป็นแบบว่าแรงงานทำงานตากแดดทั้งวันแต่ตามจริงมันถ้าเราเข้าใจมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเราไม่จำเป็นต้องออกแดดทั้งวันถ้าเราวางระบบดีๆมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นครับ
0: ส่วนนี้เป็นโรงเรือนสำหรับปักชำต้นไม้นะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์อีกวิธีนึงตรงนี้คือเราจะตัดต้นไม้มาแล้วมาชำใส่วัสดุชำอันนี้คือพร้อมที่จะไปปลูกต่อได้แล้ว
1: ต้องดูยังไงล่ะครับ
0: มันจะมีรากออกมาอันนี้โครงเคลงเลื้อยจะเป็นไม้คลุมดินปลูกได้ทั้งในร่มลำไรและก็แดดจัดได้
1: ส่วนไม้ดอกไม้ประดับของอาจารย์เนี่ยมีต้นไม้เยอะมากอาจารย์ดูแลรดน้ำยังไงครับ
0: ก็จะมีตู้คอนโทรลอยู่ทางด้านโน้นเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าระบบน้ำตอนสั่งพ่นแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราหลบน้ำนิดนึง
1: ได้ครับแล้วอาจารย์ไม่หลบด้วยเหรอ
0: ผมไปด้วย ผมไปด้วย
1: ตัวผมเปียกไปหมดแล้วเนี่ยอาจารย์น้อยจะพาผมไปดูอะไรอีกไหม
0: การเลี้ยงแหน่แดงนะครับในถังหรือในบ่อ
1: แดงตรงไหนเนี่ยเขียวอีเลย
0: ชื่อของเขาเรียกว่าแหน่แดงนะครับทีนี้เราก็เอาตัวของเขาเนี่ยมาตากแดดให้แห้งแล้วก็ไปทดลองแล้วพบว่าต้นไม้ที่เราใส่วัสดุปลูกที่มีแหน่แดงอยู่เนี่ยจะเริ่มเติบโตได้ดีทรงพุ่มสวยงามใบเขียวต่อไปถ้าสามารถจะทดแทนตัวปุ๋ยเคมีได้
1: วิธีการเลี้ยงต้องทำยังไงล่ะครับ
0: เลี้ยงไว้ประมาณสัก15วันเต็มกะละมังเนี้ยเราก็จะตักออกแล้วก็ไปตากให้แห้งสารอาหารที่เราใช้เราก็จะนำพวกมูลวัวเนี้ยมาแช่น้ำไว้ตักน้ำของมูลวัวใส่เองเขาประมาณอาทิตย์ละครั้ง เดี๋ยวจะไปดูมะเขือที่ปลูกอยู่ใกล้ๆกับแปลงเลี้ยงแหน่แดงผมก็ปลูกในดินธรรมดานี่แหละแล้วก็ตักแหน่แดงมาใส่รอบโคนเขาม
1: ะเขือของอาจารย์เนี่ยอวบอ้วนน่ากินเนาะ
0: คุณสมบัติของดินด้วยแล้วเราก็เติมพวกแหน่แดงลงไปด้วย
1: การมารวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับของอาจารย์เนี่ยมันทำให้เหมือนอาจารย์อ่ะไม่ได้โตอยู่คนเดียวใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ครั้งแรกสุดเราอาจจะโตอยู่คนเดียวแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็เลยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเพราะว่าซอยเราก็มีชื่อเสียงต่อไปเราก็อยากจะให้มันเป็นแหล่งที่คนภายนอกรู้จักแล้วอยากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันก็สามารถที่จะสร้างรายได้ของคนในพื้นที่คนที่ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่ไม้ดอกประดับเขาก็ได้ขายสินค้าอื่นๆในชุมชนไปด้วยในขณะเดียวกันเขาเป็นชื่อเสียงของอำเภอเป็นชื่อเสียงของจังหวัดแล้วก็เป็นที่รู้จักของระดับประเทศ

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog ชวนติดตามการทำงานของอาชีพคนงานรับจ้างติดป้ายข้อมูลในเวเนซุเอลาเคนยาและฟิลิปปินส์ซึ่งทำหน้าที่สอน AI ของรถไร้คนขับให้รู้จักสิ่งต่างๆบนถนนของสหรัฐอเมริการ
1: ถไร้คนขับพวกนี้ต้องใช้งานเซกเมนต์ของเราถ้าไม่มีงานที่เราทำตรงนี้มันก็วิ่งที่นั่นไม่ได้จริงๆแล้วพวกเราคือดวงตาของพวกมันแต่กลับเหมือนเราไม่เคยมีตัวตน
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ไม่มีคนรวยคนไหนแต่เขาสามารถสร้างอู๋ได้เหมือนกับของเดี๋ยวรอสร้างไม่มีคนรวยพันล้านหมื่นล้านคนไหนสร้างมึกตาใสๆได
3: ้เรานะต้องขึ้นไปเรียกร้องที่หน้าทำเนียบเพราะว่าเราไปแถวสงขลาไปจันทน์คือมันไม่มีผลอะไรเลยมาศึกษาหมู่บ้านเราทะเลของเราที่เราป้องกันที่เรารักษานี่ทำไมเราถึงได้มารักษา
4: ทำเรื่องยากได้แสดงว่าเราก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่ละวันของเราเนี่ย
5: บ้านเกิดเราผิดอะไรถึงนุ่งผ้าถุงแต่หัวใจไม่ยอมจำนน
0: สัปดาห์นี้พี่เสนาหอยชวนมาเปิดโลกไปกับเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ใน50บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลก
6: ภาพเหล่านี้หมายถึงบุคคลใดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกดกันใหญ่เลยทีนี้พี่ไม่ได้บิ้วนะ
7: โอ้ยจะร้องไห้เลย
0: ท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้ 17:05 ทางไทย PBS
8: เคยได้ยินไหมคำว่าหายเข้ากลีบเมฆอ่ะน้องโอ๊ตคือหายไม่มีเบาะแส

0: รที่จะรู้เลยว่าไปไหน
1: คือพยายามตามแล้วไงมันสุดๆในช่วงเวลานั้นอ่ะมันทำอะไรไม่ได้คือเราอยากแค่ว่าอยากได้เขากลับ

0: ติธรรมนำชีวิต
1: มนุษย์ของเราเป็นสัตว์สังคมเป็นนักบริหารนักบริหารที่ดีต้องมีหลักบริหารด้วยกัน4ประการ1บริหารตน2บริหารคน3บริหารเงิน4บริหารงานถ้าบริหาร4อย่างนี้ได้แล้วจะทำให้ชีวิตของเราประเทศชาติครอบครัวของเรามีความสุขอยู่ได้และการทำงานของเราก็จะมีความสุขและถ้าเมื่อเรามีความสุขแล้วการบริหารจัดการสิ่งต่างๆในครอบครัวในองค์กรของเราก็จะมีความสุขไปด้วยแล้วก็จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นมีความสุขในการใช้หลักการบริหารทั้ง4อย่างนี้ขอเจริญพร
0: วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน10ปีมะเมีย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ระหว่างทางก็จะมีน้องแจกโบชัวร์ไว้เรื่อยให้กับคนเดินผ่านไปผ่านมาแต่ละคนก็จะใส่ชุดที่แตกต่างกันเออมาทำงานนี้เพราะอะไรอาจจะถูกบอกว่าเป็นงานง่ายแจกโบชัวร์อะไรได้ดีผมเคยได้ยินว่าเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยตอนแรกก็ว่าไปเจองี้ไปแค่นั้นนู้นนั้นนะแต่พอขึ้นไปเนี่ยล็อกไม่ให้ออกเลยแล้วก็บังคับให้จ่ายเงินให้โอนเงินอย่าหลงเข้าไปนะครับลองต้องเข้าไปดูจะได้ดูลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับ
2: どんなのを体験してもないことをやってみたいなと思います。耳掃除がいいんですかね。
3: そうですね。皆様お選びいただくのは膝枕で行う耳かき。
4: あ、そうか。はい。
5: ตอนเธออายุ14โดนคุณพ่อตีหนักเกือบจะเสียชีวิตเธอบอกว่าอยู่อย่างนี้อยู่ไม่ได้หนีดีกว่าถูกด่ามาว่าเธอไม่น่าเกิดมาเลยเกิดมาเพื่ออะไร
6: เคสของคนที่หลอกลวงเอาภาพพวกนี้ไปขายแล้วได้รายได้ประมาณ1,000 ล้านเยนนะฮะ
7: นี่คือเครื่องนะฮะ Protection AI Server
8: แล้วเครื่องนี้ไปหาภาพที่เกี่ยวกับเรื่องประเวณีไปทั่วโลกประมาณนาทีนึงประมาณ500-600ลูก
6: เคยได้ยินคำว่าเด็กหนีออกจากบ้านไหมคำว่าเด็กหนีออกจากบ้านไม่ใช่เด็กหนีออกจากบ้านนะแต่ขอเปลี่ยนภาษาใหม่เป็นเด็กที่กลับบ้านไม่ได้
0: เรื่องของวันนี้เริ่มต้นจากตอนที่ทีมงานบอกฟูจิเซนเซว่าช่วยไปใช้บริการร้านที่มีเด็กสาวมาให้นอนหนุนตักให้หน่อยตอนแรกคำตอบคือลังเลแล้วผมจะต้องทำยังไงจะต้องนอนตักจริงๆหรอแค่นั่งคุยได้ไหมอ่ะอันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้นแต่ในเมื่อมันคือภารกิจที่ต้องทำเพื่อหาคำตอบอะไรสักอย่างในรายการในฐานะพิธีกรก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วค่ะไป
2: อ่าこんにちは初めてなんですよ
3: はい、ありがとうございます。
2: 1時間ぐらい予約したいんですけど、デラックスと普通の違いは何ですか？あと、
3: はい、
2: オプションとかも。

0: けたいなと思って、はい。
1: はい、デラックオプションをつけていただくんでしたら、デラックスコースをお選びいただくと、もともと3000円分のオプションが料金に含まれているようなコースになります。
0: ちょっとどんなのを体験してもないことをやってみたいなと思うので、耳掃除がいいですかね。
1: そうですね、皆様お選びいただくのは膝枕で行う耳かき。
0: あ、それか、
1: はい、結構皆様お選びいただけますね。
0: あ、それいいですね、はい、
1: あの店頭でもうお選びいただけますし、お部屋で担当する女の子と、はい、まあ、得意なメニューとかもありますので、相談しながら決めていただいても大丈夫です。
0: じゃあ1時間ぐらいなので、デラックスで、はい、デラックスで。いや、ผมโทรว่าอะไร ผมก็โทรไปเกี่ยวกับเรื่องว่ามันมีคอร์สอะไรบ้างครับ มีคอร์สนี่นั่นนู่นนะ มีการกอดได้ไหม นะครับ ก็บอกเดี๋ยวจะอธิบายประมาณนึงที่ทุกคนเขาชอบคือนอนตักน้องแล้วก็แค่หู และนอกจากนั้นมีออปชั่นอะไรเยอะหลายอย่างอยู่นะ เดี๋ยวไปคุยในร้านก็แล้วกัน เขาคงไม่อยากคุยเยอะ เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะถูกอัดเสียงอะไรก็เลยผมไม่รู้นะ น่าจะเป็นประมาณนั้นแหละแต่เสียงที่เขาพูดมันดูนุ่มก็ทำให้เราวางใจนะนะครับว่าระหว่างทางก็จะมีน้องๆช่วยยืนก็เป็นนะครับเป็นแถวระหว่างนี้ก็จะมีคนอยู่ประมาณ10เมตรแล้วก็มีแจกบทชัวร์ไว้เรื่อยให้กับคนเดินผ่านไปผ่านมาแต่ละคนก็จะใส่ชุดที่แตกต่างกันมาทำงานนี้เพราะอะไรอาจจะถูกบอกว่าเป็นงานง่ายแจกบทชัวร์อะไรได้ดีแล้วตรงนี้ก็จะมีการประกาศเนาะอ๋อนี่มันจะมีกลุ่มเห็นเสื้อสีเขียวไหมฮะเขียนตรงข้างหลังไว้เลยใส่เสื้อไว้เลยว่าอย่าหลงการชักชวนให้ไปเที่ยวร้านร้านนี้นะเพราะว่าอาจจะโดนหลอกก็ได้ผมเคยได้ยินว่าเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยตอนแรกก็ว่าไปเจองี้ไปแค่นั้นนู้นนั้นนะแต่พอขึ้นไปเนี่ยล็อกไม่ให้ออกเลยแล้วก็บังคับให้จ่ายเงินให้โอนเงินอย่าหลงเข้าไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องเข้าไปข้างในเพื่อที่จะไปดูครับมันเป็นร้านที่เหมือนกับว่าเป็นออปชั่นเนาะเข้าไปแค่หูเข้าไปนวดอะไรเนี่ยลองต้องเข้าไปดูจะได้ดูลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับเดี๋ยวผมจะลองพาถือกล้องเดินไปด้วยดูว่าเราจะได้ถ่ายหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูถ้าไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูครับ
2: ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับ
3: ร้านแนวนี้เขานิยามตัวเองว่าเป็นธุรกิจแนว JK ค่ะ JK หรือโจชิโคเซแปลว่าเด็กผู้หญิงมัธยมปลายในวงการธุรกิจสีเทาในญี่ปุ่น JK กลายเป็นคำที่ใช้ดึงดูดลูกค้าเพื่อให้รู้สึกถึงภาพลักษณ์เด็กสาวมัธยมปลายแม้พนักงานจะอายุเกิน18ปีซึ่งถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วก็ยังจับมาแต่งชุดมัธยมได้การใช้เด็กสาวกลุ่มนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมายทำให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์หนักในญี่ปุ่นอยู่ดีค่ะเรามาลุ้นกันค่ะว่าฟูจิเซนเซเข้าไปใช้บริการแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: บรรยากาศข้างในเป็นไงก็กดไปชั้น6ปึ้งนี่เปิดปังก็จะมีชุดผู้หญิงอยู่เลยนะแล้วก็ให้เลือกว่ามีคอร์สอะไรบ้างมีคอร์ส40นาที50นาที60นาทีแล้วก็มีคอร์สธรรมดาดีแล็กซ์แล้วก็จะมีออปชั่นตามเข้ามานะครับมีการอธิบายก่อนหน้าว่าคุณห้ามค้าประเวณีห้ามจับนู่นจับนี่เขานะแล้วก็พอที่จะจ่ายตังค์เขาก็จะให้เลือกหน้าน้องๆมีอยู่6คนให้เราจ่ายตังค์ผมก็เลือกคอร์สอะไรที่มันเป็นแปลกๆหน่อยเนาะนวดหลังนวดมือแค่หูอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีออปชันเติมเข้าไปเช่นให้นอนบนตักเขาแล้วก็ให้จับมือไปด้วยก่อนอื่นก็จะให้เรานอนแล้วก็ชวนคุยท่าแรกคือท่านอนบนตักแค่หูแล้วก็แค่ไปแล้วก็เคลิ้มแล้วก็ง่วงเราก็จะพยายามคุยไงเพราะผมจะต้องหาข้อมูลที่เยอะที่สุดให้ได้ก็พยายามคุยแต่ก็ง่วงไปก็หลับไปก็ไม่หลับแล้วก็พยายามคุยทำงานมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำงานยังไงเขาบอกว่าเป็นเด็กนักเรียนมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วก็ทำงานมานานหรือยังทำไมเลือกงานนี้เขาบอกว่าจริงทำงานดิ้งก็ได้แต่เขาดื่มเหล้าไม่เป็นมีโอกาสที่จะทำให้เด็กเป็นค้าประเวณีไหมผมว่าลูกค้าก็อาจจะสูงโดนหลอกก็คือให้ไปบ่อยๆไปบ่อยๆบ่อยแต่ในทางเดียวกันลูกค้าที่เก่งๆหรือชวนให้น้องให้ไปเป็น อีกงานที่มันลึกขึ้นกว่านี้อาจจะเป็นไปได้ครับ
3: เข้า ขาว่ากันว่าธุรกิจนี้ช่วยผู้ชายขี้เหงาที่ไม่กล้าเข้าสังคมหรือพ่อบ้านที่ห่างเหินกับภรรยาให้รู้สึกดีมีคนรับฟังความเครียดได้บ้างแต่ในด้านมืดเรื่องนี้มืดอยู่ค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นมองว่าธุรกิจ JK ทำให้เกิดความรุนแรงทางเพศหรือเด็กอาจถูกชักชวนให้ไปทำงานทางเพศหลังจากเริ่มทำงานในร้าน JK และยังมีปัญหาการบังคับให้ถ่ายหนังผู้ใหญ่หรือ AV อีกด้วย JK กับ AV เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเรื่องการล่อลวงเยาวชนญี่ปุ่นเลยค่ะตำรวจก็ตามแก้ปัญหากันไปโดยการลงตรวจเข้มข้นร้าน JK แบบเดิมที่ใช้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีถูกปิดจำนวนมากผู้ประกอบการถูกจับมากขึ้นและบางจังหวัดออกกฎหมายควบคุมที่ได้ผลจริงเช่นไอจิคานางาวะและโตเกียวแต่ในวงเล็บก็ยังแก้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะผู้ประกอบการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจคิดเก่งตลอดเวลาเลยค่ะและแน่นอนว่ามีธุรกิจเทาๆก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตามหลักที่เกิดขึ้นเราจะไปคุยกับหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานด้านการช่วยเหลือเด็กที่โดนล่อลวงไปทำเรื่องผิดกฎหมายกันค่ะดูให้รู้
4: そうすると人って簡単に支配させることができるんですよ。食い物にしたりとかっていうパターンもあったりします。
0: เรื่องนี้ก็คือเรื่องของผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงเนี่ยถูกโพสต์หลอกลวงก็คือเดินไปในเมืองนะผู้หญิงคนหนึ่งก็จะมีผู้ชายเชิญมาบอกมาดื่มด้วยกันไหมเป็นบาร์โฮสต์ซึ่งเป็นบาร์ที่หรูนะแต่ว่าวันนี้วันเดียวเป็นแคมเปญพิเศษนะครับแค่ 1,000 เยนเท่านั้นธรรมดาแล้วมันจะประมาณหลายหมื่นเยนนะวันนี้ 1,000 เยนแล้วก็พอไปก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็แลกไลน์พอแลกไลน์กันแล้วถ้าพักนั้นก็ส่งไลน์ไปชมส่งไลน์ไปทักทายทุกวันสาวๆก็จะรู้สึกว่าดีใจก็เชิญมาอีกทีนึงคราวนี้พอมาก็เก็บเงินตอนแรกก็นึกว่า 1,000 เยนแต่พอครั้งที่2ก็โดนไปแสนเยนบอกแสนเยนก็ไม่มีเงินจ่ายพอไม่มีเงินจ่ายทำยังไงครับก็คือเป็นติดหนี้พอติดหนี้ปุ๊บผู้หญิงก็รู้สึกว่าทำไงดีติดหนี้คนเราเวลาติดหนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะเอาคืนเงินวันรุ่งขึ้นก็มาอีกรอบแต่พอมาวันรุ่งขึ้นรอบที่2จะเอาเงินมาคืนทางโฮสต์บอกว่าไม่ต้องวันนี้ไม่ใช่เป็นวันจ่ายเงินก็ดูเหมือนใจดีมา2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งกลายเป็นว่าโดนไปแล้ว1ล้านเยนสมัยก่อนญี่ปุ่นก็คือนะครับเอาผู้หญิงที่ติดหนี้ไปค้าประเวณีหรือไปขายเพื่อที่จะดูดเงินมาก็คือบังคับให้เด็กไปทำงานอีกวิธีนึงที่หลอกลวงสมองของเด็กได้อย่างง่ายเลยคือเธอไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมงั้นเธอมาอยู่กับผมก็แล้วกันพออยู่ปุ๊บผู้หญิงเนี่ยมีบ้านเนี่ยจะกลายเป็นไม่มีบ้านนะพอถูกย้ายมาอยู่ผู้ชายจะถูกบังคับได้ง่ายขึ้น
4: あの残念ながら日本の中学校教育高校教育では犯罪について教えません。
0: ปัจจุบันปัญหามันใหญ่ขึ้นเรื่อยเนื่องจากนะครับมันมี AI เมื่อมี AI ช่วยแปลถามว่าจับผู้ร้ายได้ไหมจับยากมากเพราะว่าผู้ร้ายมันเป็นคนต่างประเทศด้วยตำรวจข้ามประเทศไปไม่ได้แล้วก็ใช้ AI ในการพูดภาษาญี่ปุ่นหรือว่าถ้าเราเป็นคนไทยก็ใช้ AI มาหลอกคนไทยแล้วเราก็จับไม่ได้ของอเมริกามันดีขึ้นเพราะว่าทางอเมริกาจะมีการจัดการจริงๆก็เลยลดลงไปเรื่อยๆแต่ของทางด้านเอเชียเนี่ยจะหายไปได้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยของผู้ชายมันบล็อกไปก็คือจบแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเอามันขายได้ต่อแล้วก็บางทีมีเคสนะฮะมันมาจากเพื่อนที่เรียนด้วยกันในม.ต้นก็มีหลอกเลย
3: บางทีเราฟังแบบนี้ก็นึกไม่ออกนะคะว่าทำไมเด็กถึงยอมแต่ด้วยความเป็นเด็กวุฒิภาวะความนึกคิดไม่ทันกลโกงค่ะ
0: สถิติที่มีคนมาช่วยเหลือไปแล้วก็คือ 3,872 คดีนะครับก็คือต่อปีเดือนหนึ่งอาจจะมีคนมาขอปรึกษาประมาณ300เคส
4: มาเซกัสโนไซเกนโนทาเมนิซัพพอร์ตสติกเทโกโตสติมัส
0: ช่วยเหลือยังไงก็คือรับฟังแล้วก็ไม่ปฏิเสธนะครับแล้วก็รู้ว่านะฮะต้องการให้ช่วยยังไงแบบไหนคอยหาว่าผู้ร้ายเป็นใครนะครับแน่นอนครับนั่นจะมีเครื่องอยู่ตรงนั้นนะเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องที่คอยหาภาพที่มันเป็นผิดปกติเนี่ยนะประมาณ365วันและอันที่2ก็คือกลุ่มที่บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่นะฮะถูกหลอกให้ผู้หญิงเนี่ยเลิกจากการมีบ้านให้ไปอยู่กับผู้ชายผู้เสียหายเนี่ยไม่มีบ้านเนี่ยก็จะถูกหลอกนะครับดังนั้นก็เชิญมาอยู่ที่บ้านนะโดยการให้มาอยู่ที่บ้านแล้วให้มาปรึกษาเมื่อย้ายมาอยู่แล้วก็จะช่วยทางด้านจิตใจและทางด้านร่างกายฟื้นฟูจิตใจแล้วก็แน่นอนก็ติดต่อไปทางด้านรัฐบาลให้เขาช่วยด้วยให้หลายๆกลุ่มมาช่วยกันครับ
3: หน่วยงานนี้ช่วยตั้งแต่การออกไปเดินลาดตระเวนตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการล่อลวงหรือตกเป็นเหยื่อไปจนถึงการหาที่พักพิงให้และติดต่อหน่วยงานรัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาค่ะ
4: そういった生きづらさを抱えている方たちの実態が見えてきたと。
5: ท่านบอกนะครับว่าเคยได้ยินคำว่าเด็กหนี

0: คำว่าเด็กหนีออกจากบ้านไม่ใช่เด็กหนีออกจากบ้านนะแต่ขอเปลี่ยนภาษาใหม่เป็นเด็กที่กลับบ้านไม่ได้พอถ้าคำว่าหนีออกจากบ้านนั้นหมายถึงเด็กผิดไงจริงๆแล้วเด็กกลับบ้านไม่ได้ก็คือพ่อดุแม่ดุหรือมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กที่ถูกพ่อเลี้ยงบังคับข่มขืน
1: ทำดีน่าคิดมากนะคะเพราะไม่ใช่ว่าเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วจะทำทุกอย่างคำว่ามีลูกเมื่อพร้อมนั้นไม่เกินจริงเลยค่ะและโลกสมัยนี้ที่มี AI เข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การหลอกลวงง่ายขึ้นเนียนขึ้นถ้าพ่อแม่ไม่พยายามเข้าใจลูกให้มากนั่นที่เป็นการถางช่องโหว่ให้เกิดการล่อลวงได้อีกมากเลยค่ะ
2: ก็短期間に攻略ゲームができてしまうっていうところ
0: มันจะมีแบบว่าในการหลอกลวงที่เป็นแบบ deep fake ก็คือเอาหน้าจริงแต่ร่างกายปลอมอะไรเงี้ยหลอกลวงนะครับในปัจจุบันนี้จำไว้เลยว่าพวกเราอ่ะมีโอกาสเป็นเหยื่ออยู่เสมออย่าคิดว่าฉันไม่เป็นอย่าคิดว่าลูกหลานตัวเองไม่เป็นคือทุกคนมีโอกาสเป็นเสมออย่าคิดว่าฉันปลอดภัยให้เราคิดว่าเราจะโดนหลอกอยู่เสมอให้เราคิดอย่างนั้นแล้วก็มีวิธีการหลอกให้ตัวเองอ่ะพูดว่าฉันจะไปทำงานแบบนี้ไอ้คนที่หลอกเนี่ยมันฉลาดฉลาดที่ว่าไม่ใช่เป็นคนพูดแต่เป็นเหยื่อเนี่ยพูดเองเมื่อถูกจับมาก็จะบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนหลอกตัวเองไม่ได้พูด
2: こうすれば被害を防げる攻撃が常にあるという前提で考える必要があります
0: คำถามที่บอกว่าพื้นที่เสี่ยงหรือที่นะมีการหลอกลวงเยอะคุณคงคิดว่าน่าจะเป็นพวกสถานที่เริงรมย์ใช่ไหมหรือเป็นที่เที่ยวใช่ไหมคำตอบคือทุกที่ที่มีมือถือต่อมือถือนั่นแหละเสี่ยงหมดเลย
2: それ以外のマネタイズしているものに関しては基本的には
0: ทำไมถึงมีการป้องกันกันยากมีการแก้ไขกันยากท่านบอกว่านะมีตัวอย่างเคสของคนที่หลอกลวงเอาภาพพวกนี้ไปขายแล้วได้รายได้ประมาณ1,000,000,000 เยนนะถามว่าเงินนี้โดนยึดไหมกรณีนี้ไม่ยึดถ้าเป็นกรณีอื่นนะทำผิดแบบนี้จะโดนยึดแต่ญี่ปุ่นเขาบอกว่ากรณีนี้ไม่โดนยึดเงินเพราะฉะนั้นคนที่ทำผิดไปอ่ะอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำแต่ว่าเงินก็เข้ามาเรื่อยๆคดีนี้จะโดนปิดไหมก็คือปิดสำหรับที่มันเปิดเผยแต่ที่ไม่เห็นเช่นเอาไปขายในต่างประเทศพวกนี้มันจะไม่โดนอดทนนิดหน่อยออกมาก็รวยนะ
1: อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของระบบการแก้ปัญหาและเรื่องกฎหมายที่ยังไม่ช่วยเหลือทั้งกระบวนการมากพอนะคะการตัดต้นเหตุไม่ได้ก็ทำให้ผลยากตามไปด้วยค่ะ
2: 2015年から制作の提言を行って7年間かかりました。
0: ผมก็เลยถามว่าที่ญี่ปุ่นมันมีกฎหมายที่แรงไม่ใช่เหรอถึงทำให้คนอยู่ในกฎหมายเยอะมันจะมีการหลอกลวงผู้หญิงให้ไปถ่าย AV นะบางคนออก AV โดยเหมือนกับถูกหลอกให้เซ็นสัญญาแล้วพอเซ็นสัญญาแล้วแก้ไม่ได้ไงจะแก้ไขสัญญาเนี่ยใช้เวลา3ปีถึง7ปีเลยกฎหมายใหม่อ่ะของญี่ปุ่นก็ดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วท่านบอกว่านะครับการที่จะปราบให้มันราบคาบเลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาบอกว่าปัญหาคือมี2เรื่องคือเรื่องที่โดนเรื่องภาพเนี่ยแล้วก็โดนเรื่องบังคับให้มีเพศสัมพันธ
2: ์それだけそうなんですおっしゃる通りでやっぱり社会問題には必ず利害関係者がいるわけですよ
0: เคยได้ยินไหมฮะยาดีก็คือยาขมแล้วมันใช้ได้ผลไงรู้ไหมว่าท่านโดนพลังลบเยอะแยะเลยเขียนจดหมายท่านบอกว่าเป็นจดหมายรักนะจดหมายรักนั่นคือจดหมายที่มาด่ามาว่ามาหาเรื่องนะเวลาจัดการเรื่องโพสที่หลอกลวงผู้หญิงเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่แก้ไขและแก้สำเร็จมันยอมไม่ได้หรอกอันนี้คือเป็นการตัดผลประโยชน์ในพวกนั้นก็โดนแกล้งโดนอะไรเยอะแต่ท่านบอกว่าพอทำไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับเสียงนกเสียงกาผมว่านะจิตใจท่านก็ยังเข้มแข็งอยู่คำพูดที่ท่านพูดออกมาเนี่ยการช่วยเหลือคนอื่นการเห็นสังคมที่มันดีขึ้นน่ะมันเป็นพลังของเธอเพราะนั้นสิ่งที่คุณทำดีอยู่แล้วแล้วใครจะมาปฏิเสธคุณน่ะคุณจำไว้เลยมันคือพลังที่คุณจะต้องกัดและไม่ปล่อยถ้าคนแบบเธอกัดและปล่อยแล้วจะมีใครจะแก้สังคมแบบนี้ครับ
1: อย่างที่เรารู้กันนะคะวงการหนังผู้ใหญ่หรือ AV ในญี่ปุ่นนี่เป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลมาเนิ่นนานแล้วค่ะการที่องค์กรทำงานเพื่อยุติปัญหาการโดนล่อลวงให้ไปถ่ายหนังผู้ใหญ่นี่เรียกได้ว่ากำลังเล่นกับมาเฟียก็ว่าได้ค่ะ
2: ใช่これ考えたらっていう風なこうやっぱり言語化をしていくまた特殊詐欺であるとか
0: ท่านบอกนะว่าเมื่อ10ปีก่อนนะฮะบริษัท AV มันหลอกลวงผู้หญิงให้ถ่ายแล้วก็ทำดอกมือให้เซ็นสัญญาแล้วเธอเนี่ยนะเข้าไปในบริษัทนั้นแล้วก็ไปบอกให้เลิกเซ็นสัญญาผมชอบคำหนึ่งที่ท่านพูดออกมานะเห็นความเจ็บของคนอื่น

0: เหมือนเป็นความเจ็บของตัวเอง
1: ทุกสังคมต้องการคนแบบนี้เยอะเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยกันทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นทางองค์กรอธิบายกับเราไว้ว่าจุดเด่นหนึ่งในการทำงานของเขาก็คือการที่คิดค้นอุปกรณ์

0: ้อยลูก
1: และให้เครื่องเนี่ยมันจำภาพของหน้าของคนตอนนี้ประมาณ80ล้านภาพแล้วฮะ
2: ไฮคอสเซมอ
1: นที่ผ่านมาเก็บได้80ล้านภาพของหน้าคน AI จะจำหน้าคนได้แล้วนะวิธีการจำก็คือการทำให้นะฮะ เหมือนภาพหน้าเราเนี่ยมันคล้ายๆกับรอยนิ้วหน้าเราตรงตาตรงจมูกแต่ความห่างอ่ะมันไม่เหมือนกันเมื่อความห่างไม่เหมือนกันก็จะให้จำเหมือนเป็นรอยนิ้วของเราคล้ายๆกันเลย
2: 顔が横を向いたりとか下を向いてても
1: และเมื่อจำได้แล้วนะมันก็จะสามารถอ่านได้ว่าเวลาขยับหน้าไปข้างๆหรือก้มไปข้างหลังข้างล่างก็จะจำได้ก็จะอ่านออกว่าคนไหนคือใครสมมติว่าผมนะหรือว่าเด็กสาวหรือเด็กหนุ่มที่ถูกขู่ว่าเอาภาพเนี่ยไปใช้ไปกระจายทั่วโลกนะก็เอาภาพของพวกเราเนี่ยมาให้ AI ช่วยเข้าไปหาได้ทันเข้าไปหาว่าอ๋อไอ้ภาพของเราเนี่ยถูกกระจายไปที่ไหนเราก็จะสืบได้เลยโหเจ๋งมากเลยนะตอนนี้เราคือกับกันคือเราจะเป็นคนฝ่ายลุกไม่ใช่เป็นฝ่ายลับแล้วเข้าไปหาเลยทั่วโลกเราเอากลับเข้ามาเขาเรียกว่า active defense เนี่ยเป็นระบบที่ว่านะฮะเวลานะผู้ร้ายเนี่ยเอาภาพของพวกเราไปแล้วก็จะมีคนอื่นเอาภาพเราไปดูดไปเอาไปกระจายไปหลายๆที่ใช่ไหมฮะในเมื่อก่อนที่มันจะกระจายไปเยอะเนี่ยเครื่องเนี้ยจะรู้ได้เร็วกว่าที่จะถูกกระจายไปเยอะกว่านี้ครับ
3: นี่เป็นความพยายามเพื่อสู้ทันกับโลกออนไลน์นะคะเอาใจช่วยมากๆค่ะทางองค์กรได้นัดอดีตเหยื่อท่านหนึ่งให้มาคุยกับเราเธอเคยได้รับความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากเหตุการณ์นั้นมาได้ค่ะ
4: それは性的かとさ断ったか一度はで顔送ったんだからじゃあ上半身送れるよねみたいな
1: เธอโดนหลอกให้ถ่ายรูปตอนอายุ13นั่นนี่คือผู้เสียหายตัวจริงนะขออนุญาตปิดหน้าปิดตานะครับเรื่องของเรื่องคือมีปัญหาจากคุณแม่ก็คือกลัวคุณแม่มากๆถูกด่ามาว่าเธอไม่น่าเกิดมาเลยเกิดมาเพื่ออะไรคือในสื่อเนี่ยนะอินเทอร์เน็ตก็มีการคุยกันว่าเธอเป็นคนน่ารักนะเธอเป็นคนใจดีนะแอบถามเรื่องส่วนตัวประมาณ3วันและหลังจากนั้นก็เธอถูกหลอกให้ส่งภาพส่งหน้าส่งหน้าอกส่งอะไรต่างๆไปนะแต่เธอก็ไม่อยากส่งแต่ในที่สุดก็ต้องส่งเพราะว่าผู้ร้ายเนี่ยจะไปฟ้องคุณแม่
4: その感じでつながってって感じ
1: ในช่วงที่เธออายุ13แล้วเธอก็เลยเสิร์ชดูว่าจะต้องปรึกษาที่ไหนและเสิร์ชมาก็เลยเจอที่นี่ก็เลยมาปรึกษาแล้วก็เลยรอดขึ้นมา
4: 結構教育熱心な家庭だったのでまあだから SNS を使うなみたいな
1: ผมก็เลยถามต่อนะว่าจริงๆแล้วอ่ะทั้งคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยเขาเกลียดเธอจริงๆเหรอเธอบอกว่าตอนนี้เธอโตขึ้นแล้วเธอเข้าใจว่าในการเข้มงวดและที่แม่ของเธอเองก็คือถูกสอนมาโดยการด่าว่าหรือบังคับให้เป็นแบบนี้แม่ก็เลยเลี้ยงเธอไม่เป็นนะก็คือสืบทอดความรู้การเลี้ยงลูกที่ผิดๆมาแล้วทำให้เธอเป็นแบบนี้แล้วเธอก็เข้าใจผิดนึกว่าแม่เกลียดเธอแล้วก็เลยทำให้ไม่กล้าปรึกษาคุณแม่ครับบ้านไหนที่มีคุณแม่หรือคุณพ่อดุแล้วคุณดุลูกโดยผิดคุณไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตวิธีการเลี้ยงลูกซะในยุคนี้เราสามารถเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกได้ไม่ใช่ว่าเลี้ยงแบบตามใจหรือตามอารมณ์เรานะนี่จะทำให้ลูกเราเข้าใจผิดได้ทั้งนั้นที่เราให้ความรักแต่ทำไมลูกหนีออกจากบ้าน
3: พอเติบโตมาจากจุดนั้นมองย้อนกลับไปก็สามารถเข้าใจได้แต่ตอนนั้นมุมมองความคิดยังมาไม่ถึงจุดนี้ค่ะ
4: つながっていってしまうのが9割と言われているので
1: แล้วเธอก็นะพอโตขึ้นก็เลยรู้ว่านะการที่มีการตบตีลูกนั้นมาจากการสืบทอดความรู้ของรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาเรื่อยๆทำไมเธอถึงหนีออกจากบ้านก็เพราะว่าตอนเธออายุ14โดนคุณพ่อตีหนักเกือบจะเสียชีวิตเธอบอกว่าอยู่อย่างนี้อยู่ไม่ได้หนีดีกว่า
4: それは被害なんだよってことを知ってくれたことがまず大きかったなっていうふうに思います
1: ก่อนอื่นนะเธอได้รับการช่วยเหลือยังไงก็คือว่าทางนี้หน่วยงานนี้บอกว่าเธอไม่ผิดนะเธอนั่นแหละเป็นผู้เสียหายคำพูดที่สำคัญนะเธอไม่ใช่ผู้ร้ายเธอเป็นผู้เดือดร้อนให้จำไว้นะเธอไม่ผิดนะ
4: 話したくなるようなお姉さんでいてくれたなっていう印象です
1: ได้รับความช่วยเหลืออะไรก็คือนะครับหนึ่งได้รับการปรึกษาแล้วก็พาไปหน่วยงานทางรัฐบาลด้วยนะก็คือรัฐบาลเขาช่วยอะไรก็หาที่อยู่หาที่พักผ่อนด้วยนะเพราะเธอไม่มีบ้านเกี่ยวกับเรื่องของกินด้วยแล้วก็มีการปรึกษาทางด้านจิตใจเธอรู้ว่าเธอโอ้สบายใจมากเลยมีคนปลอบใจสบายใจเข้าข้างเธอ
4: なん
1: かあったらすぐ相談
4: そうですそうなんかあったらすぐ相談なんか変だななんかこれ
1: คำถามนี้ก็น่าสนใจคือว่าทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดการโดนหลอกคำตอบคือทุกคนโดนหลอกแน่นอนแต่ถ้าคุณโดนหลอกแล้วคุณรู้สึกผิดคุณอย่าลืมปรึกษาหน่วยงาน

0: มันจะเล็งหาคนที่กำลังมีปัญหาอยู่หรือกำลังเดือดร้อนอยู่คนคนนั้นมันจะตัดสินใจไม่ถูกไงเราให้ดีมันเกี่ยวข้องกับคนที่กำลังเดือดร้อนทางด้านจิตใจอยู่จิตใจกำลังอ่อนแออยู่จะโดนหลอกโดยเฉพาะคนพวกนี
1: ้แล้วกฎหมายญี่ปุ่นทำงานอย่างไรเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้รัฐบาลญี่ปุ่นมีการแก้กฎหมายในปี2022และ2024ทำให้กระบวนการสืบหาตัวตนในผู้โพสต์รวดเร็วขึ้นแก้ไขขั้นตอนชั้นศาลที่ยุ่งยากให้เหลือขั้นตอนเดียวทำให้รู้ตัวตนผู้โพสต์อวตารได้เร็วขึ้นอย่างมากรวมทั้งกำหนดให้แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่เช่น X หรือ Meta ต้องเปิดช่องทางแจ้งลบโพสต์ที่ชัดเจนและแจ้งผลการลบโพสต์แก่ผู้เสียหายอย่างรวดเร็วภายใน14วันอีกด้วยค่ะอันนี้คือการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วและจะทำให้การยุติปัญหาเร็วขึ้นค่ะหลังจากพูดคุยกันจบทางเจ้าหน้าที่ตั้งใจจะพาเราออกไปสังเกตการการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือคนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อแต่ก็อย่างที่เห็นค่ะพายุเข้าเต็มๆเลยภารกิจวันนี้เลยไม่สำเร็จแต่เราก็นัดหมายกันใหม่และได้ลงไปดูการทำงานจริงจุดได้ค่ะก่อนลงพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่จะต้องไปติดต่อกับตำรวจในป้อมตำรวจบริเวณนั้นก่อนนะคะเพื่อจะบอกว่าพวกเขาคือใครจะมาทำอะไรแถวนี้ในวันนี้ด้วยเหตุผลทั้งในเรื่องของการขออนุญาตและเราคิดว่าก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยและพวกเขาก็ไม่ต้องการเผยแพร่หน้าตาในสื่อนะคะเพราะต้องทำงานกับเด็กๆในแบบที่ไม่ให้เด็กหวาดระแวงรวมทั้งในอีกแง่ที่เจ้าหน้าที่บางคนอาจจะเคยตกเป็นเหยื่อมาก่อนความรู้สึกที่อยากป้องกันตัวเองก็ยังมีอยู่สูงค่ะในแต่ละสัปดาห์จะมีการลงพื้นที่สลับกันไปสัปดาห์ละ3วันบริเวณที่ต้องไปแน่ๆคืออิเคบุคุโรอากิฮาบาระและชิจูกุค่ะเพราะเป็นแหล่งของความดาร์กในหลากหลายรูปแบบเลยพวกเขาจะแจกนามบัตรสุ่มพูดคุยเพื่อจะเห็นสัญญาณบางอย่างของการต้องการความช่วยเหลือค่ะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงผ่านไปกับการเดินไปทั่วบริเวณและสอดสายสายตาหากลุ่มเป้าหมายแต่เพราะวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเด็กๆออกมาเดินเท่าที่ควรค่ะปัญหานี้อาจจะแก้ได้ง่ายๆเลยถ้าที่บ้านอบอุ่นมากพอให้ความรู้ในการระวังป้องกันกับเด็กๆมากพอทั้งในโลกของความเป็นจริงและโลกออนไลน์ความเข้มแข็งทางจิตใจเท่านั้นที่จะเป็นเกราะป้องกันได้นะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
2: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
3: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: เฉิงกระเป๋าตังค์เราหายอ่ะ
1: ทำไมดวงตกขนาดนี
2: ้ปี
3: ๊ไม่ได้เป็นมูสักทีนึงอ่ะมีคนตกที่นั่งลำบากคอยแวะให้ช่วยเหลือตลอดเวลาเลย
4: สี่เรียก1669เลย
5: คนเราอ่ะกินซุปแล้วเนี่ยก็จะหายเป็นติดทิ้งเลย
6: สวรรค์ก็ชัด
7: ชิคเก้นซุป for the soul ที่แท้จริง
8: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS
9: พบเรื่องราวสิ่งมีชีวิตที่ต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในดินแดนอันเวิ้งว้างของทุ่งหญ้าและทะเลสาบและเรื่องราวความหลากหลายทางธรรมชาติในแหล่งน้ำจืดที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันติดตามในสารคดี Planet Earth Tree ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS
10: ค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง12 และ 13 ตุลาคมเรียนรู้พฤติกรรมความผูกพันและการดูแลกันของน้องเหมียวสุดประทับใจตามติดชีวิตเหมียวเหมียว14 ตุลาคมมุ่งสู่เทือกเขาร็อกกี้คลุกคลีในโลกของม้าป่าเพื่อศึกษาชีวิตม้าที่น่าทึ่งอาชาแห่งเทือกเขาร็อกกี้15ตุลาคมภารกิจคืนชีพและดัดแปลงงานประดิษฐ์ด้วยวิศวกรรมล้ำไอเดียเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์16ตุลาคม

0: ่งปันสูตรอาหารทำง่ายกับวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปด้วยงบที่จำกัดเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัดเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ดูผลงานภาพยนตร์และสารคดีสั้น20เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายวิภาฟิล์มไรส์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี

0: ถ้าข้าวซอยที่หมายถึงก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยเหมือนกันหมดแต่ถ้าคุณไปเชียงรายคุณไปสั่งข้าวซอยคุณจะได้ก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวถ้าจะกินข้าวซอยแบบเชียงใหม่เขาเรียกข้าวซอยห่อ
1: คือถ้าเข้าใจคนเชียงใหม่ต้องคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็คุ้มใจซื้อใจคนเชียงใหม่ได้ถ้าแบบไปแล้วคนเชียงใหม่ติดใจอ่ะไม่ต้องไปโฆษณาเยอะ
2: ผมนี่ทั้งชีวิตนะอยากอยู่เชียงใหม่ผมคนกรุงเทพเลยนะฮะแต่ว่าพ่อเป็นคนปักช่องแต่ว่าก็เรียนโตกรุงเทพครับฝันเนี่ยอยากไปอยู่เชียงใหม่มาทั้งชีวิตอยู่แล้วเพิ่งฝันเป็นจริงเนี่ยฮะ
3: เวลาคนคิดถึงเชียงใหม่ก็จะนึกถึงผู้คนที่หลากหลายเป็นเมืองที่คราฟท์ท่านผู้ว่าไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่รู้สึกถึงความคราฟท์ของเมืองไหมคะ
2: ใช่ครับแน่นอน
3: ดีเอ็นเอของเชียงใหม่มันคืออะไรอะคะ
2: ความเรียบง่ายนะความเรียบง่ายความสโลไล
3: ท์ใช่ใช่
2: ตะตอนยอน
3: อาจารย์หัวล้อเลยอ่ะมันอย่างนั้นเหรอคะ
2: เริ่มเนิบ
4: เริ่มเนิบ
2: เริ่มเนิบแต่มีเสน
3: ่
2: ห์เสน่ห์ลึกๆเหมือนผู้หญิงที่มีเสน่ห์
5: ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเชียงใหม่เปลี่ยนจากเมืองท่องเที่ยวตามฤดูกาลมาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนตลอดทั้งปีการท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้พร้อมๆกับการเติบโตของภาคบริการและธุรกิจสร้างสรรค์สร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการการลงทุนและการจ้างงานและทำให้ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งรวมไปถึงการวางผังเมืองเพิ่มสูงขึ้นเมืองเติบโตอย่างรวดเร็วกิจกรรมทางเศรษฐกิจซับซ้อนขึ้นโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปมีทั้งนักลงทุนชาวต่างชาติและกลุ่มดิจิตอลโนแมดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโจทย์สำคัญก็คือถ้ายังบริหารจัดการเมืองด้วยระบบแบบเดิมก็คงไม่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฟังเสียงประเทศไทย For Size For Locals ทีมภาคเหนือจัดวงพูดคุยเมืองกำลังเปลี่ยนแล้วเชียงใหม่ต้องมีขีดความสามารถอะไรเพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองเราชวนมองภาพอนาคตความเป็นไปได้ของเมืองในอีก5ปีข้างหน้าและพบว่าวงพูดคุยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดการตนเองของท้องถิ่นภาพที่พวกเขาไม่อยากเห็นก็คือความเสี่ยงของเชียงใหม่ที่อาจกลายเป็นเมืองที่เปลือกนอกสวยงามแต่ไส้ในผุกร่อนหากการพัฒนาเน้นแต่เพียงตัวเลข GDP และการเติบโตของทุนใหญ่การกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อออกแบบเมืองร่วมกันของทุกคนจึงเป็นสิ่งจำเป็นณเวลานี้ถ้าเปรียบเป็นอาหารจะเป็นอาหารอะไรที่เหมือนกับเมืองเชียงใหม่ซึ่งกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านไม่ต่างจากเมืองอื่นๆและเมนูอะไรที่จะสะท้อนเมนูแห่งอนาคตที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่เติบโตได้ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
3: คือแฟนไปเชียงใหม่หลายครั้งแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยค่ะทั้งคนไทยคนต่างชาติเวลาไปเชียงใหม่จะรู้สึกอยากกลับไปอีก
2: ใช่ใช่ครับ
3: แล้วคนเชียงใหม่เองรู้สึกแบบยังไงบ้าง
1: เราก็รู้สึกว่าเหมือนบ้านเราเนาะแต่ก็อยู่สบายไหมก็อยู่สบายค่ะแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นมาตลอดแต่พอเราได้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแล้วย้ายกลับมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออเมืองเราดีจริงเมืองเราสวยจริงอะไรอย่างนี้อยู่สบายจริงกลับมาลงเครื่องบินมาเห็นดอยสุเทพเนี่ยก็ชื่นใจ
3: แม้ช่วงก่อนหน้านี้เรื่องฝุ่นจะเป็นเรื่องที่เชียงใหม่รู้สึกว่าต้องแก
1: ้จริง
3: คนก็ยังอยากจะกลับไปอยู่เชียงใหม่นะ
1: ใช่ค่ะ
3: แต่คนออกก็มีเข้าใจได้ว่ามันก็มีทั้งคนเข้าคน
0: ออกช่วงนั้น
1: ออกช่วงนั้นคนเชียงใหม่ก็อยากหนีช่วงนั้นแต่บางทีมันก็หนีไม่ได้เนา
3: ะ
1: ก็ต้องอยู่กับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราก็เป็นปัญหาที่ควรแก้ไขจริงๆอะ
0: ถามว่าทำไมคนอยากไปเชียงใหม่เพราะว่าอย่าลืมนะถ้าถามคนจังหวัดอื่นแม้แต่กรุงเทพเองต่างจังหวัดแรกที่เขาอยากไปคือเชียงใหม่คิดถึงเชียงใหม่ไว้ก่อนเชียงใหม่นี่มันมีเสน่ห์ในตัวมีผู้คนที่มันเป็นมิตรเฟรนด์ลี่สมมติว่าเราไปซื้อของที่อื่นนะถ้าไม่มีคือไม่มีแต่ถ้าไปถามที่เชียงใหม่เนี่ยถ้าร้านเขาไม่มีเขาจะบอกว่าร้านนี้มีถ้าอยู่ใกล้ๆเขาจะเดินออกไปชี้เผลอๆพาไปด้วยจริงไม่เชื่อผมลองไปดูแถวตัดหลวงที่ไหนก็ได
3: ้ผู้คนเป็นแบบนั้นน่ารักวายของเมืองมันแบบสบายๆครับอยู่ง่ายถ้าให้ทั้ง3ท่านลองดูเมนูเซตแรกค่ะเซตแรกมีข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะแล้วก็มีแกงโฮแล้วก็มีหม่าล่าอะไรที่บอกถึงความเป็นเชียงใหม่ได้บ้างเลือกเมนูไหนต้องตักเมนูนั้นด้วยนะคะ
1: ก็ณตอนนี้ก็น่าจะเชียงใหม่หมดเหมือนกันค่ะ
3: เชียงใหม่
2: แล้วครับอย่างข้าวเหนียวหมูปิ้งก็เรียบง่ายดีแล้วก็สบายๆก็สะท้อนความเรียบง่ายส่วนแกงโฮเนี่ยจริงๆเชียงใหม่เนี่ยคือ City of Life นครแห่งชีวิตคือมันมีความหลากหลายของกลุ่มคนที่อยู่ซึ่งความมีเสน่ห์ของเชียงใหม่ไม่มีเสน่ห์ได้ไงฮะเกือบพันปีที่มั่งคั่งแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของนครล้านนาของคนทั้งภาคเหนือมายาวนาน
3: โพในความหมายของผู้ว่าคือรวม
2: กันแต่ว่าอยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่างเรียบร้อยแล้วก็สร้างสรรค์ความมั่งคั่งต่อเนื่องมาเกือบพันปีแล้ว
3: แบบลงตัวใช่ไหมคะ
2: 700-800
0: ปีสังคมผู้สังคม
2: ผู้สังคม
3: อันนี้เผ็ดไหมคะปกติแกงโฮเผ็ดนะคะ
0: ไม่เผ็ด
3: ไม่เผ็ดหรอ
1: แล้วแต่บ้านค
3: ่
1: ะ
3: อ๋อเดี๋ยวลองชิมชิมว่าบ้านนี้ทำเผ็ดไหม
0: จริงๆแกงโฮนี่มันสมัยโบราณเนี่ยมันเวลาคนไปทำบุญที่วัดไงใช่ไหมทำบุญที่วัดพอมีอาหารเหลือเนี่ยเขาก็เหลือจากให้เด็กวัดจากหมูหวากาไก่อะไรให้หมดแล้วเนี่ยจะทิ้งก็เสียดายเขาเลยมาทำพรีเซิร์ฟอาหารถนอมอาหารเอาง่ายๆฮะเอาคล้ายๆจับชายนี่แหละ
3: อะไรเหลือก็เทแล้วเด็กวัดก็ผัดรวมกัน
0: แต่ไม่ใช่ว่าเทจนเละนะก็ทำไม่มีสูตรมีอะไรเขานั่นแหละนะครับสารเก็บไว้ได้นาน
3: อะไรที่แกงโฮมันจำเป็นต้องมีหรือว่าอะไรก็ได้มารวมกันคะวัตถุดิบข้างใน
0: ก็อาหารที่ไปถวายพระนั่นแหละนะในวัดนะครับแต่จริงๆแล้วผมดูแล้วมันขาดไม่ได้ก็คือวุ้นเส้นอะไร
3: วุ้นเส้น
0: วุ้นเส้นมะแขวนอะไรเงี้ยนะฮะมันจะเป็นอย่างนั้น
3: แอบเขี่ยมะแขวนก่อนคือชอบค่ะชอบกลิ่นของมะแขวน
2: ใช่ผมก็ชอบ
0: แกงโฮ
1: ทุกอย่าง
3: โฮทุกอย่างตอนหลังมีแบบหม่าล่าเข้าไปด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคนจีนก็ชอบไปเนื่องจากว่าเดินทางง่ายไปเชียงใหม
4: ่แต่จริงๆแล้วหม่าล่าเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้มาจากจีนอย่างเดียวเนาะอย่างทางตอนเหนือของเชียงใหม่เองอย่างเงี้ยค่ะอย่างอำเภอฝางหรือว่าอะไรคือจริงๆหม่าล่าก็โอเคมาจากจีนแต่ไม่ใช่จีนแบบจีนเขาเรียกว่าอะไรไง
0: จีนกลาง
4: ไม่ใช่จีนกลางเป็นจีนแบบภาคใต้ของแบบจีนยูนานจีน12ปันนาที่แบบว่ามาแล้วก็เป็นอาหารสไตล์เนี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะพูดถึงว่าเป็นชาติพันธุ์ของเชียงใหม่ตั้งแต่ตอนช่วงดั้งเดิมไหมก็จริงนะคะยังแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่คนเชียงใหม่เองก็ฮิตกินปิ้งย่างอยู่ด้วยเนาะก็เป็นเมนูใหม่ที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เอาจริงๆเชียงใหม่ดูเป็นเมืองที่ครบเครื่องนะคะสำหรับการอยู่อาศัยแต่มันมีความท้าทายไหมคะไอ้ความหลากหลายนี่เป็นความท้าทายไหมคะความเนิบช้าเป็นความท้าทายหรือเปล่า
0: เชียงใหม่มันมีหมดตั้งแต่สวรรค์นิพพานตรงไหนโลกการดันนรกมีหมดจะเอาอะไรมีหมด
3: ถ้าสวรรค์นิพพานนี่ยังไงคะ
0: โอ้ก็พระเกจิดังๆทั้งหลายอยู่เชียงใหม่ทั้งนั้นหลวงปู่แหวนหลวงปู่อะไรที่ปัดเชียงดาวอะไรแย่ๆไปหมดอะฮะแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังมีครูบาอาจารย์นี่คนนับถือกัน
3: อาจารย์มองเป็นความท้าทายเหรอ
0: ก็เป็นความหลากหลาย
3: อ๋อเป็นความหลากหลายผู้ว่าบริหารเมืองเป็นพ่อเมืองท้าทายไหมคะเชียงใหม
2: ่แน่นอนท้าทายเพราะว่าความหลากหลายเอาจริงๆอย่างกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาดั้งเดิมที่อยู่ที่เชียงใหม
3: ่
2: มายาวนานก็จะแบ่งเป็นคนบนดอยกับคนในเมือง
3: กระจอง
2: ความหลากหลายตรงนี้หน้าที่ผมคือทำให้ทุกกลุ่มเนี่ยเขาได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมคำว่าโอกาสอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนเนี่ยจริงๆมันเป็นวิสัยทัศน์จังหวัดไม่ง่ายไม่ง่าย
3: เหลื่อมล้ำสูงไหมคะในเชียงใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันหลากหลาย
2: ภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ำก็คือไฟป่าและฝุ่นPM 2.5 จริงๆแล้วปัญหาลึกๆมันคือปัญหาในมิติของโครงสร้างทางสังคมที่คนบนดอยซึ่งมีสักประมาณ1,000กว่าหมู่บ้านที่อยู่ในป่าอยู่บนดอยเขาอาจจะไม่ได้รับโอกาสในบางเรื่องบางอย่างซึ่งในรายละเอียดเนี่ยจริงๆเรามีองค์ความรู้กันอยู่แล้วครับมีการวิจัยมากันเยอะแยะแล้วตกผลึกแล้ว
3: แต่
2: ก็อยู่ที่นี่แหละครับพลังของการร่วมมือกันในการที่จะก้าวข้าม

0: ปัญหานี้ซึ่งเชื่อมั่นว่าไม่ยากครับไม่ยากเกินไปแต่ว่ามันจะต้องมียุทธศาสตร์มีแผนภายใน5ปี6ปีนี้
1: ผู้ว่าอยู่ยาวเลยไหมคะ5-6 ปี
0: ผมอีก3 ปีเกษียณแล้ว
2: อ๋อเหรอ
0: 3 ปีครับ
1: อ๋อเหรอคร
0: ับ ครับเกษียณก็จะไปบวชแล้วครับ
1: ไปสวรรค์นิพพานอย่างแท้จริงว่าข้าวซอยเนื้อใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นแกงผักหวานแต่เป็นปลาแห้งค่ะมีสลัดที่บอกถึงความหลากหลายอันนั้นน่าจะเป็นของทอดพม่านะคะทีมงานเตรียมเมนูแบบมีความเป็นพม่ามาด้วยเพราะว่าเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่จริงๆมีทั้งไทยใหญ่ใช่ไหมคะที่เป็นกลุ่มใหญ่อยู่ในเมือง
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีกลุ่มพม่าที่เป็นแรงงานของเมืองอยู่เยอะด้วย
3: จริงๆตอนนี้พม่าที่หลังจากที่เขาประสบกับสงครามกลางเมืองอะค่
1: ะ
3: กลายเป็นว่าคนพม่าที่เข้ามาในเชียงใหม่ตอนนี้ก็เป็นคนพม่าชนชั้นสูงกับชนชั้นกลางก็เยอะนะคะที่เข้ามาอยู่อาศัยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าหลบปัญหาช่วงสงครามกลางเมืองของเขาเงี้ยค่ะก็มีเยาวชนพม่าหลายๆคนเลยที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเรียนในเชียงใหม่เงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสที่หลังจากนี้ต่อไปเขาก็คงเจริญเติบโตไปเรียนที่อื่นหรือว่าอาจจะอยู่เชียงใหม่เลยก็ได้ค่ะก็มีความเป็นไปได้อยู
2: ่จริงๆพวกวัฒนธรรมความเป็นอยู่อะไรต่างๆเชียงใหม่ล้านนารัชฉานอะไรพวกนี้ก็เป็น
3: ใช่เราเป็นล้านนาด้วยกัน
0: นครรัฐเดียวก
1: ัน นครรัฐใช่ค่ะ
2: รัฐในที่นี้ไม่รัฐหมายถึงไม่ได้หมายถึงสเตทอะไรเงี้ยนะรัฐแบบสมัยเดิมอ่
1: ะ
2: เดิมโบราณ
1: โบราณ
2: ภาษาเดียวกันมีแต่สำเนียงเหมือนภาษาอีสานกับภาษาเหนืออะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: คือรากศัพท์เดียวกันพูดเดียวกัน 80% เข้าใจกันหมดจะเว้นคำลึกๆอ่ะหน้าตาก็คล้ายๆกันเนี่ย
1: ใช่หรอ
0: แล้วจริงๆในทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาจารย
2: ์
0: ลึกๆเชียงใหม่ก็อยู่กับพม่ามาหลายปีแล้ว
3: ใช่ค่ะ200 กว่าปีค่ะ
0: 200 กว่าปี
2: เนี่ยวัฒนธรรมพม่าม
0: ันยังมีวัฒนธรรมอะไรอยู่เยอะแยะครับจริงๆแล้วมันก็หลอมรวมกัน
2: พวกที่มาทำไม้สมัยก่อน
1: ค่ะ
2: ทีเนี้ยมีอยู
1: ่จริงๆเขาก็ยังเป็นส่วนสำคัญของเมืองตอนนี้ไหมคะ
2: ก็แรงงานสำคัญ
1: เป็นแรงงานสำคัญ
3: ค่ะใช
0: ่ก็เราก็ต้องจัดระบบให้ดีก็คือทำเรื่องฐานข้อมูลให้ดีอย่าแบบผิดกฎหมายเข้ามาถ้าเราจัดระเบียบระบบได้เพราะว่าบ้านเรายังขาดแรงงาน
1: จริงค่ะแล้วสังคมสูงวัยด้วยใช่ไหมคะเชียงใหม่นี่สังคมสูงวัยก็
0: เกิดก็น้อย
1: ไปแล้ว
0: complete age society ไป 3-4 ปีแล้วครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เรียกว่า60เนี่ยเกิน 25% ไปแล้วแล้วคนไทยก็งานยากๆหนักๆก็ไม่ทำก็จำเป็นเรื่องแรงงานต่างด้าวจะต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อมีระบบข้อมูลในการติดตามตรวจสอบ
1: ดังนั้นความหลากหลายก็เป็นความท้าทายของเมืองแต่ตอนนี้กำลังจัดสมดุลส
0: ิ่
1: งเหล่านั้นอยู่เพราะว่าจริงๆฟังเห็นยุคหลังก็มีนักท่องเที่ยวแบบคนเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะชอบไปเดินในเมืองเชียงใหม่คนจีนก็ยังไปเที่ยวอยู่ใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวก็หลากหลายขึ้นหรือว่ากลุ่มพม่าที่เป็นแรงงานก็อาจจะต้องช่วยให้เขาอยู่ในสังคมยังไงได้แต่อันนึงที่เป็นความท้าทายก็คือฟังเห็นผักหวานแล้วนึกถึงไฟป่าเราพูดกันตอนต้นเห็นสลัดคิดถึงว่าเขาไปช่วยให้คนบนดอยแบบได้ปลูกผักเนาะแล้วก็อาจจะดูแลป่าไปด้วยไฟป่านี่โจทย์ยากไหมคะ
0: โอ้เป็นพอยใหญ
1: ่เป็นทำยังไงดี
0: ที่สำคัญมากของเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ทุกคนอยากก้าวข้ามเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญมากๆที่จะต้องทำให้ได้ครับต้องทำให้ได
1: ้ถ้าไม่กระจายอำนาจทำได้ไหมครับพัว
0: ได้ครับในความเห็นผมนะแต่ว่าก็แล้วแต่มุมมองในบริบทณปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าข้อจํากัดของผู้ว่าก็มีคือผู้ว่าเนี่ยไม่ได้มีอํานาจทั้งหมดเชียงใหม่เนี่ยมีงบประมาณแผ่นดินนะฮะลงเข้าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยประมาณ 40,000 กว่าล้านแต่งบสําหรับผู้ว่าทําหน้าที่บูรณาการนะฮะมีอยู่ประมาณสัก40ล้านอ่ะ30กว่าล้านคิดเป็น1ไม่ถึง 1% ของงบพัฒนาแผ่นดินที่ลงจังหวัดและอํานาจมันจะเป็นไซโลการทำงานของระบบราชการยุคปัจจุบันคือฟังก์ชันใครฟังก์ชันมันแต่ว่าในเชิงแอเรียเบสเนี่ยผมมีหน้าที่ประสานหน้าที่หลักของผมก็คือต้องบูรณาการอินทิเกรตเนี่ยทุกคนเนี่ยให้ไปยังเป้าหมายเดียวกันภาพฝันเดียวกันให้ได้อันนี้ก็คือหน้าที่ของผู้ว่าซึ่งถึงแม้ว่าจะมีงบบูรณาการเพียงน้อยนิดเนี่ยแต่เราต้องคุยกับแต่ละฟังก์ชันให้เข้าใจถึงเพนพอยต์ของจังหวัดใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ตั้งถึงโอกาสใหม่ที่เช่นเรื่อง climate change จริงๆกันตอนนี้เรามีไอ้ sustainable link bond ที่จะต้องคือเหมือนเขาก็ต้นให้แม้แต่ภาคธุรกิจเองก็ต้องไปทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ เรื่องของ governance ความยั่งยืนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเชียงใหม่ที่จะดึงงบประมาณที่นอกจากภาครัฐเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพราะมีไอเดียมีฝันมีจินตนาการแต่ไม่มีตังค์ อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดที่เรากำลัง

0: ขาเรียกว่าก้าวข้ามเรื่องนี้อยู่ในทีมเชียงใหม่กำลังคุยกันอยู่ครับ
1: อาจารย์ชำนาญคะอาจารย์กินแกงผักหวานแล้วอาจารย์ช่วยผู้ว่าฝันถึงอนาคตเมือง ผ่านหุ่นไฟการกระจายอำนาจและแกงผักหวานบนโต๊ะค่ะอาจารย
2: ์คือผมต่อท่านผู้ว่านิดนึงก็คือปัญหาไฟป่าหรือ PM 2.5 เนี่ยมันต้องทำด้วยกันทั้งระดับ
1: ค่ะอ
2: ย่าลืมว่าไฟ PM 2.5 หรือไฟป่าเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะมันเพิ่งมีประมาณ20ปีเนี่ยแล้วมันก็แรกๆก็เดือนนึงแต่หลังๆก็เริ่มขยายขยายทุกวันเราก็ลุ้นว่าปีนี้ผู้ว่าแต่ละท่านที่มานี่เขามาช้ามาเร็วมานานถ้าปีไหนฝนมาไวก็โอ้รอดไปอะไรเงี้ยหลายคนก็โชคดีหลายคนก็โหนานอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้มันต้องทำด้วยกันนะทำด้วยกันคือบางอย่างมันต้องใช้นโยบายระดับชาติเช่น cross border ข้ามฝั่งข้ามอะไรมันต้องบูรณาการหลายๆส่วนราชการและอย่าลืมว่าในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยส่วนราชการเนี่ยมันมีครบทุกราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นอยู่ปนกันไปหมดส่วนกลางจังหวัดเชียงใหม่มีราชการส่วนกลางอยู่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะ
0: 150ส่วนละกันครับ
2: เป็นตั้งคือเขาไปอยู่ในพื้นที่แต่เขาไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่า
0: ไม่ขึ้นกับผม
2: ไม่ขึ้นกับใครไม่ได้ขึ้นกันสายกันมันก็จะต่างคนต่างทำต่างคนต่างสังกัดกรมตัวเองมีใครจำชื่อไม่ได้เขาเรียกกรมอธิปไตยอะไรเงี้ยก็ว่านะ
1: ไม่เคยได้ยิน
2: นะไม่มีเป็นศัพท์เล่นทางรัฐศาสตร์เขาจะพูดกันคือฟังเขาไม่ฟังเขาฟังนายเขาโน่น
0: ถูกครับ
2: มันจะเป็นอย่างนั้น
1: ผู้ว่าทำได้แค่ขอความร่วมมือ
0: ใช่ครับก็คือขอความร่วมมือซึ่งมันคืออำนาจในทางบริหารถ้าจะให้ทำให้มีไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยเนี่ยมันจะต้องมีอำนาจอยู่สองที่ผมให้ความสำคัญนะเลื่อนยศปลดย้ายคืออำนาจบริหารงานบุคคลกับอำนาจการใช้งบประมาณถ้ามีสองตัวนี้ผมมี powerful ผมเดินไปไหนเนี่ยก็จะมีคนวิ่งมาห้อมล้อมต้อนรับเพราะผมมีอำนาจเลื่อนยศปลดย้ายให้ความดีความชอบคุณได้นะกับอำนาจในเรื่องของงบประมาณแต่ว่าผู้ว่าไม่มีอย่างที่ผมบอกว่าในเงินประมาณ 40,000 กว่าล้านที่ลงเชียงใหม่เนี่ยแต่ถ้าเทียบกับกรุงเทพนี่คนละเรื่องนะเรื่องมหานครนี่เกือบแสนล้านนะ
2: 90,000
0: เขามีแสนล้านแล้วว่าผู้ว่าเขาดูได้เกือบแสนล้านแต่ผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยดูงบมาได้แค่400ล้านโดยประมาณนะฮ
1: ะ
0: ประมาณ300กว่าล้านนี่แหละแล้วก็เป็นงบเรียกว่ากลุ่มจังหวัดที่ดึงมาได้อีกสักประมาณ50ล้านมีแค่นี้
1: เมื่อกี้ผู้ว่าบอกเลื่อนอะไรนะคะเลื่อน
0: ยศปลดย้าย
1: อ
0: ำนาจบริหารงานบุคคลผมมีอำนาจให้ความดีความชอบเรื่องบริหารงานบุคคลได้แค่34ส่วนราชการโดยประมาณ
2: แต่ก็เยอะที่สุดแล้วนะ
0: ครับครับ
2: เยอะเป็นภูมิภาคที่เยอะที่สุดแล้วจังหวัดอื่นมีนิดเดียว
0: ครับมีส่วนราชการที่ไปเป็นเรียกว่าภูมิภาคมันมีส่วนกลางส่วนกลางนี่150ภูมิภาคมีอยู่ประมาณสัก30กว่าส่วนราชการท้องถิ่นแต่ว่าถ้าดูเรื่องการกระจายอำนาจประเทศไทยนี่กระจายมากนะครับเพราะอะไรฮะเชียงใหม่มีองค์กรท้องถิ่นนะฮะ211องค์กรท้องถิ่นนะแล้วงบประมาณแผ่นดินครึ่งหนึ่งของงบที่ลงเชียงใหม่เนี่ยเกือบ20,000ล้านเนี่ยก็ไปอยู่กับท้องถิ่นนะถ้าดูในรายละเอียด
1: แปลว่ามันเป็นอนาคตของเชียงใหม่นี่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจแค่ไหนคะ
0: คืออย่างนี้ฮะมันก็อยู่ที่อย่างที่มีคำพูดอยู่คำพูดนึงแมวเนี่ยจะเอาสีอะไรอ่ะที่จะจับหนูอ่ะก็เป็นคำพูดที่จะท้อนว่าเราเอาอะไรเป็นตัวตั้งนะถ้าเราเอาซิติเซนเซนทริกประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางประชาชนได้คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันมีประสิทธิภาพที่สุดเรื่องระบอบเรื่องหลักการมันก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเอาคำตอบในวันนี้โลกใบนี้เดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปไกลมากตัวอย่างของประเทศบางประเทศอย่างจีนถ้าเราไปจีนวันนี้โอ้โหฟ้ากับดิน
1: สิ
0: บปีที่แล้วกับสิบปีนี
1: ้ค่ะ
0: รูปแบบการบริหารก็เป็นแบบไหนนี่มันเป็นคำตอบในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องการอะไรล่ะเราต้องการประสิทธิภาพในการบริหารใช่ไห
1: ม
0: การที่จะเปลี่ยนผู้ว่าจากการเลือกตั้งมานั่งตรงเก้าอี้ผมนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรฮะมันมีข้อจำกัดเยอะแยะเลยองค์กรปกครองถิ่น211แห่งเนี่ยไม่ได้เป็นสำนักงานเขตเหมือนกทมนะครับเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผมนะผมแค่กำกับนะฮะแล้วงบประมาณส่วนหนึ่งประมาณ20,000ล้านอยู่กับเขานะแล้วเขาใช้กันยังไงเขาใช้กันแบบต่างคนต่างใช้หรือใช้แบบมีประสิทธิภาพมีแผนเดียวกันไหมเป็นพอยต์ใหญ่ของเชียงใหม่คือเรื่องฝุ่นเนี่ยไอ้คุณโฟกัสตรงนี้กันหรือเปล่าคุณให้ความสำคัญที่จะก้าวข้ามเรื่องนี้ร่วมกันไหมอบจมีงบประมาณอยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่เล็กนิดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: เกือบ 2,000 ล้านนี่คือการกระจายอำนาจบ้านเราที่เราต้องกลับมาดูว่าถ้าเราจะทำแบบกรุงเทพลบ211ไปได้เนี่ยได้เหรอยอมไหมอ่ะ เขาจะยอมหรือเปล่าถ้าเอาประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางนะถอดจิตออกมานะฮะอัตตนิสัยไม่ต้องไปมองอะไรเลยเพราะว่าเราก็อายุประมาณนี้แหละ
1: ค่ะ
0: จริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมบอกว่าถ้าให้ผมเกษียณอายุผมเนี่ยจะพูดได้เต็มปากมันมีส่วนได้เสีย
1: คือ
0: พ
1: ู
0: ดแบบนี้ไปคนก็มองว่าเป็นผู้ว่าแต่เอาผมเอาพูดเนี่ยพอเอาประสบการณ์ในชีวิตที่ผมอยู่กับระบบราชการมาทั้งชีวิตเนี่ยก็อาจจะพูดได้นิดหน่อยว่าประมาณนี้แต่ถ้าจะพูดให้มากกว่านี
1: ้รอเกษียณ
0: รอเกษียณ
1: อีก3ปี
0: อีก3ปี
1: อีก3ปีเดี๋ยวเราเชิญเรามา
2: พอถ้าพูดว่าเกษียณก็จะมาทางผมนี่แหละเกือบทุกคนเลยเมื่อแต่ประหลาดกระทรวงก็นี้ผมตอบของท่านผู้ว่าพูดเรื่องอำนาจในการจัดการอำนาจบริหารงบประมาณและการในการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาที่ผมและคณะผมเนี่ยนะทำมานานแล้วประมาณสัก10กว่าปีแล้วล่ะก็คือเสนอโมเดลคือเรื่องจังหวัดจัดการตนเองเชียงใหม่มหานครคือให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนทุกอย่างจะไปจบที่กรุงเทพอะไรเงี้ยอย่างเช่นถนนสายไหนจะสัมปทานต้องขออนุญาตกรุงเทพจะมีรถขนส่งมวลชนก็ต้องขอกรุงเทพคนกรุงเทพจะไปรู้ดีกับคนเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็โมเดลหรือรูปแบบที่เราเสนอเนี่ยคือบางคนอาจจะยากแต่ว่าที่อื่นเขาทำมาแล้วทั่วโลกปัจจุบันเขาก็ทำแล้วเราก็ไม่อยากพูดนั่นเคยบอกมันเป็นประเทศอื่นไม่ใช่ประเทศไทยแต่ประเทศไทยก็ไม่ได้ต่างประเทศอื่นหรอกพูดง่ายๆตอนนี้ท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยมันทำได้เฉพาะที่กฎหมายให้อำนาจไว้อบจ.ทำได้30อย่าง40อย่างเทศบาลทำได้แค่นี้อบจ.ทำได้แค่นี้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราจะกลับเหมือนประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายก็คือว่าอันไหนที่ท้องถิ่นทำไม่ได้นะเขียนมาเลยเช่นอย่างของพรบ.เชียงใหม่มาแล้วหนึ่งการทหารทำไม่ได้ใช่ไหมเงินตราระดับชาติทำไม่ได้ระบบศาลทำไม่ได้ระบบการต่างประเทศระดับชาติส่งทูตส่งอะไรอย่างเงี้ยเงินตราเงินแลกเปลี่ยนนะที่เหลือให้ทำได้
1: okay. อ
2: ันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการไฟป่าเรื่องอะไรต่างๆนานาในเขตพื้นที่เนี่ยมันก็จะจบที่จังหวัดการตัดสินใจการขออนุมัติขออนุญาตปัญหาแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน
1: ค่ะอ
2: ย่างสีเลือดเบอร์นิ่งอย่างเงี้ยก็สั่งให้เหมือนกันเงี้ยมันเถียงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนเชียงใหม่กับสงขลาเงี้ยอำนาจเจริญเงี้ยปัญหามันไม่เหมือนกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: ก็อะไรที่ตัดสินใจได้จากท้องถิ่นท้องถิ่นก็คือต้องทำให้ได้เนาะเขียนในกฎหมายเขียนเฉพาะอะไรที่ทำไม่ได้พอนอกนั้นกว้างๆท้องถิ่น
2: ผมเห็นด้วยกับท่านผู้ว่าก็คือว่าเลือกตั้งผู้ว่าไม่ใช่คำตอบผมไปเห็นด้วยชัดเจนเลยว่าถ้าเลือกตั้งผู้ว่าแล้วอำนาจยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยนะโครงสร้างเหมือนเดิมแล้วยิ่งเละยิ่งเละเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับโครงสร้างด้วย
1: ภาษาคำเมืองยิ่งเละเขาว่าไงคะอาจารย
2: ์เละกว่าโฮกหน่อย
1: เอาพี่มิกกี้หน่อยอนาคตของเชียงใหม
3: ่คือตอนนี้ในส่วนของอนาคตของเชียงใหม่อะค่ะคืออยากจะมองว่าเราจะโตไปในทิศทางไหนแล้วก็ในส่วนของคนรุ่นใหม่อะโอกาสของคนรุ่นใหม่อยากให้มีเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังไม่ทิ้งบริบทของพื้นที่เนี่ยค่ะคือตอนนี้สิ่งที่กำลังทำอยู่นะคะในย่านเนาะคือจากที่ได้มีโอกาสมาช่วยพัฒนาย่านสันปะขอย่านวัดเกตอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นี่แหละแต่เป็นทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบเป็นย่านชุมชนที่คนอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นย่านพาณิชย์โบราณแต่ตอนหลังๆมามีซบเซาไปบ้างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้พอพัฒนาเริ่มมีร้านค้ามีอะไรต่างๆเข้ามาเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะคะธุรกิจรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นแต่สิ่งที่แอบกังวลนิดนึงก็คือว่าการเกิดขึ้นของธุรกิจที่มันไปแบบเป็นคลัสเตอร์เดียวกันมากๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ามีร้านอาหารเกิดขึ้นเยอะผึบๆๆซึ่งมันก็ดีอ่ะนะคะว่าในแง่ของแบบมีความหลากหลายของร้านอาหารของกินอย่างเงี้ยค่ะคนเชียงใหม่ก็มาอุดหนุนได้แต่บางครั้งเนี่ยการที่แบบมีเยอะเกินแล้วใครจะมากินช่วยเรากินล่ะใครจะมาช่วยเราอุดหนุนล่ะอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะมันก็ต้องไปพึ่งพานักท่องเที่ยวตลอดหรือเปล่าซึ่งบางครั้งเนี่ยค่ะจากวิกฤตการณ์โควิดที่ผ่านมาหรือแม้แต่สงครามยูเครนอย่างเงี้ยนะคะสงครามรัสเซียหรือว่าน้ำมันเอ่ยอะไรเอ่ยการท่องเที่ยวเป็นสิ่งแรกที่ถูกกระทบก่อนเพื่อนนะคะทุกคนก็ต้องรัดเข็มขัดกันเพราะฉะนั้นการที่เรามาคิดถึงในส่วนของเรื่องฤดูกาลด้วยอ๋อก็คือเรื่องไฮซีซันโลซีซันเรื่องนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราก็เลยต้องมาคิดบริบทใหม่นิดนึงว่านักท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวรุ่นแบบใหม่ที่เป็นคนที่อยู่ยาวกว่าอย่างเช่นเป็นดิจิทัลโนแมดอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นรีโมทเวิร์กเกอร์ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นคนไทยที่เหมือนกันก็ได้แต่ทำงานออนไลน์แล้วเลือกที่จะมาอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็น ลูกค้าใหม่ของเราหรืออาจจะมาเป็นคนกลุ่มใหม่ที่จะช่วยมาพัฒนาย่านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคค่ะความเป็นพลเมืองไม่ได้ผูกติดอยู่กับทะเบียนบ้าน
3: ใช่
1: อยู่กับพี่ที่เขาอยู่
3: ใช่ค่ะแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าอยู่ยาวเป็นประจำแต่อาจจะมาอยู่3เดือน6เดือนหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่มันก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับเชียงใหม่นอกจากนี้ค่ะคนส่วนใหญ่ที่ทำงานออนไลน์นะคะโดยเฉพาะดิจิทัลโนแมดที่มาจากต่างประเทศเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นคนที่มีทาเลนต์เนา
1: ะ
3: มีทักษะมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีจะดีขนาดไหนถ้าสมมติว่าคน global จากทั่วโลกเนี่ยที่มีความรู้อะสามารถส่งต่อความรู้ให้กับเยาวชน
1: ในพื้นที่ได้
3: ใช่หรือว่าคนในพื้นที่ได้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็กีฟแอนด์เทคได้นะคะ
1: งั้นเชียงใหม่จะเป็นโมเดลย่อมๆของแบบความเป็น global citizen ที่พัฒนาเมืองด้วยกัน

0: จะชนะเลือกตั้งมีประชาชนเป็นผู้ซื้อ
1: consumer as voter
2: เอาการตลาดมานับใช
3: ้สิ่งที่เรียกว่านโยบายสื่อสารให้กับประชาชน
1: ถ้าจะให้ซื้อก็ต้องหา product ทำให้ product เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เขา job to be done
4: รายการ How to Win People's Heart กลยุทธ์ชนะใจออกอากาศวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
5: ความสะดวกสบายทั้งหมดถูกส่งผ่านโดยกลุ่มคนที่เรียกว่า Rider
6: รายได้มันอยู่ที่ตัวเราอยากได้เท่าไหร่ทำเอาคืออิสระแต่ความอิสระแรกด้วยไม่มีอะไรค้ำประกันตัวเองทำงานไม่ได้คุณก็ไม่มีรายได
5: ้พวกเขาถูกเรียกว่าพาร์ทเนอร์แต่กลับต้องแบกต้นทุนค่าน้ำมันค่าซ่อมรถและความเสี่ยงบนท้องถนนเองทุกบาททุกสตางค์
7: ไรเดอร์ลงทุนจ้างตัวเองเพื่อรับค่ารอบต่ำๆสร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์ม
8: สามัญชนคนไทยตอนไรเดอร์ชีวิตติดล้อวันอังคารที่13ตุลาคม22นาฬิกาทางไทย PBS
9: ทุจริตตรวจรถทิป 1,500 บาทแลกด้วยชีวิตครูนักเรียน23คน
10: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
9: อุบัติเหตุจากการทุจริตทิ้งบาดแผลให้ผู้สูญเสียกลายเป็นแพะรับบาปคุยกับแพะตรวจรถทิพย์เหตุบัตรนักเรียนไฟไหม้พุธที่14ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงทางไทย PBS
11: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
12: ผมอยากรู้ว่า
13: ถ้าให้นึกถึง
12: 6ตุลา
13: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
11: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
14: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
11: อยากรู้
15: นะตอนนั้นนะเพลงอะไรอ่ะฮิตที่สุด
16: เขียนตอนขึ้นปี2
17: เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันเนี้ย
18: สบานจะประกาศว่าสุด
17: มันต่างกันไหม
19: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Oct จากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
20: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
19: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น
21: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคึกคักทั่วประเทศนายจ้างผู้ประกันตนต่อแถวไปใช้สิทธิ์ร่วมกำหนดหลักประกันชีวิตในอนาคต
1: ย้าย5เสือสน.ชนะสงครามเส้นเปิดผับเกินเวลาย่านข้าวสารพร้อมสั่งขยายผลจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่เดือนละ107,000
0: บ้านสร้างปราจีนน้ำท่วมลดลงต่อเนื่องชาวบ้านทยอยลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วด้านจังหวัดเตรียมแผนรับมือขยะหลังน้ำลด
1: ทรัมป์จี้ยูเครนหาผู้นำใหม่แทนเซเลนสกี้พร้อมเตือนยุติวิพากษ์วิจารณ์โจมตีข้อตกลงน้ำมันดีเซลที่สหรัฐทำกับรัสเซีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
0: ถ้านับช่วงเวลาตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาผ่านมาแล้ว4ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา บรรยากาศคึกคักหลายคนบอกว่าเกินคาดนะคะ
1: ครับคือจำนวนคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยคุณผู้ชมจากการลงทะเบียนเนี่ยคือหลักล้าน แล้วถ้าไปดูบรรยากาศนะทั้งในต่างจังหวัดรวมไปถึงพื้นที่ภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเรียกว่าคึกคักมากเลยนะครับ
0: ปัจจัยสำคัญค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือเราจะได้ตัวแทนทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายในจ้างฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ7คนนะคะทั้งหมดเขาจะเข้ามาทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายแล้วก็บริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งมีมูลค่ากว่า 3.3 ล้านล้านบาทค่ะทำให้บรรยากาศทั่วประเทศวันนี้อย่างที่เราบอกไปคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่เปิดหีบลงคะแนนประชาชนทั้งกลุ่มผู้ประกันตนรวมถึงนายจ้างก็เริ่มทยอยไปตรวจสอบรายชื่อลงคะแนนเลือกบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ค่ะโดยเฉพาะบริเวณศูนย์ประสานงานพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลกมีเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งช่วยค้นหารายชื่อค่ะเนื่องจากว่ามีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากนางสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางสาวปาริชาติพิพัฒน์วัชรโสพลประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนจากสำนักงานกกต.จังหวัดเดินทางไปร่วมสังเกตการด้วยค่ะซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 11,704 คนและมีคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนจำนวน 75,381 คนค่ะ
1: ครับในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดที่คนค่อนข้างตื่นตัวแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับหนึ่งในอีกพื้นที่ที่มีคนออกไปใช้สิทธิ์ก็คือที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเขามีการกำหนดให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อแล้วก็เตรียมลงคะแนนกันตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมบอร์ดแล้วก็แสดงภาพรวมไปถึงหมายเลขผู้สมัครเพื่อให้ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงคะแนนขณะเดียวกันก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนของการเลือกตั้งนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยครับนายน้อยนราเลิศประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ก็เปิดเผยบอกว่าในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เองมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 77,000 คนเลยนะครับ
0: ขยับไปพื้นที่ภาคอีสานค่ะที่นครราชสีมามีผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะคะที่ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องภายในอาคารชาติชายฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาผู้ประกันตนบอกว่ารู้สึกว่าสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลได้รับไม่คุ้มค่ากับเงินสมทบที่จ่ายไปค่ะก็เลยฝากให้คณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่เร่งพิจารณาปรับปรุงสิทธิการรักษาพยาบาลให้มีความครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น
2: แต่ประกันสังคมน่ะผมยังมองว่ามันมีแค่ไม่กี่สิทธิ์อย่างเช่นก็ยังที่เรามีอยู่ก็คือเรื่องการรักษาฟันใช่ไหมครับแต่ว่าการรักษาทั่วไปผมว่ามันก็ยังไม่ทั่วถึงยังน้อยอยู่ครับก็อยากให้ตัวแทนเนี่ยเข้าไปช่วยเป็นกระบอกเสียงอีกทีนึง
1: จังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับก็เลยทำให้สำนักงานประกันสังคมเขาได้จัดหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย32อำเภอรวม147หน่วยเลือกตั้งโดยเฉพาะอาคารชาติชายฮอลล์ก็มีการจัดหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดถึง53หน่วยด้วยกันเพื่อเป็นการรองรับผู้ประกันตนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประกันสังคมประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำและก็ตอบข้อสงสัยแก่ผู้ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์โดยจะมีการเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็ยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเวลา16นาฬิกาของวันนี้นะครับ แต่ถ้าไปดูบรรยากาศในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่จังหวัดตรังปรากฏว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานที่เรารายงานไปอย่างพื้นที่ของจังหวัดตรังเองปรากฏว่าบรรยากาศยังไม่ค่อยคึกคักมากนักนะครับผู้ประกันตนหลายคนสะท้อนแบบนี้บอกว่าที่ผ่านมามันขาดเรื่องของการประชาสัมพันธ์และพอจะไปใช้สิทธิ์เองหลายคนถ้าเป็นผู้ประกันตนเองบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะเลือกใครใครอยู่เบอร์ไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยทำให้บางคนยังลังเลในการออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวันนี้ครับ
3: เห็นมีประวัติเป็นประวัติการศึกษาแล้วก็ประวัติทำงาน
4: อ๋อก็มีตรงนั้นด้วยแต่ก็ยากใช่ไหม
3: ก็ยากเหมือนกัน
4: รวมแล้วกี่คนเนี่ยผู้แทนที่สมัครของเราไปผู้ประกันตน102คนเห็นว่า
3: สมัครแล้ว2แล้วละคนแล้วก็การที่จะจำตัวเลขอะไรเข้าไปนั้นน่ะมันก็ยังมันจริงๆก็ต้องจำแบบเป็นล็อตเป็นล็อตไปอะค่ะเข้าไป
4: เพราะว่าเราต้องเขียนเป็นตัวเบอร์ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: หมายเลขผู้สมัครใช่ไหม
0: ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะนายสันติอารัตน์กุลประกันสังคมจังหวัดกระบี่คาดการนะคะว่าผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไว้จำนวนกว่า 5,000 คนและนายจ้างลงทะเบียนไว้ประมาณ40คนน่าจะมาใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ50ค่ะจังหวัดกระบี่เนี่ยมีลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนและมีสิทธิ์ลงคะแนนรวมๆแล้วนะคะอยู่ที่ 53,430 คนส่วนผู้ประกอบการนายจ้างจำนวน 2,581 รายค่ะคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณร้อยละ10ซึ่งได้มีการจัดสถานที่21สถานที่เลือกตั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มั่นใจว่าไม่ว่าจะฝนตกหรือว่ามีพายุที่มีลมพัดแรงก็จะไม่เป็นอุปสรรคเนื่องจากว่าสถานที่เลือกตั้งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในที่ว่าการอำเภอก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยฝนตกหรือว่าน้ำท่วมค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวเที่ยงไทย PBS อยู่ยังมีเวลานะครับสามารถออกไปใช้สิทธิ์กันได้จนถึงเวลา 16:00 นของวันนี้นอกจากบรรยากาศตามต่างจังหวัดกันแล้วเรามาดูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันหน่อยกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญนะครับเพราะมีผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยมากที่สุดในประเทศตัวเลข4ล้านคนคุณปวีณาเยอะมากเลยนะครับ4ล้านคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็วันนี้เนี่ยผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างเนี่ยทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการไปสำรวจของทีมข่าวเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณสุชาดาแก้วนางครับรายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคุณสุชาดาเชิญครับ
5: คุณพัทรชัยคุณปวีณาค่ะแม้จะเป็นช่วงเที่ยงแล้วแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างค่ะก็ยังทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างจุดที่ดิฉันอยู่นี้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะจะเห็นว่าด้านหลังของดิฉันซึ่งเป็นจุดเข้าออกไปยังหน่วยเลือกตั้งนะคะก็ยังคงมีผู้ประกันตนและนายจ้างทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะและจากการสอบถามสำนักงานประกันสังคมถึงตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างไม่เป็นทางการนะคะก็พบว่าทะลุตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อปี 2566 ไปแล้วค่ะไปดูภาพบรรยากาศแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จุดเลือกตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขตหลัก4นะคะมีผู้ประกันตนและนายจ้างมาใช้สิทธิ์แล้วเกือบ 2,000 คนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะเปิดเผยว่าปัญหาที่พบตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคือหน่วยไม่ตรงและไม่เข้าใจสิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองนะคะจึงเน้นย้ำให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะตรวจสอบคุณสมบัติและหมายเลขของผู้สมัครให้ครบถ้วนรวมถึงขั้นตอนการใช้สิทธิ์ให้ชัดเจนก่อนที่จะกรอกหมายเลขนะคะขณะที่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนมาตรา40วัย63ปีก็เปิดเผยกับเราค่ะว่าต้องการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนของตนเองเข้าไปปรับปรุงสิทธิสวัสดิการของผู้ประกันตนมาตรา40ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะซึ่งแม้ว่าตนเองจะอายุมากแล้วนะคะแต่ก็ยังจำหมายเลขทั้ง7หมายเลขและไปกรอกได้อย่างถูกต้องค่ะเพราะว่าศึกษาหมายเลขผู้สมัครและก็ขั้นตอนมาอย่างดีนะคะขณะที่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายในจ้างคนหนึ่งก็เปิดเผยว่าไม่พบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากศึกษาขั้นตอนและก็ยื่นเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยนะคะหน่วยคาดหวังว่าจะได้ตัวแทนฝ่ายในจ้างที่ไปทำงานเพื่อในจ้างทุกคนอย่างแท้จริงด้วยค่ะ
6: ก็หวังว่าอยากให้ทุกคนแสดงศักยภาพของตัวเองนะคะเพื่อประโยชน์ของนายจ้างอะค่ะก็คิดว่าคน7คนที่เราเลือกไปก็จะเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับนายจ้างของพวกเราค่ะ
7: อยากให้ซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ย
8: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40อย่างเรายังมีสิทธิประโยชน์อะไรไหมที่เราอยากให้มีการตัวแทนที่จะเข้าไปทำงานเข้าไปแก้ไขอะค
7: ่
8: ะ
7: ก็แก้เยอะค่ะก็ต้องมี
8: เพราะว่าสิทธิมาตรา40ถึงจ่าย300มันก็ยังน้อยถ
7: ู
8: กไหม
7: น้อยๆค่ะ
8: เ
7: พราะว่าไม่รักษาเลยมีแต่ว่าเจ็บป่วยก็นอนรักษาแค่เบิกแค่นั้นนะ
5: สำหรับกรุงเทพมหานครนะคะถือเป็นจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า4ล้านคนค่ะจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศประมาณ12ล้านคนทําให้หน่วยเลือกตั้งถูกกระจายไปตามจุดต่างๆทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครนะคะโดยเขตบางรักเป็นพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดรองลงมาคือเขตจตุจักรโดยหน่วยเลือกตั้งจะถูกจัดไว้ภายในอาคารเพื่อเลี่ยงปัญหาฝนตกหนักค่ะซึ่งสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครวันนี้มีเมฆครึ้มและอาจเกิดฝนตกได้บางช่วงค่ะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ต้องการเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ถึงเวลา16นาฬิกาค่ะแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าให้ทุกคนเนี่ยเตรียมเอกสารฝ่ายนายจ้างเตรียมเอกสารมาให้เรียบร้อยแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างเนี่ยก็ขอให้เตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารที่มีเลข13หลักมาค่ะโดยหลังจากปิดหีบเวลา16นาฬิกานะคะก็จะมีการนับบัตรเลือกตั้งทันทีแล้วก็คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในคืนนี้ค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณสุชาดาครับตอนนี้เวลาเที่ยงกว่าๆดูบรรยากาศที่คุณสุชาดารายงานเข้ามาคือคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่สำคัญคือที่ต้องย้ำกันก็คือเรื่องของเอกสารสำคัญประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่แสดงตัว13หลักอย่าลืมเด็ดขาดเพราะถ้าเดินทางไปถึงแล้วเนี่ยอาจจะต้องกลับไปเอาใหม่ด้วยนะครับ
9: คุณสุชาดาบอกว่าเพียงแค่ครึ่งวันเนี่ยตัวเลขของคนมาใช้สิทธิ์ทะลุกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเรียกว่าครั้งนี้หลายคนน่าจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ได้นะคะพาขยับไปดูบรรยากาศอีกหนึ่งที่ค่ะที่สมุทรปราการนะคะที่นั่นที่โรงเรียนสมุทรปราการเขาก็มีการจัดเป็นหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะปรากฏว่าครึ่งวันเช้าก็มีผู้ประกันตนที่ไปใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะกลัวว่าฝนจะตกในช่วงบ่ายติดตามบรรยากาศกับคุณภัทราชนชมค่ะรายงานสดจากโรงเรียนสมุทรปราการค่ะเชิญค่ะ
10: การต้องจดจำหมายเลขผู้สมัครสูงสุดถึง7หมายเลขเพื่อเขียนลงในบัตรเลือกตั้งนะคะนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นที่สร้างความสับสนในการลงคะแนนค่ะแต่ว่าผู้ประกันตนที่ตั้งใจมาใช้สิทธิ์นะคะเขาบอกว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความสำคัญค่ะเพื่อต้องการเลือกตัวแทนเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆค่ะการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมนะคะที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการผู้มีสิทธิ์เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทยอยมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะหลังเปิดให้ลงคะแนนในเวลา 8:00 น.ที่โรงเรียนสมุทรปราการเป็น1ใน3สถานที่เลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการรวมทั้งหมด144หน่วยนะคะเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งนี้มีทั้งหมด60หน่วยส่วนอีก2แห่งคือที่เทศบาลตำบลบางเมือง30หน่วยสำนักงานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ54หน่วยรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

0: ่ายผู้ประกันตน 260,000 คนฝ่ายนายจ้าง 8,000 คนค่ะสำหรับวิธีการลงคะแนนนะคะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครฝ่ายตัวเองได้ไม่เกิน7หมายเลขหากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กากบาทในช่องดังกล่าวค่ะหนึ่งในผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกนะคะบอกว่าระบบการลงคะแนนที่ผู้มีสิทธิ์ต้องจดจำหมายเลขผู้สมัครถึง7หมายเลขอาจสร้างความสับสนค่ะแต่ก็ตั้งใจมาใช้สิทธิ์นะคะเพราะมองว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความสำคัญเพราะต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคตค่ะ
1: อยากมีสิทธิ์ในอนาคตนะคะก็คือเห็นว่าการเลือกตั้งเนี้ยคือสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไปนะคะก็เวลาสิทธิผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือผู้ประกันตนนะคะก็สามารถได้มีสิทธิ์ในส่วนตรงนี้ด้วยอะค่ะคิดว่ามีประโยชน์มากๆในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ
0: นายเซียจำปาทองรองประธานคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนสมุทรปราการค่ะกล่าวถึงข้อสังเกตการมาใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนว่าได้รับความสนใจมากกว่าการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี2566อย่างเห็นได้ชัดนะคะเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ของสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้การเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้มีผู้มาลงคะแนนเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีผู้ประกันตนอาศัยและทำงานอยู่เป็นจำนวนมากนะคะแต่ก็กังวลว่าหากมีฝนตกอาจกระทบต่อจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ได้ค่ะในเซียยอมรับว่าการลงคะแนนที่ต้องจดจำและระบุหมายเลขผู้สมัครเป็นชุดสูงสุด7คนอาจสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ประกันตนนะคะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งส.ส.หรือการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะ
2: ก็เป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นเรื่องการจดเบอร์นะครับจดเบอร์ว่าใครเบอร์ไหนต้องการเลือกเบอร์ไหนเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้ประกันตนระดับหนึ่งเหมือนกันถ้าใช้วิธีการกาเหมือนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหมือนเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรนั้นก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ผมก็คิดว่าในการสามารถที่จะนำตัวเลขจดใส่โพยอะไรเข้าไปได้นี่ก็จะสร้างความสะดวกให้กับผู้ประกันตนได้มากขึ้น
0: จังหวัดสมุทรปราการถือเป็นฐานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศนะคะมีจำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจำนวนมากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสียงสะท้อนของแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมเสนอนโยบายพัฒนาสิทธิประโยชน์และความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมค่ะนายจ้างและลูกจ้างก็มาใช้สิทธิ์กันได้จนถึงเวลา16นาฬิกานะคะอย่าลืมนำบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของทางราชการมาด้วยค่ะอย่างที่เน้นย้ำนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้มีความสำคัญค่ะเพื่อขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์ของแรงงานค่ะคุณปวีณาคุณภัทรชัยคะ
3: ขอบคุณคุณภัทราค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับมาดูกันอีกที่อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ตอนนี้คนในวงการสื่อสารมวลชนให้ความสนใจนะครับกับกรณีของการเปลี่ยนแปลงที่มาของเงินหนึ่งในนั้นก็คือไทย PBS ถ้าไปดูไทม์ไลน์ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3วันสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย4ฉบับที่เสนอเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินสนับสนุนของ4หน่วยงานรวมถึงไทย PBS ด้วยครับจากเงินที่ก่อนหน้านี้จัดเก็บจากภาษีสุราแล้วก็ยาสูบไปเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีทีนี้ล่าสุดมีประชาชนที่เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายไทย PBS แล้วกว่า 50,000 คนด้วยกันอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ครับข้อมูลการเปิดรับฟังความคิดเห็นล่าสุดตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.ครับจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีผู้เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายของทั้ง4หน่วยงานประกอบไปด้วย1ก็คือไทย PBS ครับจากการไปตรวจสอบมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นมากที่สุดตัวเลขอยู่ที่ 51,911 คนไม่เห็นด้วยนะครับตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 95.69% และเห็นด้วยอยู่ที่ 3.75% ครับ
3: ส่วนสสสมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 31,153 คนค่ะไม่เห็นด้วย 93.92% และเห็นด้วย

4.44% ขณะที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 7,503 คนไม่เห็นด้วย 98.11% และเห็นด้วย 1.69%

0: ไทย PBS ฉบับใหม่นะครับเราจะขึ้น QR Code ให้ทั้ง4หน่วยงานนะครับโดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทั้ง4หน่วยงานเลยทั้งไทย PBS สสส.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมไปถึงกองทุนผู้สูงอายุด้วยนะครับโดยหากร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับผ่านความเห็นชอบและมีผลบังคับใช้ตามที่เสนอตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2570แหล่งเงินสนับสนุนของทั้ง4หน่วยงานจะเปลี่ยนไปใช้กลไกงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับ
1: มาดูข่าวอาชญากรรมกันบ้างนะคะตอนนี้เรียกว่าตำรวจทำงานกันอย่างเข้มข้นปราบปรามผู้ที่กระทำผิดกฎหมายหรือว่าฉวยโอกาสกับชาวต่างชาติล่าสุดตำรวจภูธรภาค2ออกหมายจับผู้ต้องหาชาวจีน5คนค่ะในคดีที่ไปบุกปล้นบ้านนักธุรกิจสัญชาติตุรกีในจังหวัดชลบุรีแล้วก็ได้ทรัพย์สินรวมๆแล้วไปกว่า37ล้านบาทขณะที่เขาก็ไปพบหลักฐานค่ะว่ากลุ่มนี้เขามีการวางแผนตั้งแต่การเช่าบ้านใกล้กับบ้านของผู้เสียหายจากนั้นทำการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมนานถึง1เดือนก่อนที่จะลงมือก่อเหตุค่ะคดีบุกปล้นบ้านนักธุรกิจสัญชาติตุรกีในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2แกะรอยจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานการก่อเหตุเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหาอย่างน้อย3คนค่ะใช้บันไดปีนเข้าไปภายในบ้านก่อนที่จะใช้อาวุธปืนข่มขู่บังคับให้ผู้เสียหายส่งมอบทรัพย์สินรวมถึงเปิดตู้เซฟก่อนที่จะชิงทรัพย์แล้วหลบหนีไปเบื้องต้นทรัพย์สินหายไปหลายรายการค่ะทั้งเงินสกุลดิจิทัลจำนวน 824,000 USDT หรือว่าประมาณ 210,000 บาทนาฬิกาข้อมือจำนวน4เรือนโทรศัพท์มือถือ4เครื่องรวมแล้วมูลค่าความเสียหาย37ล้านบาทจากการสืบสวนพบรถยนต์คันหนึ่งซึ่งไปเจอความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะจอดทิ้งไว้ที่ซอยจอมเทียน9เมืองพัทยาจากนั้นตำรวจเข้าไปตรวจสอบเก็บวัตถุพยานต่างๆได้14รายการมีทั้งหมวกโม่งถุงมือเสื้อผ้ารองเท้ารวมถึงบันไดอลูมิเนียมอีกด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้เนี่ยชุดสืบสวนเขายังไปตรวจสอบข้อมูล GPS ของรถยนต์มันมีประวัติเรื่องของการเช่ารถแล้วก็บ้านพักนะครับมีข้อมูลการเข้าพักโรงแรมตลอดจนประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศของบุคคลต้องสงสัยก่อนที่ตำรวจเนี่ยเขาจะนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันจนสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้ทั้งหมด5คนด้วยกันแล้วก็แนวทางในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการวางแผนนะครับมีการวางแผนเดินทางเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยโดยเช่าบ้านพักในหมู่บ้านเดียวกับผู้เสียหายประมาณ1เดือนเช่านานมาก1เดือนนะครับก่อนที่จะมีการก่อเหตุและหลังจากก่อเหตุไปแล้วก็แยกย้ายหลบหนีออกนอกประเทศโดยมีรายงานบอกว่า3คนเนี่ยเดินทางไปมาเลเซียส่วนอีก2คนเดินทางไปที่ฮ่องกงขณะเดียวกันตำรวจมีการตรวจสอบประวัติการเดินทางก็พบว่าผู้ต้องหาทั้ง5คนออกนอกราชอาณาจักรไทยไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
1: ทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เรียกประชุมชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีมีการประสานไปยังตำรวจที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงตำรวจสากลด้วยเพื่อดำเนินการขอออกประกาศตำรวจสากลสีแดงหรือว่า Interpol Red Notice ค่ะสำหรับติดตามตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ในเคหสถานในช่วงเวลากลางคืนค่ะ
2: ช่องทางที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือได้มาสะดวกในการซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าเขากำหนดแผนไว้ทุกอย่างแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็มีหลายๆเคสที่พอก่อกระทำความผิดเสร็จแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศโดยทันทีไม่ว่าจะเป็นทางตะเข็บหรือทางสนามบินนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานยิ่งเครื่องบินเนี่ยหลังจากเห็นขึ้นเครื่องไม่ถึง 3-4 ชั่วโมงเสร็จเองบินออกไปต่างประเทศแล้วขณะที่การติดตามข้อมูลต่างๆของฝ่ายเจ้าที่ตำรวจก็ทำงานตั้งแต่รับแจ้งเหตุเลยไม่ได้พักนะครับท่านผู้บังคับการก็ระดมทีมสืบท่านผู้การสั่งสืบภาคลงมาทำงานแต่ลักษณะการให้ข้อมูลต่างๆหรือการดำเนินการต่างๆของทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับต้องอยู่บนพื้นฐานนะครับไม่ใช่ไปจับคนผิดหรือคนที่ไม่ได้กระทำความผิดมามันเกิดความเสียหายกับผู้บริสุทธิ์นะครับเราต้องมีขั้นตอนในการทำงาน
1: ผู้ต้องหา5คนเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วดังนั้นสิ่งที่ตำรวจทำหลังจากนี้ค่ะก็คือการขยายผลเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินดิจิตอลและทรัพย์สินมีค่าต่างๆนะคะเพื่อที่จะติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาให้กับผู้เสียหายแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับการวางแผนหรือสนับสนุน

0: นุนการก่อเหตุเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
1: มีอีกหนึ่งคดีใหญ่นะครับที่จากการสืบสวนสอบสวนก็คาดว่าอาจจะมีข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่หลังจากผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ออกมาเปิดเผยบอกว่าเตรียมออกหมายเรียกพนักงานร้านโอเคบาร์สถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารเนี่ยเขาให้ข้อมูลในประเด็นเรื่องของการจ่ายส่วยให้กับหน่วยงานราชการเพื่อเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและบอกว่าเดี๋ยวจะมีการขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยครับภายหลังปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนำกำลังเข้าไปตรวจค้นโอเคบาร์สถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารเมื่อกลางดึกคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาจากการเข้าไปตรวจค้นเขาไปพบเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปใช้บริการขณะเดียวกันยังไปพบเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ลูกโป่งบรรจุก๊าซหัวเราะภายในร้านและอีกหลักฐานสำคัญก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบข้อมูลเรื่องของการจ่ายเงินให้หลายหน่วยงานเดือนละประมาณ 170,000 บาทครับเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยบอกว่าความคืบหน้าในการสืบสวนขยายผลการจ่ายสินบนขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะประเด็นไปพบหลักฐานการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานราชการโดยไปพบข้อมูลดังกล่าวในโทรศัพท์มือถือของพนักงานร้านคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานงานทยอยเรียกพนักงานร้านเข้ามาให้ปากคำโดยจะเริ่มจากพนักงานร้านเจ้าของโทรศัพท์มือถือที่ไปพบข้อมูลแล้วก็พนักงานบัญชีร้านนอกจากนี้บอกว่ายังอยู่ระหว่างการขยายผลในประเด็นเรื่องของยาเสพติดที่ไปตรวจพบภายในร้านด้วยขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยังได้ออกคำสั่งย้ายตำรวจสน.ชนะสงครามผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสถานบันเทิงรวม5นายตั้งแต่ระดับผู้กำกับการรองผู้กำกับการและก็สารวัตรให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1ทันทีเพื่อให้กระบวนการไต่สวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสมากที่สุดครับ
0: ตำรวจจังหวัดระยองไปตรวจสอบพบศพทารกเพศหญิงอายุครรภ์ประมาณ7เดือนค่ะถูกห่อด้วยผ้าแล้วก็มาวางทิ้งไว้บริเวณรถกระบะนะคะหลังจากที่แม่เด็กอายุ22ปีคลอดลูกตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายเด็กเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้ใครทราบค่ะขณะที่แม่ของเด็กเองเมื่อไปติดตามตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าเจ้าตัวเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าตกเลือดแล้วก็มีอาการปวดท้องอย่างหนักค่ะคืนวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาประมาณ22นาฬิกาตำรวจสภ.ปลวกแดงจังหวัดระยองได้รับแจ้งพบศพทารกเพศหญิงบริเวณท้ายรถกระบะหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยมาบยางพร22ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองจึงประสานแพทย์เวรเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบพบว่าศพทารกเพศหญิงอายุครรภ์ประมาณ7เดือนถูกห่อด้วยผ้าอย่างมิดชิดแพทย์ประเมินว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2วันค่ะก่อนที่จะส่งร่างชันสูตรตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าได้รับแจ้งจากเพื่อนของแฟนเก่าแม่เด็กหลังทราบว่าทารกอยู่ท้ายกระบะจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าแม่เด็กอายุ22ปีคลอดลูกเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทารกจะเสียชีวิตโดยแม่เด็กไม่ได้แจ้งเรื่องให้ใครทราบนะคะจนกระทั่งผ่านไปประมาณ2วันจึงตัดสินใจติดต่อไปหาแฟนเก่าทำให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบค่ะ
2: ทางแม่ของเด็กให้การว่าคลอดตั้งแต่วันที่8แล้วเสียชีวิตเนี่ยประมาณมาสัก2วันครับ
3: ครับ
2: แล้วก็ตัวเองปวดท้องทนไม่ไหวเลยทักแชทไปหาอดีตแฟนเก่าว่าลูกเสียชีวิตแล้วเลยทำการแจ้งกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบแล้วเราไปเจอสภาพเด็กคือเสียชีวิตตามที่เขาบอกครับ2วัน
0: ตอนนี้แม่ของเด็กก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่ามีอาการตกเลือดแล้วก็ปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะตำรวจต้องรอให้พ้นระยะอันตรายก่อนจากนั้นจะมีการเชิญตัวมาสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงสาเหตุการเสียชีวิตของทารกก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงนะคะว่าการดำเนินการนั้นจะสามารถทำอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ครับ ไปตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับจากการตรวจสอบตอนนี้ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องนะครับส่วนทางจังหวัดปราจีนบุรีเองก็เตรียมแผนรับมือขยะหลังจากน้ำลดด้วยติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดครับรายงานสดมาจากพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีคุณรัตนกรเชิญครับ
3: คุณปวินาคุณพัทรชัยครับหลังจากที่น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องครับหลังจากนี้คุณผู้ชมครับก็คือเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูนะครับจะทำอย่างไรให้คนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ครับและก็ด้านหลังของผมขณะนี้นะครับรัฐมนตรี3คนอยู่ระหว่างลงพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมแผนฟื้นฟูในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างมีแนวโน้มลดลงคุณผู้ชมครับโดยน้ำเริ่มไหลลงสู่พื้นที่ต่ำซึ่งจากการตรวจสอบ9ตำบล88หมู่บ้านในอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำลดลงทุกพื้นที่ครับประชาชนเทศบาลตำบลบ้านสร้างได้นำเอกสารความเสียหายของบ้านนะครับที่ถูกน้ำท่วมน้ำล้อมมาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างนะครับโดยมีผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่หมุนเวียนกันมารับเรื่องและก็ให้คำแนะนำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบครับจิรพรหลงศรอายุ29ปีเป็นผู้ตั้งครรภ์7เดือนคุณผู้ชมครับเธอเดินทางมาส่งเอกสารเยียวยาน้ำท่วมบอกว่าเพิ่งย้ายมาจากมหาสารคามนะครับมาบรรจุราชการที่นี่ปีแรกก็เจอปัญหาน้ำท่วมเลยครับ
4: มาลงทะเบียนเยียวยาค่ะของเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ
5: ก็พอเป็นกรณีน้ำล้อม
4: น้ำล้อมใช่ค่ะก็คือไปไหนไม่ได้เลย
5: ก็ถือว่าเข้ามาช่วยเยียวยาเราในช่วงวิกฤตเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ค่ะก็ยังดีอยู่ยังมีแบบเยียวยาผู้ประสบภัย
5: ได้ยื่นไปหรือยัง
4: ยื่นเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: เป็นไงบ้างครับขั้นตอน
4: คือหนูลงทางรัฐตั้งแต่เมื่อวานแล้วทีนี้หนูเข้าใจว่าต้องเอาเอกสารมายื่นอีกก็ความจริงก็สะดวกค่ะง่าย
5: แป๊บเดียวใช
4: ่
5: ไหม
4: ใช่ค่ะก็ลงในแอปแป๊บเดียว
5: แล้วมาที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นไงบ้าง
4: เจ้าหน้าที่ก็ให้คำแนะนำดีค่ะก็เข้าใจง่ายสำหรับบางคนที่เขาไม่ได้ลงเขาก็อธิบายดีอธิบายให้ประชาชนได้รับทราบได้เข้าใจ
3: คุณผู้ชมครับส่วนพื้นที่ตอนบนอย่างอำเภอกบินบุรีนะครับหลังน้ำลดก็พบขยะจำนวนมากนะครับที่ลอยมากับน้ำนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าล่าสุดนะครับได้เชิญฝ่ายปกครองในจังหวัดมาหารือเรื่องของการแก้ปัญหาขยะแล้วครับหลังจากที่พบว่าน้ำลดในกบินบุรีนั้นมีขยะจำนวนมากและก็เปรียบเทียบนะครับว่ามากกว่าช่วงเวลาปกติหลายเท่าตัวเบื้องต้นนะครับพื้นที่ตอนบนเทศบาลหนองกี่จะรับผิดชอบในการจัดการขยะครับซึ่งสามารถบริหารจัดการได้เพราะว่าเป็นพื้นที่สูงไม่ถูกน้ำท่วมครับส่วนพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเส้นทางที่ไปบ่อขยะนะครับถูกน้ำท่วมเบื้องต้นก็ได้ประสานจังหวัดนครนายกนะครับเพื่อนำขยะไปทิ้งส่วนบ่อขยะในเทศบาลเมืองคาดว่าอีก3วันนะครับหากระดับน้ำลดลงแบบนี้ก็สามารถที่จะจัดการขยะได้ตามปกติครับ
6: เทศบาลเมืองปราจีนบุรีตอนนี้ปัญหาเรื่องของการเดินทางเข้าไปที่บ่อขยะยังติดขัดเรื่องระดับน้ำอยู่นะครับก็คาดว่าอีกประมาณสัก3-4 วันเนี่ยนะครับก็จะดูอีกทีนึงว่ารถขยะสามารถที่เข้าไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับกรณีของคลัสเตอร์แรกของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเนี่ยนะครับที่เข้าบ่อขยะไม่ได้เราก็ได้มีการประสานงานนะครับไปขอทิ้งขยะในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นจังหวัดข้างเคียงนะครับแก้ปัญหาไปก่อน
3: คุณผู้ชมครับขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับอยู่ระหว่างลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีที่อบต.บางปลาคุณผู้ชมครับขณะนี้เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยในการช่วยเหลือประชาชนและก็ดูแลประชาชนในส่วนพักพิงครับรวมไปถึงจะมีการตรวจเยี่ยมกำลังคนสนับสนุนเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยนะครับวันนี้ก็มีการนั่งสำรวจคุณผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่เพื่อที่จะดูความเสียหายนะครับก็มีชาวบ้านนะครับแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำนะครับนาข้าวต่างๆในพื้นที่เนี่ยผู้ประกอบการก็มายื่นหนังสือนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีแผนในการแก้ปัญหานะครับ ผู้ชมครับจะเห็นภาพนะครับว่าตอนนี้รัฐมนตรีทั้ง3ท่านกำลังนั่งรับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยหลังจากที่หารือกับชาวบ้านนะครับให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเร่งฟื้นฟูนะครับเพราะว่าหลังน้ำลดแบบนี้นะครับหลังจากนี้แนวทางต่อไปนั่นก็คือเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชน

0: นะครับสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของผิวถนนจราจรหลังจากถูกน้ำกัดเซาะในหลายพื้นที่นะครับก็ต้องเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ครับ
1: ครับขอบคุณคุณรัตนากรนะครับเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าสิ่งต่อจากนี้ก็คือโจทย์ใหญ่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ด้วยนะครับ
2: อีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทราก่อนหน้านี้น้ำท่วมหนักนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังได้รับผลกระทบกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในอำเภอคลองเขื่อนค่ะตอนนี้เขาต้องเร่งจับปลาออกจากบ่อก่อนที่น้ำจะหลากอีกครั้งนึงกังวลเรื่องของผลผลิตที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็เสียหายทั้งหมดส่วนชาวบ้านหลายพื้นที่ตอนนี้ใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำค่ะบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วยค่ะพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนที่ตลาดบางคล้าตำบลบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราต้องเปิดร้านขายของถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมขังแบบนี้ค่ะบางร้านน้ำท่วมขังเปิดไม่ได้ก็ต้องปิดเป็นการชั่วคราวประชาชนเองก็ต้องเดินลุยน้ำมาจับจ่ายซื้อของซื้ออาหารของใช้ส่วนตัวแม่ค้าบอกว่าน้ำท่วมขังที่ตลาดแห่งนี้มานานกว่า2สัปดาห์แล้วหลังจากน้ำในแม่น้ำบางปะกงล้นเข้าท่วมพื้นที่การค้าขายที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยทำมากว่า20ปีไม่เคยเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้มาก่อนค่ะ
3: เขาเรียกตลาดโต้รุ่งค่ะแต่ตอนนี้เป็นตลาดน้ำไปแล้ว
4: ตลาดน้ำบางคล้า
3: ตลาดน้ำบางคล้าไปแล้วจ้ะแต่ก่อนเป็นตลาดโต้รุ่งตรงนี้จะมีคิวรถอยู่ข้างๆคิว3ล้อคิวรถ2แถว
4: ก็ยังเปิดขายอยู่นะ
3: ป้าขายทุกวันจ้ะเพราะตรงนี้มันขายได้อยู่ไงน้ำมันก็ขึ้นมาประมาณนี้แหละถ้าบางทีมันก็ข้ามถนนมาแต่ก็ยังมาได้ไง
1: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่หมู่5ตำบลบางเล่าอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราก็เร่งจับปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อก่อนที่มวลน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ครับแม้ว่าจะต้องยอมขายในราคาที่ได้กำไรไม่มากหรืออาจจะเท่าทุนแต่เกษตรกรบอกว่าก็ยังดีกว่าปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ยหลุดออกจากบ่อไปกับกระแสน้ำจนสูญเสียผลผลิตทั้งหมดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่เปิดเผยบอกว่าขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงต้องติดต่อเจ้าของแพปลาจังหวัดสมุทรปราการให้นำรถบรรทุก6ล้อเข้ามาจับปลาออกจากบ่อโดยเร็วที่สุดเพราะยังไม่แน่ใจว่าจะมีมวลน้ำจากพื้นที่อื่นไหลเข้ามาสมทบเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
2: ขณะที่หลายจุดในตำบลบางเล่าก็ยังมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรนะคะบางพื้นที่ระดับน้ำสูงถึง1เมตร50เซนติเมตรแม้ว่าบางบริเวณน้ำจะลดลงแล้วแต่สถานการณ์โดยรวมยังถือว่าน่าเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เปลี่ยนที่น้ำเปลี่ยนสีเป็นสีดำคล้ำแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะคะเริ่มสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมนอกจากความเสียหายด้านการเกษตรแล้วชาวบ้านยังได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพทั้งพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้เสียหายค่ะไม่สามารถออกไปทำงานหรือว่าประกอบอาชีพได้ตามปกติทำให้ขาดรายได้ต่อเนื่องหลายวัน
5: โอ้ยหลายอย่างเลยครับเดือดร้อนพืชผักผลไม้ตายหมดครับแล้วก็น้ำตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆครับออกไปทำงานไม่ได้เลยครับไม่มีรายได้ค่ะรายได้มาหลายวันแล้วครับ
6: แล้วถ้าอยู่ประมาณ30วันถึง38วันรู้สึกเป็นไงครับ
5: โหครับกดตายแน่ครับ
2: ชาวบ้านกังวลนะคะว่าถ้าน้ำท่วมยังยืดเยื้อแล้วมวลน้ำไหลเข้ามาสมทบอีกก็จะยิ่งเพิ่มความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรแล้วก็ยังกระทบต่อชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะปรับเปลี่ยนอารมณ์คุณผู้ชมมาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้างนะคะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกำลังจะกลายเป็นข้อสังเกตว่านอกจากการพุ่งเป้าไปที่เรื่องของเนื้อหาสาระแล้วพรรคประชาชนกำลังเดินเกมเขย่าพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นะคะหลังจากที่ไม่ปรากฏรายชื่อของรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยในยัตตินี้นะคะซึ่งนายวิโรจน์ลักษณะอดิสรเองก็พูดไม่ชัดค่ะถึงยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นตอนนี้แต่หนึ่งสิ่งที่ย้ำก็คือต้องเลือกระหว่างอำนาจกับประเทศชาตินะคะ
1: ครับประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่ามั่นใจในความกลมเกลียวของพรรคร่วมรัฐบาลสุดท้ายจะยกมือโหวตสนับสนุนรัฐมนตรีทั้ง18คนที่ถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงบอกว่าไม่มีอะไรต้องพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยและก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยย่อมต้องเข้าใจมารยาททางการเมืองส่วนนายสาธิตวงศ์หนองเตยก็ออกมาแจงสาเหตุยื่นยติเพราะว่านายกด้อยค่าครับ ดูความเคลื่อนไหวของนายสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาอ้างอิงเหตุยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐมนตรี18คนบอกว่ามาจากท่าทีการให้สัมภาษณ์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเหยียดหยามและดูแคลนการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนายสาธิตกล่าวว่านายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยไม่ให้เกียรติและไม่ให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบของรัฐสภาและละเลยกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้ขาดความน่าไว้วางใจครับ
7: ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เขียนถึงคำว่าระบอบเอาไว้สองคำคือคำว่าระบอบน้ำเงินและระบอบนอหนูคำว่าระบอบน้ำเงินมีการอธิบายกันไปมากแล้วนะครับผมอยากจะเพิ่มเติมคำว่าระบอบนอหนูซึ่งจะเป็นเสมือนกับเป็นธีมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยคำว่าระบอบนอหนูในที่นี้ก็มีความหมายถึงการที่นายอนุทินกับพวกใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเข้าสู่อำนาจโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องความถูกผิดใช้กลยุทธ์กลวิธีต่างๆมากมายรวมถึงการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเห็นได้ชัดจากการรวบรวมบรรดาบ้านใหญ่จากทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งในปี2569ที่ผ่านมานี
2: ้นายสาธิตยังตั้งข้อสังเกตต่ออำนาจของสว.นะคะก็คือการแต่งตั้งองค์กรอิสระซึ่งต้องทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารแต่กลับเอื้อประโยชน์ต่อนักการเมืองฝ่ายตนเองจึงไม่น่าแปลกใจว่าการยื่นยติอภิปรายครั้งนี้ครอบคลุมถึง18รัฐมนตรีสำหรับรัฐมนตรีที่อยู่ในเครือข่ายข้อกล่าวหาของพรรคประชาธิปัตย์มีอยู่5ส่วนด้วยกันค่ะคือส่วนแรกเข้าไปในทางส่อทุจริตต่อหน้าที่ส่วนที่2คือส่อไปในทางการกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนที่3มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่4ข้อกล่าวหาปล่อยปละละเลยให้คนใกล้ชิดและพวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่5การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมั่นใจในเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่จะยกมือโหวตหนุนรัฐมนตรีทั้ง18คนที่ถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมทั้งมั่นใจในความกลมเกลียวของพรรคร่วมรัฐบาลจึงไม่มีเหตุที่จะต้องพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าเพื่อไทยย่อมเข้าใจมารยาททางการเมือง
8: นายกได้คุยกับทางพรรคร่วมเนี่ยพรรคเพื่อไทยหรือยังครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาก็น่าจะเป็นเกมการเมืองหนึ่งที่แบบว่าไม่อภิปรายพรรคเพื่อไทยเลยแม้จะให้สัตย์คอนกัน
9: หรือเปล่าไม่คิดอย่างนั้นแหละครับอยู่ด้วยกันมีมารยาทกันอยู่แล้วนะครับ
10: มั่นใจในเสียงพรรคร่วมใช่ไหมครับ
9: มั่นใจครับ
8: หลายคนก็คิดว่าน่าจะมีเสียงของทางพรรคกล้าทำเข้ามาด้วยนะคะนายกว่าจะหนุนรัฐบาลอันนี้ท่านนายกมองความเป็นไปได้ยังไง
9: สาธุครับ
10: ได้มีการพูดคุยกับพรรคการทำประเด็นอภิปรายบ้างไหมครับ
9: ไม่ได้คุยครับ
8: แต่หมายถึงว่าถ้าเขาจะลงให้เราหรือว่าอภิปรายแบบไว้วางใจเรานี่ก็ยินดี
9: สาธุครับ
8: มีถามตรงๆเขาต้องมีดีลอะไรกันไว้ก่อนล่วงหน้าคะ
9: ไม่มีครับ
1: ส่วนปฏิกิริยาของพรรคประชาชนนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคก็ออกมาชี้แจงเหตุที่ไม่ยื่นอภิปรายรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากยังไม่พบข้อบกพร่องร้ายแรงและแม้จะปฏิเสธความชัดเจนว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนเพื่อวัดใจพรรคเพื่อไทยให้โหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยหรือไม่แต่นายวิโรจน์ตั้งข้อสังเกตว่าพรรคภูมิใจไทยกำลังกดขี่เพื่อไทยอยู่หรือไม่พร้อมกันนี้ยังชี้ว่าเพื่อไทยย่อมต้องรู้ดีถึงมหันตภัยของการหัวสว.ดังนั้นคารวานเลือกระหว่างประโยชน์ของประเทศชาติหรืออำนาจในทางการเมืองครับ
2: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเร่งจัดการเลือกตั้งเพื่อหาผู้นำคนใหม่แทนวโลดิเมียร์เซเลนสกีนะคะรวมทั้งยุติการโจมตีลงกลั่นน้ำมันของรัสเซียด้วยหลังจากที่สหรัฐเพิ่งที่จะทำข้อตกลงกับรัสเซียในการให้ปล่อยน้ำมันดีเซลออกสู่ตลาดโลกได้ค่ะ าพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นวินาทีที่ชายคนหนึ่งหนีเอาชีวิตรอดจากการโจมตีของโดรนที่พุ่งชนสนามเด็กเล่นในภูมิภาคเคียฟของยูเครนได้อย่างหวุดหวิดท่ามกลางแรงระเบิดที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงจากเพลิงที่ลุกไหม้การโจมตีเช่นนี้เกิดขึ้นแทบจะทุกวันในหลายพื้นที่ของยูเครนท่ามกลางสงครามเต็มรูปแบบที่ดำเนินการใกล้เข้าสู่ปีที่5แล้วและยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงโดยที่ยูเครนอยู่ภายใต้การนำของวลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดีของประเทศตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเร่งจัดการเลือกตั้งเพื่อหาผู้นำประเทศคนใหม่แทนเซเลนสกีที่อยู่ในตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี2019โดยมองว่าเซเลนสกี้ไม่ยอมยุติสงครามทั้งๆที่มีโอกาสหลายครั้งนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียโดยให้เหตุผลว่ารัสเซียเป็นผู้ผลิตน้ำมันดีเซลรายใหญ่และการกระทำของยูเครนยิ่งสร้างปัญหาให้แก่ทั้งโลกโดยเฉพาะต่อเกษตรกรและผู้เลี้ยงปศุสัตว์ของสหรัฐซึ่งทรัมป์อ้างว่าเคยเตือนเซเลนสกี้แล้วแต่ผู้นำยูเครนยังไม่ยอมเปลี่ยนการตัดสินใจก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐระบุว่าเพิ่งบรรลุข้อตกลงยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรชั่วคราวและอนุญาตให้รัสเซียปล่อยน้ำมันดีเซลเข้าสู่ตลาดโลกได้ซึ่งคาดว่ามีปริมาณมากถึง 2,250,000 บาร์เรลในขณะที่ผู้นำยูเครนระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะยิ่งเอื้อประโยชน์ให้กับรัสเซียในการเดินหน้าทำสงครามต่อไป
1: ดูประเด็นทางการเมืองที่อินเดียกันหน่อยนะครับตอนนี้อินเดียเนี่ยเดินหน้าจับกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมาขับไล่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วมากกว่า 2,000 คนพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่วางกำลังสกัดกั้นการประท้วงทั่วเมืองหลวงขณะที่ผู้นำพรรคประชาชนแมลงสาบที่ร่วมเคลื่อนไหวในการประท้วงครั้งนี้ก็ถูกจับกลุ่มตัวแล้วเช่นกันครับ
11: อะไรดีไงกันนี่ตัวอัพเลยตัวอัพไฟลท์ไม่เอาเอาจะกี่สิ่งเลยเย่บ้าตัวมุ่งจะบ้าร้าน
1: นี่เป็นภาพจากสื่อสังคมออนไลน์ของพรรคประชาชนแมลงสาบหรือว่า CJP เผยให้เห็นนาทีที่ตำรวจอินเดียเข้าไปควบคุมตัวอภิจิตดิปเกผู้ก่อตั้งพรรคประชาชนแมลงสาบถึงบนเครื่องบินที่เพิ่งจะลงจอดในกรุงนิวเดลีเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงของดิฟเกที่ตะโกนว่าประเทศกำลังมุ่งไปสู่ความเป็นเผด็จการและเราไม่กลัวพวกคุณก่อนที่จะถูกนำตัวออกไปในที่สุดครับผู้ก่อตั้งพรรคประชาชนแมลงสาบเดินทางมายังเมืองหลวงของอินเดียเพื่อร่วมการประท้วงของกลุ่มเยาวชนที่เรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดียลาออกจากตำแหน่งหลังจากถูกกล่าวหาว่ามีการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจนทำให้มีตัวเลขลดลงประมาณ130ล้านรายชื่อซึ่งประชาชนบางส่วนและก็พรรคฝ่ายค้านอินเดียออกมาวิจารณ์ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรครัฐบาลขณะที่ตำรวจกรุงนิวเดลีเดินหน้าจับกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมาชุมนุมตามท้องถนนอย่างต่อเนื่องรวมแล้วมากกว่า 2,000 คนพร้อมทั้งเร่งส่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงประจำการตามจุดต่างๆทั่วเมืองตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในย่านธุรกิจแล้วก็ปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางแห่งเพื่อเป็นการสกัดกั้นการชุมนุมเช่นเดียวกับที่นครมุมไบที่มีรายงานบอกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมแล้วประมาณ400คนแต่แกนนำพรรคประชาชนแมลงสาบยืนยันว่าจะเดินหน้าการประท้วงต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับ
2: ช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณกฤษฐาดีมีปฏิรบค่ะ

สวัสดีค่ะน้ำท่วมกรุงเทพรอบที่ผ่านมานะคะหลายอีเวนต์บันเทิงต้องขยับกันวุ่นค่ะทั้งเลื่อนทั้งยกเลิกเพราะว่าต่อให้ตรงหน้าเวทีน้ำไม่ท่วมแต่ว่าถ้าศิลปินทีมงานหรือว่าคนดูเดินทางไปไม่ถึงงานก็ไปต่อไม่ได้นะคะช่วงเวลาใกล้กันเลยไล่เลี่ยกันค่ะที่ฝั่งสหรัฐเองก็เจอโจทย์จากฟ้าฝนไม่ต่างกันทั้งคอนเสิร์ตและเทศกาลใหญ่ต้องเปลี่ยนแผนค่ะบางงานขายบัตรหมดแล้วด้วยก็ยังต้องยกเลิกแล้วในเมื่อเราห้ามฟ้าฝนไม่ได้นะคะอะไรบ้างที่คนจัดงานยังเตรียมไว้ก่อนได้พาไปดูแนวทางในบันเทิงเทศค่ะ

0: A musician, Ed Sheeran, has cancelled two of his concerts in Massachusetts.
1: Storm has the potential to damage the coast.
2: But this is nothing, we're told, compared to what's coming.
1: The tour organizer cited the storm threat for tonight and tomorrow.
3: งานใหญ่ของ Ed Sheeran คอนเสิร์ตลูปทัวร์ที่ Gillette Stadium รัฐ Massachusetts ขายบัตรหมดแล้วถึง2รอบค่ะแต่สุดท้ายต้องยกเลิกเพราะพายุ Nor'easter ที่กำลังเข้าพื้นที่ผู้จัดจำเป็นต้องตัดสินใจ cancel หลังหารือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประเมินแล้วว่าความปลอดภัยของคนดูศิลปินและทีมงานต้องมาก่อนพร้อมคืนเงินค่าบัตรให้ผู้ชม
4: It's never happened in 14 years. There'll be no global citizen festival this year because of the nor'easter, and they're busy packing up the stage.
3: ขณะที่สุดสัปดาห์เดียวกันฝั่งนิวยอร์กก็โดนค่ะทั้ง Global Citizen Festival ในเซ็นทรัลพาร์ครวมถึง All Things Go และ CBGB Festival ต้องยกเลิกจากความเสี่ยงทั้งฝนลมแรงและน้ำท่วมชายฝั่งถ้าย้อนดูไกลกว่าสุดสัปดาห์เดียวภาพแบบนี้มีให้เห็นมาตลอดค่ะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งลองรวบรวมอีเวนต์ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศสุดขั้วตลอด20ปีตั้งแต่ปี2004ถึง2024ได้มากกว่า 2,000 เหตุการณ์หนึ่งในกลุ่มที่เจอผลกระทบมากที่สุดก็คืองานศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงโดยเฉพาะเทศกาลกับคอนเสิร์ตส่วนสภาพอากาศที่เข้ามาป่วนบ่อยก็หนีไม่พ้นพายุและผลกระทบที่ตามมาแต่ที่น่าสนใจกว่าตัวเลขคือเขาไล่ดูต่อว่าพออากาศไม่เป็นใจแล้วงานต้องเปลี่ยนอะไรบ้างบางงานเปลี่ยนเวลาบางงานย้ายสถานที่ปรับรูปแบบไปจนถึงยกเลิกซึ่งข้อมูลพวกนี้ไม่เพียงมีประโยชน์แค่กับคนจัดงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเมืองเจ้าภาพและทีมฉุกเฉินที่ต้องวางแผนรับมือคนจำนวนมากในวันที่อากาศไม่เป็นใจเมื่อสภาพอากาศกลายเป็นอีกตัวแปรของการจัดงานสิ่งที่ต้องเตรียมก็เลยมากกว่าการดูพยากรณ์ก่อนวันจริงค่ะฝั่งเทศกาลดนตรีในยุโรปมีเครือข่ายยุโรปจัดทำ Weather Preparedness and Resilience Toolbox เอาไว้ให้ผู้จัดงานใช้ว่าจะติดตามสภาพอากาศจากไหนสัญญาณแบบไหนที่ต้องเริ่มขยับแล้วถ้าสถานการณ์ไปถึงจุดที่ต้องหยุดใครเป็นคนตัดสินใจต้องใช้มาตรการอะไรและจะสื่อสารกับคนดูยังไงของจริงเคยเกิดขึ้นกับเทศกาลโลลาพาลูซาที่ชิคาโกเมื่อปี2012เมื่อพายุฝนฟ้าคะนองกำลังเข้าพื้นที่ขณะที่มีคนดูอยู่ในงานมากกว่า 60,000 คนผู้จัดสั่งหยุดการแสดงแล้วพาคนออกจากพื้นที่โดยใช้เวลาประมาณ38นาทีพร้อมกับแจ้งจุดหลบภัยก่อนเปิดให้กลับเข้ามาอีกครั้งหลังพายุผ่านและขยับตารางโชว์กันใหม่อย่างไรก็ตามแผนที่มีก็ไม่ได้หมายความว่าหน้างานจะเป๊ะไปทุกจุดค่ะมีรายงานเหมือนกันว่าผู้ชมบางส่วนไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนขณะที่เจ้าหน้าที่บางคนก็ให้ข้อมูลเรื่องจุดหลบภัยไม่ตรงกันปัญหาที่เจอในวันนั้นได้ถูกเอาไปแก้ไขในงานปีต่อมาเช่นการแจ้งข้อมูลจุดหลบภัยบนเว็บไซต์ขณะที่แผนสื่อสารก็ครอบคลุมทั้งเสียงประกาศป้ายแอปพลิเคชันและโซเชียลมีเดียเพื่อให้ข้อมูลไปถึงคนดูจำนวนมากได้หลายทางและผ่านมาอีก10กว่าปีโลลาพาลูซาก็ยังจัดกันต่อที่ชิคาโกพร้อมแผนรับมือสภาพอากาศที่ปรับจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจริง
5: เดี๋ยวกลับมาพบกับไทยบันเทิงได้ใหม่2ทุ่ม15นะคะคุณปวีณาคุณภัทรชัยค่ะ
6: ขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะ
7: ขอบคุณครับไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับมีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปต้องจับตาแนวโน้มฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมคือในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ขณะที่ภาคอื่นๆยังคงต้องเผชิญสภาพอากาศที่แปรปรวนติดตามจากคุณนิตยากีรติเสริมสินครับ

สวัสดีค่ะวันนี้ต้องจับตาพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเสี่ยงสูงสุดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในขณะที่ภาคอื่นๆวันนี้ยังคงมีอากาศแปรปรวนฝนตกหนักลมกระโชกแรงไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะมาเช็คเรดาร์ฝนในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะจะพบว่าทิศทางฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะกำลังมุ่งไปพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ในกลุ่มฝนที่เป็นสีส้มสีแดงนี้ละค่ะก็ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในเวลานี้นะคะและจะตกต่อไปจนถึงช่วงบ่ายเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้น

0: ที่ชุมชนริมแม่น้ำเพชรบุรีเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะคะระยะนี้ภาพถ่ายดาวเทียมยังคงเห็นว่ายังคงมีอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยอยู่นะคะแต่จะพบว่านะคะมวลอากาศเย็นเริ่มเข้ามาแล้วค่ะทางด้านของตอนบนตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมพื้นที่ทางด้านของภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกรวมถึงอ่าวไทยตอนบนประกอบกับระยะนี้เราจะเห็นร่องมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้นะคะในจุดที่เป็นรูปตัวแอลแล้วก็เส้น2เส้นที่อยู่บริเวณพื้นที่ทางภาคใต้จุดนี้จะมีฝนตกแช่ค่ะภาคใต้อาจจะต้องเผชิญฝนตกหนักตกแช่ในจุดที่เป็นร่องฝนอย่างที่เห็นนะคะถ้าหากว่าเราเช็ครายภาคจะมีภาคเหนือมีอยู่ด้วยกัน2จังหวัดที่จะตกหนักและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้แก่จังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ2จังหวัดนี้ชี้เป้าเฝ้าระวังจุดเสี่ยงด้วยค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงนะคะส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นะคะขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่ภาคกลางค่ะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักลมกระโชกแรงหลายจังหวัดเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครค่ะมาต่อกันที่ภาคตะวันออกกันหน่อยนะคะภาคตะวันออกเสี่ยงภัยที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนพื้นที่ทางภาคใต้นะคะเสี่ยงภัยหลายจังหวัดตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลค่ะระยะนี้ตอนบนของประเทศไทยเริ่มมีมวลอากาศเย็นเข้ามาแล้วนะคะในขณะที่ภาคใต้เสี่ยงสูงน้ำท่วมคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือข่าวเที่ยงวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม10ถึง18ตุลาคมเทศกาลกินเจ

0: What's the duck?
1: What's the duck?
0: อะไรนะสารคดี
2: Dead Eyes หรือดวงตาของใครเป็นสารคดีสั้นความยาว23นาทีของนิโคลัสกูโรผู้กำกับชาวฝรั่งเศสที่ติดตามการทำงานของอาชีพหนึ่งที่เราหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักนั่นคืออาชีพคนงานรับจ้างติดป้ายข้อมูลทั้งในเวเนซุเอลาเคนยาและฟิลิปปินส์โดยหน้าที่ของพวกเขาก็คือการซ้อน AI ของรถไร้คนขับให้รู้จักสิ่งต่างๆบนท้องถนนของสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งเรื่องเราจะไม่ได้เห็นหน้าพวกเขาเลยมีเพียงหน้าจอคอมพิวเตอร์และเสียงของพวกเขาขณะเล่าเรื่องงานและชีวิตของตัวเองงานของคนงานรับจ้างติดป้ายข้อมูลเหล่านี้ก็คือการค่อยๆลากเส้นรอบสิ่งต่างๆในภาพบนจอตรงหน้าแล้วระบุว่าตรงไหนในภาพนั้นคือรถคนอาคารท้องฟ้าเสาไฟหรือต้นไม้เพื่อที่จะเปลี่ยนภาพนั้นให้กลายเป็นข้อมูลที่ AI เข้าใจได้คนงานเหล่านี้ไม่เคยไปเยือนอเมริกาเลยแต่พวกเขากลับต้องนั่งมองภาพท้องถนนที่นั่นทุกวันส่วนที่น่าสนใจมากๆใน Dead Eyes ก็คือเมื่อคนงานอธิบายให้เราได้เห็นว่าพวกเขาใช้กฎอะไรบ้างในการที่จะสอนให้ AI รู้จักสิ่งต่างๆของโลกมนุษย์คนงานจะต้องตัดสินใจว่าสิ่งตรงหน้านั้นเป็นคนหรือเป็นวัตถุใครต้องถูกแยกออกมาเป็นหมวดพิเศษและรายละเอียดไหนบ้างที่รถจำเป็นต้องรู้คนงานคนหนึ่งพูดไว้ว่าพวกเขาคือดวงตาของรถไร้คนขับแต่ก็ราวกับว่าพวกเขาไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงนอกจากนั้นค่าแรงของพวกเขาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าขบคิดคนงานเวเนซุเอลาเล่าว่าหากใครรับจ้างทำงานนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จะได้ค่าจ้างสูงกว่าเขาถึง3เท่าคนงานบางคนจึงใช้วิธีมุด VPN เปลี่ยนตำแหน่งของตัวเองให้นายจ้างเข้าใจผิดว่ากำลังนั่งทำงานอยู่ในประเทศที่ได้ค่าแรงแพงกว่าก่อนที่จะถูกจับได้และถูกไล่ออกในเวลาต่อมาผู้กำกับนิโคลัสกูโรสนใจเรื่องราวของแรงงานมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังรถไร้คนขับมานานแล้วเมื่อปี2020เขาทำหนังสั้นเรื่อง VO ที่พูดถึงกรณีที่รถไร้คนขับชนคนเดินถนนจนเสียชีวิตเพราะว่าระบบของรถไม่สามารถที่จะระบุคนที่กำลังเดินอยู่นอกทางม้าลายว่าเป็นมนุษย์ได้คำถามที่ว่ารถเหล่านี้ถูกสอนให้เข้าใจโลกมนุษย์อย่างไรจึงกลายเป็นจุดตั้งต้นของสารคดีเรื่อง Dead Eyes เรื่องนี้นี่เอง

Thank you.

0: ุณงานภาพยนตร์และสารคดีสั้น20เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายวิภาฟิล์มไพรส์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี
1: ตุลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา9นาฬิกา Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Realtor คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
2: บอกมาสิว่าชอบ
1: เริ่ม29ตุลาคม22นาฬิกามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุย
3: มีแพ้รับบาปค่ะ
1: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคม
4: มีการที่จะ
1: How to win people's hearts กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม22นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคม
5: ถูกต้อง
1: The Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวันเทคเทคอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA SCA 10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13นาฬิกา30นาที Localist คิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
6: ข่าวปลอมอัปเกรดตัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาUpskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/verifytrainer
7: เมื่อโลกเปลี่ยนและคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบไหนเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเรา Localist คิดเปลี่ยนโลกชีวิตจะเป็นอย่างไรหากทะเลยังอยู่แต่เรือประมงออกทะเลไม่ได้ไม่มีอาหารทะเลให้หาเหมือนเดิมเมื่อทะเลที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่หายไปอาจไม่ใช่แค่ปลาหรือพื้นที่ทำกินแต่หมายถึงชีวิตวัฒนธรรมและความมั่นคงทางอาหารพาทุกคนไปสัมผัสชีวิตของนักรบผ้าถุงผู้ที่ปกป้องและต่อสู้มาตลอด20ปีเพื่อรักษาทะเลและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับท้องทะเลเอาไว้กับภาพยนตร์สารคดีนักรบผ้าถุงเรือนเลและแสงตะวันกับ Localist คิดเปลี่ยนโลก

0: มาแล้วพ
1: ่อมาแล้ว
0: พ่อรอนานไหมนี่ซื้อน้ำขิงมาแล้ว
2: ด้านไหน
0: เจ้าเก่าร้านคุณอ้นแล้วก็ส้มกับฝรั่งพ่อกินเลยไหมน้ำขิงนะ

0: ตามมันป้าอวนไปนู่นเลยถึงนี้พอเราออกสมอขึ้นถึงก็เรื่องมันลอยไปตามลมวันนี้คือปลามันช่วงนี้ปลามันจะยังลอดนะแต่มันแล้วแต่ว่าปลาไหนที่ข้าวชุ่มไม่ชุ่มแต่นี้ทั้งกินเล่นนั่นคือจะเป็นปลาห้างแข็งมากนะห้างแข็งจะชุ่มปลาตู้นี่หน่อยห้างแข็งอินซี่ไรพวกนี้ตอนเช้าเรามาลากเรือไรลงกันประมาณสิบโมงครึ่งไงนะสิบโมงครึ่งก็วิ่งเรือก็วิ่งเรือไม่ใช่เดี๋ยวตรงนี้มันเขยเพราะว่าต้องรับช่วงนั้นเลยช่วงที่ว่าตั้งเซ้งนั่นเลยแต่ตะวันได้ขึ้นช่วงนั้นเลยปลามันจะติดดี
1: วันดีได้พบประมาณพ่อแล้ววันดีก็ดีกินก็ดีจ่ายพอได้ลดกาจางประมาณก็สักพันรายมั้งทั้งป่าทั้งหอยทั้งปูพอได้กินถึงได้หินหนึ่งก็พอเพียงเลยเพราะว่าไม่ต้องซื้อกับข้าวไปขายเตาแกมือสองเราหนูมือเร็ก
2: ใส่เตาแกมือสอง
1: ห้าเราหนูมือเร็กนี่แหละไอ้กี่ทั้งไม่จับไม่ขายก็ออกได้ตลอดหายังทะเลตรงนี้เพื่อยอดได้เลยแหละนี่ไม่ทําไมเบียร์สักบาทก็ได้ออกไปกินแน่นี่งามๆเป็นบะเมี่ยพื้นคงโลเหลือไอ้ยอดไม่ได้เบอร์3ตัวโลดอกูนี่ไอ้นี่ปลาช่างเหยียบแล้วก็ไอ้นี่ปลาจงมงจงมงกับปลาจุกานี่เค้าเรียกปลาจุกาใช่มั้ยล่ะเออนี่แหละใครคนได้ยินล่ะตําได้ยินใหม่ปลาจุกานี่แหละได้ยินนี่เลยนี่ปลาจุกา
3: ปลาเกเรปลาเกเรปลาโตปลาเกเรปลาโตปลาทะเล
4: เอาปลาเปล่ามาอย่าเอามาตอนที่มันกินไอ้นี่อันนี้นี่อันนี้ปลาอันนี้มันที่มันจะกินจิ๊กมันจะกินแบบนี้กินไอตัวนี้นะตัวมันฉลาดไอตัวมันกินเพื่อนไอตัวนี้นะคือตัวที่มันกินเพื่อนไม่กินมัน
3: ปลาในทะเล
4: ปลาในตลาดแล้วมีปลาโตอินซีได้นี่แหละปลาอินซีนี
3: ่มันอันนี้มันอ้วนนี่โอ้ถ้าว่าวันตาแดงก็จะว่าลุงรำลูกว่าจะเต่าคาเรียลูกเพราะวันมันโดยจะโบ
4: เราสูงกับเมฆาเราสูงกับเมฆาเต่าแก่ก็คือกิโลเจ็ดสิบบาทแต่ถ้าเราขายนี่ก็คือร้อยหนึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทะเลบ้านเราเทวามีปลาสวยๆนี่ละฮะหึ่งลองแหละแต่ขึ้นมาติดตาสดๆดำๆอยู่เลยเลยฮะกับร้านนี้ก็คือกิโลเจ็ดสิบบาทปลาดาบภาษาบ้านเรากะ
3: ปลา
4: พลักพลาฮันนี่เด้ฮันนี่แหละภาษาบ้านสักพร้อมเรากะคือ
3: ปลาพลักพลา
4: พลักพลา
3: หนูเรียกดาบ
4: จริงกะชาวปลาภาษาหนูกะคือคนอยากปลาดาบเราว่ายึดท้ายดีวะเราไอ้คนนี้เราล้มบุตรเราไป

0: ันเอง
1: แล้วก็ใช้ปลาแล้วก็ทำมาปลา
0: ใช้มาด้วยแล้วก็ใช้ลูกคอยนะพี่
1: ก็แล้วมันใช้แล้วเราก็ได้ออกโอ้นี่บัวอร่อยหรือบัวมันโคร่งนะคนมันจะก็เลย
2: ความพยายามที่จะสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อำเภอจนะเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีนี้นะคะมีมาตั้งแต่20ปีที่แล้วตอนนั้นชื่อโครงการว่าโครงการท่อส่งก๊าซโรงแยกก๊าซธรรมชาติและอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะประเด็นสำคัญคืออุตสาหกรรมต่อเนื่องนี่แหละเพราะว่ามันจะมีปิโตรเคมีแล้วก็อุตสาหกรรมอื่นๆที่จะเกิดผลกระทบคือพี่น้องจนะเนี่ยไปเห็นที่ระยองมาแล้วก็ที่จะนะเนี่ยจะใหญ่กว่าก็พยายามจะต้องการที่จะมีส่วนร่วมที่จะกำหนดอนาคตกำหนดนโยบายของเขาเองก็ไม่ได้รับการตอบรับจากภาครัฐบาลนะคะแล้วก็มีการชุมนุมใหญ่ปี2545ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายในช่วงที่ชุมนุม
3: เหตุการณ์นั้นถ้าจำได้จำไม่ผิดก็คือว่ามันนานประมาณผมว่า25ปีไม่ต่ำนะประมาณนั้นมันเป็นช่วงเรกอยู่เลยไงไอ้ช่วงทุกตีจีบีช่วงหลังเลยช่วงจีบีช่วงนั้นเราอยู่กำลังอยู่ในประชาวิจารณ์หลังจากการที่หนึ่งการที่สองอยู่ตอนนั้นไปตลอดกับคุณอันซอรี่เลยจะไปเป็นครูเพ็กอะไรเลยไปประชุมที่ในเรียกประชุมด่วนไปในตอนนี้เป็นพวกรีดนั้นคือว่า EIA นั้นมันถูกเขียนโดยกลุ่มอาจารย์บางคนเดี๋ยวเรามาย้อนมาเลยกับมีคนคิดเก่งนะเอาลูกหล่อมาเท่านั้นไปยืนที่หน้ามหาลัยเลยนะหน้าห้องก็เลยแต่ช่วงนั้นเป็นการสื่อสารได้ว่าอย่างมากเราสื่อสารคนวงเข็มไงหนังสือพิมพ์มันก็คนเข็มไม่อ่านเลยนะแต่คิดว่าด้วยความเป็นจริงเลยโทรศัพท์กับอกเป็นบางส่วนโทรทัศน์ไอ้อกมากอกหน่อยมากเลย
4: ตอนนั้นช่วงนั้นผมเป็นทหารผมออกมาจากนั้นก็มาพบพี่น้องกำลังต่อสู้กับโครงการเลยตั้งมั่นว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำลายสังคมโดยรวมของอิสลามเพราะมันจะมีแรงงานเข้ามามากต่อไปมีแรงงานต่างด้าวมามีหลานลาวมามีเบียดเบียนถิ่นกุโบเราทับถมเพื่อจะเป็นอุตสาหกรรมสิ่งเหล่านี้ผมเห็นต้องนั้นก่อนว่าไม่ได้เว้ยแบบนี้อยู่นิ่งไม่ได้เว้ยต้องขยับเลย
5: แล้วนั่นตำรวจมาเฝ้าเอาเครื่องจักรของโถกาดขึ้นหัวจักรของโถกาดให้มาเล่ก็นี่ถามตำรวจแขว่ามาอยู่เฝ้าตรงนั้นวันนี้ว่าถามว่ามาเดยมาทำอะไรมาเฝ้าอะไรคุณควรที่จะให้ฟ้ามปลอดภัยหรือว่าคุ้มกันชาวบ้านคุณใดอะไรก็ตรงนี้แล้วก็ถามว่าโรมายเถคุณมากขึ้นนั้นมันเป็นเถหากินของชาวบ้านแล้วก็คุณมาทำแบบนี้นั้นมันไม่ถูกแขมาปกป้องให้กับบริษัทคุณควรมาปกป้องให้ความปลอดภัยกับชาวบ้านถ้าชาวบ้านทำสำเร็จไม่ใช่เอาดินมาแบ่งกับคนละหลายสองหลายที่ล่ะทำเผื่อส่วนร่วมเผื่อให้คนทั้งโลกนี่และมาเที่ยวตรงนี้แหละก็มาได้มาชื่นชมตรงนี้ไม่ใช่ทำเผื่อตัวเองที่ล่ะแขมาทำตรงนี้เขาก็ทำได้ขึ้นนั้นเขาก็คือว่าหลายตีกันแล้วก็เขาก็พาขึ้นจนได
2: ้นี่เป็นภาพสำคัญมากเลยนะคะเราใช้ที่นี่เป็นที่ชุมนุมชื่อว่าลานหอยเสียบตอนนั้นจะมีการชุมนุมเป็นประจำแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมีทั้งพี่น้องแลกเปลี่ยนกันเองแล้วก็เชิญนักวิชาการแล้วก็

กฎหมายต่างๆเนี่ยมาให้ความรู้กันที่นี่เป็นสัญลักษณ์ทั้งในแง่ของการต่อสู้และทั้งในแง่ของการใช้ข้อมูลใช้องค์ความรู้ของภาคประชาชนนี่เป็นภาพครูนาสรีกับครูกเฉมซึ่งเป็นเยาวชนตอนนั้นตอนนี้เขาเป็นผู้นำหลักเป็นทั้งผู้นำศาสนาของชุมชนแล้วก็ผู้นำการต่อสู้อยู่ในเครือข่ายของนักรบผ้าถุงจนะด้วยภาพนี้เป็นภาพที่คนจำนวนมากเลยนะคะมาร่วมประชาพิจารณ์เขาพยายามจะบอกรัฐบาลว่าให้หยุดก่อนหยุดทุกขั้นตอนแล้วมาทบทวนกันก่อนนะคะแต่ตอนนั้นรัฐบาลก็ไม่ฟังเหมือนกันนะคะอันนี้คนเป็นพี่น้องจนะเป็นพันคนเลยนะคะรวมกับพื้นที่อื่นๆด้วยก็ลงยักษ์การ์ดสร้างขึ้นมาแต่อุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยไม่ได้สร้างนะคะรัฐบาลไม่ได้ประกาศยกเลิกแต่ว่าเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยชุมนุมนานจนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนักวิชาการหลายท่านยืนยันว่าเป็นเพราะการชุมนุมที่ยืดเยื้อยาวนานทำให้อุตสาหกรรมพวกนั้นหยุดไปก็กลุ่มนักธุรกิจน่าจะรอไม่ไหวมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

มีคนรวยคนไหนแต่เขาสามารถสร้างอูได้เหมือนกับของเดี๋ยวเราสร้างไม่มีคนรวยพันล้านหมื่นล้านคนไหนสร้างมึกตาใสๆได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มานี่เราต้องหวงแหนเราต้องรักษาไว้เหมือนพี่น้องกลุ่มนึงคนบ้านเราที่เขากำลังเรียกร้องแล้วก็ปกป้องสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของมวลมนุษยชาติมันสอดคล้องกับบทหะดีษที่นบีบอกว่าค็อยรุนนาสอังฟาฮุมลินนาสคือมนุษย์เทวดีเลิศมนุษย์เทวดีในทัศนะของอัลลอฮ์คือมนุษย์ที่ร่วมกันรักษาผลประโยชน์เพื่อมนุษย์มวลมนุษยชาติทะเลเป็นประโยชน์ของคนทั่วโลกมันไม่ใช่คนปากเปล่าอย่างเดียวแต่วันนี้พี่น้องเราออกมาร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันสิ่งที่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อความยึดมั่นอีมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่เราเนี่ยไปว่าอีมันของคนอื่นอ่อนว่าอีมันเราอีมันนี่ไม่เท่ากันพอคนที่ออกมาปกป้องตรงนี้เขาไม่ได้หวังถึงประโยชน์ของตัวเองเขาไม่ได้ขาดจ้างแล้วเขาต้องเสียสละเวลาส่วนตัวของเขาซึ่งเราไม่อาจรู้ได้ว่าเขาเสียสละอะไรไปมั่ง

อิสลามไม่ได้สอนให้คุณอยู่คนเดียวอิสลามให้อยู่กับสังคมเด็กช่วยเหลือกันดูแลสิ่งกันและกันเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ออกมาปกป้องทรัพยากรทางทะเลถือว่าเขามาปกป้องทรัพยากรที่อันทรงคุณค่าให้กับมนุษย์สยาชาติเพราะฉะนั้นเขาได้รับความดีนั่นและอิสลามเคยเป็นต้นเหตุให้เพื่อนเขาได้รับความดีให้คนอื่นได้รับความดีความดีนั่นก็อย่าตกไปจนเขาจึงนึกวันสิ้นโลกไม่ว่าคนที่มาร่วมอนุโมทนาเราจะเป็นพุทธคริสต์หรือว่าต่างศาสนาอะไรก็แล้วแต่เรารวมกันได้พวกเราอยู่กันได้ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือเป้าหมายของประชาคมโลกคนทั้งโลกเขาสามารถที่จะยืนยัดอยู่ได้รับประทานอาหารที่สะอาดได้อาหารสดได้โดยพวกเราก็ไม่ได้มองว่าคนอิสลามต้องไปค้าเฉพาะคนอิสลามเท่านั้นเราให้ประโยชน์กับคนทั่วโลกเลยสามารถส่งต่อไปได้

0: จุดเปลี่ยนในปี2562ค่ะที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้พื้นที่อำเภอจนะเข้ามาเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตแห่งที่4เป็นการอนุมัติพื้นที่เพิ่มเติมมาจากโครงการเดิมซึ่งเรียกว่าโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอนุมัติมาก่อนหน้านั้นคือในปี2559ค่ะ
1: สอบต.เป็นคนดูแลโครงการแต่ก็มีฝ่ายที่เขาคัดค้านคือคนในพื้นที่จากข้อสังเกตสำคัญเรื่องการใช้อำนาจสอบต.เกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กับการปรับเปลี่ยนผังเมืองจากสีเขียวพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นพื้นที่สีม่วงค่ะ
2: มันคงจะล้มสลายหรือว่าถูกแจกแข็งแล้วแต่สุดท้าย20ปีให้หลังมันโครงการขนาดใหญ่ปิโตรเคมีมันขึ้นมากแล้วก็มีนายทุนไปซื้อเทดินวายเยอะๆมากมายเราก็เลยว่ามันทนไม่ได้ที่ว่าต้องเราจะให้บ้านเมืองเราเป็นแบบนี
3: ้สุดท้ายเขาทำประชาพิจารณ์ข้อนึงข้อถึงข้อเสียแล้วก็ที่เดียวบ่เราก็เลยประชุมว่าแอ้มันติดบักหลักเลยแหละนี่มันติดลงเสาเข็มถ่ายเรือนำลึกแล้วเนาะพี่น้องจะโยไม่ได้เราก็จะโยไม่ได้ต้องคิดเลยแหละที่ท่านเผื่อก็คิดก็สรุปว่าได้ขึ้นไปกรุงเทพเพื่อที่ได้ยืนหนังสือให้กับรัฐบาลว่าให้ทบทวนในการที่จะมาสร้างนิคมอุตสาหกรรมเถจนา
4: เวลาตี11 15นาทีแล้วครับตอนนี้จากการรอคอยคำตอบจากครม.ที่ประชุมกันอยู่ในสภานะครับเรากำลังลุ้นว่านะครับคำตอบของคณะรัฐมนตรีที่เราเสนอข้อตกลงที่จะให้มีการกับข้อเสนอของเราเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา SEA นะครับว่าจะมีคำตอบเพิ่มเติมของเราก็ยังทางรมอยู่ทำการถามเส้นเด็ดพิรอนพระอุบุญพนิมิตรานุนันสิงข้ามร่อนคนเด็ดย่ำฝนเทียมคงนะครับนางเส้นจรวดเลือกเกินนะครับเด็กก็ยังไม่สามารถทำได้ความนักเน้นก็เป็นของโรงงานทุกท่านก็ไปนะครับว่าน้ำจะเทียมไปเลยนะครับคำตอบของคอรมอจะออกมาอย่างไรนะครับ
2: เรานั้นต้องขึ้นไปเรียกร้องเทนาทำเนียบเพราะว่าเราไปแถวสงขลาไปจันนาคือมันไม่มีผลอะไรเลยไม่มีใครลงมาดับนั่งซื้อไม่มีใครตอบดับไม่มีใครให้สัญญาอะไรกับเราสักอย่างเราจะเป็นต้องขึ้นไปที่ใหญ่ก็คือเทนาทำเนียบเราใครจะไปบอกรัฐบาลว่าให้ฟังเราก่อนได้ไหมว่าโครงการที่คุณจะเอาข้าวมาในหมู่บ้านนั้นพวกเราต้องการไหมให้ถามเราสักคำแค่นี้เอง
5: อัชฮาดูอันลาอิลาฮะอิลลัลล
6: และเสียงที่ท่านผู้ชมกำลังได้ยินอยู่นะครับคือเสียงของพี่น้องนะครับชาวจนะเป็นบทสวดขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับในความเชื่อของศาสนาอิสลามนะครับก็คือขอให้ได้รับการคุ้มครองนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามผ่านเพจเจอร์นัลลิสต์นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถให้คำตอบได้นะครับว่าพี่น้องชาวจนะกว่า50คนที่ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติหน้าที่เดียวกันนะครับที่กำลังกันแนวสื่อไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าเจ้าหน้าที่ถูกควบคุมตัวไปที่ไหนนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนก็ได้ควบคุมตัวพี่น้องชาวจนะทั้งหมดนะครับขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการกลับมาของชาวจนะในครั้งนี้นะครับกลับมาเพื่อเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นทบทวนคำสัญญานะครับที่เคยให้ไว้

0: ยิ่งมาไม่รู้จักเท่าเดยไม่รู้ขี่ก้องรอยหนักไม่ถูกเต็มแต่เขาบอกหมอตั้งเพื่อนบ่เรา37คนเขาไม่รู้ขี่ร้อยคนมาถึงก็เอาออกไปเลยว่าหัวหน้าใหญ่คนนั้นแล้วเนาะคืนนี้ก็ไม่รู้จักเราว่าเจอเอาออกไปเลยจัดการไปเลยทีละคนทีละคนว่ะเราหนังกอดกระแข้งแป๊ดแหละจัดการก็จัดการไปเลยเราหนังกอดกระแข้งแป๊ดเราไม่ไปเราที่หายคนว่ะเราสู้ติดจะปกป้องไม่ใช่ว่าพ่อบอกว่าออกไปเอาไปแล้วเดินตามจอยจะจอยไปนะเขาก็ไม่ใช่เลยไม่ใช่การต่อสู้สุดท้ายก็คือว่ารถโงครั้งมันนั้นมาหน้าตังเรียบร้อยแล้วเนาะสองขั้นนะเนาะอ๋อเหรอมากระฉาแล้วเมามาแต่ครั้งหลังก่อนคนแก่คนอะไรเพราะว่าบ่รู้ไปคนอายุทั้งเพิ่นล่ะ50 60 70กะยังกระฉาออกแต่ครั้งหลังนั่นแหละกระฉาชนิดเทแบบว่าไม่ปราณีลังคนน่ะแหละถูกฉัดลังคนถูกฉัดกันยังแค้นๆนี่ถึงมันจะกระฉานั่นแหละเคี้ยวหมดคัดจะหมดมันกระฉาลังคนนั้นมาอีกมุมนึงล่ะยอมง่ายๆเถอะว่ะจะได้แบบว่าเดี๋ยวกลุ่มอื่นเข้ามาเขาจะรุนแรงกว่านี้ว่ะเราว่าเราจะยอมง่ายๆพื้นเหรอบางเกิดเราจะยอมกันพื้นเหรอง่ายๆเอาละโซกันสักโซ่พื้นละโซ่ภาษานี่แหละ
1: วีดกันโรงกันกับว่าเราหนาเครื่อเอาของเด็กกันดากกันไปโรนหนังถืออยู่กับปีนับมาถึงก็ชัดอันนั้นอันของตำรวจหญิงนะมาชัดบ่เราอันโลวันนั้นนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์เราโรงมังความที่ว่ามันทำได้นะกับคุณหญิงนี่คิดเลยจ้ะมาทำแบบนั้นเราไม่ใช่เราผิดเมย์ของคนที่ทำกับว่าได้แต่มาทำกับชาวบ้านแบบนั้นเราว่าถึงเราไม่กลัวเลยความผิดตรงนั้นถึงเรากับพมเอบุเรานี่ผิดอะไรทำเลยดิเขาใส่ข้อหาให้บุเราว่า
2: ขัดขวางการจราจร
1: ถึงกับอะไรพรบฉุกเฉินถึงกับอะไรเลยสามอย่างสามบทสีไม่รู้หรือว่าใส่ข้อหาไอ้พวกเรานะแต่เราก็ไม่กลัวเลยถึงไอ้ทุกจับเหลวกันพวกเราไม่รับกันอยู่นั่นเลยถึงมันนี่จับสักที่แล้วกับพวกเราไม่กลัวเลยสักกี่คนสักเท่าไรก็ไม่มีวันกลัวเราอย่าต่อสู้เพื่อจะเอาทะเลของเราวายให้ลูกหลานต่อไปมันอยู่ในหัวใจเราเลยความเดี๋ยวว่าเราปกป้องตรงนี้
3: วันนั้นที่เราถูกจับวันนั้นเดียวอยู่นาวตัวหนึ่งถ้าไม่มีโซเชียลนะเย่เลยนะปอขาวถูกกันนั่นเลยนักข่าวไม่เยอะก็ให้ออกไปประกาศเสียงดังเลยพูดง่ายว่าวีบากกรรมของคุณเป็นหนักต่อสู้เนี่ยถึงน้ำตาของคุณเดียวต่อสู้กว่าจะได้มาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนต้องมีความตาถ้ามีความวิตกกังวลที่สำคัญคนอายุมากๆเนี่ยเขาต้องมาอยู่วิกฤตที่ว่าชีวิตเขาจะต้องมาอยู่ในห้องขังมาถึงหลายคนเลยนะผมเป็นคนหนึ่งเดียวก็ท้าว่าขอตัวแทนที่จะไปถูกจับหมายถึงว่าเขาจะขอคุณเป็นตัวแทนที่ในคอทั้ง5เนี่ยตอนนี้เขาจะเอาประมาณ7คนก็ไม่เอาหมดเลยพอ30กว่าคนพอ7คนก็มีผู้หญิงผู้ชายด้วยผมก็ยกมือสมัครเลยแหวนคุณแก่ๆเอิ้นนั่นไป
4: คนที่1เป็นคนที่1เลยที่เขาหาว่าไปขัดฟางเจ้าทางกีดฟางทางจราจรเขามั่งอะไรโควิดนั้นเขาใส่มาแล้วเขากล่าวหาเราไม่ท่านได้ทำอะไรที่ไปนั่งไม่ท่านได้ขยับที
5: ่คืนนั้นเราไม่ผิดใช่ไหมที่เราไปทำอะไร
4: คือเราบอกว่าเราไม่ผิดแต่เขาไม่ฟังเราบอกว่าเราไม่ผิดเราขอแขมาขอมาเอาคำที่เขาสัญญาไว้กับเรานั้น
5: สัญญาว่าเปลี่ย
4: นสัญญาว่าที่ให้เรื่อง SEA นี่แหละเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าฉบับพิเศษเทวาชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
6: ถ้าว่าใครที่ไม่ไว้คือรับบานได้เลยนะแต่ไม่มีใครรับสักคนทุกคนก็สู้ยืนหยัดเลยว่าเราต้องสู้ถึงเราก็เลยไปเรียกร้องที่หน้าถ้ำเนี่ยอีกครั้งนึงไปต่อสู้ยืดเยื้อกันพอสมควรสุดท้ายรัฐบาลรับพิจารณาหน้าว่าถ้ำของเราให้เราเสนอไว้ทำ SEA เพื่อให้รัฐบาลนั้นหยุดในโครงการนี้ก่อนแล้วก็มาศึกษาหมู่บ้านเราทะเลของเราที่เราป้องกันที่เรารักษานี่ทำไมเราถึงได้มารักษาให้มาแล้วศักยภาพบ้านเราก่อนที่คุณจะเอาอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งนั้น คุณมาเรียนสัก

0: เต็มวันหยุดด้วยเรื่องราวดีๆที่ดูได้ทั้งครอบครัว7นาฬิกาสนุกกับการ์ตูนชอนแกะซ่าจอมซนและการผจญภัยในภารกิจพิทักษ์ฉลาม8นาฬิกาศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันใหม่วาไรตี้9นาฬิกาบทพิสูจน์ความรักภายใต้ความไม่เท่าเทียมละครหม่อมเป็ดสวรรค์10นาฬิกา5นาทีออกเดินทางสู่ธรรมชาติอันน่าทึ่งสารคดีประการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขา11นาฬิกา5นาทีสัมผัสเสน่ห์ผู้คนย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเติมรสชาติแห่งความสุขสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดเวิร์ก13นาฬิกา30นาทีสะท้อนภูมิปัญญาในการทำเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา14นาฬิกา5นาทีไขข้อสงสัยของคำว่าเมืองโบราณสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีก้าวก่อนเพื่อให้คนอื่นก้าวตามหัวแถว15นาฬิกา5นาทีเจาะลึกกระบวนการทำกะปิแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทียิ่งติดหวานยิ่งทำร้ายโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: ติดตามชมภาพยนตร์เช้านั้นวันพุธอันคัทเวอร์ชั่นได้ทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวีเริ่มสตรีม19ตุลาคม2569
2: ครั้งแรกกับการเปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับผู้ประกันตนและนายจ้างทยอยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างต่อเนื่องครับทำให้ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์ทะลุยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี2566ไปแล้วเกือบ1เท่าตัวส่วนปัญหาที่ผู้มาใช้สิทธิ์พบสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าได้เร่งตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาแล้วติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณสุชาดาแก้วนางรายงานสดจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับคุณสุชาดาเชิญครับ
1: คุณน้ำนันท์คะบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมที่มหาวิทยาลัยธุรกิจจนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังคงมีประชาชนมีผู้ประกันตนและนายจ้างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องแม้จะเบาบางกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆค่ะเพื่อติดตามปัญหาที่ผู้มาใช้สิทธิ์ได้ร้องเรียนค่ะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตติดตามการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมพร้อมเปิดเผยภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนและนายจ้างปีนี้คึกคักกว่าปี2566และเชื่อว่าจำนวนคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะมากกว่าครั้งที่ผ่านมากว่าเท่าตัวค่ะโดยตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งณปัจจุบันนะคะคาดว่าน่าจะเกิน 300,000 คนแล้วจากเดิมที่ปี2566มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 150,000 คนค่ะส่วนปัญหาที่พบของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้นะคะได้รับรายงานเกี่ยวกับความเข้าใจผิดกรณีหน่วยเลือกตั้งหมายเลขลำดับผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงผู้ใช้สิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วโดยปัญหาทั้งหมดค่ะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าได้แก้ปัญหาทั้งหมดแล้วและยังไม่มีปัญหาการฉีกบัตรเลือกตั้งเกิดขึ้นค่ะส่วนการจดหมายเลขผู้สมัครที่กลายเป็นประเด็นในสังคมที่ผ่านมานะคะวันนี้ได้มีการสื่อสารอย่างเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและประชาชนแล้วจึงยังไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
2: ไม่มีราคาเพราะเจ้าหน้าที่เราค่อนข้างเข้าใจแล้วเพราะว่าจดโพยเนี่ยอาจจะเป็นโพยที่จดด้วยตัวเองแล้วก็การลืมนะคะเพราะพี่ก็เจอสถานการณ์ที่พี่ไปเลือกตั้งคปจกี่เลขไม่รู้พี่ก็ลืมว่าไปเข้าคูหาปุ๊บจดผิดเลือกผิดคนก็มีนะคะเราก็คิดว่าเขาควรจะจดได้แต่ว่าเป็นลักษณะที่เป็นจดด้วยตัวเองอย่าเอาโพยที่เป็นหาเสียงเข้าไปจดได้แน่นอนค่ะ
1: ยังเหลือเวลาอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะผู้ประกันตนและนายจ้างที่ยังไม่ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงสามารถเดินทางมาได้จนถึงเวลา 16:00 นของวันนี้ค่ะและหลังปิดหีบเลือกตั้งก็สามารถติดตามการนับคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะคุณอัฟนัน
0: ขอบคุณคุณสุชาดาครับเกิดเหตุแก๊สรั่วภายในห้องครัวร้านอาหารในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงย่านเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการครับพนักงาน3คนสูดดมแก๊สจนหมดสติเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพจังหวัดสมุทรปราการเข้าช่วยเหลือพนักงานหมดสติภายในห้องครัวร้านอาหารแห่งหนึ่งในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงริมถนนเทพารักษ์ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับเบื้องต้นพบพนักงานร้านอาหารสูดดมแก๊สจนหมดสติ3คนเจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณห้องครัวหลังร้านมีเตาแก๊ส3หัวคาดว่าอาจจะเกิดแก๊สรั่วประกอบกับห้องครัวปิดประตูและหน้าต่างไม่มีการเปิดพัดลมระบายอากาศทำให้แก๊สอาจสะสมภายในห้องพนักงานให้ข้อมูลครับว่าก่อนเกิดเหตุกำลังเตรียมวัตถุดิบเพื่อเปิดร้านอาหารก่อนมีพนักงานคนหนึ่งเกิดอาการวูบหมดสติจากนั้นพนักงานคนอื่นเริ่มมีอาการเช่นเดียวกันหลังได้กลิ่นแก๊สรุนแรงจนแสบคอและแสบจมูกซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุครับสหรัฐเดินหน้าสอบสวนเหตุกราดยิงในรัฐเพนซิลเวเนียครับซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9คนรวมทั้งเด็กและสตรีมีครรภ์เสียงปืนหลายนัดดังออกมาจากบริเวณจุดเกิดเหตุที่ตำรวจสหรัฐในเมืองอีรีรัฐเพนซิลเวเนียกำลังเข้าตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุกราดยิงในจุดดังกล่าวเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นตำรวจเมืองอีรีระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาถึงหลังที่เกิดเหตุได้ใช้โดรนและหุ่นยนต์เข้าตรวจสอบจนพบร่างผู้เสียชีวิตทั้งในบ้านและนอกบ้านหลังนี้รวม8คนซึ่งมีทั้งหญิงตั้งครรภ์เด็กวัย1ปีและ5ปีก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะปลิดชีพตัวเองบนชั้น2ของบ้านภายหลังเกิดเหตุครับโดยพบว่าผู้เสียชีวิต7ใน8คนมีความสัมพันธ์เป็นสมาชิกของครอบครัวของชายผู้ก่อเหตุวัย45ปี ขณะที่อีกหนึ่งคนที่เหลือเป็นเพื่อนสนิทของสมาชิกในครอบครัวนี้และจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวที่แน่ชัดและกำลังเดินหน้าสืบสวนอย่างละเอียดขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองอิริยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าสยดสยองอย่างยิ่งพร้อมทั้งชื่นชมความกล้าหาญของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางเขตอันตรายครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: ศึกซักฟอก18รัฐมนตรีเปิดตัวละครลับไพ่ตายฝ่ายค้านประชุม IMF ธนาคารโลกโอลิมปิกทางการเงินประเทศไทยได้อะไร
4: พ
3: ู
4: ดอะไรให้มันมีหลักฐาน
3: เปิดปมร้อนปริศนาความมั่งคั่งถ้าหยางสางคู่สมรสไอเดียสุชาดาติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี้
5: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่า

ยามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ฝนตกเกือบ300มิลลิเมตรภายในระยะเวลา2วันนี่คือสถิติสูงสุดในรอบ43ปีของกรุงเทพมหานครเรื่องนี้กำลังบอกอะไรกับเรา
1: ไอ้ฝนแช่ด้วยเหตุผลง่ายๆว่ามันไอ้น้ำในอากาศมันสูงมากทั้งที่จริงๆเอลนีโญคนจะแล้งมันกลายเป็นมุกใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อน
0: และถ้าเราดูไปถึงการบริหารเมืองของกทม.รอบนี้ถือว่าพร้อมรับมือกับวิกฤตแค่ไหน
2: อย่าไปคิดแต่ว่าโอ้โหมีแก้วลิงอย่างเดียวแล้วจะรอดมีผังเมืองที่ดีแล้วจะรอดนอกจากกทม.เตือนช้าไปแล้วกทม.ยังไม่มีแผนรองรับคน
0: ทำไมกรุงเทพรอบนี้ถึงจมน้ำถ้าหากในอนาคตเราต้องเจอกับภัยพิบัติทางน้ำกทม.จะรับมือได้มากน้อยแค่ไหนแล้วแนวคิดใหม่อย่างเรื่องของเมืองฟองน้ำล่ะจะทำได้จริงในกรุงเทพหรือเปล่านุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะการอยู่กับน้ำทักษะเอาตัวรอดกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพไปแล้วนะคะจนหลายคนแซวว่าจะเป็นกรุงเทพเนทีฟได้คุณต้องผ่านการถูกน้ำท่วมมาก่อนด้วยค่ะอย่างปีนี้นะคะหลายคนบ่นเลยค่ะว่าน้ำท่วมหนักมากกว่าปี2554ซะอีกค่ะ
3: พี่อยู่มาที่เนี่ย25ปีไม่เคยเจอน้ำแบบนี
4: ้ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เลยครับรอบนี้จะเป็นประวัติศาสตร์เลยครับ
5: อยู่โซน5ผมออกแล้วออกนอกก็ไม่อยู่แล้ว
0: ในขณะที่บางคนบอกว่าหนักไม่เท่ากับปี2554นะคะเพราะว่าบริบทของฝนในปีนี้กับปี54แตกต่างกันเลยค่ะอย่างปีนี้กรุงเทพมหานครอ่วมหนักเพราะว่าฝนตกลงมา300มิลลิเมตรภายในระยะเวลา2วันใช้คำว่าคนกรุงเนี่ยเหนื่อยกันเลยนะคะ
1: เมื่อโลกมันร้อนขึ้นเนี่ยการระเหยของน้ำทะเลมันก็มีมากขึ้นอากาศเนี่ยยิ่งร้อนมันก็ยิ่งจุไอ้น้ำข้อมูลที่ได้มาล่าสุดที่เป็นข้อมูลระดับโลกนะฮะก็คือปริมาณไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศเยอะเนี่ยรอแค่ร่องมรสุมไม่ค้างอยู่แป๊บเดียวมันก็ตกหน่อเนื่องเดิมทีมันเคยมีค้างไหมมันก็อาจจะเคยมีแต่น้ำในอากาศมีไม่พอก็ตกปล่อยๆแล้วก็หยุดแล้วก็ตกปล่อยๆน้ำนองนี้แต่ตอนนี้ไอ้น้ำในบรรยากาศมันมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันค้างปุ๊บมันตกเลยแล้วมันก็ตกไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดฉะนั้นถ้าเกิดมองไปในอนาคตเราก็จะเจอฝน2แบบก็คือฝนแบบเรนบอมกับฝนแบบแช่ค้างนาน
0: และที่ทำให้เรื่องนี้น่ากลัวกว่าแค่ฝนตกหนักน้ำท่วมรอการระบายก็คือกรุงเทพยังต้องรับน้ำหนุนก็คือน้ำทะเลที่ดันสวนขึ้นมาจนน้ำในเมืองไหลออกช้านะคะรวมถึงน้ำเหนือที่มักจะหลากไหลลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนด้วยเท่ากับว่าน้ำที่เข้ามาประชิดเมืองมาจากทั้ง3ทางเลยค่ะก็คือน้ำจากภาคเหนือน้ำฝนจากฟากฟ้าและน้ำหนุนจากทะเลค่ะคำถามคือแล้วที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรค่ะถ้าย้อนไปดูข้อมูลก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วกรุงเทพเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อเน้นไปที่การแก้ปัญหาการระบายน้ำเป็นหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ยักษ์สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำไปจนถึงความพยายามในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเพื่อทะลวงเส้นเลือดฝอยด้วยวิธีการขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองค่ะส่วนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนในปี2569ก็ชี้ให้เห็นว่ากทม.มีทั้งสถานีสูบน้ำ207แห่งประตูระบายน้ำ244แห่งบ่อสูบน้ำ371แห่งและมีท่อระบายน้ำรวมประมาณ 6,854 กิโลเมตรพร้อมกับอุโมงค์ขนาดใหญ่อีก5แห่งค่ะ

0: แต่ระบบนี้ก็ยังมีเพดานอยู่ดีนะคะเพราะว่าตัวเลขศักยภาพที่สำนักงานระบายน้ำได้ประเมินเอาไว้เนี่ยก็สามารถรับมือกับน้ำได้ปริมาณ1เท่านั้นค่ะ
1: เกิดฝนตก50ถึง80กรุงเทพรับได้ถ้าฝนตก100กว่าขอให้ระวังไว้น้ำจะท่วมฉับพลันแต่จะไม่ค้างนานๆแต่ถ้าเกิดว่าง่ายๆว่าถ้าเกิดได้ยินว่าฝน200ใน24ชั่วโมงเนี่ยให้ลากพ่อแม่ออกมาจากบ้านฝนมาเหนือกูลงใต้ฝนมาใต้เราขึ้นเหนือไปทางไหนก็ได้ชี้ก็ไปเปิดแอปดูว่าตรงไหนมีฝนแล้วก็หนีไปตรงนั้นเพราะว่าฝน200เอาไม่อยู่แล้วครับไม่ต้องพูดถึง300หรอก
0: ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่นะคะในช่วงเวลานั้นผู้ว่าชัชชาติเองก็เคยมาบอกว่ากทมเนี่ยต้องมีการทบทวนแผนรับมือน้ำของกรุงเทพโดยเฉพาะค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำแบบจำลองสถานการณ์และการทบทวนแบบจำลองที่มีอยู่การทบทวนระบบเตือนภัยแจ้งเหตุและแผนการอพยพมีการตรวจเช็คและจัดระเบียบรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีสำหรับการกู้ภัยจัดลำดับผู้บัญชาการเหตุการณ์และการสั่งการตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์รวมถึงเตรียมแผนระยะยาวในการป้องกันน้ำตลอดจนแผนการสื่อสารและบูรณาการภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกมิติอีกด้วยค่ะแต่ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครที่กินเวลานานถึง10กว่าวันก็ทำให้กลายเป็นคำถามเลยนะคะว่าแผนที่ทบทวนกันไปเนี่ยได้ใช้จริงหรือเปล่าค่ะ
2: ผลนี้ก็เป็นผลที่เราเคยทำไว้ไงว่ากรุงเทพมันจะท่วม300มิลเราเคยพยายามคิดนะว่ากรุงเทพฝนตก300มิลเป็นยังไงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีกว่าโมเดลที่ทำไว้นะเพราะโมเดลที่เราทำไว้เนี่ยท่วมเป็นเม็ดเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบจำลองที่เราเคยทำไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้จำลองได้ตรงเพราะว่ามันมีความซับซ้อนของพื้นที่มากเลยการไหลของน้ำไปมาฝนตกลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันทั้งการทำให้การพยากรณ์ไม่ได้แม่นยำครับก็คงต้องค่อยๆปรับไอ้แบบจำลองของเราอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนหนึ่งที่เราใช้ข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นได้
0: แผนก็มีแล้วระบบก็มีแล้วแต่ทำไมช่วงกันยายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครถึงมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเป็นสัปดาห์เลยนี่เป็นคำถามใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาอธิบายค่ะว่าน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมันไม่ได้ไหลลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือออกทะเลโดยตรงนะคะแต่มันมีเส้นทางการเดินทางและวิธีการไหลของมันอยู่ค่ะน้ำที่ขังอยู่บนถนนในกรุงเทพมหานครจะไหลไปสู่ท่อสู่คลองย่อยคลองหลักก่อนจะไปถึงสถานีสูบน้ำอุโมงค์ไปจนถึงทางออกของแม่น้ำต่างๆค่ะถ้าคลองหลักน้ำสูงน้ำจากคลองย่อยๆก็ลงไปได้ช้าค่ะแล้วถ้าคลองย่อยน้ำสูงด้วยน้ำจากถนนสายต่างๆก็ไหลผ่านไม่ได้นะคะและต่อให้มีเครื่องสูบน้ำหรืออุโมงค์ขนาดใหญ่อยู่ปลายทางถ้าน้ำเดินทางไปไม่ถึงเครื่องสูบน้ำนั้นก็ช่วยต้นทางไม่ได้อย่างเต็มกำลังค่ะถ้าย้อนดูเหตุการณ์น้ำท่วมฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักและน้ำจากที่นี่แม้โดยหลักการแล้วจะระบายได้หลายทางอย่างทางตะวันตกก็เป็นเขตเมืองชั้นในที่จะระบายผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะส่วนทางตะวันออกในเขตเมืองชั้นนอกก็จะระบายผ่านระบบคลองชลประทานไปสู่ลุ่มน้ำบางปะกงและลงทางใต้ผ่านทางคลองและสถานีสูบน้ำก่อนจะไปสู่อ่าวไทยค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะคะทางออกสู่ลุ่มน้ำบางปะกงและอ่าวไทยไม่ได้รอรับน้ำจากกรุงเทพเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าพื้นที่ทางตะวันออกก็ต้องรับน้ำจากนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดอื่นๆในลุ่มน้ำบางปะกงด้วยทางตอนใต้ค่ะเมื่อเมืองขยายตัวมากขึ้นมีทั้งถนนสนามบินหมู่บ้านและโรงงานเข้ามาแทนที่ก็กีดขวางระบบการเดินน้ำเดิมด้วยค่ะส่วนพื้นที่อย่างลาดกระบังหรือหนองจอกค่ะอยู่ลึกเข้าไปในเครือข่ายคลองน้ำก็ต้องเดินทางไกลกว่าและต้องรอให้คลองด้านล่างลดลงก่อนน้ำจึงลดช้ากว่าในเมืองชั้นในที่อยู่ใกล้กับสถานีสูบน้ำและแม่น้ำมากกว่านั่นเองสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นนะคะว่ากรุงเทพไม่ได้ขาดทางน้ำแต่ทุกทางมีคอขวดหมดเลยค่ะการรับมือของกรุงเทพมหานครต่อจากนี้จึงไม่ใช่แค่การจะทำอย่างไรให้การระบายน้ำทำได้เร็วแต่พื้นที่รับน้ำเพื่อหน่วงน้ำไม่ให้น้ำท่วมเมืองเพียงพอต่อการรับมือน้ำท่วมหรือไม่ต่างหากค่ะการระบายน้ำสำคัญจริงๆนะคะจากข้อมูลสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบว่าตอนนี้มีแก้มลิงอยู่ในกรุงเทพ38แห่งความจุอยู่ที่ 13.7 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะและมีแผนจะสร้างเพิ่มอีก6แห่งภายในปี2570ด้วยค่ะถ้าสร้างครบทั้งหมดนะคะเราจะมีแก้มลิงอยู่ที่45แห่งมีความจุรวมกันอยู่ที่14ล้านลูกบาศก์เมตรเลยค่ะฟังดูเหมือนเยอะนะคะแต่เรื่องนี้ก็ถูกตั้งคำถามจากสังคมค่ะว่าหลังร่างผังเมืองกรุงเทพฉบับใหม่ที่ลดพื้นที่การรับน้ำลงไปแล้วเหลือเป็นแนวแคบ

0: แบบนี้จะส่งผลกระทบอะไรต่อการระบายน้ำบ้างค่ะ
1: ผังเมืองปัจจุบันมันมีปัญหาหลายอันส้มมันมากขึ้นเรื่อยๆก็หมายถึงว่าเปิดโอกาสให้มีตึกสูงได้มากขึ้นโดยความหวังว่าคนก็จะได้เข้ามาอยู่ใกล้เมืองมากขึ้นแต่คุณทำสิ่งนี้คุณไม่ได้คุมราคาที่ดินนะฮะระบายสีเท่าไหร่เอกชนเขาก็ได้ประโยชน์อ่ะทีนี้พอมันมีสถานการณ์น้ำท่วมปุ๊บไอ้พื้นที่เขียวลายเนี่ยมันก็เลยถูกมองเพิ่มขึ้นนะผู้บริหารเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยลดเขียวลายลงแต่ว่าเขามีท่อที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับหรือเขาจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นอ่ะเขาก็อาจจะเชื่อว่ามันทำสิ่งนี้ได้นะครับแต่สิ่งที่เราทุกคนไม่เคยรู้ก็คือว่ารายละเอียดในที่ดินของเราเนี่ยมันเสี่ยงต่อน้ำท่วมแค่ไหนซึ่งอันนี้ไม่รู้ทุกคนก็จะถมเองพอถมเองตัวเองก็จะรอดแต่อยู่ในหมู่บ้านที่ไม่รอดปัจจัยเรื่องผังเมืองเนี่ยคนเริ่มสนใจแต่ผมห่วงว่าคนที่สนใจเนี่ยสนใจโดยมีการชี้นำในทางการเมืองมากเกินไปตอนนี้ก็จะทวงคืนแก้มลิงกันอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วแก้มลิงมันก็มีราคาที่ต้องจ่าย
0: ขณะเดียวกันฝั่งตะวันออกที่เคยมีแผนทำบึงรับน้ำ6แห่งก็ถูกยกเลิกด้วยนะคะโดยผู้ว่าชัชชาติก็ออกมาอธิบายค่ะว่าเพราะว่า4แห่งไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์ส่วนอีก2แห่งก็ถูกมองว่าไม่คุ้มเพราะต้องใช้เงินเวรคืนสูงถึง 11,000 ล้านบาทเลยค่ะแม้กรุงเทพมหานครจะเสนอระบบคลองอุโมงค์ระบายน้ำและแนวทางในการปรับปรุงแนวคลองเหนือใต้ตั้งแต่คลอง6วาสายต่างๆไปจนถึงคลองประเวศบุรีรมย์เข้ามาทดแทนโครงการทดแทนเหล่านี้รองรับน้ำได้มากน้อยแค่ไหนจะก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่และเมืองจะรับมือได้อย่างไรในช่วงที่พื้นที่รับน้ำก็ถูกลดลงด้วยและระบบใหม่ก็ยังไม่พร้อมใช้งานอีกค่ะแม้เวลานี้ในกรุงเทพมหานครน้ำจะลดไปแล้วแต่ผลกระทบไม่ได้หายไปนะคะในภาพรวมมีคนกรุงเทพได้รับผลกระทบไปแล้วมากกว่า 700,000 คนค่ะและคนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคงหนีไม่พ้นคนจนคนมีรายได้น้อยคนกลุ่มนี้อาจจะถูกผลักเข้าสู่วังวนหนี้สินอีกละรอกหนึ่งค่ะวารสารวิชาการสากลความเสี่ยงน้ำท่วมและความยากจนที่เคยสำรวจเอาไว้188ประเทศทั่วโลกในปี2565พบว่ามีถึง 89% ของคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางค่ะคล้ายๆกับสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะพื้นที่วิกฤตส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพโซนตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตัวอย่างเช่นชุมชนแฟลตคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าเป็นแหล่งอาศัยของแรงงานหาเช้ากินค่ำนะคะคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็คือคนจนเมืองเป็นแรงงานนอกระบบที่หารายได้แบบวันต่อวัน
2: หมดสิ้นแล้วข้าวห้องก็ไม่มีจ่ายเขาเนี่ย
3: ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้โอ้ที่นอนพัดลมข้าวสาร
4: ก็ขาดรายได้ไปเลยค่ะประมาณวันละ700-800
5: ก็เนี่ยพวกหม้อไฟฟ้าไอ้พวกเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วก็โต๊ะบางตัวที่มันหัก
6: เราก็ต้องเริ่มลงทุนใหม่หมดเลยค่ะสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือรัฐบาลก็ต้องช่วยเยียวยาเราด้วยพอเราเสียหายอย่างนี้ต้องให้มากกว่านี้เราก็ไม่ได้อยากได้แบบนั้นหรอกแต่คือเราอยากได้เท่าที่ว่าเราเสียหายไปอ่ะตามที่เราคือกำลังที่เราเสียไปเราก็ขอว่าได้มาบ้างนิดหน่อยก็ยังดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผลกระทบกับคนจนคนมีรายได้น้อยต้องใช้คำว่าเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องเลยค่ะไม่ใช่แค่ล้มแรงอย่างเดียวนะคะแต่ยังฟื้นตัวยากอีกด้วยค่ะรองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์จิตนิรันดร์ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณเคยระบุเอาไว้ระหว่างการร่วมเวทีปฏิบัติการพลิกฟื้นคนจนเมืองหัดใหญ่หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ปลายปี2568นะคะว่าคนจนในเมืองก็คือคนที่ได้รับผลกระทบแรงที่สุดโดยยกตัวอย่างวิกฤตโควิด-19 ที่พบว่าคนจนต้องใช้เวลานาน 6-7 ปีเลยกว่าจะฟื้นตัวกลับมาได้ให้จนเท่าเดิมค่ะแต่สำหรับภัยพิบัติน้ำท่วมรอบนี้อาจจะเสียหายรุนแรงกว่ายุคโควิด-19 ค่ะทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าระยะเวลาในการฟื้นตัวนั้นอาจจะยาวนานกว่าเดิมอีกค่ะแนวคิดนึงที่ถูกพูดถึงมากในเวลานี้และมีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็คือการทำให้กรุงเทพมหานครมีความยืดหยุ่นต่อการรับมืออุทกภัยนั่นก็คือแนวคิดเมืองฟองน้ำนั่นเองค่ะแนวคิดเมืองฟองน้ำคือการออกแบบเมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างยั่งยืนนะคะด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ซึมน้ำค่ะเพื่อช่วยให้มีการดูดซับกักเก็บและระบายน้ำส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ท่อและคลองพร้อมกันในช่วงที่ฝนตกหนักซึ่งก็ทำได้หลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นการทำสวนและสนามที่ออกแบบในการรับน้ำทำบึงหน่วงน้ำพื้นที่ผิวซึมน้ำและถังเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้ค่ะโดยวันปกติแล้วพื้นที่เหล่านี้ก็ยังเป็นสวนเป็นพื้นที่สาธารณะและหัวใจสำคัญก็คือทำให้คนเมืองมีที่พักน้ำก่อนที่น้ำจะเข้าสู่บ้านของคนนั่นเอง ส่วนความแตกต่างกันระหว่างเมืองฟองน้ำกับแก้มลิงนะคะก็ต่างกันตรงนี้แหละค่ะแก้มลิงก็คือพื้นที่พักน้ำไว้รอการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ภายหลังส่วนเมืองฟองน้ำคือการออกแบบและพัฒนาเมืองโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ซึมน้ำอย่างเช่นสวนซึมน้ำอย่างสวนเบญจกิติและอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมไปถึงการเปลี่ยนผิวถนนและทางเท้าจากพื้นผิวที่น้ำซึมไม่ไ

0: แนวคิดเมืองฟองน้ำกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะทางเลือกใหม่ในการจัดการน้ำเพราะไม่ใช่แค่การก่อสร้างเพื่อเอาชนะธรรมชาติแต่เข้ามาเปลี่ยนเมืองให้มีความยืดหยุ่นซึมซับน้ำและกลมกลืนกับวิถีชีวิตของคนเมืองค่ะอย่างที่ทะเลสาบซิงซานเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนค่ะเป็นหนึ่งในพื้นที่ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงย่านอุตสาหกรรมหนักที่ก่อมลพิษให้กลายเป็นปอดแห่งใหม่ของเมืองทำหน้าที่เป็นฟองน้ำยักษ์คอยชะลอซึมซับน้ำในช่วงฤดูมรสุมน้ำหลากค่ะข้ามมาที่ฝั่งยุโรปเมืองรอตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขาได้ผสมผสานประโยชน์ของพื้นที่เมืองและระบบการระบายน้ำเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเกิดเป็นจัตุรัสรับน้ำที่เปลี่ยนฟังก์ชันของการใช้งานตามสภาพอากาศวันเกิดพายุฝนตกหนักก็จะกลายเป็นพื้นที่เก็บน้ำแต่พอวันฝนแล้งแดดจัดก็จะเป็นลานสเก็ตบอร์ดเป็นสนามบาสเกตบอลและเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนค่ะหรืออย่างที่นิวไทเปเมโทรโพลิแทนพาร์คที่ไต้หวันนะคะมีพื้นที่ทุ่งริมน้ำที่เป็นพื้นที่การป้องกันน้ำท่วมและเป็นสวนสาธารณะลานกิจกรรมสารพัดประโยชน์ของคนทุกกลุ่มอีกด้วยค่ะ
1: แสดงว่าสนามกีฬาเนี้ยถ้าเกิดน้ำมาจริงๆช่วงน้ำท่วมก็อาจจะปล่อยให้ท่วมใช่ไหม
2: ใช่
1: เพราะมันก็ไม่ได้ท่วมทั้งปี
0: ในฤดูน้ำหลากที่นี่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำปล่อยให้น้ำท่วมได้โดยเมืองไม่เสียหายแต่ในวันปกติแล้วที่นี่คือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของเมืองที่บรรจุความสุขของคนทุกวัยและทุกชีวิตเอาไว้ค่ะตัวอย่างของหลายเมืองสะท้อนตรงกันนะคะว่าหัวใจสำคัญของเมืองฟองน้ำไม่ใช่แค่การซับน้ำเท่านั้นแต่หมายถึงการทำให้คนเมืองได้ใช้ชีวิตด้วยแต่คำถามใหญ่ก็ย้อนกลับมาที่บ้านเรานะคะว่ากรุงเทพมหานครจะสามารถเปลี่ยนเป็นเมืองฟองน้ำได้จริงๆหรอแนวคิดเมืองฟองน้ำในมุมมองของนักวิชาการมองว่าดีนะคะเมื่อวัดจากมิติสิ่งแวดล้อมที่ภาวะโลกร้อนทำให้เกิดภัยพิบัติสุดขั้วทั้งเรนบอมฝนถล่มหนักฝนค้างฟ้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามค่ะอาจารย์ธรก็มองว่าวันนี้อาจจะต้องยอมรับความจริงกันว่าต่อให้เราพยายามเพิ่มการระบายน้ำหรือสร้างสวนซึมน้ำขึ้นอีกกี่แห่งแต่ธรรมชาติยุคโลกรวนเปลี่ยนแปลงไปไวและอาจจะแรงเกินกว่าที่เทคโนโลยีของเราจะพัฒนาตามได้ทันนะคะ
3: ปัญหาคือเมืองฟองน้ำที่ผมเคยไปเห็นมานะครับคือส่วนใหญ่จะเป็นเมืองใหม่เพราะเมืองเก่ามันไม่มีที่ที่จะทำให้มันเปลี่ยนสภาพกลับไปอย่างนั้นเพราะงั้นเมืองฟองน้ำเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับเมืองที่พัฒนาขึ้นใหม่จะให้พร้อมพงเนี่ยเป็นเมืองฟองน้ำหรือสยามเป็นเมืองฟองน้ำเนี่ยโอ้โหคือเราต้องเวรคืนที่จุฬาต้องใจดีอ่ะแบ่งสยามสแควร์มาครึ่งหนึ่งแล้วห้ามสร้างตึกเลิกปลูกเป็นสนามหญ้าอะไรเงี้ยเพื่อดูดซับน้ำเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของเมืองฟองน้ำในแง่ของเมืองเก่าเนี่ยมันเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะในย่าน CBD หรือใจกลางเมืองยกเว้นแต่มีกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้นมาว่าพื้นที่สีเขียวของคอนโดหรือตึกเนี่ยต้องมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่บนพื้นเพราะว่าณตอนนี้เราใช้พื้นที่สีเขียวเนี่ยมันรวมสวนลอยฟ้าด้วยซึ่งสวนลอยฟ้ามันไม่ใช่เมืองฟองน้ำมันจะเป็นฟองน้ำยังไงมีลอยฟ้าอยู่ซึ่งจะสร้างได้ไหมมันก็กลับมาที่เดิมว่าต้นทุนก็จะพุ่งกระฉูด
0: ส่วนบริเวณชานเมืองอย่างมีนบุรีหรือคลองสามวาอาจารย์ธรก็มองว่ายังสามารถเอาแนวคิดเมืองฟองน้ำไปทำต่อได้ค่ะแต่อีกด้านหนึ่งค่ะอาจารย์พิษก็ชวนตั้งคำถามอย่างน่าสนใจเลยนะคะว่าการจะทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองฟองน้ำผังเมืองของกรุงเทพเอื้อกับเรื่องนี้หรือเปล่าค่ะ
4: ผังเมืองไทยเนี่ยมักจะเน้นชี้นำการพัฒนามากกว่าการกำกับการพัฒนาแล้วผังเมืองก็จะโตไม่ทันนะครับความต้องการในการใช้ที่ดินในกรุงเทพความล่าช้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียก by default คือโดยวิธีการทำเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาที่ดินโดยตัวของมันเองอยู่แล้วจะเรียกว่าเอื้อนายทุนหรือเอื้อไม่เอื้อนายทุนเนี่ยมันโดยตัวของมันอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อตรงที่ดินตรงไหนมีศักยภาพคณะกรรมการผังเมืองเขาก็จะพยายามที่จะทำให้มันมีสีที่มันพัฒนาได้เยอะฉะนั้นเมื่อคุณระบายสีออกไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนทุนเขาก็เตรียมตัวจะไปอยู่แล้วยิ่งทำช้าทุนเขาก็อึดอัดถูกไหมฮะส่วนประชาชนเนี่ยต้องไปร้องไงถูกไหมอันนี้มันก็จะเดือดร้อนทุกหย่อมย่า
0: ข้อจำกัดของโครงสร้างเมืองกรุงเทพมหานครไม่ได้อยู่แค่ผังเมืองที่เป็นคำถามเท่านั้นนะคะแต่ยังโยงไปถึงมายาคติที่ถูกมองว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการภัยพิบัติสิ
4: ในสถานการณ์ที่คุณเชื่อว่ากฎหมายทำให้อาจารย์ชาชาติเป็นซูเปอร์แมนทางการบริหารเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้ง่ายขนาดว่าเมื่อกฎหมายบอกให้วันนี้อาจารย์ชาชามีอำนาจเนี่ยอาจารย์ชาจะทำได้เลยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัด

0: เขาไม่ได้มีโครงสร้างที่จะไปสั่งการอะไรได้มาก่อนหน้านี้ในการบริหารเมืองเนี่ยการมีส่วนร่วมของเมืองมันสำคัญการมีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่ได้ลงมาในระดับรากฐานของชุมชนเลยแต่ว่าโอเคคนบริหารงานด้วยสมาร์ทซิตี้ด้วยเทคนิคด้วยนักบริหารต่างๆคนในฐานะประชาชนแล้วก็ซิตแบ็กไอรีแล็กซ์ตีสี่เขาก็ตื่นมาดูให้เราแล้วเมื่อระบบนี้มันไม่ฟังก์ชันมันไม่อาจจะไม่ฟังก์ชันทุกครั้งครั้งนี้เมื่อมันไม่ฟังก์ชันเนี่ยแบ็กอัพแพลนมันไม่มีถูกไหมฮะเพราะว่าการเตรียมการในลักษณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมมันน้อย
1: แล้วถ้าในอนาคตกรุงเทพมหานครต้องเจอกับน้ำท่วมบ่อยขึ้นเราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดค่ะบทเรียนครั้งนี้ชี้ให้เห็นชัดเลยนะคะว่าการบริหารเมืองต้องไม่มองแค่เทคโนโลยีและโครงสร้างเชิงวิศวกรรมเพียงอย่างเดียวแต่รัฐจำเป็นต้องเติมสิ่งที่ขาดด้วยอย่างแรกเลยค่ะคือการแจ้งเตือนภัยเพื่อการรับมือการสื่อสารจากภาครัฐต้องมีเอกภาพและสามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ก่อนที่ภัยจะมาถึงและสิ่งที่หายไปในครั้งนี้คือการเชื่อมต่อของเส้นเลือดฝอยที่เป็นคนค่ะโดยเปิดพื้นที่ให้แกนนำชุมชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้การรับรู้ความเสี่ยงพื้นที่ของตัวเองและออกแบบการรับมือภัยพิบัติชุมชนรวมไปถึงการคิดอ่านมากกว่าแค่เรื่องของการระบายน้ำแต่คือการระบายคนออกจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ค่ะ
0: เราลืมพื้นฐานเลยคือคนคือถ้าคนมีหัวหน้าชุมชนคุณสื่อสารได้คุณสามารถออกมาบอกได้เลยต้องการอาหารเท่าไหร่หรือการขนคนเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกปริมาณเท่านี้คุณต้องเตรียมตัวแล้วจะออกไปไหนนอกจากกทม.เตือนช้าไปแล้วกทม.ยังไม่มีแผนรองรับคนมาประกาศในวันที่3ว่าให้ไปพักที่ไหนคือคุณต้องทํา MOU กับพื้นที่ใหญ่แถวนั้นแล้วคือมันต้องมีการยกระดับสถานการณ์ที่ประชาชนเข้าใจแล้วแผนที่ความเสี่ยงก็ยังไม่เห็นประชาชนยังไม่รู้พื้นที่ความเสี่ยงของตัวเองเลยว่าคุณเสี่ยงอะไรบ้างเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องระบายน้ำเรื่องระบายน้ำเอาก็ว่ากันไปเรื่องระบายน้ำที่อยู่กับผังเมืองก็ว่ากันไปนึกออกไหมฮะฉะนั้นมันมีเรื่องหลายเรื่องที่เราต้องคุยกันในการบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัย
1: และในสถานการณ์เดียวกันค่ะกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยตึกสูงก็จำเป็นต้องมีแนวคิดการวางแผนรับมือภัยพิบัติแนวตั้งกันอย่างจริงจังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงอาคารสูงในเมืองให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยยามวิกฤตและการเตรียมความพร้อมในการจัดระบบไฟสำรองและน้ำประปาต้องไม่ถูกตัดยามภัยมาควบคู่กับประชาชนอย่างพวกเราที่ต้องปรับตัวหันมาพึ่งพาตัวเองและอ่านสัญญาณเตือนภัยให้ออกด้วยค่ะน้ำลดแล้วแต่สิ่งที่เหลือไว้ไม่ใช่แค่ขยะและโคลนเท่านั้นนะคะแต่คือความสูญเสียและภาระหนี้สินของประชาชนที่ต้องแบกรับกันเองตามยถากรรมค่ะพิชพงษ์สวัสดิ์นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และผังเมืองยังชวนพวกเราตั้งคำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าน้ำท่วมใหญ่รอบนี้มันคือเรื่องของการเยียวยาหรือการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายกันแน่เพราะถ้าหากเงินเยียวยาคือความช่วยเหลือที่รัฐแจกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยไม่ต้องถามหาความรับผิดชอบแต่ถ้าหากวิกฤตครั้งนี้พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการเตือนภัยที่ล้มเหลวหรือการบริหารจัดการที่ผิดพลาดนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องของการแจกเงิน 9,000 ไปถึง 100,000 บาทเพื่อเยียวยาเท่านั้นแต่เป็นความรับผิดชอบที่ภาครัฐอาจจะต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะต้องจ่ายมากกว่านั้นค่ะ
0: รอบนี้มันควรจะเป็นเรื่องการเยียวยาหรือเปล่าหรือว่าเป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่ารัฐผิดและคุณไม่ได้ยินยอมกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณไปรับการเยียวยาไม่ได้เข้าใจป่ะพอยต์ของผมคือถ้าพิสูจน์ว่าไม่เตือนถ้าพิสูจน์ได้ว่าการบริหารจัดการผิดคุณต้องได้มากกว่านี้ถูกป่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่ส่วนนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีการคาดถึงจริงๆเหมือนซึนามิอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องการเยียวยาคุณต้องไปถกเถียงกันสังคมต้องถกเถียงกันเรื่องนี้
1: คำตอบวันนี้อาจจะไม่ได้จบแค่ว่าตกลงแล้วกรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองฟองน้ำได้หรือไม่ในระหว่างที่แนวคิดนี้ยังไม่เกิดนะคะคำถามสำคัญคือจะทำยังไงให้คนทุกกลุ่มในกรุงเทพมหานครสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยรู้เท่าทันและลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นกว่านี้ในอนาคตด้วยทั้งหมดนี้คือ Policy Easy นโยบายเข้าใจได้สัปดาห์นี้วันนี้นุ่นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: แชมป์เก่าซางะของเตยหัตถยาโชว์ฟอร์มเก่งพลิกแซงชนะอาริซาไอจิของสารานุชราไป3-1เซตในศึกวอลเลย์บอลเอสวีลีกญี่ปุ่นนัดเปิดสนามนอกประเทศครั้งแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
1: กีฬาพิกบอลสุดฟีเวอร์แมมคัตเตียแม็กอินทอสนำเพื่อนดาราลงแข่งขันไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่นสวัสดีครับผมวิริยะปานุกุลกิจครับ
0: สวัสดีครับผมอินทัศน์เพชรประสมกุลครับ
1: ก็ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สุดสัปดาห์กีฬามันนะครับวันนี้เรารวบรวมหลายชนิดกีฬาตลอดสัปดาห์มาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมแบบสุดมันจริงๆโดยเฉพาะเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าดราม่ามันเยอะมากในคู่ของบุรีรัมย์กับระยอง
0: ใช่ครับคู่นี้โอ้โหพลิกไปพลิกมาสุดท้ายจ่าฝูงบุรีรัมย์ยังโชว์ฟอร์มเด็ดขาดนะมีการเช็ค VR หลายจังหวะมากๆ
1: ใช่
0: โอ้โหและเป็นดราม่าเพราะว่าเจ้าเหนือธนกฤตสมบทฮีโร่ครับยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแซงชนะระยองไปครับ
2: BYD C Lion Six League 1นะครับ
0: ฟุตบอลไทยลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไฮไลท์อยู่ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจ่าฝูงเปิดบ้านพบระยอง FC ที่ยังไม่แพ้ใครเกมคู่นี้สู้กันสนุกครับระยองทำเซอร์ไพรส์ออกนำ 1-0 จากลูกยิงไกลสุดสวยของเจ้าฟิลิปเป้ตั้งแต่นาทีที่13ลูกนี้แหละครับโอ้โห
1: ย้อยจริงครับ
0: ก่อนที่บุรีรัมย์ตามตีเสมอ 1-1 ในช่วงท้ายครึ่งแรกครับจากลูกซ้ำจ่อๆของสเตฟานชิมเมอร์ครับบอลกระฉอกมาเข้าทางสเตฟานครึ่งหลังเล่นนี้เพียงแค่2นาทีครับมีดราม่าเกิดขึ้นจากจังหวะที่ระยองตัดบอลได้จากฝั่งตัวเองครับก่อนจะทำเกมขึ้นมาจนได้ประตูนำอีกครั้งจากการซ้ำดับ2ของคริสเตียนมาเกิดรุซานครับแต่ว่ากรรมการริบคืนเพราะเช็ค VR ตัดสินว่าจังหวะที่ระยองตัดบอลได้นั้นสัสลักถูกทำฟาวล์ไปก่อนนะจนเสียการครองบอล VR ว่าอย่างนั้นนะครับแม้กองเชียร์ทีมเยือนเจเฮเกอร์หลังจากนั้นครับเจ้าฟิลิปเป้ยิงใบไม้ร่วงครับทำประตูสวยๆของตัวเองครับเป็นประตูที่2ในเกมนี้ระยองบุกนำ2-1นาที57แต่ว่านาที78เกิดจุดเปลี่ยนอีกครั้งครับระยองต้องเหลือผู้เล่น10คนเมื่อเจ้าฟิลิปเป้ที่โชว์ฟอร์มเป็นพระเอกทำฟาวล์ครับดึงคู่แข่งกลางสนามถูกใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามเหลือ10ตัวครับระยอง
1: วันนี้แฟนบอลระยองไม่เห็นด้วยเลยล่ะ
0: ใช่ครับว่าจังหวะนี้ไม่น่าเป็นเหลืองแดง
1: ใช่
0: นาที85ครับสุภชัยใจเด็ดได้โอกาสมงจ่อแม้จะถูกผู้รักษาประตูปัดออกมาครับแต่ผู้ตัดสินเช็ค VR ตรวจสอบแล้วว่าบอลข้ามเส้นประตูไปแล้วนะหลังจากนั้นไม่นานครับ VR ทำงานอีกครั้งครับเมื่อกิโยเม่บิโซลี่มงบอลเข้าประตูไปแล้วครับแต่สุดท้ายถูกริบคืนเนื่องจากมีการล้ำหน้าเกิดขึ้นก่อนโอ้โห VR นี่ทำงานหนักหน่วงเลยเมื่อวานนี้
1: ใช่คุ้ม
0: แต่ช่วงทดเจ็บนาที90+4ครับเจ้าเหนือธนกฤตยิงลูกนี้แล้วครับโอ้โหสมบทฮีโร่ครับยิงไกลเข้าไปครับเป็นประตูชัยให้บุรีรัมย์เปิดบ้านแซงชนะระยอง3-2เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนแซงอุทัยธานีขึ้นไปนำจ่าฝูงขณะที่ระยองครับแพ้เกมแรกของลีกครับมี7คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับที่4โอ้โหลูกนี้หมดสิทธิ์ครับแล้วก็ชนะไป3-2ครับดราม่าเยอะแยะเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อีกคู่ครับ BG ปทุมเปิดบ้านพบอยุธยาเกมนี้วิลเลนโมต้ายิงให้ทีมเยือนบุกมานำก่อน1-0นาที23ลูกนี้นะครับก่อนที่เจ้าถิ่นครับ BG จะตามตีเสมอ 1-1 จากผลงานของพาตริกกุสตาฟซันนาทีที่54ครับผูกคลิกหน้าประตูครับกุสตาฟซันซัดเข้าไปฮะถัดมาอีก4นาทีครับทีมเยือนเดียโก้บริโต้กองหลังอยุธยาครับเข้าบอลอันตรายใส่คู่แข่งถูกใบแดงและออกจากสนามครับแต่ BG ที่ตัวผู้เล่นมากกว่าทำประตูเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมคู่นี้เสมอกันไป1-1ครับแหม BG เอาไม่ลงครับขณะที่เกมคู่นี้ครับเกิดเหตุวุ่นวายเมื่อแฟนบอลทั้งสองฝั่งที่อยู่บนอัฒจันทร์คว้างปาแก้วน้ำใส่กันครับโชคดีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วครับทำให้ไม่บานปลายซึ่งจากผลเสมอที่เกิดขึ้นทำให้ BG เก็บเพิ่ม5คะแนนอยู่ที่9ส่วนอยุธยามี7แต้มขึ้นมาอยู่ที่5ส่วนผลอีกคู่เมื่อวานนี้ครับอุทัยธานีเปิดบ้านชนะราศีสลาย 4-2 ส่งผลให้อุทัยธานีอยู่รองจ่าฝูงมีแต้มตำหลังบุรีรัมย์แชมป์เก่าเพียงแค่แต้มเดียวขณะที่ราศีสลายทีมน้องใหม่ยังมี1คะแนนอยู่ที่14ครับนี่เกิดเหตุดีนะครับว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่นะคร
1: ับ ก็แซวๆกันว่าศึกชิงเจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือไง
0: ครับผม
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตกับก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
0: อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง
1: เรือนเคียงกันแต่คว้างแก้วกันแล้วฮะ
0: ใช่ครับ ไปดูกันที่โปรแกรมไทยลีกวันนี้2คู่แรกเตะพร้อมกันในเวลา18นาฬิกาครับลำพูนทีมรองบวยพบแบงคอกและประจวบพบเชียงรายต่อด้วยศรีสะเกษเจอกับชลบุรีทีมสุดท้ายที่ยังไม่มีแต้มในเวลา18นาฬิกา30นาทีและปิดท้ายที่การท่าเรือพบปัตตานีในเวลา19นาฬิกาครับ
1: ที่จริงถ้าเราย้อนกลับไปที่เกมบุรีรัมย์กับระยองนะก็มีดร.สาธิตปิตุเดชะนะครับประธานของระยองก็บอกว่าเกมมันกำลังสูสีอ่ะพอโดนใบแดงปั๊บเขาเสียเปรียบเลย
0: ครับคือบางคนก็มองว่าจังหวะนั้นมันเบาไป
1: มันเบาไปไปตามบอลนะฮะต่างคนต่างดึงแต่สุดท้ายเขาก็สงสัยอ่ะเรื่องเวลาแข่งในบ้านของบุรีรัมย์เนี่ยมันมักจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเรื่องของกรรมการแต่ว่ามันก็มี VR ก็อาจจะช่วยได้เปราะหนึ่งเพราะว่าทางบุรีรัมย์ก็โดนลิประตู
0: ใช่ครับ
1: ทางระยองก็โดนลิประตูเหมือนกันผมว่าเดี๋ยวไปเอาคืนที่บ้านของระยองแล้วกัน
0: ก็คือก็ถ้าพูดตรงๆก็ต้องเคารพการตัดสินของกรรมการเป็นที่สุดนะครับส
1: ุ
0: ดท้ายแล้วเป็นระยองที่แพ้ไป2-3ครับ
1: จากนั้นเรามาดูประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการวอลเลย์บอลไทยคือเกมเปิดสนามของศึกวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นมาแข่งนอกบ้านนะ
0: โอ้โหแสดงว่าแฟนวอลเลย์ไทยนี่เยอะมากๆ
1: ใช่เขาพูดง่ายตอนแรกก็นึกว่าเป็นแมตช์พิเศษแต่จริงๆแล้วแมตช์นัดเปิดสนามเขามาจัดที่ไทยเลยแล้วก็มีเป็น2นักกีฬาสาวไทยเนี่ยที่ลงแข่งขันในลีกของญี่ปุ่นด้วยนะครับไปดูนะครับศึกวอลเลย์บอลเอสวีลีดของญี่ปุ่นเกมนัดเปิดสนามนอกประเทศครั้งแรกในบริษัทที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากปรากฏว่าแชมป์เก่าซากะฮิซามิเซสปริงนะครับของเต้หัตยาโชว์ฟอร์มเก่งครับพลิกแซงเอาชนะอาริซาไอจิของซาร่านุสราต้อมคำไป3-1เซตครับนี่เล่นบนแผ่นดินไทยนะฮะท
0: ุ
1: กครั้งเราจะดูคลิปเนี่ยเราดูคลิปจากญี่ปุ่น
0: แต่ดูบรรยากาศ เหมือนญี่ปุ่นเลยนะฮะ
1: เขาทำทุกอย่างเหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับทั้งพื้นสนามนะฮะสกอร์บอร์ดอะไรเหมือนกันหมดนะฮะนี่คือศึกวอลเลย์บอลเอสวีลีของญี่ปุ่นเกมนัดเปิดสนามแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับซึ่งนับเป็นเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการนอกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในบริษัทของวีลีกญี่ปุ่นเป็นการเจอกันก็คือแชมป์เก่าครับซากะฮิซามิสึสปริงเป็นต้นสังกัดของเตยหัตยาบำรุงสุขในชุดเขียวนะครับลงสนามเจอกับอาริซาไอจิซึ่งเป็นต้นสังกัดของเซตเตอร์ระดับตำนานก็คือซาร่านุสราต้อมคำครับเซตแรกเป็นทางฝั่งของไอจิออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยมีนุสรานี่แหละคอยบัญชาเกมเซตบอลบุกอย่างหลากหลายเอาชนะไปได้ก่อนเลยนะครับ25-23นำก่อน1-0ครับเข้าสู่เซตที่2ซากะตั้งหลักแล้วก็เล่นเครื่องบุกหนักพลิกกลับมาเอาคืนชนะไป25-21ก็ไล่มาเสมอที่1-1คราวนี้เซต3นะครับก็สู้กันอย่างเดียวแน่นแลกแต้มกันแบบสุดๆจริงๆครับก่อนที่ซากะอาศัยความแน่นอนช่วงท้ายนะครับพลิกแซงชนะไป26-24คราวนี้นํา 2-1 แล้วนะครับแต่ว่าเซตที่4เกมมันก็บีบหัวใจครับคือไอจิเนี่ยฮุดซู่ไล่ตามตีเสมอจนยืดเยื้อถึงช่วงดิวที่24-24แต่สุดท้ายเป็นซากะนะครับนิ่งกว่าปิดเกมเอาชนะไป27-25ก็เป็นฮิซามิเซสปริงนะครับพลิกกลับมาชนะไอจิไปได้3-1เซต23-25 25-21 26-24 แล้วก็27-25คว้าชัยประเดิมสนามนัดแรกได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้นะครับก็คือมาต้าเลวิสกานี่เป็นตัวบวกของซากะชาวลัตเวียนะครับที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไปถึง28แต้มแล้วก็มีนากาจิมะซาเอะช่วยเสริมอีก18คะแนนแล้วก็ซาร่านุสราต้อมคำเป็นตัวจริงครบทั้ง4เซตนะครับให้กับไอจิแต่ว่าเตยหัตยาก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บนะครับไม่ได้ลงสนามในเกมนี้ครับและทั้ง2ทีมเนี่ยก็มีคิวกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งก็วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากแข่งขันในเวลา 16:05 ตามเวลาไทยนะครับเล่นแบบจริงจังด้วยแล้วแฟนวอลเลย์บอลเมื่อวานเกือบ 2,000 คนความคือ 2,000 คนเนี่ยก็เทียบเท่ากับตอนที่เกมลีกที่ญี่ปุ่นเขาเล็งมาที่นี่แสดงว่าจุดขายของเรามี
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมเพราะเรามีนักกีฬาที่ไปเล่นในลีกญี่ปุ่นณเวลานี้นะครับท่านนับแล้ว5คนก็จะมีชัชชุออนนะครับชัชชุออนเล่นกับไซตามะทัดดาวเนี่ยขาประจำอยู่แล้วเล่นกับ PFU นะครับหัตถยาก็เล่นกับสปริงนุสราเล่นกับไอจินะครับหรือว่าโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซี่เดิมแล้วก็ยังมีไก่วิมลรัตนพันธ์ของทีมอารันมาเร่ยามากาตะพูดง่ายๆทีมที่คว้าแชมป์เอเชียสมัย4และไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกอยู่นอกเกือบหมด
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อมั่นของวงการวอลเลย์บอลญี่ปุ่นที่มองว่าไทยนี่เป็นตลาดที่เขาให้ความสนใจนะให้ความสำคัญนะครับ
1: ไม่เคยเห็นนะเคยเห็นไหมอย่างก่อนนั้นเคยมีแบบลาลีก้าที่จะไปเปิดสนามนัดแรกที่ตามซาอุ
0: ไปซาอุไปอะไร
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ว่าเนี่ยเขาเอาเกมลีกของเขานะเล่นกันแบบจริงจังก็ถือว่าเป็นกำไรของผู้ชมแล้วมองว่านะเวลานี้นะถ้าจะเปรียบเป็นสินค้านะสินค้าส่งออกของเรานะเวลานี้คือนักบอลสาวไทยเป็นสินค้า

0: ผีเมี่ยมจริงๆนะครับเพราะว่าในลีกของญี่ปุ่นก็มี5คนแต่ว่าลีกสหรัฐเนี่ย6คนนะครับ
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะครับ
0: ทั้งทีมไปหมด
1: คือไม่น่าเชื่อว่าวอลเลย์บอลญี่ปุ่นที่เขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะแต่เขาให้เกียรติประเทศไทยขนาดนี้แสดงว่าประเทศไทยนี่ไม่ธรรมดาจริง
0: ถูกต้องครับผม
1: จากวอลเลย์บอลครับไปกันที่น้องนาโนวัชรกุลครับหวังลุ้นได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมในอนาคตแม้ว่าเธอเนี่ยดีกรีไม่ธรรมดานะแต่เวลาแข่งขันในนามนานาชาติเนี่ยต้องคัดตัวใหม่อีกครั้งครับเทควันโดท่ารำชิงแชมป์ประเทศไทยครับถือเป็นเวทีที่นักกีฬาเทควันโดท่ารำจะได้โชว์ทักษะเหนือชั้นโชว์ท่ายากนอกจากนี้ครับจะเป็นการโชว์ความสามารถต่อหน้าลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเซทีมชาติไทยสำหรับนักกีฬาทีมชาติอย่างนาโนวัชรกุลลิ้มจิตกรครับเผยว่าโค้ชลีนายอนเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาในแคมป์โชว์อย่างเต็มที่ครับก่อนจะทำการคัดเลือกในแคมป์อีกครั้งว่าใครจะเป็น4คนสุดท้ายลงแข่งขันเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมในเดือนมกราคมปีหน้าที่ซาอุดีอาระเบียครับคือนาโนนี่ก็เป็นทีมชาติชุดใหญ่
0: ใช
1: ่ส่วนน้ำขิงมนันสาวน้อยจากกรุงเทพที่ผันตัวจากนักกีฬายิมนาสติกคว้าแชมป์ภูมิเซ่ประเทศไทย2สมัยเนี่ยและเพิ่งคว้าแชมป์โลกในประเภททีมมาได้เนี่ยเธอบอกว่าเธอต้องพัฒนาฝีมือต่อเนื่องนะเพราะว่าไม่มีใครการันตีได้ว่าได้แชมป์โลกแล้วจะได้ไปต่อในทุกรายการต้องคัดตัวใหม่อย่างเธอต้องการไปชิงแชมป์เอเชียเหมือนกันแล้วไม่แน่ว่าก็ยังมีลุ้นทุกคนหวังไปเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมเป็นรายการใหญ่ของเทควันโดภูมิเซ่เหมือนกันครับ
0: ครับ
2: ได้แข่งชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยเราได้แชมป์มากี่ปีแล้ว
3: ได้มา2ปีค่ะ
2: ปีนี้เป็นไงบ้างมีแข่ง
3: มีค่ะรู้สึกว่าเล่นเต็มที่แล้วค่ะ
2: รายการนี้มีความสำคัญต่อปีหน้าอย่างไรบ้าง
3: ทำให้หนูมีโอกาสได้คัดทีมชาติปีหน้าค่ะเป็นโควต้าให้มีโอกาสค่ะมีชิงแชมป์เอเชียค่ะก็จะไปคัดค่ะก็ต้องฝึกสปีดพาวเวอร์ฝึกความอดทนของปอดค่ะให้ดีเพราะว่าเหนื่อยง่ายค่ะ
4: ค่ะรายการสุดท้ายของปีนะคะจะมีเอเชียนอินดอร์ค่ะตอนนี้หลังจากแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยเสร็จเนี่ยประเทศไทยของเราจะคัดเลือกตัวแทนไปแข่งค่ะ
2: โค้ชก็บอกไหมใครกี่คนอะไร
4: ก็จะมีประเภทเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงแล้วก็คู่ผสมค่ะค่ะก็มีโอกาสทั้ง2อีเวนต์เลยค่ะแล้วแต่โค้ชจะจัดค่ะค่ะในส่วนที่หนูต้องเพิ่มเติมนะคะหนูต้องเพิ่มสกิลท่ายากค่ะแล้วก็เพิ่มความแรงของท่าค่ะ
1: เอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมจะแข่งขันในเดือนธันวาคมปีนี้ที่ซาอุดีอาระเบียนะครับแม่ผมจำศัพท์เพราะปีหน้ามกราคมเป็นเอเชียนคัพฟุตบอลที่ซาอุเหมือนกัน
0: มันเยอะอ่ะปีนี้มันเยอะจริง
1: ๆใช่ครับ
0: เอเชียนเกมเดี๋ยวก็เอเชียนพาราเกม
1: ใช่
0: มีมาเชียนฮาร์ปอีกโอ้เยอะจริงครับ
1: ขณะที่ผลการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์ประเทศไทยวันที่3ครับประเภทฟรีสไตล์ยุวชนอายุไม่เกิน14ปีฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของเด็กหญิงอชิรดาโตชูวงจากปิยวัฒน์เทควันโดทีม A ส่วนฟรีสไตล์เดี่ยวชายครับแชมป์ประเทศไทยเป็นของลมหนาวเด็กชายธนวัฒน์เดชนันจากฮีโร่เทควันโด B ส่วนประเภททีมฟรีสไตล์แชมป์ประเทศไทยเป็นของ WCR เทควันโดทีม A ครับก็ย้ำอีกครั้งครับเอเชียนอินดอร์แข่งขันในเดือนธันวาคมปลายปีนี้ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับเขาจะช่วยให้น้องนาโนเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนอินดอร์ที่ซาอุในปลายปีนี้ครับ
0: ครับผมเมื่อพูดถึงเทควันโดแล้วอีกหนึ่งชนิดกีฬาคือเทควันโดเนี่ยก็มีหวังในโอลิมปิกก็คว้าเหรียญมาได้ส่วนมวยสากลเนี่ยเขาก็พยายามจะกลับไปทวงความยิ่งใหญ
1: ่มวยสากลในเอเชียนเกมเนี่ยทีมชายน่าหนักใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีไม่มีเหรียญแต่ยังน้อยมวยหญิงได้เหรียญทองครับ
0: ใช่ครับตอนนี้ก็จะกลับไปทวงความยิ่งใหญ่คือโอลิมปิกชุดใหญ่ต้องรอแต
1: ่
0: ว่ายุทธโอลิมปิกขอก่อนนะครับมาดูนะครับความเคลื่อนไหวของ2นักชกเยาวชนชุดยูธโอลิมปิกเกมนะครับที่ตอนนี้หวังทำผลงานที่ดีเพื่อเปลี่ยนชีวิตและก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับหลังจากจบศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับก็อย่างที่คุณอินทัศน์บอกแหละทีมกับปั้นไทยทำผลงานเหรียญทองโทนหรือว่าทองเดียวแหละ
1: ครับ
0: แล้วมาจากมวยหญิงด้วยก็คือน้องโฟกัสรัตนิชาจงโป่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมและหลังจากนี้อีก20วันเท่านั้นนะครับมวยสากลก็มีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือยุทธโอลิมปิกเกมที่เซเนกัลคือมวยสากลเป็นหนึ่งใน11ชนิดกีฬาไทยที่ลงแข่งขันก็จะนำโดยน้องดีมครับเปมิกาพยุงเกษมในวัย17ปีเป็นนักมวยในรุ่น48กิโลกรัมและก็ฟลุ๊กครับ ศิวาชัยนรงค์ในรุ่น60กิโลกรัมชายตอนนี้2คนฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬานครราชสีมาเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มข้นคือทั้งคู่บอกว่านี่คือแมตช์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตหากได้เหรียญกลับมาความเป็นอยู่จะดีขึ้นแล้วก็ต่อยอดสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยครับ
5: ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดจะต้องออกเป็นชุดแล้วก็ขยับออกบ่อยๆครับต่อยต้องขยับออกบ่อยๆแล้วก็ต่อยหมัดชุดก็อยากทำให้ได้เหมือนพี่ๆเขาก็อยากจะทำให้ได้เหรียญทองยุทธโอลิมปิก
6: ก็ตั้งแต่ที่แข่งอยู่หัวหมากค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆเลยค่ะประมาณ4-5 เดือนได้ค่ะ5-6 เดือนก็ตอนนี้นะคะก็เสริมกล้ามเนื้อค่ะให้แข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ฝึกจังหวะค่ะจังหวะของเท้าแล้วก็จังหวะของหมัดค่ะก็อยากทำให้ได้เหมือนพี่เขาค่ะแบบมีเหรียญติดมือกลับบ้านด้วยอย่างนี้ค่ะ
0: คราวนี้นะฮะก็คือมวยสากลในยุทธโอลิมปิกเนี่ยเขามีแข่งขัน10รุ่นก็มวยชายหญิงอย่างละ5รุ่นแต่ว่าเขาให้โควต้าเพียงแค่ละ2คนซึ่งท่านอาจารย์เพิ่มเพิ่งปัญญาผู้ฝึกสอนมั่นใจว่าเด็กไทยเนี่ยมีลุ้นคว้าเหรียญแน่นอนครับ
7: แต่ด้วยส่วนตัวนี่ในการสร้างมวยแต่ละตัวตั้งแต่สร้างมวยเด็กนะครับดูเรามองดูแล้วว่าเด็กคนนี้ถึงไหนได้ยังตอนนี้ก็พยายามที่จะสร้างนะครับขึ้นไปทดแทนเพราะว่ารุ่นเก่าๆอ่ะก็อายุเยอะแล้วตอนนี้มันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างมวยขึ้นไปเพื่อป้อนให้สมาคมป้อนให้ชุดใหญ่เพื่อเป็นตัวเลือกแล้วก็เป็นอนาคตของทีมชาติของมวยสากลต่อไปครับ
0: ยุทธโอลิมปิกครั้งนี้ครับแข่งขันในวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนนี้ก็จะมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน28คนจาก11ชนิดกีฬาคือผลงานล่าสุดที่กรุงบูโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาเมื่อปี2018หรือว่า8ปีที่แล้วนะครับเราเนี่ยคว้าได้5เหรียญทอง5เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจบอันดับที่13ซึ่งมวยสากลเนี่ยคว้าได้2เหรียญทองกับอีก2เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็อีก1เหรียญทองแดงแต่ครั้งนี้ได้ไปแค่2คนโหก็ถือว่าไม่ง่ายดีกว่าเอาความเป็นจริงนะไม่ง่ายอ่ะ
1: ต้องให้กำลังใจกันทุกๆภาคส่วนฮะยุทธโอลิมปิกเป็นประเด็นสำคัญก่อนที่จะต่อยอดสู่โอลิมปิกรุ่นประชาชนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: จากทางด้านมวยสากลครับมากันที่อีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับกระแสฟีเวอร์มาอย่างมากครับล่าสุดแหม่มคัทยาแม็กทอสครับพร้อมเพื่อนดาราลงแข่งขันพิกัดบอลชิงแชมป์ประเทศไทยกันอย่างคึกคักครับสมาคมกีฬาพิกัดบอลครับเปิดการแข่งขันพิกัดบอล Thailand Grand Open 2026ในวันที่ 9-11 ตุลาคมครับแข่งที่เซ็นทรัลเวิลด์โดยมีคุณทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิกัดบอลรวมถึงแหม่มคัทยาแม็กทอสพร้อมเพื่อนดาราครับลงแข่งขันประลองฝีมือกับนักกีฬาอีก400คนสำหรับชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ครับนายกสมาคมกีฬาพิกัดบอลเผยว่าเป็นพันธกิจหลักของสมาคมในการผลักดันนักกีฬาไทยไปแข่งขันต่อยอดสู่นานาชาติเพราะตอนนี้มีทัวร์นาเมนต์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกขณะที่แหม่มแคทริยาแม็กอินทอชบอกว่ากระแสพิกัดบอลในเมืองไทยกำลังเป็นที่นิยมครับเห็นได้จากมีหลากหลายสนามผุดขึ้นทั่วเมืองไทยครับ
8: หลายๆสนามเกิดใหม่เยอะแล้วก็คนก็หันมาเล่นกันเยอะมันก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่อาจจะแบบอ่ะชอบคล้ายๆอินดอร์สปอร์ตหน่อยอะไรหน่อยไม่หนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สนุกสนานมันก็ได้เจอเพื่อนได้มีอีกสังคมนึงที่ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้สนุกสนานมีความสุขกันด้วยค่ะ
9: ปีนี้ก็เป็น Thailand Grand Open ปี2026แล้วก็ต่อมาจากชิงแชมป์แห่งประเทศไทยปีที่แล้วด้วยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของสมาคมที่เราจะมีต่อเนื่องนะคะเพื่อให้คนมาสนใจกีฬามากขึ้นแข่งขันกันมากขึ้นมีเวทีได้สนุกสนานกันแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันพิกัดบอลครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้กติกาสากลของ WPC ชิงชัยรวมกว่า646แมตช
0: ์
1: ครอบคลุมประเภทชายคู่หญิงคู่คู่ผสมชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวครับรุ่นอายุ19บวก35บวก50บวกและ60บวกครับพร้อมแบ่งทักษะเป็น3ระดับได้แก่ Open Advanced และ Intermediate ครับก็คือโอ้โหหลากหลายมากๆนะ
0: ใช่ซึ่งพี่แหม่มเนี่ยก็น่าจะลง50บวกนะคืออายุ53ปีเข้าไปแล้ว
1: แต่ยังดูดีอยู่นะ
0: ยังดูดีเรานี่โอ้โหกว่า50ยังนึกสภาพตัวเองไม่ออกแต่ว่าเป็นกีฬาที่เขาผสมนะฮะก็คือมีทั้งแบดมินตัน ปิงปองแล้วก็เทนนิสตอนนี้กีฬามันมาแรงเพราะว่าเทนนิสสนามใหญ
1: ่ครับ
0: มันขึ้นอยู่สภาพลมฟ้าอากาศด้วยและสนามมันใหญ่นะครับหาที่เล่นก็ค่อนข้างยากแต่เนี่ยเหมือนเป็นครึ่งคอร์ตของเทนนิสนะแล้วเวลาเล่นก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายมันสามารถคนที่วอลเล่เทนนิสเก่งๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดี
1: และต่างชาตินิยมครับเวลามาพักผ่อนที่เมืองไทยเนี่ยโรงแรมไหนที่พักไหนมีสนามพิกเกิลบอลเนี่ยได้เปรียบนะครับตอนนี้ต่างชาติยอบชอบฮะผมเห็นไปตามหัวเมืองอย่างภูเก็ตอย่างสมุยเนี่ยมีครับแล้วก็ในเมืองไทยในกรุงเทพก็เยอะครับ
0: ใช่ครับน่าลองนะครับจากนั้นเราไปดูเรื่องราวของหนูน้อยเจ้าเวหาหน่อยคือตอนนี้มีผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมค่อนข้างเยอะนะครับหนูน้อยเจ้าเวหาเขาก็ปรับเปลี่ยนภารกิจนะครับไปช่วยชาวบ้านนะครับเมื่อกระทรวงอวและวชเนี่ยจัดพิธีส่งมอบนักประกันรับมือภัยน้ำแล้วก็มีการเปิดตัวนะครับของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับที่นำร่องใช้โดรนกู้ภัยประสิทธิภาพสูงทั้งบรรจุสิ่งของและลาดตระเวนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างรวดเร็วครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในงานแถลงข่าวส่งมอบนวัตกรรมรับมือภัยน้ำด้วยวิจัยและนวัตกรรมรู้ทันบรรเทาเยียวยาฟื้นฟูที่จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายวิจัยนะครับพร้อมด้วยดายนนุพรคุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอวแล้วก็มีดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกล่าวรายงานในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเพื่อรับมือภัยน้ำพร้อมด้วยนักประดิษฐ์นักวิจัยและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เข้าร่วมพิธีนะครับโดยท่านยศชนันท์ก็กล่าวว่าเมื่อมีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยงานวิจัยและนวัตกรรมจะเป็นอีกกลไกสำคัญที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการนำไปใช้ประโยชน์การตอบโจทย์ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนนะครับซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพของไทยในการเตรียมความพร้อมรับมือและก็ลดผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่และก็ดูแลคุณภาพชีวิตภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลายให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับซึ่งหนึ่งในนวัตกรรมครั้งนี้ก็คือของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับที่ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนกู้ภัยประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ฉุกเฉินมาร่วมจัดแสดงนะครับก็จะมีโดรนกู้ภัยประเภทบรรทุกสัมภาระรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง50กิโลกรัมสำหรับลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์น้ำดื่มอาหารและเวชภัณฑ์นะครับเข้าสู่พื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและโดรนลาดตระเวนควบคุมระยะไกลสำหรับภารกิจบินสำรวจประเมินสถานการณ์น้ำและค้นหาผู้ประสบภัยในพื้นที่วงกว้างพร้อมทั้งได้ส่งมอบระบบอากาศยานไร้คนขับนะครับเพื่อการสำรวจและก็สนับสนุนการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านนายพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุครับก็เผยว่าจากภาพที่เรานำโดรนไปช่วยเหลือในการสำรวจเส้นทางและบรรทุกได้ถึง100กิโลกรัมเนี่ยและสามารถซ่อมแซมได้ง่ายเพราะว่าผลิตในประเทศไทยเกือบทั้งหมดนะครับปัจจุบันเนี่ยโดรนของเราพัฒนาถึงขั้นช่วยเหลือด้วยระบบ AI เพื่อประเมินการช่วยเหลือแบบทันทีรวมถึงระบบการควบคุมระยะไกลซึ่งก็จะมีเด็กนักกีฬาจากโครงการหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS ที่พร้อมเข้าไปช่วยบินนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปครับ
10: เรื่องความพร้อมเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าปัจจุบันจากภาพที่เราเห็นอยู่นะครับและจากการทำงานที่ลงสนามอย่างจริงนะครับก็คือเราได้นำโดรนไปช่วยเหลือในเรื่องของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยนะครับเราได้นำโดรนใช้สำรวจเส้นทางนะครับแล้วก็ส่งอาหารนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการยกน้ำหนักได้ถึง100กิโลเนี่ยสามารถที่จะช่วยและยกเขาขึ้นจากน้ำได้ในขณะที่น้ำกำลังไหลหลากมาอย่างเชี่ยวเรียกว่าแต่ก่อนเราแค่บินไปช่วยเหลือบินไปสำรวจเฉยๆนะครับเดี๋ยวนี้เราบินไปให้เขาบินไปด้วยจับวัตถุนะครับโดยเฉพาะคนที่เจอรถจมน้ำมันก็สแกนว่านี่รถจมน้ำเจอคนที่กำลังเดินอยู่มันก็สแกนว่าเป็นคนกำลังเดินอยู่ที่เราจะสั่งให้โดนไปทำอะไรบ้างเรียกว่ามีระบบ AI เข้าไปเกี่ยวข้องสมองกลที่เพิ่มขึ้น
0: ก็สำหรับปีนี้นะครับทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุครับยังมีการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมออกแบบแผนการบินโดรนแปลอักษรสนามพิเศษครับครบรอบ67ปีของวช26ถึง27ตุลาคมนี้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับก่อนเดือนพฤศจิกายน ก็เดี๋ยวจะมีนำนักกีฬาที่ชนะเลิศไปดูงานที่ฮ่องกงด้วย
1: ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักกีฬานะครับ
0: ครับผม
1: ไปกันที่ผลงานของทีมบาเยิร์นมิวนิกครับแหมนอยเออร์จอมเก๋าพลาดทำให้ทีมไม่ได้3แต้มครับ

0: เกมนี้มีประตูเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับหลังเริ่มเกมได้เพียงแค่8วินาทีครับจากจังหวะที่มาเนลนอยเออร์ผู้สามารถตัวจอมเก๋าของทีมเสือใต้ครับพยายามโชว์เหนือกระดกบอลหลบคู่แข่งแต่ไม่พ้นครับถูกโรบินเฟลฮาวเออร์ยิงเข้าไปง่ายๆครับจนเป็นสถิติประตูที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดในลีกสูงสุดของเยอรมนีไม่น่าพลาดลูกนี้ไม่น่าเล่นด้วย
1: โอ้ดีกีประตูแชมป์โลกปี2014นะคร
0: ับ ใช่ครับก่อนที่บาเยิร์นจะได้อิสมาเอลไซบารีครับตามที่เสมอ1-1นาทีที่55แต่อัลส์บวกมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งนาที65ครับเมื่อนอยเออร์ปัดบอลไม่พ้นอันตรายครับถูกโรดิโก้ริเบโร่ยิงซ้ำง่ายๆเข้าไปครับโอ้โหนอยเออร์หลุดฟอร์มนะฮะแต่เสือใต้ยังได้โชว์ฟอร์มไว้หลายแชมป์เก่านะครับเมื่อได้นาธานิเอลบราวยิงตีเสมอ2-2นาที80จบเกมเสมอกันไป2-2บาเยิร์นมี11คะแนนอยู่ที่2ครับมีแต้มตามหลังดอทมุนด์จ่าฝูงอยู่2คะแนนครับนอยเออร์ก็โอ้โหพลาดเลยนะฮะไม่น่าเชื่อ
1: 8วิโดนก็ไม่ใช่เรื่องแล้วจริงฮะ
0: ข้ามไปดูลีกสเปนครับบาร์เซโลนาจ่าฝูงเปิดบ้านพบเกตาเฟ่ครับเกมนี้เจ้าบุญทุ่มขึ้นนำเร็วตั้งแต่นาทีที่2ครับจากการยิงของแอนโทนีกอร์ดอนครับก่อนที่กาเบรียลเคซุสบวกประตูเพิ่มนาที30ช่วยให้บาร์ซ่านำห่างไปก่อนถึง2ลูกในช่วงพักครึ่งแรกนี่แหละครับบาร์ซ่าเล่นชิวๆนะครึ่งแรกนำไป2เม็ดนะครับก่อนที่ชุดกุนเด้ครับจะทำประตูย้ำชัย 3-0 นาทีที่73บาร์ซ่าเก็บเพิ่มเป็น24คะแนนจากการคว้าชัยในลีกนัดที่8ติดต่อกันนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลครับต่อกันที่เรอัลมาดริดครับเมื่อวานนี้เปิดบ้านพบวิลเลียร์ครับเกมนี้ยานมองเด้ครับแนวรุกทีมชาติเอเวอริโคสสมบทฮีโร่ทำประตูชัยพามาดริดชัยชนะไป 1-0 นาทีที่63ครับแต่ว่าเกมนี้วินิซิอุสจูเนียร์ดาวยิงชาวบราซิลที่กำลังถูกแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร์มตกสร้างคอนเทนต์อีกครั้งหลังถูกส่งสนามตัวสำรองในต้นครึ่งหลังแต่อยู่ในสนามได้เพียงแค่20นาทีครับก่อนจะถูกไล่ออกหลังมือไม่นิ่งฮะไปกระชากผมคู่แข่งในจังหวะที่วิ่งเบียดกันโอ้โหไม่น่าเล่นนะลูกนี้
1: ชากเฉย
0: มือบอลครับลูกนี
1: ้มือบอลของแท้
0: โชคดีครับที่มัดอริดยังสามารถยันสกอร์เอาไว้ได้ครับมัดอริดเก็บเพิ่มเป็น18คะแนนอยู่ที่3ตามหลังจากฝูงบาร์ซ่าอยู่6คะแนนครับโชคดีเนี่ยที่ไม่เสมอนะครับมูรินโญ่ถึงกับงงครับแล้ววินิซิอุสทำใหม่ครับ
1: ดูโอ้โหดูดิฮะ
0: มันเขี้ยวหรือไงฮะไม่น่าเล่นนะฮะไปกระชากโอ้โหชัดๆเลยนะครับ
1: ติดเป็นกระตุกเลยฮะ
0: ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนชนะลีดไป2-1แอสตันวิลล่าเสมอเบรนฟอร์ด2-2เชลซีถล่มบอร์นมัธ5-1อิปสวิชชนะฟูลแลม2-1ซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2และแมนยูเต็ดเสมอกับสเปอร์10คนเป็น1-1สเปอร์ได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
1: ส่งท้ายรายการวันนี้นะครับกับเหตุวุ่นวายในบอลลีกของสเปนครับเมื่อแฟนบอลทีมรายโยบายเยกาโน่นะครับมีการพุ่งเครื่องบินกระดาษครับและลูกบอลพลาสติกลงไปในสนามแข่งขันเพื่อประท้วงการทำงานของบอร์ดบริหารและก็ประธานของสโมสรจนทำให้เกมระหว่างรายโยเจอกับแอตเลติกบิลบาวเมื่อคืนนี้เนี่ยต้องถูกยกเลิกนะครับหลังเล่นไปได้เพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับ
0: วันนี้ผมมีทัศน์คุณวิริยะและทีมงานไทย PBS ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลลอฮ์ครับวันนี้รัฐมนตรี3คนลงพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยหลังจากนี้จะเน้นการฟื้นฟูจังหวัดให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้นะครับพร้อมสั่งตรวจสอบคราบน้ำมันรั่วไหลและตรวจสารเคมีใหม่อีกรอบนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดครับรายงานสดจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับคุณรัตนกรเชิญครับ
1: คุณอับนันคุณผู้ชมครับแม้ว่าเจ้าของโรงงานต้นทางที่ทำให้สารเคมีหรือว่าคราบน้ำมันรั่วไหลช่วงน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีนั้นจะรับผิดชอบทุกอย่างนะครับแต่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเมื่อชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วต้องรับผิดชอบอย่างอื่นด้วยครับก็สั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีรวมไปถึงจังหวัดเองนะครับไปตรวจสอบการจัดตั้งโรงงานดังกล่าวว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้สั่งปิดครับ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ลงพื้นที่พร้อมกันคุณผู้ชมครับที่อบต.บางปาร้าอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมการช่วยเหลือประชาชนและการดูแลผู้ประสบภัยในส่วนพักพิงครับหนึ่งในข้อกังวลก็คือเรื่องของคราบน้ำมันที่รั่วไหลในพื้นที่ครับโดยผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานแจ้งอุตสาหกรรมจังหวัดว่าจะรับผิดชอบความเสียหายและก็จะเข้าเก็บกู้คราบน้ำมันภายใน5วันครับแต่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมองว่าโรงงานต้องมีแผนรับมืออัคคีภัยอุทกภัยอยู่แล้วครับก่อนที่จะมีการจัดตั้งโรงงานเพราะฉะนั้นนะครับสั่งให้จังหวัดไปตรวจสอบข้อเท็จจริงมาภายใน7วันครับหากโรงงานที่เปิดนั้นไม่มีความพร้อมนะครับก็ขอให้สั่งปิดครับ
1: อีกเรื่องนึงที่ผมเน้นย้ำสำคัญเลยก็คือเรื่องของนอมินีและบริษัทขยะต่างๆของต่างชาตินะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านที่ดินพาณิชย์จังหวัดกรมการปกครองท่านรองผู้ว่าว่าผมก็ต้องขอคำตอบภายใน7วันนะครับแล้ววันนี้ผมมีตัวเลขอยู่แล้วว่าบริษัทต่างชาติที่นี่มีกี่บริษัทบริษัทที่เราเชื่อว่าเป็นนอมินีกี่บริษัทนะครับเพราะว่าผมทำการบ้านมาแล้วเราก็ไปเช็คถึงเงินการจดทะเบียนการลงทุน
0: ขณะที่ภาคส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ได้ขอให้รัฐบาลทุ่มเม็ดเงินและก็โครงการต่างๆนะครับเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำครับซึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนั้นนะครับมีเกษตรกรจำนวนมากครับที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เข้าเกณฑ์การเยียวยาครับคุณผู้ชมครับต้องรอดูนะครับว่ารัฐบาลเมื่อรับข้อเสนอความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีไปแล้วนั้นนะครับจะมีการรับไม้ต่อแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าบางคนบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้แทบสิ้นเนื้อประดาตัวครับ
2: ขอบคุณคุณรัตนกรครับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานชาวกัมพูชายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับล่าสุดตำรวจจับกุมคนไทย1คนลักลอบขนแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา4คนจากจังหวัดพะเยาปลายทางจังหวัดชลบุรีครับตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจทางหลวงจังหวัดพิษณุโลกจับกุมนายชินวัตรสร้อยทองพร้อมชาวกัมพูชาอีก4คนบริเวณด่านตรวจบ้านป่าหมู่ที่8ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เห็นรถที่นายชินวัตรขับผ่านมาท่าทางมีพิรุธจึงสั่งให้หยุดและตรวจค้นพบทั้ง2คนเป็นชาวกัมพูชาไม่มีหนังสือเข้าเมืองครับจึงควบคุมตัวไว้สอบปากคำและดำเนินคดีนายชินวัตรรับสารภาพว่ารับจ้างนำชาวกัมพูชาที่ทำงานก่อสร้างในจังหวัดพะเยาเพื่อไปส่งที่จังหวัดชลบุรีด้วยเงิน 8,000 บาทตำรวจจึงแจ้งข้อหารู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุมส่วนชาวกัมพูชาแจ้งข้อหาเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับสิงคโปร์ยังคงเผชิญสถานการณ์คุณภาพอากาศย่ำแย่ต่อเนื่องอีก1วันครับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้ว่าวันนี้จะมีกำหนดจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันรอบแข่งขันจริงครับบรรยากาศแทบทุกพื้นที่ของสิงคโปร์ในวันนี้เต็มไปด้วยหมอกควันหนาทึบปกคลุมทั่วบริเวณครับจนส่งผลให้ทัศนวิสัยย่ำแย่ซึ่งถือว่าเป็นอีก1วันที่ชาวสิงคโปร์ต้องเผชิญกับสถานการณ์คุณภาพอากาศย่ำแย่อันเนื่องมาจากวิกฤตไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและกาลิมันตันของอินโดนีเซียครับดัชนีคุณภาพอากาศ IQAir ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสิงคโปร์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้ที่183ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยทางการยังคงประกาศเตือนให้ประชาชนงดทำกิจกรรมนอกบ้านโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทั้งผู้สูงอายุเด็กสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับขณะที่สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือFIA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลกีฬามอเตอร์สปอร์ตยังคงยืนยันว่าการแข่งขันรถสุด1หรือฟอร์มูล่า1รอบแข่งขันจริงที่มีกำหนดจัดขึ้นที่สิงคโปร์ในช่วงเย็นวันนี้จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆครับหมดเวลาทันข่าว 15:00 นแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: คติธรรมนำชีวิต
4: มนุษย์ของเราเป็นสัตว์สังคมเป็นนักบริหารนักบริหารที่ดีต้องมีหลักบริหารด้วยกัน4ประการ1บริหารตน2บริหารคน3บริหารเงิน4บริหารงานถ้าบริหาร4อย่างนี้ได้แล้วจะทำให้ชีวิตของเราประเทศชาติ

0: ครอบครัวของเรามีความสุขอยู่ได้และการทำงานของเราก็จะมีความสุขและถ้าเมื่อเรามีความสุขแล้วการบริหารจัดการสิ่งต่างๆในครอบครัวในองค์กรของเราก็จะมีความสุขไปด้วยแล้วก็จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นมีความสุขในการใช้หลักการบริหารทั้ง4อย่างนี้ขอเจริญพร
1: วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน10ปีมะเมีย

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเดียวอติชาติพงไพรครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่4ครับส่งตรงจากลำน้ำมูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับกับการแข่งขันทั้ง3ประเภทในวันนี้นะครับเรือเล็ก30ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายและเรือยาวใหญ่55ฝีพายครับซึ่งนอกจากเรือจากภาคอีสานแล้วนะครับวันนี้ยังมีเรือดีเรือดังจากภาคกลางนะครับคุณผู้ชมชอบทีมไหนชอบลำไหนวันนี้นี่บอกเลยว่ามาหมดครับเพราะฉะนั้นวันนี้การแข่งขันเนี่ยดุเดือดอย่างแน่นอนครับด้านหลังผมครับนี่คือสนามการแข่งขันของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของสนามการแข่งขันของเราในวันนี้ฮะต้องบอกว่าฟ้าโปร่งโล่งสบายครับ
1: นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับของสนามการแข่งขันครับที่พิบูลมังสาหารครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสนามนี้ก็สนามที่4แล้วนะครับผม
2: ปิงปองสุขัญญาภาโพธิรักค่ะ
1: และผมป๊อปอัจฉรงเดชไกรศักดิ์ครับ
2: กลับมาเจอกับเรา2คนอีกเช่นเคยชอบคำส่งว่าฟ้าโปร่งโล่งสบายของเขามาก
1: แหมพอพูดปุ๊บเป็นไง
2: โอ้โล่งเลยเป็นไงโล่งเลยแหละค่ะ
1: ฟ้ามืดเลยนะ
2: คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าสนามการแข่งขันวันนี้เราอยู่กันที่บริเวณลำน้ำมูลค่ะเราจะมาหาศึกแห่งเจ้าลำน้ำมูลกันวันนี้
1: ครับผมแล้วผมเห็นคอมเมนต์พอดีเลยคุณผู้ชมถามว่าเสื้อที่เดียวใส่มีขายไหมเราไม่ขายเราแจกอ่ะมาดูกิจกรรมการแจกเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็สามารถร่วมสนุกกันได้ครับทุกสนามที่ไทย PBS ถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง LINE แอดนะครับของไทย PBS นะครับ
2: ค่ะสแกนไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะ @thaipbs ค่ะเพียงง่ายๆเลยตอบคำถามถูกนะวันนี้คำถามเราก็ง่ายอีกแล้ว
1: ใช่ครับ
2: มันเหมือนเมื่อกี้เฉลยคำตอบไปแล้วยังไงก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกัน
1: คำถามวันนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับของอำเภอพิบูลมังสาหารคือที่ไหนข้อแรกแก่งสะพือ
2: ข้อ2
1: แก่งกระจานครับ
2: เออนี่ใครตอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะสแกนไลน์ค่ะนะคะหรือว่า QR code ค่ะที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอแล้วนี่คือ10รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วนะคะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ติดต่อมอบเสื้อสวยๆที่พี่เดียวใส่ไปให้
1: โอ้โหตอนแรกผมเห็น10ขึ้นป๊อปนึกว่าป๊อปอาจิลง
2: ไม่ใช่ฮะเราก็ตอนแรกก็ป๊อปให้อาจิลงหรือเปล่าเพราะว่าอาจิลงเขาเล่นทุกงานทุกเกมทุกสัปดาห์ค่ะ
1: นี่ครับมาดูอุณหภูมิกันนะครับอุณหภูมิที่พิบูลมังสาหารครับ32องศาครับแต่ว่าความเร็วลมนี่ถือว่าลมแรงนะครับ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
2: นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคและความท้าทายค่ะที่ทำให้ทีมเรือฝีพายนะนายหัวนายท้ายต้องทำการบ้านแล้วก็วางแผนกันอย่างดีค่ะว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยไปถึงเส้นชัยได้ไวที่สุดแล้วล่องน้ำวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าจะอยู่ลู่น้ำน้ำเงินหรือว่าลู่น้ำแดงล่องน้ำไหนก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะดูจากการแข่งขันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานี่แทบแบบเสมอ
1: โอ้โหต้องดูกล้องเส้นชัย

0: แบบเกือบทุกคู่เลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากการแข่งขันแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้คุณผู้ชมมาแบบเนืองแน่นเลย
0: เราไปดูสนามการแข่งขันในวันนี้ครับระยะทางที่ใช้ทำการแข่งขันนะครับนี่ครับความยาวของสนามครับ550เมตรนะครับแล้วก็ระยะความกว้างเนี่ย100เมตรนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับ2ร่องน้ำเหมือนเดิมครับร่องน้ำน้ำเงินแล้วก็ร่องน้ำแดงครับแล้วก็มีการวางทุ่นด้วยนะเห็นสังเกตกันง่ายๆเลยนะครับ
1: ก็อย่าโดนทุ่นเต็มทองแล้วก็อย่าผิดเลนนะคะแค่นั้นก็ไม่ฟาวแล้วนะคะก็การแข่งขันในวันนี้ค่ะอย่างที่เราบอกไปปัญหาเนี่ยไม่ได้น่าจะได้อยู่ที่น้ำเท่าไหร่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ลมเพราะว่ากระแสลมมันพัดแรงแล้วก็จากการแข่งขันในรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเข้ามาแบบเสมอฉิวเฉียดนะปลายแบบดอกเขาเรียกว่าดอกเรือพุ่งเรือนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าระยะการแข่งขัน550เมตรแบบจ้วงทีเดียวจบเนี่ยจะเป็นยังไงรอชมกันได้เลยค่ะ
0: คุณผู้ชมก็สามารถไปตอบผ่านทาง LINE @ของไทย PBS นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาตอบทางคอมเมนต์ออนไลน์เนี่ยมันจะเช็คกันยากนะครับก็แอดไซน์ไทย PBS นะครับ
1: เนาะคุณผู้ชมก็อยากจะร่วมตอบคำถามนะคำถามง่ายๆแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของพิบูลมังสาหารเนี่ยคืออะไรระหว่างแก่งกระพือหรือแก่งกระจาน
0: ครับมาดูคู่แรกกันนะครับชิงอันดับที่3เรือเล็ก30ฝีพายในประเภทกอนะครับเที่ยวที่1นะครับเทพธิดาหงฟ้าปทุมทองครับเจอกับปอปีชา
2: คร
0: ับ
2: ลง
0: ท้
2: ายครับลงท้ายครับตั้งรับครับ
1: รอตอนนี้เรือเทียบทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: มาดูเรือที่อยู่ในร่องน้ำน้ำเงินนะครับเทพธิดาหงฟ้าปทุมทองนะครับฝีพายก็ร่วมกันครับเทพปทุมทองมนเทียนนะครับของหวานขงเจียมนะครับสังกัดชมรมเรือยาววัดสาปทุมมาลัยจากจังหวัดอุบลนะครับในหัวเรือคุณมงคลเสาขวัญครับนายใช้เรือคุณไททูเสาขวัญนะครับผู้จัดการเรือคุณชัยยาสินทรัพย์นะครับตกแต่งเรือใหม่ปีนี้เลยครับโดยช่างตีสุพรรณและก็ช่างธานินบึงการครับ
1: มาดูคู่แข่งของเขาบ้างค่ะตอนนี้ลงท้ายแล้วนะคะสำหรับร่องน้ำแดงค่ะกำลังแต่งเลินอยู่อีกสักครู่นึงค่ะร่องน้ำแดงตอนนี้ค่ะเรามาพบกับปอปรีชาฟาร์มค่ะสังกัดปอปรีชาฟาร์มจากจังหวัดนครพนมนะคะผู้จัดการเรือค่ะคุณบรรดุจบุญศรีในหัวเรือพี่สุรัตน์นายท้ายเรือพี่มนต์ศักดิ์ค่ะแล้วก็ตกแต่งใหม่โดยช่างหนุ่ม
0: เที่ยวแรกนะครับของชิงอันดับที่3 30ฝีพายในประเภทกอครับ
1: ตอนนี้เรือพร้อมลงพายแล้วค่ะ
2: ไหลลงนะครับไหลลงนะครับ
3: เดี๋ยวคุณพ่อครับลอยนิดครับลอยนิดนึงลอยครับลอยครับลอยน้ำเงินลอยครับลอย
0: ดูจากลมได้ครับลมแรงมากครับเราได้เห็นนะครับว่าจุดปล่อยเรือครับกรรมการครับ
1: กรรมการไม่เตะไม่ปล่อยนะคะแล้วปล่อยไปแล้วปล่อยไม่ดีพลาดด้วยนะก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องตั้งลำเรือกันดีๆเลยค่ะมันแน่นเลยนะคะสนามใหญ่ลำน้ำมูลค่ะ
3: ทำไมปทุมทองไม่อยู่ครับ
0: ได้เห็นปล่อยตัวเลยครับว่าร ออะไรกันอยู่ครับบางทีครับ
3: พ่อ
0: เอาละครับสั่งให้หยุดพอแล้วครับลงท้ายครับ
3: โดนนะครับพับลงท้ายครับ
4: สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขณะนี้เรือเปิดรายการคู่อาศัยต้นสดตั้งศึกไทยพีเอสศึกยาวเจ้าสายดาวเอาเลยจัดมาหลายสิบปีแล้วดูว่าเรือคู่นี้ปอปีชาปอบอยู่ในร่องน้ำแดงปอปีชาปอบแดงจังหวัดนครปฐมเจอกับเรือร่องน้ำตะบันเรือร่องน้ำตะบันในเขตพิพิธภัณฑ์อาหารและเทศที่ดาวของปอปะทุ่งของทั้งคนทั้งคนทั้งคนทั้งไทยได้เอาความยิ้มแล้วว่า
5: ปอปีชาปอบเรือดำเรือในจังหวัดนครปฐมจะพายแรงแต่เสียไปอยู่ร้อยดาวแต่ที่ดาวของปอปะทุ่งเราบอกว่าไม่ควรตักไม่ควรเสียไม่ควรมาดิต่างคนต่างเบิร์ดต่างคนต่างกันต่างคนต่างไปดูที่ว่าดูที่ว่าพอพายในจังหวัดพอพายแรงแต่เสียตลอด

0: าเป็นการแข่งที่สูสีเลยนะครับ
1: นะจริงๆก็แต่ละทีมทำงานเต็มที่ค่ะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะบอกแล้วลำน้ำเนี้ยผลการตัดสินยังเป็นทางการออกมาแล้วค่ะเป็นทางด้านปอปีชาฟาร์มนะคะจากลองน้ำแดงเอาชนะไปได้ก่อนค่ะ
0: เรือจากนครพนมนะครับเก็บชัยชนะไปในเที่ยวที่1ครับของคู่ชิงอันดับที่3เรือ30ฝีภายในประเภทก่อครับ
1: เที่ยวแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรายังมีเที่ยวกราบสายน้ำให้ได้แก้มือกันอยู่คุณผู้ชมนี่คือการแข่งขันชิงอันดับที่3นะ30ฝีภายประเภทก่อค่ะ
0: คุณผู้ชมถามว่าของดีเมืองปทุมแข่งหรือยังปอนำโชคยังนะครับปอนำโชคจะแข่งเป็นเที่ยวที่6นะครับจะเป็นคู่ชิง55ฝีภายประเภทก่อนนะครับส่วนผู้ชมที่ถามถึงเสื้อของพิธีกรที่ใส่มาที่บอกว่าสวยนะครับร่วมกิจกรรมกันได้นะครับแอดไทย PBS นะครับแอดไทย PBS ครับใครที่เป็นเพื่อนกับไทย PBS อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปตอบคำถามกันได้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของพิบูลมังสาหารคือที่ไหนครับข้อแรกก็คือแก่งสะพือครับข้อที่2คือแก่งกระจานครับก็ไปตอบกันได้นะครับ
1: จริงๆก็ไม่น่าจะตอบยากนะ
0: ครับ
1: นะอย่าตอบผิดแล้วกันนะคะแล้วก็ต้องตอบใน LINE แอดเท่านั้นนะตอบมาใน Facebook YouTube หรือว่า TikTok เนี่ยไม่ได้รางวัล
0: ใช่เพราะว่าทีมงานจะไปรวบรวมคำตอบนะครับผ่านทาง LINE นะครับแล้วก็จะมีการติดต่อกลับนะครับมาดูจังหวะเข้าเส้นชัยกันอีกทีครับก่อน1หัวโขนเท่านั้นนะครับที่ปอปีชาฟาร์มครับเก็บชัยชนะไปครับ
1: ทางด้านเทพธิดาหงฟ้าเขาก็ไม่ยอมนะใส่มาสุดเหมือนกันแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมสนุกแน่นอนเพราะว่าเราได้ยินชื่อเรือดังๆนะที่มีแฟนคลับเยอะมากอยู่เยอะมากยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวอีกสักคู่นึงเนี่ยเจ้าแม่ปลาดูทองพรพระแก้วอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าปอน้ำโชคเนี่ยน่ะอย่าได้ดูแน่นอน
0: แล้วก็ยังมีฝีพายขึ้นชื่ออีกหลายคนที่อยู่ตามแต่ละทีมเรือด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสนามที่รวบรวมฝีพายแล้วก็ตัวเรือชั้นนำมาอยู่ที่นี่ครับที่พิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับเที่ยวต่อไปนะครับคือคู่ชิงชนะเลิศ30ฝีพายในประเภทก่อเที่ยวที่1นะครับยอดนาวาจะอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินครับสาวสวยสิริมาอยู่ในร่องน้ำแดงครับ
1: รอกันสักครู่เดียวนะคะตอนนี้เรือมาเทียบทุ่นพร้อมรออยู่แล้วค่ะวันนี้กระแสลมเบาๆนะคะ
0: นี่ครับมาดูทีมเรือยอดนาวากันนะครับสังกัดวัดพระหาดุยไทยบ้านทับไทยจากจังหวัดอุบลราชธานีครับผู้จัดการเรือครับคุณธีรชัยทองถมครับนายหัวเรือครับพิษณุกรสุพลนายไทยเรือพิษณุบุตรบานนะครับตกแต่งเรือใหม่ปีนี้เลยโดยช่างอินทรีนะครับเรืออากาศอำนวยครับ
2: บอยไม่ได้หรอกเมียมันเยอะมันต้องอ่านประวัติ
1: เจ้าเล่นกล้องกันเขารู้ค่ะรู้กล้องกันหมดแล้วนะคะรู้ใจกันเพราะว่าอยู่กันมานานค่ะกับฝีพายหลากหลายคนกระแสลมเหมือนจะเริ่มเบาลงเล็กน้อยนะคะอีกหนึ่งคู่แข่งของเขาค่ะสาวสวยสิริมาฝีพายชุดจ่าท็อป
3: บอยอุบลขีดน้อย
1: ค่ะสังกัดและคู่ต่างจังหวัดอุบลราชธานีนะคะผู้จัดการเรือพี่เผ่าพันธ์ค่ะนายหัวเรือจ่าท็อปนะคะนายท้ายขีดน้อยแล้วก็ตกแต่งใหม่โดยช่างตีตีนสะพานซึ่งชุดนี้แหละคุณผู้ชมผสมมาเยอะมากแล้วก็เป็นนะฝีพายชื่อดังหลายคนเลย
0: ใช่ครับโดยเฉพาะในหัวจ่าท็อปเนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะรู้จักแกดีนะครับ
1: ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าจะว่าถึงได้ตามความคาดหวังแล้วกันของคุณผู้ชมขนาดไหนนะคะเอาใจช่วยทั้ง2ทีมเลยค่ะตอนนี้รอแต่งลำเรือกันสักครู่นึงนะคะเราจะได้ดูการแข่งขันกันต่อ
2: เดี๋ยวๆครับเอาสาวสวยเป็นหลักครับปังไฟแต่เลยคร
1: ับเที่ยวที่สองค่ะคู่ที่2เที่ยวแรก
0: ครับ
1: เอามานะเป็นคู่ที่2เที่ยวแรกนะคะกับการแข่งขันชิงชนะเลิศเรือ30ฝีพายประเภทก
2: ่อเห็นไหมครับ

0: โอเคครับโอเคครับฟังเสียงแตนนะครับ
1: ยอดนาวาครับลอยครับลอยนาวาลอยครับ
2: นะครับ
1: เยอะเลยเอาให้อยู่ครับสาวสวยครับล็อกไปอยู่นะ
2: สาวสวยสิทธิมานะครับล่องน้ำแดงนะครับยอดนาวาล่องน้ำน้ำเงินครับ
1: ยอดนาวาไม่ครับ
3: รักใครเชียร์

0: ขึ้นเยอะครับ
1: หล่อขึ้นเยอะหล่อขึ้นเยอะเดี๋ยวลองดูใกล้ๆค่ะเดี๋ยวมีภาพมุมใกล้ๆให้เราได้ดูกันว่าเอ๊ะใช่พี่แอนมาดอกของเราหรือเปล่า
2: ลองให้อยู่ครับโอเคครับไปไหนครับไปไหนพอครับเ
0: ข้
2: าต
0: ั
2: วพ่อ
0: โอ้ยยังไม่ได้ครับ
1: ไม่เตะไม่ปล่อยครับคุณผู้ชม
2: สับพร้อมลงไปครับ
1: ออกมาแล้วค่ะ
3: คุณสุวัสดิ์บีบแต้ปล่อยบีบแต้ปล่อยเอาด้วยปาปูอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยหลายร้อยมันเป็นแพ้เพราะหนีไม่พ้นปีพายจักรจักรของพี่น้องของพี่น้องชาวเรืออุบลนั่นก็คือสาวสวยสิริมานายกทุกแล้วก็ต้องอุบลต้องอุบลปุ๋ยตาสามพี่น้องเป็นผู้จัดการเรือเป็นผู้จัดการเรือเอาด้วยเรือเจ้าภาพเจ้าถิ่นจะกินเรือยอดนาวาได้หรือไม่ยอดนาวาไม่ทวนศักดิ์ศรีไม่เกณฑ์บารมีไม่เกณฑ์เรือเจ้าถิ่นยอดนาวาขอสู้ตายยอดนาวาขอสู้ตายยอดนาวาบอกว่ายอดนาวาบอกว่ายังไงก็ต้องสู้ขอเรือเขา
4: ถ้าไม่สู้ไม่มีรู้ชนะแน่นอนก็บอกหัวใจพันธยายก็ตับไปได้ยังไงพันธยายก็ตับไปได้ยังไงเหลือนายกจู้เหลือโยนตุ้งสาวสวยตันบาบวกกันต้องปุ๋ยดาสามพี่น้องขวานสามพี่น้องบอกว่าทายอย่างนี้สบายสบายเลยร้องน้ำสีแดงร้องน้ำสีแดงก็จะเป็นยาวตามก็จ้างมาไอ้น้ำยอดนะวะแอนบาระดอกแอนบาระดอกมองไม่เห็นในจอทีวีเลยเว้ยมองไม่เห็นในจอทีวีเราดูที่ว่าสาวสวยสาวสวยยังได้แบนกันอยู่จะทำได้ตลอดปลอดภัยหรือเปล่า
5: ที่ใส่กันเต็มที่ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครยอดอาวายอดอาวาก็ไม่ยอมรู้ว่าเป็นรู้ว่าเป็นเหลือนายกก็ไม่ยอมครับไล่เบียดกันมาไล่เบียดกันมาจนตอนนี้เหลือนายกก็เหลือเกียรติต้องเหลือนายกบวกเหลือเกียรติต้องไม่ยอมเลยไม่ยอมแล้วกันข้ามมาการข้ามมาเกือบหลุดกันเหลือกับน้ำแดงในน้ำในน้ำสาวสวยสาวสวยจะรีบมาสาวสวยจะเดินอัปปุ๋ยตาสามพี่น้องปุ๋ยตาสามพี่น้องหนีระเบิดเธอ
3: สาวสวยเข้าเส้นชัย
0: ถือว่าสบายสบายนะครับของสาวสวยสิริมาครับที่อยู่ในร่องน้ำแดงครับ
4: ตั้งบนปุ๋ยตาสามพี่น้อง
1: สาวสวยสิริมานำโดยจ่าท็อปของเรานะคะอย่างที่เราบอกไปชุดนี้เขามาเป็นแบบฟูลทีมอ่ะนะคะก็เป็นงานยากของทางด้านยอดนาวาเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ใส่กันเต็มที่แล้วอ่ะนะคะนี่คือเที่ยวแรกเท่านั้นค่ะอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะได้ไปรับชมเที่ยวกลับสายน้ำนะให้คุณผู้ชมได้มาลุ้นกันว่าเขาจะสามารถคว้าแชมป์ไปแบบ2เที่ยวจบได้หรือเปล่า
0: ครับ
1: นะคะอ่ะมาค่ะนี่ตั้งแต่จังหวะออกตัวสรุปใช่ไหมใช่พี่แอน
0: ใช่ครับไปทำทรงผมมาใหม่แหมไปดัดผมมาซะหล่อเลยฮะ
1: ไปดัดผมเทรนดัดผมช่วงนี้กำลังมาเกาหลีคุณป๊อปคุณสนใจมั้งไหมล่ะ
0: อ๋อไม่มีผมให้ดัดแล้วก็ถือว่าจริงๆแล้วสาวสวยชิริมาเองเนี่ยก็จัดฝีพายแบบเต็มเซตเลยแหละครับก็ทำให้ความแรงเงี้ยแบบมันต้านไม่ไหวจริงๆครับสำหรับทางด้านยอดนาวาครับ
1: เนี่ยค่ะจังหวะเข้าเส้นชัยก็นำไป1ลำเรือก็เข้าเส้นชัยไปแบบสบายๆค่ะสำหรับสาวสวยสิริมา
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นนะเพราะยังหอบอยู
0: ่แต่ต้องกดมาเต็มก่อนนะค่อยมาผ่อนในช่วงท้ายได้ครับ
1: เพราะว่าเราจะเห็นว่าเขาใส่จังหวะลงท้ายเนี่ยจ้วงเนี่ยคือแบบถี่มากคุณผู้ชมไม่มีจังหวะผ่อนเลยนะคะกว่าจะถึงช่วงเส้นชัยอะค่ะเพราะว่าไม่ประมาทแล้วกันเนาะจบไปแล้วสำหรับ2คู่แรกค่ะคู่ต่อไปจะเป็นการชิงอันดับที่3เรือ40ฝีพายประเภทกอกันค่ะเดี๋ยวรอเรือเข้าทุ่นปล่อยตัวกันสักครู่นึงค่ะ
0: คนดูเยอะมากครับสนามนี้สนุกครับแบบหลายๆคู่เองเนี่ยก็เกือบจะเสมอไปแล้วนะครับอ่ะคู่ต่อไปมารอแล้วนะครับชิงอันดับที่3นะครับเรือ40ฝีพายในประเภทกอนะครับก่อนพระโกศลปทุมทองร่องน้ำน้ำเงินครับเจอกับเทพมงคลนะครับในร่องน้ำแดงครับ
1: ร่องน้ำน้ำเงินแล้วมาในเสื้อไทย PBS สีฟ้า
0: ใช่ครับก่อนพระโกศลปทุมทองนะครับฝีพายชุดปุ๊หนองกินเทนครับสังกัดชมรมเรือยาววัดสระปทุมมาลัยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้จัดการเรือครับคุณชัยยาศรีทรัพย์ครับในหัวเรือคุณจิรวัฒน์สมศรีนะใช้เรือพี่เอท่าสะอาดนะครับตกแต่งเรือใหม่ปีนี้เลยโดยช่างตีสุพรรณครับ

0: ร้องนางแดงกันบ้างค่ะโอ้โหเสื้อฟ้าสวยงามมากๆและเป็นสีฟ้าแบบสะท้อนแสงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: สีฟ้าแบบตกน้ำไปเห็นแน่นอนนะคะมาดูในร่องน้ำแดงกันค่ะมาในเสื้อไทยพีบีเอสสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะเทพมงคลค่ะฝีพายชุดนัดอุบลค่ะสังกัดวัดโพตากนะคะจังหวัดอุบลราชธานีผู้จัดการพี่เอค่ะนายหัวเรือพี่นัดอุบลแล้วก็นายท้ายเรือค่ะสิบโทเอกสิบโทยักษ์นะคะตกแต่งโดยช่างออสหนอนดินแดงค่ะซึ่งวันนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยเสื้อไทยพีบีเอสสีขาวสวยมากเหมือนกัน
1: สวยสีรวมสวยสีสวยเลยครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นลีลาการควงพายของพี่เอท่าสะอาดหรือเปล่าครับในท้ายของทีมพรพัฒน์โกศลปทุมทองครับ
2: โอเคโอเคมาโอเคครับผม
1: เรียกว่าเอกควงพายนะครับ
2: รอแป๊บนึงนะครับรอติดกล้องครับ
0: เขาก็จะได้มีมทุกสนามนะแต่ก็ต้องน้องมารอดูว่าสนามนี้จะมีมีมหรือเปล่าจังหวะควงพาย
2: โอเคโอเคครับจะยั่ง
1: คุณผู้ชมถามว่าสนามหน้าไปที่ไหนสนามหน้าเราคงอยู่ที่อุบลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะไปที่เขมราชครับ
0: นี่เดี๋ยวทีมงานเขาก็ไม่กลับมาแล้วนะคะ
1: ไม่กลับอยู่ยาวอ่ะ
0: เขาก็บอกว่าเออจะกลับเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับไปอีกก็เลยอยู่นี่เลย
1: เขาอ้างว่าเดินทางเดี๋ยวก็ต้องไปอีกทีเปล่าจริงอยากอยู่ครับ
0: เป็น
2: อันสุดตัวติดกล้องเลยครับหลังไหนจะติดกล้องขึ้นไปรอ
1: เดี๋ยวเราน่าจะมีหนึ่งมุมกล้องจากหัวเรือมาให้ได้ดูกันด้วยนะครับ
0: อารีวิวนะคะมุมนี้จะเป็นมุมกล้องหัวเรือที่จะได้เห็นจังหวะในหัวเขาเคาะนะแล้วก็จังหวะผีพายลงพายพร้อมๆกันสวยๆค่ะอีกหนึ่งมุมเช่นเดียวกัน
2: เร่งนะครับเป็นหลักเร่ง
0: เอฟมงคลนะคะเจอกับพรพระโกศลประทุมทอง
1: ปอนำโชคยังไม่ชิงนะครับปอนำโชคแข่งคู่ที่6นะครับเจอกับพรพระแก้วเทพรักษาครับรอสักครู่หนึ่งครับ
2: ตั้งลำเลยครับตั้งลำเลยครับเอาเลยครับพร้อมลงพายครับพร้อมลงพายนะครับพร้อมลงพายครับ
3: เตรียมเชือกนะเตรียมเชือกนะ
2: พร้อมลงพายนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตั้งลำเลยก่อนครับ
1: คือชิงอันดับที่3นะครับ4ฝีพายในประเภทกอครับ3ประเภทครับวันนี้30ฝีพาย40ฝีพายแล้วก็55
2: เร็วครับทำเวลาช่วยนิดนึงมองเห็นพี่เอ๊ะลอยๆๆพร้อมลงพายนะครับพร้อมลงพายนะครับ
0: ลอยครับลอยแล้วค่ะจังหวะนี
2: ้ลอยครับลงพายลอยครับลอยลอยครับลอยทองไหลมีครับทุ่มทองไหลมีครับ
0: ฟังกรรมการดีๆนะคะจังหวะปล่อยตัวไม่เป๊ะไม่ปล่อยนะ
1: ใช่ครับ
2: ทุ่มทองไหลครับ
1: ฟาวกรรมการก็เบรกครับเพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีการฟาวเกิดขึ้นแล้วครับ
2: พอพอครับล็อกเด้อครับล็อก
1: ล็อกแล้วครับ
2: ล็อกเลยครับอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยล็อกนะครับล็อกนะครับ
0: ล็อกแล้วค่ะ
2: ฟังเสียงเต้ไปแล้วนะครับฟังเสียงเต้
0: วันนี้ชิงอันดับที่3ประเภท40ฝีพายค่ะประเภทกอ
2: พอนะครับฟังเสียงเต้เป็นหลักนะครับเสียงเต
1: ้สนั่นฟาร์มจะแข่งคู่ถัดต่อจากนี้นะครับก็รอดูกันได้ครับใครที่ถามถึงสสนั่นฟาร์มครับจะเป็นคู่ชิงนะ40ฝีพายกอครับ
2: อย่าปล่อยนะครับดูท้ายด้วย
0: ยังไม่ได้นะคะบอกแล้วว่าถ้าไม่เต้ก็ไม่ปล่อยอะค่ะ
1: ส่วนพุทธรักษานาวาแข่งเป็นคู่ที่7นะครับคู่ชิง40ฝีพายในประเภทขอครับก็ติดตามชมก็ได้ออกมาแล้วครับ
4: ดูในน้ำเทพมงคลน้ำเดิมทีผู้เอกครับทีโทเอกครับขวบคุณเตเอกครับที่มีรางวัลน้ำใจให้กับทีมงานผู้บรรยายครับผมดูที่ว่าพรพระโกศลในร่องน้ำสีน้ำเงินครับร่องน้ำสีน้ำเงินจะไปแรงแรงหนีได้ไหมกระต่างคนต่างเงินด้วยต่างคนต่างกันวันนี้ยังเสมอกันอยู่เสมออยู่ดูที่ว่าใครจะรอดสะพานก่อนกัน
5: ไม่รู้
4: ว่าใครจะรอดสะพานก่อนกันครับในน้ำเทพมงคลน้ำเดิมทีทีโทเอ เพชรนั้นตะคอกไม่ทันตะคอกไม่ทันเสียเสียเองแน่นอน
5: เอาละโอ้ยฉีกความมันฉีกความมันเพชรมงคลหมายแรงแดงเดชินิรันดร์ต่อไปเมื่อเอาเรื่องน้ำดื่มน้ำดื่มบอกว่าทีทูเอบอกว่าไม่ยันไม่ยอมไม่ท้อไปแล้วเจอใครไม่เจอเจอบอกว่าในน้ำก็ในน้ำมันถูกไหมยังไม่เหลือแต่โกศลคอยโกศลบอกว่าคอยโกศลจะพายแรงแดงนี้ทีนี้รอดปลอดไปว่าโกศลโกศลมงคลโกศล
1: เดือดจริงๆเลยนะครับน
0: ี่
1: คือชิงอันดับที่3นะยังโหดขนาดนี้ครับ
0: โอ้โหฉิวเฉียดแล้วเมื่อกี้เจออุปสรรคด้วยนะเจอไม้พายลอยมากลางน้ำอ่ะไม่รู้ใครหลุดมานะคะแล้วก็เป็นทางด้านเทพมงคลค่ะจากร่องน้ำแดงคว้าชัยไปได้ก่อนในเที่ยวแรกนี้ค่ะ
1: เทพมงคลเรือจากวัดโอตาจังหวัดอุบลนะครับเก็บชัยชนะไปได้ครับ
0: ก็ทางด้านพรพระโกศลนะคะจังหวะพายมาก็เจอไม้พายลอยมาเลยนะ
1: ครับโอ้เดี๋ยวนิดเดียวนะแพ้นิดเดียวครับสำหรับพรพระโกศลปทุมทองครับเปิดมาแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยต้านทานเทพมงคลไม่อยู่ครับก็ฝีพายจากชุดโค้ดนัดอุบลนะครับ
0: พยายามแบบใส่สุดแล้วค่ะแต่ก็อย่างที่พี่บล็อกบอกไปต้านทานไม่อยู่จริงๆนะคะเซตนี้เทพมงคลนี่คือชิงอันดับ3เรือ40ฝีพายประเภทกอเท่านั้นค่ะต่อไปจะเป็นชิงอันดับชิงชนะเลิศค่ะ40ฝีพายประเภทกอค่ะหลายลำที่หลายๆคนรออยู่นะกำลังจะมาตามนัดแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะรอสะพานมาเนี่ยน้ำเงินยังนำอยู่นิดๆครับแล้วมันเริ่มโดนตีเสมอครับสุดท้ายโดนเบียดครับ
0: จริงก็นิดเดียวเท่านั้นนะคะเนี่ยประมาณ1ช่วงเท่านั้นนะคะ

0: ู่ต่อไปมารอแล้วครับคู่ชิง40ฝีภายในประเภทกอนะครับสอสนั่นฟาร์มนะครับอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินเจอกับธิดาคำปิวครับในร่องน้ำแดงครับน้ำน้ำเงินนะครับก็คือทีมสอสนั่นฟาร์มครับที่หลายๆคนดักแข่งนี้ยังครับมารออยู่นี่เลยครับสอสนั่นฟาร์มครับฝีภายชุดต่อเตอร์ขุนมารแล้วก็ชุดโค้ชกำจัดนะครับสังกัดสอสนั่นฟาร์มจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผู้จัดการเรือประธานขาวครับนายหัวเรือคุณปัญญาสีพอครับนายใช้เรือครับคุณอนุชาเพื่อนแก้วครับตกแต่งเรือใหม่ปีที่แล้วโดยช่างออดครับ
1: ล่องน้ำน้ำเงินก็มาในเสื้อไทยพีบีเอสสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้ค่ะมาดูทางด้านล่องน้ำแดงกันบ้างค่ะมาในเสื้อไทยพีบีเอสสีเหลืองสวยๆแบบนี้นะคะ
2: ธิ
1: ดาคำปลิวค่ะฝีภายชุดชาวบ้านวังยางค่ะสังกัดวัดบ้านวังยางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะผู้สื่อการเรือพิธีรศักดิ์นายหัวเรือพี่สุนทรนายท้ายเรือพิพเนียนค่ะแล้วก็ตกแต่งใหม่ปีนี้เลยโดยช่างไพรีนนั่นเองค่ะเสื้อสีเหลืองเอาจริงๆสวยทุกสีเลยนะ
0: ใช
1: ่สวยทุกสีเลยแต่ที่แจกคุณผู้ชมนี่สวยกว่านี้อีก
0: ใช่ผมเนี่ยเรายังไม่ได้เลย
1: เรายังไม่ได้เลยคุณผู้ชมเราต้องแอดมินบอกว่าพิธีกรก็ไม่ได้ค่ะต้องไปตอบคำถาม
0: เดี๋ยวทีหน้าผมขอไปอยู่ข้างหน้าดีกว่าจะได้เสื้อ
1: จะได้เสื้อ
3: ล็อก
1: คำ
3: เป็น
1: ไ
3: ทยเดี๋ยวไปเชื่อครับ
2: ไม่ไหลนะคร
3: ับ
2: ไม่ให้เร
3: ือ
2: ไหลนะไม่ให้เรือไหลนะ
1: ครับชนกันจากไหนบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยค่ะเป็นธรรมเนียมของเราเลยนะอยู่ประเทศไหนจังหวัดอะไรเมืองอะไรคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงค่ะเพราะว่ามีคนไกลบ้านคนคิดถึงบ้านรับชมรายการนี้กับศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำกันเยอะมากๆคอมเมนต์

0: ทายพูดคุยกันได้ค่ะ
1: ก็ชมกันได้หลากหลายช่องทางครับช่องทางออนไลน์โดยไปถึงหน้าจอด้วยนะครับกดหมายเลข3นะครับช่องไทย PBS ครับรับชมกันได้เลยครับ
2: แจ้งหมายครับแจ้งหมายครับครับร้อยครับร้อย
1: ดูกันจากหลากหลายที
2: ่นะครับครับร้อยครับ
1: ชุมพรนะ
2: ฮะเอ็ดครับร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ด
1: เชียร์ทีม
2: ไทยครับฟิลล์ให้อยู่นะครับ
1: มาครับ
2: ร้อยครับครับร้อยครับ
1: 55ยังไม่ชิงนะครับนี่เป็นผู้ชิงชนะเลิศ CC ฝีพายก่อนเที่ยวแรกเลยครับ
0: ลงพายแล้วนะคะ
2: อยู่นะครับอยู่นะครับล็อกให้อยู่ครับดูในท้ายหน่อยครับ
1: กองเชียร์
0: ชมจาก
1: สองฝั่งนะคำปิวมาเต็มเลยครับตอนนี้ครับ
2: นิ่งนะครับ
0: แล้วคุณผู้ชมนี่มาจากทั่วสารทิศเลยค่ะ
2: รอทางด้านซ้ายครับยังไหลหน่อยๆนะคำปิวครับเลยเลยครับรอทางด้านซ้ายครับล็อกให้อยู
1: ่ให้ดึงให้อยู่ครับทางลงพายเลยครับ
2: ครับไปเอ็กพอพอแล้วครับเอาให้อยู่นะตอนสั่งฟาร์มขอนิดนึง
0: รออีกนิดนึงอ่ะ
1: เป๊ะ
2: ขอนิดเดียว
0: ยังไม่เป๊ะไม่ปล่อยนะคะ
2: พอแล้วครับดีแล้วครับ
1: กรรมการบอกพอแล้วถอยจะตกแล้วนะครับ
2: แต่พร้อมลง
1: ถอยมาเรื่อยๆนะ
2: พร้อมลงไปครับ
0: หมายถึงกรรมการจะตกแล้วออกแล้วค่ะ
3: เปลี่ยนฝั่งมังกรกุมภีมังกรกุมภีในถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามรมราชกุมารีเป็นการชิงถ้วยพระราชทานสิ่งมีพิภัยรองน้ำแดงรองน้ำแดงธิดากำปิวพายเวอร์พายเบียดอารวัยสอนสนั่นฟ้าสอนสนั่นฟ้าเสียขาวไล่บี

プライドアンビジビットアンド

0: ก็เป็นทางด้านสอสนั่นฟาร์มนะครับในร่องน้ำน้ำเงินครับเก็บชัยชนะไปได้ครับ
1: ใส่สุดเลยค่ะ
2: ขอเสียงประมือ
1: รอบชิงชนะเลิศ40ฝีภายประเภทก่อเที่ยวแรกนะคะสอสนั่นฟาร์มใส่สุดแบบไม่คิดชีวิตค่ะหอบเลยค่ะจังหวะนี
0: ้งานนี้สนุกจริงๆครับ
1: คุณผู้ชมถามว่าทำไมเราสองคนไม่บรรยายเหมือนคนแข่งเรือ
0: โอ้ไม่ทันนะ
1: โอ้แล้วจะยังไงคะไม่น่าจะไหวเลยค่ะน่าจะหายใจไม่ทัน
0: ครับ
1: ไม่รู้จะหายใจทางไหนนะเคยลองแล้วนั่นยากจริงๆค่ะก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะแล้วก
0: ็ถูกต้องครับ
1: เราเห็นนะนอกจากนักพากย์รุ่นเก่าๆแล้วก็ถ้าอย่างสนามที่แล้วเนี่ยหน้าเนี่ยเขามีนักพากย์รุ่นเด็กด้วยนะ
0: ใช่ครับต้องใช้เวลาในการฝึกอะ
1: ทางบ้านบอกเชียร์กันตัวเกรงหมดแล้วคนที่นั่งอยู่ในสตรูก็เกรงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมบอกรับชมมาจากนนทบุรีค่ะแล้วโหมาจากหลายที่เลยนะนครศรีธรรมราชเงี้ยค่ะ
0: 55ยังไม่ชิงนะครับ55เนี่ยคู่ต่อไปจะเป็นชิงอันดับที่3ก่อนนะครับเราก็ให้ชิงชนะเลิศ นะครับ
1: พี่ปูนมังสาหารนะคะจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีหลายที่ให้คุณผู้ชมได้ไปท่องเที่ยวกันด้วยนะนอกจากไปดูเรือ

0: วกันแล้วไปดูการใช้ชีวิตริมแม่น้ำมูลกันแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขามีชื่อเรียกด้วยว่าบ้านกว้างลำชะโดกก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพิบูลมังสาหารนะคะ
1: แล้วก็มีซาลาเปาอร่อยด้วยครับที่พิบูล
0: รู้ได้ไงอ่ะ
1: เคยไป
0: จริงเหรอ
1: เคยไปถือว่าเป็นของขึ้นชื่อที่พิบูลเลยนะซาลาเปาอ่ะใช่ครับ
0: โหคุณพูดแล้วดิฉันก็หิวเลยอ่ะแล้วดิฉันก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะพูดแล้วหิว
1: มีหลายร้านเลยเลือกซื้อก็ได้เต็มที่เลยครับซาลาเปาพิบูลเนี่ย
0: ฝากคนพิบูลมังสาหารส่งซาลาเปามาให้หน่อยนะคะถึงเราจะอร่อยไหมคะฝากทีมงานไทย PBS ใส่รถมาหน่อยค่ะพรุ่งนี้หรือว่าตอนนี้ใครไปเที่ยวอุบลอยู่นะคะก็ยังแวะเวียนไปชมกันได้อยู่นะเพราะว่ายังมีการแข่งขันอยู่อีก10เที่ยวค่ะ
1: ครับครับเรือยาวใหญ่มารอแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นชิงอันดับที่3ก่อนนะครับเรือ55ฝีพายประเภทกอครับทีมที่หลายๆคนถามถึงแล้วครับอยู่เนี่ย2เที่ยวที่กำลังจะถึงเนี่ยหมดเลยครับก็คือเจ้าแม่ประดู่ทองครับอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินครับเจอกับเพชรพิมายในร่องน้ำแดงครับ
0: มาดูกันค่ะเจ้าแม่ประดู่ทองกับเพชรพิมายคือเป็นอีก1ทีมอีก1ซุ้มเรือในตำนานที่แฟนคลับเยอะแล้วถามถึงกันเยอะมากๆตอนนี้มาแล้วค่ะ
1: ครับสำหรับเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับจากเรือราชการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่งของทัพเรือครับจังหวัดชลบุรีครับผู้จัดการเรือครับเรือเอกส่งอิ่มทิมนะครับนายหัวเรือครับหมวดตาลครับนายท้ายหมวดละอครับตกแต่งเรือใหม่ปี62โดยช่างออสหนองดินแดงครับผลงานนี้ก็รอชนะอันดับ1สนามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: มาในเสื้อไทยพีบีเอสสีขาวนะคะมาดูทางร่องน้ำแดงกันบ้างค่ะร่องน้ำแดงค่ะมาในเสื้อไทยพีบีเอสสีฟ้าแบบนี้นะคะเพชรพิมายค่ะฝีพายก็ผสมกันนะคะทั้งชุดของพี่นิดนะคะครามแล้วก็สังกัดพิมายค่ะจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะผู้จัดการเรือพี่พัชรพลนายหัวเรือพี่นัทอุบลค่ะนายท้ายเรือพี่ครามหนองคายตกแต่งใหม่ปี62โดยช่างออสหนองดินแดงค่ะ
1: ก็เรียกว่าฝีพายขึ้นชื่อหมดเลยแหละครับผมประดู่เองนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านบนนิดอุบลนะครับ
0: ตอนนี้รอแต่งลำเรือกันสักครู่นึงค่ะเราจะได้ลงพายคุณผู้ชมมานี่คืออีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ไทย PBS เราก็ร่วมกันสืบสานและรักษา
2: ครับดูน้อยหน่อยครับดูน้อยหน่อย
0: เข้ามาเป็นปีที่19แล้วค่ะที่เราถ่ายทอดสดกันนะคะ
2: ร้อยเองครับมาดูร้อยเองครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์เป็นอีกหนึ่งรายการที่ทำให้หลายๆคนหายคิดถึงบ้านเมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่ารับชมจากฮัมเบิร์กเยอรมันเนาะบางคนอยู่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะอยู่นิวซีแลนด์ก็ได้หายคิดถึงบ้านกันบ้างจากรายการนี้ค่ะ
3: ไม่ไหล
2: พอครับมาดูพอครับไว้เลยครับไว้เลย
1: มารอลุ้นกันสักครู่นึงนะครับคู่ชิงอันดับที่3นะครับก็ถือว่าชื่อทางคู่ว่าทั้ง2ทีมครับช่องทางออนไลน์นี่แทบจะทุกช่องทางรับชมกันได้นะครับ Facebook YouTube TikTok ครับของไทย PBS ครับ
0: ใส่สุดแน่นอนค่ะ
2: ลอยครับมาดูลอยให้หน่อยมาดูลอยลอยครับมาดูครับลอยครับมาดูลอ
0: ยครับผู้ชมบอกอยากให้ไปทางที่กวางพะเยาเคยไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เคยไปแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสปีหน้าจะได้ไปกัน
2: เอ็กครับเอ็กพ่อดูพ
0: ่อรอบนี้ไม่มีเรือจากสปป.ลาวนะคะผู้ชมตอนนี้เหมือนลงพายกันแล้วและฝีพายจะพร้อมแล้วค่ะ
2: ไม่ครับกระทิงแดงมาลอยมาลอยครับเอ็กเอ็กพร้อมลงไ
0: ป
2: คร
0: ับ
2: ออ
0: กมาแล้วค่ะ
4: คนล่าสุดครับมาเลยผู้การมาเอาระเบิดตำรวจไทยหัวใจสะอาดผู้การมาดูเรือผู้การมาดูเรือมาดูเรือชิงที่3ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเพชรพิมายกระทิงแดงเจอกับเรือเจ้าแม่มาดูทองกองกับเรือราชนาวีไทยเรือจังหวัดชลบุรีทหารไล่ปีทหารไล่ปีเสียเพชรจะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่เสียเพชรจะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่อยู่ร่องน้ำแดงหายแดงจะแสงมาหายแดงจะแสงมาเอาแล้วเว้ยร่องน้ำเรือเจ้าแม่

0: เอาสู้อากาศยานได้รักษาฝั่งจังหวัดชลบุรีเลยค่อยกดไปขวาช่วงยาวๆสาวลึกๆไล่เบียดนะเว้ย
1: ผ่านหมาประมาณ300เมตรแรกดูตามสายตาเรือนี้เหลื่อมล้ำเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ธรรมดาเพชรปีใหม่เพชรปีใหม่กันทิ้งแดงเอาละเว้ยเทนี่เฮลโลเฮลโลสารพันเจ้าแม่กองทัพเรือเอาละเว้ยราชนาวีไทยทหารไทยทหารเรือไทยทางนี้ไล่บี้ดูสิว่าจะแม่มาดูตอนจะไล่บอลไล่เปลี่ยนจะกวาดคอนแต่จะแสงได้หรือไม่ได้
2: แสงได้ไม่ได้เอาละเว้ยระยะฉากมันมาจากตอนดูสิว่าจะแม่มาดูทองกองทัพเรือเรือนี้ฉลามได้อย่างมากชนเลยจะขยันจังหวะไล่ตามขึ้นมาเพชรพิมายจะหนีออกไม่ออกจะหนีพ้นหรือไม่พ้น
3: อะไรครับภาพเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้มันเร็วมากไม่ทันเลยค่ะ
4: เมื่อกี้เห็นขาวๆปุ๊บตัดเลย
3: ตัดคือตอนแรกนึกว่าเสื้อฝีพาย
4: ไม่ใช่ฮะ
3: ไม่ใช่นะฮะขาวๆโอ้โหใช้จังหวะชุลมุนนี่คนตัดเราเขาใช้จังหวะชุลมุนทำอะไรคะเนี่ย
4: โอ้เนี่ยตอนนี้ยอดวิวติ๊กต็อกขึ้นไปถึง 4,000 เลยครับ
3: โอ้โหแล้วคุณผู้ชม
4: คุณผู้ชมหยุดแซวผู้กับผมนิดนึงฮะบอกว่ากล้องตัดไปหาสาวเลยขอภัยแดนด้วยครับ
3: เขาใช้จังหวะชุลมุนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูภาพช้า
4: เดี๋ยวมาดูภาพช้าเขาเซ็ตโอ้โหนี่คือคู่ชิงสารนะครับมาดูครับ
3: แต่คุณผู้ชมก็
4: ไกลไกลเนี่ยคือร่องน้ำแดงใกล้ใกล้คือร่องน้ำเงินแล้วโอ้โห
3: ยังไงอ่ะขอซูมแล้วกันจังหวะนี้ต้องซูมแล้วแหละ
4: โอ้แล้วสุดท้ายครับเป็นเจ้าแม่ประดู่ทองครับคือแบบมันเหมือนแบบแทงกันไปแทงกันมาคือมีช่วงหนึ่งเจ้าแม่ประดู่นำนะแล้วก็มาโดนทางด้านเพชรพิมายแซงเกือบจะเข้าเส้นชัยและสุดท้ายครับเข้าอีกทีครับและนี่ครับในท้ายของเราครับ
3: แล้ว
4: หมดละ
3: อเดี๋ยวคอมเมนต์อ่ะไม่มีใครสนใจผลการแข่งขันเลย
4: เหรอโอ้เชียร์โหเขาแข่งกันขนาดนี้ไม่เอาเลยเหร
3: อคอมเมนต์น่ะคอมเมนต์บอกอะไรเมื่อกี้ขาวๆไวมากเลยเลยไม่มีใครสนใจผลการแข่งข
4: ันดู55คนเสื้อขาวไม่มีใครพูดถึงเลย
3: ไม่มีเลย
4: ครับ
3: อะไรขาวๆแวบๆเมื่อกี้ขอดูอีกรอบได้ไหมเนี่ยเห็นไหมคอมเมนต์อันนี้ไม่ได้พูดเองคอมเมนต์เลยล้วนๆเลยนะโอ้โหใช้จังหวะชุลมุนมากจริงๆค่ะ
4: ประดู่เองเนี่ยที่ผมคุยกับหมวดละออมาเขาก็บอกว่าสนามนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่ครับเพราะโดยปกติถ้าเราคุ้นตากันเนี่ยหมวดละออจะนั่งอยู่ข้างหน้าในหัวไม่กันตำแหน่ง2หรือ3ไม่เกินเนี่ยครับแต่ว่าตั้งแต่ที่น่านแล้วแหละแกมายืนท้ายแล้วก็สนามก่อนนั้นแกก็มายืนท้ายเนื่องจากหมวดเบียติดภารกิจอยู่นะครับก็เลยทำให้ตัวแกเองเนี่ยต้องมายืนท้ายวันนี้เองหมวดละออก็มายืนท้ายเนี่ยดูครับเพชรวิไมนำจะเข้าอยู่แล้วแล้วสู้ครับเจ้าแม่ประดู่ทองไม่ยอมครับ
3: แต่ว่าเจ้าแม่ประดู่ทองก็ต้องบอกว่าจังหวะสุดท้ายก็คือเร่งเยอะเพราะแน่นเลยแล้วหมดเบียร์รู้สึกว่าเขามีข่าวดีไงนะคะมีข่าวดีช่วงนี
4: ้นี่ครับร่องน้ำน้ำเงินชัดเจนครับกรรมการครับทงครับ
3: นึกว่าจะให้ดูอะไรขาวๆเมื่อกี้อยู่บนสะพานเหมือนกันเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมขาวเหมือนกันค่ะเสื้อสีขาว
4: คุณผู้ชมคนดูทะลุเกือบ 5,000 แล้ว
3: ดูสิเนี่ยค่ะแค่แวบเดียวอ่ะคนดูทะลุเกือบ 5,000 นะคะเป็นการตลาดที่ทำได้คุ้มค่า
4: เป็นการเรียกคนดู
3: เรียกคนดู
4: โอ้แต่คู่ต่อไปเนี่ยเรียกคนดูแน่นอนนะครับคู่ชิง55ฝีพายประเภทกอครับพรพระแก้วเทพรักษาล่องน้ำน้ำเงินครับเจอกับปอนำโชคราชสีเมืองปทุมอยู่ในล่องน้ำแดงครับมา
3: เราอาจจะได้อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ใหม่นะคุณผู้ชมบอกข่าวนี้ไม่เอาด้วย
4: มาดูเรือในล่องน้ำน้ำเมืองก่อนนะครับพรพระแก้วเทพรักษานะครับฝีพายชุดพรพระแก้วและพันธมิตรนะครับจากวัดพระนอนจากศรีวรวิหารจังหวัดสิงห์บุรีครับผู้จัดการเรือครับคุณเมลพันธ์บำโนครับในหัวเรือครับคุณสุนทรวิมลมุตครับนายท้ายเรือคุณอรุณนะครับตกแต่งเรือใหม่ปีนี้เลยครับโดยช่างระวังกฎนะครับผลงานก็ชนะเลิศที่กำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์มาครับ
3: พรพักแก้วนะคะชื่อนี้ไม่ค่อยทำให้ผิดหวังเลยค่ะแต่ต้องมาดูคู่แข่งของเขาเพราะว่ามาเจอปอนำโชคแบบปูทีมเลยค่ะปอนำโชคราชสีเมืองปทุมเนี่ยผสมมาฝีพายนะคะผีดิบบวกสอสมบูรณ์ค่ะบวก มุกดาหารแล้วก็ป่าชายซึ่งมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะผู้จัดการเรือรองติ๊กนะคะแล้วก็นายหัวเรือพี่อาร์ตนายท้ายเรือพี่โมค่ะตกแต่งใหม่เลยค่ะปีนี้เลยโดยช่างระวังกดนั่นเองค่ะเสื้อสีชมพูสวยงามนะ
4: นี่ครับท้ายเพชรจีจ้าครับเขาเรียกว่าท้ายเพชรจีจ้าครับสำหรับปอนนำโชคครับ
5: ลงพายเลยครับแต่งเลย
3: ทีนี้ก็ได้ยินบ่อยนะเพราะว่าพายให้หลายที่นะคะท้ายเพชรจีจ้า
5: สองลำครับลงพายเลยคร
3: ับ รอแต่งลำเรือกันสักคู่นึงค่ะขำคุณผู้ชมมากคุณผู้ชมก็ไปกับเราด้วยนะจังหวะชุลมุนเมื่อกี้
4: คุณผู้ชมถามมาว่าหลังสวนถ่ายไหมถ่ายนะครับติดตามรับชมกันได้ครับปีนี้ไทย PBS ถ่ายทั้งหมด7สนามด้วยกันนะครับนี่คือสนามที่4แล้วครับสนามนี้ชุดช่างไม่ได้มานะครับ
5: โยนเชือกไหมเอาเชือกไหม
6: ใช้เชือกไหมครับพรพระแก้ว
5: ลอยลงไหมครับพรพระแก้วลอยครับพรพระแก้วครับลอยครับ
6: ลอย
5: ยาวเลยครับไม่ได้คือ
3: คู่ใหญ่ที่หลายคนรอคอยค่ะ
5: เยอะครับ
3: ชิงชนะเลิศเรือ55ฝีพายประเภทคอ
5: เอกครับลอยเอก
3: ประเภทกอนะคะ
5: ลอยเยอะครับลอยเยอะลอยเยอะครับลอยเยอะเลยลอยเอกครับลอยครับลอยเอกลอยเอกลอยเอกน้ำเงินลอยเอกครับลอย
4: เสื้อชุดนี้คือพรพักแก้วนะครับ
5: ลอยครับลอยเอง
4: พรพักแก้วเทพรักษาจากสิงห์บุรีเจอกับพรนำโชคครับ
5: พรนะครับพรเลย
4: จากปทุมธานีครับ
3: สนามนี้เกิดเสือเราจะไปกันสนามสุดท้ายเลยค่ะวันที่8พฤศจิกนะคะรอติดตามได้นะคะคุณแจ็คมีการแซวมีแซวทีมงานเราด้วยรอบนี้อย่าตัดไปขาวๆนะ
4: ครับผม
3: แต่แซวๆจริงๆก็คุณผู้ชมก็อยากดูแหละค่ะแหมคุณผู้ชมแซว
4: แซวแกล้งให้เราตัด
3: ใช่
5: เอาลงพายเลยครับลงพายเลยครับ
4: มาดูครับนี่คือคู่ชิง55ฝีพายประเภทกอนะครับเที่ยวที่1ครับ
3: เป๊ะแล้วค่ะหรือยังคะยังค่ะ
4: กรรมการเล็งก่อนและนี่คู่ชิงกับเรือยาวใหญ่ด้วยครับคุณผู้ชมถามว่าวันที่8พฤศจิกายนอยู่ที่ไหนอยู่ที่สตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
5: อยู่นะเอาอยู่นะปอครับลอยนิดนึงครับปอลอยนิดนึง
6: ปอดำโชคครับลอยนิด
4: สนามนี้ครับพี่คุณมังสาหาครับคนครับสนามหน้าเราจะไปกันที่เขียมนาครับบนเช่นเดียวกันครับ
3: คุณผู้ชมถามหาชาละวันพญาชาละวันยังไม่แข่งนะคะเดี๋ยวพญาชาละวันจะไปแข่งคู่ที่8ค่ะชิงชนะเลิศ55ฝีพายประเภทขอ
4: คือคู่ที่6นะครับ
5: ครับลอยให้นิดนึงลอยครับลอยลอยลอยครับลอย
6: นิ่งเลยนะครับท้ายนิ่งเลยไม่ไหล
5: เอาพอครับพอนะครับโอเคครับพร้อม

0: นใจไม่ต้องกระใจทั้งที่รู้ว่าลองทำเป็นเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ไอ้ใครดึงกระโดดโยกขาขึ้นมาไอ้ใครดึงกระโดดโยกขาขึ้นมาหนูเหลือดีจากเมืองสิ่งผู้นี้พ้นกันกับลาบังคนคนไม่ไพ่คนไม่ไพ่ไรบี้ไรบี้กระจายฐานหรือไม่โปรดติดตามเถอะ
1: ว้าแล้วผ่านมาครึ่งสนามยอดเหลือดีไม่ธรรมดาเอาแล้วไว้หรือว่าปัญญาบอนำโชคบอนำโชคบอนำโชคราชสีราชสีเมืองปฐมเอาแล้วไว้สอสอสอสอพี่เต๋าหนีแล้วดูที่ว่าดูที่ว่าเรือนี้พรมาแก้วพรมาแก้วไทยรักษาเอาแล้วไว้ยังไงก่อนไม่พ่ายตั้งหน้าตั้งตาทีมอันตีไม่มีวันตายดูที่ว่าพรมาแก้วขอเล่าขอเล่าตามทันหรือไม่ทัน
2: ไม่ทันทันไม่ทันเอาแล้วครับตกที่นั่งลำบากตกที่นั่งลำบากเอาแล้วครับตัวเรือในน้ำจากอู่ช่างละด้วยกันทั้งคู่คนนี้หายตามสายตาดูตามสายตาขนาดนี้นำมามากมายไกลกองนั่นคือราชสีเมืองปฐุมปอนน้ำโชคราชสีเมืองปฐุมบอกว่าลอยหน้าลอยตาตีแรงแซงหนีมาแล้ว
3: และอย่างสุดท้ายดูสิว่าพรบังแก้วเทพรักษาพรบังแก้วเทพรักษาบอกไม่ไหวแล้วครับวันนี้เชิดฉายแววแชมป์มาแต่ไกลนั่นคือราชสีเมืองปฐุมของแท้แน่นอน
4: แล้วก็เป็นตอนโชคราชสีเมืองปฐุมครับเก็บชัยชนะไปก่อนในเที่ยวที่1ครับ
5: เที่ยวทีม1ใส่แบบสุดเลยค่ะมาแบบเต็มชุดราชสีเมืองปฐุมค่ะให้เสียชื่อปอนำโชคราชสีเมืองปฐุมได้อย่างไร
3: สนามโดยท่านดร.
5: เดี๋ยวเรามาดูจังหวะภาพช้ากันค่ะ
4: แต่เดี๋ยวยังมีเที่ยวกลับสายน้ำให้ได้ดูกันด้วยนะครับ
5: รอกันสักครู่เดียวค่ะเนี่ยค่ะจังหวะตั้งแต่ออกตัวแล้วก็ยกลำเรือขึ้นมาถือว่ากระแสลมเบาลงนะก
4: ็
5: ทำให้การพายของสีพายจะไม่ต้องเหนื่อยมากจนเกินไปค่ะแต่ก็ใส่สุดให้สมกับเป็นคู่ชิงนะคะ
4: ระยะการแข่งขันในวันนี้คือ550เมตรนะครับตอนนี้ใน TikTok ครับ 5,800 ครับ YouTube อีกประมาณ 1,000 Facebook อีก 1,500 ครับทักทายทุกช่องทางเลยนะครับผมก็พยายามจะอ่านคอมเมนต์ทุกๆช่องทางเลยนะครับก็พูดคุยกันได้ครับ
5: บางทีก็อ่านไม่ทันเหมือนกันคุณผู้ชม นะคะอันนี้เรียกว่าผู้ชมขึ้นมาแบบถล่มทลายเลยค่ะ
4: นี่ปอนำโชคครับเก็บชัยชนะไปแล้ว1เที่ยวครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ชิงนะครับ40ฝีพายแต่ว่าเป็นประเภทขอคู่นี้จะแข่งแค่เที่ยวเดียวนะครับ
5: ค่ะเที่ยวเดียวจบรู้เรื่องค่ะไม่มีเที่ยวกลับสายน้ำให้แก้มือค่ะ
4: พุทธรักษานาวาครับร่องน้ำเงินครับเจ้าแม่จูมณีอยู่ในร่องน้ำแดงครับ
5: ชิงชนะเลิศเรือกลาง40ฝีพายประเภทขอค่ะ
4: เที่ยวเดียวเท่านั้นนะครับ
5: ไม่มีเที่ยวกลับสายน้ำให้แก้มือเพราะฉะนั้นใส่ให้สุดค่ะมาดูกันกับเจ้าแม่จูมณีค่ะเจ้าแม่จุมานีมาในเสื้อไทยพีเวสสีขาวค่ะฝีพายผสมมานะคะชุดวุ่นวายนาวาค่ะกระดิ่งทองนะคะนัทนรินทร์หนูชอบชื่อชุดมากเลยสังกัดนะคะเทพอมรินทร์วารีค่ะแล้วก็มาจากจังหวัดอุบลค่ะผู้จัดการเรือพี่พาราดอนนายหัวเรือพี่เพชรรัตน์ค่ะแล้วก็นายท้ายเรือพี่ประกายแก้วค่ะตกแต่งใหม่ปี68โดยช่างออสนั่นเองค่ะแล้วยังได้แชมป์ทัวร์พระราชทานสนามท่าสาราด้วยนะคะ
4: ส่วนในร่องน้ำน้ำเงินนะครับนั่นก็คือพุทธรักษานาวานะครับฝีพายเจ้าบองคำพึ่งนะครับสังกัดพุทธรักษาครับบ้านหินสูงอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลนะครับผู้จัดการเรือครับคุณวิรัตขนอ้วนครับนายหัวเรือครับคุณชัยพรสุวรรณนาถนะครับนายใช้เรือคำพึ่งตกแต่งเรือใหม่โดยช่างจิ้มจังหวัดเพชรบุรีครับ
5: ดิฉันชอบชื่อชุดของแต่ฝีพายของแต่ละทีมมากครีเอทมากแจ่วบองบ้างวุ่นวายนาวาบ้างอะไรบ้างนะคะชื่อชุดทีมครีเอทนะตำแหน่งไม่รู้แหละแต่ตำนานได้แน่นอน
6: ลอยครับลอยเอ็ด พุทธรักษาลงมาเองครับ
7: ลงมาเองครับ
6: ลงเองลงเอง
5: ยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมที่ถามว่าใกล้จบหรือยังยังค่ะเราถ่ายทอดสดอยู่นะครับ5โมงเย็นนะคะ
4: ไม่ถึงทางหน้าจอ5โมงเย็นแต่ถ้าไม่จบออนไลน์ก็ต่อจนจบอะครับ
5: ก็ต่อก็ถ่ายกันจนจบค่ะ
6: เองครับ
7: เองครับเอง
6: เองครับเองครับ
5: นี
7: ่ลงมาเองครับลงมาเองจุ๊บดีครับเอาอยู่นะ
5: สมจ
7: าก
5: อิสราเอลสัญญาณชัดเจนนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนก็ได้รับชมการแข่งขันถึงบ้านค่ะ
7: เอกเอกครับเอกลอยมาครับลอยมาจุ๊บดีครับมันยังเหมือนไหลออกมาเรื่อยเอกครับพุทธรักษาครับ
4: พุทธรักษานาวาจะใส่เสื้อสีฟ้านะครับเจ้าแม่จุ๊บมีเสื้อสีขาวครับ
7: ลอยครับลอยลอยครับพ่อพ่อ
6: นิ่งนิ่ง
7: นิ่งนะครับพี่พี่อย่าพังผมผมมองไม่เห็นไม่พายแต่พร้อมลงพายครับ
4: ถามสนามสตึกได้มาไหมไปครับเจอกันนะครับแบบพฤศจิกายนนะครับเรือออกมาแล้วครับ
8: ที่ว่าเจ้าแม่จูนวันนี้ครับอยู่ร่องน้ำสีแดงสตาร์ทออกมาสตาร์ทออกมาจะทำอะไรได้ไหมร่องน้ำสีน้ำเงินในน้ำพุทธรักษาดาวะพุทธรักษาดาวะก็บอกว่าไปยนไปย่อไปต่อไปแทนแต่อย่างนี้ดูสไตล์แล้วร่องน้ำสีแดงร่องน้ำสีแดงเริ่มได้เปรียบด้วยเจ้าแม่จูนวันนี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ค่อยๆดึงสโตกโยกยาวๆยังไม่เล่งยังไม่เล่งพุทธรักษาก็เริ่มจะไม่ฟังตามมาบาดเบลเตอร์เลยนะจ๊ะก็บอกให
9: ้ดูสิว่าตามมาแบบนี้นี่จะตามมาจะรอดก่อนไถ่ถึงเส้นไถ่ก็ไม่จะตามมาจะรอดก่อนไถ่ถึงเส้นไถ่ก็ไม่ในเมื่อในเมื่อกระแม่สมบัติเจ้าแม่สมบัติร้องน้ำนะร้องน้ำแบงหนีมาประมาณหนีมาประมาณหนึ่งโขนอารวยหนีหนีไม่ขาดหนีไม่ขาดในน้ำพุทธรักษานาวาพุทธรักษานาวาไล่พี่แน่นอนไล่พี่แน่นอนไม่ยอมได้ไงไล่แม่งจะแทงมาจะแทงมาจะทันหรือไม่ทัน
10: เอาละโว้ยทั้งสองลำนี่หายเที่ยวเดียวไม่มีเที่ยวกับสายน้ำร้องน้ำแบงร้องน้ำแบง
4: ก็เป็นเรือที่อยู่ในร่องน้ำแดงนะครับเจ้าแม่จูมมณีครับเก็บชัยชนะไปได้ครับคว้าแชมป์40ฝีพายในประเภทขอไปครองได้ครับ
5: เที่ยวเดียวจบค่ะการแข่งขันสำหรับการชิงชนะเลิศเรือ40ฝีพายประเภทขอเที่ยวเดียวจบค่ะยินดีกับเจ้าแม่จุงมณีนะคะนั่นเท่ากับว่าพุทธรักษานาวาจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะ
4: ครับ
5: ตอนนี้เราแข่งกันอยู่ที่พิบูลมังสาหารนะคะคุณผู้ชมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ยังอยากร่วมรุ้นรับเสื้อสวยๆเมื่อช่วงต้นรายการที่พี่เดียวใส่ให้ดูกันนะคะสามารถตอบคำถามผ่าน LINE แอดกันมาได้นะแอดไซน์ไทย PBS ค่ะว่าแหล่งท่องเที่ยวที่พิบูลมังสาหารเนี่ยนะคือที่ไหนที่ขึ้นชื่อระหว่างแก่งสะพรือหรือว่าแก่งกระจาน
4: ครับไปตอบกันได้เยอะๆเลยนะครับผ่านทางไลน์นะครับส่วนเมื่อกี้ผมเห็นมีคอมเมนต์ถามว่าเสื้อกล้ามไทย BBS เนี่ยมีขายในงานไหมครับไม่มีขายครับไทย BBS เราไม่ขายนะครับถ้าเป็นเสื้อกล้ามเนี่ยจะทำแจกให้กับฝีพายไปขอแลกอย่างเดียวพอ
5: ได้ต้องขอฝีพายเท่านั้นนะคะ
4: ครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาง่ายสุดนะครับหาคนใส่แว่นหูขาวๆที่บินโดอยู่ฮะไปถามดูครับน่าจะมีติดอยู่ประมาณ5ตัว
5: เขาติดไว้ทำไมอ่ะ
4: ติดไปขายล้อเล่นติดไว้แจกเนี่ยนะฮะ
5: เอาไว้แจกเอาไว้แจกนี่การแข่งขันของเราค่ะต้องตอบใน LINE แอดนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมแอดนะคะแอดไซน์ไทย PBS นะหรือว่าเดี๋ยวจะมีไลน์ขึ้นระหว่างรายการตลอดเลยก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ได้ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะได้เช็คกันง่ายๆนะครับไปตอบกันที่ LINE แอดอย่างเดียวนะครับใครที่เป็นเพื่อนอยู่แล้วก็เข้าไปแล้วก็ตอบคำถามได้เลยครับอ่านตะวันก่อนเจ้า
5: คุณผู้ชมเนืองแน่นมากค่ะวันนี้มากันเยอะมากค่ะ
4: ไม่คุณผู้ชมอันนี้มันเป็นคำถามเฉยๆตอบถูกแค่ข้อเดียวแกงสะพือหรือว่าแกงกระจานแค่นั้นพอนะเราไม่ได้พูดผิดแต่ว่าเราเป็นช้อยให้เลือกเพราะว่ามันจะมีข้อถูกกับข้อผิดนะ
5: แล้วคุณผู้ชมบอกว่าอะไร
4: แกงตะนะอีกที่หนึ่งแกงตะนะมาดูคู่ต่อไปก่อนนะครับ55ฝีพายประเภทขอครับขุนศึกสุไลมานครับรองนั้นน้ำเงินครับเจอกับพญาชาลวันสิงห์ลีโอหนึ่งครับแกงตะนะอยู่ใกล้ๆกันอยู
5: ่
4: ผมเคยไปสวยตอนพระอาทิตย์ตกคือสวยมาก
5: ไปอุบลบ่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยเราเรียกว่า
4: ไปทำงาน
5: เอ๊ะทำไมคนดูเขินๆนี่ไงแปลกๆนะคะเนี่ย
4: ผมไปทำงาน
5: อ๋อยังไม่ได้ว่าอะไรเลยร้อนตัว
4: มาดูเรือครับขุนศึกสุไลมานครับจากบ้านหัวเขาครับจังหวัดสงขลาครับมาไกลเลยครับผู้จัดการเรือครับคุณธีรวัฒน์เรืองศรีครับนายหัวเรือครับคุณบุญกรจงรักนายท้ายเรือก็คือผู้จัดการเรือเลยนะครับคุณธีรวัฒน์เรืองศรีครับผลงานก็รองแชมป์สนามเทศบาลเมืองใหญ่ครับ
5: มาดูร่องน้ำแดงกันบ้างค่ะเมื่อกี้แซวจนพิธีกรที่ฉันเลิกลักไปแล้วหนึ่งมาดูร่องน้ำแดงกันบ้างค่ะพญาชาละวัน
11: ชาละวันนะครับ
5: มาในเสื้อสีแดงเลยค่ะพญาชาละวันค่ะฝีพายชุดไอ้หนูนรกค่ะ
11: ทาง
5: จัดฝีพายนครสวรรค์นะคะจากจังหวัดพิจิตรค่ะผู้จัดการเรือพี่บุญมีแก้วกำพลค่ะนายหัวเรือพี่ยศสนนายท้ายเรือพี่สุภกิจค่ะตกแต่งใหม่โดยช่างเบนซ์เรือซิ่งค่ะ
11: คนศึกเลยครับเลยเยอะนะครับเลยเลย
5: ชิงชนะเลิศ55ฝีพายประเภทขอค่ะ
12: ยาว
5: มา
12: เลยยาวเอกยาวเอกร้อยเอกครับร้อยเอก
5: คุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมเยอะมาก
4: คนดูเยอะครับสนามนี้ถือว่า
12: คุณศึกร้อย
4: รวบรวม
12: ร้อยครับร้อยเอก
4: สีพายแล้วก็ตัวเรือชั้นนำนะครับ
12: บอกข้างหน่อยบอกข้างหน่อย
4: นี่นะครับ
11: ร้อยเอกเยอะครับเยอะ
12: เยอะครับเยอะ
4: ถามว่าปอปีชาพาแข่งไปหรือยังแข่งไปแล้วเที่ยวเที่ยวแรกชนะนะครับเดี๋ยวจะมีเที่ยวกลับไทยนะให้ดูกันนะครับรอติดตามรับชมกันได้นะครับ
12: เอาเลยครับพร้อมแล้วลงพายครับชาละวันครับพร้อมแล้ว
5: ลงพายแล้วค่ะ
12: เดี๋ยวเดี๋ยวเชือกตึงก่อนครับชาละวันเชือกไม่ตึง
5: ยังไม่ได้นะคะเพราะดูเหมือนอีกลำหนึ่งเขายังตั้งลำเรือไม่ได้ค่ะล่องน้ำแดงนะคะพญาชาละวัน
12: พร้อมนะครับถ้าพร้อมลงพายครับ
13: เจอนี้พักใช่ไหมครับ
12: คุณศึกครับลอยหน่อยได้ไหมคุณศึกลอยหน่อยครับคุณศึกลอย
4: สักครู่หนึ่งนะครับ
12: ลอยครับลอยเอก
4: หลังสวนไปนะครับหลายคนถามถึงครับสิ้นเดือนวันเสาร์เราเจอกันนะครับเป็นสนามเดียวที่เราจะถ่ายวันเสาร์นะครับ
5: 31ตุลาครับ
12: พร้อมลงพายครับเดี๋ยวขึ้นมา
4: เรียกว่ายกเซตใหญ่ไปเลยที่หลังสวนกับที่สตึกนะครับ
5: OB เซตใหญ่ไปเลยค่ะอยากเจอกันก็ไปเจอกันได้ที่หลังสวนนะ
4: ครับ
12: อยู่ยังครับโอ้ยขับเรือไม่เป็นก็ไม่บอก
4: รอกรรมการปล่อยกันสักครู่นึงนะครับ
12: พร้อมไหมครับได้ยังครับมาเลยครับลงพายมาเลย
5: คนเยอะมากมากค่ะ
4: แน
5: ่
4: น
5: นั่งดูกันเป็นอัศ
12: ว
5: ิน
12: เดี๋ยวครับชาละวันครับลอยครับ
11: ชาละวันลอยครับชาละวัน
5: ยังไม่ได้นะคะ
12: ชาละวันลอยครับลอยเอกลอยครับชาละวันลอยครับลอยเอก
5: นี่ตอนนี้ต้องมีจับใหม่ด้วยนะสาดไปสมาชิก
4: สาดไปสมาช
12: ิกชาละวันครับ
5: แปลว่า
4: เนี่ยแหละขาดไปสมาช
12: ิ
4: ก
12: พอครับพอครับชาละวันพอ
5: สับเจนซีค
4: ่
5: ะ
4: โอ้มีคุณผู้ชมบอกว่าถ่ายทอดสดยอดเยี่ยมครับติดตามมา
12: ตั้ง
4: แต่จักรยานทัวร์ออฟไทยแลนด์เลยครับขอบคุณครับดูกันต่อครับ
14: เดือนนี้จากบ้านหัวเขาบ้านหัวเขาโดนเลยพี่น้องสิงหานคร
9: คนกระดิ่งแขนด้วยพระราชดำสนามวัดมาหลวงพระรามหลวง3ปีตอนอยู่ในร่องน้ำสีแดงอยู่ในร่องน้ำสีแดงหิงกันแล้วเลยประเภทปอต่อเว้ยต่างคนต่างเปิดที่คุณกระดูกไรบ้านรอบแรกกันจะได้พญาจันทร์วันมาแต่มาเจอกันรอบสีจะจำได้ไหมก่อนที่พญาจันทร์วันต่างๆได้ก่อนจะต่างต่างคนจะคุณบ้านก็ไม่ไปย่อไปต่อไปแง่ต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างก็ส่งคุณกระพันเลยจะก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนได้แต่งได้ไม่ได
14: ้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้หาลุยคุณจะชุนไอ้บาดนะพยานพยานจะไล่ผีจะไล่ผีหลังตัวดอกละเกะดอกละเกะนะคุณพยานทารวันแต่พยานทารวันบอกย้อนไม่ได้โดยประการทั้งปวงดูที่ว่าพยานทารวันพยานทารวันกระดกหัวกระดกหัวกระบาดหางหนีกระดกหัวกระดกหางหนีดูที่ว่าจะหนีพ้นหรือไม่พ้น

0: ครับเป็นทางด้านพญาชาละวันนะครับที่อยู่ในร่องน้ำแดงครับเก็บชัยชนะไปได้ครับ
1: จัดเป็นเรือที่อยู่ในร่องน้ำ
2: พญาชาละวัน
1: ครับพญาชาละวันสิงเรือหนึ่งเป็นเรือชนะ
2: พ
1: าย
2: เขาก็
1: พญาชาละว
2: ัน
1: สิงเรือหนึ่งเป็นเรือชนะครับพี่น้อง
2: ใครที่ถามหากันอยู่ค่ะพญาชาละวันจะไม่ทำให้เสียชื่อจริงๆค่ะ
0: โอ้แต่ดูแล้วขนศึกสุไลมานก็สู้เต็มที่ครับเพราะดูจากตัวเรือแล้วอ่ะน่าจะดูแล้วดูมีความหนักกว่าเรือของพญาชาละวันพอสมควรเลยครับ

ชมจังหวะภาพช้าตั้งแต่ช่วงออกตัวมาค่ะจังหวะยกลำเรือค่ะจนไปถึงช่วงกลางน้ำใส่สุดทั้งคู่แล้วค่ะ

0: รอบที่เหลือจะเป็นรอบกับสายน้ำหมดเลยนะครับของคู่ชิงอันดับ3คู่ชิงชนะเลิศทั้ง3ประเภทในประเภทก่อนนะครับก็คือ30 40แล้วก็55ฝีพายครับ
1: รอบเที่ยวกับสายน้ำนะคะที่คุณผู้ชมรอลุ้นกันอยู่เมื่อกี้ว่าเอ๊ะพายกันแบบนี้นี่มันจะมีเที่ยวที่3หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะ

0: ครับแข่งจบไปแล้วในเที่ยวที่1ครับระหว่างนี้ครับพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันหน่อยดีกว่าครับระหว่างที่เรารอเรือมาในเที่ยวกลับสายน้ำนะครับ1สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะครับที่พิบูลมังสาหารนะครับนั่นก็คือแก่งสะพือครับ
1: นี่คุณผู้ชมมาที่แก่งสะพือกันค่ะเริ่มต้นกันที่วัดภูแก้วค่ะวัดภูเขาแก้วค่ะเป็นวัดเก่าแก่บนเนินเขาที่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2480เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานค่ะโดยภายในวัดเนี่ยโดดเด่นด้วยองค์พ่อพระพิฆเนศค่ะท้าวเวสสุวรรณขนาดใหญ่ผู้มีจิตศรัทธาก็จะเดินทางมาสักการะขอความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษาแบบนี้ด้วยค่ะ
0: ที่นี่ก็จะมีประเพณีตักบาตรเทวูนะครับเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของชาวพิบูลมังสาหารนะครับความงดงามเนี่ยก็คืออยู่ที่บริเวณพระอุโบสถนะครับซึ่งมีการประดับด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งหลังนะครับมีเอกลักษณ์ครับจากการผสมผสานนะครับศิลปกรรมหลายวัฒนธรรมครับทั้งศิลปะไทยบริเวณหลังคาศิลปะอินเดียที่บัวหัวเสาแล้วก็รวมไปถึงอิทธิพลศิลปะขอมครับในงานประติมากรรมแล้วก็ลวดลายตกแต่งต่างๆด้วยครับ
1: ซึ่งภายในพระอุโบสถค่ะจะประดิษฐานนะคะพระประธานแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุค่ะพร้อมภาพนูนสูงที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพระธาตุสำคัญทั่วประเทศไทยก็นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ทรงคุณค่ามากๆของพิบูลมังสาหารนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่ก็บอกว่าพิบูลเนี่ยไม่ใช่เป็นดินแดนที่แบบมีดีเรื่องของความงดงามทางธรรมชาติเนาะแต่เราก็ยังได้เห็นในเรื่องราวของศรัทธาครับประวัติศาสตร์ครับแล้วก็วัฒนธรรมครับที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็จากความงดงามครับทางศิลปกรรมทางศาสนาครับเรามากันต่อที่แก่งสะพือครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอพิบูลมังสาหารครับ
1: ซึ่งเป็นแก่งหินธรรมชาติกลางแม่น้ำมูลค่ะที่เกิดขึ้นจากกระแสน้ำกัดเซาะโขดหินมาอย่างยาวนานนะคะจนกลายเป็นรูปร่างและเป็นแอนหินที่สวยงามแปลกตาแล้วก็ยิ่งในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยระดับน้ำจะค่อนข้างสูงจนโขดหินจมอยู่ใต้น้ำแต่ถ้าน้ำลดเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสความงามของแก่งหินกันแบบเต็มตาเลยค่ะ
0: ใครที่แบบว่าอยากเห็นความงดงามนะครับของแก่งหินที่แบบดูได้ง่ายๆครับก็แนะนำให้เดินทางมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงพฤษภาคมนะครับซึ่งจะเป็นฤดูแล้งระดับน้ำเนี่ยก็จะลดต่ำลงนะครับจนมองเห็นเป็นลานหินแล้วก็เห็นแก่งหินน้อยใหญ่ได้อย่างชัดเจนครับแล้วก็ในช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาจะมาเล่นน้ำกันที่นี่ครับนี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ด้วยนะครับมาเล่นน้ำคลายร้อนกันนะครับบางคนก็เพิ่งบอกเนี่ยผมเห็นเลยในคอมเมนต์บอกว่า

0: สงกรานต์เพิ่งไปเล่นน้ำที่นี่มาน
1: ะคะก็มีน้ำหมดก็เดินลงไปตักอะค่ะไม่ไกลมากนะคะน้ำหมดก็สามารถเดินลงไปตักได้ซึ่งไม่ไกลจากแก่งสะพือค่ะก็จะเป็นที่ตั้งของวัดสระแก้วค่ะนี่แก่งสะพือของเราสวยงามมากๆก็แนะนำคุณผู้ชมไปแล้วนะว่าให้มากันช่วงเดือนประมาณกุมภาค่ะสำหรับวัดสระแก้วค่ะหรือว่านะคะถือหรือว่าวัดใต้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2406ค่ะภายในประดิษฐานพระพลือนะคะเทวรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพิบูลมังสาหารนั่นเองค่ะ
0: พระพลือถือว่าเป็นเทวรูปหินทรายโบราณนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยถูกค้นพบอยู่บริเวณร่องน้ำลึกกลางแก่งสะพือนะครับก่อนที่เขานำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดสระแก้วนี่แหละในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับจะมีประเพณีอัญเชิญพระพลือครับออกมาให้ประชาชนเนี่ยได้สักการะแล้วก็ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วยครับ
1: ดิฉันแอบเห็นคุณขำเมื่อกี้คุณขำ
0: ผมไม่เชื่อว่าทีมงานโอ้รักษาภาพได้ดีมากครับแล้วก็ในเดือนเมษายนปีหน้านะครับอย่าลืมครับมาเยือนพิบูลมังสาหารกันได้นะครับเทศกาลสงกรานต์อย่างที่บอกไปแล้วครับไปเล่นน้ำกันได
1: ้ไปเล่นน้ำกันได้เผื่อใครยังไม่มีหมุดหมายไหนนะคะแล้วก็คุณผู้ชมบอกว่าชวนด้วยถ้ามาพิบูลมังสาหารคอมเมนต์มาบอกว่ามากินซาลาเปาก๋วยจั๊บพิบูลขึ้นชื่อมากอันนี้พี่ป๊อปการันตีมาแล้วว่าซาลาเปาใต้สะพานใช่ไหมคะที่คุณผู้ชมบอก
0: ต้นกำเนิด
1: ต้นกำเนิด
0: ซาลาเปาขนมจีบเนี่ยอร่อยครับ
1: ก๋วยจั๊บอย่างนี้นะคะปิงปองปกติไปอุบลก็จะกินเป็นเขาเรียกอะไรนะข้าวเปียก
0: ข้าวเปียกอะไร
1: ข้าวเปียกข้าวเปียกนะคะพูดแล้วก็อยากกินนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีของกินอร่อยอร่อยเยอะมากมาดูการแข่งขันในคู่ต่อไปกันค่ะ
0: เที่ยวกลับสายน้ำนะครับชิงอันดับที่3ครับ30ฝีพายประเภทกอครับปอปีชาฟาร์มนะครับจะมาอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินครับเจอกับเทพธิดาหงฟ้าปทุมทองในร่องน้ำแดงครับ
1: ซึ่งในเที่ยวแรกค่ะเป็นทางด้านปอปีชาฟาร์มนะคะเอาชนะไปได้ก่อนค่ะต้องมาดูกันว่าเที่ยวนี้ทางด้านปอปีชาฟาร์มเนี่ยเขาจะสามารถปิดจบในเที่ยวนี้ได้เลยหรือเปล่าหรือทางด้านเทพธิดาหงฟ้าปทุมทองจะแก้มือแล้วมีเที่ยวที่3ให้เราได้ลุ้นกันเดี๋ยวต้องรอดูกันค่ะอุบลเรียกก๋วยจับยวนไม่ได้เรียกข้าวเปียก
0: ครับเทพธิดาหงฟ้าปทุมทองนะครับเรือจากอุบลนะครับจากชมรมเรือยาววัดสระปทุมมาลัยนะครับส่วนปอปีชาฟาร์มก็เป็นเรือที่มาจากจังหวัดนครพนมครับ
2: พร้อมลงไปครับ
0: นักโศกเขาเรียกข้าวเปียกเขาบอกเอาละครับ
3: ปอปีชาครับเรือจากจังหวัดนครพนมครับชนะไปแล้ว1เที่ยวสนุกเที่ยวนี้เที่ยวกับสายน้ำครับหงธิดาเทพธิดาหงฟ้าปทุมทองไปอยู่ร่องน้ำสีแดงเขาบอกว่าเป็นร่องน้ำที่ได้เปรียบจะทำได้หรือไม่ว่าแล้วตอนนี้เริ่มกอดคอแล้วเว้ยเริ่มกอดคอแล้วตาสายตาเริ่มกอดคออยู่เราดูซิว่าหงฟ้าจะทำได้หรือไม่เทพธิดาหงฟ้าปทุมทองร่องน้ำแดงจะได้แรงแซงดีได้หรือไม่กอดเว้ยปอปีชาจะแซงได้หรือไม่ได้
2: เอาละโว้ยอันตรายชนะของปอปีชาสามเที่ยวนี้อันตรายจะแล้วอยู่ในร่องน้ำนะครับในคู่นี้จะมีน้ำสามหรือไม่เพราะว่าเที่ยวนี้มันจะสลับกันสายน้ำเที่ยวแรกปอปีชาสามจะรับไปเที่ยวนี้ทำหน้าไม่ดีในเมื่อเทพธิดาหงฟ้าปทุมทองปทุมทองนั้นพยายามไปเบียดกันมาเอาร้อยไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะโว้ย
4: เรียกว่าร้อยเมตรสุดท้ายฉีกความมันถ้าเงินบอกว่าปอปีชาฟาร์มไล่ขยี้เหลือดีบอกว่าธิดาหงฟ้ายังดีอยู่แล้วก็ปอจีหงฟ้าดีปอจีหงฟ้าดีพลวดเข้าเส้นชัย
0: ผลการตัดสินเข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยครับ
2: ตัดสินในเรือที่ชนะได้แก่เรือร่องน้ำแดงเทพ
0: และทีมที่ชนะครับอยู่ในร่องน้ำแดงครับเทพธิดาหงฟ้าปทุมทองครับเท่ากับว่าคู่นี้มี

0: เที่ยว3ครับเป็นเรื่อง
1: เป็นเที่ยวที่3ให้คุณผู้ชมได้ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะอยู่ล่องน้ำไหนนะคะเดี๋ยวรอเลยโอ้โหไม่ยอมค่ะ

0: เขาไม่ถามถึงเขาถามถึงพี่ป๊อปหรือเปล่า
1: ผมพูดอยู่2ชั่วโมงไม่มีใครพูดถึงผมเลยว่าจะเงียบแล้ว
0: โอ้โหมีแบบน้อยใจ
1: น้อยใจเดี๋ยวคู่นี้รอดูว่าเที่ยวที่3เนี่ยจะจับฉลากกันยังไงนะครับแต่ว่าแน่นอนแล้วล่ะครับสำหรับคู่จริงอันดับ3ครับ30ฝีพายประเภทก่อเที่ยวที่1เนี่ยปอปิชาฟาร์มชนะไปครับเที่ยวที่2เมนเทพธิดาหงฟ้าปทุมทองชนะนะครับ
0: จังหวะภาพช้าเรามาดูการขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเลยค่ะตอนนี้ดิฉันรู้สึกเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะคะขอบคุณมากมากค่ะมาดูจังหวะนี้กันจริงๆก็ไม่ยอมปิดจบนะคะไม่ยอมให้ปิดจบค่ะเทพธิดาหงฟ้านะนิดเดียวเท่านั้น
1: ใช่จริงๆล่องน้ำแดงเนี่ยมันอาจจะมีความได้เปรียบอยู่นิดๆด้วยแหละครับเดี๋ยวต้องมารอดูครับแต่เราก็เห็นเหาะล่องน้ำเงินชนะครับอ่ะนี่ไงที่ผมพูดถึงไปงานปอง
0: ซาลาเปาแล้วเขาขายกันอย่างนี้เลยเหรอ
1: พร้อมกันอย่างนี้เลย
0: โอ้โหแสดงว่าขายดีมากค่ะ
1: แล้วเป็นแบบเนี้ยหลายร้านด้วยเขามีหลายร้านให้เลือกกันได้เลยนะ
0: โอ้คุณผู้ชมก็แซวยับเหรอแซวเก่งเลยนะคุณผู้ชมก็แซวแล้วฮะ
1: นี่คุยกันนี่ไงเป็นไงนะกินไหมล่ะ
0: ถ้าเป็นพี่กะทิไปนะเนี่ยได้ชิมแล้วแต่พอเป็นพี่เดียวปุ๊บพี่เดียวไม่ค่อยทำงานเท่าไหร
1: ่ไม่เดินเดี๋ยวไม่เดินไม่เดินตอนนี้ช่างภาพเดินมาคนเดียวนี่จะมีซาลาเปาแล้วก็เป็นขนมจีบ
0: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
1: ขึ้นชื่อนะพี่บูนครับมาดูกันต่อครับเรือมารอแล้วครับคู่ชิง30ฝีพายประเภทก่อนนะครับยอดนาวาครับอยู่ในร่องน้ำแดงครับเจอกับสาวสวยสิริมาในร่องน้ำน้ำเงินครับยัง
0: คุณผู้ชมบอกถึงขนาดอยากดูหน้าพิธีกรเลยเหรอคะ
1: นี่ครับสาวสวยสิริมาครับนำมาโดยจัดท็อปครับในหัวครับ
0: แล้วก็สาวสวยศิริมานะคะเอาชนะไปก่อนได้เอาไปก่อนไปก่อนได้ในเที่ยวแรกค่ะ
1: ส่วนนี้ครับยอดนาวาครับนำมาโดยพี่แอนพาราดอกครับเนี่ยหล่อเวลาดูดิดูแว่นก็เปี้ยวไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะดู
0: คือจำไม่ได้อ่ะ
1: บางคนหนึ่งเขาจะแว่นสปอร์ต
0: อะไรเนี่ยสลังเฮโยก็มา
1: แบบนี้
0: เ
1: ลย
0: เนี่ยวันนี้เขาอาศัยจังหวะชุลมุนกันหมดเลย
2: ลงพายคร
1: ับ สาวสวยสิริมานี่ก็ชุดฝีพายรวมกันนะครับทั้งจัดท็อปบอยอุบลเขียดน้อยครับ
2: ตึงมาเลยนะครับในท้ายตึงมาเลยนะครับอย่าตู้เชือกนะ
0: รอแต่งลำเรือกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: เดี๋ยวนะครับอย่าตู้เชือกครับล็อกไปเลย
3: ล็อกเลยครับล็อกเลยท้ายครับไม่ไหลนะคร
0: ับ
3: ไม่ไหล
0: ไว้แล้วนะคะนี่คือเที่ยวที่2เที่ยวกลับสายน้ำของชิงชนะเลิศเรือ30ฝีพายประเภทกอค่ะเที่ยวแรกเป็นสาวสวยศิริมาคว้าชัยไปได้ก่อนเที่ยวที่2นี่เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันค่ะ
2: ถ้าพร้อมลงพายนะครับถ้าพร้อมลงพายครับ
1: สนามหน้าถ่ายที่เขมาราจังหวัดอุบลนะครับรอติดตามได้ครับสัปดาห์หน้า
2: ครับถ้าพร้อมลงพายครับ
4: กับนายกจูครับสาวสวยตัดสีมาตัดสีมาต้องอุบลปุ๋ยตาสามพี่น้องก็บอกว่าน่าจะได้เปรียบแล้วเว้ยเริ่มถึงสตอกย่องยาวๆแล้วครับภาชนะจะของด้วยพระราชทานแน่นอนครับเพราะว่าเที่ยวแรกนั้นชนะไปแล้ว1เที่ยวไปรู้ว่ายอดนาวายอดเอ๋ยยอดนาวาจะสู้ไหมก่อนที่กระต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างไปแต่ยอดนาวานั้นบอกว่าจะผายตามดูสาวสวยสาวสวยศิริมานั้นเหลือนายกจูบอกว่าถ้าอย่างนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะก็บอกให้

0: ีพืชผลดีผลผลผลิตดีต้องปุ๋ยตาสามพี่น้องรอกน้ำรอกน้ำเงินกันในน้ำในน้ำสาวสวยจะดีมาต้องผลปุ๋ยตาสามพี่น้องหนีมาเลยหนีมาเลยเลยนายกตู้หนีมาแล้วดูที่ว่าจะหนีผลไม่ผล
1: เอาแล้วโอ้ยเหลือนายกของพวกเราภายแลนด์แสงนี้กระดิ่งรอดปลอดภัยเมืองยอดยอดนาวายอดนาวารู้ตัวไม่ร้องจะไม่ยอดไม่ยอมไม่ท้อไม่แพ้พยายามเหมือนจะสู้เหมือนจะสู้เหลือนายกไม่รอแล้วเหลือนายกไม่รอแล้วไม่รอแล้วภายแลนด์แสงนี้มาภายแลนด์แสงนี้มาสาวสวยสาวสวยสาวสวยจะดีมาสาวสวยจะดีมาภายแลนด์แสงนี้ไม่เอาแล้วแล้วก็โชว์จะเจ็บกัน
2: ไม่เป็นปัญหานะครับสำหรับสาวสวยซินีมาครับชนะไปทั้ง2เที่ยวนะครับคว้าแชมป์30ฝีพายประเภทก่อไปได้ครับ
3: ยินดีกับสาวสวยซินีมาด้วยนะคะและยอดนาวาค่ะคว้ารองชนะเลิศอันดับ1นะคะการแข่งขันเรือยาว30ฝีพายประเภทก่อไปได้เช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นเที่ยวกลับสายน้ำนะคะเดี๋ยวเรายังมีเที่ยวกลับสายน้ำของรุ่น40ฝีพายและ55ฝีพายให้คุณผู้ชมได้ดูกันต่อค่ะ
2: ถ้ากับตอนนี้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเลยจะเหลืออีก5คู
3: ่
2: อีก5เที่ยว
3: แล้วเดี๋ยวขอนับก่อน5คู่ที่พี่ป๊อปบอกนะคะแต่ว่าย
2: ังไม่รวมนะถ้าเกิดจะมีเที่ยว3อีกนะก็เพิ่มมาอีกนะ
3: ค่ะเดี๋ยวเราต้องรอจับฉลากด้วยนะคะสำหรับคู่เมื่อกี้
2: ในหัวของยอดนาวาครับโอ้โหเรียกว่าเกินต้านครับเซตนี้ครับจากท็อปปีนี้นะเราเริ่มเห็นเขามาลงเรือแล้วเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดปีก่อนหรือ2ปีก่อนเนี่ยแหละเขาไปเก็บตัวทีมชาติไทยซับอยู่ก็เลยไม่ได้มาลงทำการแข่งขันแข่งเรือยาวครับ
3: อันนี้ก็ได้กลับมาลงแข่งเรือยาวแล้วค่ะผู้ชมบอกเห็นแล้วคิดถึงบ้านเลยค่ะเป็นคนญี่ปุ่นมังสาหารเป็นอีกหนึ่งรายการที่คุณผู้ชมคอมเมนต์เสมอว่าดูแล้วก็จะคิดถึงบ้าน
2: ครับเนี่ยคว้าแชมป์ไปแล้วครับสาวสวยซิริมาครับ
3: นี่มีคนฝากถามผู้กำกับเราด้วยค่ะสาวสวยหวานเจี๊ยบเลยครับแต่ขาวๆบนสะพานเมื่อกี้หายไปไหนแล้ว
2: ยังจำกันได้
3: ยังจำกันได้อีกแสดงว่
2: าตั้งแต่ต้นเลยนะ
3: นี่ติดตามกันตลอดทั้งรายการเลย
2: คุณนี่เป็นคนฝังใจมากเลยนะคุณต้อมซ่าเฮดดี้เนี่ย
3: คุณต้อมแวะเดียวเท่านั้นเลย
2: แต่ถือว่าแนวแน่
3: แวะเดียว
2: ไม่ไปทางอื่นเลย
3: นี่คุณอยู่กับทีมงานดิฉันได้เลยนะคะแน่วแน่เรื่องนี้เหมือนกันเลย
2: ผู้ชิงอันดับที่3ครับ40ฝีพายประเภทก่อเที่ยวที่2นะครับเทพมงคลจะอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินครับพรพระโกศลปทุมทองในร่องน้ำแดงครับ
3: มาดูการแข่งขันกันค่ะซึ่งในเที่ยวแรกนะคะเป็นทางด้านเทพมงคลค่ะเอาชนะไปได้ก่อนค่ะมาในเสื้อไทยพีเอสสีขาวแบบนี้สวยๆเลยค่ะมาดูเที่ยวนี้ว่าพรพระโกศลปทุมทองจะแก้มือได้ไหมค่ะ
2: ครับนี่ครับพรพระโกศลปทุมทองครับจากชมรมเรือยาววัดสระปทุมมาลัยจังหวัดอุบลครับผมรอดูลีลาพี่เออยู่เนี่ยเอท่าสะอาดของผมเนี่ย
4: พอละมาครับลงพายเลยครับแต่งเรือเร็ว
3: ควงพายอ่ะ
2: ควงพาย
3: ควงพาย
2: ควงพาย
4: ล็อกให้อยู่นะครับล็อกให้อยู่นะครับในท้ายล็อกให้อยู่ปทุมทองครับลอยครับปทุมทองครับลอยบอกหน่อย
2: ลุ้นครับว่า
4: ลอยครับลอยเอง
2: จบ
4: พอ
2: ครับ
4: ล็อกให้อยู่ครับมันไหล
5: ล็อกครับล็อกปทุมทอง
4: ล็อกให้อยู่นะครับเป็นยังไงนะครับล็อกให้อยู่
3: รอแต่งลำเรือกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับชมการแข่งขันกันต่อ
4: เทพมงคลครับขอหน่อย
5: เทพมงคลไหลครับ
4: ลงมาเคสลงเมตร
5: ลอย
4: ลอยครับเอ็กเอ็กเอ็กพอพอพอนะครับ
2: รอลุ้นครับ
4: พร้อมลงพายนะครับ
3: ลงพายแล้วค่ะ

0: ถึงเชียงไว้ก่อนดีครับเอาลงพายไปเลยครับลงพายไปเลย
1: ลงพายแล้วค่ะ
0: เอาจะถอยหลังทำไมครับลงพายไว้โอ้มันไปไกลยังอ่ะ
2: ยังไม่ได้
0: ลอยลงมาครับ
2: ระยะยังไม่ได้
0: ลอยลงมาครับปทุมทองครับทำไมมันถอยหลังไปล่ะลงเอกครับลงเอก
1: ยังไม่ได้นะคะ
0: เอกครับ
3: เอกคร
0: ับ เอกฮะอยู่นะครับให้นิ่งนะ
2: โอ้มีคุณผู้ชมบอกว่าแก่งสะพือเนี่ยกล้วยฉาบกล้วยเค็มอร่อยครับ
1: โอ้ยกินหลายอย่างออกมาแล้วค่ะ
0: โอ้มาเลย

0: ทูเอจะหนีได้หรือไม่ได้
1: ได้หรือไม่ได้เอาลุยผ่านไปเที่ยวแรกกำฉายไปได้ขวาเงินไปแล้ว 25,000 บาทฉันชนะเอาเที่ยวนี้ได้เอาไปเลย 50,000 บาทตรงนี้น้ำเทพบางคนน้ำเดือดผีทูเอน้ำเดือดผีทูเอจะต้องเอาได้หรือไม่จะต้องเอาหรือไม่จากคนจากใครจากคนจากอัดจากคนจากพันถ้าอย่างนี้มันและสนุกว่า
2: เอาละครับดูกันต่อดูกันทีละตอนเหมือนละครเหมือนละครในทีวีในเมื่อล่องน้ำแดงพรมาขอสอนมาผมท้องเอาละไว้ถ้าอย่างนี้ต่างคนต่างพายกันมาดูที่ว่าจะหนีพ้นไม่พ้นหนีพ้นไม่พ้นในเมื่อเทพบางคนเทพบางคนน้ำเดิมหนีอ๋อเดเอาละไว้ถือว่าทีทูเอทีโอพีโอเอขอไปลิ้นรัวไม่แล้วตอนนี้ดูตามสายตาไม่แน่ในหมอนในเมื่อเทพบางคนน้ำเดิมทีทูเอต้องกระจายเฮ้ยจะแสงได้หรือไม่ได
1: ้
3: เดือดจริงๆครับคู่นี้ครับชิงอันดับที่3นะครับ40ฝีพายประเภทกอครับ
4: ตัดสินเรือที่ชนะร่องน้ำ
3: หล่อลุ้นครับผู้ชนะอยู่ครับ
4: น้ำน้ำเงิน
3: น้ำเงินชนะครับอาครับเป็นเทพมงคลนะครับชนะไปทั้ง2เที่ยวครับได้อันดับที่3ครับ40ฝีพายครับโอ้พรพระโกศลปทุมทองเกือบได้แล้วเชียวครับดูครับนิดเดียวเองครับโอ้แพ้นิดเดียวครับพรพระโกศลปทุมทองครับก็พยายามจะเร่งสุดๆแล้วครับ

0: เทพมงคลนะครับจากวัดโพตาครับอุบลนะครับต่อฝีพายชุดโค้ชณัฐอุบลนะครับปีที่แล้วเขาคือแชมป์นะครับได้ถ้วยพระราชทานที่สนามพิบูลมังสาหารเนี่ยแหละครับเดี๋ยวพี่เอถ้าสะอาดครับเอควงพายเราอยู่นี่แหละ
1: วันนี้ควงหรือยัง
0: ยังอะแพ้ท่องเที่ยวเลยครับไม่ได้โชว์เลยคร
1: ับไม่ได้เหมือนเราจะไปตอกย้ำพี่เอ
0: ถ้าควงนี่เพื่อนเคืองเลยนะถ้าเรือนำมาเนี่ยแกน่าจะควงอยู่เป็นคนที่ตัวเล็กแต่ว่าคัดท้ายดีมากผมแบบโอ้โหชอบจำได้เจอเขาช่วงแรกๆคือสตึกเลยอ
1: ะ
0: ที่สนามแบบว่าเจอน้ำซัดท้ายเนี่ยแต่แกก็คุมเรือได้ดีครับ
1: ซึ่งสตึกก็เดี๋ยวจะมีการแข่งขันกันด้วยนะคะวันที่8พฤศจิกาค่ะสนามแกนแสลมของภาคอีสานเลยเพราะว่าเป็นเรือเหล็กนะแล้วก็น้ำวนอีกเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันค่ะ
0: คู่ต่อไป

0: นะครับจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับ40ฝีพายในประเภทกอนะครับสอสนันฟาร์มครับเจอกับธิดาคำปิวครับ
1: ซึ่งในเที่ยวแรกค่ะเป็นทางด้านสอสนันฟาร์มเอาชนะมาได้ก่อนค่ะก็ต้องมารอดูกันว่าทางสอสนันฟาร์มปิดจบไหมในจ็อบนี้นี่ค่ะแล้วก็นี้เป็นชมหน้าฝีพายของธิดาคำปิวนะคะมาในเสื้อไทยพีบีเอสสีเหลืองค่ะคุณผู้ชมบอกปีหน้าอยากให้ไปสนามพี่บายพี่ไม้มากๆคุณผู้ชมอยากให้เราไปหลายที่เลยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เอาไปพิจารณากันว่าปีหน้าจะมีสนามไหนเกิดขึ้นบ้างนะจะได้ไปสนามใหม่ๆกันบ้าง
0: ส่วนนี้ครับนี่คือสอสนันฟาร์มนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: จะปิดจบได้ไหมเดี๋ยวรอลุ้นกันเลยค่ะสอสนันฟาร์ม
2: ครับลงพายเตรียมเลยครับลงพายเลยครับเตรียมเลย
0: ก็จะเป็นชุดต่อเติมบุญชูจำกัด
2: ลงพายเลยครับ
3: ลงพายเลยครับเตรียมนะครับ
0: ส่วนธิดาคำปิวจะเป็นชุดของโค้ดรุตนะครับ
1: ลมเริ่มกลับมาแรงอีกแล้วค่ะจะเป็นงานยากในการแต่งลำเรือช่วงปล่อยตัวของฝีพายนิดนึงค่ะจังหวะนี้รอสัญญาณปล่อยตัวจากคณะกรรมการค่ะตอนนี้ลงพายแล้วค่ะ
2: คำปิวครับลอยครับ
3: คำปิวลอยครับ
2: ลอยครับลอยเอง
3: ลอยครับคำปิว
2: ฮ่อฮ่อฮ่อ
3: ครับ
2: ฮ่อฮ่อ
3: ล็อกครับคำปิว
0: มาดูครับว่าจะมีเที่ยว3อีกหรือเปล่าครับ
2: โอเคครับดีแล้วครับอย่าปล่อยนะเดี๋ยวมันไม่อยู่อ่ะมันไม่อยู่อ่ะอยู่ไหมดึงไว้ครับ
1: รอจังหวะปล่อยตัวจากคณะกรรมการ
2: ค่ะอันนั้นฟังครับถ้าพร้อมลงไป

0: หมูประจันบานมาที่มารองน้ำแดงสองสนันสามพายแดงแสงมาแสงมาแล้วเว
1: ้ยได้หรือไม่ได้ไงเที่ยวแรกนั้นรับไปแล้ว 25,000 บาทฉันน้องเอาได้ฉันน้องเอาได้เอาแล้วเว้ยต่อสนันความเสียขาวเสียขาวจะหมดไก่เท่าไหร่ไม่ว่าแต่ขออันฉีดเงินรางวัล 50,000 บาทให้กับสองสนันความรู้ว่าพี่ดาคำพิวเลยกดไปพายไล่เด็ดมาไล่เด็ดมาไล่ขยับไล่สับไล่กอด
2: อวสานอวสานอินทรีแดงเพราะว่าต่อสนั่นปั๊มเสียขาวเสียขาวหนีมาบานมาแล้วเธอเพราะอยู่เพราะอยู่ร่องน้ำแดงส่วนที่ดาที่ดาคำปิวเอาละไว้ตั้งหน้าตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาคนไปพายตามมาแต่ดูแล้วตามแบบนี้จะทันหรือไม่ทัน
0: ไม่ทันทันไม่ทันเอาแล้วพวกเราต้องส่งแรงใจแล้วก็พี่น้องชาวบนเพราะเหลือเสียขาวมาดีหนีมามากมายในขณะนี้ดูตามสายตาเรือนี้จะสะดุดบุรีรัมย์เริ่มรับน้ำมาเริ่มรับหรือไม่ทัน
3: แล้วเที่ยวนี้นี่รถของบ้านจะหยุดอยู่หรือไม่อยู่นี่รถของบ้านจะหยุดอยู่หรือไม่อยู่พายมานี่รถพายตามมาหนูหรือเปล่าขับปิวที่หน้าขับปิวที่หน้าขับปิวจะไล่บีได้หรือไม่ได้ขับปิวคนไม่พายไล่ไงจะแซงหรือเปล่าขับปิวไล่บีบีไม่ไหวโอ้ยไล่บีบีไม่ไหวครับเที่ยวน
4: ี้แล้วก็เป็น
3: ยอดซีโร่แต่โดยดีครับ
4: จากบุรีรัมย์นะครับเก็บชัยชนะไปทั้ง2เที่ยวคว้าแชมป์40ฝีพายก่อไปได้ครับ
2: เรียบร้อยกรรมการยกธงร่องน้ำ
5: สอสนั่นฟาร์มด้วยค่ะชิงชนะเลิศนะคะอันดับเป็นชนะเลิศค่ะเรือ40ฝีพายประเภทกอและธิดาคำปิวก็รองชนะเลิศอันดับ1ค่ะ40ฝีพายประเภทกอเช่นเดียวกันนะคะ
4: ห้าสิบห้าฝีพายยังเหลือเทียบกับใส่น้ำครับยังไม่รู้ว่าใครได้ที่3หรือว่าใครได้ที่1นะครับรอดูครับ
5: นี่ค่ะจังหวะภาพช้าตั้งแต่ช่วงออกตัวยกลำเรือขึ้นจากน้ำจริงๆก็ทางทิดาคำปริวก็ใส่สุดเหมือนกันค่ะพยายามเร่งจังหวะแล้วแต่ก็ไม่ไหวนะ
4: เดี๋ยวดูว่าสอสนันฟาร์มเขาก็จัดมาเต็มเหมือนกันแล้วครับ
5: คู่ต่อไปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่หลายๆคนรอคอยอยู่ค่ะชิงอันดับที่3เรือ55ฝีพายประเภทกอค่ะซึ่งเจ้าแม่ประดู่ทองกับเพชรพิมายเนี่ยนะต้องมารอดูกันเพราะว่าในเที่ยวแรกก็เป็นทางเจ้าแม่ประดู่ทองค่ะ
4: เบียดอ่ะใช่ไหม
5: เบียดเลยอ่ะอันนี้ลุ้นมากเลยนะ
4: เรียกว่าเบียดเข้ากันเลยครับเดี๋ยวต้องมาดูเที่ยวนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับ
5: เพราะว่าอันนั้นกล้องจากภาพตัดสินเองก็ต้องซูมแล้วซูมอีกเพื่อให้ดูว่าใครคือดอกเรือตรงดอกไม้พุ่มสุดของเรือแตะก่อนกัน
4: จริงครับที่สนามพิบูลครับนะครับกำลังลอยลำเข้ามาเลยครับคู่ต่อไปนะครับคู่ชิงอันดับที่3ครับเรือใหญ่55ฝีพายประเภทกอเที่ยวกลับสายน้ำนะครับเพชรพิมายจะมาอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินครับส่วนเจ้าแม่ประดู่ทองครับร่องน้ำแดงครับ
5: ซึ่งในเที่ยวแรกเป็นเจ้าแม่ประดู่ทองนะคะที่สามารถเอาชนะไปได้ก่อนค่ะก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะ
6: ดูนะพรพระแก้วยังจอดอยู่นะ
5: คุณผู้ชมก็เราต้องโฟกัสการแข่งขันนะคุณผู้ชมโฟกัสแต่สาวๆรอบสนามไม่ได้นะคะ
4: เพชรพิมายครับเรือจะอาอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับเจอกับเจ้าแม่ประดู่ทองครับจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือจังหวัดชลบุรีครับ
5: โอ้โหแค่ชื่อก็น่าเกรงขามแล้ว
6: โอเคครับลงท้ายเลยครับ
5: ชื่อกระดุแล้วอ่ะมาค่ะตอนนี้แต่งลำเรือกันสักคู่นึงค่ะ
4: นำมาโดยหมวดตาลและหมวดละออครับ
5: ตอนนี้ลงพายแล้วค่ะ
6: มาดูเลยครับมาดูเลย
7: ดูเลยครับมาดู
6: เลยครับเลยเอ็กเลยครับเลยเอ็กเลยเอ็กครับเลยเอ็ก
5: ไม่ได้นะแต่งลำเรือกันก่อนค่ะ
6: โอเคครับถ้าพร้อมลงพายครับโอ้ยทำไมมันถอยจังอ่ะ เดินขึ้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวเลยครับทิ้งแดงครับลอยนิดนึง
4: มาดูทองเบียดมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเที่ยวนี้ครับ
6: พอนะครับ
7: เรือไปแล้วเรือ
6: ถ้าพร้อมลงทายครับถ้าพร้อมลงทายครับ
5: ออกมาแล้วค่ะ
8: ช่วยกันด้วยกันเด้อ
7: ไป
9: ว่าแล้วข้อนี้แล้วชายชาติทหารชายชาติทหารข้อนี้แล้วฉลามนะ

0: เด็ดใช่
1: เรียบร้อยกรรมการ
2: แล้วก็สุดท้ายครับเป็นเจ้าแม่กระดูทองครับเก็บชัยชนะไปทั้ง2เที่ยวครับแต่ก็ต้องลุ้นเลยแหละครับ
3: เมื่อกี้ปิงปองพูดคำว่าเฮ้ยไปกี่รอบ
2: ไม่ทวนนะครับลุ้นจริง
3: ๆลุ้นมากคุณผู้ชมดูแล้วก็แบบลุ้นตามไปว่าเอ๊ะมุมกล้องด้วยมุมกล้องด้วยค่ะใครกำลังนำใครกำลังตามแล้วไล่บทไล่บี้กันมาแบบนี้อ่ะลุ้นเลยหอบเลยค่ะเจ้าแม่กระดูทองนะคะคว้าอันดับที่3เรือ55ฝีพายประเภทกอไปได้ค่ะ
2: โอ้รอบนี้ลองน้ำส่งด้วยแหละครับก็ชนะไปแบบไม่ต้องลุ้นเท่
3: า
2: เที่ยวแรกอ่ะโอ้เที่ยวแรกลุ้นเกินครับประดูครับ
3: เที่ยวแรกลุ้นแบบ

คู่ต่อไปค่ะการแข่งขันชิงชนะเลิศเรือ55ฝีพายประเภทกอเดี๋ยวรอเลยค่ะใครที่รออยู่นะคะแล้วยังมีเที่ยวที่3นะของชิงอันดับที่3เรือยาว30ฝีพายประเภทกออีกนะคะ

0: ไปอันดับที่3ไปนะครับ55ฝีพายครับสำหรับทางด้านเจ้าแม่ประดุจทองครับคู่ต่อไปครับคู่ชิงชนะเลิศครับ55ฝีพายประเภทก่อนะครับปอนำโชคราชสีเมืองปทุมครับอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินครับเจอกับพรประแก้วเทพรักษาในร่องน้ำแดงครับ
1: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคู่นี้สูสีมากนะคะแต่ว่าในเที่ยวแรกเป็นทางด้านปอนำโชคราชสีเมืองปทุมเอาชนะไปได้ก่อนค่ะมารอดูกันว่าในเที่ยวกระสายน้ำนี้จะแก้มือกันได้ไหมเพราะว่าแต่ละทีมก็ผสมฝีพายมาได้แบบสุดทั้งคู่ค่ะ
2: เอามันมีตุ่มมีความเชือกอยู่แล้วครับที่ต่อกัน
3: เอาขึ้นไปเหนือเลย
0: แก้วเอกสารนะครับ
2: จังหวัดอุบลจะได้ไม่ติดขัด
0: เจอจากจังหวัดสิงห์บุรีครับ
2: ขอตุ่มสายน้ำเกียรติ
0: ของพ่อแม่วันสุเมฆโชคครับเรือจากปทุมธานีครับ
3: วันสุเมฆครับวันสุเมฆ
1: ปล่อยตัวนะ
3: วันสีชมพูวันหนักๆเลยครับ
0: เหลืออีก2คู่นะครับคู่นี้แล้วก็จะเป็นเที่ยว3ของคู่ชิงอันดับที่3 40ฝีพายประเภทก่อครับ
3: วนสมิงครับวนสมิงวนไปครับเอาพอแล้วครับล็อกเลยแค่นั้นล่ะครับล็อกเลย
2: ล็อกเลยครับ
1: ปอนำโชคถ้าจะปิดจ็อบนี้ก็เที่ยวนี้ต้องเอาให้อยู่อะค่ะ
3: พอแล้วครับพอแล้วครับ
1: ต้องมาดูกันว่าพรมาแก้วจะแก้เกมนี้ยังไง
0: ถือว่าพรมาแก้วเจองานหนักครับเพราะว่าดูจากชื่อชั้นแล้วปอนำโชคนี
3: ่พอแล้วครับลงพายเลยครับ
0: น่ากลัวมากครับชุดนี้ครับชุดเต็มละครับ
3: เอามาครับทำเวลาหน่อยครับ
1: รอสัญญาณลงพายจากคณะกรรมการค่ะ
3: บอกเรือเที่ยวนั้นให้กลับลงมาเลยนะเอ๋มันไม่กลับนะ
0: หายเพชรจีจ้านะครับสำหรับทางด้านปอนำโชคครับ
1: รอสัญญาณจากกรรมการค่ะ
4: พอแบ่งกันเลยขอแบ่งกัน
5: ช่วยกันเอาก็เรื่องแบ่งกันมาครับ
4: คนมีน้ำใจอาเทพเห็นไหมเนี่ยผม
3: พร้อมแล้วลงพายเลยครับ
0: เอาแล้วครับเริ่มสั่งลงพายแล้วครับ
4: ผู้นี้ผู้ใหญ่สุดเทพเมื่อพื้น
1: ลงพายแล้ว
3: ลงพายแล้วครับ
4: นิ่งแล้วนิ่งแล้ว
1: ลงพายแล้วนะคะจังหวะนี้รอ
3: ปอครับขยับหน่อยครับปอครับ
4: บอก
3: ลอยเชือกครับลอยเชือก
4: กับพรพักแก้วสอนิงสอนิง
3: เอ็กครับเอ็กเอ็ก
4: สองสองที่มีคำพูดที่น่าเอ็นดูและน่ารัก
0: เอ็กเดินเข้าราชสีมังปทุมครับ
4: สอนิง

0: ถ้าพร้อมลงใครครับพร้อมลงใครครับ
1: ยังไม่เตะไม่ปล่อย

0: พี่เต๋าพี่เต๋าหนีแล้วลูกเต๋าหนีแล้วลูกเต๋าหนีแบบกระจุยกระจายแล้วเว้ย
1: หนีอย่างนี้เขาเรียกว่าหนีเอาเลยต่างคนต่างไผ่ในขณะนี้จะไผ่กันอย่างนี้ทำท่าดูดีทำท่าอย่างนี้สูสีเลยทำท่าอันตรายตกที่ดังเอาปากค่อยๆตามมากันแล้วเลยสิกระจายแล้ว

0: ใครดีใครอยู่ใครหมดใครไประวังให้ดีเขาบอกให้เหลือใส่เสื้อสีชมพูวางห้องเครื่องเขามีเทอร์โบอยู่ท้ายเรือเดี๋ยวดูเขาเปิดเทอร์โบเรือบินได้เรือบินได้ว่าแล้วไม่รอไม่รีเปิดเทอร์โบเปิดเทอร์โบระยะสุดท้ายดูสิว่าราชสีปทุมจะแซงสอสอเต่าจะแซงสอสอเต่า
1: จะแซง
0: สอสอเต่า
1: จะแซง
0: สอสอเต่า
1: จะแซง
0: สอสอเต่า
1: จะแซง
2: แล้วก็สุดท้ายครับใครทางด้านปอนำโชคราชสีเมืองปทุมครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง2เที่ยวครับคว้าแชมป์55ฝีภายในประเภทก่อไปได้ครับ
3: โอ้โหเคาะเร่งแบบทีมากค่ะในจังหวะสุดท้ายนะคะ
0: ประมาณ100เมตรมีรีโมทอยู่ในกระเป๋ากางเกงครับ
4: และก็ไม่บอกว่าพลาดหรือ
0: กระซิบข้างหูแบบ

0: อนแรกออกมาเหมือนจะค่อยๆครับแบบเร่งเปิดมาก่อนนะครับแล้วก็ช่วงกลางครับผ่อนเครื่องกันทั้งคู่ครับแล้วมาซัดกันสุดท้ายอีกรอบนึงครับ
1: ช่วงสุดท้ายเนี่ยเราเห็นจังหวะในหัวเรือเคาะเร่งแบบสุดๆเลยค่ะ
0: นี่ครับท้ายเพชรจีจ้าครับยืนท้ายให้กับปอนำโชคครับ
1: ปอนำโชคราชสีห์เมืองประทุมนะคะคว้าชัยชนะเรือ55ฝีพายประเภทก
0: ่อเล่นในช่วงท้ายด้วยกันทั้งคู่ครับก็วันนี้ครับทีมภาคก็ถือว่าเป็นทีมภาคชั้นนำของไทยครับหลายๆคนบอกว่าชอบมากครับทีมภาคเนี่ยมี2ชุดนะครับชุดแรกคือมังกรกุมพีครับมีขวัญไผ่ระโพครับสุดเทพภารนามท็อปลูกพ่อครับเอิร์ธธนากรแล้วก็พัชรพลครับส่วนอีกชุดหนึ่งจะเป็นวิแววพิจิตรนะครับไพศาลก้อนเพชรครับบุญเลิศคงสมรแล้วก็ออสณรานันท์ครับ
1: ยังเหลืออีก1คู่ค่ะการแข่งขันของเราชิงอันดับที่3เรือ30ฝีพายกอเที่ยวที่3ค่ะระหว่างปอปีชาฟาร์มกับเทพธิดาหงฟ้าประทุมทอง
0: ใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเที่ยว3เนี่ยคุณผู้ชมรอติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าทางหน้าจอนะครับเวลาจะหมดตอน 17:00 น. 17:00 น.นะครับตอนนี้เรามาสรุปผลการแข่งขันที่จบไปแล้วก่อนนะครับ30ฝีพายประเภทกอนะครับรองแชมป์ครับยอดนาวาครับ
1: และแชมป์ของเราค่ะสาวสวยสิริมาค่ะ
0: อันดับ3กับอันดับ4เดี๋ยวไปรอดูในออนไลน์นะครับส่วนในประเภท40ฝีพายครับรองชนะเลิศอันดับที่3นะครับพรพโกศลปทุมทองครับ
1: รองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะเทพมงคลค่ะ
0: รองแชมป์นะครับธิดาคำปิวครับ
1: และแชมป์ของเราค่ะสสนันฟาร์มค่ะ
0: และเรือยาวใหญ่นะครับ55ฝีพายในประเภทกอนะครับรองชนะเลิศอันดับที่3นะครับเพชรพิมายครับ
1: รองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะเจ้าแม่ประดู่ทองค่ะ
0: รองแชมป์นะครับพรพระแก้วเทพรักษาครับ
1: และแชมป์ของเราปอนำโชคราชสีห์เมืองประทุมค่ะ
0: การแข่งยังไม่จบนะครับรอติดตามรับชมได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับในประเภท40ฝีพายขอนะครับรองแชมป์นะครับพุทธรักษานาวาครับ
1: และแชมป์ค่ะเจ้าแม่จูมณีค่ะ
0: 55ฝีพายในประเภทขอนะครับรองแชมป์นะครับขุนศึกสุไลมานครับ
1: และนะคะแชมป์ของเราค่ะพญาชาละวันค่ะ
0: ตอนนี้นะครับเวลาทางหน้าจอหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถรับชมต่อได้ช่องทางออนไลน์นะครับ Facebook YouTube TikTok ของไทย PBS ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันช่องทางออนไลน์ครับ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์ประชุมเศรษฐกิจที่จะมีการประชุม IMF World Bank ในวันที่12ถึง18ตุลาคมครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทถนนสุขุมวิทย่านนานาอโศกและพร้อมพงษ์รวมถึงถนนพระราม4บริเวณคลองเตยครับและแนะนำให้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงการประชุมดังกล่าวขณะที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีเอกสารเสนอให้ออกประกาศห้ามเดินรถทุกชนิดระหว่างวันที่12ถึง20ตุลาคมว่าเป็นเอกสารจริงแต่เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรและความปลอดภัยเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นไม่ใช่การปิดการจราจรถาวรครับจังหวัดกาญจนบุรีหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมครับหลังฝนถล่มหนักหลายชั่วโมงโดยเฉพาะตัวเมืองครับส่วนที่จังหวัดราชบุรีเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อครับเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือประชาชนที่ติดกระแสน้ำเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือชายสูงอายุยืนเกาะต้นไม้ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวครับหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านบริเวณหมู่ที่5ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีคนที่เข้าไปช่วยเหลือตามภาพคือนายพุทธิพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่อส.ของอำเภอปากท่อซึ่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากระหว่างทางพบชายสูงอายุคนนี้เกาะต้นไม้ท่ามกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวครับโดยชายสูงอายุเล่าว่าเขาเดินออกจากบ้านเพราะว่าระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นแต่กระแสน้ำไหลเชี่ยวประกอบกับตัวเองไม่มีแรงจึงยืนเกาะต้นไม้รอคนมาช่วยเหลือจนกระทั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผ่านมาเห็นจึงช่วยเหลืออย่างปลอดภัยส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดเช่นที่บริเวณทางลงมอเตอร์เวย์ M81 มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีครับน้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ผิวถนน1ช่องทำให้รถที่ลงมาจากมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีใช้เส้นทางสัญจรได้เพียงช่องเดียวเท่านั้นนอกจากนี้บริเวณถนนสายอู่ทองน้ำท่วมพื้นผิวถนนสูงประมาณ30เซนติเมตรและน้ำจากถนนอู่ทองยังไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนจงเจริญและชุมชนอู่ทองจัดสรรวัดเหนือโดยที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองพบว่าระดับน้ำเริ่มปรับตัวสูงขึ้นและน้ำเริ่มเอ่อล้นท่วมผิวถนนบริเวณถนนริมน้ำหน้าเมืองครับกองทัพสหรัฐช่วยเหลือทางการปานามาปฏิบัติการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศครับทหารสหรัฐปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ปานามาในการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์พร้อมด้วยทีมค้นหาและกู้ภัยเข้าสู่พื้นที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของปานามาครับโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากกรุงปานามาซิตี้ประมาณ200กิโลเมตรและเกิดลึกลงไปใต้ดินราว12กิโลเมตรด้านประธานาธิบดีปานามาเดินทางลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อสำรวจความเสียหายด้วยตัวเองเช่นกันสำหรับเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า420หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27คนและมีประชาชนได้รับผลกระทบอีกมากกว่า 2,000 คนครับหมดเวลาทันข่าว 17 นาฬิกาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในข่าวค่ำ 18 นาฬิกาครับสวัสดีครับ
1: ศึกซักฟอก 18 รัฐมนตรีเปิดตัวละครลับไพ่ตายฝ่ายค้านประชุม IMF ธนาคารโลกโอลิมปิกทางการเงินประเทศไทยได้อะไรเปิดปมร้อนปริศนาความมั่งคั่งท่าหยางซางคู่สมรสไอเดียสุชาดา ติดตามได้ใน Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี
2: ้เทศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม10ถึง18ตุลาคมเทศกาลกินเจ

0: ึงเวลาปลุกพลังนักอ่านเพื่อประลองเกมแห่งไหวพริบที่เข้มข้น
1: ตอนผมอ่านผมก็ถามแม่ว่ามันคืออะไรแล้วที่บ้านผมก็มีอยู่ผมก็เลยจำได
2: ้ที่บ้านเรามีนาฬิกาลูกตุ้ม
1: แต่มันพัง
2: เอา
3: เหมือนซูริกเลยครับ
2: ที่บ้านมีเหมือนกันเหรอลูก
3: ใช่ครับ
2: ฮะเฮ้ยแล้วพังเหมือนกันไหม
3: พังเหมือนกัน
2: พังเหมือนกันเฮ้ยอยู่บ้านเดียวกันป่ะเนี่ยภาพเหล่านี้หมายถึงบุคคลใด
1: เหมือนมันมีอยู่นะ
2: เอาแล้ว
3: ลบเลย
2: กระตังลบเลย
4: คำถามโรเบิร์ตฮุกบัญญัติคำว่าเซลล์ขึ้นครั้งแรกตอนเขาอายุเท่าไหร
2: ่โอ้โหกระตังทำไมตอบ16ครับ
3: ผมจำได้ว่าทำไมเขาบันทึกตอนเขากำลังเป็นช่วงวัยรุ่นอะ
2: น้องซูริคครับทำไมเป็น45ปีครับ
1: ออกมาทำงานวิจัยอะ
2: ครับ
1: อายุเท่าพ่อผมอะ
2: มินนาลูก
4: ซึ่งหนูคิดว่ามันจำเลขยากหนูก็เลยเอาอันนี้ค่ะ
0: มาสนุกกับเกมจากการอ่านในท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิล
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันที่มีหนังสือเป็นอาวุธและมีความรู้เป็นพลังกับท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลครับความสนุกกำลังจะเดือดขึ้นอีกระดับนะครับเพราะว่าเราเดินทางมาถึงรอบ6โรงเรียนสุดท้ายกันแล้วเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประถมศึกษาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นทุกคำถามต้องใช้ความรู้ทุกวินาทีต้องใช้ไหวพริบและทุกการตัดสินใจเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ตลอดเวลาครับซึ่งโจทย์ของเราจะมาจากหนังสือที่คนต้นแบบเป็นคนแนะนำนะครับถึงเวลามาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กับ3สุดยอดนักอ่านของเราจากสายที่2ครับ
0: ซึ่ง3นักอ่านของเราในวันนี้ได้แก่กระตังจากโรงเรียนอนุบาลระยองจังหวัดระยองมินนาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฝ่ายประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี

0: และซูริกจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ
1: ขอต้อนรับน้องกระตังน้องมินาและน้องซูริกสวัสดีครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับแม่เจอกันอีกแล้วสบายดีไหมครับซูริก
2: สบายดีครับ
1: สบายดียังตื่นเต้นอยู่ไหมฮะรอบนี้แล้ว
2: นิดหน่อยครับ
1: นิดหน่อยนะครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้
2: 80%
1: อ่ะเกินครึ่งก็ยังดีนะครับกระตังมั่นใจไหมครับรอบนี
3: ้มั่นใจครับ
1: 100% เลยไหม
3: 100% ครับ
1: 100% อ้าวมินนาลูก
4: ค่ะ
1: ตื่นเต้นไหมคะ
4: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นอยู่หรอผ่านมาหลายรอบแล้วนะ
4: หนูตื่นเต้น
1: มั่นใจไหมลูก
4: มั่นใจ
1: มั่นใจมาเจอกันในรอบนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกคนก็เก่งมากๆแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเกมของเราในวันนี้ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้บ้างนะครับเอาละครับตอนนี้ไปพบกับ4เกมสุดท้าทายและหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบกันดีกว่าครับ
0: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลหาประลองความรู้จากการอ่านผ่าน4เกมสุดท้าทายควิสฮันเตอร์วักล่องหนควิสวอลคำถามท้าด่วนควิสดีโคดพอรหัสภาพควิสแฮกเกอร์ถามเป็นเห็นคำตอบทั้ง4เกมนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและวันนี้ท้าทายเหล่านักอ่านกับหนังสือ50บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลกจากพี่เสนาหอยเกียรติศักดิ์อุดมนาพิธีกรและนักแสดงครับ
5: ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมีเกี่ยวกับความรู้รอบตัวนะฮะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์คิดค้นที่มีอะไรที่มีผลกับโลกใบนี้เลยหนังสือเล่มนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราอ่านแล้วมันมีภาพแล้วมันมีทำให้เราได้จินตนาการเราไปเลยได้เลยว่าเออเขาพูดถึงเรื่องอะไรก็เลยคิดว่าอยากจะเชิญชวนให้น้องๆพี่ๆหรือใครก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้มีความรู้ติดตัวแล้วก็เวลาคุยกับเขาเราจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยหลอดไฟใครประดิษฐ์เฮ้ยไฟฟ้าใครอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่ามันสนุกอะสนุกกับการได้พูดคุย
1: และหนังสือโจทย์ในสัปดาห์นี้ของน้องๆทั้ง3คนนะครับนั่นก็คือ50บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลกจากพี่หอยเกียรติศักดิ์หรือว่าพี่เสนาหอยนั่นเองนะครับถามน้องๆดีกว่าอ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องกระตังครับเล่มนี้น่าสนใจตรงไหน
3: น่าสนใจครับพี่ได้รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาได้รู้ว่าใครเป็นคนสร้างมันครับ
1: มีทั้ง50คนจำได้หมดไหมครับเนี่ย
3: จำได้หมดอะ
1: ว้าวน้องมินนาครับหนังสือเล่มนี้น่าสนใจตรงไหนในมุมเรา
4: น่าสนใจตรงที่สิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะบางทีเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันมาจากใครเป็นคนสร้างขึ้นมาแต่พอหนูได้อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะหนูรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นคนสร้าง
1: นี่น้องสุริครับเล่มนี้น่าสนใจยังไงครับ
6: เล่มนี้ก็จะให้ความรู้รอบตัวแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งของที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยใครเป็นคนคิดค้นขึ้นมา
1: เอาละฮะนี่คือความพร้อมของน้องๆทั้ง3คนกับหนังสือเล่มนี้50บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลกถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ได้เวลาเปิดสนามครับ Battle และนี่คือกติกาเกมแรกของเรา Quiz Hunter วักล่องหน
0: Quiz Hunter วักล่องหนผู้แข่งขันจะต้องใช้การอ่านบริบทเพื่อค้นหาข้อความที่หายไปซึ่งมี3จุดถ้าตอบถูกได้จุดละ1คะแนนครับ
1: เอาละครับตอนนี้น้องๆทั้ง3คนครับได้เวลาที่จะมาเติมคำที่หายไปให้ครบทั้ง3จุดกันดีกว่านะครับงานนี้เนี่ยไม่ได้วัดแค่ความจำอย่างแน่นอนแต่ต้องใช้การจับใจความการสังเกตบริบทต่างๆเพราะบางครั้งเนี่ยคำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราอ่านข้ามไปหรือบางทีเราจำไม่ได้แต่ถ้าเราดูบริบทเราอาจจะนึกออกและรู้ว่ามันคืออะไรก็ได้นะครับมาเริ่มเกมที่1กันดีกว่านะครับนี่คือ Quiz Hunterวักล่องหนขอคำถามครับคำถามข้อนี้มาจากหนังสือ50บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลกในหน้าที่10เป็นเรื่องราวของกาลิเลโอครับจุดที่1เขาเห็นตะเกียงที่แขวนอยู่แกว่งไปมาจึงสังเกตเห็นว่าตะเกียงนั้นใช้เวลาแกว่งกลับ

0: ไปกลับมาจุดๆในทุกช่วงกว้างของมันจุดนี้2พยางค์ครับจุดที่2ครับเขาจึงลองจับเวลาเทียบกับการเต้นของจุดๆๆดูจุดนี้3พยางค์ครับและจุดที่3ครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการทำจุดๆๆๆเราเรียกว่าทฤษฎีการแกว่งของลูกตุ้มจุดนี้5พยางค์ครับเขียนคำตอบครับทวนนะครับจุดแรก2พยางค์จุดที่2 3พยางค์และจุดที่3 5พยางค์ครับวินัสอันนี้คือยังไงลูก
1: หนูคิดไม่ออก
0: เหลือกี่จุดลูก
1: เหลือแค่จุดข้อ2
0: ข้อ2 3พยางค์ลองคิดดูดีๆครับเขาจึงลองจับเวลาเทียบกับการเต้นของจุดๆๆดูเอาละครับตอนนี้น้องๆทั้ง3คนเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอ้าวขอดูบอร์ดหน่อยครับหันมาเลยเดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบทีละจุดไปพร้อมกันนะครับขอคำตอบจุดที่1ก่อนครับเปิดเลยครับคำตอบจุดที่1ทั้ง3คนเขียนเหมือนกันเลยนะคือคำว่าเท่ากันน้องกระตังครับทำไมจุดนี้ถึงเป็นคำว่าเท่ากันครับ
2: เพราะว่าที่ตะเกียงแก่งไปครับมันจะต้องเท่ากันในทุกช่วงครับในหนังสือมันบอกเพราะว่ามันอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องเท่ากันครับ
0: คือแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยมันต้องเท่ากันถูกไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: มันมีคำอื่นที่จะเป็นไปได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะครับมินนาครับทำไมเป็นคำว่าเท่ากันครับ
3: เหตุผลเดียวกับพี่กระตัง
0: เหตุผลเดียวกันเลยสุริกแล้วครับ
4: เพราะว่าผมใช้สมองส่วนหน้าครับจำได
0: ้อ๋ออันนี้จำได้เลยใช่ไหมว่าวอร์ดดิ้งเป็นวอร์ดดิ้งนี
4: ้ใช
0: ่เอาละฮะมาลุ้นกันเท่ากันถ้าถูกถูกหมดถ้าผิดผิดหมดนะครับเท่ากันเป็นคำตอบที
5: ่น้องๆทั้ง3คนจะคว้า1คะแนนแรกนี้ไปได้หรือไม
0: ่ถูกต้องทั้ง3คนรับไปก่อนคนละ1คะแนนนะครับคำตอบจุดแรกคือคำว่าเท่ากันนั่นเองนะครับไปต่อกันที่จุดที่2ขอดูคำตอบครับมินากีดอะไรเอาถามคนที่ไม่เหมือนเพื่อนก่อนมินาครับหัวใจเรา3พยางค์เมื่อกี้ลังเลข้อนี้หรือเปล่าเพราะอะไรคะ
1: หนูคิดไม่ออกหนูลืมแล้วอ่ะ
0: หนูลืมแล้วแต่จริงๆมันก็ใกล้ๆกันอยู่นะใช่ไหมชีพจรกับหัวใจมันก็จริงๆมันก็เรื่องคล้ายๆกันนะมั่นใจไหมครับ
1: ไม่มั่นใจแล้วค่ะ
0: อาถามสุริกบ้างทำไมข้อนี้เป็นชีพจรครับ
4: เป็นชีพจรเพราะว่าเราเทียบกับการเต้นของหัวใจจริงๆหัวใจก็ได้แต่ว่ามันไม่ครบไงมันไม่ครบ3ผมก็เลยเลือกชีพจร
0: มันไม่ครบ3พยาง
4: ค์แล้วก็ถ้าเป็นหัวใจเราอ่ะไอ้ตรงช่องมันจะยาวกว่านี
0: ้อ๋อหมายถึงว่าคำมันน่าจะเว้นยาวกว่านี้ถูกไหมลูกก็เลยตอบว่า
4: ชีพจร
0: กระตังแล้วครับทำไมชีพจรนะ
2: ตอนแรกผมจะตอบคำหัวใจครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันเป็น3พยางค์ครับผมเลยเปลี่ยนคำว่าเป็นชีพจรแล้วคำมันก็สั้นครับ
0: อ๋อคำมันสั้นด้วยนี่น้องๆสังเกตนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบริบทนะสังเกตว่าเราปิดคำยาวคำสั้นแค่ไหนด้วยนะมาลุ้นกันว่าจะเป็นชีพจรหรือหัวใจเราคำตอบของข้อนี้คือ
5: คำตอบในข้อนี้ใครจะคว้าคะแนนไปมาลุ้นกันครับ
0: ชีพจรถูกต้องน้องมีนานิดเดียวนะจริงๆความหมายนี่มาทางนี้แล้วแต่ว่าคำมันไม่ใช่เท่านั้นเองนะครับไม่เป็นไรนะครับมาลุ้นกันต่อในจุดที่3นะครับขอดูคำตอบจุดที่3ครับโอ้โหจุดนี้มินนาเปิดด้วยความมั่นใจเลยอันนี้มั่นใจไหมลูก5พยาง
1: มั่นใจค่ะ
0: มั่นใจทำไมถึงเป็นคำว่านาฬิกาลูกตุ้มคะ
1: หนูดูคำว่าทฤษฎีการแกว่งของลูกตุ้มค
0: ่
1: ะ
0: ดูจากประโยคข้างหลังมันก็เลยน่าจะเป็นคำนี้เหรอลูกสุริกแล้วครับ
4: ตอนผมอ่านผมก็ถามแม่ว่ามันคืออะไรแล้วที่บ้านผมก็มีอยู่ผมก็เลยจำได
0: ้ที่บ้านเรามีนาฬิกาลูกตุ้ม
4: ใช่แต่มันพัง
0: อ้าวลูกตุ้มมันยังแกว่งไหมลูก
4: ไม่แกว่ง
0: ไม่แกว่งแล้วนะฮะ กระตังแล้วครับทำไมเป็นนาฬิกาลูกตุ้มครับ
2: เหมือนซูริกเลยครับ
0: ที่บ้านมีเหมือนกันเหรอลูก
2: ใช่ครับ
0: ฮะเฮ้ยแล้วพังเหมือนกันไหม
2: พังเหมือนกัน
0: พังเหมือนกันเฮ้ยอยู่บ้านเดียวกันป่ะเนี่ยไม่ใช่นะนี่คนละจังหวัดนะแล้วทำไมอันนี้เราถึงตอบนาฬิกาลูกตุ้มมันเกี่ยวอะไรกันฮะ
2: เพราะว่ามันเป็นการทฤษฎีกรแก่งของลูกตุ้มครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของการทำนาฬิกาลูกตุ้มครับงั้นลูกตุ้มเหมือนกันครับก็บอกเวลาด้วยครับ
0: โอเคนะฮะอ่ะมาลุ้นกันนะครับว่านาฬิกาลูกตุ้มจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าถูกหมดนะครับถ้าผิดก็ไปหมดเหมือนกันนะครับนาฬิกาลูกตุ้มนะครับเป็นคำตอบที
5: ่น้องๆทั้ง3คนจะคว้า1คะแนนสุดท้ายในข้อนี้ไปได้หรือไม
0: ่ถูกต้องครับถือว่าชิวๆสบายๆนะครับเกมแรกของเราผ่านพ้นไปแล้วนะครับคะแนนยังสูสีมากๆนะครับตอนนี้น้องสุริกและน้องกระตัง3คะแนนน้องมินา2คะแนนยังสูสีกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมาต่อกันที่เกมที่2เลยดีกว่าครับและนี่คือกติกาของ Quiz War คำถามท้าด่วน
5: Quiz War คำถามท้าด่วนผู้แข่งขันจะตั้งคำถามให้เพื่อนตอบโดยมีโอกาสถามคนละ1ครั้งถ้าเพื่อนตอบถูกจะได้ข้อละ2คะแนนแต่ถ้าตอบผิดคนตั้งคำถามจะได้รับ2คะแนนคูณตามจำนวนคนที่ตอบผิดครับ
6: หนูจะสุ่มหน้าแล้วก็จะดูว่าหน้านี้เป็นเรื่องของใครแล้วก็จะหาคำถามของแต่ละจุดค่ะถือว่ายากค่ะ
2: ผมคิดว่าเพื่อนน่าจะตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันกำกวมเล็กน้อยครับ
7: วางแผนเลือกสิ่งที่ยากที่สุดให้เพื่อนครับโหแบบต้องเป็นแบบว่านักวิทยาศาสตร์เฉพาะทางแต่ถ้าตอบได้ก็เก่งมากคร
0: ับ เกมนี้ครับได้เวลาที่น้องๆทั้ง3คนนะครับจะต้องมาโชว์สกิลในการตั้งคำถามถามเพื่อนๆมาท้าดวลเพื่อนหน่อยคนละ1ข้อนะครับลำดับในการถามแน่นอนเราเรียงลำดับตามโพเดียมที่ได้จับสลากไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับไล่จากน้องกระตังน้องมินนาและปิดท้ายที่น้องสุริกนั่นเองนะครับนี่คือเกมที่2 Quiz War คำถามท้าดวลขอคำถามจากน้องกระตังโรงเรียนอนุบาลระยองจังหวัดระยองครับ
2: จากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูส่งผลให้นักประดิษฐ์คนใดถูกรังเกียจ
0: จากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูส่งผลให้นักประดิษฐ์คนใดถูกรังเกียจก็คือถูกเกลียดอ่ะสุริทำไมทำหน้างั้นล่ะลูก
4: ไม่เคยได้ยินเลย
0: เหรอ
4: คิดออกเดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์ไหมนะ
0: น้องทั้งน้องสุริแล้วก็น้องมินาต้องตอบทั้งชื่อและนามสกุลนะลูกนะเสร็จแล้วนะครับเอาละฮะมาขอดูคำตอบจากน้องสุริกและน้องมินนากันดีกว่านะครับเปิดคำตอบครับเอาละฮะคำตอบของทั้งสองคนนั้นไม่เหมือนกันนะฮะน้องสุริกตอบว่าโยฮันเนสกูเทนเบิร์กส่วนน้องมินนาตอบว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ถามน้องสุริกก่อนว่าทำไมเป็นกูเทนเบิร์กครับ
4: ผมนึกออกแค่คนเดียวที่เกี่ยวกับพระเยซู
0: แล้วคนนี้เกี่ยวกับพระเยซูยังไงฮะในที่เราอ่านมา
4: คือเขาเป็นนักประดิษฐ์ไอ้แท่นพิมพ์ใช่ไหม
0: ครับ
4: แล้วก็มีคนมาสั่งให้เขาพิมพ์คัมภีร์ไบเบิลคุณรู้แค่นั้นอ่ะ
0: อ๋ออ่ะส่วนน้องมินนาทำไมเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คะ
1: มันมีครั้งนึงที่หนูจำได้ในหนังสือมันบอกว่าตอนที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เรียนอยู่มีคนเขาไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่ามีแต่คนรังเกียจเพราะเขาเป็นชาวยิวเพราะว่าชาวยิวเป็นคนที่ทำให้พระเยซูต้องตายค่ะ
0: เราก็เลยตอบว่า
1: อัลเบิร์ตไอน์สไตน
0: ์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับเอาละฮะถามพี่กระตังดีกว่าเจ้าของคำถามสองคนนี้เนี่ยมีคนถูกไหมลูก
2: มีครับ
0: เฮ้ยแต่เขาไม่มั่นใจกันทั้งคู่เลยนะตอนนี้แต่มีคนถูกเฉยเลยนะฮะเอามาลุ้นกันนะครับว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หรือโยฮันเนสกูเทนเบิร์กคำตอบที่ถูกต้องคือ
5: ใครจะเป็นคนตอบถูกและคว้าคะแนนนี้ไปมาลุ้นกันครับ
0: อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ถูกต้องครับพี่กระตังอธิบายคำถามของตัวเองนิดนึงฮะข้อนี้ยังไง
2: ก็คือเขาเล่าตอนที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับเขาไปเรียนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ถูกไม่มีเพื่อนครบเลยครับเพราะเขาเป็นชาวยิวครับแล้วเขาเล่าว่าชาวยิวครับถูกสงสัยว่าเป็นคนที่ทำให้พ พระเยซูสิ้นพระชนครับ
0: ก็เลยเป็นคำตอบว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั่นเองนะครับสุรีครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปกันต่อนะฮะทุกคนเก่งมากยังมีคะแนนยังมีคำถามให้ได้เก็บกันอีกเยอะนะครับและจากข้อนี้นะครับน้องมินาตอบถูกนะครับได้

0: ตอนเขาอายุเท่าไหร
1: ่โรเบิร์ตฮุกนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษและเป็นผู้ที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องพบเซลล์ในจุกไมค็อกหลังจากนั้นไม่นานก็พบเซลล์ในเนื้อเยื่อพืชที่ยังมีชีวิตคำถามโรเบิร์ตฮุกบัญญัติคำว่าเซลล์ขึ้นครั้งแรกตอนเขาอายุเท่าไหร่เอาละฮะอ่ะขอดูคำตอบจากน้องกระตังและน้องสุริครับโอ้โหนี่คนละแนวเลยนะฮะเอาถามน้องกระตังก่อนอายุ16นี่คือยังเป็นเยาวชนอยู่เลยทำไมตอบ16ครับ
2: ผมจำได้ว่าสมัยเขาบันทึกตอนเขากำลังเป็นช่วงวัยรุ่นอ่ะผมก็เลยตอบ16ปีครับ
1: คือคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขาวัยรุ่น
2: ครับ
1: เลยตอบว่า16ปีนะครับน้องสุริครับทำไมเป็น45ปีครับ
3: ช่วง45ปีก็คือช่วงที่แบบว่าเขาทำงานแบบว่ามีที่แล้วอ่ะแล้วเขาก็เลยออกมาทำงานวิจัยเขาน่าจะอายุเท่าพ่อผมอ่ะ
1: อ๋อเพราะว่าทำงานแล้ววิจัยแล้วน่าจะอายุประมาณพ่อของน้องสุริใช่ไหมลูก45ปีกับ16ปีเอามาลุ้นกันนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยโรเบิร์ตฮุกบัญญัติคำว่าเซลล์ตอนวัยรุ่นหรือตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะหรือจะไม่ใช่ทั้งคู่มาลุ้นกันนะครับคำตอบของข้อนี้คือ
4: มาลุ้นกันครับว่าคะแนนในข้อนี้ใครจะคว้าไปได
1: ้30ปีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยบอกผู้ชมนะฮะแล้วก็บอกน้องกระตังกับน้องสุริกแบบนี้นะว่าโจทย์นี้เนี่ยจริงๆในหนังสือไม่ได้บอกไว้ตรงๆว่าโรเบิร์ตฮุกเนี่ยเขาบัญญัติคำว่าเซลล์ตอนอายุเท่าไหร่แต่ในหนังสือเนี่ยบอกไว้ว่าโรเบิร์ตฮุกเนี่ยเกิดปีอะไรแปลว่าน้องๆเนี่ยต้องจำปีเกิดของโรเบิร์ตฮุกให้ได้ก่อนแล้วมาดูว่าปีที่เขาบัญญัติคำว่าเซลล์เนี่ยคือปีอะไรแล้วเอามาบวกลบกันถูกไหมลูกถึงจะได้อายุของโรเบิร์ตฮุกนั่นเองนะฮะ
4: โรเบิร์ตฮุกนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้บัญญัติคำว่าเซลล์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2208เมื่อนำมาลบด้วยปีเกิดของเขาคือปีพุทธศักราช2178ก็จะได้คำตอบเท่ากับอายุ30ปีพอดีเลยครับ
1: สุริคิดถึงไหมคิดไม่ถึงเลย
3: ไม่เคยคิดด้วยว่าจะตอบเป็นตัวเลข
1: อ๋อไม่คิดว่าคำถามจะมาถามแล้วให้ตอบเป็นตัวเลขถูกไหมลูกเออน้องกระตังล่ะครับ
2: ผมคิดไม่ถึงแน
1: ่คิดไม่ถึงเหมือนกันมินนาลูก ยิ้มอ่อนอยู่ทางนั้นนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับน้องกระตังและน้องสุริกนะครับ2คะแนนของทั้งคู่นะครับไปที่มินนานะครับมินนา8คะแนน สถานการณ์ยังสามารถพลิกไปพลิกมาได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคำถามข้อต่อไปขอคำถามจากน้องสุริกโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการครับเชิญจ้า
3: สารเรืองแสงที่ถูกนำมาฉาบบนฉากทดลองของวิลแฮมคอนราดเลนเกนและทำให้เขาสังเกตเห็นว่ามีการเรืองแสงเกิดขึ้นคือสารอะไร
1: สารเรืองแสงที่ถูกนำมาฉาบบนฉากทดลองของวิลแฮมคอนราดเลนเกนและทำให้เขาสังเกตเห็นว่ามีการเรืองแสงเกิดขึ้นคือสารอะไรเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะสุริคำถามข้อนี้เนี่ยสารอะไรแล้วต้องตอบให้ถูกนะครับเอาขอชื่อแบบถูกต้องนะทุกคนนะกระตังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จแล้วครับ
1: อ่ะขอดูคำตอบจากน้องกระตังและน้องมินนาครับไม่เหมือนกันนะฮะน้องกระตังตอบว่าแคโทด
2: แคโทดคร
1: ับ แคโทดคืออะไรครับ
2: มันคือสารที่เหมือนเขาเอาไปทาบนแผ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันฉายรังสีออกมาแล้วมันเป็นสารเรืองแสงครับ
1: ครับ
2: ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคน้องมินนาแล้วลูก
0: หนูจำได้แค่รังสี X ค่ะ
1: แล้วเกี่ยวกับการเรืองแสงอะไรไหมลูก
0: ไม่เกี่ยว
1: เฮ้ยน่าจะเกี่ยวก็ได้ใช่ไหมเออเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันนะครับว่าคำตอบของน้องกระตังและน้องมินนาจะถูกหรือไม่ถ้าไม่ถูกนะครับคะแนนของน้องๆจะมาที่น้องสุริกนะครับเอาละครับมาลุ้นกันนะฮะคำตอบของข้อนี้คือ
4: ใครจะคว้าคะแนนในข้อนี้ไปได้มาลุ้นกันครับ

0: มแพดิโนไซยานายฮะมินนาถึงกับโอ้โหเลยอ่ะ
1: ขณะที่เลินเก้นกำลังทดลองในห้องมืดฉากที่ฉาบด้วยสารแบเรียมแพทิโนไซยานายกลับเรืองแสงขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจทำให้เขาเอะใจว่าต้องมีรังสีปริศนาทะลุผ่านออกมาแน่ๆจนนำไปสู่การค้นพบรังสี X ที่ปฏิวัติวงการแพทย์นั่นเองครับ
0: กระตังมีแวบขึ้นมาในหัวไหมครับอันนี
2: ้ไม่คร
0: ับ ไม่เลยโอ้น้องมีนาแล้วลูกเห็นคำตอบแล้วอ๋อไหม
3: ไม่อ๋อค่ะ
0: ซูริกครับโอ้โหเราโจทย์เราโหดเหมือนกันนะ
3: ซูริกดึกจ้ะ
0: โหดนะทำไมเราเลือกข้อนี้มาเป็นคำถามครับลูก
4: อันเนี้ยพอผมอ่านไปปุ๊บแบบอะตรงสเปคอะอ๋อเอาอันเนี้ยเอาเลย
0: เหรอ
4: แบบไม่อ่านอะไรเพิ่มเลยเอาอันนี้เอาอันนี้แบบต้องเอาอันนี้ให้ได้อะ
0: ต้องเอาตรงนี้มาเป็นคำถามให้ได้เหรอลูกโอ้เอาข้อนี้นะครับ2คะแนนจากน้องกระตังและน้องมินนานะครับมาอยู่ที่น้องซูริกนะครับน้องซูริกบวก4นะครับเป็น7คะแนนน้องมินนา8คะแนนและน้องกระตัง5คะแนนคือพลิกไปพลิกมานี่ผ่านไปแค่2เกมเท่านั้นอันดับเปลี่ยนกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไปต่อกันที่เกมที่3ดีกว่าครับควิซดีโคดถอดรหัสภาพ
1: ควิซดีโคดถอดรหัสภาพผู้แข่งขันจะต้องคลายภาพปริศนาซึ่งมีทั้งหมด5ภาพโดยจะเปิดทีละภาพถ้าตอบถูกตั้งแต่ภาพแรกจะได้5คะแนนและแต่ละภาพคะแนนจะค่อยๆลดลงจนถึงภาพสุดท้ายจะเหลือ1คะแนนซึ่งเกมนี้เราจะแข่งขันกัน2โจทย์ครับ
0: เกมต่อไปครับเราจะมาวัดไหวพริบของน้องๆกันนะฮะเพราะว่าต้องเชื่อมโยง5ภาพให้กลายเป็น1คําตอบเราจะเปิดทีละภาพยิ่งเปิดมากเท่าไหร่คะแนนยิ่งลดนะน้องๆนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้กดปุ่มแล้วตอบนะครับแต่ถ้าไม่รู้อาจจะรอดูก่อนก็ได้แล้วแต่การวางแผนของน้องๆทั้ง3คนนะครับเอาละครับนี่คือเกมที่3 Quiz Decode ถอดรหัสภาพในเกมนี้ครับเราจะเล่นกันทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะครับควิซดีโคดโจทย์แรกจากหนังสือ50บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลกขอคำถามครับภาพเหล่านี้หมายถึงบุคคลใดบุคคลนะครับแน่นอน50บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลกอยู่ใน50คนนี้แน่นอนแต่ว่าจะเป็นใครมินนาทำไมทำหน้าอย่างนั้นลูก
3: พี่ไม่ไปเลย
0: มันไม่ช่วยอะไรเลย
4: มันกว้าง
0: มันกว้างเหรอลูกโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นไปดูภาพที่1ครับ
5: ไอ้หนู
0: นี่มีคนอ๋อ
3: นู่นๆหนูขอทดไว้ก่อน
0: ทดไว้ก่อนแปลว่าจะกดปุ่มตอบไหมลูก
3: แอบนึกไว้นะ
0: นึกไว้ก่อนนึกไว้ก่อนเด็กๆต้องตอบให้ถูกทั้งชื่อและนามสกุลนะลูก
3: รี
0: ถ้าใครกดปุ่มตอบตอนนี้รับไปเลย5คะแนนคนเดียวแล้วไปโจทย์ที่2แต่ถ้ายังไม่ตอบเปิดต่อคะแนนก็จะลดลงเหลือ4คะแนนมินนาเมื่อกี้แบบเรากระโดดโลดเต้นแล้วนะ
3: มันมี2คนที่เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ค่ะ
0: กระตังลุ้นไหม
2: ยังครับ
0: ยังนะครับสุริกเอาไหมครับ
4: ยัง
0: ต้องรอเอาหรือไม่เอายังนะถ้าอย่างนั้นแปลว่าภาพแรกยังไม่มีใครตอบนะครับพี่ไปต่อครับงั้นขอดูภาพที่2ครับไก่กับกล้องจุลทรรศน
2: ์ลบเลย
0: กระตังลบเลยสุริกไก
4: ่เหมือนมันมีอยู่นะ
0: เอาแล้วมินนาเมื่อกี้ที่เรามั่นใจมันยังอยู่ไหมลูกคำตอบเมื่อกี
3: ้ไม่อยู่แล้ว
0: ไม่แล้วสองภาพนี้หมายถึงบุคคลใดนะลองไหมมีใครลองไหมถ้าผิดหมดสิทธิ์ตอบในข้อนี้แล้วนะหรือจะไปลุ้น
3: ไปภาพต่อไปดีกว่าม
0: ินนาบอกภาพต่อไปสุริครับภาพต่อไปเหมือนกันกระตังเอาไหมลูกโอ้ย
2: คนนี้แหละ
0: คนลุกการกดปุ่มของกระตังนี่วัดใจมากนะครับเพราะว่าถ้าน้องกระตังตอบถูกได้4คะแนน

0: แล้วน้องกระตังจะพลิกแซงน้องมินนาขึ้นมานำเลยแต่ถ้าน้องกระตังตอบผิดน้องมินนากับน้องซูริกไปกันต่อแล้วมีลุ้นจะได้3 2หรือ1คะแนนในภาพต่อๆไปนะครับกระตังโอเคไหมกดไปแล้วล่ะมาต้องตอบแล้วขอดูคำตอบของน้องกระตังครับหลุยส์ปาสเตอร์ทำไมกล้องจุลทรรศน์กับไก่ถึงเป็นหลุยส์ปาสเตอร์ครับ
1: เหมือนกล้องจุลทรรศน์เป็นแบคทีเรียมันจะเป็นสาขาแบคทีเรียวิทยาแล้วไก่เหมือนเขาเอาโรคกระจายใบฉีดทดลองใส่ไก่อ่ะผมลังเลอยู่ว่าเราอีกคนนี้หรือว่าอีกคนนึงอ่ะ
0: แล้วหลุยส์ปาสเตอร์เนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาทำอะไรครับเขาประดิษฐ์อะไร
1: เขาเป็นคนสร้างวัคซีนพิษสุนัขบ้า
0: แต่นี่มันไก่นะ
1: เขาเหมือนจะฉีดใส่ไก่ก่อนครับทดลองก่อนที่จะไปคนครับ
0: ตอนทดลองใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: สุริครับมีคำตอบหลุยส์ปาสเตอร์อยู่ในบอร์ดเราไหม
2: ไม่มีครับ
0: น้องมินาล่ะครับ
3: หนูไม่มีแต่พอหนูเห็นคำตอบหนูปิ๊งเลย
0: อ้าวตอนแรกไม่มีแต่พอเห็นปุ๊บปิ๊งเลยคิดว่าใช่เหรอ
3: มีความเป็นไปได้ค่ะ
0: สักกี่เปอร์เซ็นต
3: ์หนูให้80
0: อ่ะเดี๋ยวลุ้นกันนะแค่2ภาพนี้เนี่ยจะส่งให้กระตังขึ้นนำหรือไม่นะครับหลุยส์ปาสเตอร์เป็นคำตอบที
4: ่น้องกระตังจะคว้า4คะแนนจากภาพนี้ไปได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับ
0: ถูกต้องโอ้โหกระตังเมื่อกี้ที่ลังเลอยู่คืออะไรฮะ
1: ผมกำลังลังเลอยู่ระหว่างหลุยส์ปาสเตอร์กับโรบอทคอปครับ
0: แล้วอะไรจุดเปลี่ยนตรงไหนถึงเลือกเป็นหลุยส์ปาสเตอร์ครับ
1: ผมจำได้ว่าโรบอทเขาครับเหมือนเขาทำโรคแอนแทรกครับซึ่งมันอยู่ในสัตว์ครับคิดว่าใส่ในสัตว์น่าจะตายครับผมเลยตอบหลุยส์ปาสเตอร์แทนครับ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ารูปที่เหลือเนี่ยน้องมินนากับน้องซูริกจะอ๋อรูปไหนนะครับอ่ะขอดูที่เหลือเลยครับ
2: โอ้รูปที่4ค่ะ
0: มินนาบอกรูปที่4เพราะว่า
3: เขาเป็นคนคิดคนวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะ
0: แล้วรูปที่4มันก็คือ
3: หมากัดค่ะ
0: หมากัดนั่นเองเมื่อกี้ซูริกโอ้โหเลยรูปไหนครับ
2: รูป4
0: รูป4เหมือนกันเพราะว่าหลุยส์ปาสเตอร์เขาเป็นคนที่ทำอะไรครับ
2: วัคซีนพิษสุนัขบ้า
0: วัคซีนพิษสุนัขบ้าน้องกระตังครับทั้ง5ภาพนี้มันสัมพันธ์กันยังไงกับหลุยส์ปาสเตอร์ครับ
1: รูปแรกครับเขาให้กำเนิดแบคทีเรียสาขาแบคทีเรียวิทยารูปที่2คือสัตว์ครับเขาทดลองในสัตว์คือไก่ครับรูปที่3คือเขาเป็นคนคิดค้นวัคซีนครับก็คือแบบวัคซีนพิษสุนัขบ้าครับรูปที่4ครับเป็นรูปสุนัขบ้าก็คือผิดโรคพิษสุนัขบ้าครับและภาพที่5คือหลุยส์ปาสเตอร์เขาคิดการพาสเจอไรส์ครับคือการเอาไปให้ความร้อนครับ65องศา30นาทีครับ
0: นะฮะโอ้โหและการกดปุ่มของน้องกระตังในรอบนี้ทำให้น้องกระตังได้4คะแนนรวมเป็น9คะแนนพลิกขึ้นมานำครับคนลุกห่างกันแต้มเดียวมีโอกาสพลิกทุกเกมจริงๆนะครับสูสีจริงๆเพราะฉะนั้นต่อดีกว่าครับควิสดีโคดข้อที่2จากหนังสือ50บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลกขอคำถามครับภาพเหล่านี้นำไปสู่การค้นพบเรื่องใดนะครับเรื่องใดนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยขอตอบเป็นเรื่องนะฮะไม่ได้เป็นคนแล้วนะอันนี้นะฮะเรื่องใดนะครับอ่ะถ้างั้นดูภาพที่1เลยครับภาพที่1มีใครก็ไม่รู้มีหนวดถือกรรไกรถือหนังสือข้างหลังนี่เหมือนอยู่ในโรงพยาบาลหรืออะไรสักอย่างมีคนป่วยมีคนแก่มีโต๊ะมีมีดมีกระดูกภาพนี้นำไปสู่การค้นพบเรื่องใดกระตังลองไหมครับ
1: ยังไม่ครับผมกำลังคำนวณคะแนนอยู่ครับ
0: คำนวณคะแนนด้วยเหรอลูก
1: คร
0: ับ คือด้วยความที่คะแนนมันสูสีกันมากนะครับตอนนี้น้องๆ น่าจะต้องคิดกันหลายสิ่งเลยทีเดียวทั้งเรื่องการจะตอบและเรื่องของการคำนวณคะแนนด้วยนะครับอ่ะสุริกลองไหมลูกยังนะครับมินนาล่ะคะ
3: ยังค่ะ
0: ยังนะงั้นขอภาพที่สองครับภาพเหล่านี้นำไปสู่การค้นพบเรื่องใดมินนาอ๋อกดไหมลูกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกดกันใหญ่เลย

0: พี่ไม่ได้บิ้วนะเอาละครับตอนนี้น้องๆเขียนคำตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่กดปุ่มไฟนะครับเพราะฉะนั้นขอดูคำตอบครับคำตอบของน้องๆ นะครับน้องสุริกตอบว่าโครงร่างของมนุษย์น้องมินนากับน้องกระตังตอบว่าโครงสร้างมนุษย์โครงสร้างของมนุษย์จริงๆก็คือคำตอบเดียวกันนะของทั้ง3คนนะครับก็คือการค้นพบเรื่องของโครงร่างหรือโครงสร้างมนุษย์นั่นเองถามกระตังก่อนครับทำไม2ภาพนี้รู้เลยเหรอฮะ
1: ครับภาพแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นแอนเดรียสเวสเลียสครับซึ่งเป็นผู้ค้นพบโครงสร้างมนุษย์ครับซึ่งบนโต๊ะครับเราจะเห็นกระดูกครับกระดูกนะครับเขาเป็นคนที่แบบดูโครงสร้างมนุษย์จากศพแบบผ่าให้ดูนะครับแล้วก็ภาพที่2เนี่ยครับเป็นสุสานครับมันจะมีศพอยู่ครับซึ่งเขาจะเอาศพนั้นมาชันสูตรครับ
0: ก็เลยคิดว่าเป็น
1: โครงสร้างครับ
0: มินนาล่ะคะทำไมเป็นโครงสร้าง
2: ของหนูรูปแรกค่ะมันเป็นรูปโรงพยาบาลซึ่งหนูอยู่2คนก็คือแต่หนูจำชื่อไม่ได้ค่ะหนูก็คือกรุ๊ปเลือดกับโครงสร้างของมนุษย์ค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็อันที่2อะค่ะหนูจำได้ว่าเขาอะไปขุดศพขึ้นมาเพื่อชันสูตรศพค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของคำตอบนี้นะลูก
2: ค่ะ
0: โอเคสุริกแล้วครับ
3: เขาก็ไปขุดศพขึ้นมาใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็เอามาชำแหละให้เด็กดูให้เด็กในโรงเรียนเขาดูและทีนี้พวกศาสนาเขาก็ต่อต้าน
0: เราอ๋อตรงไหนครับสุริก
3: ตรงภาพที่2
0: ภาพที่2อ๋อเพราะว่าภาพที่2คือภาพ
3: สุสาน
0: สุสานนะครับอ่ะมาลุ้นกันนะครับว่าน้องๆทั้ง3คนจะได้รับ4คะแนนจากโจทย์นี้หรือไม่นะครับถ้าถูกหมดถ้าผิดก็ผิดกันหมดนะฮะแล้วลุ้นกันต่อนะครับโครงร่างหรือโครงสร้างของมนุษย์เป็นคำตอบที
4: ่น้องๆทั้ง3คนจะสามารถคว้า4คะแนนจากภาพนี้ไปได้หรือไม
0: ่ถูกต้องโอ้โหเก่งมากทั้ง3คนเลยอะเอามาดูภาพที่เหลือนะครับภาพที่3 4 5กันว่าเป็นภาพอะไรครับ
1: การ
0: สุริครับสุริภาพที่3 4 5เปิดออกมาแล้วยิ่งช่วยไหมลูก
3: ช่วย
0: เอามันเป็นยังไงแต่ละภาพ
3: ก็คืออันที่3เขาชำแหละแล้วทีเนี้ยพอศาสนาเขารู้เขาก็ต่อต้านแล้วภาพที่5ก็คือภาพที่เขาไปขึ้นศาลศาสนานะครับแต่พอเขาออกมาเขาก็กลายเป็นหมอที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของวิชากายวิภาคศาสตร์ด้วยครับ
0: โอเคนะฮะผ่านพ้นไปแล้ว3เกมนะครับน้องๆเข้มข้นมากๆแล้วคะแนนรอบนี้โอ้ยพี่เครียดเลยตอนนี้เพราะว่าสูสีมากนะครับตอนนี้น้องกระตัง13คะแนนน้องมินนา12คะแนนและน้องสุริก11คะแนนคือห่างกันน่ะแต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมที่4ของเรา Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบคำถามนี้มาจากคนต้นแบบของเราครับ
4: Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบเกมนี้คนต้นแบบได้เลือกคำตอบเอาไว้แล้ว1คำตอบผู้แข่งขันจะตั้งคำถามใช่หรือไม่เพื่อหาคำตอบนั้นให้เจอมีโอกาสถามคนละ3ครั้งถ้าพิธีกรตอบว่าใช่รับคะแนนสะสมเพิ่มครั้งละ3คะแนนแต่ถ้ากดปุ่มไฟเพื่อตอบผิดคะแนนสะสมที่มีจะถูกลบ3คะแนนตอบถูกจะได้10คะแนนและเกมจบทันทีและตอนนี้พี่หอยก็พร้อมที่จะมอบโจทย์ให้กับน้องๆแล้วครับ
5: ส่วนข้อสุดท้ายนี้นะฮะพี่หอยขอเป็นคนตั้งคำปริศนาละกันนะครับปริศนานี้ก็คือมันเป็นผลงานที่ทำให้คนหลายคนมือมวลมนุษยชาติแล้วกันสิ่งนี้จะทำให้เขามีความสุขที่อยู่บนโลกนี้เลย
0: และเกมนี้ครับพี่เสนาหอยได้เลือกคำปริศนาจากหนังสือ50บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลกไว้แล้วนะครับในเกมนี้น้องๆทั้ง3คนต้องถามให้เป็นและตอบให้ถูกเริ่มจากถามกว้างๆแคบลงเรื่อยๆเพื่อหาคำตอบแต่ความยากก็คือจะถามยังไงให้เราก็รู้แต่เพื่อนไม่รู้นั่นเองนะครับโดยลำดับการถามนะครับจะเรียงลำดับตามโพเดียมเหมือนเดิมนะไล่จากน้องกระตังน้องมินนาแล้วก็น้องซูริกนะครับนี่คือเกมที่4ครับ

0: เป็นเห็นคำตอบคำปริศนาที่พี่หอยเลือกในข้อนี้คือคำว่าผลงานครับน้องๆลองนึกดูนะครับว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีผลงานอะไรของใครบ้างจาก50บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลก
1: คุณผู้ชมครับคำตอบที่พี่หอยเลือกไว้ก็คืออักษรเบรลซึ่งเป็นผลงานอักษรสัมผัสเปลี่ยนโลกของหลุยส์เบรลโดยใช้ระบบอักษรนูน6จุดเพื่อผู้พิการทางสายตาครับมาดูกันครับว่าคำถามจากน้องๆทั้ง3คนจะตีกรอบเข้าใกล้คำตอบนี้ได้ถูกต้องและเร็วแค่ไหน
0: เด็กๆลิสต์เรียบร้อยแล้วนะครับขอคำถามครับผลงานนี้คืออะไรเราจะเริ่มจากน้องกระตังก่อนนะครับน้องกระตังครับถามได้เลยครับ
2: ผู้ทำผลงานนี้เป็นผู้ชายใช่หรือไม
0: ่ใช่ครับบวก3ครับน้องกระตังครับน้องมินาครับขอคำถามครับ
3: ผลงานนี้เป็นผลงานที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่
0: ใช่ครับบวก3น้องมินาครับขอคำถามจากน้องสุริครับ
4: ผลงานชิ้นนี้ไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าใช่หรือไม่
0: ใช่ครับบวก3น้องสุริครับผลงานชิ้นนี้คนทำเนี่ยผู้ทำเนี่ยเป็นผู้ชายคำถามจากน้องกระตานะครับคำถามจากน้องมินานะครับผลงานนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตใช่นะครับแล้วก็ผลงานชิ้นนี้ไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าจากน้องสุริกนะครับอ่ะครบรอบแรกไปแล้วนะครับตอนนี้คะแนนก็ยังห่างกัน1คะแนนเท่านั้นคำใบ้จากทางรายการสำหรับโจทย์นี้นะครับคือไม่รู้หนังสือสุริกยังเหลือถามอีกรอบนึงนะกดก่อนเลยเหรอเอาล่ะมาเพราะฉะนั้นเราจะไล่ถามกันก่อนให้จบก่อนนะครับน้องกระตังครับขอคำถามครับ
2: คนที่ทำผลงานนี้เคยทำอาชีพในโรงงานใช่หรือไม
0: ่ไม่ครับผู้คิดค้นผลงานนี้ไม่เคยทำงานที่โรงงานครับน้องมินนาครับขอคำถามครับ
3: ผลงานนี้ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ใช่หรือไม่
0: ไม่ใช่ครับแปลว่าผลงานนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เขาคิดค้นมามันก็คือผลงานมันก็คือสิ่งประดิษฐ์นั่นเองนะครับทั้งเล่มเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรออกมาอยู่แล้วจาก50บุคคลต้นแบบนั่นเองนะครับอ่ะมาต่อที่คำถามของน้องสุริกนะครับ
4: ผลงานชิ้นนี้การที่เราจะมีความรู้เกี่ยวกับมันอะเราต้องใช้ส่วนหนึ่งในร่างกายเราอะทำใช่ไหมเช่น
0: การที่เราจะรู้ผลงานชิ้นนี้เราต้องใช้อวัยวะบางส่วนของร่างกายเรา
4: หูปากอะไรเงี้ย
0: ในการที่จะเข้าใจมัน
4: ใช
0: ่คำตอบคือใช่ครับสุริกได้บวก3คะแนนนะครับตอนนี้คะแนนสุริกพลิกกลับมานำนะฮะ17นะครับกระตัง16มินนา15นะครับ
5: กดด้วยดีกว่า
0: แล้วกระตังกดสุริกดมินนาหนูจะกดหรือไม่กดก็ได้สมมุติถ้า2คนนี้ตอบผิดเขาลบ3แล้วเราไปกันต่อแต่ถ้า2คนนี้มีใครตอบถูกคนนั้นบวก10แล้วเกมจบมินนาคิดดีๆลูกว่าเราจะตัดสินใจยังไงลองไหมไม่ลองนะโอเคขอดูคำตอบจากน้องสุริกและน้องกระตังครับ
2: อุ้ยเหมือนกันซะด้วย
0: เหมือนกันซะด้วยกระตังบอกอ่ะงั้นถามสุริกก่อนว่าจากทั้งหมดที่ถามมาและที่รายการใบ้ทำไมถึงเป็นคำตอบนี้ครับ
4: เพราะว่าผมเคยอ่านว่าตอนที่กรมชื่ออะไรชื่อหนึ่งอะครับเขาเรียกชื่อเลยเบลว่าผู้ไม่รู้หนังสือก็คือเขาตาบอดไงเขาเลยไม่รู้หนังสือ
0: ครับแล้วมันตรงกับ
4: ตรงกับคำใบ้พอดี
0: แล้วที่เรา3คนถามมา
4: ไม่มีประโยชน์เลยครับ
0: ไม่ ไม่ช่วยเลยเหรอ
4: ไม่ช่วยครับโดยเฉพาะคำถามของมินนาทำให้ผมสับสนมากขึ้น
0: ถามน้องกระตังครับน้องกระตังทำไมคิดว่าเป็นอักษรเบลครับ
2: เพราะว่าผมคิดว่าคนที่ไม่รู้หนังสือ

0: าจจะแบบพิการอะไรสักอย่างหนึ่งเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นอักษรเบลซึ่งเป็นหลุยเบลหลุยเบลเขาตาบอดครับเขาน่าจะไม่รู้หนังสือครับแล้วก็ใช้อะไรสักอย่างสัมผัสครับผมคิดว่าน่าจะเป็นมือในการสัมผัสครับ
1: ใช่มือ
2: จากที่เมื่อกี้น้องสุริถามมานะลูกนะโอเคนะฮะน้องมินนาเห็นเพื่อนๆสองคนตอบแล้วคิดว่าเป็นไงครับคิดว่าใช่ไหม
3: ใช
2: ่อ้าวแล้วเรามีแบบลังเลเรื่องอักษรเบรลไหมลูกนิดนึงเอาละฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าถ้าน้องกระตังและน้องสุริถูกเกมจบนะครับแต่ถ้าไม่ถูกติดลบ3ในคำตอบนี้แล้วไปกันต่อทุกคนยังมีลุ้นในรอบต่อไปนะครับคำตอบอักษรเบรลเป็นคำตอบที
4: ่น้องสุริและน้องกระตังจะคว้า10คะแนนนี้ไปได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันครับ
2: ถูกต้อง
1: โอ้ยจะร้องไห้แล้ว
2: บีบหัวใจสุดๆน้องมินนานิดเดียวเองเมื่อกี
5: ้นี่คือแบบเป็นนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าสุดยอดของโลกเลยนะฮะผู้ที่ประดิษฐ์ก็คือหลุยเบลครับท่านนี้ต้องบอกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุตอนประมาณ3ขวบเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้เขาตาบอดเสร็จแล้วเขาทำยังไงเขาก็เลยต้องพยายามหาค้นคิดยังไงก็ได้ให้เขาอะสามารถสื่อสารได้หรืออ่านได้อะไรเงี้ยและเขาก็ทำสำเร็จจริงๆนะฮะเป็นนวัตกรรมอักษร6จุดนะครับซึ่งมันเป็นพยัญชนะตัวเลขสัญลักษณ์ทางด้านดนตรีนะฮะซึ่งสามารถสัมผัสได้สำหรับคนที่พิการทางด้านสายตาหรือตาบอดเนี่ยนะฮะสามารถสัมผัสไปปั๊บก็เขาก็รู้สึกว่าเขาเข้าใจแล้วก็สามารถสื่อสารได้ว่าต้องมันไอ้ที่เขียนนี้เป็นอะไรอะไรอย่างนี้มันมหัศจรรย์มากนะคือจริงๆแล้วคนเราตาดีเราไม่รู้หรอกว่าความมหัศจรรย์หรือความที่มันมีสิ่งประดิษฐ์อันนี้เกิดขึ้นในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นที่ยิ่งใหญ่ของโลกจริงๆเพราะผู้พิการสายตาเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเลยและอักษรเบลเนี่ยทำให้เขาได้เหมือนมีดวงตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นนวัตกรรมที่สุดยอดของมวลมนุษยชาติมากๆผมขอขอบคุณคุณหลุยเบลมากครับ
2: และนั่นทำให้นะครับน้องกระตังและน้องสุริเข้าสู่รอบต่อไปมินนาไม่เป็นไรนะลูกเก่งมากแล้วคะแนนมันพลิกไปพลิกมาพลิกจนรอบสุดท้ายเลยเนาะโอ้สุดยอดทั้ง3คนจริงๆกระตังเมื่อกี้เป็นไรครับเนี่ย
0: ผมเกือบจะหลับอยู่ครับเพราะว่าตอนแรกผมจะคิดว่าไม่ตอบเพราะว่าถ้ามินนาไม่ตอบแบบคะแนนผมนำมินนาอยู่ครับยังไงผมก็ได้เข้าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสุริตอบถูกหรือตอบผิดคะแนนจะลดถ้าตอบผิดจะลดครับแล้วถ้าตอบถูกก็จะนำมาแล้วเกมก็จะจบผมก็จะได้เข้ารอบอยู่ดี
2: เราก็เลยตัดสินใจ
0: ตอบไปเถอะครับ
2: ตอบไปเลยให้มันจบๆเนาะโอ้โหสุริกเมื่อกี้ร้องออกมาเลยคืออะไรครับ
1: ลุ้นจัดเนาะ
2: ลุ้นจัดทำไมอ่ะเพราะตอนแรกคะแนนมันสูสีกันมากนะมันต่างคนแต้มเดียวเอง
1: แต่ว่าผมอยู่ที่3ไงพี่
2: อยู่ที่3
1: แบบนี้ตกชั้นแล้วได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอ่ะในฤดูกาลเดียวกันน่ะพี่คิดดู
2: สรุปตอนนี้นะครับคะแนนพลิกกลับมานำนะครับสุริกนะครับสุริกกับกระตังเข้าสู่รอบต่อไปนะครับน้องมินนาเก่งมากๆแล้วปรบมือให้มินนาหน่อยสุดยอดเก่งมากแล้วนะครับแล้วก็รอบต่อไปนะครับน้องกระตังกับน้องสุริกจะเป็นตัวแทนของเราทั้ง3คนตรงนี้ที่จะสู้กันต่อในรอบรองชนะเลิศนั่นเองนะครับวันนี้ทั้ง3คนเก่งมากๆและพี่เชื่อเหลือเกินนะจากสิ่งประดิษฐ์ของ50บุคคลต้นแบบที่เราทั้ง3คนได้อ่านมาเนี่ยมันจะเป็นคลังความรู้ของน้องๆทั้ง3คนที่จะนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ยินดีแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับ
6: ก็วันนี้หนูทำเต็มที่แล้วค่ะก็แอบเสียดายค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ
0: รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ตัวเองได้ผ่านเข้ารอบถัดไปครับช่วยเชียร์ผมในรอบถัดไปด้วยนะครับผมจะสู้ให้เต็มที่ครับ
7: รู้สึกดีใจมากครับที่ชนะเพราะว่าโหมันพลิกล็อกสุดๆเลยครับตอนแรกเริ่มมาได้ที่3แล้วก็ที่3ที่3ที่3มาเรื่อยๆแล้วมาเกมสุดท้ายแล้วพลิกกลับมาที่1เลยครับ

0: แต่กลับมาได้ครับรอบหน้าจะสู้ให้เต็มที่เลยครับ
1: สัปดาห์หน้าพบกับผู้บุกเบิกการเล่าเรื่องราวลี้ลับและนักเล่าเรื่องผีพี่ป๋องกพลทองครับและหนังสือที่รวบรวมความหลอนและความรู้ไว้ด้วยกันผีไทยไม่มีวันตายและอมตะผีรอบโลก
2: 2เล่มนี้ที่อยากจะฝากไปถึงน้องๆหนูๆนะครับสนุกมากบอกเลยคือน้องๆจะได้ความรู้แล้วก็รู้จักผีประเภทต่างๆแล้วก็สอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับเหตุและผลแล้วก็รวมไปถึงหลักวิทยาศาสตร์ด้วยน่าสนใจมากแล้วบอกว่าเด็กๆน้องๆหนูๆอ่านแล้วสนุกมากๆพี่ป๋องการันตีฝากด้วยนะจ๊ะ
1: มาอ่านและเตรียมตอบคำถามสนุกๆไปด้วยกันนะครับ
3: กระเป๋าตังค์เราหายอ
4: ่
3: ะ
4: ทำไมดวงตกขนาดนี
5: ้ปี๊ไม่ได้ไปมูสักทีนึงอ่ะมีคนตกที่นั่งลำบากคอยแวะให้ช่วยเหลือตลอดเวลาเลย
6: สี่เรียก169เลย
7: คนเราอ่ะกินซุปแล้วเนี่ยก็จะหายเป็นติดทิ้งเลย
6: สวรรค์ก็ชัด
8: ชิคเก้นซุป for the soul ที่แท้จริง
9: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
10: พบเรื่องราวสิ่งมีชีวิตที่ต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในดินแดนอันเวิ้งว้างของทุ่งหญ้าและทะเลสาบและเรื่องราวความหลากหลายทางธรรมชาติในแหล่งน้ำจืดที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันติดตามในสารคดี Planet Earth Tree ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
11: ตุลาคมนี้เติมเต็มวันหยุดด้วยเรื่องราวดีๆที่ดูได้ทั้งครอบครัว 7:00 น.สนุกกับการ์ตูนชอนแกะซ่าจอมซนและการผจญภัยในภารกิจพิทักษ์ฉลาม 8:00 น.ศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันใหม่วาไรตี้ 9:00 น.บทพิสูจน์ความรักภายใต้ความไม่เท่าเทียมละครมอมเป็ดสวรรค์10:05 น.ออกเดินทางสู่ธรรมชาติอันน่าทึ่งสารคดีประการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขา11:05 น.สัมผัสเสน่ห์ผู้คนย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13:00 น.เติมรสชาติแห่งความสุขสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดเวิร์ค 13:30 น.สะท้อนภูมิปัญญาในการทำเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา 14:05 น.ไขข้อสงสัยของคำว่าเมืองโบราณสังคมสนุกคิด 14:30 น.ก้าวก่อนเพื่อให้คนอื่นก้าวตามหัวแถว 15:05 น.เจาะลึกกระบวนการทำกะปิแดนกินดอง15:30 น.ยิ่งติดหวานยิ่งทำร้ายโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ินคาดผู้ประกันตนแห่ใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมจับตาปัญหานับคะแนนคาดรู้ผลไม่เป็นทางการคืนนี้เปิดฉากพรุ่งนี้ไทยเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026แบงก์ชาติดัน Bangkok Blueprint แก้ปมภัยคุกคามระบบเงินไซเบอร์โลก
1: ลองอย่าเพิ่งไป
0: ฝนหนักต่อเนื่องราชบุรีท่วมแล้วหลายอำเภอเพชรบุรีตกแช่8ชั่วโมงน้ำเข้าเมืองฉะเชิงเทราน้ำทะเลหนุนเทศบาลเมืองย้ายของวุ่นเสียหายหนักหลังเฮอริเคนอิซาเอสถล่มด้านเม็กซิโกเร่งอพยพประชาชนชายฝั่งทะเลแปซิฟิกก่อนเฮอริเคนไซมอนขึ้นฝั่งวันนี้

0: พี่มีเสื้อเปล่า
1: ท่วมประมาณแค่อกนะครับผมและการเก็บมะม่วงการเก็บอะไรต่างๆลำบากมากเพราะว่าน้ำมันอยู่ระหว่างไรล่องไง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เรายังอยู่ในสภาพอากาศแปรปรวนอยู่นะคะมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกในวันนี้ด้วยและมีคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะว่าจะมีเรื่องของฟ้าฝนที่หลายจุดเนี่ยต้องเฝ้าระวังกันซึ่งรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ด้วยวันนี้จริงๆแล้วก็มีฝนตกที่ภาคใต้อย่างที่ปัตตานีเหมือนกันแล้วก็มีผลทำให
1: ้
0: การไปลงคะแนนของประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนนะคะเขาต้องย้ายจุดที่เป็นจุดเลือกตั้งด้วยนะคะ
1: ค่ะถึงฝนที่ตกหนักเนี่ยค่ะกระทบในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ส่งผลต่อการสัญจรและบ้านเรือนของประชาชนด้วยค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะนี่เป็นภาพนาทีชีวิตที่นายพุทธิพงศ์สุริยะสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะใช้เชือกผูกยึดตัวเองก่อนที่จะฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือชายสูงอายุซึ่งยืนเกาะต้นไม้อยู่กลางน้ำขอความช่วยเหลือหลังจากที่ไม่สามารถเดินฝ่ากระแสน้ำขึ้นไปบนถนนได้ก็ต้องค่อยๆเข้าไปจับมือชายสูงอายุก่อนที่จะช่วยดึงตัวขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่ที่5ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะภาพนี้เกิดขึ้นขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เป็นน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรส่วนที่วัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองราชบุรีเกิดเหตุต้นโพทองอายุกว่า100ปีล้มทับศาลาการประเรียนเก่าได้รับความเสียหายประมาณครึ่งหลังนะคะเนื่องจากช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีฝนตกหนักส่วนสาเหตุนั้นทางรองเจ้าอาวาสคาดการณ์นะคะว่าดินที่ชุ่มน้ำจากฝนประกอบกับต้นโพมีอายุมากทำให้ต้นไม้โค่นลงมาทับศาลาได้รับความเสียหายจุดดังกล่าวเพิ่งปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปเมื่อช่วงเย็นวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาก็เคยมีชาวบ้านเข้าไปพักอาศัยกว่า30คนค่ะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่กาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาไปท่วมถนนหลายจุดในเขตตัวเมืองกาญจนบุรีบริเวณทางลงมอเตอร์เวย์ M81 มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองน้ำนั้นท่วมผิวการจราจร1ช่องทางรถที่ลงจากมอเตอร์เวย์ก็ต้องใช้เส้นทางที่เหลือในการสัญจรถนนสายอู่ทองก็มีน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรค่ะรถจักรยานยนต์ผ่านไปไม่ได้นะคะขณะที่น้ำก็ไปไหลเข้าท่วมชุมชนจงเจริญชุมชนอู่ทองจัดสรรวัดเหนือสูงประมาณ20เซนติเมตรนอกจากนี้บริเวณถนนริมน้ำหน้าเมืองก็มีระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นท่วมผิวถนนในบางช่วงด้วยส่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงและทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบนถนนหลายจุดในเขตตัวเมืองเพชรบุรีนะคะก็มีผลต่อการสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กรถจักรยานยนต์ทางลอดหน้าโรงพยาบาลเพชรรัตน์ซึ่งเป็นทางลอดไปอำเภอบ้านลาดทางลอดเขาธรรมนและถนนหน้าวิทยาลัยอาชีพศึกษาเพชรบุรีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีก็เร่งสูบน้ำที่ท่วมขังลงแม่น้ำเพชรค่ะพร้อมกับแจกกระสอบทรายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าราบและตำบลคลองกระแชงป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนส่วนสถานการณ์น้ำของเขื่อนแห่งกระจานล่าสุดปริมาณในอ่างอยู่ที่722ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 101% ของความจุนะคะระดับน้ำเพิ่มขึ้น1เซนติเมตรในช่วง1ชั่วโมงส่วนการระบายน้ำอยู่ที่63เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: ขณะที่นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI สะท้อนปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะการขาดผังเมืองควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและกฎหมายการห้ามก่อสร้างในเส้นทางระบบระบายน้ำเหมือนต่างประเทศรวมไปถึงเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญและการบริหารจัดการ
2: ระบบบริหารจัดการของไทยเละเละเพราะอะไร

0: เราเอานักการเมืองมาสั่งแล้วนักการเมืองไม่รู้เรื่องคืออย่าว่าแต่นักการเมืองเลยข้าราชการประจำที่ไม่ได้ทำงานเรื่องนี้เป็นประจำก็จะไม่เข้าใจแล้วมันจะสั่งผิดสั่งถูกในต่างประเทศเขาไม่ได้ให้นักการเมืองมาสั่งเขามีมืออาชีพดูแลเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วพอเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาคนพวกนี้จะรับมือได้แล้วพอมันมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะปรับเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เปลี่ยนแผนเมืองไทยยังไม่มีเรื่องนี้เรื่องที่เรามีแต่แนวคิดซิงเกิลคอมแมนด์แต่เราถามจริงว่าเราเคยตั้งซิงเกิลคอมแมนเดอร์ไหมไม่เคยมี
1: TDRI เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยอ้างอิงถึงความสำเร็จจากกรณีถ้ำหลวงด้วยการแยกบทบาทให้ชัดเจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการหน้างานแบบเบ็ดเสร็จส่วนฝ่ายการเมืองทำหน้าที่สนับสนุนอำนาจเหนือขอบเขตปกติเท่านั้นค่ะ
2: ไปดูความคืบหน้าการระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่อำเภอบางคล้านั้นมีน้ำท่วมขังนานเกือบ2สัปดาห์มีผลกระทบทั้งบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนมะม่วงจมน้ำเสียหายไปเป็นจำนวนมากค่ะรัฐบาลได้สั่งกรมชลประทานเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำบางปะกงลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบแล้วก็สั่งทางจังหวัดตรวจสอบรายชื่อเพื่อเยียวยาประชาชนด้วยนะคะติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองรายงานสดจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
3: นานกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับที่ประชาชนในหลายตำบลพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานนะครับตอนนี้นะครับหลายคนเริ่มกังวลโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่เขาปลูกมะม่วงนะครับตอนนี้กังวลแล้วนะครับว่าหากน้ำยังท่วมขังเป็นระยะเวลานานกว่านี้อาจจะทำให้รากเน่าแล้วก็เสียหายไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ครับคุณผู้ชมครับพามาดูที่ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงเป็นหนึ่งใน3ตำบลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนานกว่า2สัปดาห์นะครับทั้งบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายวันนี้ครับผมและทีมข่าวลงพื้นที่หมู่ที่10นะครับซึ่งมีเกือบ200หลังคาเรือนปรากฏว่าบางจุดนะครับระดับน้ำสูงกว่า1เมตรครับชาวบ้านเนี่ยต้องเดินลุยน้ำหรือไม่ก็พายเรือเข้าออกภายในหมู่บ้านครับผมพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ก็บอกนะครับว่าสวนมะม่วงกว่า30ไร่ครับต้องจมน้ำเสียหายกังวลนะครับว่าหากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานต้นมะม่วงเสี่ยงรากเน่าครับแล้วก็ยืนต้นตายซึ่งการฟื้นฟูหรือว่าการปลูกใหม่เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลานานและก็มองว่าเงินเยียวยาก็ไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
4: ท่วมประมาณแค่อกนะครับผมครับแล้วการเก็บมะม่วงการเก็บอะไรต่างลำบากมากแล้วเพราะว่าน้ำมันอยู่ระหว่างในร่องไงครับมะม่วงก็ต้องสอยขึ้นบนสอยอะไรต่างแล้วก็การเก็บมะม่วงมาส่งก็ต้องมาส่งไกลด้วยจากที่ในน้ำก็ใส่โฟมในเรือเสร็จแล้วก็จากเรือเสร็จก็ขึ้นมาบนรถจากรถแล้วก็เข็นไปแล้วก็ใส่โฟมต่อจะมาถึงที่พูดซื้อครับถึงซื้อเลย
3: ขณะเดียวกันนะครับวันนี้กลุ่มอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วก็ทีมจิตอาสากว่า20คนก็มีการใช้เรือคายักนะครับพายไปบ้านเรือนในซอยแคบเพื่อนำอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มรวมไปถึงสิ่งของจำเป็นนะครับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะเดินทางออกมารับสิ่งของได้ครับผมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้นะครับว่าอำเภอบางคล้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับมวลน้ำจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงน้ำจากคลองท่าลาดทำให้ระดับน้ำนะครับท่วมขังขยายเป็นวงกว้างพร้อมเสนอนะครับว่าให้เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยเพื่อลดความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรมนะครับควบคู่กับการเตรียมความพร้อมของบ้านเรือนนะครับให้พร้อมรับมือกับน้ำท่วมในระยะยาวครับ
5: ผมว่าเราต้องคิดยาวๆด้วยนะคนไทยเนี่ยจะอยู่กับน้ำยังไงถ้าหากว่าน้ำจากโลกร้อนเนี่ยน้ำฝนมันเยอะขึ้นนะครับปริมาณน้ำมากขึ้นเนี่ยนะครับคนไทยก็ต้องคิดละว่าต่อไปเราอยู่เช่นถ้าฟื้นฟูบ้านคราวนี้เนี่ยปลั๊กไฟยกขึ้นที่สูงเลยนะครับแล้วชั้นล่างเนี่ยเตรียมพร้อมเลยถ้าหากว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มันเปื่อยเป็นไม้อัดต่างๆเนี่ยคราวนี้ก็ทำใหม่เนี่ยไม่ต้องละที่เป็นไม้อัดที่มันเปื่อยปากก้งปากเก้ไม่ต้อง

0: มีละให้มาไม่กลัวยกของขึ้นชั้น2อย่างเดียว
1: ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ําในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการลงพื้นที่ศูนย์พักพิงที่วัดลาดบัวขาวอําเภอบางคร้าหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ที่อําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยก็ระบุนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นครับหลังระดับน้ําในแม่น้ําบางปะกงเริ่มต่ําลงกว่าตลิ่งนะครับและไม่มีน้ําทะเลหนุนสูงแต่ยังมีพื้นที่ลุ่มต่ําอีก3ตําบลครับในอําเภอบางคร้าที่ประสบปัญหากับน้ําท่วมขังนะครับโดยจะจัดหาเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ําออกครับ
2: ทางเราเนี่ยก็พยายามจะผลักดันในตัวมวลน้ําในแม่น้ําเนี่ยให้ระบายสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดยิ่งมันต่ํามากเท่าไหร่ยิ่งระบายเร็วเท่าไหร่น้ําในพื้นที่ของประชาชนก็จะลงในแม่น้ําได้มากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ก็เร่งระบายตรงนี้อยู่นะครับส่วนใน3ตําบลของที่อําเภอนี้ก็เดี๋ยวท่านผู้ว่ากําลังจะทําแผนว่าถ้าเกิดเราจะสูบออกอย่างไรเมื่อกี้ท่านผู้ว่าก็ได้มีดําริไปแล้วว่าให้ทางอําเภอได้เช่าเครื่องสูบต่างๆได้เลยเพราะตอนนี้จังหวัดมีงบประมาณอยู่แล้ว
1: สำหรับการเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับตอนนี้มีประชาชนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วประมาณ 5-6 หมื่นคนนะครับแต่ผู้ที่ได้รับอนุมัติยังมีเพียงหลักพันคนเบื้องต้นนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการกำชับให้จังหวัดนะครับเร่งตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อส่งให้ปภ.และธนาคารนะครับดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าวันนี้เองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่กำชับกับทางจังหวัดนะครับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับแต่ว่าจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลายเสียงนะครับหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเงินเยียวยาที่ได้รับนั้นไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้นะครับหากเปรียบเทียบเมื่อปี2554ครั้งนี้ถือว่าหนักกว่าครับ
3: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะ3รัฐมนตรีค่ะจาก3กระทรวงทั้งมหาดไทยกลาโหมแล้วก็คมนาคมลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แผนการระบายน้ำนะคะรวมไปถึงการเยียวยาควบคู่กับการตรวจสอบคราบน้ำมันและสารปนเปื้อนติดตามจากคุณรัตนกรโต้หมัดรายงานสดจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนกรเชิญค่ะ
5: คราบน้ำมันที่ปนเปื้อนช่วงน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีครับเจ้าของโรงงานซึ่งเป็นต้นเหตุเนี่ยนะครับบอกว่าพร้อมเยียวยาและก็รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งได้มีการแจ้งกับทางด้านของอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีแต่ว่าทางด้านมท.3บอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าแม้ว่าจะยอมรับนะครับว่าเป็นต้นเหตุและก็พร้อมจะเยียวยาแต่เชื่อว่าการดำเนินการของโรงงานนั้นอาจไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าครับเพราะว่าทำให้คราบน้ำมันรั่วไหลและตอนนี้ประชาชนไม่รู้ต่อกี่คนได้รับผลกระทบแล้วเพราะฉะนั้นจึงเสนอให้มีการตรวจสอบและถึงขั้นอาจสั่งปิดโรงงานครับคุณผู้ชมครับวันนี้หน่วยงานในจังหวัดปราจีนบุรีได้รายงานสถานการณ์น้ำนะครับให้กับรัฐมนตรี3คนนะครับที่ลงพื้นที่นะครับได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องครับเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกลงมาเติมในพื้นที่ในพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ารัฐบาลติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำกว่า40เครื่องนะครับเร่งระบายน้ำลงทะเลส่วนพื้นที่ตัวเมืองปราจีนบุรีที่ยังมีน้ำท่วมนั้นนะครับก็ได้ใช้เครื่องสูบน้ำควบคู่กับทำคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับมาครับขณะเดียวกันนะครับต้องเร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างปลอดภัยส่วนเงินเยียวยานะครับขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ 60,000 คนโดยกำชับนะครับให้เร่งตรวจสอบและก็ทยอยจ่ายเงินทันทีสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดครับ
2: แล้วในส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปราจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
5: อย่างที่ทราบกันคุณผู้ชมครับว่าพื้นที่บ้านสร้างนะครับมีการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นจำนวนมากนะครับก็คือเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่วันนี้ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนะครับได้ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลเยียวยาเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนครับเพราะว่าที่บ้านสร้างนั้นมีประชาชนที่ทั้งเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งคาดว่าเสียหายหลักพันล้านครับ
4: หมดเลยหมดตัวเพราะบางคนก็อย่างชาวบ้านพื้นเนี่ยคนละล้านสองล้านเนี่ยโดนอยู่แล้วแต่บางทีเจ้าใหญ่ๆเนี่ยบางทีก็หลายสิบล้านพอมาเลี้ยงกันทั้งอำเภอครับแล้วน้ำปีนี้อำเภอมันท่วมหมด
6: ประมาณพื้นที่ประมาณเท่าไหร่
4: พื้นที่เลี้ยงปลาที่เขตอำเภอบ้านสร้างประมาณ50,000 ไร่ครับค่าเสียหายนี่ก็น่า3-4 พันผมก็ไม่รู้นะตัวยอดเงินเนี่ยคือกะคร่าวๆก็น่าจะคือว่าคร่าวๆเนี่ยสัก2-3 พันล้านเนี่ยที่ว่านั่นบางทีมันก็อันนี้คือคร่าวๆเฉยๆพอจริงแล้วเราก็ไม่รู้มันต้องคอยน้ำรถแล้วต้องสำรวจอีกที
5: โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรประเมินความเสียหายเบื้องต้นคุณผู้ชมครับเกือบ350 ล้านบาทครับจากความเสียหายของน้ำท่วมโดยกระทรวงมหาดไทยเตรียมสนับสนุนกำลังคนและก็อุปกรณ์เข้าฟื้นฟูครับพร้อมเร่งจัดการน้ำสะอาดและก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับใช้ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะการฟอกไตครับเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลถึงต่างจังหวัดครับอีกประเด็นสำคัญคุณผู้ชมครับคือคราบน้ำมันและก็สารปนเปื้อนจากโรงงานวันนี้อุตสาหกรรมจังหวัดนะครับรายงานว่าบริษัทที่เป็นต้นเหตุนี่นะครับได้แสดงความรับผิดชอบในการเก็บกู้และก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับแต่นายพลพีบอกว่าการเยียวยาอย่างเดียวนั้นไม่พอคุณผู้ชมครับต้องตรวจสอบมาตรฐานโรงงานหากพบว่าไม่ได้มาตรฐานต้องสั่งปิดครับ
7: แล้วก็หลังจากนี้นะครับก็ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อที่จะช่วยสำรวจว่าคราบน้ำมันเนี่ยมันรั่วไหลไปถึงพื้นที่ไหนบ้างก็จะให้โรงงานเนี่ยไปเก็บกู้โดยวิธีการใช้สีฉีดสารแล้วก็รวบรวมน้ำมันกำจัดครับ4 ปีเลยนะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้สำรวจว่าประชาชนในพื้นที่ท่านไหนได้รับความเสียหายทางโรงงานจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
8: แล้วผมคิดว่ามันควรจะมีการลงโทษบริษัทพวกนี้ด้วยเพราะคุณอาจจะเก็บสารต่างๆหรือว่าในตู้ถังน้ำมันไอตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยคุณซีลไม่ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าการออกแบบของการเก็บน้ำมันหรือน้ำมันเก่าหรือน้ำมันเครื่องเนี่ยมันควรจะมีวิธีการเก็บในบริบทหนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดว่าสารพิษออกมาขนาดนี้แผ่เป็นวงกว้างขนาดนี้การที่จะมาชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนยิบย่อยเนี่ยผมว่าอย่างนี้ดูถูกพี่น้องประชาชนนะครับมันต้องไปฟันตั้งแต่ต้นตอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาตรฐานไม่ถึงมันควรจะสั่งปิดไปแล้วด้วยซ้ำ
5: มท.3ยังสั่งตรวจสอบบริษัทต่างชาติที่อาจเข้าข่ายใช้นอมินีด้วยนะครับคุณผู้ชมรวมถึงธุรกิจขยะโดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รายงานผลมาภายใน7 วันครับคุณผู้ชมครับที่กบิลบุรีหลังจากที่มีการตรวจสอบวันนี้มีการให้ข้อมูลนะครับว่าอาจจะมีนอมินีคนไทยนะครับไปถือหุ้นให้กับบริษัทต่างชาติในพื้นที่เพราะว่าตอนนี้ในกบิลบุรีมีบริษัทก่อสร้างเยอะเป็นจำนวนมากซึ่งในพื้นที่ก็กังวลครับเพราะว่าตอนนี้มีแรงงานที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมากกว่า10,000 คนอยู่ในพื้นที่ซึ่งมากกว่าจำนวนประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นั่นอีกครับก็เลยมีความกังวลนะครับว่าอาจจะไม่มีความปลอดภัยในพื้นที่หรือเปล่ารวมไปถึงต้องตรวจสอบนอมินีบริษัทต่างๆนะครับเดิมเนี่ยมีทุนจดทะเบียน3 ล้าน 5 ล้านบาทแต่ปัจจุบันนะครับขยายทุนไปถึง200-300 ล้านบาทซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากและก็มีข้อพิรุธครับ
3: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะคุณผู้ชมครับมาดูการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะวันนี้เรียกว่าคึกคักทั่วประเทศค่ะก็บรรยากาศเนี่ยสวนทางกับข้อกังวลก่อนหน้านี้นะคะที่ประเมินว่าน้ำท่วมในหลายจังหวัดบวกกับวันหยุดยาวเนี่ยค่ะน่าจะเป็นอุปสรรคทำให้ผู้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยมีน้อยหรือเปล่านะคะ
9: คือเบื้องต้นเนี่ยประกาศจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ออกมาเรียกว่ามากกว่าครั้งก่อนหลายเท่าตัวนะคะแต่ว่าการตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนในวันนี้ก็มีหลายปัญหาเกิดขึ้นซึ่งอาจจะสะท้อนประสิทธิภาพของการจัดการเลือกตั้งด้วยค่ะไปเริ่มกันที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่แน่นอนว่าบรรยากาศค่อนข้างคึกคักทีเดียวผู้ที่เดินทางไปใช้สิทธิ์ก็มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นะคะมีทั้งหมด60หน่วยจากทั้งหมด144หน่วยในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ หนึ่งในผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธินั้นบอกว่าต้องการจะมาเลือกตัวแทนเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่บอกถึงปัญหาของตัวเองว่าต้องจดจำหมายเลขผู้สมัครถึง7หมายเลขก็แน่นอนทำให้เกิดความสับสนมันต่างกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ให้กากบาทลงในหมายเลขค่ะ
10: ก็เราอยากจะได้ผลประโยชน์ของเราได้เต็มที่ในการที่สิทธิ์ของเราไม่สูญหายไปจากเรื่องที่แบบไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยสิทธิ์ของเราต้องที่เราจ่ายเงินไปเราต้องในสิทธิ์ของเราเต็มที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับคนที่เข้ามาบริหารเงินของเราค่ะ

0: ือกสสเหมือนกันว่าเราเลือกเลขไหนเลขไหน
1: ส่วนคนนี้ค่ะคุณพนัสไทยล้วนอดีตกรรมการประกันสังคม8สมัยและประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยวันนี้ก็ไปเลือกตั้งนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ลูกจ้างช่วยกันปกป้องกองทุนประกันสังคมจากนักการเมืองและพรรคการเมืองนายเซียจำปาทองรองประธานคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งบอกว่าผู้ประกันตนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี2566อย่างเห็นได้ชัดเสนอให้สำนักงานประกันสังคมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนให้สะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนความยุ่งยากรวมทั้งศึกษาและพัฒนาระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และใช้ง่ายที่สุดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตน
2: การเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าควรที่จะมีวิธีการที่จะนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสและก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ์ได้แบบง่ายมากที่สุดนะครับเพื่อจะสะท้อนฟังสะท้อนเสียงของผู้ประกันตนได้มากที่สุด
3: แต่ว่าภาพรวมหรือว่าคนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะเนี่ย
2: ก็ถือว่าตื่นตัวครับผมเดินมาข้างหน้าครับมีคนมาใช้สิทธิ์มากเลยครับผมก็คิดว่าจะไม่มากขนาดนี้นะครับพอดีว่าวันนี้ฝนไม่ตกด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนน่าจะตื่นตัวจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านประกันสังคมจากที่สื่อหลายสำนักช่วยกันประชาสัมพันธ์หลายองค์กรที่ช่วยกันสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผม
1: ส่วนที่ภาคเหนือค่ะในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเปิดหีบแม้ว่าจะมีฝนตกลงมานะคะผู้ประกันตนและกลุ่มนายจ้างทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาเป็นสถานที่เลือกตั้งส่วนที่นครสวรรค์ผู้ประกันตนที่เดินทางไปเลือกตั้งก็บอกว่าอยากให้บอร์ดประกันสังคมที่ได้รับเลือกใหม่เข้ามาตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารเงินกองทุนรวมไปถึงต้องการให้มีให้มีการดูแลสวัสดิการอย่างรอบด้าน
4: ตอนนี้ผลประโยชน์ของผู้ที่ขึ้นประกันสังคมแล้วจากเกษียณอายุเนี่ยก็คือมีข่าวมาว่าตอนนี้เงินที่เหลืออยู่มันน้อยมากซึ่งเงินที่เราส่งไปอ่ะมันไปอยู่กับการลงทุนที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่โปร่งใสทำให้เราไม่รู้ว่าตอนนี้เงินเราเหลือเท่าไหร่แล้วเราจะได้มีเงินตอนเกษียณไหมอะคะก็เลยเราต้องมาดูว่าคณะกรรมการที่เราเลือกไปอะเราก็อยากได้คนที่มาดูแลผลประโยชน์ของเราตอนเกษียณอายุ
1: ส่วนในภาคอีสานค่ะที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในอาคารชาติชายฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาต่อเนื่องตลอดทั้งวันผู้ประกันตนเปิดเผยว่ารู้สึกว่าสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับเงินสมทบที่จ่ายไปจึงอยากจะฝากให้คณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่เร่งพิจารณาปรับปรุงสิทธิการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมมากขึ้นเช่นเดียวกับบรรยากาศการเลือกตั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ค่อนข้างคึกคักผู้ประกันตนบอกว่าสิ่งที่อยากให้แก้ไขก็คือสิทธิ์การทำฟันประกันสังคมวงเงิน900บาทต่อปีซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มขึ้นทุกครั้งจึงเป็นภาระของผู้ประกันตน
5: เงินของเราก็ได้จ่ายไปแล้วเนาะเราก็ในสิทธิ์ตรงนี้ค่ะเราก็ควรที่จะได้รับความสะดวกสบายหรือการเขาเรียกซัพพอร์ตชีวิตประจำวันของเราให้ดีมากที่สุดประมาณนี้ค่ะก็มีจ่ายเงินล่าช้าค่ะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยค่ะอย่างที่ยกตัวอย่างไปเรื่องของสิทธิ์การดูแลช่องปากฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าถอนเกินจากสิทธิ์ที่เงินกำหนดไว้แค่1ซี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือหลังจากนั้นคือเราก็ได้จ่ายเอง
1: ส่วนที่ภาคใต้ค่ะที่จังหวัดตรังทั้งลูกจ้างนายจ้างไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่อาคารยิมเนเซียมสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรังก็ไปกันจำนวนมากนะคะผู้ประกันตนบอกว่าการลงคะแนนค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าต้องเลือกถึง7คนให้ครบตามระเบียบกำหนดแต่ว่าก็ตั้งใจมาลงคะแนนค่ะ
6: มันสำคัญสิมันก็เหมือนเลือกนายกนั่นแหละอย่าพูดไป
7: แต่ว่ามันเงียบไหม
6: มันเงียบมากถามว่าคุณมีการประชาสัมพันธ์ไหมไม่เลยคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผู้ประกันตนโดยแท้เขารู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นหมายเลขที่คุณให้อ่ะเขารู้หรือเปล่าว่าคนคนนั้นคือใครยังไม่รู้เลย
7: ไม่มีใครประชาสัมพันธ์เลยใช่ไหมเงียบมากเลยใช่ไหม
6: ถามว่าแล้วเงินที่แบบผู้ประกันตนต้องจ่ายไปอ่ะคุณเอาไปใช้ทำอะไร

0: นี่มาดูปัญหาของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้นะคะหลายๆหน่วยผู้ประกันตนเนี่ยเจอปัญหาคล้ายๆกันอยู่หลายแบบคุณโสภิตหวังวิวัฒนาผู้ดำเนินรายการไทย PBS Podcast ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองก็ไปสังเกตว่ามีปัญหาสำคัญอยู่ประมาณสัก4ประเด็นหลักๆนะคะที่ทำให้อาจจะต้องเสียสิทธิ์การลงคะแนนไปอย่างน่าเสียดายไปดูปัญหาข้อแรกก็คือระบบของฐานข้อมูลหลังบ้านของประกันสังคมมีปัญหาคุณผู้ชมผู้ประกันตนมาตรา39รวมถึงผู้ประกันตนที่ย้ายภูมิลำเนาพอเขาไปตรวจสิทธิ์ที่หน้าหน่วยปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนะคะคือเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าเกิดจากการระบบเนี่ยดึงข้อมูลไม่สมบูรณ์แล้วก็ปฏิเสธการให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนไปดูปัญหาที่2คือก่อนเลือกตั้งเนี่ยผู้ประกันตนเข้าไปตรวจสอบในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วว่าจุดเลือกตั้งของเขาคือวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองค่ะให้ไปที่ดอนเมืองแต่พอไปถึงถูกเปลี่ยนหน่วยไปจตุจักรไม่แจ้งล่วงหน้าและเขาทราบตอนบ่ายสองก็ทำให้เดินทางไปลงคะแนนในจุดเลือกตั้งอื่นไม่ทันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความผิดปกติของป้ายเตือนที่อยู่เรื่องของการจัดการหน้างานหน้าหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่6ติดป้ายกระดานเนี่ยบอกว่าห้ามการในเลขเหล่านี้คือเขียนตัวเลขไว้ซะตัวใหญ่เลยค่ะเป็นตัวใหญ่กว่าตัวหนังสือที่เป็นคำเตือนด้วยซ้ำพอไปถามเหตุผลเจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ได้นอกจากนี้ก็ยังขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผู้ประกันตนก็มีความสับสนเรื่องวิธีการลงคะแนนนะคะอาจจะกลายเป็นบัตรเสียก็เป็นไปได้ค่ะ
1: แล้วข้อสังเกตต่อมาก็คือว่าไม่มีการประกันสังคมในหน่วยงานเตรียมการเลือกตั้งไม่มีการซักซ้อมหรือวางแผนว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ควรจะมีคำอธิบายหรืออย่างน้อยลงชื่อลงทะเบียนเอาไว้ว่าใครบ้างที่อยู่ในสถานะแบบนี้แล้วจะมีการหรือเยียวยาแก้ไขอย่างไรเจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาอธิบายแค่ว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติงานเขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงต่อคำตอบเดียวที่มีให้กับผู้ประกันตนก็คือว่าเขายึดตามข้อมูลที่ปรากฏถ้าไม่มีชื่อไม่มีอยู่ในใบรายชื่อคุณก็ไม่มีสิทธิ์แต่ทุกคนมาแล้วอะทุกคนตั้งใจแล้วอันนี้คือสถานการณ์ที่เจอเยอะมากคือการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าต้องบอกว่าเฟลและล้มเหลวมากค่ะ
0: คือปัญหาที่ผู้ประกันตนรายชื่อหายไปก็มีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หน้าหน่วยแก้นะคะเพราะกลัวจะเสียสิทธิ์แต่ก็สุดท้ายไม่มีคำตอบก็เลยอยากให้ทางสำนักงานประกันสังคมเขามาเร่งแก้ปัญหานี้ด้วยทีนี้พอเริ่มนับคะแนนคุณผู้ชมคะมีรายงานว่าบางหน่วยเลือกตั้งแปะใบนับคะแนนของผู้สมัครซ้อนทับกันขนาดนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมุดเข้าไปขีดคะแนนนี่เป็นภาพจาก Facebook ของแม็กซ์ธีรชาติก่อตระกูลนะคะซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณโพสต์ภาพนี้เกิดขึ้นแล้วระบุว่าแบบนี้ไม่พร้อมจัดการเลือกตั้งรบกวนสั่งแก้ไขด่วนๆหน่วยไหนมาทำแบบนี้ร้องเรียนได้เลยครับ
2: เราเห็นภาพการออกมาใช้สิทธิ์คึกคักนะคะโดยจำนวนของผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยค่ะมากกว่าครั้งก่อนหลายเท่าตัวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเลขเนี่ยบอกว่าอยู่ที่สักประมาณ 679,000 คนสูงกว่าปี2566กว่า4เท่านะคะแต่ว่าการออกมากันเยอะๆแบบนี้ก็พบหลากหลายปัญหานะคะทั้งเรื่องหน่วยเลือกตั้งหมายเลขลำดับผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงหรือแม้แต่พบว่าสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยถูกใช้ไปแล้วก็มีนะคะจะไปติดตามบรรยากาศการนับคะแนนกับคุณสุชาดาแก้วนางค่ะรายงานสดจากศูนย์อำนวยการเลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมค่ะคุณสุชาดาเชิญค่ะ
3: ปิดหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมวันนี้นะคะคึกคักกว่าปี2566ค่ะมีผู้ประกันตนและนายจ้างโดยเฉพาะที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันจำนวนมากค่ะและตอนนี้นะคะก็กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการนับคะแนนค่ะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันขณะนี้นะคะก็คือแดชบอร์ดแสดงคะแนนที่ถูกส่งเข้ามาที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมนะคะพาคุณผู้ชมไปดูฝากฝั่งของการนับคะแนนของผู้แทนฝ่ายนายจ้างค่ะตอนนี้นับไปได้ประมาณ 3% นะคะจะเห็นว่าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่1ถึงลำดับที่7เป็นผู้สมัครจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าค่ะมาดูฝากฝั่งของผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะตอนนี้ยังนับไปไม่ถึง 1% นะคะคุณผู้ชมผู้สมัครที่ได้คะแนนอยู่ในลำดับ1ถึง7ค่ะก็เป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้าเช่นกันค่ะซึ่งการนับคะแนนนะคะก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าจะแล้วเสร็จภายในกี่โมงนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเองเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 150,000 คนปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง4เท่า

0: วค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะมีผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงกว่า4เท่าเมื่อเทียบกับปี2566ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากในวันนี้ผู้ประกันตนหลายคนค่ะก็สะท้อนปัญหากับเรานะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาสัมพันธ์น้อยมากค่ะทำให้ทราบข้อมูลหน่วยเลือกตั้งยากนะคะซึ่งกว่าจะทราบว่าหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ไหนก็ถึงวันเลือกตั้งแล้วค่ะและเมื่อมีขั้นตอนการกรอกหมายเลขขึ้นมานะคะก็สร้างความกังวลให้กับผู้ใช้สิทธิ์ไม่น้อยค่ะเพราะกลัวว่าจะกรอกหมายเลขผิดค่ะขณะที่ฝ่ายนายจ้างเองก็เปิดเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อนายจ้างด้วยนะคะเนื่องจากนายจ้างก็ถือเป็นผู้ที่ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมค่ะจึงอยากได้ตัวแทนฝ่ายนายจ้างที่จะเข้าไปทำงานและปรับปรุงสิทธิประโยชน์อย่างแท้จริงเพื่อให้ได้สวัสดิการของลูกจ้างดีขึ้นค่ะ
1: คือเอาจริงๆอ่ะมันมีข่าวหลายเรื่องหลายกระแสเนาะแล้วก็พอเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันควรที่จะต้องมาให้มันใช้สิทธิของเราอ่ะให้เต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกจ้างด้วยแล้วก็มันไม่อยากให้พอเห็นข่าวที่แบบเอางบบางอย่างไปทำอะไรกับเรื่องที่มันไม่ควรเกิดหรือไม่ควรทำเงี้ยมันก็ไม่ควรเลยไม่อยากให้เกิดเคสนี้ไม่อยากให้เอาเงินไปทำกับสิ่งที่มันไม่ควรทำ
2: จริงๆก็สำคัญเพราะว่าคือมันมองว่าคือ800สำหรับแต่ละคนอะมูลค่าก็ไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะมองว่าแบบเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆ800บาทเราเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างมากแล้วก็ถ้าสะสมมากๆเนี้ยแล้วยิ่งตอนเราชราภาพหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนก็คาดหวังว่าตอนเราหักเงินอะเราจะได้ใช้จริงๆแต่วิธีการที่เราจะนำมาซึ่งเงินอะค่ะที่จะเอามาใช้จริงๆอะหนูเชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้หนูเองก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเราจะเอาเงินก้อนนั้นมาใช้ยังไงเราได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะ
0: ด้านปลัดกระทรวงแรงงานนะคะก็เปิดเผยว่ามีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 670,000 คนหรือคิดเป็น 330% ค่ะขณะที่นายจ้างนะคะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 9,000 คนค่ะหรือคิดเป็น 512% ค่ะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดเป็นเรื่องของการไปหน่วยเลือกตั้งผิดนะคะซึ่งยืนยันว่าทุกปัญหาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขครบทุกรายนะคะและยืนยันค่ะว่าได้ทำทุกอย่างตามระบบส่วนจุดที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดนะคะคือสีลมคอมเพล็กซ์เจเจมอลและสมุทรปราการค่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจุดละกว่า 200,000 คนโดยมองว่าปัจจัยที่ทำให้มีผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเกิดจากเป็นการเลือกตั้งครั้งที่2นะคะและมีการเปิดให้ผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผลการนับคะแนนค่ะอย่างที่บอกค่ะยังคาดเดาไม่ได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ค่ะ
3: ขั้นตอนต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อเราไม่มีการลงทะเบียนนั้นก็ทุกคนก็สามารถมาใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนที่สองผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่สองของสำนักงานประกันสังคมของคณะกรรมการสังคมหลายท่านคงมีความเข้าใจและให้ความสนใจตลอดจนมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมอย่างครั้งนี้มากขึ้นนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทางงานการสังคมก็มีความดีใจที่ทุกคนมีความตื่นตัวแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับ
0: สำหรับการรับรองผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะคะทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมค่ะก็เปิดเผยว่าน่าจะไม่ช้าไปกว่าปี2566ที่ใช้เวลาประมาณ70วันค่ะซึ่งก็อาจจะไม่เกินปีนี้นะคะเราจะได้เห็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ค่ะหลังจากที่บอร์ดชุดเดิมที่หมดวาระไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์รักษาการมาเป็นระยะเวลานานค่ะคุณพิมพ์พิมลค่ะคุณสิริมาค่ะ
4: ค่ะขอบคุณคุณสุชาดานะคะ
5: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณสุชาดารายงานไปว่าประกันสังคมเนี่ยเขามีแดชบอร์ดให้ได้ชมกันนะเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันว่าคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของประกันสังคมแล้วก็เข้าไปในลิงก์นี้ได้ด้วยนะคะคือ sbe2.sso.go.th แต่จะสังเกตได้ว่าคะแนนมาค่อนข้างช้าเนา
4: ะ
5: เพิ่งจะได้ไป 9,378 คะแนนแล้วก็สีเขียวนะมากที่สุดนะคะประมาณ 80% ที่จังหวัดชัยภูมิเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคะแนนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนคะแนนแบบเพิ่งจะเริ่มต้นเองอ
4: ะ
5: แต่ว่าคืนนี้นะคะก็คาดว่าหลายๆจังหวัดก็น่าจะอัปเดตแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะอัปเดตเองเนี่ยสามารถเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าตอนนี้การประมวลคะแนน

0: ไปถึงไหนแล้วเพราะว่าบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งอะค่ะเขาไม่มีการสรุปให้ว่าใครต่อใครเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ไม่เหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ะแนนเนี่ยถูกเอาไปรวมที่อำเภอแล้วก็จังหวัดจากนั้นก็จะเข้ามาประมวลที่ส่วนกลางเนี่ยแหละค่ะก็ส่งคะแนนไปที่ที่คุณสุชาดาอยู่เมื่อกี้ก็คือสำนักงานประกันสังคมเป็นจุดที่รวมคะแนนนะคะส่วนนี้เป็นภาพที่คุณพัทราพรถ่ายมาก็จะเป็นหน่วยเลือกตั้งนะคะแห่งหนึ่งนะคะก็มีประชาชนที่ไปสังเกตการการเลือกตั้งอยู่เป็นจำนวนหนึ่งด้วย
1: ค่ะก็เป็นบรรยากาศการนับคะแนนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คะแนนรวมที่นับไปแล้วเนี่ยค่ะก็อยู่ที่สักประมาณ9,000 กว่าคะแนนนะคะ 9,378 คะแนนที่มีการตรวจสอบแล้วผลการนับคะแนนที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมในเว็บไซต์เนี่ยก็มีวงเล็บนะคะบอกว่าเป็นผลคะแนนรวมระดับประเทศอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่าถ้าจะไปดูจากตัวเลขอย่างที่คุณพิมพ์พิมลบอกไปว่าขยับค่อนข้างช้านะคะถ้าเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเนี่ยค่ะความคืบหน้าในการนับคะแนนเนี่ยขยับไปเพียง 3.62% เท่านั้นนะคะแต่ถ้าจะไปดูอีกฝ่ายค่ะคุณผู้ชมถ้าจะเป็นผู้แทนฝ่ายประกันตนนี่คือไม่ถึง 1% อยู่ที่ 0.89% เท่านั้นนะคะ
2: ค่ะ
1: ติดตามผลกันได้นะคะเพราะว่าผลเนี่ยคาดการณ์นะคะว่าจะออกมาสักประมาณ2ทุ่มนะคะ
0: ค่ะเราไปดูความคืบหน้าของประเด็นอื่นกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะ

0: การประชุม IMF และ World Bank กำลังจะเปิดฉากขึ้นวันพรุ่งนี้ค่ะขณะเดียวกันก็มีการเตรียมความพร้อมทุกๆด้านนะคะมีตำรวจ 5,000 นายพร้อมกับการดูแลความปลอดภัยรอบๆศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นพื้นที่จัดการประชุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่กำหนดทางเข้าออกมีการติดตั้งอุปกรณ์สแกนร่างกายก่อนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเหล่านี้เป็นหนึ่งในมาตรการในการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026ที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกซึ่งจะมียาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมมีการวางกำลังตำรวจรวม 5,000 นายค่ะกระจายไปประจำแต่ละจุดดูแลความปลอดภัยคนที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่พื้นที่ชั้นในจะต้องเป็นคนที่มีบัตรผ่านเท่านั้นนะคะส่วนพื้นที่สวนสาธารณะประชาชนนั้นสามารถเข้าไปใช้บริการได้ตามปกติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและก็การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับทุกฝ่ายเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแผนการปฏิบัติในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยของผู้นำประเทศนะคะส่วนการจัดการจราจรตามเส้นทางจากโรงแรมที่พักตลอดจนเส้นทางโดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นไม่มีการปิดเส้นทางจราจรจะพิจารณาตามความจำเป็นถ้าจำเป็นต้องปิดจริงๆจะมีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะนะคะทีมข่าวไทย PBS ก็ไปสำรวจเส้นทางโดยรอบก็พบว่าวันนี้สามารถเดินรถได้ตามปกติอย่างเช่นถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4มุ่งหน้าแยกอโศกมนตรีการสัญจรเป็นไปโดยปกติแต่หากมีการประชุมในช่วง 12-18 ตุลาคมคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในบางช่วงเวลาตำรวจนครบาลแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งถนนรัชดาภิเษกจากแยกอโศกมนตรีไปจนถึงแยกพระรามที่4ทั้งสองฝั่งหลีกเลี่ยงถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกพระราม4ไปจนถึงแยกวิทยุค่ะส่วนถนนวิทยุเริ่มตั้งแต่แยกวิทยุไปจนถึงแยกสารสินและถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายทั้งสองฝั่งนี่คือให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะ
1: สำหรับการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของระบบการเงินถือว่าเป็นหนึ่งในโจทย์หลักที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการหยิบยกเข้าสู่เวทีการประชุม IMF World Bank 2026ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาย้ำนะคะว่าประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียรวมไปถึงประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นจุดที่เผชิญกับปัญหา

0: นี้ค่อนข้างมากโดยไทยจะใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพผลักดัน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นแนวทางในการรับมือกับภัยคุกคามระบบการเงินทั่วโลกค่ะนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ก็กล่าวถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมโดยกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้มีการกำหนดธีมในการจัดงานที่เน้นการพัฒนาประเทศโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะใช้เวทีการประชุมครั้งนี้ในการร่วมมือกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสารที่เรียกว่า Bangkok Blueprint ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดแนวทางปฏิบัติสากล12ประการเพื่อรับมือปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์สแกมเมอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญและประสบปัญหามากในภูมิภาคเอเชีย
1: ส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ทำงานร่วมกับ World Bank กับ IMF นะครับเราออกอีกเปเปอร์นึงนะครับในนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของในนี้ชื่อว่า Bangkok Blueprint นะครับเราพยายามส่งเสริมหรือดูแลเรื่องของ Fraud Scam หรือ Cyber Threat ทั้งหลายที่มีผลกระทบกับหลายประเทศทั่วโลกนะครับ Bangkok Blueprint ก็จะเหมือนกับเป็นแนวทางปฏิบัติให้ทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังเริ่มมีปัญหานี้นะมาได้เรียนรู้ว่าควรจะมีแนวทางconsideration 12 ประการว่าควรจะแก้ปัญหายังไงควรจะมีมาตรการยังไงในการรับมือนะครับต้องบอกว่าเรื่อง fraud เรื่อง scam เนี่ย อยู่แถวเอเชียค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแถวเอเชียก็จะเป็นประเทศซึ่งเราจะมีประสบการณ์ซึ่งดีในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันเราก็มีเรื่องของระบบ payment ซึ่งถือว่า advanced ใน regional หนึ่งของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นธีมของปีนี้นะครับ
0: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังระบุด้วยว่าจะใช้โอกาสในการจัดการประชุม IMF และ World Bank ครั้งนี้สะท้อนให้ทุกประเทศทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพของระบบการชำระเงินหรือว่า payment ของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศแถบภูมิภาคที่มีระบบขั้นสูงค่ะ
2: เม็กซิโกเร่งอพยพประชาชนก่อนที่พายุเฮอริเคนไซมอนจะพัดขึ้นฝั่งในวันนี้นะคะขณะที่หลายพื้นที่ของสหรัฐก็เสียหายอย่างหนักจากเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนค่ะภาพถ่ายจากโดรนก็ทำให้เห็นสภาพความเสียหายภายในอาคารอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งในรัฐฟลอริดานะคะหลังจากที่มีกระแสลมกระโชกแรงจากอิทธิพลพายุเฮอริเคนอิซาเอียสพัดหลังคาหลุดหายไปเฮอริเคนลูกนี้อ่อนกำลังลงแล้วหลังจากที่พัดขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นอิทธิพลของพายุสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินต่างๆเป็นวงกว้างต้นไม้หักโค่นเกิดน้ำท่วมขังในบางจุดเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนประชาชนประมาณ 670,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมพื้นที่รัฐฟลอริดาแอลบามาจอร์เจียรวมไปถึงมิสซิสซิปปีนะคะประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทยอยเดินหน้าเก็บกวาดความเสียหายแล้วขณะที่ผู้ว่าการรัฐฟลอริดามีการเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมช่วงไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนที่เม็กซิโกค่ะระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ส่งผลให้บ้านเรือนริมตลิ่งในเมืองอากาปุมโกพังถล่มนะคะแล้วก็เกิดดินถล่มอีกหลายจุดด้วยความเสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นขณะที่เฮอริเคนไซมอนกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเม็กซิโกมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดทวีความรุนแรงเป็นเฮอริเคนระดับ4ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากลมกระโชกแรงคลื่นพายุซัดฝั่งและอาจเกิดน้ำท่วมที่เป็นอันตรายถึงชีวิตทางการเม็กซิโกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในหลายรัฐทางตะวันตกของประเทศขณะเดียวกันก็คาดว่าพายุจะพัดขึ้นฝั่งภายในวันนี้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงก็เร่งเสริมความแข็งแรงให้อาคารบ้านเรือนและร้านค้าไว้ล่วงหน้าท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่ออกลาดตระเวนในจุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในขณะที่ทางการก็เริ่มอพยพผู้คนไปยังที่ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: รายงาน Climate Risk Index 2 Index 2025ปรับอันดับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศของไทยดีขึ้นนะคะจากอันดับ9ลงมาอยู่ที่อันดับที่30ของโลกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะรอดพ้นจากภัยพิบัตินะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไทยยังเจอกับคลื่นความร้อนทำลายสถิติสภาวะภัยแล้งและฝนตกหนักจนน้ำท่วมฉับพลันอย่างต่อเนื่องติด

0: หากมองจากตัวเลขผิวเผินครับนี่อาจจะดูเป็นข่าวดีครับเมื่อรายงานดัชนีความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศระยะยาวหรือ Climate Risk Index 2025German Watch ระบุว่าความเสี่ยงของประเทศไทยขยับลงจากอันดับที่9มาอยู่ที่อันดับ30ของโลกแต่คำถามสำคัญก็คืออันดับที่ลดลงนี้หมายความว่าประเทศไทยเรารอดพ้นจากภัยพิบัติแล้วจริงๆหรือไม่หรือเรากำลังประมาทสัญญาณเตือนจากธรรมชาติอยู่จากรายงานของ German Watch ที่ประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วในระยะ30ปีพบว่าประเทศไทยมีผลกระทบความเสี่ยงระยะยาวลดลงมาอยู่ที่อันดับที่30จากอันดับที่9ในช่วงประเมินก่อนหน้าขณะที่ดัชนีความเสี่ยงแบบปลายปีเฉพาะปี2022ไทยอยู่อันดับที่72ครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้อันดับของไทยลดลงส่วนหนึ่งมาจากในหลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสภาพอากาศที่สูญเสียรุนแรงอย่างมหาศาลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพายุคลื่นความร้อนหรืออุทกภัยใหญ่ประกอบกับการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในของไทยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดประชากรที่ได้รับผลกระทบและการขยายกรอบระยะเวลาประเมินจาก20ปีเป็น30ปีครับแม้ว่าตัวเลขอันดับความเสี่ยงจะลดลงแต่นี่ไม่ใช่สัญญาณให้เราวางใจหรือนิ่งนอนใจได้เลยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยยังคงเผชิญกับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งความร้อนสูงทำสถิติเป็นประวัติการณ์ในช่วงฤดูร้อนสภาวะภัยแล้งรวมถึงปริมาณฝนตกที่ผิดปกติจนเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าสภาพอากาศสุดขั้วได้กลายเป็นความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและในยุคโลกเดือดการเตรียมความพร้อมและปรับตัวอย่างเข้มข้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้มีความแม่นยำและการสื่อสารข้อมูลภัยพิบัติที่รวดเร็วเข้าถึงประชาชนอย่างทันท่วงทีตัวเลขอันดับอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ภัยพิบัติไม่เคยหยุดพักแต่นี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้นะคะจับตาหมัดเด็ดของทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีที่กำลังจะมาถึงขณะเดียวกันชวนเปิดข้อสังเกตเรื่องความมั่งคั่งของไทยหยางซางคู่สมรสของสสไอเดียนะคะติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
2: ศึกซักฟอก18รัฐมนตรีเปิดตัวละครลับไพ่ตายฝ่ายค้านประชุม IMF ธนาคารโลกโอลิมปิกทางการเงินประเทศไทยได้อะไร
3: พูดอะไรให้มันมีหลักฐาน
2: เปิดปมร้อนปริศนาความมั่งคั่งไทหยางซางคู่สมรสไอเดียสุชาดา
4: สวัสดีครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของทีมข่าวและบรรณาธิการข่าวไทย PBS ครับ

0: ลายสัปดาห์ที่แล้วพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วนะครับแต่มีสิ่งที่เหนือความคาดหมายครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เราชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์กันน่าจะมีรัฐมนตรีประมาณ 2-3 คนเต็มที่4คนที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่พอยติถูกยื่นมาจริงๆปรากฏว่ามี18คนครับ18คนนี้มาจากค่ายสีน้ำเงินทั้งสิ้น
1: แล้วในการอภิปรายที่ได้ถามไปว่าจะเป็นเรื่องหัวสวเป็นเรื่องเป็นหลักหรือไม่ก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเรื่องอื่นไม่มีนะครับ
2: การอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตย
3: ผมในฐานะที่ของเป็นโฆษกรัฐบาลที่จะรับรู้ข้อมูลแล้วเพื่อมาสรุปแล้วก็มารายงานให้พี่น้องประชาชนรับทราบเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าอภิปราย18คนเนี่ยจะอภิปรายกันอย่างไร
0: เรากำลังจะได้เห็นอะไรในการซักฟอกครั้งที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราพูดคุยกับบรรณาธิการข่าวการเมืองครับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินครับคุณเสาวลักษณ์ครับ18คนนี่เหลือเชื่อไหมตอนแรกเราเก่งกัน4คนเองนะ
4: นายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่า18คนเนี่ยตีขุมหรือเปล่า
0: ครับ
4: 18คนยัตติซักฟอกรัฐมนตรีรายบุคคลไม่ได้ต่างอะไรกับการซักฟอกในแบบทั้งคณะจริงๆถ้ายื่นตาม151แน่นอนว่าข้อกล่าวหารุนแรงอยู่แล้วแต่ก็ต้องเล็งเป้าให้ชัดแล้วก็เอาให้ได้ตีให้ขาดแล้วก็ยื่นเอาผิดไปที่ปปช.ด้วย
0: ครับ
4: อันนี้เป็น151ที่จะต้องชัดเจนชัดเจนจริงๆไหม18คนชัดเจนถ้าดูจากยติต้องบอกว่าต้องถอดรหัสกันเลยทีเดียวว่ามีอะไรบ้างถ้าดูจากยติแน่นอนว่ามีกระแสบอกว่าพรรคฝ่ายค้านยื่นเล็งเป้าไปที่หัวเลือกสว.
0: ครับ
4: แต่พอถอดเข้าไปจริงๆใน18คนจริงๆเราก็จัดกลุ่มบุคคลได้นะคะกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นรัฐมนตรีสายบ้านใหญ่บ้านใหญ่ที่หมายถึงบุรีรัมย์นะคะไม่ใช่บ้านใหญ่ทางการเมืองบ้านใหญ่ที่เป็นสายตรงบุรีรัมย์สายตรงนายใหญ่ก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือรัฐมนตรีสามแม่ครัวที่เราพูดถึงอยู่บ่อยๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือรัฐมนตรีลูกเทพซึ่งก็อยู่ในข่ายที่จะต้องมีการอภิปรายประเด็นเนี่ยเราก็พอจะจับตาดูได้เรื่องน้ำท่วมมันมีอยู่แล้วแหละเรื่องน้ำท่วมเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเรื่อง call center สแกมเมอร์แล้วก็รวมไปด้วยกับคนในพรรคที่มีเอี่ยวกับสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์หรือเปล่ารวมไปอีกก็คือย้อนกลับไปที่ไอ้โม่งน้ำมันหายน้ำมันเถื่อนอยู่ตรงไหนหัวเลือกสว.ดูจากรายชื่อแล้วมีแน่นอนทีนี้ก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คือครอบงำชี้นำองค์กรอิสระอันนี้จัดกลุ่มแล้วในส่วนของการอภิปรายในส่วนของประเด็นเรามองไปอีกว่าทำไมถึงเป็นรัฐมนตรีที่เป็นพรรคภูมิใจไทยเท่านั้น
0: ครับ
4: พรรคภูมิใจไทยเท่านั้นทีนี้ถ้าจะจัดฉากมีทั้งบวกและลบเราเรียกว่า best case scenario ฉากที่ดีที่สุดอาจจะออกมาหลังการอภิปรายไม่ได้ต่างกับการลงมติของกกต.เรื่องของคดีหัวเลือกสว.หรือว่าไม่ได้ต่างกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีบัตรเลือกตั้งรวมไปถึงไม่ได้ต่างกับเรื่องที่ปปช.ไม่สามารถยื่นฟ้องเอาผิดผู้ต้องหาที่จับกุมอยู่ในจังหวะที่ฝากขังได้อาจจะออกมาแบบนั้นก็ได
0: ้
4: นั่นหมายความว่าสุดท้ายแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะเป็นเวทีของการแถลงผลงานรัฐบาลแล้วก็ไปจบที่การปรับครม.เพื่อให้เข้ารูปเข้ารอยมากกว่าเดิมที่เราคาดการณ์ก็คือต้นปี2570แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นโอกาสที่จะดึงพรรคกล้าทำเข้ามาด้วย
0: ไม่ดึงก่อนใช่ไหมฮะ
4: ไม่ดึงก่อนถ้าจะดึงก่อนก็คงจะเป็นดุลอำนาจกับเพื่อไทยไม่ได้สักเท่าไหร่แต่ว่าทำให้มันข้ามผ่านยติซักฟอกไปลงมติกันให้เสร็จเรียบร้อยอันนั้นถึงจะเป็นจังหวะทางการเมืองที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่ในแบบด้านบวกนะคะแต่ถ้าดูไปที่ด้านลบหรือเราเรียกว่า worst case scenario แบบฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะแค่ปรับครม.ปรับเล็กหรือปรับใหญ่เท่านั้นมีอะไรที่แฝงอยู่กับยติแล้วเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงหรือเปล่าอะไรจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างที่บอกว่าเราจัดตัว รัฐมนตรี18คนส่วนหนึ่งเป็นสายบ้านใหญ่บ้านใหญ่ที่มีคุณอนุทินมีคุณทรงศักดิ์มีคุณพิพัฒน์มีรัฐมนตรี3แม่ครัวแต่ทำไมใน3แม่ครัวถึงไม่มีคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้ว
0: มาไม่ครบครับ
4: เว้นวรรคไว้ทำไมเว้นวรรคแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเอาไว้ทำไมอีก1คนลองตั้งข้อกล่าวหาคุณศรีศักดิ์ดูคุณตั้งได้ไหม
0: ก็ถ้าให้คิดเร็วๆก็พอได้อยู่นะ
4: พอได้อยู่เนอะ
0: มันจะมีเรื่องของการจัดการปัญหาพรมแดนเรื่องของอะไรต่างๆนานา
4: เรื่องดับไฟใต้ก็มีด้วย
0: ใช่ใช
4: ่นี่แค่ลองคิดเฉยๆนะคะก็พอจะมีถ้าจะเป็นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็น่าจะมีชื่อคุณศรีศักดิ์รวมอยู่ด้วยถ้าจะแบบตีขุมกันจริงๆแล้วถ้ามองไปเอ๊ะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเมื่อไม่มีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย
0: ครับ
4: แล้วทำไมคุณมณพรต้องมานั่งเฝ้าการแถลงข่าวของพรรคประชาชนในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่มีชื่อรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจริงๆหรือเปล่าในจังหวะเดียวกันมีอะไรเกิดขึ้นในพรรคประชาชนหรือเปล่าหนึ่งคืออาจารย์ปิยบุตรออกมาพูดเรื่องบันเทิงทิปไต
0: ครับ
4: สองคือคุณธนาธรออกมาบอกว่าถ้าพรรคประชาชนยังคงเดินหน้าไปได้ด้วยดีก็ไม่คิดจะหวนกลับคืนมาลองมองมุมกลับดูค่ะ
0: แต่ถ้ามันเดินหน้าไปได้ด้วยไม่ดีล่ะ
4: คดี44สสล่ะจะต้องทำให้สสในพรรคประชาชนอีกกี่คนต้องเฟดทางการเมืองออกไปนั่นแสดงว่าเป็นสัญญาณทางการเมืองที่คุณธนาธรกำลังจะกลับมาหรือเปล่าในจังหวะเดียวกันมีคนวิเคราะห์วิจารณ์กันเยอะแยะสำหรับท่าทีของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยแน่นอนว่าตอนนี้เก็บเนื้อเก็บตัวเพราะมีบ่วงเรื่องของคดีอีกบ่วงหนึ่งก็คือจะเก็บได้นานแค่ไหนมีคนถามจะเก็บได้สักอีกกี่น้ำ
0: ครับ
4: เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ไหมเมื่อไม่มีชื่อรัฐมนตรีเพื่อไทยรวมอยู่ด้วยมีสัญญาณของพรรคประชาชนเข้ามาอีกส้มบวกฟ้าแล้วแพ็คแดงเข้าไปแม้จะยังไม่ได้เห็นผลในทันทีทันใดแต่นี่คือการขยับทางการเมืองอะไรบางอย่างหรือเปล่า
0: คุณสวรักษ์บอกว่าส้มบวกฟ้าบวกแดงถ้าเกิดว่าคิดในทางคณิตศาสตร์ก็แพ้ในแง่การตั้งรัฐบาลอยู่ดีด้วยการบวกที่ว่ามันจะนำไปสู่อะไรคุณสวรักษ
4: ์แน่นอนว่าพรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านอภิปรายครั้งนี้ไม่มีผลทางการเมืองในการยกมือโหวตไว้วางใจหรอก
0: แพ้แน่ครับ
4: 149กับ350
0: ครับ
4: เราบวกพรรคกล้าทำเข้าไปอยู่ในพรรครัฐบาลแล้วนะ
0: บวกให้ก่อนเลยนะ
4: บวกให้ก่อน เพราะว่าอะไรเพราะว่าโหวตร่างงบประมาณปี2570มันก็338แล้วนะคะ
0: ใช่ๆ
4: อันนี้เราบวกให้ไปก่อนแพ้แน่ๆแต่ที่หวังผลนั่นคือการบอกกับประชาชนว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในรัฐบาลสีน้ำเงินตอนนี
0: ้
4: แล้วประชาชนจะยอมรับข้อมูลหลักฐานในการอภิปรายมากน้อยแค่ไหนการเมืองภาคประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาแพ็ครวมกับพรรคฝ่ายค้านในระบบการเมืองด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเครื่องพิสูจน์ทางการเมืองหลังการซักฟอกแต่ก่อนซักฟอกแน่นอนว่าต้องพิสูจน์ก่อนว่าพรรคประชาชนมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการซักฟอกครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนคุณจำคุณรังสิมันต์โรมพูดได้ไหม
0: ครับ
4: แม้จะทำงานตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบันเทิงนะคะทำงานตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบันเทิงไม่ใช่บันเทิงทิปไตยแน่นอนเพราะมีความเจ็บปวดอยู่ในใจเจ็บปวดเพราะถูกฟ้องร้องหลายคดีมากทำงานทุกวันเหมือนวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายแสดงว่าพรรคประชาชนเองก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการซักฟอกครั้งนี้ไม่น้อยอยู่เหมือนกันคุณณัฐพงศ์ก็พูดแล้วว่ามีข้อมูลเชิงลึกมีข้อมูลมีหลักฐานที่พอจะอภิปรายมีน้ำหนักเพียงพอได้โอเคเสียงในสภาอาจจะช่วยไม่ได้แต่การเมืองภาคประชาชนจะต้องรับฟังอันนี้แล้วก็ขยับขับเคลื่อนทางการเมืองพูดตรวจสอบรัฐบาลไปด้วย
0: ครับแต่ถึงอย่างนั้นการที่ไปล็อกเป้าไว้18คนมันก็เยอะมากเลยนี่มันครึ่งหนึ่งของครม.ถึงจะบอกว่าต้องการฉายเห็นภาพระบอบสีน้ำเงินแต่ถ้าเกิดจะฉายเห็นภาพระบอบสีน้ำเงินโดยมีคดีที่คุณสวรักษ์พูดมาเมื่อสักครู่นะหัวสวโกงสอบอะไรก็ตามแต่ผมตัดออกได้หลายคนเลยนะเพื่อให้มันกระชับแล้วลึกมากขึ้น18คนมันจะไม่กลายเป็นจุดอ่อนของฝ่ายค้านเลยครับ
4: จริงๆก็ มันก็มองได้ว่าจะเป็นจุดอ่อนแต่ถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครม.ทั้งคณะในเมื่อมีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยถ้าจะบอกเนี่ยมันอาจจะเป็นนัยยะทางการเมืองของพรรคประชาชนอะไรบางอย่างหรือเปล่าเท่าที่คิดได้ในจากยัตติที่ยื่นออกไป1คือไม่อยากแตะต้องพรรคเพื่อไทยและ2คืออยากจะให้พรรคเพื่อไทยเปิดใจรับพรรคประชาชนมากขึ้นหรือเปล่า3คือคดี44ส.ส.ที่กำลังจะทำให้พรรคประชาชนเปลี่ยนโฉมใหม่ด้วยหรือไม่จากรุ่น1รุ่น2รุ่น3และเวลานี้อาจจะไม่ใช่สีส้มที่เป็นส้มที่คนเคยปฏิเสธแต่กำลังจะเป็นส้มที่พร้อมจะแพ็ครวมกับทุกคนได้ด้วยเนื้อหาสาระด้วยเหตุและผลทางการเมืองที่พอจะคุยกันได้นั่นอาจจะเป็นทางนึงที่ทำให้อาจารย์ปิยบุตรส่งสัญญาณไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่ก็เพียงย้ำเตือนว่าอย่าลืมการเมืองของพรรคประชาชนหรือค่ายสีส้มแบบเดิมนั่นคือการเปลี่ยนแปลงและการทำงานด้วยเนื้อหาสาระแต่มันก็ทำให้มองได้ถึงสัญญาณทางการเมืองระหว่างอาจารย์ปิยบุตรกับคุณธนาธรเป็นเอกภาพกันมากน้อยแค่ไหนแต่ระหว่างคุณธนาธรกับคุณทักษิณมีหลายคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเนื้อเดียวกันได้ด้วยซ้ำไป
0: ครับ
4: อันนี้ก็อาจจะทำให้มองได้ว่ายกไป18คนแต่เป็นภูมิใจไทยล้วนๆแล้วเว้นวรรคในส่วนของเพื่อไทยเอาไว้และเว้นวรรคแคนดิเดตบางคนเอาไว้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่พอจะยอมรับได้ในภาวะที่พรรคภูมิใจไทยยังถือเสียงส.ส.มากที่สุดคือ191เสียงถ้าจะต้องเปลี่ยนตัวนายกเปลี่ยนครม.เปลี่ยนแนวทางการทำงานให้น้อยลงนั่นเป็นเพราะว่าข้อกล่าวหามันส่งสัญญาณชัดเจนอยู่ว่าข้อกล่าวหาที่พรรคประชาชนพูดเนี่ยคือเป็นศัตรูกับระบอบประชาธิปไตยอันนี้น่าคิดค่ะ
0: สุดท้ายเราจะต้องลุ้นกันไหมครับว่าเดี๋ยวพอถึงวันโหวตนะคนนี้ได้คะแนนโหวตน้อยสุดเลยจะมีใครเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดในการโหวตไหมครับฝั่งรัฐบาลด้วยกันเนี่ย
4: แน่นอนว่าอันนั้นจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าออกมาในแบบด้านบวกสำหรับพรรคภูมิใจไทยปรับครม.เล็กปรับครม.ใหญ่คะแนนโหวตจะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจด้วยเท่าที่เรารู้มานั่นคือการเปลี่ยนแปลงในการปรับครม.ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการซักฟอกการปรับครม.จะต้องเกิดขึ้นล
0: ู
4: กเทพบางคนสายนายกบางคนอาจจะต้องออกจากครม.อนุทิน 2/1 นี้และเปลี่ยนให้รัฐมนตรีที่เป็นสายของบ้านใหญ่เข้ามาบ้างนั่นเพื่อความสมดุลในพรรคภูมิใจไทยเองแต่ถ้าออกมาในแบบด้านลบการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจจะมีหลายสเต็ปเกิดขึ้นก็ได
0: ้โอ้อาจจะไปไกลถึงขั้นนั้นนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นการซักฟอกที่น่าติดตามในหลายประเด็นทีมข่าวการเมืองเราเกาะติดกันต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณคุณสวรักษ์ครับ

0: ไทยเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกนะครับ World Bank ตอนนี้ไทย PBS จัดบทวิเคราะห์เป็นคอลัมน์ใหม่ครับคุณผู้ชมติดตามได้ทุกช่วงข่าวทุกวันเลยเกาะติดสถานการณ์เหล่านี้ทีมข่าวเศรษฐกิจของเราวิเคราะห์จัดเต็มให้คุณผู้ชมได้ทุกช่วงเวลานะครับ
1: การประชุม IMF World Bank Annual Meeting นี้เนี่ยมันเหมือนเปรียบได้กับโอลิมปิกของภาคการคลังและการเงินประเทศไทยเราไม่เคยมีโอกาสได้จัดโอลิมปิกด้านกีฬาแต่เราสามารถจัดโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกถึงครั้งที่2ในปี2026นี้เพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับให้เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดการประชุม IMF แล้วก็ประชุมธนาคารโลกในครั้งนี้นะครับ
0: แต่สิ่งที่ต้องชวนผู้ชมพูดคุยกันก็คือแล้วไทยเราจะได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเขาจัดทุกปีปีนี้มาอยู่ที่บ้านเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดคุยกับบรรณาธิการกลุ่มเนื้อหาข่าวนะครับคุณปรัชออนประหยัดทรัพย์ครับ
2: คุ
0: ณปรัชออน IMF ประชุมที่นี่ World Bank มาประชุมที่นี่แบบนี้เราก็รวยสิครับคุณผู้ชมบอกเอ้าอย่างนี้เราก็รวยแล้วเพราะว่าเรามีงานที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารระดับโลกเลยนะมาจัดที่บ้านเรา
2: ใช่ค่ะเขาเรียกว่างานใหญ่ระดับโอลิมปิกทางการเงินภาษาเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่าการมาประชุมเนี่ยเราจะมีคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าชั้นนำผู้ทรงอิทธิพลทางการเงินนะคะทางเศรษฐกิจจากทั่วโลก191ประเทศจำนวนประมาณ 15,000 คนถามว่ามาขนาดนี้จับใจใช้สอยหรือว่าการจัดงบประมาณในการดูแลต่างๆเนี่ยมันต้องทำให้เงินสะพัดอยู่พอสมควรอยู่แล้วแต่ถามว่าจะรวยไม่ไหวเลยหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครแล้วอยู่ในห่วงโซ่สมการตรงนั้นหรือไม่เดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าเราจะเห็นภาพรวมอะไรกันบ้างนะคะแต่ทีมข่าวเราเนี่ยก็พยายามเกาะติดมาโดยตลอดว่าโอ้ก่อนจะมีการประชุมเนี่ยเราจะเห็นอะไรจะเกิดขึ้นในกับประเทศเราบ้างที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยคนที่มาก็ต้องมีที่พักอย่างที่สองต้องมีอาหารการกินอันนี้คือเป็นสิ่งที่เหมือนแขกมาเยือนเราก็ต้องต้อนรับ
0: อันนี้เหมือนอีเวนต์ทั่วไป
2: ใช่
0: แต่กีฬากีฬาระดับประเทศ
2: ใช่แต่ว่าอานิสงส์ครั้งนี้ต้องบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไฮเอ็น
0: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ที่ฉันเล่าไปก็คือระดับผู้ว่าการธนาคารกลางของโลกหรือในประเทศต่างๆ191ประเทศ
0: มีตังค์ว่างั้น
2: ใช่ค่ะจึงเป็นที่มาที่โรงแรมเนี่ยในส่วนของย่านสุขุมวิทและใกล้เคียงศูนย์ประชุมเศรษฐกิจในเวลานี
0: ้ครับ
2: ห้องพัก 90% เต็มนะคะ
0: โอ้
2: และเป็นโรงแรมระดับไฮคุณอุรชัยอาจจะตั้งคำถามว่าอย่างนี้ก็มีแต่คนรวยสิที่ได้ประโยชน์
0: มีแต่รายใหญ่หรือเปล่า
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเราเองเนี่ยในฐานะทีมข่าวเราก็พยายามเกาะติดไล่ไปในย่านสุขุมวิทแล้วก็จะพบว่าโรงแรมที่เป็นขนาดกลางหรือย่อมเขาก็จะรองรับนักท่องเที่ยวที่หล่นออกมานึกภาพนะคะนี่คือไฮซีซั่นนี่คือไฮซี

0: ดันเวลานี้เนี่ยถ้าเขาไปจอง4กับดาวไม่ได้5ดาวไม่ได้เขาต้องลงมาหา3มา2ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวแน่นอนว่ามันจะมีการกระจายตัวแบบนี้เพราะคนเข้ามา 15,000 คนยังไงมันก็มียอดเข้ามาขณะเดียวกันถ้านึกภาพถนนสุขุมวิทตอนต้นเราจะเคยพบว่าตรงเนี้ยนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเป็นกลุ่มหลักที่ผ่านมาสงครามเกิดขึ้นซบเซานะคะคือยอดขายเขาไม่ดีเลยแต่เราพบว่าโรงแรมช่วงสุขุมวิทได้ประโยชน์และอานิสงส์ที่เกิดจากการจัดการประชุมทำให้มีแขกทดแทนกลุ่มที่ขาดหายไป บางอย่างอาจจะไม่ได้เห็นว่าเราจะรวยขึ้นแต่มันอาจจะทำให้แทนที่จะยอดขายตกลงกว่าเดิมตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงมันมีบางส่วนที่เข้ามารองรับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นเรายังไม่ได้คุยกันถึงเนื้อหาที่เข้มข้นแต่ว่าอันนี้ให้เห็นภาพรวมพอชัดๆอาหารการกินเรามาคุยกันว่า 15,000 คนเนี่ยเขาจะเสิร์ฟอะไรกันในเมนูเล่าแบบยั่วน้ำลายเล่นๆเนื้อวากิวโคขุนจากสกลนครจะทำน้ำจิ้มแจ่วมาโชว์อันนี้ดิฉันยกตัวอย่างว่าเราจะมีโอกาสในการโชว์สิ่งเหล่านี้ค่ะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอาหารการกินเมนูแล้วก็เราดมเชฟมา200ถึง250คนมาทำเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาที่นั่นแล้วเมนูมีทั้งหมด500ถึง600เมนูไม่อยากเล่าเล่าแล้วไม่ครบเพราะว่าเมนูนี้จะมาจากทั้งทุกภูมิภาค
1: ข้
0: าว
1: ทั้งน
0: ั้นใช่ค่ะข้าวหอมมะลิจะมาจากพะเยาข้าวสังหยดจะมาจากพัทลุงอันนี้ฉันยกตัวอย่างให้นึกภาพออกแล้วผลไม้จะมาเป็นรูปรถเข็นผลไม้ตามฤดูกาลอันนี้เราเป็นการโชว์สิ่งเหล่านี้ให้กับสายตาชาวโลกและเชื่อได้ว่าจะทำให้หลายๆคนติดใจแล้วอยากมาเยือนเมืองไทยยังไม่รวมถึงการโชว์วัฒนธรรมและก็ผ้าไทยมวยไทยมีอีกมากมายนะคะเราไม่หมดแน่นอนเพราะว่ากิจกรรมจะต่อเนื่องยาวแล้วมีน้องเนเน่โชว์ด้วยค่ะ
1: คนดังของเรานะฮะแต่มันจะมีอะไรหลังจากนั้นไหมครับเท่าที่ฟังคุณปรัชญาอธิบายเนี่ยมันจะเหมือนกับสมมติเราเป็นเจ้าภาพสมมตินะเอเชียนเกมอย่างเงี้ยนักกีฬามานักท่องเที่ยวมาใช่ไหมคุณผู้ชมมันต้องเกิดการจับจ่ายมันก็ประมาณนี้อย่างที่คุณปรัชญาเล่าอาจจะคนละคนละเอ็นนะไฮเอ็นมีเดียมอะไรอย่างงี้นะแต่หลังจากนี้ล่ะคือเวลาชาวบ้านเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะมีการประชุม World Bank นะนักการเงินทั่วโลกจะมาที่นี
0: ่
1: แสดงว่าเศรษฐกิจเรามันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงมันโยงไปถึงกันไหมครับ
0: ค่ะก็ในเวทีนี้เราพูดถึงทีมงานก่อนทีมงานของเขาเนี่ยจัดไว้ว่าคือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience คือ3จุดเนี้ยที่ไทยเรากำลังจะชูก็คืออนาคตของเศรษฐกิจไทยใหม่การพัฒนาคนของเราให้สู้ได้ในโลกข้างหน้าจะ AI หรืออะไรก็ตามหรือทักษะอื่นแล้วก็ภูมิคุ้มกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติรวมไปถึงภัยคุกคามด้านอื่นอันเนี้ยเขาจะมีเวทีที่คุยกันในแต่ละวงและจะพยายามโชว์ให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพอย่างไรในการที่คุณควรจะมาลงทุน มันไม่ใช่แค่นักธุรกิจและก็ไม่ใช่แค่นักธนาคารแต่ว่ามันจะเป็นการโชว์ภาพให้เห็นว่าเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วเลือกจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมันนำไปสู่หมายถึงการท่องเที่ยวในแบบของการประชุมสัมมนาความพร้อมของเราในการเป็นเจ้าภาพในเวทีอื่นๆหรือการสัมมนาที่ใหญ่ขนาดนั้นแต่ไฮไลท์จริงๆอาจจะอยู่ที่เรื่องของการลงทุนเพราะว่าธีมของครั้งนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการเงินดิจิทัลต้องไทยจะโชว์ในสิ่งที่ทุกคนอาจจะเราอยู่ใกล้ตัวเราอาจจะคิดว่าธรรมดาแต่ว่าจริงๆเราต้องยอมรับว่าระบบการเงินแบบแคชเลสหรือไร้เงินสดของเราพัฒนาไปไกลมากคุณอุรชัยกับดิฉันตอนนี้ก็แทบจะไม่ใช้เงินสดแล้วใช่
1: ไหม
0: คะยกตัวอย่างอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพร้อมเพย์เป๋าตังเป๋าตุงที่เราเคยทำกันมาเนี่ยค่ะ
1: เ
0: ราจะโชว์สิ่งเหล่านี้คนละครึ่งของเราเนี่ยหรือไทยช่วยไทยพลัสที่ถูกพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยเราจะโชว์สิ่งเหล่านี้ว่าศักยภาพในเรื่องแบบนี้ของเราพร้อมแล้วก็เราพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการลงทุนในเรื่องของ Data Center ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำหรือการใช้ทรัพยากรไฟอันนั้นอาจจะเป็นข้อถกเถียงในเวทีแต่เรากำลังจะบอกว่าถ้ามีนักลงทุนซักถามและเราสามารถชูและบอกเขาได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานเราพร้อมอย่างไรเราก็สามารถที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเหล่านั้นมาได้อันนี้พูดภาพใหญ่สักหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าภาพเล็กๆที่คุณอุริชัยอาจจะถามว่าแล้วคนชุมชนจะได้อะไรผ้าการประดับประดาทุกอย่างในงานเนี่ยจะเป็นผ้าที่มาจาก21ชุมชนผ้าไทยสวยมากๆนะคะแล้วโอกาสในการที่จะไปเจอกับคนที่อยู่ในระดับสูงแบบนี้อาจจะน้อยแต่ถ้ามันเตะตาหรือมันถูกใจมันจะนำมาซึ่งการต่อยอดทางด้านการตลาดของพวกเขาในอนาคตเราอาจจะเคยเห็นนะคะว่าถ้าดูในโลกอินเทอร์เน็ตบอกว่าเครื่องหอมของไทยเคยไปอยู่ในบ้านของผู้นำระดับแบบโลกนะคะแบบนั้นนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าได้รอง เราจะได้รู้และได้รู้เราอาจจะตามมาด้วยการสั่งซื้อหรือการตลาดต่อเนื่องแล้วยังมีอื่นๆอีกมากมายนะคะที่จะนำไปโชว์แต่ถ้าเราแบ่งเป็น2พาร์ทก็เหมือนที่ฉันบอกก็คือเรื่องการลงทุนต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เขารู้สึก

0: เราว่ามาลงทุนที่เราแล้วเรามีความพร้อมเรามีอนาคตเรามีคนที่พร้อมจากการพัฒนาเราสามารถป้องกันความเสี่ยงได
1: ้
0: ซึ่งท้าทายมากช่วงเวลาที่จัดเป็นช่วงเวลาที่เราเจอกับมหาอุทกภัยช่วงเวลาที่จัดเป็นช่วงเวลาที่มีการเตือนเรื่องของฝนฟ้าอากาศ
1: ครับ
0: ถ้ารัฐบาลสอบผ่านทำได้เคลียร์ให้เห็นและจัดการเอาอยู่เป็นสิ่งที่ดีในขณะเดียวกันมุมกลับถ้าเราล้มเหลวหรือมีการจัดการที่ผิดพลาดหรือนำไปสู่ความเสี่ยงใดๆที่จะเกิดขึ้นก็เป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งที่เขาจะเห็นในมุมที่อาจจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่ของไทย
1: ครับปกติวงประชุมแบบนี้ครับการเงินโลกการธนาคารโลกเนี่ยเขาคุยอะไรกัน
0: มันจะแบ่งเป็นเซสชันนะคะมันมีหลายเซสชันมากก็คือแต่ละวันจะมีธีมของมันและมันก็จะมีการคุยกันเองบางครั้งเนี่ยการมาเจอกันเนี่ยมันก็จะเกิดลักษณะการคุยแบบไบเลทเทอรัลหรือว่าคุยกันแบบเดี่ยวต่อเดี่ยวอะไรเงี้ยที่ฉันอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าแมทชิ่งธุรกิจแต่ว่าอาจจะมีการโอกาสได้พบปะและพูดคุยกันในเวทีแบบนอกรอบซึ่งเรามีงานเลี้ยงเป็นกลุ่มเรามีห้องเป็นแต่ละห้องที่มีความสนใจแตกต่างกันเราก็อาจจะมีแต่ละกลุ่มอาจจะคุยแตกต่างกันซึ่งเราอาจจะต้องติดตามดูว่าไฮไลท์หรือคนที่มาเขาส่งสัญญาณหรือส่งเมสเซจอะไรซึ่งคาดว่าทีมข่าวทุกคนทั่วโลกค่ะไม่ใช่มีแต่นักข่าวไทยนะคะนักข่าวมากันเยอะมากๆแล้วก็คงจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอะค่ะ
1: ย้อนกลับไปช่วงต้นคุณปรัชออนบอกว่าเราจะได้อะไรขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครด้วยผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแล้วจริงๆโดยบทบาททางเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยเนี่ยเราเป็นฟันเฟืองที่สำคัญไหมครับกับแวดวงการเงินโลกนะฮะ
0: ค่ะในเชิงภูมิภาคเนี่ยถือว่าเราอยู่ในระดับต้นๆ นะคะ
1: ครับ
0: สิงคโปร์อาจจะมากกว่าเราหมายถึงว่าเหนือกว่าเราเป็นศูนย์กลางทางการเงินแต่เราก็ไม่ได้ด้อยทั้งในเรื่องของภูมิศาสตร์และอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินประเทศเราไม่ได้แย่แต่เราจะขจัดอย่างไรให้ภาพของเรื่องทุนเทาสแกมเมอร์ Scammer, เป็นหนึ่งในหัวข้อค่ะที
1: ่
0: น
1: ่
0: าจับตาที่น่าจับตาใช่ค่ะความโปร่งใสและการปราบทุนเทาสแกมเมอร์ต่างๆจะถูกหยิบยกขึ้นมาในเวทีนี้เช่นกันเราจะทำให้เขาเห็นว่าเราจัดการอย่างไรกับกระบวนการปราบปรามหรือสกัดกั้นไม่ให้สิ่งเหล่านี้หรือเรื่องของการฟอกเงินอยู่ในประเทศของเราจนกลายมาเป็นอุปสรรคในเรื่องของการลงทุนในขณะเดียวกันก็ไม่เข้มข้นจนเกินไปจนขยับทำอะไรไม่ได้เลยจนไม่สามารถที่จะทำธุรกิจหรือมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆทางการเงินได้เลยเราต้องทำให้เห็นแบบนั้นในขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นว่าโลกเขามองเราอย่างไรเวทีนี้ไม่ได้ให้เราพูดคนเดียวนะคะเวทีนี้จะมีคนอื่นที่มาจากทั่วโลกพูดกับเราเราก็จะได้รู้ว่าเขามองเราอย่างไรมีจุดด้อยตรงไหนแล้วเขาก็คงไม่ได้เกรงใจเพราะว่าเขาเป็นองค์กรระดับนานาชาติระดับระหว่างประเทศก็คงจะมีอะไรบางอย่างที่สะกิดเตือนให้เราได้มีโอกาสรู้ตัวเราว่าเรายังทำอะไรไม่ดีพอ
1: ครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับแวดวงเศรษฐกิจการเงินการธนาคารนี่ระดับโลกด้วยนะครับไทย PBS เกาะติดต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณคุณปรัชออนนะครับ

0: ถกเถียงกันมากว่าสัปดาห์แล้วนะครับกรณีสสสุชาดาสางแทนทรัพย์จากจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยคอการเมืองเนี่ยเพ่งเล็งตรวจสอบแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของทรัพย์สินที่เจ้าตัวมีนะครับแต่ครั้งนี้เราไม่ได้แค่เพ่งเล็งหรือวิพากษ์วิจารณ์ที่ตัวผู้แทนอย่างเดียวคุณผู้ชมผมเห็นคอการเมืองที่ไปไกลถึงตัวคู่สมรสของคุณสุชาดานั่นก็คือคุณไทหยางซางนะครับเป็นชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียแล้วก็ปรากฏชื่อในสื่อบ้านเรามากว่าสัปดาห์แล้ว
1: ท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะขังยาก
2: แล้วถ้าท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วง
1: เปิดเลยค่ะ
2: ไม่ช้า
1: ท่านมีหลักฐานท่านเปิดเลยค่ะ
3: ตัวคุณสุชาดาเนี่ยที่อาจจะร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องชี้แจงในเรื่องนี้อันนี้เป็นไปตามกฎหมาย
4: เดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะ
5: ดีไซน์ตรวจสอบเนี่ยก็อย่างที่นำเรียนเพื่อทราบว่ามีเป็นลักษณะเป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนถูกต้องที่ประเทศคูราเซาที่ทางอเมริกาใต้
6: จนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้องนั่นแหละผมจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้อง
0: ธุรกิจของคุณไทหยางซางก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นเว็บพนันออนไลน์ซึ่งไปจดทะเบียนที่ต่างประเทศในอเมริกาใต้ที่นั่นจดได้ถูกกฎหมายแต่พอมาอยู่ในบ้านเรายิ่งเป็นคู่สมรสของนักการเมืองด้วยเรื่องนี้ดูจะลุกลามบานปลายแล้วยังมีเรื่องของทรัพย์สินอีกเราชวนพูดคุยกับบรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนนะครับคุณคณิตบุญยพานิชนะครับ
7: ครับ
0: ผมเห็นมีคนถกเถียงกันในออนไลน์ฝั่งนึงบอกว่าก็เขาไปจดทะเบียนถูกที่นู่นอีกฝั่งนึงบอกว่าถึงจดถูกที่นู่นแต่คนไทยเล่นได้นะเพิ่งโดนบล็อกไปไม่นานนี่เองนะครับมีเรื่องถึงโดนบล็อกแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าผิดหรือเปล่า
7: เดี๋ยวเอาทีละขั้นตอน
0: ครับ
7: จริงๆคนที่เป็นกูรูภาษาจีนก็แนะนำให้เรียกคุณไทหยางเนี่ยว่าจางไทหยางเพราะว่า
0: จาง
7: จาง
0: จางไทหยาง
7: แต่ว่าก็บางคนก็บอกว่าถ้าจะอ่านภาษาจีนก็อ่านว่าจางไทหยาง
0: ครับ
7: ก็ต้องเอานามสกุลขึ้นก่อนชื่อแต่ว่าไม่เป็นไรคนไทยก็อาจจะรู้คุ้นเคยในชื่อไทหยางซางหรือไทหยางจางอะไรก็ว่าไปผมอธิบายอย่างนี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่เราเห็นการขุดคุยเนี่ยผ่านนักสืบโซเชียลมีเดียเนี่ย
0: ค
7: ึกคักมากๆแล้วจากคนที่ไม่เคยคุ้นหูเลยคือเวลาคนทำงานข่าวละแกะรอยพวกสแกมเมอร์อะไรต่างเราจะคุ้นหูเบนจามินมอลเบอร์เกอร์หรือเบนสมิธยิมเลียกอีกหลายคน
0: มันจะมีตัวละครเดิมๆที่โลดแล่นอยู่
7: และโลดแล่นอยู่ในกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของสแกมเมอร
0: ์
7: แต่ว่าคุณไทหยางเนี่ยไม่ค่อยคุ้นพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาเนี่ยมันก็เอ๊ะน่าสนใจเพราะทุกคนก็จะไปเห็นบัญชีทรัพย์สินที่แสดงต่อปปช.ตัวเลขเนี่ยก็ถูกทักท้วงว่าเอ๊ะมันดูไม่ค่อยสอดคล้องกับสถานะมากนักคือตัวเลขเงินกู้เนี่ย 1,400 ล้านเนี่ยมันดูน่าสงสัย
0: ครับ
7: ทั้งที่ตัวเลขภาพรวมของบัญชีทรัพย์สินของคุณไทหยางจางหรือไทหยางซางเนี่ยกับคุณสุชาดาไอเดียเนี่ยรวมแล้ว 1,900 ล้านแต่มีเงินกู้เกือบ 70% เนี่ยมันต้องเอ๊ะคือใครเห็นตัวเลขเนี่ยต้องเอ๊ะพอเอ๊ะแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การขุดคุยโชคดียุคนี้เรามี AI
0: ร
7: เรามี AI เรามีนักสื่อโซเชียลมีเดียเรามีกูรูด้านคริปโตเยอะแยะมากมายเลยเต็มไปหมดเลยในโลกโซเชียลมีเดียแล้วเราก็มีอดีตสสคุณสิริโชคต้องอันนี้ต้องยืนยันว่าคุณสิริโชคนี่ทำการบ้านน่าสนใจมาก
0: ๆ
7: คือขุดคุยตั้งแต่การทำกิจการคริปโตผ่านเลนบริดจ์ผ่าน 3AC ที่สิงคโปร์จนนำไปสู่การพบว่ามันคุณไทหยางไปลงทุนเรื่อง shuffle.com นี่กลับมาที่คำถามคุณฤชัยว่าแล้วการลงทุนแบบในต่างประเทศต้องเรียกว่านักลงทุน
0: ครับ
7: เพราะก็มีพูดกันเป็นการลงทุนด้านหุ้นกับ shuffle.com ซึ่งก็ไม่ต้องปิดกันแล้วแหละว่าทุกวันนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเป็นเว็บที่ทำเกี่ยวกับพนันออนไลน์ด้วยแล้วก็ entertainment ด้วยหลายอย่างด้วยการจะเป็นแข่งม้าอะไรก็จะเกี่ยวอยู่ในเว็บนี้นี่ถามว่าผิดหรือไม่ผิดเนื่องจากว่าไปจดทะเบียนที่เกาะกุลาเซาเป็นการจดทะเบียนในต่างประเทศนักกฎหมายรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยท่านก็ออกตัวแรงไปนิดนึงออกตัวไวไปหน่อยบอกว่าไม่ผิดเพราะเป็นการลงทุนในต่างประเทศแต่พอเจอนักกฎหมายฝั่งอีกด้านนึงเนี่ยบอกว่าต่อให้เป็นในต่างประเทศเนี่ยถ้าพบว่ามันเป็นความเกี่ยวข้องกับคนไทยเนี่ย ก็อาจจะนับว่าเป็นความผิดได้
0: ความเกี่ยวข้องทางไหน
7: คือต้องอธิบายอย่างนี้เว็บพนันกับคาสิโนคุณนุรชัย
0: ครับ
7: ถ้าเราลื้อไปในอดีตเราพบว่าการลงทุนในคาสิโนในต่างประเทศเนี่ยมีคนไทยเป็นนักลงทุนมีคนไทยเป็นเจ้าของคาสิโนบางแห่ง อย่างเช่นปอยเปตก็พบว่ามีนักอดีตนักการเมืองไทยก็เป็นนักลงทุนในคาสิโนแต่นั้นเป็นคาสิโนที่เป็นทั้งโรงแรมเป็นทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นทั้งสล็อตแมชชีนมีคาสิโนซึ่งเป็นจับต้องได
0: ้
7: ว่างั้นเถอะอันเนี้ยก็ไม่ได้พบว่ามีความผิดในไทยแต่ต่างกันพนันออนไลน์เนี่ยมันไปที่ไหนก็ได้เข้าถึงจากที่ไหนคนที่นั่นก็เข้าไปเล่นแล้วถ้าเว็บshuffle.com ทำให้คนไทยซึ่งเพิ่งจะรู้จักคนไทยหลายคนก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันปกติเราจะรู้จัก888บ้าง999บ้าง111บ้างอะไรก็แล้วแต่นี่ก็ว่านไป
0: อันนี้ไม่คุ้นเลย
7: อันนี้ไม่คุ้นเลยเพราะ shuffle.com ไม่ค่อยคุ้นเลยเมื่อยังมีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีคนเข้าไปเล่น
0: ครับ
7: สุดท้ายก็มีคำสั่งให้ปิดละวันนี้ปิดแล้วทุกคนเข้าไม่ได้ละเข้าไปเล่นไม่ได้ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตั้งคำถามต่อว่าแล้วก่อนหน้านี้ถ้ามันเป็นเว็บพนันออนไลน์จริงๆเนี่ยผิดหรือไม่ผิดแล้วตอนนี้แน่นอนเข้าไม่ได้แล้วมันก็อาจจะไม่ผิดแต่ว่ามันต้องดูความผิดก่อนหน้านี้ว่าเกี่ยวข้องกับมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าคือในกฎหมายนะกฎหมายก็ต้องไปหารายละเอียดซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะคุณสิริโชคคุณนรเศรษฐ์อะไรก็อาจจะยื่นเรื่องไปที่ปปช.ให้ตรวจสอบแล้ว

0: ปัจจุบันก็ยังไม่มีรายการแสดงว่าได้ถอนหุ้นออกมาแล้วนั่นก็แปลว่าอาจจะอยู่ในนั้นจะมีการลงทุนอยู่นั้นอยู่เหมือนเดิมเพราะงั้นอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นในทางกฎหมายว่าซึ่งไม่ใช่เรื่องลงทุนเรื่องพนันออนไลน์อย่างเดียวคุณสุรชัยเรามองเรื่องจริยธรรมนักการเมืองด้วยคือถ้ามุมสื่อเราก็จะมองเห็นว่าเอ๊ะสามีคุณไอเดียเนี่ยคุณไอเดียเป็นส.ส.เนาะ
1: ครับ
0: แม้สังกัดพรรคภูมิใจไทยแม้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะไปพรรคอื่นบ้างอะไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีก่อนหน้านี้ปัจจุบันเนี่ยแล้วในช่วงเวลาแบบนั้นน่ะสามีเนี่ยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้งจริงๆมันมี2 ส่วนเนาะส่วนแรกก็คือตัวคริปโตคือสร้างแพลตฟอร์มเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตเนี่ยซึ่งอันนี้ก็มีคำถามเพราะว่ามันมีการพบว่าแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเลนหรือเลนบริดจ์เนี่ยเป็นการสร้างสะพานเชื่อมเพื่อให้มีการอำพรางการฟอกเงินได้คือการแลกเปลี่ยนเหรียญเนี่ยปกติต้องมี KYC ต้องแสดงตัวตนทั้งผู้ซื้อผู้ขายแต่ว่าถ้าผ่านแพลตฟอร์มเนี้ยมันสามารถอำพรางได้นั่นอธิบายง่ายๆแบบนี้นั่นแปลว่าเอ๊ะนี่ก็น่าสงสัยแล้วเว็บไซต์ในต่างประเทศก็พบว่าเคยพบว่ามีการใช้แพลตฟอร์มอันนี้ในการฟอกเงินจำนวนเยอะทีเดียวหรือ540 ล้านบาทถ้าจำล้านดอลลาร์ถ้าจำไม่ผิดตัวเลขก็จะอยู่ว่ามันมีการใช้เครื่องมือนี้ในการฟอกเงินซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามใช่เป็นการอำพราง
1: มันมีอะไรที่น่ากังวลไปถึงเงินก้อนที่คุณคณิตบอกในช่วงต้นว่าเขาแจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินว่าส่วนนี้คือเงินกู้ซึ่งมีจำนวนมากทีเดียว
0: ซึ่งคุณชัยหยางเนี่ยจางเนี่ยต้องอธิบายว่าเงินกู้เนี่ยมีรายได้จากอะไรซึ่งในบัญชีทรัพย์สินไม่ได้บอกนะว่าเงินกู้ 1,400 ล้านเนี่ยเป็นเงินที่มาจากไหนเป็นเงินที่มาจากการเปิดรายได้จากการทำแพลตฟอร์มจริงๆหรือเป็นรายได้บางส่วนที่มันเป็นเทคนิคในรายละเอียดของคนเล่นคริปโตในรายละเอียดซึ่งอธิบายค่อนข้างซับซ้อนเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้ามันมีการตรวจสอบจริงๆเนี่ยอันนี้ต้องอธิบายเส้นทางการเงินถ้าปปง.ร่วมด้วยเนี่ยปปง.อาจจะมีรายละเอียดมากขึ้นอันนี้คือส่วนหนึ่งคือเรื่องการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่ยังไงหรือทำแพลตฟอร์มเพื่อเอื้อต่อการฟอกเงินหรือไม่ยังไงแต่อีกเรื่องนึงที่อาจจะสำคัญกว่าหรือสำคัญไม่น้อยกว่ากันก็คือเรื่องการลงทุนใน shuffle.com ซึ่งเจอทีหลังจากตัวทำแพลตฟอร์มคริปโตนะแล้วเจอที่ค่อนข้างจะมีประเด็นพอสมควรเพราะพอมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเว็บพนันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยแต่อาจจะถูกกฎหมายในต่างประเทศเพราะหลายประเทศก็ในอังกฤษก็มีการทำลงทุนให้ทำเล่นการพนันได้ในบางประเทศก็สามารถลงทุนด้านเล่นการพนันได้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นอะไรที่คนไทยเข้าถึงได้เนี่ยก็จะถูกตีความว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผิดกฎหมาย
1: บัญชีทรัพย์สินนี่ดูจะใกล้ตัวซะด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าค่อนข้างชัดเจนนะว่าอย่างคุณทนายนรเศษเนี่ยท่านก็เปิดเผยข้อมูลแล้วไล่ลำดับภาพในเชิงหลักฐานให้เห็นชัดด้วยว่านาฬิกาโรเล็กซ์เนี่ยรุ่นเนี้ยใส่ตอนไหนใส่เมื่อไหร่ใส่ก่อนยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือไม่หรือใส่ตอนหลังจากยื่นบัญชีทรัพย์สินนั่นแปลว่าไม่มีรายการในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยตกลงว่าจะตกลงไปยืมเพื่อนไม่หรือเปล่าคือจะยืมเพื่อนหรือไม่ยืมเพื่อนไอ้นี่ก็เป็นวาทกรรม
1: ซึ่งถ้ายืมเพื่อนก็มีเคสตัวอย่างจากกรณีพลเอกประวิตรมาเทียบเคียงอีกนะเหมือนมันล็อกไว้หลายทางเลยนะ
0: ก็ต้องไปดูว่าจะใช้เหตุผลอะไรนึกออกเนาะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ก็เป็นอีกโจทย์ใหญ่โจทย์ใหญ่ๆของสสไอเดียว่าจะอธิบายต่อปปช.แบบไหนยังไงและแน่นอนเชื่อได้เลยว่าคนในโซเชียลมีเดียนักสืบโซเชียลสื่อก็ต้องติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วเรื่องปะทะคารมในสภาเนี่ยดูเหมือนจะ
1: เป็นแค่เชื้อไฟเริ่มต้น
0: เป็นแค่เชื้อเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนเนี่ยใช้ AI ใช้เครื่องมือด้าน Data ไปขุดคุยข้อมูลมาประกอบพร้อมกับมีหลักฐานประกอบ
1: ครับ
0: โดยที่ไม่ได้มีความเห็นใดๆแล้วถ้าดูข้อมูลของคุณสุริโชคเนี่ยมาเป็นซีรีส์เลยคุณสุรชัยก็คือแบบตั้งแต่เลนบริดจ์ตั้งแต่แพลตฟอร์มคริปโตมาจนถึงตัว shuffle.com นำไปสู่พาดพิงกับแพลตฟอร์มคริปโตอีกบางเจ้าด้วยเช่นบิตคับก็ออกมาแถลงแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันซึ่งอันนี้ก็จะลากตัวละครหรือคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในวงของธุรกรรมแบบนี้ด้วยอันเนี้ยดูน่าจะน่าติดตามคือสัปดาห์หน้าอาจจะเห็นความร้อนแรงมากกว่านี้เพราะว่า แน่นอนคุณไอเดีย

0: ก็ต้องไปหาเวลามาอธิบายต่อสังคมคือ2-3 วันแรกอาจจะเสียงดังหน่อยแน่นอนฟ้องกลับไปแจ้งความดำเนินคดีหลังๆดูเสียงเหมือนจะแผ่วลงนิดหน่อย
1: เขาขอเวลาไปค้นหาข้อเท็จจริง
0: ใช่
1: เมื่อวันพุธที่แล้วประชุมพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาบอกว่าอีกไม่นานจะมาชี้แจงทุกคำถามนะครับแล้ววันพุธที่แล้วเนี่ยเป็นวันที่กรรมาธิการการกฎหมายเชิญคุณสุชาดากับคุณไทหยางไปด้วยแต่เจ้าตัวไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไป
1: เดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าว่าคุณสุชาดาจะออกมาพูดอะไรนะ
0: ครับต้องติดตามว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะอธิบายต่อสื่ออย่างเขาคือขอเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลนี่ก็เข้าใจได้เพราะว่าอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้คุณนรชัยว่าเอ๊ะสามีในอดีตทำอะไรมาก่อนที่จะมาเป
1: ็
0: นครอบครัวกันไปเจอกันเพราะเอาจริงแล้วถ้าเข้าไปดูย้อนหลังเนี่ยคุณทหยางก็ทำธุรกรรมแบบนี้มาหลายปีละตั้งแต่ปี2023-24ด้วยกันซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ได้รู้จักกันไม่รู้ประวัติที่ผ่านมาแต่ว่ารู้จักโอเคแหละเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจเป็นสตาร์ท
1: อ
0: ัพอย่างที่คุณไอเดียให้สัมภาษณ์สื่อไปแล้วแต่ว่านั่นแหละไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ไม่เคยรู้เนี่ยวันนี้จะไม่รู้
1: วันนี้อาจจะรู้แล้วก็ได
0: ้วันนี้จะรู้แล้วก็ได้แต่รู้แล้วทำยังไง
1: แล้วจะอธิบายยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามวันนี้ขอบคุณคุณคณิตนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ชวนพูดคุยกันในห้องข่าวไทย PBS ค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์หน้าจะมีกี่เรื่องที่ต้องต่อเนื่องกันต่อกรณีคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์คือหนึ่งในนั้นที่เกาะติดกันต่อเนื่องนะครับวันนี้ห้องข่าวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ต่อกันที่ข่าวกีฬานะคะเมรัชนกคว้ารองแชมป์ศึกแบดมินตันที่ฟินแลนด์ค่ะติดตามกับคุณวิริยะตันนุกุลกิจค่ะ

0: สวัสดีครับเมย์รัชนกวันนี้ต้านความแข็งแกร่งของสาวจากเดนมาร์กไม่ไหวนะครับคว้ารองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันที่ประเทศฟินแลนด์ครับแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ฟินแลนด์รอบชิงชนะเลิศกองเชียร์ไทยได้ลุ้นนะครับมาจากเมย์รัชนกอินทนนท์เป็นมือ5ของโลกแล้วก็เป็นเต็ง1ของรายการด้วยลงสนามในประเภทหญิงเดี่ยวเจอกับมีอาบิทเฟลมือ8ของรายการและก็มือที่15ของโลกจากเดนมาร์กคือสถิติก่อนหน้านี้ที่เจอกันนะครับเมย์รัชนกเหนือกว่ามากแต่การเจอกันครั้งนี้สาวเดนมาร์กกับเป็นฝ่ายที่โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าจนทำให้น้องเมย์เนี่ยต้านไม่ไหวครับแพ้ไป2เกมรวด17ต่อ21แล้วก็13ต่อ21ส่งผลให้เมย์รัชนกก็แพ้ให้กับบิทเฟลเป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่เคยชนะมาตลอดในการเจอกัน8ครั้งก่อนหน้านี้แต่ว่าเมย์เนี่ยรับเงินรางวัลจากการเป็นรองแชมป์ไป 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยกว่า 600,000 บาทรายการต่อไปของนักแบดของไทยยังอยู่ที่ยุโรปนะครับก็จะเป็นเดนมาร์กโอเพ่นเป็นรายการเวิลด์ทัวร์750ที่จะเปิดฉากรอบแรกวันอังคารที่13ตุลาคมนี้ครับเราไปดูอีกหนึ่งความสำเร็จของนักแบดมินตันไทยครับเป็นศึกแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ไคโรประเทศอียิปต์โดยทีมดาวรุ่งของไทยงัดฟอร์มเก่งเอาชนะทีมฮ่องกงในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศประเทศทีมผสมนะครับแม้ว่าต่อมาจะแพ้ให้กับจีนในเกมรอบตัดเชือกจนพลาดโอกาสเข้าชิงแต่การจบอันดับที่3ส่งผลให้ทีมแบดมินตันเยาวชนคว้าเหรียญทองแดงมาครองซึ่งเป็นกวานคว้าเหรียญประเภททีมผสมหัวแรกในรอบ7ปีครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนโลกยังมีการแข่งขันต่อในประเภทบุคคลช่วงระหว่างวันที่12ถึง17ตุลาคมนี้ครับแววสายสุนีจานะในวัย52ปีนำทัพนักกีฬาพาราไทยบินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเพื่อไล่ล่าเหรียญทองเอเชียนพาราเกมครับทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยพร้อมด้วยร้อยโทนายนพพิลมภักดีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับร่วมให้กำลังใจนักกีฬาพาราไทยทั้งหมด18ชนิดกีฬาก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม18ถึง24ตุลาคมนี้ที่นาโกด้าประเทศญี่ปุ่นนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นจริงๆครับซึ่งหนึ่งในนักกีฬาความหวังของทีมพาราไทยก็อยู่ที่แววสายสุนีจนะราชินีวีลแชร์ฟันดับเอเป้ในวัย52ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นเจ้าของ5เหรียญทองพาราลิมปิกและก็4เหรียญทองเอเชียนพาราเกมที่เดินหน้าล่าแชมป์เอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นปีนี้นะครับพี่แววเนี่ยลงแข่งขันมากถึง9รายการทางประเภทบุคคลเอเป้เซเบอร์ฟลอยและประเภททีมตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในรายการนี้โดยเฉพาะดาบเอเป้ที่เธอถนัดครับ
1: สำหรับในแมตช์ครั้งนี้นะคะตั้งเป้าจริงๆอ่ะในส่วนตัวจริงๆก็คือว่าจะไปรักษาแชมป์ก่อนเพราะว่าปีที่แล้วได้1เหรียญทองนะคะแต่คราวนี้ก็คงคิดว่ายังไงก็เอาเหรียญแรกก่อนคือเหรียญทองน่าจะ 100% ค่ะเหรียญทองนี้ค่ะในประเภทบุคคลดาบเอเป้นะคะแล้วก็จะมีประเภทบุคคลอีก2อีเวนต์ก็คือฟอยกับเซเบอร์นะคะก็วันเหมือนกันเพราะว่าคู่แข่งก็หนักพอๆกับพาราลิมปิกเลยก็คือประเทศจีน
2: ความหวังหลักๆของเราเนี่ยก็คือผลงานเราอยากสร้างผลงานให้ดีสำหรับประเทศชาติเรานะครับนี่ก็ไปเป็นตัวแทนประเทศชาติเรานะครับแต่ก็ผมว่ารอบนี้เองเนี่ยเราก็มีนักกีฬาหน้าใหม่มาเยอะมากนะครับทุกรอบที่เราไปแข่งขันมีหน้าใหม่มาแล้วก็หวังว่านักกีฬาผู้นี้จะได้ประสบการณ์ทำผลงานที่ดีนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่านี่ก็ถือว่าเป็นมหากรรมเกมนึงนะครับก็เป็นการเก็บคะแนนเพราะในสุดเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือไปพาราลิมปิกที่จะเกิดขึ้นอีก2ปีนะครับปี2028ที่อเมริกาที่ลอสแอนเจลิสครับ
0: สำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ทีมชาติไทยเตรียมส่งมอสจักรินดัมมุนีนะครับซึ่งเป็นนักกรีฑาคนตาบอดทีมชาติไทยเจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกม2022ที่หางโจวประเทศจีนทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในช่วงพิธีเปิดการแข่งขันครับโดยผลงานเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วนะครับที่หางโจวเราทำได้ถึง27เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของเอเชียนะครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญทองสูงสุดของทัพนักกีฬาไทยนับแต่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครับคุณสิริมาคุณพิมพ์พิมลครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
4: ขอบคุณค่ะนักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะชวนติดตามพลังเครือข่ายประชาชนระนองร่วมจัดกิจกรรมปกป้องวิถีควนหลาดเลเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนให้กับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ผ่านงานศิลปะบอกรักทะเลค่ะ
5: ที่ชายหาดอ่าวเคยอำเภอกระเปอจังหวัดระนองภาคีเครือข่ายประชาชนได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมปกป้องวิถีควนหลาดเลรวมพลังเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า80คนจาก8ตำบล2อำเภอ
6: ของตัวกระเปิดเนี่ยคือมันมีคุณค่าทั้งภูเขาทั้งทะเลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำจนถึงทะเลเนี่ยวันนี้ที่มีกิจกรรมผมก็มองดูว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีอยู่แล้วในการส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทั้งอ่าวที่มาวันนี้เป็นอ่าวเคยที่อยู่ในเขตอำเภอกระเปิดนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแหล่งอาหารทะเลของชุมชนที่นี่อยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมอนุรักษ์เนี่ยทางทีมงานก็ตั้งก่อนนี้ก็จะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วทั้งภูเขาจนถึงทะเลแล้วก็ตามเกาะต่างๆเราก็ไปช่วยนะครับในเรื่องขยะที่ไปติดปะการังอะไรพวกนี
7: ้คืออยากดูแลรักษาทรัพยากรมันของที่แบบหนูเป็นคนอยู่เกาะใช่ไหมคะก็รู้ปัญหาของสัตว์ในทะเลค่ะแบบถ้าขยะเยอะแล้วก็ปัญหาหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบต่อพวกหนูมากเพราะว่าพวกหนูอยู่เกาะแล้วคือแหล่งทำมาหากินของพวกหนูก็คือสัตว์ทะเลค่ะ
5: ซึ่งในงานนี้มีการจัดกิจกรรมศิลปะบันทึกธรรมชาติร่วมกันเขียนข้อความบอกรักทะเลวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับท้องทะเลรวมถึงกิจกรรมรำลึกถึงน้องซันเดย์ซึ่งเป็นพยูนที่เคยอาศัยในพื้นที่พร้อมกับกิจกรรมสันทนาการร้องเพลงและเก็บขยะรอบๆชายหาด
8: ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆที่มาช่วยกันคือแบบช่วยเก็บขยะเรื่องอะไรใดๆพวกเราทำกันอยู่บ่อยมากนะคะทำได้เท่าที่ทำกับจากแรงมือแรงชาวบ้านเล็กๆกลุ่มนึงอะค่ะคืออยากให้เป็นยังคงเป็นมีความธรรมชาติอยู่เพราะว่าจังหวัดระนองอะอำเภอกระเปอร์นะคะยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติมากสามารถที่จะแบบเป็นแหล่งอาชีพให้กับชุมชนได้เลยค่ะ

0: ทำ
1: สำหรับระนองถือเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติด้วยสภาพภูมิศาสตร์ระบบนิเวศภูเขาชายหาดและท้องทะเลกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มชุมชนเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในพื้นที่มาร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นที่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ไปพร้อมๆกับวิถีชุมชนและการทำหากินที่ยั่งยืนบัณฑิตาอย่างดีนักข่าวพลเมืองรายงาน
2: คืนนี้กาญจนบุรีเพชรบุรีเสี่ยงน้ำท่วมน้ำหลากเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะว่ายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่วนภาคใต้หลายจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังถึงกลางสัปดาห์ติดตามจากคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ

สวัสดีค่ะคืนนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เสี่ยงสูงรับมือกับอากาศแปรปรวนให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันตกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมซ้ำหลังจากนั้นนะคะ 12-13 ตุลาคมนี้ภาคใต้ก็ระวังน้ำท่วมต่อเนื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะมาเช็คพื้นที่ทิศทางฝนตกหนักถึงหนักมากกันหน่อยนะคะอย่างน้อยๆเมื่อวานนี้ฝนค่อนข้างเยอะที่กาญจนบุรีเพชรบุรีนะคะส่วนวันนี้ค่ะ11ตุลาคมจะพบว่าแนวโน้มของฝนยังไปเยอะแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีเช่นเดียวกันแล้วก็พื้นที่ทางฝั่งของภาคกลางภาคตะวันออกบางส่วนมีฝนฟ้าคะนองนะคะไล่เลียงมานะคะจนถึงวันที่12ส่วนใหญ่แล้วนะคะฝนจะอยู่พื้นที่ทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นนะคะพอวันที่13ตุลาคมพื้นที่ของฝนที่จะไปตกก็จะอยู่พื้นที่ทางด้านของภาคใต้ตอนล่างขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ฝนสูงสุดรายภาควันนี้นะคะจะพบว่ามีหลายจังหวัดเลยนะคะที่รับผลกระทบฝนมากกว่า100มิลลิเมตรนะคะที่สูงที่สุดนะคะก็คือพื้นที่ทางด้านของภาคใต้ค่ะที่ยะลาวันนี้137มิลลิเมตรต่อมานะคะเป็นพื้นที่ทางด้านของตะวันตกคือที่เพชรบุรี126มิลลิเมตรส่วนภาคอื่นๆลดลงค่ะอย่างเช่นภาคเหนือนครสวรรค์98มิลลิเมตรภาคอีสานนะคะสุรินทร์74มิลลิเมตรแล้วก็ภาคกลางลพบุรี20มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้ช่วงนี้เรายังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะคะเตือนพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะหลายจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบไล่เรียงกันมาตั้งแต่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสมุทรสงครามนะคะกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและจังหวัดนราธิวาสค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศและอุณหภูมิในแต่ละภาคกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจัดทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนที่มีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรับรางวัลพระราชทานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต
2: ้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนา
0: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยมีประชาชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกด้วยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดเว ลา 20:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศรถโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่2เป็นสบายปักดิ้นทองใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีอย่างเป็นทางการตอนค่ำส่วนเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษประกอบด้วยแบบแขนสั้นเป็นเสื้อคอตั้งแขนสั้นติดกระดุมหน้าเหมาะสำหรับหลากหลายโอกาสแบบแขนยาวเหมาะกับงานที่ต้องการความเป็นทางการมากขึ้นและแบบแขนยาวมีผ้าคาดเอวใช้ในงานพิธีการที่มีความสำคัญและถือเป็นเครื่องแต่งกายอย่างสุภาพเทียบเท่ากับเครื่องแต่งกายแบบสากลโดยผ้าคาดเอวจะต้องผูกเงื่อนไว้ด้านซ้ายมือของผู้สวม

ใส่แล้วทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมได้แก่เครื่องประดับไทยโบราณโดยนายไพโรจน์สืบสามครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทพส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เวลา 9:59 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุติดองคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ราชการจังหวัดและในอำเภอขานุวรรักษบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรรักษบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้คมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบพร้อมกับได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาทั้งนี้มนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ช่วยราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยว

0: ข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรไปอย่างรวดเร็วพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายน2569เป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรรักษบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอสายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรรักษบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ติดคลองและลำน้ำ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอหายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีด้วยทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายและงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนรวมถึงมีน้ำท่วมบริเวณโดยรอบโรงเรียนระดับน้ำท่วมขังสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 60-70 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อนักเรียน105คนจาก80ครัวเรือนโดยจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคมในส่วนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายอีกทั้งการเดินทางลำบากผู้ประสบภัยจึงต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต
0: หน่วยงานต่างๆคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จากจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามและวัดคีรีธรรมาราม วัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีนายสุพนัทดิษยานุกูลพัสสรและคณะวัดเวลุวนารามไผ่เขียวเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์และคณะครอบครัวสุนทรบุระครอบครัวรุจิเรขและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 บริษัท MyN Master จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติแต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีอย่างยั่งยืน
1: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวทบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบบุตรยัตถิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณีตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตหันเพลแด่พระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมมานรดีวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายณ์มหาราชและวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีครอบครัวพรจรูนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงห์สภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทสยามซันนี่โวนจำกัดนายกีรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะบริษัทเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูป พร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันวชนกสังขเวสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณออนซินีและคุณวรรณชนกค่ะ
3: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำนะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอเค้กอีกครั้งค่ะกฤฐาดีมีปฏิรบนะคะวันนี้ขอชวนย้อนคิดถึงคาซุกิยาโน่ค่ะนักแสดงชาวญี่ปุ่นที่ฝากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไว้ในหนังไทยหลายต่อหลายเรื่องหลังการจากไปของเขาทำให้แฟนหนังและคนบันเทิงค่ะร่วมกันรำลึกถึงผลงานกันเต็มโซเชียลมีเดียนะคะโดยเฉพาะหนังดังกับฉากดังจากซีซั่นเชงค่ะขณะที่โพสต์เก่าของเจ้าตัวเองก็ชวนให้ใจหายเพราะว่าเคยเปรยถึงการแสดงละครใบ้ครั้งสุดท้ายเรากับรู้ว่าอาจจะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วและในวันนี้ค่ะ11ตุลาคมก็ถึงวันที่ครอบครัวและคนรักยาโน่จะได้ร่วมอำลาเขาในพิธีรดน้ำศพที่วัดธาตุทองค่ะ
1: ซิงเกิลสตอปรอ

0: ฉากอาจารย์ดนตรีชาวญี่ปุ่นใบ้จังหวะกลองด้วยชื่อเพลงดังค่ะหวังช่วยให้ลูกศิษย์สอบผ่านในภาพยนตร์เรื่อง Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกลับมาเรียกทั้งรอยยิ้มและความคิดถึงอีกครั้งนะคะหลังจากสตรีมมิ่งค่ายดังหยิบฉากที่คุ้นตานี้มาเผยแพร่ค่ะเพื่อระลึกถึงคาซูกิยาโน่นักแสดงชาวญี่ปุ่นที่จากไปเมื่อวันที่8ตุลาคมแม้ภาพยนตร์จะผ่านสายตาผู้ชมมาแล้วถึง20ปีแต่สำหรับใครหลายคนอาจารย์จิทาโร่ค่ะบทที่เขาเล่นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำอันอบอุ่นในวัยเด็กการได้เห็นฉากนี้อีกครั้งจึงไม่ใช่แค่การหวนคิดถึงหนังเรื่องโปรดนะคะแต่ยังทำให้หลายคนเพิ่งรู้ว่าชายชาวญี่ปุ่นอารมณ์ดีวันนี้ได้จากไปแล้วเพจหนังและเพจคอนเทนต์ญี่ปุ่นร่วมย้อนความทรงจำถึงผลงานของยาโน่ค่ะที่ยังมีทั้งออกยาเสนาพิมุกในตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปจนถึงอดีตเจ้านายชาวญี่ปุ่นของเหมยลี่ในรถไฟฟ้ามหานะเธอแม้บางเรื่องเป็นบทสมทบปรากฏตัวไม่นานนะคะแต่ว่ายาโน่กลับฝากภาพจำจนการจากไปในวัย68ปีทำให้หลายคนเพิ่งตระหนักว่านักแสดงชาวญี่ปุ่นคนนี้ติดอยู่ในความทรงจำคู่กับหนังไทยไปโดยไม่รู้ตัวค่ะ
1: จริงแล้วมันเกิดจากหลายๆเสียงผสมกัน
0: หนึ่งในข้อความอาลัยที่ชวนใจหายมาจากน้ำตาลพิจักขณาค่ะนางเอกสาวเธอเรียกเขาว่ายาโนซังเพราะว่าทั้งสองมีโอกาสร่วมงานกันในภาพยนตร์ In Harmony มากกว่านี้ก็เรียกว่ารักที่เปิดตัวแล้วแต่ว่ารอฉายในปี2570ค่ะเธอเขียนข้อความเหมือนจดหมายถึงนักแสดงผู้ล่วงลับนะคะบอกว่าถึงคุณยาโนซังหนูเพิ่งทราบข่าวว่าคุณไม่สบายในวันแถลงข่าวเปิดตัวหนังและวันนี้คุณเดินทางไกลแล้วน้ำตาลเล่าค่ะว่าครั้งแรกกังวลไม่น้อยกับการทำงานร่วมกับนักแสดงมากฝีมือท่ามกลางกำแพงภาษาและบทบาทที่ซับซ้อนแต่ความเป็นกันเองและมุกตลกของยาโนซังนะคะกลับทำให้การทำงานเต็มไปด้วยความสุขก่อนทิ้งข้อความอาลัยว่าเสียดายที่ทั้งคู่ไม่มีโอกาสได้นั่งชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันค่ะแม้จะโด่งดังเป็นดาราที่แฟนภาพยนตร์คุ้นหน้าบนจอแต่สิ่งที่ไม่ทิ้งเลยคือบทบาทนักแสดงละครใบค่ะปลายเดือนกรกฎาคม Facebook คาซูกิยาโน่ยังโพสต์ชวนมาชมโชว์ยาโน่มามค่ะเป็นการแสดงครบรอบ40ปีของเขาบอกว่าผมจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีให้คุณแม้ว่านี่จะเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของผมก็ตามการแสดงทั้ง3รอบเมื่อวันที่25ถึง26กรกฎาคมจึงไม่ใช่เพียงชั่วโมงของการรวม The Greatest Hits ของเขาไว้บนเวทีแต่เมื่อมองย้อนกลับไปค่ะชื่อการแสดง Best and Last ที่ปรากฏบนโปสเตอร์ใบหลังๆกับคล้ายเป็นคำบอกลาจากศิลปินผู้มอบทั้งชีวิตให้กับการแสดงโดยไม่มีใครคาดคิดเลยว่าอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมายาโน่จะล้มป่วยหนักจนต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU ทำให้เพื่อนพ้องคนละครเวทีค่ะรวมกันระดมน้ำใจช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในเดือนสิงหาคมก่อนที่เขาจะจากไปในวันที่8ตุลาคมด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลของคาซูกิยาโน่จัดขึ้นที่วัดธาตุทองศาลา15นะคะโดยมีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมในวันนี้ค่ะ11ตุลาคมและสวดพระอภิธรรมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคมก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่14ตุลาคมเวลา17นาฬิกาค่ะ
2: ใครหลายต่อหลายคนจะมีแค่บัตร
0: แม้วันนี้การแสดงของคาซูกิยาโน่จะปิดม่านลงตลอดการแต่หลายบทบาทที่เคยฝากไว้ยังไม่เลือนหายเพราะว่าสำหรับคนดูบางคนอาจจำชื่อของคุณลุงชาวญี่ปุ่นใจดีคนนี้ไม่ได้ในทันทีแต่เมื่อเห็นใบหน้าเห็นรอยยิ้มคงพอจะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยสร้างเสียงโห่ร้องให้กับคนไทยมากเพียงใดผ่านทุกรูปแบบการแสดงที่เขารักค่ะ

ภาพล่าสุดเมื่อกี้นะคะก็เป็นคลิปที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเป็นการรณรงค์นะคะให้เห็นถึงมารยาทในการเข้าไปชมคอนเสิร์ตวงออร์เคสตรานั่นเองค่ะก็ได้คุณยาโนะเป็นนักแสดงหลักเลยค่ะไปกันต่อนะคะช่วงหยุดยาวค่ะเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันชาติจีนค่ะนอกจากจะเป็นโกลเด้นวีคให้ได้เดินทางนะคะกลับบ้านท่องเที่ยวพักผ่อนกันแล้วยังมีส่วนในการกระตุ้นธุรกิจหนึ่งค่ะธุรกิจสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะคุณผู้ชมเพทโฮเทลตอนนี้คึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าคนรักสัตว์ยุคใหม่ในจีนเนี่ยเขามองว่าถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเพื่อนซีสีขาก็ต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะคะไปติดตามในแลนด์โลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงษ์เพียจันทร์ค่ะ

สู่เดือนตุลาคมทีไรก็เป็นโอกาสให้ชาวจีนได้เดินทางกลับบ้านท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงหยุดยาววันชาติหรือกัวชิงเจียซึ่งในปีนี้กระทรวงคมนาคมจีนคาดว่าจะมีการเดินทางข้ามภูมิภาครวมๆแล้วกว่า 2,100 ล้านเที่ยวตลอดวันหยุด7วันแต่จะไปเที่ยวนานๆทั้งทีสิ่งที่คนรักสัตว์ในจีนกังวลก็คือการอดห่วงเพื่อนสีสีขาไม่ไหวนั่นเองค่ะทำให้บริการ Pet Hotel หรือโรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นบริการที่ได้รับความนิยมในช่วง Golden Week ที่ผ่านมาเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถพาเจ้าขนปุยไปเที่ยวด้วยกันยาวๆได้Pet Hotel หลายแห่งในนครเซี่ยงไฮ้มีสุนัขและแมวเข้าพักจนเกือบเต็มทุกห้องในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาไม่นับโรงแรมสัตว์เลี้ยงในหลายเมืองของจีนที่ก็ถูกจองเต็มไปตั้งแต่ก่อนถึงช่วงวันชาติขณะที่บริการดูแลสัตว์เลี้ยงในจีนก็พุ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเห็นได้จากออเดอร์บริการดูแลสัตว์ถึงบ้านที่เพิ่มขึ้นกว่า 300%สิ่งที่น่าจับตาก็คือบรรดาคนรักสัตว์ในจีนไม่ได้แค่หาที่อยู่ให้สัตว์เลี้ยงระหว่างรอเจ้าของกลับมาเท่านั้นหากยังต้องการการดูแลระดับพรีเมียมเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าสีขาจะกินดีอยู่ดีระหว่างที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันด้านไบรอันจางเจ้าของสุนัขวัย7ปีในนครเซี่ยงไฮ้ที่เลือกฝากสุนัขไว้กับโรงแรมสัตว์เลี้ยงระดับ5

ดาวบอกว่าที่ใช้บริการนี้ก็เพราะไม่อยากให้เจ้าตูบต้องเผชิญกับความเครียดจากการเดินทางไกลจึงยอมจ่ายเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

0: ล้านหยวนซึ่งตัวเลขนี้กำลังชี้ว่าตลาดสัตว์เลี้ยงในแดนมังกรไม่ได้เติบโตเพียงเพราะมีคนเลี้ยงสัตว์มากขึ้นแต่กำลังโตจากการที่เจ้าของยอมจ่ายให้กับสัตว์เลี้ยงในราคาที่สูงขึ้นพัศชรพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
1: เคยมีผลสำรวจนะคะเรื่องของกระเป๋าสตางค์ของคนที่เป็น pet parent หรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกๆสี่ขาไม่ว่าจะน้องหมาหรือน้องแมวนะคะก็พบว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ป๋าเลยทีเดียวบุญทุ่มนะคะพร้อมให้ลูกรักนั้นได้กินอยู่อย่างดีค่ะตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังได้ที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS และสำหรับหน้าจอทีวีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: พบเรื่องราวสิ่งมีชีวิตที่ต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในดินแดนอันเวิ้งว้างของทุ่งหญ้าและทะเลสาบและเรื่องราวความหลากหลายทางธรรมชาติในแหล่งน้ำจืดที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันติดตามในสารคดี Planet Earth Tree ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: บางพื้นที่อยู่ในเมืองที่มีทั้งข้อมูลเทคโนโลยีและหน่วยงานพร้อมแต่ทุกอย่างยังโกลาหล
3: คุณมีบทเรียนตั้งหลายทีแล้วคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องวางแผนแล้วว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้น
2: บางพื้นที่ท่วมซ้ำซากทุกปีแต่ปัญหาการบริหารจัดการน้ำก็ยังเหมือนเดิม
4: ปีที่แล้วกี่เดือนฮะ4 เดือนแน
2: ่น้ำท่วมบทเรียนที่ไม่เคยถอดBig Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา 22:30 น.ทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: อย่าลืมนะคะแก้มเราจะต้องปัดเป็นวงกลมๆนะคะบริเวณตรงนี้เท่านั้นแบบนี้ค่ะค่อยๆวนไปนะคะแต่ช้าก่อนอย่าให้แก้มตรงนี้อยู่ใต้ปีกจมูกเพราะไม่เสียงอะไรอ่ะมาแก้มนะคะเราจะต้องปัดบริเวณตรงนี้เท่านั้นนะคะอย่าให้ต่ำกว่าปีกจมูกเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแก้มเราจะดูย้อยแทนที่จะดูเด็กกับโอ๊ยเฉิงบอกแล้วไงว่าอย่าส่งเสียงรบกวนตอนที่ถ่ายคอนเทนต์น่ะเฉิง
1: สีช่วยด้วยสีช่วยด้วยถ่ายโฆษณาแชมพูหมาข้างล่างไง
0: ถ้ากลัวหมาจะตายไม่ใช่เขาจะถ่ายทำไมอ่ะ
1: วันลมก็ต้องกินต้องใช้หรือเปล่า
0: โอ้ย
2: ขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับ
3: พี่แบงค์มันจะกินผมทั้งเป็นเลยพี่รบกวนจัดการหน่อยครับ
2: ครับพอดีผมไปเข้าห้องน้ำมาต้องโทษทีครับ
3: ไม่เป็นไรครับเปิดงั้นหมามันลุกตะยู
0: โอ้ยตัวใหญ่มาก
2: ครับโอเคครับผมจัดการเรียบร้อยครับ
1: แน่นะพี
2: ่ครับ
4: นอนเป็นเจ้าบ้านเลยนะเพื่อนดีๆนะลูกนะดีๆลูกนะทำแทนพี่ดิ
5: ถูกแล้วนางไม่บอก
6: เฮียจะกลัวอะไร
0: เฉิง
4: ครับผม
0: ไหนบอกว่ากลัวหมาแล้วทำไมเอาหมามาถ่ายล่ะ
4: ก็โปรดักต์มันเป็นแชมพูอาบน้ำสุนัขจะให้เอาเธอถ่ายแทนไหมล่ะ
0: อ้าวไหนบอกว่าเกลียดกลัวหมาทำไมเอาไปอมไว้ในปากล่ะฮะ
4: ฮะเฮลดีกว่าแคนเซิลไทยพอด
7: สวัสดีครับ
8: ฮะจริงปะครับเนี่ย
7: ครับ
4: นี
8: ่เฮียครับเฮียงานงอกเลยครับเฮีย
4: งานงอกไม่ถอนออกดีกว่า
8: ไม่ใช่ครับเฮียคือวันนี้เราต้องยกกองครับ
4: ยกกองเลยมึงวะ
8: ก็เมื่อกี้ลูกค้าโทรมาเขาบอกว่าเขาโดนหมายศาลอ่ะ
4: เฮ้ยหมายศาลอะไร
8: คือไอ้เจ้าของแชมพูสูตรนี้ที่อเมริกาครับเขาฟ้องระงับการผลิตแชมพูนี้ในไทยครับก็หยุดขายหยุดผลิตทันทีเลยครับแล้วก็ตัวลูกค้าเนี่ยก็ต้องไปขึ้นศาลก่อนครับถ้าเกิดชนะเนี่ยก็เดี๋ยวมาทำต่อครับแต่วันนี้เราต้องหยุดด่วนเลยครับเฮีย
4: เอ้าที่กูเท่าทุกอย่างเท่าไฟทั้งครึ่งสตูเนี่ยเท่าหญ้าเทียมก่ออิฐฉาบปูนบ้านหมาซื้อบอลซื้อเนี่ยมึงแอดวานซ์ไปก่อนหมดแล้วอ่ะแล้วลูกค้าไม่เป็นชอบเหรอ
8: ก็เดี๋ยวลองโทรหาอีกทีก็ได้ครับ
4: โทรไปเลยมึงโทรให้เขารับเลยนะ
8: ครับ
4: มึงโทรถามเขาเลยมึงรู้จักเฉิงตูรูปแม่เปิ้ลไหมโทรออนไลน์โทรต่างประเทศโทรส่งไปตอนนี้ส่งที่น่าสื่อสารกูไม่ยอมต้องถ่ายต่อให้ได้กูไม่ยอมให
8: ้จมเขี้ยวหนุ่ยช่วยกูดิแกออกใจเย็น
4: ต้องฉีดทั้งบาดทะยักฉีดทั้งวัคซีนพิษสุนัขบ้าและยังเจ็บแผลที่แขนขวาอีกเกิดมาไม่เคยต้องพบเจอความเจ็บปวดขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยเข้าใจแล้วว่าทหารผ่านศึกรู้สึกยังไงสิ
0: ยังน้อยกว่าอาตอนไปทำตาทำจมูกทำคางทำนมพร้อมกันในเขียงเดียว
4: ป้าน่าเจ็บอยู่นะ
0: แล้วเรื่องถูกยกเลิกงานอะค่าเสียหายที่ออกไปก่อนอะจะเอาไงอะ
4: ทำไมมันดวงตกขนาดนี
0: ้
4: ทำไมดวงตกขนาดนี้

0: เธอเมื่อกี้จะเปิดน้ำนะมือมันสั่นอย่างเงี้ยเราว่าเราเป็นโรคกลัวน้ำเราไม่อาบน้ำนะโอเคป่ะอะไรอ่ะ
1: เฉิงกระเป๋าตังค์เราหายอ่ะ
0: ฮะเป๋าตังค์หาย
1: โอ
0: ้แล้วใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะ
1: ครั้งสุดท้ายก็ที่โรงพยาบาลนั่นแหละ
0: อยู่ในรถหรือเปล่าหายรถหรือยัง
1: ไม่มีอ่ะในรถก็ไม่มีรอบๆรถก็ไม่มีดูแล้วอ่ะ
0: เรามีเงินสดอยู่ในนั้นกี่บาท
1: ไม่มีอ่ะเอาไปจ่ายเงินค่ายาทั้งหมดแล้วอ่ะแต่ว่ามันมีพวกเอกสารแล้วก็พวกบัตรเครดิตอ่ะเฮ้ยนี่อายัดแล้วแหละ
2: พวกเราซวยขนาดนี้วะ
3: นี่ค่ะพี่สีหมูยออุบลไส้กรอกขอนแก่นแล้วก็ข้าวเมาโคราชค่ะครบทุกจังหวัดยังค่ะยังมีบึงกาฬ93สกลนคร770กาฬสินธุ์28แล้วก็ขอนแก่น641ค่ะ
0: เดินทางไปทั่วแคว้นดันอีสานเพื่อขอเลขเด็ดงั้นหรือครับ
3: จะบอกว่าเลขพวกนี้เนี่ยนะคะมันก็แค่ผลพลอยได้เท่านั้นค่ะเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของอาร์ตนั่นก็คือการมูเตลูของานของเงินขอโชคลาภขอวาสนาค่ะซึ่งเลขพวกนี้เนี่ยก็ว่าจะซื้อลอตเตอรี่สักนิดนึงนะคะ
4: การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการตัดสินใจลงทุน
3: โอ้ยพวกพี่ๆอย่าเพิ่งลบหลู่ไปค่ะจะบอกให้นะคะบางท่านเนี่ยเขาก็ให้โชคให้ลาบบางท่านเนี่ยเขาก็ดังเรื่องเมตตามหานิยมชื่อเสียงเกียรติยศเอาเป็นว่ามารอดูกันค่ะว่าอาร์ตเนี่ยจะรวยจะปังจะดังขนาดไหนไม่สาธุรอเลยค่ะอร่อยไหมคะ
5: อร่อยอ่ะ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอฟังนี้นะครับแต่ฟังในสายสิบห้าอันเลย
6: เสร็จแล้วค่ะ
7: เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
7: งั้นขอส่องกระจกนะคะ
6: ได้เลยค่ะ
7: พี่สีคะทำไมแป้งหน้ากลมจังเลยคะเนี่ย
6: คะ
7: คือพี่สีไม่ได้คอนทัวร์หน้าไม่ได้เชดดิ้งหน้าเรียวๆให้แป้งเลยเหรอคะ
6: ก็น้องแป้งบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าสาวที่หน้าเหมือนลิซ่าไม่ใช่เหรอคะ
7: ก็ใช่ไงคะแต่ว่านี่มันกลมเด็กเลยนะคะเนี่ย
6: ลิซ่าก็หน้ากลมนะคะแล้วก็มีแก้มเด็กๆด้วยน่ารักค่ะความเป็นลิซ่าก็คือตากลมโตตาสองชั้นชัดแล้วก็กลีดอายไลเนอร์เฉียงชัดติดขนตาปลอมที่หางตาแล้วก็ปากโอบอิ่มค่ะ
8: ใช่ค่ะน้องแป้งเหมือนสุดๆแล้วค่ะเนี่ยเป๊ะเวอร์ฉ่ำแล้วลูก
7: แต่ว่าแป้งอยากจะเป็นลิซ่าที่หน้าเรียวๆเล็กๆอะค่ะคือแค่นี้ทำกันไม่ได้หรอคะ
6: หน้าเรียวเล็กมันก็จะไม่ใช่ลิซ่านะคะตกลงจะเอาเป็นหน้าเรียวเล็กหรือว่าจะเอาลิซ่าคะ
7: คุณออฟคะ
9: คะเธอเป็นอะไรคะ
7: ช่างแต่งหน้าคนนี้เขาพูดจาไม่ดีกับแป้งเลยอะคือว่าแป้งอยากจะหน้าเรียวๆเล็กๆอะค่ะไปฉีดหน้ามาตั้งแพงจะให้แต่งหน้ากลมๆแบบนี้แป้งยอมไม่ได้นะคะคุณออฟ
0: แต่ผมว่าคุณแป้งรูปนี้สวยมากแล้วนะครับผมคือจริงๆคนเราก็สวยกันในแบบของตัวเองครับเราไม่จำเป็นต้องไปเหมือนกับใครก็ได้ถูกไหมฮะอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวผมพิสูจน์ดีกว่าเดี๋ยวมองที่เลนส์นะครับผม
7: ก็ได้ค่ะ
0: 1 2ดีครับอีกรูปนะครับ1 2เยี่ยมครับผมเนี่ยมาดูเลยเห็นนะครับมันจะไม่สวยได้ยังไงผมถามแค่นี้ผมมาถ่ายเจ้าสาวมา 4,500 คนแล้วผมไม่เคยเจอใครทรงเสน่ห์เท่าคุณแป้งเลยผมพูดจริง
8: ๆสวยจริง
0: สวยมากกว่านี้คุณเจ้าบ่าวจะลำบากนะครับ
7: สวยจริงๆใช่ไหมคะคุณน็อป
9: สวยแล้วค่ะหน้าเรียวมาก
8: เรียวแล้วลูก
7: ถ้างั้นเริ่มเลยก็ได้ค่ะ
9: ไป
8: หนีให้เต็มที
0: ่ดีครับผม1 2ดีครับดีครับ
8: อาร์ตแกจะโทรมาบอกโชคดีอะไรฉันอีก
10: ทำไมพี่สี่รู้หนูถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2 2ใบเลยนะพี
8: ่เฮ้ยไม่จริง
0: สี What happened
8: ไออาร์ตถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2 2ใบ
10: ไม่ยุติธรรมเลยอ่ะเฮ้ย
6: ีแกใจเย็นก่อนแกก็ไปเอาอันที่แกซื้อไว้มาตรวจสักใบนึงเผื่อจะถูกกับเขามั่งสีไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ดิอ้าวไปทำงานแล้วทางนั้น
5: ฮัลโหลพี่สี
6: พี่สีฟังอยู่ปะเนี่ยอะไรอาร์ตแกจะมาบอกโชคดีอะไรอีกฉันนะกว่าจะแต่งหน้าได้เงินแค่ไม่กี่พันเหนื่อยก็เหนื่อยแถมต้องมาทะเลาะกับไอ้เจ้าสาวงี่เง่าอีก
5: ไม่ใช่หนูแค่จะบอกว่าที่หนูไปแคสหนังมาหนูก็ได้บทนะแล้วก็ยังมีละครติดต่อมาให้หนูเล่นเป็นเพื่อนนางเอกอีกโอ้ยพี่สีนี่หนูจะต้องเดินสายแก้บนเป็นการใหญ่และมูเตลูที่หนูบอกอ่ะมันได้ผลไว้พี่
6: มูเตลูแล้วเราจะหมดทุกหมดโศกเงินทองจะไหลมาเทมาดวงเราจะได้หายตกสักทีอ
11: ่
6: ะ
11: แต่เราต้องไม่ลืมขอเลขเด็ดกลับไปเราต้องซื้อลอตเตอรี
6: ่ลาบยศสรรเสริญจะต้องพุ่งมาหาเราดุดหาฝน
11: ดุดหาฝนเลยเหรอ
6: ใช่
11: แต่สงสัยอย่างหนึ่งเราไปหาท่านเทพเนี่ยเราถวายแต่ของเดิมๆให้ท่านถวายแต่ของที่ท่านเคยรับประทานมาแล้วเนี่ยท่านจะไม่เบื่อเหรอนี่ขนาดเราเป็นคนเรากินของซ้ำๆกันแค่มื้อเดียวเราก็เบื่อแล้วเนี่ย
6: ไม่ได้สิเราก็ต้องซื้อของที่ใครๆเขาก็ซื้อกันเพราะมันชูว่าท่านเทพโปรดสิ่งนี้คือเราไปซื้อของอย่างอื่นแล้วท่านเทพไม่ชอบท่านอาจจะกริ้วได้แล้วแทนที่เราจะรวยนะกลับซวยกว่าเดิมอีก
11: เช่นเองถ้าเรามาวัดเนี่ยมันก็มีทั้งพระมีทั้งท่านเทพให้เราบูชาถวายถูกไหมแล้วเราถวายแต่ท่านเทพเนี่ยพระจะไม่โกรธหรอ
6: ไหว้พระก่อนสิมาทั้งทีก็ไหว้ให้ครบ

0: ตีอยู่ดิ
1: ม
0: ันกันแต่เช้าเลย
1: นี่ค่าเราเป็นแสนนะไม่ถูกๆนะ
2: จริงป่ะ
1: จริง

0: พี่
1: เฉิงเป็นไงบ้างอ่ะ
0: สีเรียก1669เลยเจ็บหน่อยไหมครับ
1: ฮัลโหลค่ะมีคนบาดเจ็บค่ะค่ะตอนนี้อยู่แถวลำลูกกาค่ะ

0: แกเป็นไบเกอร์ครับถูกกระบะเฉี่ยวชนตกลงไปในคูข้างทางครับ
1: คนเป็นคนชนเหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะเราเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะแต่ว่าแกดูอาการไม่ค่อยดีสงสัยน่าจะมีโรคประจำตัวค่ะ
1: เชิญคนสองคนออกไปรอข้างนอกก่อนนะคะ
3: ไปก่อนออกไว้นะครับ
4: อาจจะตะแคงตัวไปทางขวานะ
1: นิดนึงนะคะ
5: ดีนะครับที่รถคุณติดกล้องหน้ารถก็เลยเห็นป้ายทะเบียนรถกระบะคันสีดำเนี่ยชัดเจนมากเลยครับเดี๋ยวผมเช็คข้อมูลให้ต่อด้วยนะ
4: ได้ครับ
2: ฮัลโหลค่ะแผนกฉุกเฉินเหรอคะค่ะตอนนี้กำลังแจ้งความอยู่ค่ะลุงสมบูรณ์ปลอดภัยไม่มีอะไรหักนะคะแค่เป็นลมเฉยๆดีจังเลยค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะเฮ้ยปลอดภัยดี
0: แค่เป็นลมเฉย
5: เรียบร้อยดีนะ
0: ดีครับ
5: เดี๋ยวผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ
6: คุณลุงเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมจ๊ะ
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: นั่นไงพลเมืองดีที่มาส่งคุณลุงที่โรงพยาบาล
7: สวัสดีครับขอบคุณคุณทั้งสองมากนะครับถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้เนี่ยผมคงตาย
0: แค่ลุงปลอดภัยนี่ผมกับภรรยาก็โล่งใจมากแล้วครับแต่คราวหน้าลุงคงต้องหาที่ซ้อมขี่จักรยานใหม่นะครับแถวนั้นรถมันแรง
7: ครับ
8: ต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ให้เขาดื้อเอาไปขี่จักรยานแบบนี้อีกแล้วค่ะ
0: พักผ่อนให้แข็งแรงนะครับแล้วก็รถจักรยานของลุงอาจจะต้องซ่อมหน่อยนะครับแต่ผมเก็บมาให้เดี๋ยวผมช่วยยกลงให้ครับ
7: อ๋อได้ครับ
2: ครับแล้วต้องอยู่โรงพยาบาลอีกกี่วันเหรอคะ
7: หมอให้อยู่คืนนึงครับถ้าไม่มีอะไรก็พรุ่งนี้กลับได้ครับ
2: เดี๋ยวตำรวจเขาจะมาถามอะไรนิดหน่อยนะคะไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้อะค่ะ
7: ได้ครับคุณสองคนใจดีมากเลยนะครับผมโชคดีจริงๆถ้ามีอะไรให้ผมช่วยเนี่ยบอกผมได้เสมอครับ
8: ขอให้คุณทั้งสองเจริญเจริญนะคะ
7: ขอให้ร่ำร่ำรวยรวยนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แคล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับ
0: สาธุครับ
2: ขอบคุณนะคะ

0: เป็นพลเมืองดีนี่มันเหนื่อยเหมือนกันเนาะ
1: เห็นด้วยครับผมเสียเวลาทั้งวันเลยอดมูตะลูเลย
0: กว่าเราจะว่างตรงกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะด้วยอ่ะ
1: วันเสาร์เธอก็ว่างวันเสาร์ไง
0: วันเสาร์นี่ชุดปฐมพยาบาลผ้าขนหนูสีเหลืองได้เย็บผ้าทูบเทียนรองเท้าแตะแชมพูสบู่ยาสีฟันทุกอย่างอยู่ในนี
2: ้โอเค
0: ส่วนอันนี้เป็นกาแฟนมน้ำตาลน้ำเก๊กฮวยน้ำขิงขวดน้ำเราแยกไว้ในถุงนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกลิ่นสบู่กลิ่นผงซักฟอก
2: เก่งมาก
0: มาแล้ว
3: สวัสดีค่ะนี่จ้าข้าวเหนียวไก่ย่างปลาดุกย่างลาบอยู่ในนี้แล้วค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปิ่นโตมาแล้วชี
2: เรารีบไปกันเถิดสีใกล้เราฉันเพลแล้ว
0: ไป
2: เห็นผักตบแล้วหิวนี่เธอว่าแปลกไหม
0: ไม่แปลกหรอก
2: หร
0: อ
2: มันกินได้ไหม
0: ดีนะเราเอารถจอดไว้หลังวัดแล้วเราก็ข้ามโป๊ะนี้เอาไม่อย่างนั้นนะเอารถจอดไว้ด้านหน้าไม่มีที่จอดแน่
2: ๆวันเสาร์ทำไมรถถึงเยอะขนาดนี้นะ
0: น
2: ั
0: ่นแหละสิ
2: สงสัยวัดนี่ฮอต
0: เราข้ามไหม
2: โอเค
0: โอเค
2: พร้อมกันนะหน
0: ึ่
2: งสอง
0: เส้นหนึ่งได้ไหม
2: ระวังนะสินะ
0: ถึงได้เปล่า
2: ได้โอเคไปหนึ่งสองสามโอเคมาส่งของมา
0: เดี๋ยวอันนี้ไปก่อน
2: ครับ
0: เอาปิ่นโตไปด้วย
2: หนักนะระวังนะมา
0: ได
2: ้ขอค่อยค่อย
0: เฮ้ย
2: ไปเก่งมากเราต้องไปทำบุญหาพระที่ไหน
0: ก็น่าจะส่วนกลางของวัดเนี่ยแหละศาลาแถวแถวครัวที่พระฉันอาหารกันเพราะว่าการทำสังฆทานแปลว่าเราถวายรูปไหนก็ได้ไม่ระบุเราจะได้บุญมากกว่าการที่เราระบุเจาะจงว่าเราจะเอาพระรูปนั้นรูปนี
2: ้ทำบุญทำทานนะเราจะได้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเคราะห์ร้ายกับเขาสักที
0: แล้วเราก็จะได้อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้เขาอโหสิกรรมให้เราไม่อาฆาตจองเวรเราชีวิตเราจะได้ปราศจากอุปสรรคใดๆไง
2: สาธุมาระวังนะสิ
0: จ้า
2: ได้ครับสวัสดีจ้า

0: ทำไมอยู่กันสองคนน่ะแล้วพ่อแม่
1: แล้วทำไมกินกันแบบนี้ล่ะ
2: หนูหิว
0: แล้วทำไมไม่ไปขอที่วัดเขากินล่ะ

0: ล้างมือนะถูถูเยอะๆถูเยอะๆล้างอีกโอเค
1: จ
0: ิเช็ดให้แห้งนะเช็ดให้สะอาด
1: ถอดถอดถอดเลยถอดเลยนะเข้ามาปึ๊บใส่ใส่ใส่ดีไหมเหลือบานเผื่อโตเผื่อโต
0: นั่งที่โต๊ะเลย

0: หมายนะ
1: มาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ล่ะลูก
2: เผอิญเห็นน้องๆเขากินข้าวกล่องเหลือๆกันตรงนั้นนะครับผมก็เลยหาอะไรให้น้องๆกิน
1: ฉันไม่ใช่ขอทานนะจ๊ะฉันชื่อมาลีแล้วฉันก็มาหาที่พักนอนคืนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็จะไปแล้วจ้ะ
2: แล้วมาจากไหนจากไหนต่อครับเนี่ย
1: ฉันมาจากบ้านต่างจังหวัดจ้ะผัวบอกให้ตามมาอยู่ด้วยแต่พอมาถึงผัวก็หนีเจ้าหนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วที่พักเขาก็ไม่ให้เข้าอยู่จะไปตามที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเงินก็ไม่มีจ้ะแต่พรุ่งนี้ฉันก็จะหาโบกรถกลับบ้านแล้วจ้ะ
2: มาลีนั่งก่อนครับ

0: ขออนุญาตวางพื้นนะครับพี่มารีครับรถนี้ติดตัวไว้ใช้ทุกเฉินนะพี่ขอไปด้วยนะครับ
1: เข้าใจจ้ะ
0: ครับอย่าโซนนะเราอะฮะบีกู๊ดนะเพื่อน

0: หายสนิทเหมือนกับไม่เคยโดนสุนัข กัดมาก่อนในชีวิตนี
1: ้มันก็แค่รอยข่วนทำมาเป็นอซ
0: ะ อ๋ออ๋อมีกึ่งสำเร็จรูป
1: อันนี้ของเฉิง
0: ขอบคุณนะน่ากิน
1: ผัวมาลีทำงานในตลาดแล้วให้เมียตามมาแต่พอเมียกับลูกมาถึงผัวก็ดันหนีหนี้นอกระบบหายไปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้เราก็ปล่อยให้เมียกับลูกอยู่กันตามบุญตามกรรมได้ไงอ่ะ
0: พวกแก๊งทวงหนี้นอกระบบอ่ะมันน่ากลัวจริงๆนะสิเขาคงอยากเอาชีวิตตัวเองรอดก่อนแหละ
1: หวังว่าสักพักเขาคงจะกลับไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดเนาะ
0: แต่ยังดีที่มีญาติมีบ้านต่างจังหวัดให้กลับนะยังดีที่มีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลัง
1: แต่เขาก็มีลูกกันเยอะจริงๆแหละเขาเลี้ยงกันไหวได้ยังไงอ่ะ
0: นี่เราดวงสวยเหมือนกันนะไม่ได้ไปมูสักทีนึงอ่ะจะไปทีนึงก็มีคนตกที่นั่งลำบากคอยแวะให้ช่วยเหลือตลอดเวลาเลย
1: ไปไม่ถึงวัดอีกแล้วอ่ะ
0: ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคราวหน้าก็ถึง
1: เอาเมื่อไหร่ล่ะโชคดีสักทีเนี่ย
0: ต้องรอละ
2: ทุกคนมีใครดูอยู่บ้างเนี่ยช่างเถอะจะมีใครดูหรือเปล่าไม่รู้แต่กูต้องขอลาทุกคนวันนี้นะ
0: ปียาเพื่อนเธอนี่ทำเอาคอนเทนต์หรือเอาจริงเนี่ย
1: ยังไงอ่ะ
2: พ่อก็ทิ้งกูไปนี่ครบปีแล้วที่พ่อทิ้งกูไปแล้วไงวันเดียวกันเลยเว้ยไอ้เต้ยมันมาขอเลิกกูเหตุผลมันคืออะไรรู้ไหมมันบอกไม่มีเหตุผล
3: มันแค่อยากอยู่คนเดียวมันผิดเองมันไม่อยากให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วไงอ่ะกูก็คือขยะชีวิตมันไง
1: หมายความว่าไงอ่ะ
0: ไม่รู
2: ้ชีวิตกู
3: มันขยะกว่านั้นเว้ยหนังที่กูกำกับอยู่อยู่ๆพี่น้ำเขาก็มาขอยกเลิกแล้วเขาจะจ่ายค่ายกเลิกสัญญาให้
2: แต่เขาจะไม่ทำหนังเรื่องนี้แล้วพอเขาคุยกับนายทุนแล้วว่ามันไม่เวิร์กสรุปคือชีวิตกูพี่เวิร์กมีทุกด้านไงแล้วกูจะอยู่ต่อไปเพื่อกูขอลาทุกคนตรงนี้นะบาย
1: เฉิงไป
4: บอกไม่กินเผ็ดช
5: อ
4: บหมาล่ะ
5: ซะงั้นเคยบอกปีช้างเปิดได้เร็ว
6: ไม่บอกแต่แรก
5: เร็ว
4: ปี
5: ปี
4: ปี
5: อยู่ไหนอ่ะ
4: มันล็อกเข้าไม่ได้อ่ะเนี่ย
5: เข้าประตูนี้
4: ปี
5: ปี
4: ปี
5: ปี
4: ปี
5: ปี
4: ปี
5: โทรศัพท์อยู่นี่แล้วตัวอยู่ไหนอ่ะปี
4: อยู่ปะ

0: ปี๊
1: เฮ้ยช็อปช็อปทางนี
0: ้บ้านไหนเขาผมกดวะปี๊

0: ฉันอยากตายแกเข้าใจไหมว่าฉันอยากตายแล้วแกสองคนผัวเมียว่านั้นหรือไงถึงเข้ามาแสกกับชีวิตฉันน่ะ
1: ด้วยครับโคตรซวยเลยว่ะ
2: อยากรู้ว่าเป็นยังไงถ้าเธอได้ไหม
3: อ้าวคุณหนูคะเล่นน้ำไม่เปลี่ยนชุดกันเหรอคะ
4: โคตรดวงตกเลยเราสองคนเนี่ย
1: บ้านเดี๋ยวนะ
4: เฉิงตัวเปียกหมดเลยอ่ะจะขี่รถกลับแบบนี้หรอเดี๋ยวก็ปอดบวมหรอก
1: แดดร้อนขนาดนี้ปัดซอยก็แห้งแล้วสิกลับบ้านเรากันเถอะ
5: สีพี่เฉิงขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตฉันไว้อ่ะฉันไม่เหลือใครแล้วอ่ะช่วยอยู่กับฉันก่อนได้ไหมอย่ามึงทิ้งฉันไปอีกคนสองคนเลยนะนาสีนาค่ะพี่เฉิง

0: ที่เฉิงยายศรีลองคิดดูสิถ้าฉันตายตามพ่อไปมันคงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันไม่เหลือใครแม้แต่แม่ก็ทิ้งฉันไป
1: แม่แกน่ะหรอทิ้งแก
0: ใช่ฉันด่าแม่แรงมากแม่คงโกรธอ่ะแล้วก็ออกจากบ้านไป
2: เดี๋ยวนะฮะที่ลงไปดำน้ำนี่เพราะว่าเรื่องเต้ยบอกเลิกไม่ใช่เหรอแล้วคุณแม่เกี่ยวอะไร
1: กูขอลาทุกคนตรงนี้นะบาย
3: ลีแม่ขอร้อง
1: มันสายไปแล้วแม่แม่ไม่เคยสนใจปีแม่ไม่เคยสนใจวันครบรอบวันตายพ่อแล้วนี่แม่ต้องการอะไรอีก
3: ก็แม่ต้องการให้ปลีลงไปกินข้าวไง
1: แม่นี่ปลีกำลังจะฆ่าตัวตายนะปลีกำลังจะลาโลกวันนี้แล้วแม่จะให้ปลีกินข้าวเนี่ยนะ
3: ก็ปลีไม่ได้กินอะไรมา2วันแล้วนะนอนก็ไม่ได้นอนมันเลยทำให้ปลีมองโลกผิดเพี้ยนไปหมดแบบนี้ไงเชื่อแม่นะลงไปในครัวไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นมานอนสักตื่นนึงแล้วตื่นมาปลีจะมองโลกเปลี่ยนไปว่าโลกมันไม่ได้แย่อย่างที่ปลีคิด
1: โลกมันแย่มากแม่ใครว่ามันไม่แย่มีแต่แม่ที่ไม่มีหัวใจแม่ไม่สนวันครบรอบวันตายพ่อแม่ไม่แคร์ที่ไอ้เต้ยมันทิ้งปีแม่ไม่รู้สุขหรือสาอะไรเลยแม่โอเคกับทุกอย่างพ่อตายได้แป๊บเดียวแม่ก็มีคนใหม่คนอย่างแม่จะมาสนใจอะไรปีต่อให้วันนี้ปีตายลงตรงหน้าแม่ก็คงเฉยเพราะคนอย่างแม่แม่ไม่เคยรักใครแม่รักแต่ตัวเองพี่เกลียดแม่แม่ได้ยินไหมว่าพี่เกลียดแม่
3: โอเคถ้าเกลียดแม่แม่ก็จะ

0: ไม่ปรีเห็นหน้าอีกแต่ลงไปในครัวไม่ตักข้าวก็ได้ตักซุปไก่ขึ้นมากินถ้วยหนึ่งกินซุปก่อนแล้วค่อยตายโอเค
1: แม่แม่พี่เกลียดแม่พี่เกลียดแม่
2: เชื่อเขาเลยอ่ะ
3: ใช่ฉันสมควรโดนแล้วใช่ไหมแกสมควรที่จะโดนแม่ทิ้งฉันด่าแม่แบบแรงมากแล้วตอนนี้ฉันไม่เหลือใครอีกแล้วแก

0: แต่ปียังเหลือซุปไก่อยู่นะ
1: แกรีบขึ้นบ้านไปอาบน้ำสระผมเลยนะส่วนเฉิงรีบไปเอาเสื้อคลุมอาบน้ำตรงสระว่ายน้ำมาใส่แล้วฉันจะอุ่นซุปจะได้มากินข้าวพร้อมกัน
2: แต่ว่าฉัน
1: นี่ฉันรู้นะว่าแกอาจจะไม่หิวแกอาจจะอยากตายแต่ฉันกับพี่เฉิงหิวมากหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเข้าใจไหม
0: ถูกต้อง
2: เข้าใจแล้ว
1: เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติ
0: เรากินเลยไม่ได้มันต้องเอาตัวแห้งหรอกินแบบเปียกนี่แหละอร่อยนะ
1: ปฏิบัติ
0: เสื้อคลุมอาบน้ำเสื้อคลุม

0: いらっしゃいませ。
1: こんなね。สักมันทับพินเธอแต่อะไรทั้งวันร้อนก็ร้อนบุญก็ไม่ได้ทำไก่มาทั้งฟาร์
2: มอย่างแซ่บอ่ะ Chicken Soup for the Soul ที่แท้จริง
1: Cheers babyโอ้โหสวรรค์ชัด

0: แม่ออกไปซื้อไอติมช็อกโกแลตกับเยลลี่สตรอเบอรี่มาคนเราอะกินซุปแล้วเนี่ยก็ต้องกินไอติมช็อกโกแลตกับเยลลี่สตรอเบอรี่แล้วไอที่เคยคิดอยากตายอะก็จะหายเป็นปิดทิ้งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรโอเคโอเคเอาน้ำใส่หม้อแล้วตั้งไฟโอเคเปิดฝาไว้นะคะแม่ก็จะเอาไก่เนี่ยใส่ลงไปในน้ำเย็นไม่ต้องรอให้มันเดือดใช้ไฟอ่อนนะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นานๆเลยนะเพราะว่าเนื้อไก่กับกระดูกเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายความหวานออกมาต่อมาก็เป็นผักอันดับแรกหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่เนี่ยมันจะให้ความหวานมะเขือเทศมันจะกลมกล่อมมากเลยมันฝรั่งกับเซลลี่สองอย่างเนี้ยให้รสชาติอูมามินี่สักสามช้อนต่อไปแครอทใส่ขิงแล้วก็ใบกระวานสักสองสามใบนะคะแล้วก็เอาพวกนี้นะมาใส่ในหม้อเลยไม่ต้องรอน้ำเดือดนะลูกใส่ไปตรงน้ำเย็นสูตรของแม่เนี่ยเป็นสูตรซุปแบบฝรั่งที่ผสมไทยและแขกลงไปนิดๆบ้านอื่นน่ะจะไม่มีรสและกลิ่นแบบนี้อันนี้แม่คิดเอง
1: แล้วอันนี้ต้องคนไหมคะ
0: อุ้ยไม่ต้องคนลูกไก่มันจะคายฟองออกมาเราอ่ะก็ใช้กระบวนเนี่ยนะช้อนฟองข้างบนเบาๆนะเนี่ยน้ำซุปพวกเนี้ยคนสมัยเนี้ยเขาไม่ค่อยมีเวลาทำเขาเลยใช้พวกซอสปรุงรสซุปก้อนซุปผงแต่แม่มีเวลา แม่ทำเองแล้วแม่ก็จะเอาน้ำสต๊อกพวกเนี้ยนะเก็บไว้ในช่องแช่แข็งแม่ก็จะเอาน้ำสต๊อกที่แช่แข็งแล้วอะนะมาแบ่งใส่ถุงตามปริมาณที่ต้องการจะได้ไม่ต้องมาคอยต้มใหม่นานๆบ่อยๆเสียเวลาปรุงมาละปรุงมาละหน้าตาดีนะเห็นไหมเราก็แค่รอถ้าเกิดว่าชอบเผ็ดจะใส่พริกขี้หนูทุบลงไปด้วยก็ได้แต่อันนี้ไม่มีพริกขี้หนูก็เป็นพริกป่นแทน

0: คนเขาชอบกินน้ำเยอะๆเขาก็จะตักไปลูกไปวางที่โต๊ะเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้วก็จะได้ตักใส่ถ้วยแบ่งแล้วชิมซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอาเลย
1: ค่ะ
0: ชิมน้ำกลิ่นเป็นไงหอมฉุยเลยใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ก็มาดูรสชาติระวังลวกปากนะคะ
1: อร่อยอ่ะ
2: หอมไปถึงหน้าปากซอยเลยครับแม
1: ่ซุปไก่ของแม่เนี่ยคืออาหารความสุขจริงๆเลยนี่ถ้าใครคิดจะฆ่าตัวตายอะนะถ้าได้กินซุปนี้เปลี่ยนความคิดจริงๆด้วย
0: ไอตัวแสบเออตีหน่อยเถอะ
2: พอนดัง
1: ได้เลยแล้ว
3: นะชอบคนที่เป็นห่วงด้วยเลยนะ

0: แรกสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มาทำไมเนี่ย
0: แล้วเรารู้สึกเศร้าอ่ะก็เลยว่าจะมาเยี่ยมปรีว่าแต่เป็นยังไงบ้างอ่ะสบายดีใช่ไหมอ๋อพอดีเราได้กลิ่นซุปไก่อ่ะก็เลยอยากจะถามว่าถ้าเราอยากกินด้วยคนพอจะมีเหลือให้เรากินสักนิดไหม
1: ปีตักให้เขากินหน่อยไหม
3: ไม่ค่ะแม่
1: อันนี้แม่เพิ่งทำเพราะว่าแม่สอนศรียาดาเขาเนาะแต่ว่าถ้าอยากกินจริงๆอ่ะแม่มีหม้อใบเก่าที่ทำไว้หลายวันก่อนแช่อยู่ในตู้เย็น
0: ถ้าอย่างนั้นถ้ารบกวนปรีอุ่นซุปไก่ในหม้อใบเก่าให้เรากินหน่อยได้ไหมครับ
3: อยากกินก็อุ่นเองดิไม่ใช่แฟนไม่ทำให้
0: งั้นเรากินหม้อนี้เลยแล้วกันนี่ซุปไก่ร้อนๆ โหแล้วอะไรกินด้วยกันนี
4: ่ขึ้นหม้อระวังโรคมือนะ
5: ได้เลย

0: ครองรอง
1: สาธุ
2: เราไม่มีเวลาไปวัดก็ใส่บาตรเอาหน้าบ้านตอนเช้าแล้วกันเนาะ
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เก็บไว้กินเองอิ่มบุญแล้วอ่ะอยากอิ่มท้องบ้างต้องทำไงได้เลยชิมบ้างสิ
3: ซุปไก่แม่ปียาเนี่ยกินกี่ทีก็อร่อยแล้วก็มีความสุขจริงๆเนาะ
2: แค่ทำนะกลิ่นก็หอมทั้งบ้านแล้วอ่ะ
1: แถมเอามาอุ่นกินซ้ำๆได้ไม่เบื่อด้วย
2: แล้วก็ทำง่ายมากด้วย
1: เอาอีกไหม
4: โอ้โหพัสดุส่งครับ
1: ครับผม
3: ใครส่งอ่ะ
1: ผู้ส่งคือคุณมาลีเหรออ๋อพี่มาลีพี่มาลีโอ้ถุงอะไรเอ่ยข้าวหอมมาลีเหรอข้าวหอมมาลีนั่นเลยอ่ะข้าวสารโอ้ข้าวสารจริงด้วยดูสิดีจัง
2: ลุงสมบูรณ์ไบเกอร์ส่งอะไรมา
1: โอ้ปลาเค็มเหรอ
2: โอ้ย
1: โอ้ยตัวลำเลย
2: เราไม่อดตายแล้ว
1: เราไม่อดตายแล้วถึงเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการไปมูเตลูนะแต่ก็มีคนส่งอาหารมาบูชาเราดุจดังเทพเจ้าทั้งข้าวสารอาหารแห้งครบหมดเลยดูสิเผื่อกล่องนี้เป็นม้าลายไก่แจ้เ
5: สียทำอะไรอร่อยอร่อยเป็นด้วยเหรอ
6: ถ้าเราเปิดโอกาสเมื่อไหร่นะเขาจะกระโดดเข้ามาจัดการทุกอย่างในชีวิตของเราทันทีเลย
7: ที่นู่นอ่ะแม่ไม่ยอมให้กินอะไรเลย
2: เขาไม่ชอบไม่กินอาหารนอกบ้านเขาบอกว่ามันเป็นของ

0: ผลงานภาพยนตร์และสารคดีสั้น20เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายวิภาฟิล์มไพรส์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี
1: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
2: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
3: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
4: บัดสีที่สุด
5: คุกปากมันไปเลยออกไป
2: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
6: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
7: ้ข้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
8: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับเขา
2: เรื่องราวความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipha.meและวิภาแอปพลิเคชันรักที่ฉันเฝ้ารอจนถึง13ตุลาคมนี้เติมเต็มวันหยุดด้วยเรื่องราวดีๆที่ดูได้ทั้งครอบครัว 7:00 นสนุกกับการ์ตูนชอนแกะซ่าจอมซนและการผจญภัยในภารกิจพิทักษ์ฉลาม 8:00 นศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันใหม่วาไรตี้ 9:00 นบทพิสูจน์ความรักภายใต้ความไม่เท่าเทียมละครมอมเป็ดสวรรค์ 10:05 นออกเดินทางสู่ธรรมชาติอันน่าทึ่งสารคดีประการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขา 11:05 นสัมผัสเสน่ห์ผู้คนย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13:00 นเติมรสชาติแห่งความสุขสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดเวิร์ก 13:30 นสะท้อนภูมิปัญญาในการทำเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา 14:05 นไขข้อสงสัยของคำว่าเมืองโบราณสังคมสนุกคิด 14:30 นก้าวก่อนเพื่อให้คนอื่นก้าวตามหัวแถว 15:05 นเจาะลึกกระบวนการทำกะปิแดนกินดอง 15:30 นยิ่งติดหวานยิ่งทำร้ายโลกจา

0: ย PBS Verify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา Upskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/verifytrainer
1: เคยได้ยินไหมคำว่าหายเข้ากลีบเมฆอ่ะน้องโอ๊ตคือหายไม่มีเบาะแสไม่มีเบาะแสที่จะรู้เลยว่าไปไหน
2: คือพยายามตามแล้วไงมันสุดๆในช่วงเวลานั้นอ่ะมันทำอะไรไม่ได้คือเราอยากแค่ว่าอยากได้เขากลับมา

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

he creates a trap. He digs down into the mud

A lily trotter. And he is a father on duty.

It's not safe to cross here.

Blown it. A more subtle performance will be needed.

Nearly 30 dolphins had to be rescued in 1 month alone.

0: ค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง12และ13ตุลาคมเรียนรู้พฤติกรรมความผูกพันและการดูแลกันของน้องเหมียวสุดประทับใจตามติดชีวิตเหมียวเหมียว14ตุลาคมมุ่งสู่เทือกเขาร็อกกี้คลุกคลีในโลกของม้าป่าเพื่อศึกษาชีวิตม้าที่น่าทึ่งอาชาแห่งเทือกเขาร็อกกี้15ตุลาคมภารกิจคืนชีพและดัดแปลงงานประดิษฐ์ด้วยวิศวกรรมล้ำไอเดียเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์16ตุลาคมร่วมแบ่งปันสูตรอาหารทำง่ายกับวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปด้วยงบที่จำกัดเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัดเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
2: ทุกปากก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
3: ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
1: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะ

0: เลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
1: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
2: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
3: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเด
4: ิ
3: ม
4: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
5: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
6: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
7: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
6: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
0: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้กันเอง
1: พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
0: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเชื่อคุณไหม

0: ความสะดวกสบายทั้งหมดถูกส่งผ่านโดยกลุ่มคนที่เรียกว่า Rider
1: รายได้มันอยู่ที่ตัวเราอยากได้เท่าไหร่ทำเอาคืออิสระแต่ความอิสระแรกด้วยไม่มีอะไรค้ำประกันตัวเองทำงานไม่ได้คุณก็ไม่มีรายได
0: ้พวกเขาถูกเรียกว่าพาร์ทเนอร์แต่กลับต้องแบกต้นทุนค่าน้ำมันค่าซ่อมรถและความเสี่ยงบนท้องถนนเองทุกบาททุกสตางค์
2: ไรเดอร์ลงทุนจ้างตัวเองเพื่อรับค่ารอบต่ำๆสร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์ม
3: สามัญชนคนไทยตอนไรเดอร์ชีวิตติดล้อวันอังคารที่13ตุลาคม22นาฬิกาทางไทย PBS
4: ทุจริตตรวจรถทิป 1,500 บาทแลกด้วยชีวิตครูนักเรียน23คน
5: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
4: อุบัติเหตุจากการทุจริตทิ้งบาดแผลให้ผู้สูญเสียกลายเป็นแพะรับบาปคุยกับแพะตรวจรถทิพย์เหตุบัตรนักเรียนไฟไหม้พุธที่14ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงทางไทย PBS
6: ตุลาคมนี้วิภาชวนเปิดจักรวาลเนื้อหาใหม่ครบทุกมิติให้คุณดูได้ทุกที่ทุกเวลาจาริกในรอยรถเดินทางผ่านรถจากจิตวิญญาณสู่จานอาหารที่ดีต่อกายและใจ
7: เป็นแพ้ระบาปทั้งที่เฮาบ่เฮ็ด
6: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือ
8: ผมสัญญาว่า
9: เป็นไปได้
10: กำลังจะหาผู้นำ
9: นี่ใช่ไหมครับอนาคต
6: กลยุทธ์ชนะใจชนะใจมวลชนด้วยการตลาดการเมือง
11: ผู้กำกับที่ดีที่สุดของไทยเวลานั้น
12: ศิลปินนะศิลปิน
6: คุณอาวุธจริงพรุ่งนี้เราจะหัวเราะให้แก่วันนี้เรื่องราวของผู้สร้างภาพยนตร์ระดับตำนานของไทย10ตุลาคมซีรีส์จักรวาลใจสะท้อนมุมมองชีวิตและสำรวจโลกภายในจิตใจ
13: ชุมพรทำไมถูกฆ่าแว้นคอซะ
6: 19ตุลาคมเช้านั้นวันพุธย้อนความทรงจำ50ปี6ตุลาบาดแผลที่ไม่ควรถูกลืม
14: สิ่งหนึ่งที่เรามาระลึกทุกปีเนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไม่สามารถหาคนทำผิดในวันนั้นได้
15: เรื่องราวสุดพิเศษในอาณาจักรสัตว
6: ์21ตุลาคม Animal DNA รู้เฟื่องเรื่องสัตว์โลกถอดรหัสชีวิตจากโลกของเหล่าสัตว์27ตุลาคมโพโรโรเพนกวินป่วนกวนขั้วโลกชวนออกไปสนุกกับภารกิจใหม่ๆสุดฮา29ตุลาคม My Little Pony มหัศจรรย์แห่งมิตรภาพเพราะมีเพื่อนอยู่ข้างๆทำให้การผจญภัยพิเศษกว่าที่เคยสนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
16: สำหรับคำว่าฝนตกแช่เป็นคำเรียกทั่วไปของฝนที่ตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานครับหรือเกิดฝนตกซ้ำในพื้นที่เดิมโดยไม่มีเกณฑ์ระยะเวลาหรือปริมาณฝนมาตรฐานสำหรับคำนี้ครับซึ่งฝนนะครับอาจมีความหนักเบาแตกต่างกันในแต่ละช่วงแต่ทำให้ปริมาณฝนสะสมเพิ่ม

0: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
1: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
2: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
3: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
1: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
4: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
1: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: เร็วมาก
1: ย้ายของ3รอบย้ายของ3รอบ
2: ครั้งแรกที่มีการเตือนภัยน่ะเป็นคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์น้ำเข้าบ้านปู่แล้ว
0: ทำไงก็ไม่ทัน
3: ลำบากน้ำมันมาไวอะมาไวเกิน
0: จุดที่ท่วมลึกๆครับเนี่ยสภาพอย่างที่เห็นนะครับนี่คือตัวเมืองปราจีนบุรีครับ
4: น้ำท่วมบางพื้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนประชาชนแทบไม่มีเวลาตั้งตัวบางพื้นที่เกิดขึ้นกลางเมืองที่มีข้อมูลเทคโนโลยีและหน่วยงานอยู่รอบตัวขณะที่บางพื้นที่น้ำกลับมาหาบ้านหลังเดิมปีแล้วปีเล่าน้ำแต่ละพื้นที่มาไม่เหมือนกันแต่ทุกครั้งที่น้ำลดประเทศไทยมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกครั้งเรามีพยากรณ์อากาศมีข้อมูลระดับน้ำมีระบบเตือนภัยมีแผนรับมือมีศูนย์บัญชาการมีกฎหมายและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วทำไมน้ำจึงท่วมและเมื่อผ่านน้ำท่วมมาครั้งแล้วครั้งเล่าเราเคยย้อนกลับไปดูจริงๆหรือไม่ว่าอะไรทำงานและอะไรไม่ทำงานคำเตือนไปถึงประชาชนทันหรือไม่รัฐรู้หรือไม่ว่าใครต้องได้รับความช่วยเหลือก่อนและพื้นที่ที่ท่วมซ้ำเหตุใดความเสียหายจึงยังเกิดขึ้นซ้ำอีกเพราะถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งก่อนไม่ได้ทำให้ครั้งต่อไปดีขึ้นสิ่งที่เรามีอาจเป็นเพียงประสบการณ์แต่ยังไม่ใช่บทเรียน
0: ผมจะบอกว่าท่วมซ้ำซากรัฐก็มีปัญหาในการแก้ไขและท่วมฉับพลันรัฐยิ่งมีปัญหาในการแก้ไขใหญ่นี่คือ2ประเด็นหลักคือท่วมซ้ำซากและท่วมฉับพลันประเด็นกำลังหลักที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นหน่วยแรกๆก็คือกู้ภัยของมูลนิธิแล้วก็มีภาคประชาชนที่มาช่วยกันแล้วก็หน่วยทหารหลักๆที่เมื่อเกิดเหตุทุกครั้งก็จะเห็นก่อนทุกครั้งเรากำลังตั้งคำถามว่าแล้วตามพรบ.ปภ.พรบ.ป้องกันภัยกับพรบ.น้ำอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม2พรบ.นี้อยู่ตรงไหนทำไมถึงเงียบจังนี่คือสิ่งที่บิ๊กซอรี่จะต้องตรวจสอบว่าปัญหาอยู่ตรงไหนกันแน่

ประเทศนี้ผ่านน้ำท่วมมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ความเสียหายยังเกิดซ้ำเราอาจต้องย้อนกลับไปดูว่าที่ผ่านมาเราเคยถอดบทเรียนจากน้ำท่วมจริงแล้วหรือ

0: นี่คือสภาพน้ำท่วมสูงที่ปราจีนบุรีเป็นน้ำที่ล้นมาจากแม่น้ำปราจีนบุรีและน้ำจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นน้ำที่ท่วมสูงแบบฉับพลันและท่วมแช่ยาวนาน
1: ฝั่งซ้ายผมนี่คือแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับแม่น้ำปราจีนน้ำไหลนะฮะน้ำแรงมากครับไหลมาบ้านชาวบ้านริมแม่น้ำนี่หนักมากนะครับท่วมชั้นหนึ่งไปทั้งชั้นนะครับขึ้นไปชั้นสองไหลผ่านถนนเพื่อจะไปท้องนาและบ้านชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งพื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่ในอำเภอเมืองปราจีนที่ถือว่าท่วมหนักมากครับเนี่ยเราเห็นชาวบ้านใช้รถไถกันบ้างนี่ภาคประชาชนเอารถมาช่วยกันบ้างอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
0: ชาวบ้านที่นี่เล่าให้ฟังว่าคนเฒ่าคนแก่ยืนยันว่าทั้งชีวิตไม่เคยเจอกับน้ำที่ท่วมสูงท่วมกว้างและท่วมฉับพลันอย่างนี้มาก่อนสิ่งที่ทำได้เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งนี้คือชาวบ้านต้องช่วยกันเองเพื่อเอาชีวิตรอดเพราะพวกเขาเข้าใจว่ารัฐอาจต้องช่วยในหลายพื้นที
2: ่เร็วพี
1: ่เร็วมาก
2: ย้ายของ3รอบ
1: ฮะ
2: ย้ายของ3รอบโดยเอาคนในพื้นที่มาช่วยไม่ได้นะ
1: ฮะ
2: เพราะคนในพื้นที่ก็ต้องช่วยตัวเองอ่ะเพราะขึ้นหมดอ่
1: ะ
2: ผมต้องเอาคนทั้ง8ริ้วมาช่วยพวกอาพวกพ่อมาช่วยเหมือนงั้นก็ไม่ทันพี
1: ่
2: เนี่ยขึ้นมาวางบนฟุตบาทขึ้นบน4ล้อใหญ่10ล้อไงพี่ต้องเคลื่อนของหนี
0: สิ่งที่เห็นอยู่นี้คือปลายทางส่วนหนึ่งของระบบช่วยเหลือน้ำมาแล้วคนเดือดร้อนแล้วและความช่วยเหลือกำลังเดินทางมาถึงแต่การจัดการภัยพิบัติที่ดีไม่ควรเริ่มต้นตรงนี
3: ้ผมว่ามันช้าพี่ช้ามากประชาชนทนไม่ได้หรอกมันต้องช่วยเหลือกันเองจริงบ้านเมืองเราแบบถ้าไม่ได้ภาคประชาชนกู้ภัยเอ่ยส่วนราชการช้ามาก
4: กู้ภัยมาก่อนกู้ภัยที่ไกลด้วย
5: เรียกหมาเปล่าก
6: ู้ภัยมาก่อนทุกที่เลยทุกที่เลย
5: เป็นไงเรียกหมามาเอาอาหารด้วย
4: กู้ภัยมาก่อน
7: ดีครับ
0: คำว่าช้าเป็นความรู้สึกของคนในพื้นที่แต่สิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อคือเหตุใดจิตอาสาและกู้ภัยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดจึงกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆที่ชาวบ้านบางคนเห็นและปัญหาอาจไม่ใช่เพียงจำนวนเจ้าหน้าที่แต่อาจเป็นข้อมูลและการประสานงาน
8: ส่วนใหญ่ก็จะเจอการติดต่อสื่อสารนะครับระหว่างผู้เข้ามาเราเรียกว่าจิตอาสาดีกว่าครับกับคนในพื้นที่บางทีการสื่อสารไม่ตรงกันความเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็ความช่วยเหลือหลายๆอย่างทำให้ไม่ไปถึงได้ทั่วถึงนะครับ
9: มันเป็นเพราะระบบของการจัดการแล้วก
8: ็นั่นแหละครับคือปัญหาหลักครับก็คือผมอยากให้หน่วยราชการนะครับตั้งเป็นวอลลุ่มแล้วมีการกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิตอาสามูลนิธิหลายๆกลุ่มที่เข้ามาช่วยเหลือบางทีไม่มีการสั่งการจากจุดๆเดียวทำให้ทุกคนแยกย้ายกันทำงานมีการทำงานการแจกจ่ายที่ซ้ำซ้อนไม่ทั่วถึง
0: 1หมู่บ้านมีกี่หลังคาเรือนบ้านไหนมีผู้สูงอายุบ้านไหนมีผู้พิการใครป่วยติดเตียงใครต้องฟอกไตบ้านไหนไม่มีรถและหากน้ำมาใครต้องออกก่อนข้อมูลเหล่านี้ไม่ควรถูกค้นหาในวันที่มีคนร้องขอความช่วยเหลือแต่ควรอยู่ในระบบก่อนเกิดภัย
10: หมู่บ้านหนึ่งมีสมมติเป็นเอาเรียกว่าเอาง่ายๆคิดง่ายๆคือหมู่บ้านมีกรรมการหมู่บ้านอยากให้กรรมการหมู่บ้าน
6: ใช่ต้องรู้ลูกบ้าน
10: ให้รู้ลูกบ้านว่ามีกี่หลังคาเรือนแล้วจุดตรงนั้นน่ะของที่บริจาคหรือต้องการอะไรครับไปกองจุดแค่นั้นจุดเดียวทุกคนเนี่ยจะได้ถึงเหมือนราแบบทำเป็นหมู่บ้านอยากให้แบบว่าทั้งเขตหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ทำคล้ายๆกับเป็นเหมือนหมู่บ้านนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะได้เข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นี่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเจ้าพญาภัยภูเบศรนี่พยาบาลห้องฉุกเฉินนะครับมาจากในเมืองมาที่โรงพยาบาลเจ้าพญาภัยภูเบศร
0: มีสถานที่หนึ่งที่คำว่าเตรียมก่อนเกิดภัยสำคัญเป็นพิเศษคือโรงพยาบาลเพราะที่นี่การอพยพไม่ได้หมายถึงการย้ายสิ่งของ แต่มันหมายถึงการย้ายชีวิตผู้คน
1: ด้านขวาของผมนี่คือแม่น้ำปลาจีนนะครับแม่น้ำปลาจีนน้ำจะล้นทะลักจากแม่น้ำแล้วไหลผ่านถนนนะครับนี่ฮะบ้านด้านซ้ายก็จะรับน้ำไปแรงๆเราจะเห็นนะครับนะครับนี่คือจุดสำคัญของอำเภอเมืองปราจีนบุรีคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโรงพยาบาลหลักที่ประชาชนในปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยส่งผู้ป่วยมารักษาที่นี่น้ำล้อมรอบนะครับแม้จะมีพยายามทำเขื่อนกั้นนะครับด้านหน้าแต่น้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีก็ไหลทะลักเข้าไปนี่คือหัวใจของการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนเมื่อสักครู่ผมเจอกับพยาบาลก็นั่งรถเราวันนี้ครับนั่งรถของภาคประชาชนที่มาช่วยนี่แหละครับติดรถมาเพื่อมาเข้าเวรห้องฉุกเฉิน emergency ที่เห็นนะครับมาเข้าเวรเพื่อมาดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
0: 12วันหลังน้ำท่วมนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและสั่งการเพื่อเป็นการย้ำบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการตั้งโรงพยาบาลสนามให้ทันท่วงทีเพื่อรองรับผู้ป่วยและรองรับปัญหาน้ำท่วมโรงพยาบาลหลักของจังหวัดคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและนั่นอาจหมายรวมถึงการวางแผนรับมือน้ำท่วมโรงพยาบาลในพื้นที่อื่นๆด้วยจากปราจีนบุรีบิ๊กสตอรี่ได้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเมืองที่มีทั้งข้อมูลมีเทคโนโลยีมีหน่วยงานมีระบบระบายน้ำและทรัพยากรมากที่สุดของประเทศ
7: เริ่ม9/3/11ครับก็ประมาณหน้าอกอะครับ
11: อยู่ตรงนั้นมากี่วันแล้ว
7: ครับ4วันแล้วครับก็เลยจะย้ายจากที่อีกห้องนึงไปห้องนึงเพราะอีกห้องนึงมีไฟครับที่ที่อยู่ทุกวันนี้ไม่มีไฟครับทีแรกเขายังไม่ได้ตัดไฟแล้วเขาเพิ่งจะตัดครับอาหารการกินบางทีผมก็คอยเอาข้าวไปให้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นครับเราก็กลับไปดูแล้วก็ออกมาช่วยต่อครับเอาไปเผื่อคนอื่นด้วยครับสมมติผมเอาไปผมก็จะเอาไปเผื่อคนในตอคนอะไรด้วยครับถ้าย้อยกันหมุนเวียนเข้าไปครับ
0: สำหรับคนทั่วไปไม่มีเรืออาจหมายถึงการออกจากบ้านไม่ได้แต่สำหรับผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตอาจหมายถึงการไปโรงพยาบาลไม่ได
12: ้ผมว่ามันไม่มีระบบมันอยากจะไปไหนก็ไปรับถ้ารับโทรศัพท์มันต้องอยู่พื้นที่วันนี้คนนี้รับอีกคนนึงอีกวันนึงคนรับมันไม่ใช่ถ้าคุณจะบริการคุณต้องรับคนเดียวหาคนมานั่งรับใช่แล้วก็จัดงานจัดงานให้ถูกต้องผมมาทำงานราชการมาผมรู้แต่ว่าพรุ่งนี้มันไม่ใช
0: ่นี่คือคำบอกเล่าของคนในพื้นที่แต่สิ่งที่คำพูดนี้ชวนให้ตรวจสอบคือก่อนน้ำมามีใครรู้หรือไม่ว่าบ้านหลังนี้มีผู้ป่วยฟอกไตและในพื้นที่เดียวกันยังมีคนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือแบบเดียวกันอีกมากมายสำหรับคนทั่วไปการรออาจหมายถึงความลำบากแต่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่ต้องการรักษาตามเวลาการรออาจหมายถึงความเสี่ยงต่อชีวิตสิ่งที่ประชาชนเห็นในภัยพิบัติคือการเตือนภัยที่ไม่ชัดเจนจนประชาชนสับสนและเมื่อเกิดภัยพิบัติการบัญชาการในพื้นที่น้ำท่วมยังไม่มีคนสั่งการที่สามารถคุมสถานการณ์ได้การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในแต่ละครั้งจึงสามารถกระตุ้นความตื่นตัวในหนึ่งครั้งทั้งที่ความเป็นจริงระบบควรทำงานได้แบบทั้งอัตโนมัติและแบบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามบทเรียนที่เคยถอดกันมา
13: น้ำก็น่าจะค่อยๆลดลงนะครับแต่ตอนนี้ที่มันยังลดลงเร็วไม่ได้เพราะว่าน้ำด้านนอกมันในระดับที่สูงถ้าเราไปแบบปั๊มไปให้เห็นเนี่ยยิ่งปั๊มมันก็ยิ่งกลับวนกลับขึ้นมาเพราะงั้นเรารอให้มันระบายให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อมันเริ่มไหลได้ระบายแล้วเดี๋ยวพวกผมและท่านผู้ว่านี่ก็จะระดมหน่วยงานเนี่ยเอาพวกไดโวพวกปั๊มทั้งหลายเนี่ยมาผลักน้ำออกไปแรง
0: ขั้นตอนการจัดการภัยพิบัติที่นักวิชาการด้านภัยพิบัติเห็นจากการถอดบทเรียนคือเริ่มตั้งแต่การป้องกันการพยากรณ์การประเมินพื้นที่เสี่ยงการเตือนภัยฐานข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางการเตรียมกำลังการอพยพและช่วยเหลือ
14: มันจะมีสิ่งที่เราชอบคุยกันว่ามันต้องมีอยู่สิ่งอยู่3อย่าง1ก็คือข้อมูลข้อมูลเนี่ยมันจะมาก่อนเกิดภัยประมาณ 1-2 ชั่วโมงใช่มั้ยข้อมูลเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะมีข้อมูลมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความรู้ก่อนรัฐมีความรู้แล้วหรือยังประชาชนรู้หรือยังว่าตัวเองเสี่ยงอะไรแล้วพอตัวเองเสี่ยงอะไรตัวประชาชนรู้หรือยังว่าถ้าภัยนี้เกิดเราต้องทำยังไงกับมันเราต้องย้ายไปที่ไหนเราต้องบริหารจัดการยังไงความรู้อันนี้รัฐต้องพรวายให้นะคะเราหาเองได้นะคะก็เป็นความรู้เรื่องของการจัดการภัยเบื้องต้นข้อมูลอันนี้รัฐก็ต้องให้เราความพร้อมคือพอเรารู้ว่าเราเสี่ยงยังไงเรามีความรู้แล้วเราก็ต้องมีความพร้อมว่าเราจะปฏิบัติตามที่เรารู้นั้นได้ยังไงใช่ไหมคะอันนี้คือก่อนเกิดภัยทั้งหมดเนาะทั้งรัฐก็ต้องทำระบบให้มันเซตได้แล้วก็ทำให้ประชาชนรู้ระบบเหล่านั้นแล้วระบบแล้วประชาชนเองก็ต้องรู้เองด้วยนะคะว่าประชาชนต้องทำยังไงมีความรู้อะไรอันนี้คือก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยเนี่ยระหว่างเกิดภัยจริงๆมันคือการレスปอนต่อเหตุการณ์ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ SOP Standard Operating Plan เนาะหมายความว่าเราซ้อมมันยังไงเราก็ปฏิบัติกับมันอย่างนั้นแต่ในการซ้อมอะค่ะมันก็จะมีการซ้อมว่าระบบมอนิเตอร์ยังไงเหตุการณ์แบบนี้เราต้องตัดสินใจยังไงเราควรจะประสานงานกับใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยซ้อมยังไงก็ทำอย่างนั้นแล้วก็ response แต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ยืดหยุ่นเลยเพราะว่าการจัดการมันมีหน้างานที่เราคาดการไม่ได้อยู่ตลอดเวลา
0: ขณะที่น้ำท่วมเกิดขึ้นในหลายพื้นที่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆทยอยระดมกำลังเข้าช่วยเหลือกระทั่งหลังสถานการณ์ดำเนินมาแล้วหลายวันมีการเรียกประชุมศูนย์เพื่อบูรณาการการรับมือภัยพิบัติในระดับรัฐบาล
15: มีเครื่องจักรของภาครัฐไม่เพียงพอก็ขอให้ระดมจัดหาเครื่องจักรจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตามระเบียบที่มีอยู
0: ่การประชุมและการรวมศูนย์สั่งการจำเป็นต่อการแก้สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแต่ช่วงเวลาของการประชุมทำให้เกิดคำถามอีกด้านหนึ่งว่าหากน้ำท่วมเกิดขึ้นมาแล้วหลายวันศูนย์บัญชาการระดับสูงควรเริ่มทำงานเมื่อภัยขยายตัวแล้วหรือกลไกที่ทำให้ทุกหน่วยงานเห็นข้อมูลเดียวกันควรทำงานก่อนสถานการณ์จะไปถึงจุดนั้นเพราะน้ำท่วมฉับพลันอาจหมายถึงน้ำมาเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าระบบของรัฐต้องเริ่มพร้อมกับน้ำและเริ่มหลังจากน้ำท่วมแล้ว
14: พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยเป็นหน่วยงานแรกที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
0: ประเทศไทยไม่ได้ไม่มีแผนไม่ได้ไม่มีหน่วยงานและไม่ได้ไม่มีกฎหมายเรามีโครงสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในระดับชาติจังหวัดกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นเรามีหน่วยงานบริหารจัดการน้ำมีข้อมูลพยากรณ์มีระบบเตือนภัยดังนั้นสิ่งที่ Big Story กำลังค้นหาจึงไม่ใช่ว่ามีอะไรอยู่บ้างแต่คือสิ่งที่มีทำงานในวันที่น้ำมาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือไม่นี่คือภาพที่เกิดขึ้นปีแล้วปีเล่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากภัยแล้งสู่น้ำท่วมในเวลาเพียงไม่นานนี่คือความยากของการบริหารจัดการน้ำที่ต้องรับมือทั้งน้ำน้อยและน้ำมาก
16: คือทุกคนเข้าใจตรงกันว่าปีนี้น้ำน่าจะไม่ได้ท่วมเพราะว่าทางการประกาศภัยแล้งเร็วๆนี้เองนะครับประกาศภัยแล้งได้แค่ 2-3 วันเองน้ำก็ฝนตกเยอะและน้ำเริ่มขยับขึ้นมา
0: คำว่าเป็นวิถีชีวิตไปแล้วฟังเหมือนการยอมรับแต่การที่คนเรียนรู้จะอยู่กับน้ำไม่ได้หมายความว่าเขาต้องยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ำโดยไม่มีอะไรดีขึ้น
16: คือเป็นวิถีชีวิตไปแล้วครับเพราะว่าโซนเนี้ยโซนยุทธยาเสนาเนี่ยคือจะท่วมแทบทุกปีนะครับเช่นในตำบลหลังจะเพ่งผมเนี่ยท่วมแทบทุกปีนะครับจะมี3หมู่บ้านที่จะท่วมเ

0: ประจำเลยเพราะว่าอยู่นอกคันกั้นน้ำ
1: พระนครศรีอยุธยาจึงต่างจากปราจีนบุรีเพราะนี่ไม่ใช่พื้นที่ที่ไม่มีประสบการณ์รัฐรู้จักน้ำที่นี่มานานหากไม่สามารถทำให้ไม่ท่วมได้ทั้งหมดรัฐก็ควรทำให้ประชาชนเสียหายน้อยลงกว่าปีก่อนได้หรือไม
2: ่คือมาช้าแต่อยู่กับเรานานไม่เหมือนทางโซนเหนือคือมาไวแล้วก็ลงไวแต่ทางอยุธยาเนี่ยค่อยๆขึ้นมาแต่อยู่แรมเดือนนะปีที่แล้ว4เดือนกว่าๆเนี่ยรอบนี้ผมก็เกรงว่าขอแค่เดือนเดียวแล้วค่อยลงไปเดือนนึงก็พออย่างงี้เพราะว่าทุกปีก็จะ 3-4 เดือนตลอดอยู่บางๆนี่จะอยู่ประมาณนี้ฮะ 3-4 เดือนตลอด
3: ทำไมคิดว่าปีนี้มันจะอยู่ได้แค่
2: จากสถานการณ์ผมมองว่าคือตอนนี้ถ้าเขื่อนระดับน้ำเหนือเขื่อนเริ่มทรงตัวดีเพราะผมจะดูตั้งน้ำเหนือเขื่อนเหนือเขื่อนเนี่ยจะอยู่ที่16เมตรกว่าแต่ผมดูน้ำลงมาเนี่ยมันก็จะอยู่16เมตร60 16เมตร70คือถ้าเลี้ยงอยู่ที่ระดับ16เมตรกว่าเนี่ยเขื่อนก็จะระบายอยู่เท่านี้ระบายเท่านี้ก็ทำให้น้ำเราอยู่ทรงตัวอยู่เท่านี้ก็จะขึ้นลงแค่น้ำทะเลกับน้ำฝนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูเหนือเขื่อนแล้วปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยโอกาสเขื่อนจะระบายขึ้นก็ค่อนข้างสูงก็เลยถึงว่าให้ดูเหนือเขื่อนเป็นหลักด้วยว่าน้ำเหนือเขื่อนเป็นยังไงฮะเราติดตามได้ทั้งชุดเลย
1: น้ำที่พระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะที่อำเภอเสนาและอำเภอบางบานไม่ได้มาจากฝนที่ตกลงมาเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับน้ำเหนือและการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยคลองทุ่งรับน้ำและพื้นที่ปลายทาง
2: น้ำเนี่ยเริ่มเลยนะจากหลักเลยคือเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยาที่เรียกกันนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเราจะต้องติดตามสถานการณ์ในการระบายน้ำว่าณวันนี้ระบายที่เท่าไหร่เพื่ออะไรฮะเพื่อส่งข่าวให้กับชาวบ้านคอยกระจายข่าวชาวบ้านรู้ว่าวันนี้น้ำมาเท่านี้แล้วก็ผมก็ยังพลาดตรงที่ว่าปีนี้เรากะว่าปีปลายเดือนแล้วหมดฤดูน้ำแล้วคุยกับชาวบ้านน้ำไม่ท่วมไม่ท่วมพอมาปลายเดือนน้ำเริ่มขยับเราก็บอกเฮ้ยทำท่าไม่ดีแล้วท่วมแน่ท่วมแน่ชาวบ้านบอกไหนบอกไม่ท่วมท่วมแล้วเพราะน้ำมาแล้วได้2วันครับพอวันรุ่งขึ้นน้ำเต็มพื้นที่เลยเพราะมันขึ้นไวปีนี้ขึ้นไวมากขึ้นเป็นเมตรวันหนึ่งก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรชาวบ้านบอกยังแย่เราไหนบอกไม่ท่วมไงบอกเขื่อนเขาปล่อยมาเพราะไล่จากชัยนาทมาเนี่ยมาสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเนี่ยแล้วก็ไปลงที่ออกที่บางไทรไปปทุมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดหน่วงน้ำไม่ให้เข้ากรุงเทพอยุธยาเพราะเป็นที่ลุ่มเขาจะหน่วงน้ำเหมือนว่ามันปล่อยเข้าทุ่งมันล้นท้นตลิ่งอยู่แล้วก็เลยจำเป็นต้องหน่วงเอาไว้
1: บางพื้นที่ความสำเร็จอาจไม่ใช่การทำให้ไม่ท่วมเลยแต่คือท่วมต่ำลงท่วมน้อยลงหรือน้ำลดเร็วขึ้นเพราะ1เดือนที่น้ำลดเร็วขึ้นคือ1เดือนที่คนกลับบ้านได้เร็วขึ้นกลับไปทำงานได้เร็วขึ้นและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เร็วขึ้น
4: คือในส่วนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและก็ส่วนกลางเนี่ยนะฮะก็ประสานงานกันอยู่นะครับก็สิ่งที่ลำบากอย่างเดียวคือเรื่องการคาดคะเนระดับน้ำนะถ้ามีการคาดการให้เราเนี่ยเราจะได้วางแผนถูกโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นี่ก็เคยเจอทั้งปี2549 2554 2564 2565ที่หนักๆกันมาแล้วแต่ว่าขอให้มีการแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้านะฮะนอกจากว่าฝนมันเทมาแจ้งเตือนไม่ทันจริงๆอะไรอย่างนั้นเนี่ยเราอันนี้ก็คือน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาต้องทราบแหละว่าปริมาณน้ำมันเท่าไหร่ไปซ้ายได้เท่าไหร่ไปขวาเท่าไหร่ผ่านมาเราได้เท่าไหร่เราจะได้บอกลูกบ้านทางอบต.จะได้เตรียมช่วยเหลือเช่นเราต้องเพิ่มห้องน้ำไหมจะได้ติดต่อวิทยาการอาชีพซื้ออุปกรณ์ให้เขาต่อให้อย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าไม่มีการแจ้งเตือนมันไม่ทันการ
1: นี่คือความยากของการบริหารจัดการน้ำเพราะการเอาน้ำออกจากพื้นที่หนึ่งไม่ได้ทำให้น้ำหายไปน้ำเพียงเดินทางไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง
5: ลำบากน้ำมันมาไวอะมาไวเกินมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็ขึ้นแบบหนูไปนอนบ้านพ่อมาถึงก็ตู้เย็นก็แบบเกือบจะแช่แล้วอะแล้วก็เอาคนมาช่วยยก

0: ระดับน้ำเป็นตัวเลขของหน่วยงานแต่สำหรับคนที่นี่มันคือระยะทางที่ต้องพายเรือไปทำงานคือความสูงที่ต้องยกของขึ้นหนีน้ำและคือเวลาที่ต้องใช้กว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม
1: เก็บไปอ่ะเดี๋ยวมาช้าไปเก็บมะเขือมาอะไรกระเป๋งอีกอันนี้ต้องเอาไว้กินแหละก็ได้พริกได้มะเขือเนี่ยที่ขายพอได้กินหรือกับข้าวถึงจะท่วมน้อยแล้วก็ตายหมดไงทำผักก็ทำไม่ได้ต้องรอนู่นเลยปีหน้าเลย
0: ท้ายที่สุดเสียงจากพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากกลับมาที่คำเดิมคือเวลาเพราะข้อมูลที่ดีไม่ใช่เพียงข้อมูลที่ถูกต้องแต่ต้องมาถึงทันเวลาที่คนยังทำอะไรได้
2: การแจ้งเตือนเนี่ยแจ้งเตือนได้นะฮะอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยหรือสทนช.เนี่ยใช้คำว่าคาดการณ์ไม่มีใครก็ว่านะครับผิดพลาดไม่มีใครก็ว่านะครับไม่ใช่ว่าอย่างเมื่อคืนวันที่29 2ทุ่มบอกว่าจะระบายจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,200 ในเช้าวันที่30กันยาอย่างเงี้ยแจ้งเตือน10ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับถามว่าอย่างเงี้ยคือคุณคาดการณ์มาเลยล่วงหน้าสัก 3-4 วันนะครับแล้วการใช้คำว่าคาดการณ์เนี่ยไม่มีใครว่าครับถึงแม้จะเกิดจริงไม่เกิดจริงไม่มีใครว่านะครับถือว่าแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำด้วยปัจจุบันนี้ทางเราใช้การคาดการณ์กันเราเองบอกลูกบ้านกันเราเองนะครับอย่างตอนนี้ก็ไม่มีใครคาดการณ์ว่าจะเท่าไหร่แต่ผมบอกลูกบ้านว่าเท่าปี2568ให้เตรียมการไว้ได้เลยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องไปหาหมอประจำเช่นโรคไต
0: ประเทศไทยมีกฎหมายอย่างน้อย2ฉบับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเห็นมาตลอดกฎหมายฉบับหนึ่งคือระบบบริหารจัดการน้ำอีกฉบับหนึ่งคือระบบการจัดการเมื่อสิ่งนั้นกลายเป็นภัยแต่สำหรับประชาชน2เรื่องนี้แยกกันไม่ได้ก่อนน้ำมาใครเฝ้าระวังเมื่อน้ำกำลังมาใครเตือนก่อนน้ำเข้าบ้านใครเตรียมกำลังเมื่อน้ำเข้าบ้านแล้วใครบัญชาการและเมื่อทุกอย่างผ่านไปใครต้องกลับไปตรวจว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม
3: ่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานกลางในการจัดการภัยพิบัติมอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็จะมีเป็นหน่วยงานกลางซึ่งมันก็จะมีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอย่างเงี้ยอยู่แล้วซึ่งก็แน่นอนก็มีนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยมีมหาดไทยอยู่ด้วยที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมองค์คาพยพหรือว่าตัวแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติมาทำงานด้วยกันเนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็นหน่วยงานกลางแต่คราวนี้ไอ้ซิสเต็มเนี้ยมันก็จะมีระบบของมันว่าถ้าเป็นภัยระดับเล็กท้องถิ่นจัดการก่อนนะถ้าภัยระดับที่มันสูงขึ้นก็ให้จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีทั้งหมดอยู่4ระดับด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีกลไกอยู่แล้วแต่ข้าราชการหน่วยงานต่างๆต้องอาจจะต้องลองศึกษากลไกร่วมกันแบบนี้ดีกว่า
0: น้ำที่ปราจีนบุรีมาเร็วน้ำที่ร่มเกล้าทำให้คนออกจากบ้านไม่ได้ส่วนน้ำที่พระนครศรีอยุธยากลับมาเยือนบ้านหลังเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าน้ำแต่ละแห่งมาไม่เหมือนกันปัญหาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำตอบของน้ำท่วมทุกพื้นที่ย่อมไม่ใช่คำตอบเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกครั้งที่น้ำลดประเทศไทยมีบทเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบทเรียนเรารู้มากขึ้นว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงน้ำเดินทางอย่างไรใครจะรับผลกระทบระบบตรงไหนทำงานและตรงไหนยังมีปัญหาเรามีข้อมูลมากขึ้นมีเทคโนโลยีมากขึ้นมีแผนมีกฎหมายและมีประสบการณ์มากขึ้นทุกปีแต่บทเรียนจะไม่มีความหมายหากความผิดพลาดครั้งก่อนไม่ได้ถูกนำมาเป็นบทเรียนในครั้งต่อไป
4: ไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคมทั้งในและต่างประเทศเราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาวติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 น. ทางไทย PBS รอบตอนแรก15ตุลาคมนี้

0: จากคนที่เคยล้มละลายสู่ครูผู้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนพี่เก๋ยศวัฒน์เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นพลังถ่ายทอดวิชาจากศาสตร์พระราชาปลาส้มเปลี่ยนชีวิตสร้างคนให้ลุกขึ้นมาเป็นหัวแถว13ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
1: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
2: ผมอยากรู้ว่า
3: ถ้าให้นึกถึง
2: 6ตุลา
3: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
1: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
4: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
1: อยากรู
5: ้นะตอนนั้นนะเพลงอะไรฮิตที่สุด
6: เขียนตอนขึ้นปี2
3: เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันเนี้ย
7: สถาบันจะประกาศภาวะฉุกเฉิน
3: มันต่างกันไหม
8: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Octจากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
9: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
8: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น
10: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
11: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเกินคาดไปมากนะคะสำหรับการออกมาใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมวันนี้ผู้ประกันตนและนายจ้างออกมาใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนสูงกว่าปี2566กว่า4เท่าค่ะท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการเลือกตั้งนะคะและตอนนี้ค่ะอยู่ระหว่างกระบวนการนับคะแนนที่ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรีเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคม 5,233 แห่งทั่วประเทศค่ะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยยังคงขานนับคะแนนจากหน้าหน่วยพร้อมกับตรวจทานผลเพื่อความถูกต้องหลังจากปิดหีบไปเมื่อประมาณ 16 นาฬิกาและมีรายงานว่าบางหน่วยนับคะแนนแล้วเสร็จครบ 100% แล้วส่วนระบบแดชบอร์ดที่ให้ประชาชนติดตามผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ล่าสุดนับคะแนนได้ 806,745 คะแนนแล้วจากจำนวนผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 670,000 คนและฝ่ายนายจ้างกว่า 8,900 คนถือว่าจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนเมื่อปี2566กว่า4เท่าตัวค่ะโดยในปี2566มีประมาณ 150,000 คนที่ออกมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะวันนี้คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาล่วงหน้าได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากแต่ว่าผู้ประกันตนหลายคนก็สะท้อนนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้การประชาสัมพันธ์น้อยทำให้ไม่ทราบข้อมูลหน่วยเลือกตั้งว่าต้องไปเลือกที่หน่วยไหนรวมทั้งยังมีความกังวลในขั้นตอนการกรอกหมายเลขว่าจะกรอกเลขผิดคุณผู้ชมคะการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากลูกจ้างแล้วก็ยังมีความสำคัญกับฝ่ายนายจ้างที่เป็นผู้ส่งมอบเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจึงต้องการตัวแทนเข้าไปทำงานและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สวัสดิการของลูกจ้างดียิ่งขึ้น
1: คือเอาจริงๆอ่ะมันมีข่าวหลายเรื่องหลายกระแสเนาะแล้วก็พอเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันควรที่จะต้องมาให้มันใช้สิทธิของเราอ่ะให้เต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกจ้างด้วยแล้วก็มันไม่อยากใหพอเห็นข่าวที่แบบเอางบบางอย่างไปทำอะไรกับเรื่องที่มันไม่ควรเกิดหรือไม่ควรทำเงี้ยมันก็ไม่ควรเลยไม่อยากให้เกิดเคสนี้ไม่เกิดไม่อยากให้เอาเงินไปทำกับสิ่งที่มันไม่ควรทำ
2: จริงๆก็สำคัญเพราะว่าคือมันมองว่าคือ800สำหรับแต่ละคนอะมูลค่าก็ไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะมองว่าแบบเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆ800บาทเราเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างมากแล้วก็ถ้าสะสมมากๆเนี้ยแล้วยิ่งตอนเราชราภาพหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนก็คาดหวังว่าตอนเราหักเงินอะเราจะได้ใช้จริงๆแต่วิธีการที่เราจะนำมาซึ่งเงินนะคะที่จะเอามาใช้จริงๆอะหนูเชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้หนูเองก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเราจะเอาเงินก้อนนั้นมาใช้ยังไงเราได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะ
0: มีปัญหาที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดนะคะก็คือการไปผิดหน่วยเลือกตั้งหมายเลขลำดับผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงบางส่วนก็พบว่าสิทธิ์ของตัวเองถูกใช้ไปแล้วค่ะด้านปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาครบทุกรายและทำทุกอย่างตามระบบส่วนปัญหาความหนาแน่นในจุดเลือกตั้งที่บางจุดมีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า 200,000 คนมองว่าเป็นเพราะความตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งที่2และเปิดให้มาใช้สิทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียน
3: ขั้นตอนต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อเราไม่มีการลงทะเบียนนั้นก็ทุกคนก็สามารถมาใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนที่2ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่2ของสำนักงานประกันสังคมของคณะกรรมการสังคมหลายท่านคงมีความเข้าใจและให้ความสนใจตลอดจนมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมอย่างครั้งนี้มากขึ้นนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทางงานประกันสังคมก็มีความดีใจที่ทุกคนมีความตื่นตัวแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับ
0: ด้านนางสาวจิรภาบุญยรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมระบุว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการอาจจะเสร็จสิ้นในช่วงดึกหรือว่าช่วงเช้าค่ะและจะต้องรอผ่านการตรวจนับคะแนนจากจังหวัดส่งต่อไปยังคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมชุดใหญ่ก่อนที่จะตั้งเป้าว่าจะเร่งรัดการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้ทันภายในสิ้นปีนี้แม้ว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์มากขึ้นกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี66ที่ใช้เวลา70วันและบอร์ดประกันสังคมชุดปัจจุบันจะหมดวาระไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่าครั้งนี้จะเร่งรับประกาศผลให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะแม้ว่าผลการนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการยังไม่ออกมานะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็แถลงชัยชนะหลังจากทราบว่าผลคะแนนของทีมนั้นนำโด่งในหลายจังหวัด พร้อมกับขอบคุณผู้ประกันตนรวมถึงนายจ้างที่ตื่นตัวมาใช้สิทธิ์นะคะก่อนที่จะย้ำจุดยืนว่ามีปฏิรูปไม่มีปฏิทิน
4: ก็จะทำชัดเจนใน7วันแรกนะครับนั่นคือการเปิดเผยรายงานการประชุมการเปิดเผยรายงานการประชุมควบคู่ไปกับการที่เปิดไลฟ์การประชุมสิ่งเหล่านี้จะทำให้การนำเสนอทุกอย่างต้องมีความรับผิดต้องมีความรับชอบนอกจากนี้นโยบายหลายอย่างที่เราได้มีการดำเนินไว้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการตรวจสอบโครงการที่สิ่งทุจริตไปต่างๆเราต้องไม่ให้ทุกอย่างจบเพียงแค่ว่าคนที่ทุจริตเงินของคนหาเช้ากินค่ำสุดท้ายก็ได้รับการย้ายไปเกษียณอยู่ที่ส่วนงานอื่นเงินที่หายไป 3,000 ล้านบาทมันก็เทียบเท่ากับเงินของเด็ก 1.2 ล้านคนเงินทำปฏิทินที่ไม่สมเหตุสมผลปีละ50ล้านบาทก็เท่ากับเงินผู้คุณภาพของงานอิสระจำนวนหลายพันหลายหมื่นคน
0: รองศาสตราจารย์สัทธรัมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือการมีเสียงสนับสนุน14เสียงจากกรรมการทั้งหมด21เสียงค่ะมองว่า14เสียงจะเป็นเสียงที่เพียงพอกับการผลักดันการปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นของคนธรรมดาอย่างแท้จริงและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของกองทุนประกันสังคมพร้อมกับทบทวนงบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลเพื่อให้เงินของผู้ประกันตนและนายจ้างกลับมาเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกงยังไม่คลี่คลายดีนะคะตอนนี้ค่ะหลายพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกเผชิญทั้งน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและฝนที่ตกหนักอย่างที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะน้ำท่วมเมืองหลังจากที่มีฝนตกแช่นานกว่า8ชั่วโมงส่วนที่จังหวัดราชบุรีน้ำท่วมแล้วในหลายอำเภอนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำพร้อมกับช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นภาพนาทีชีวิตที่นายพุทธิพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีใช้เชือกผูกยึดตัวเองก่อนที่จะฝ่ากระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวเข้าไปช่วยชายสูงอายุที่เกาะต้นไม้อยู่กลางน้ำไม่สามารถขึ้นฝั่งได้ค่ะการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถช่วยมาได้อย่างปลอดภัยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีระหว่างที่รองผู้ว่าและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เข้าท่วมบ้านเรือและพื้นที่การเกษตรของประชาชนคุณผู้ชมคะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องแต่ช่วงเช้าทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาไหลหลากเข้าท่วมถนนหลายจุดในตัวเมืองกาญจนบุรีโดยเฉพาะทางลงมอเตอร์เวย์M81มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมีน้ำท่วมผิวจราจร1ช่องทางส่วนถนนอู่ทองน้ำสูงประมาณ30เซนติเมตรรถจักรยานยนต์ผ่านไม่ได้ขณะที่ชุมชนจงเจริญและชุมชนอู่ทองจัดสรรวัดเหนือมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจนเริ่มเอ่อล้นท่วมถนนริมแม่น้ำและหน้าเมืองในบางช่วงฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนานกว่า8ชั่วโมงทำให้น้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเมืองเพชรบุรีเช่นกันค่ะโดยเฉพาะทางลอดหน้าโรงพยาบาลเพชรรัฐทางลอดไปอำเภอบ้านลาดลอดเข้าเขาทะโมนและถนนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีน้ำสูงกว่า30เซนติเมตรกระทบกับรถเล็กและรถจักรยานยนต์ทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรีพร้อมกับแจกกระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนขณะที่เขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ722ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ101ของความจุอ่างและระบายน้ำอยู่ที่63ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปดูสถานการณ์น้ำท่วมใน4ตำบลท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทกันบ้างค่ะน้ำท่วมเข้าสู่วันที่11แล้วตอนนี้น้ำเริ่มขังเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและมีเปล่งชุกชุมมากขึ้นทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกต้องนำน้ำหมักชีวภาพมาเติมลงแหล่งน้ำเพื่อลดกลิ่นและปรับสภาพน้ำแม้ว่าระดับน้ำเริ่มลดลงหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำแต่ชาวบ้านก็ยังไม่กล้ากลับเข้าบ้านเพราะว่ากังวลว่าฝนจะตกซ้ำขณะที่จังหวัดชัยนาทประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินทั้ง8อำเภอเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาโดยมีประชาชนกว่า800ครอบครัวอพยพขึ้นมาอาศัยอยู่ที่ริมถนนขณะที่โซเชียล8ริ้วแชร์ข้อความเตือนน้ำท่วมสูงในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราหลังจากมีข้อมูลคาดการว่าในวันที่11ตุลาคมนี้ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอาจจะสูงกว่าเมื่อวาน8เซนติเมตรโดยเฉพาะช่วงประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มเสียงที่เจอท่วมถนนชุมพลพาณิชย์มรุพงษ์และสุภกิจส่วนอีก3วันข้างหน้ายังต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยค่ะล ล่าสุดทีมข่าวไปสำรวจหลายจุดในย่านเศรษฐกิจเริ่มจะมีน้ำเอ่อท่วมผิวจราจรแล้วขณะที่ทหารร่วมกับชาวบ้านตำบลบางตินเป็ดเร่งกรอกกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำเข้าชุมชนบ้านจัดสรรร้านค้าและโรงพยาบาลส่วนกรมชลประทานเตรียมแผนสูบน้ำระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยง
5: นี่หลังจากที่ได้รับทราบข่าวนะครับว่าหลังจาก19นาฬิกาของเย็นนี้นะน้ำจะมีการหนุนขึ้นสูงอีกนะครับผู้นำหมู่เจ็ดแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ก็ระดมกระสอบทรายแล้วก็ขอทรายจากอบจ.นะครับโดยกำนันเดชาตุมสรีครับก็เอามากั้นแนวตรงนี้เป็นจุดที่มินเมย์นะที่มันจะท่วมนะลองซูมดูครับนะถ้ามันดินไหลเข้ามามันก็จะข้ามเข้าไปตรงนี้จะมีอยู่ประมาณ 4-50 ไร่นะครับซึ่งท่วมอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันจะสะสมเข้าไปอีก
0: ในวันนี้รัฐมนตรี3กระทรวงนำโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคมนาคมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปติดตามการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถก่อนเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต้องบริหารจัดการน้ำทั้งลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ให้การระบายน้ำไปซ้ำเติมพื้นที่อื่นขณะที่นายพลพีสุวรรณเฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนที่ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทันทีพร้อมพิจารณามาตรการลดภาระค่าน้ำค่าไฟส่วนกระทรวงคมนาคมเตรียมเครื่องจักรและแผนซ่อมแซมถนนหลังจากน้ำลดจากนั้นคณะรัฐมนตรีทั้ง3กระทรวงลงพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและรับฟังแผนเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลอ่าวไทยโดยหารือร่วมกับผู้ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวโน้มระดับน้ำและผลกระทบต่อชุมชนระบบไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมพร้อมกับลงพื้นที่วัดลาดบัวขาวตำบลหัวไซไปเยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบถุงยางชีพโดยเน้นการประสานทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดน้ำท่วมกระทบกับราคาผักแพงขึ้นในช่วงที่พอดิบพอดีกับเทศกาลกินเจค่ะส่งผลให้ปีนี้หลายพื้นที่บรรยากาศการจับจ่ายซื้อวัตถุดิบรวมถึงอาหารเจนั้นเงียบเหงานะคะบางร้านตัดสินใจหยุดขายเพราะว่าแบกรับกับต้นทุนไม่ไหวที่จังหวัดฉะเชิงเทราบรรยากาศเทศกาลกินเจปีนี้เงียบเหงาจากผลกระทบของน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนสูงค่ะทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายลดลงขณะที่ราคาผักวัตถุดิบพุ่งสูงเกือบเท่าตัวร้านอาหารเจบางแห่งต้องหยุดขายส่วนร้านที่ยังเปิดอยู่จำใจตรึงราคานะคะแม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้น
6: ใช่ค่ะ
7: เงียบค่ะซบเซาเพราะว่าใช่ช่วงเย็นคือลูกค้าแทบไม่มีเลยค่ะก็ต้องเก็บร้านเร็วหน่อย
6: ปกติแล้วปีที่แล้วคึกคักไหมคร
7: ับปีที่แล้วคึกคักค่ะ
6: ทีนี้ราคาผักขึ้นมากไหมครับ
7: ขึ้นเป็นเท่าตัวเลยค่ะ
6: แล้วร้านได้เพิ่มราคา
7: ร้านยังคงราคาเดิมนะคะที่ถุงละ50บาทแต่อาจจะปริมาณลดลงกว่าเดิมค่ะเพราะด้วยต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่อำเภอบางคลานะคะแม้ว่าน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าราคาผักใบยังพุ่งสูงค่ะโดยเฉพาะกะเพราโหระพาและคะน้าขณะที่ร้านอาหารริมถนนสาย304หลายแห่งยังปิดให้บริการมีร้านข้าวแกงที่เปิดขายค่ะบอกว่ายังคงตรึงราคาอยู่เพื่อไม่ซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
8: ตอนนี้ผักช่วงน้ำท่วมเป็นราคาเป็นไงครับกระทบกับเราไหม
9: กระทบค่ะแพงมากค่ะแพงทุกอย่าง
8: ครับ
9: ก็เป็นพวกเมนูบางเมนูนี้ก็แทบขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะมันแพงค่ะ
8: ครับ
9: แล้วก็ต้องเปลี่ยนทำเมนูอื่นไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
8: เห็นว่าผักประเภทแบบใบๆนี่ก็ราคาแรงเหรอครับ
9: ค่ะแพงมากค่ะกะเพราเนี้ยก็น่าจะเกือบ200แล้วค่ะตอนนี้แล้วผักก็200ค่ะ
8: แล้วการที่เราขายข้าวแกงแล้วในยามน้ำท่วมเราผักมันแพงนี่เราทำไงครับ
9: ก็ต้องขายอะค่ะราคาก็ต้องขายเท่าเดิมอะค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาเคยกินราคานี้ทานราคานี้เราจะมาขึ้นตอนนี้มันคงไม่ได้อะค
8: ่
9: ะ
8: ก็ประคองไปก่อน
9: ใช่ค่ะ
0: ปิดท้ายที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบรรยากาศเทศกาลกินเจคึกคักนะคะแต่ผู้ค้าต้องแบกรับกับต้นทุนผักที่พุ่งสูงจากผลกระทบน้ำท่วมอย่างผักกวางตุ้งค่ะราคาขยับจากถุงละ100บาทเป็น400บาทขณะที่ยอดขายลดลงร้อยละ30แต่ว่าร้านยังคงตรึงราคาอาหารเจไว้ที่จานละ40-50บาทเพื่อช่วยลดภาระให้กับประชาชน การประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะเปิดฉากขึ้นแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะตำรวจต้องระดมกำลัง 5,000 นายไปดูแลความปลอดภัยพร้อมกับแนะนำประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่จัดทางเข้าออกพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนร่างกายเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ชั้นในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก่อนที่การประชุม IMF World Bank 2026จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้มีการระดมตำรวจ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยคนที่จะเข้าไปพื้นที่ชั้นในค่ะต้องมีบัตรผ่านขณะที่สวนสาธารณะยังคงเปิดให้บริการตามปกติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าจากการลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมได้ประชุมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแผนโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำประเทศส่วนการจราจรรอบศูนย์ประชุมยังไม่มีการปิดถนนนะคะแต่จะพิจารณาตามความจำเป็นและแจ้งประชาชนเป็นระยะทีมข่าวไทย PBS ไปสำรวจพบว่าถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรียังคงสัญจรให้ตามปกติแต่ว่าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมอาจจะมีผลกระทบต่อการจราจรตำรวจนครบาลแนะนำให้หลีกเลี่ยงถนนสุขุมวิทช่วงเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ถนนพระราม4ถึงแยกวิทยุถนนวิทยุถึงแยกสารสินและถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายค่ะและแม้ว่ารัฐบาลจะมีภารกิจเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026พรุ่งนี้ค่ะแต่ว่ารองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เรียกร้องให้รัฐบาลบอกว่าอย่าใช้เหตุผลนี้เป็นข้ออ้างในการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมนะคะพร้อมเสนอถึงการปล่อยเงินกู้ 200,000 บาทปลอดดอกเบี้ย6เดือนนายกรจาติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้กำลังใจรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดประชุมธนาคารโลกขอให้ประสบความสำเร็จเป็นเจ้าภาพที่ดีโดยขอให้มีสมาธิแต่อย่ามองข้ามความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ประสบภัยน้ำท่วมเพราะว่าประชาชนยังคงมีความเดือดร้อนรอมาตรการเยียวยาและการช่วยเหลือจากรัฐบาลนายกรเสนอมาตรการช่วยเหลือด้วยการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยเร็วค่ะเพราะมีคนที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มที่อุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายและแม้ขณะนี้น้ำท่วมบางพื้นที่ลดระดับลงแล้วแต่ไม่สามารถกลับมาค้าขายได้ตามปกติ
10: ประเด็นปัญหาอันดับแรกของประชาชนเนี่ยก็คือเงินเยียวยายังไม่ได้รับนะเงินเยียวยาที่จะได้รับก็ยังไม่มีความชัดเจนนะอย่างในพื้นที่คลองจันที่เราได้ลงพื้นที่มานะครับพี่น้องประชาชนเสียหายทั้งในส่วนของบ้านที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งในส่วนของร้านค้านะครับแต่ปรากฏว่าในการลงทะเบียนเนี่ยไม่ว่าจะในแอปของทางรัฐบาลหรือทางกทม.เนี่ยเปิดช่องให้มีการลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวนะขอความชัดเจนครับและขอความเป็นธรรมนะในกรณีที่เสียหายทั้งที่อยู่อาศัยและทั้งที่ร้านค้าเนี่ยนะประชาชนควรที่จะมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาในทั้งสองกรณี
0: ในกรยังเสนอให้รัฐบาลปล่อยกู้เงินฉุกเฉินให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน 200,000 บาทโดย6เดือนแรกปลอดหนี้ปลอดดอกเบี้ยมีระยะเวลาในการชำระเงินคืนเงินต้น2ปีอัตราดอกเบี้ยปีละ 7% ซึ่งวงเงินกู้ระดับนี้จะไม่เป็นภาระมากเกินไปกับธนาคารรัฐช่วยต่อยอดให้กับประชาชนจำนวนมากสามารถก้าวไปข้างหน้าได้พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเงินเยียวยาโดยเร็วโดยทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายดีกว่าให้รวบรวมเอกสารและมองว่าการเยียวยาไม่ควรจำกัดเพียงที่อยู่อาศัยต้องรวมถึงร้านค้าร้านอาหารซึ่งแม้รัฐบาลจะมีภาระหน้าที่ระดับประเทศอยู่แต่ไม่ใช่เหตุผลหรือว่าข้ออ้างที่จะมองข้ามการช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็วมาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ค่ะร้องเรียนว่าถนนสายสะเดาและลมพังเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่หลายหลุมเดือดร้อนมานานกว่า3ปีนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนล่าสุดสมาชิกสภาอบจ.สุรินทร์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับเร่งแก้ไขปัญหานี้เบื้องต้นคุณผู้ชมคะนี่เป็นสภาพถนนสายสะเดาและลมเชื่อมต่อระหว่างอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์กับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะเต็มไปด้วยหลุมบ่อขนาดใหญ่หลายจุดไม่ใช่บ่อน้ำนะคะแต่ว่าเป็นหลุมที่พังกลางถนนบางช่วงพื้นผิวถนนชำรุดเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนหรือว่าฝนตกค่ะน้ำจะท่วมขังตามหลุมบ่อทำให้ประชาชนและเด็กนักเรียนที่ใช้เส้นทางสัญจรต้องเพิ่มความระมัดระวังชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะเดาอำเภอบัวเชษร้องเรียนว่าถนนระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเสียหายแบบนี้มานานกว่า3ปีแล้วแต่ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
11: น้ำลดนะครับวันนี้ปกติน้ำ มารถกระบะกับร้านโอ้เกือบโดนเข็นเลยวันนั้นน่ะ
12: ใช่มั้ย
11: ใช่ค่ะ
12: ลงตรงไหนรถกระบะลงตรงไหน
11: มันมันเบียดอาคารมันต้องเบียดยุคานี้มาหน่อยน่ะวันนั้นน่ะเพราะว่ามันเป็น
12: ครับ
11: 4ประตูเนาะม
12: ัน
11: ก็ยากร้านก็บอกว่า
12: ขนาดรถกระบะเนาะถ้าเป็นรถเก๋งจำต่ำเรียบร้อยเลยเนาะเละหมด
0: ล่าสุดนายเอกพงศ์มณีทัพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบถนนชำรุดอย่างหนักอย่างน้อย5จุดด้วยกันค่ะเบื้องต้นเตรียมนำเศษวัสดุและหินคลุกมาถมหลุมบ่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้รถเล็กสามารถสัญจรได้สะดวกขึ้น
13: ส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะหาหินคลุกอะไรมาวางมาเทแล้วก็ขอแรงงานแล้วก็ขอในส่วนของเครื่องจักรของชาวบ้านนะครับรถไถต่างๆมาช่วยกันเกลี่ยมาช่วยกันทำก่อนเพื่อให้สัญจรไปมาให้ได้ก่อนนะ
12: ครับ
13: เบื้องต้นนะครับส่วนการซ่อมบำรุงต่างๆเดี๋ยวอบจ.จะออกมาซ่อมอีกทีนึงนะครับ
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวทางอบจ.สุรินทร์จะประสานกับเจ้าหน้าที่ช่างเข้าสำรวจความเสียหายอีกครั้งหนึ่งเพื่อวางแผนซ่อมบำรุงถนนสายนี้ต่อไป
14: ก็ไม่สามารถไปได
0: ้ตำรวจระเวนชายแดนส่วนที่กำลังร่วมกับหลายหน่วยงานตรวจยึดยาบ้ากว่า2,800,000 เม็ดจากรถกระบะต้องสงสัยในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากมีการสืบทราบว่ามีการลำเลียงผ่านพื้นที่แต่ว่าคนขับหลบหนีไปได้นี่เป็นนาทีขณะที่ตำรวจระเวนชายแดนขับรถไล่ติดตามรถกระบะต้องสงสัยที่ลักลอบขนยาเสพติดก่อนที่จะพบรถจอดทิ้งไว้ที่บริเวณบ้านห้วยน้ำเย็นตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ส่วนคนขับอาศัยความชำนาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีเข้าป่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่จึงได้วางกำลังเข้าสกัดกั้นกระทั่งพบรถกระบะต้องสงสัยเมื่อแสดงตัวขอตรวจค้นคนขับกลับเร่งเครื่องหนีก่อนที่จะจอดรถทิ้งไว้จากการตรวจค้นพบกระสอบบรรจุยาบ้า14กระสอบรวม2,800,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังของตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานและตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนพร้อมกับเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงสักประมาณ2เดือนกว่าๆค่ะเนปาลเผชิญกับภัยพิบัติใหญ่ซ้ำหลายครั้งนะคะล่าสุดทางการสั่งอพยพด่วนหลังจากเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในแม่น้ำทางตอนกลางของประเทศเบื้องต้นมีรายงานผู้สูญหาย5คนแล้ว
15: โอ้โหบ้าเปล่า
0: ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีที่มีมวลน้ำไหลเชี่ยวกรากไหลทะลักลงมาจากภูเขาตามแนวแม่น้ำบูดีกันดากีในเขตกอคาของเนปาลก่อนที่จะพัดเอาสิ่งปลูกสร้างพังถล่มแล้วก็จมหายไปในพริบตาค่ะส่วนคลิปวิดีโออีกชิ้นเผยภาพนาทีชาวบ้านอพยพขึ้นที่สูงหลังจากทางการออกประกาศเตือนให้อยู่ห่างจากแม่น้ำและเร่งอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่าบ้านเรือนถูกกระแสน้ำพัดไป45หลังขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ3แห่งและสะพาน4แห่งได้รับความเสียหายสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลเปิดเผยว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย5คนและกำลังเร่งหาสาเหตุของน้ำท่วมฉับพลันรอบนี้ขณะที่มีผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือแล้วอย่างน้อย82คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ9คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่เนปาลยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูความเสียหายหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่จากเขตทานน้ำแข็งถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 คนและสูญหายอีกกว่า 5,000 คนขณะที่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงปลายเดือนที่แล้วทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตอีกไม่ต่ำกว่า21คนนานาชาติออกมาประนามเหตุโจมตีสนามบินในเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียรอบล่าสุดค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า10คนขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่สู้รบในเยเมนประกาศกล้าวว่าพร้อมตอบโต้กลุ่มฮูตีกลุ่มฮูตีเผยแพร่คลิปวิดีโอซึ่งระบุว่าเป็นภาพการใช้โดรนพลีชีพโจมตีกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียหลังอยู่ในพื้นที่จังหวัดทาอิชของเยเมนภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่สนามบินนานาชาติคุนคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บอีก309คนถือเป็นเหตุโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า10ปีกองกำลังพันธมิตรซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียที่สู้รบในเยเมนกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของกลุ่มฮูตี พร้อมกับประณามว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามและประกาศกล้าวพร้อมตอบโต้ขณะที่วันนี้กลุ่มฮูตีออกคำเตือนถึงสายการบินทั้งหมดห้ามใช้สนามบินและน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียอย่างเด็ดขาดยกเว้นเมืองมักกะและมาดีนะขณะเดียวกันนานาชาติออกมาประณามเหตุโจมตีสนามบินซาอุรวมถึงอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติที่ประณามกลุ่มฮูตีว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศจากการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างมากและกำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรร่วมกับซาอุดิอาระเบียในการตอบโต้กลุ่มฮูตีหรือไม่ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วย1คนพร้อมกับเรียกร้องให้ยุติการโจมตีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด U17 เอาชนะเลบานอนในเกมตัดสินแชมป์กลุ่มคว้าสิทธิ์ลงแข่งในศึกเอเชียรอบล่าสุดค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวัน
16: ฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม F แข่งที่จังหวัดชลบุรีระหว่างทีมไทยเจ้าภาพพบกับเลบานอนโดยเกมคู่นี้เป็นการตัดสินตำแหน่งแชมป์กลุ่มเพื่อคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายซึ่งจะเอาเพียงทีมเดียวเท่านั้นผลปรากฏว่าแข่งสาวดาวรุ่งไทยยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงถล่มเอาชนะเลบานอนไปขาดลอย 5-0 โดยได้ประตูจากปวิจยดายศถาวรี2ลูกบวกกับกนกพรวรรณทองมิริค่าชีล่าเมอร์ด็อกซ์และนันทิยามีโพอีกคนละ1ประตูส่งผลให้ไทยผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จีนจะเป็นเจ้าภาพซึ่งจะแข่งกันช่วงปลายเดือนมีนาคมปีหน้าต่อที่ฟุตบอลไทยลีกไฮไลท์อยู่ที่การท่าเรือ FC เปิดบ้านพบกับปัตตานี FC โดยนัดนี้เจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่นาทีที่6จากพีระดลฉ่ำรัศมีแต่นาที28การท่าเรือต้องเหลือผู้เล่น10คนเมื่อโนโบรุชิมูระไปย้ำข้อเท้าคู่แข่งโดนใบแดงไล่ออกซึ่งเกมในครึ่งหลังปัตตานีที่ตัวเยอะกว่าทำ2ประตูรวดพลิกขึ้นนำจากผลงานของชองปีแอร์ดาซินวานาที54และลูกโมงของอีกอร์เนเวสนาที75แต่หลังจากนั้นกลับเป็นการท่าเรือที่เหลือ10คนได้ธีรศักดิ์เผยพิมายยิงพาทีมตามตีเสมอได้นาที79ก่อนที่บรูโน่โมเรราจะมาทำประตูชัยนาที81ช่วยให้การท่าเรือแซงชนะปัตตานีไปอย่างเหลือเชื่อ3-2ส่วนผลคู่อื่นประจวบเอาชนะเชียงราย2-1

0: รองแชมป์รับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 600,000 บาทปิดท้ายที่การแข่งขันมวยไทยราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์น็อกโทเบอร์เฟสที่เวทีมวยราชดำเนินโดยคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์เป็นการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวอุรชาแชมป์คนปัจจุบันออกอาวุธที่หลากหลายตลอด5ยกเอาชนะโคกิโอซากิแชมป์เฉพาะการจากญี่ปุ่นไปด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ส่วนผลคู่อื่นคันนากามูระเอาชนะน็อกอีกอร์บีเครฟเพชรเดชเพชรยินดีอะคาเดมี่เสมอกับจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์และรุ่นเวลเตอร์เวทคิริลโคมูตอฟเอาชนะน็อกอวอร์ดคาซิมบา
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรวลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
1: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
0: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
4: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
5: เดือนเดียวกำไร 300%
6: ชัวร์เหรอ
7: ชัวร์ครับ
6: มางี้เลยเหรอ
5: ผมรวยได้คุณก็รวยได
8: ้ระวังก่อนที่คุณจะกด
6: แม
8: ่แค่เพียงปลายนิ้วก็พังชีวิตคุณและคนอื่นได้อย่ารีบเชื่อถ้ายังไม่ชัวร์เพราะที่ไทย PBS Verify เราตรวจสอบทุกข่าวทุกเรื่องราวส่งมาให้เราได้ทุกช่องทางไทย PBS Verify ตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริง
6: ตกข่าวได้ยังไงเนี่ย

0: The government has presented the danger of earthquakes and fires as the reasons behind these policies. Since then, concrete has entered the scene and become part of the site where the old city has been taken apart. New buildings make up to 85% of the area. Consequently, the new city built on the site of the old city was turned into a model. Culture is exhibited as though it's a living museum. Tourism has built income avenues for the locals. Before the site officially acquires its 5A ranking, we can still see the true way of life of the Uyghurs in the privacy of their own homes. The village of Gaotai Ancient Homes is situated on a cliff to the northeast of the old city. The residential conservation zone has the largest collection of traditional buildings. Some of the earthen houses were built in the 16th century and have accommodated over 600 families throughout the generations. Then we met a young woman named Ma Yihar, who was about to marry a man whom she had never met. Parents still play an important role in matchmaking. Her name is of Chinese origin, but it carries a profound meaning associated with the moon's beauty, which relates to Islam and the world's beings. Ma Yihar is part of the community development project. Her home is open to tourists who are seeking to learn about the true day-to-day lives of the Uyghurs. Her neighbor has also opened a shop selling Uyghur snacks and folk products, which have become a point of interest for tourists who like to walk deep into the pathways in the old city.
1: มายี่เอ๋อนะครับหรือว่าภาษาจีนนะครับคือจะเรียกว่าเฉาเย่เลี่ยงก็ได้ถ้าแปลเป็นภาษาจีนนะครับก็จะเรียกว่าพระจันทร์สวยงามเดี๋ยวนะครับคือเราจะเข้าไปชมดูเมืองเก่าผมเผ่าวัวนะฮะที่ได้ข่าวว่านะครับคือเมืองเก่านี้นะครับคือมีประวัติศาสตร์ประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วแล้วคือขั้นในเมืองเก่านี้นะครับตอนนี้มีพักอยู่อาศัยกัน640ครอบครัวมีประชากรนะครับก็คือมี 40,000 กว่าคนฮะแล้วในเมืองโบราณนี้นะครับคือประชากรนะครับก็จะเป็นเผ่าเว่ยเว่ยทั้งนั้นเลยนะครับคือเผ่าอื่นไม่มีกำลังจะไปเยี่ยมดูครอบครัวของเผ่าเว่ยเว่ยนะฮะ这家是乡下，总共
2: 有三层楼，现在我们占第三层。这小小庭院里，你们可以看到不同风格三民族式客厅。介绍客厅之前，我给你们简单介绍一下维吾尔族几个礼节。到了民居家以后，第一礼节打招呼问好，打招呼问好是这样，当你任何女人见面礼。
3: อ
1: ันนี้คือการทักทายนะครับคือเวลาเข้ามาถึงครอบครัวของเขาเป็นวิธีที่การทักทาย
2: 男人和男人和男人握握手，但女人和男人是就这样的，assalamu alaikum，女人是点个头就可以的。
1: แต่ว่าคือสำหรับผู้ชายกับผู้ชายมาหอมแก้มด้วยนะครับ
2: 它第二里见到洗手，请看一下，这是洗手部，这是接水盆。洗手的三大规矩：第一，男士给男士浇水，女士给女士浇水；第二，习惯用活水，不能用死水；第三，洗手洗完以后不能甩手，甩手是不礼貌的意思。本家就用卫生套、毛巾擦干净就可以的。还洗手洗单数，三次、五次、七次都可以。
1: แล้วคือเข้ามาแล้วคือต้องใช้น้ำแล้วคือล้ำมือด้วยนะครับแล้วคือเราล้ำมือนะครับคือต้องใช้เล็กคี่นะครับคือ1 3 5 7อะไรนี้ข้างบนด้วยคืออาจจะคือคิดว่าอันนี้คือแค่ตึกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่ใช่เข้ามาถึงเมืองโบราณนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นตึกเพราะฉะนั้นนะครับคือคนที่นี่นะครับคือจะเรียกว่าตึกคนผ่านทำไมต้องพูดอย่างนี้นะครับคือเพราะว่าคือข้างหน้านะครับคือสามารถคือดุคุณเดินผ่านได้ก็หมายความว่าคือในบริเวณของเขตเมืองโบราณเพราะว่าคือที่ดินก็น้อยนะครับคนเยอะด้วยเพราะฉะนั้นนะครับคือเผ่าอุยเวอร์นะครับคือเพื่อประหยัดที่ดินแล้วคืออยู่ข้างบนนะครับเขาจะสร้างตึกไปด้วยนะครับแล้วคือตึกทั้งหมดนี้นะครับคืออยู่ในเขตบริเวณนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก20กว่าแห่งนะฮะด้วยจากอะไรไข่ข้าวเจ้าน้ำตาล มีหลายอย่างด้วยนะครับแล้วก็มีนมด้วยอันชิ้นหนึ่งแค่1หยวน

0: ูผลงานภาพยนตร์และสารคดีสั้น20เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายวิภาฟิล์มไพรส์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี
1: ค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง12และ13ตุลาคมเรียนรู้พฤติกรรมความผูกพันและการดูแลกันของน้องเหมียวสุดประทับใจตามติดชีวิตเหมียวเหมียว14ตุลาคมมุ่งสู่เทือกเขาร็อกกี้คลุกคลีในโลกของม้าป่าเพื่อศึกษาชีวิตม้าที่น่าทึ่งอาชาแห่งเทือกเขาร็อกกี้

0: 15ตุลาคมภารกิจคืนชีพและดัดแปลงงานประดิษฐ์ด้วยวิศวกรรมล้ำไอเดียเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์16ตุลาคมร่วมแบ่งปันสูตรอาหารทำง่ายกับวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปด้วยงบที่จำกัดเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัดเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ครั้งแรกกับการเปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเรื่องนี้ทางไทย PBS
2: อีกไม่นานต่อมาเมื่อกองเพลิงดับมอดลงเมื่อกองเพลิงดับมอดลง
3: ระบบเศรษฐกิจย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารงานในองค์การ
2: ขณะที่นกฟีนิกซ์กำลังโบยบินไปมา
4: พระราชาพระนามว่ามหาชนก
5: ถ้าไม่มีเขาอ่านแล้วก็คงไม่มีหนังสือเสียงฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นคนพิการคนอื่นที่ยังรอหนังสือเสียงอยู่ครับ
6: ขอบคุณค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมและน้องไข่ตุ๋นจะพามาเที่ยวย่านถิ่นนาเกลือชุมชนเก่าแก่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีกันครับจะพามาตะลุยกินอาหารพื้นบ้านที่รสชาติไม่ธรรมดาจะอร่อยและฟินแค่ไหนห้ามพลาดกันเลยนะครับและแน่นอนว่ามาถึงที่นี่ทั้งทีผมก็ขอไปเจอ JL แฟนรายการ Food Work ที่จะเป็นไกด์พาผมไปเที่ยวในวันนี้กันก่อนเลยครับมาแล้วค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ไปไหนลูกไปไหนสวัสดีครับผมเดี๋ยวลูกผมเลยตุ๊ดทางนี้ลูกเจ๊อยู่นี่หนูจะไปไหนเหตุผลที่ผมมาหาเจ๊วันนี้นะครับอ้าวยังไม่เลิกยังสวัสดีอยู่เจ๊ไม่เลิกแล้วเนี่ยเอายังไงเนี่ยเคลียร์เลย
2: นั่งได้ นั่งแล้วนอนได้
1: ไม่หยุด เขาบอกว่าที่ชุมชนนาเกลือเขาเรียกชุมชนตลาดเก่านาเกลือ
2: ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ
1: ซึ่งแต่นี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมรู้ว่ามีของอร่อยอยู่ในชุมชนนี้แล้วก็เป็นชุมชนที่แบบมีเสน่ห์เป็นจุดท่องเที่ยวเลยเราก็เลยติดต่อมาหาเจ๊แล้วโชคดีมากพอบอกว่าพอติดต่อมาหาเจ๊ปุ๊บคำพูดแรกเลยเจ๊บอกดูประจำเลยดูใคร
2: ดูคุณบุ๊ก
1: อุ้ยนี่ตัวจริง นึกว่าจะบอกว่าดูไข่ตุ๋นนี่เจ๊น่ารักมากแล้วเราก็เลยขอมาถ่ายเจ๊ก็เลยบอกว่าโหมาเลยยินดีครับตรงตลาดตรงนี้เป็นตลาดที่มีอายุสักวันกี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณเป็นร้อยปีแล้ว
1: เป็นร้อยปี
2: เพราะว่าตรงนี้เจริญก่อน
1: อ๋อคือสมัยก่อนตรงนี้คือที่คนมาซื้อของทะเลอะไรกัน
2: ถูกต้อง
1: แล้วหลังจากนั้นพอมันขยับขยายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นก็เลยถัดออกไป
2: ใช่
1: เจ๊เอาครับแล้วทำไมที่นี่เขาถึงเรียกว่านาเกลือล่ะครับไม่เห็นจะมีใครทำนาเกลือเลย
2: มันเป็นชื่อของสมัยก่อนเนี่ยตำบลเนี่ยเป็นป่ารกทึบคนที่มาอยู่ที่นี่มันจะมีโจรมีเสือเขาเรียกว่าเมืองน่ากลัว
1: น่ากลัว
2: เมืองน่ากลัวเรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาเป็นนาเกลือซึ่งเราไม่มีเกลือสักเม็ดเรามีแต่
1: คือเวลามันเรียกน่ากลัวมันก็ไม่ค่อยน่ามาเนี่ยมันก็เลยเรียกกันกลายเป็น
2: เม
1: ื
2: องอะไรนะน่ากลัวจริงๆเลย
1: แสดงว่าแถวนี้ไม่เกี่ยวกับเกลือนะ
2: ไม่เกี่ยว
1: โอ้โหนี่เราได้รู้เรื่องที่แบบว่านี่คือคนต้องบอกว่าเป็นคนพื้นที่โดยกำเนิดเลยงั้นวันนี้ผมมาถูกคนแล้วผมเจอไกด์ถูกคนแล้วงั้นเดี๋ยววันนี้ให้เจ๊เอาพาผมไปกินของอร่อยของที่นี่ดีกว่าแล้วก็บอกว่าบางร้านเนี่ยเปิดกันมาหลายสิบปี
2: ใช
1: ่ร้านแรกที่เจ๊เอาจะพาผมไปชิมคือ
2: ร้านชามะนาวดอง
1: ชามะนาวดอง
2: ใช้มะนาวเนี่ยเอามาดองแล้วก็มาชง
1: เอาไปทำแต่แกงจืดนะมะนาวดองผมเนี่ย
2: อันนี้
1: เอาไปเลยดีกว่า
2: เครื่องดื่ม
1: จะเอานำเลยครับผม
2: สุดอร่อย

0: ร้านแรกที่เจลพาผมมานี่เป็นเครื่องดื่มก่อนเลยอันนี้คืออะไรนะครับมันเหมือนชามะนาวแต่ว่า
1: ชามะนาวดอง
0: อ๋อคล้ายๆชามะนาวที่เรากินแต่ว่าเขาเอามะนาวดองมาใช้
1: มาทำ
0: มันเหมือนกับมะนาวดองที่ผมไปทำกับข้าวไหม
1: ถูกต้อง
0: อันเดียวกันเลยเหรออ
1: ันเดียวกันเลย
0: พวกเอามาทำชาได้เหรอเพิ่งรู้เนี่ยเอาชิมดีกว่าครั้งแรกในชีว
1: ิ
0: ต
1: แก้เจ็บคอด้วย
0: แก้เจ็บคอด้วยเหรอโอ้คล้ายๆกับชาดำเย็นมะนาวดองเนี่ยมันก็จะมีความเปรี้ยวด้วยแต่มันจะมีความเค็มนิดๆคล้ายๆบ๊วยเนาะแต่ว่าที่เด็ดเลยคือมันจะหอมหวานหน่อยๆคือจะบอกว่าที่นี่ก็ทำไม่หวานเยอะก็น่าจะเป็นแบบสุขภาพอยู่แล้วเพราะอันนี้จะเป็นแบบเพื่อสุขภาพนิดนึงและของเจ๊ล่ะมะกรูดไซรัป
1: มะกรูดนี่ไซรัปนี่ไม่ใส่น้ำแข็งเพราะว่าแก้เจ็บคอด้วยเวลาเราเป็นหวัดอย่างเงี้ย
0: อันนี้คือทางร้านเขาทำเองเลย
1: ทำร้านทำเองเลย
0: ร้านนี้เป็นร้านกาแฟเก่าแก่คือเจ๊ก็จะมานั่งกันอย่างเงี้ยตอนเช้าประจำเนี่ยหรอก็คือเป็นร้านของชุมชน
1: เจ้าของร้านเป็นเพื่อนกันเรียนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยม
0: ร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
1: ร้านนี้ก็40กว่าปีแล้วเนาะ
0: 40ปีแล้ว
1: ถ้ารุ่นพ่อเขาด้วยก็เป็น60ปี
0: อันนี้เจ๊แบบว่าไม่ธรรมดาเนี่ยคือพอเรามาเจอแบบชามะนาวดองพอมันมาแบบเปรี้ยวๆหอมๆปุ๊บมันกระตุ้นความอยากอาหารแล้วเดี๋ยวพอกินชามะนาวแล้วต่อไปเราไปร้านไหนต่อล่ะ
1: ปูแกะ
0: ปูแกะหมายถึงปูนึ่ง
1: เขา
0: ปูนึ่งต้มเสร็จแล้วต้มแล้วแต่ว่าเราไม่ต้องแกะเองมีคนแกะให้
1: แกะให้เสร็จแกะเป็นกล่องเลย
0: แกะให้แล้วป้อนด้วย
1: ป้อนด้วยบอกเจ๊ให้เขาป้อนให้เสร็จเลย
0: เราไปดูกันว่าร้านที่เขาขายปูแกะเป็นยังไงครับผมไป
1: วันนี้เรามาดูการแกะปูของชาวนาเกลือนะคะ
0: นี่การแกะปูนี่มันเป็นศิลปะนะคุณผู้ชมคือถ้าคนทำไม่เป็นเนี่ยมันจะดึงเนื้อไม่ออกแล้วเขาบอกว่าปูยิ่งสดมันยิ่งแกะยากจริงไหม
1: จริงพี่
0: ปูสดมันจะติดใช่ไหม
1: ใช่
0: การแกะปูเนี่ยมีคนถามผมเยอะมากเลยว่าแกะยังไงเอาแบบเดี๋ยวให้น้องอุ้มแกะให้ดูทั้งตัวเลยนะตั้งแต่เริ่มอ่ะ
1: ได้
0: มันเป็นฤดูไหมว่าฤดูนี้ตอนนี้ของเรานี่ก็คือเริ่มเข้าหนาวตอนนี้ปูดีใช่ไหม
2: ใช่พี่มันก็จะเนี่ยตัวแน่นเลยตัวสวยครบค่ะครบไหมอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผู
0: ้รสเวลาแกะกินเนี่ยเลือกต่างกันไหมตัวเมียตัวผู้รสชาติ
2: ไม่ต่างนะคะพี
0: ่มันอยู่ที่ความสดใช่ไหมแต่ตัวเมียตัวผู้ขอให้สดแต่ถ้าตัวเมียอาจจะมีไข
2: ่ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเร็วมากอ่ะนี่ถ้าเป็นผมตอนนี้เพิ่งแกะกระดองเสร็จปึ๊บได้กันเชียงแล้วอย่างสวยกันเชียงมาแล้วลาเร็วมากโอ้โหเร็วอะเร็วโอ้โหอันนี้เขาเรียกเนื้ออกถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ส่วนที่แพงที่สุดก็จะเป็นกันเชียง
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ขนาดขายังรูดหมดเลยอะเร็วมากอะ
2: นี
0: ่โอ้โหนี่แกะแบบไม่ให้เหลือเลยนะ
2: ใช่พี
0: ่คือเอาเปลือกไปให้ไข่ตุ๋นกินไข่ตุ๋นยังร้องไห้อะคุณผู้ชมคือมันไม่เหลือเลย
2: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: โอ้ยแล้วปกติอย่างนี้แบบมีคนมาขอซื้อแบบไม่แกะบ้างไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็ขายเป็นตัวด้วยพี่เป็นปูตัวต้มลูกค้าไปแกะเองราคาเท่ากันต้มเราชั่งของเราเต็มโลนะคะ
0: อ๋อเราก็จะชั่งก่อนก็คือขายตามน้ำหนักประมาณนั้น
2: ใช
0: ่เฮ้ยนี่หายไปหมดแล้วอะดูข้ามดิป๊าบนี่โอ้สุดยอด
2: เสร็จ
0: แล้วโอ้ข้างในตรงข้อก็กินหมดเลยไม่เหลือแกะแบบไม่เหลือจริงเลยข้อเคอะโอ้โหแกปูแบบแมวร้องไห้อ่ะคุณผู้ชมคือไม่เหลือติดเปลือกเลยดูดิผมก็จะเอาเปลือกมาดูดไม่เหลือให้ดูดเลยดูนี่คือ1ตัวหูแล้วดูกล้ามแล้วถามนิดนึงแล้วสมมตินักท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วอยากซื้อปูอย่างเงี้ยไปควรจะซื้อปูสดไปนึ่งเองหรือซื้อปูนึ่งกลับไปแบบไหนจะดีกว่ากัน
2: หนูแนะนำเป็นปูนึ่งกลับไป
0: มันจะยังสดกว่า
2: ใช่ไหมใช่มันแน่นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าปูที่เป็นๆว่ายในน้ำอ่ะมันสดนึกออกไหมแต่บางทีอ่ะพี่มันเหมือนแบบหลายวันแล้วเขาขายไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ในออกไงมันก็ยังไม่ตาย
0: คือมันยังไม่ตาย
2: แล้วมันจะขอบ
0: แต่ว่าเนื้อมันหลวมไปแล้ว
2: ใช่ค่ะแต่อันนี้มันจะแน่น
0: อย่าง
2: น
0: ี้ถ้าซื้อปุ๊บเราก็แช่เย็นกลับไปได้เลย
2: ใช
0: ่วันนึงนี่แกะสักกี่ตัวกี่ตัวเคยนับ
2: พี่นับไม่ไหวหรอกมันเยอะ
0: เอาแล้วอย่างนี้เราไปเอาปูจากไหนอ่ะ
2: ก็ออกทะเลเนี่ยค่ะทะเลบ้านเรา
0: อ๋อเรือเราเองเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: อ้าวเรือเองเลยโหถือว่าที่บ้านออกเรือเองแกะนึ่งเองแกะเองขายเองแล้วเจ๊แอลกินอย่างเดียว
1: กินอย่างเดียว
0: เจ๊แอลปกติมาซื้อปูที่นี่ซื้อไปทำอะไรครับ
1: ซื้อไปกินสดสด
0: ไม่เอาไปทำเป็น
1: แล้วก็บางครั้งก็ซื้อแบบทอดมันที่สำเร็จแล้ว
0: มีทอดมันด้วยเหรอ
1: มีทอดมันปู
0: ทอดมันปู
1: แบบเนี้ยเขาทำ
0: ปกติผมกินทอดมันปูมันจะหน้าตาคล้ายๆทอดมันกุ้งแบบนั้นไหม
1: ไม่ใช่
0: ที่มันคลุกแป้งเกล็ดขนมปัง
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอ
1: ถ้าเป็นผสมกับเนื้อปลาแล้วก็เอาเนื้อปูไปขยำรวม
0: อ๋อเราไ

0: มา
1: อันนี้ไม่เหมือนที่อื่นเลยอ่ะ
0: อร่อยมาก
1: เจ๋งคือเหมือนทอดมันไปซีแล้วใส่เนื้อปูลงไปอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะพี
1: ่โอ้แปลกนะแล้วอันนี้คือเราทำขายที่ไหน
0: ที่บ้านนี่เลยเหมือนกัน
1: คือเป็นสูตรของที่บ้านเลย
0: ใช่ค่ะ
1: คือกินแล้วรู้เลยไม่มีแป้งเลยครับแล้วก็หนังด้านนอกอ่ะมันจะเด้งๆเลยนะแต่เนื้อข้างในจะนุ่มแล้วพอเวลาเคี้ยวไปโดนเนื้อปูมันก็หวานไงเนื้อปูมันอร่อยอยู่แล้วอ่ะเออแต่แปลกเนาะขนาดเอาไปทอดเนื้อปูมันก็ยังแบบไม่กระด้างเนาะ
0: ใช่
1: คือน้ำจิ้มเขาเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแต่ว่าแบบอาจจะลดระดับความเผ็ดลงให้มันเข้ากับทอดมันเพราะทอดมันมีเผ็ดอยู่แล้วไหนๆก็มาแล้วจะไม่ชิมก็ไม่ได้เนาะต้องขอชิมสักหน่อยเนาะคนทุกคนจะชอบกินกันเชียง
0: ใช่
1: แต่พี่เป็นคนชอบกินก้ามปู
0: อุ้ยเหมือนกันเลยอ่ะพี
1: ่เออพี่ว่าเนื้อมันแน่น
0: ว่าเนื้อมันหนึบกว่า
1: คือมันยังแบบมีกลิ่นแบบกลิ่นของน้ำทะเลของเราอยู่เลยเพราะปูมันต้องนึ่งแบบขึ้นมาแล้วนึ่งเลยเนาะโหสุดยอดเลยอ่ะขอแนะนำนิดนึงขออนุญาตนะขอหยิบอันนี้มาด้วยคือการกินกระดองเนี่ยมันจะเป็นศิลปะอย่างนึงใช่มั้ยเจ๊แอ๋วกระดองปูเนี่ยถ้าคุณชอบกินไข่ปูก็กินกระดองปูตัวเมียมันก็จะมีไข่แบบนี้แต่ผมชอบกินกระดองปูตัวผู้เพราะว่าปูตัวผู้ตรงนี้มันจะเป็นมันหมดเลยครับขออนุญาตนะไข่วางก่อนเนี่ยมันพวกนี้อร่อยมากเนี่ยฟินมากเดี๋ยวดูทุกแล้วทุกหันมา
0: คือน้ำลายเลย
2: คือน้ำลายเนี่ย
1: หันไปเห็นเจ๊เอาบอกไม่กล้ากินต่อเลยผม
0: หิวเลยพ
1: ี่อร่อยมากครับสดจริงๆแล้วแน่นจริงๆทั้งเนื้อขนาดมันยังแน่นเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอต้องขอบคุณน้องอุ้มมากเลยวันนี้โอเควันนี้ขอบคุณน้องอุ้มมากเลยครับ
0: ขอบคุณคร ับ พี่
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วผมไปขอบคุณเจ๊แอลไปเจ๊แอลเราไปด้วยกันเราก็จะลาเราจะกินปูแล้วเราจะลาเจ๊แอลละที่ชุมชนนี้ยังมีโซนขายของทะเลสดๆให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วยครับแถมยังมีของหวานยอดฮิตที่ถูกปากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้ได้ชิมกันอีกด้วยเอาล่ะนี่เลยแจ๊วบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อเนาะที่แบบทำชื่อเสียงกับที่นี่คือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวมาจากประเทศไหนนะไทยจีนฝรั่งก็คือจะมากินกันก็คือข้าวเหนียวมะม่วงคุณผู้ชมเอาล่ะนี่เราสั่งไว้แล้ว1ที่ขอบคุณนะครับนี่เขาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วน่ากินมากเลยเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับขอลองกินก่อนเลยว่าทำไมใครไปใครมาก็ต้องแวะมากินนะเริ่มจากข้าวเหนียวก่อนนะกันนะข้าวเหนียวเขาเรียกว่าข้าวเหนียวเขาเป็นตัวคือเป็นเม็ดไม่เละแต่ว่านุ่มแล้วก็กะทิเนี่ยหอมกะทิคั้นสดแบบวันต่อวันมีความหวานความหอมจากกะทิแต่ว่าไม่แข็งไม่กระด้างอร่อยไม่เละไม่แข็งไม่กระด้างเลยกินกับมะม่วงเมื่อกี้ถามนะครับถามว่าแบบตรงเนี้ยคนประเทศอะไรชอบมากินเยอะสุดเขาบอกไทยจีนญี่ปุ่นฝรั่งมีและที่แบบน่าแปลกใจที่สุดคือมีบางคนเนี่ยขอซื้อข้าวเหนียวไปแช่แข็งแล้วเอากลับประเทศตัวเอง
2: แสดงข้าวเหนียวบ้านเรา
1: สุดยอดเลยอ่ะแสดงว่าข้าวเหนียวบ้านเราเจ๋งจริงนะ
0: บ้าไข่ตูดไปดูของดี
1: หอมมากเลยตรงนี้อะไรอ่ะทองม้วนนี
3: ่ไหนอันไม่ร้อนมาก
1: โอ้อยากกิน
3: อย
1: ากกินทองม้วนเหรอปกติขายยังไง
3: ขายถุงละ20
1: บาทอ๋อไอ้ที่จ่ายตังค์นี่เฮ้ยถุงละ20อ่ะทำไมจ่ายตังค์ทำงานอยู่ร้านนี้นะ
0: ขอบคุณครับ
1: เขาบอกว่าจ่ายตังค์ไม่กินเลยดูดิ
0: เออ
1: หนี
0: เลย
1: โอ้กินแล้วดีกินแล้วชักดาบอันนี้แจ๊วจะพาผมมาดูสตรีทอาร์ตนะ
0: ใช
1: ่โอ้นี่พาไข่ตุ๋นมาหาเพื่อนด้วยเลย
0: อันนี้
1: ไข่ตุ๋นเจอเพื่อนนี่มีตัวนึง
0: ใช่
1: นี่น้องอะไรไม่รู้ตัวนึงอยู่ตรงนี้สตรีทอาร์ตตรงนี้คือหมายถึงอะไรครับตรงนี
0: ้หมายถึงเส้นทางของตั้งแต่ตรงเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงสะพานยาวจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว
1: ถนนตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเส้นทางก๋วยเตี๋ยว
0: เส้นทางก๋วยเตี๋ยว
1: ซึ่งตรงเนี้ยก็จะเล่าเรื่องโดยการมีสตรีทอาร์ตแบบรูปร้านก๋วยเตี๋ยวมาให้ดู
0: แล้วยังมีว่าแม่ค้าเนี่ยเดินหาบของขาย
1: อ๋อคือสตรีทอาร์ตมันเล่าถึงวิถีชีวิตชุมชนงั้นถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่มาเช็คอินถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องไข่ตุ๋นแล้วกันบรรยากาศแถวนี้ก็เหมือนกับเป็นบ้านโบราณ
0: ใช่บ้านไม
1: ้ก็นักท่องเที่ยวมาเดินเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศมาถ่ายรูปได้แล้วก็ที่คุณแม่บอกตรงนี้ก็จะมีรูปสตรีทอาร์ตเป็นรูปนักมวย
0: ชักมวยเมื่อก่อนนี้ในนี้เป็นค่ายมวย
1: ครั้งนี้เป็นค่ายมวย
0: เดินทั่วไป
1: ก็คือเป็นค่ายมวยที่มีชื่อเสียงนะ
0: ใช่
1: อาจจะเป็นภาพที่คุณเคยเห็นในแบบในหนังบางเรื่องในบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมาจากตรงนี้แหละแล้วก็มาถ่ายรูปกันได้เลยอ่ะไข่จุนสักหน่อยไหมล่ะเนี่ยอันนี้ไข่จุนไข่จุนเอาแบบเอาหนูทำหน้าเหมือนโดนเข่าได้ไหมทำหน้าเหมือนโดนเข่าอ่ะเฮ้ยถีบมีถีบด้วยนี่หนูก็เป็นมวยหนูถีบโอ้ยทำไมหนูอ้วนจังอ่ะหนูต้องมาออกกำลังแล้วนะเขาต้องมาวิ่งกันตอนเช้าใช่ไหมตรงเนี้ย
0: ใช่อ
1: ันนี้มาวิ่งหนูจะวิ่งกี่รอบมันจะอุ้มไม่ไหวแล้วนะเนี่ยหนูทำเนี่ยอุ้มไม่ไหวหนักจริงๆอะแม่เนี่ยอ่ะ หนูต้องมาวิ่งบ้างนะลูก
0: ต้องมาวิ่งเขาบ้าง
1: หนูต้องมาวิ่งกับเขานะจ็อกกิ้งตอนเช้าอ่ะไปแล้วหนีเลยพอบ่นพอแซวเรื่องอ้วนหนีเลยอ่ะมาถึงเส้นทางก๋วยเตี๋ยวทั้งทีจะไม่ชิมได้ยังไงล่ะครับถ้าอย่างนั้นเราจัดกันไปคนละชามเลยดีกว่าครับเจ๊แอลแล้วเขาบอกมาเยอะเลยร้านนี้เด็ดมากเขาบอกว่ามีลูกชิ้นปลาอร่อยแล้วก็มีเส้นบะหมี่ทำเองด้วย
0: บะหมี่คนนาเกลืออ
1: ๋อบะหมี่ก็คือเป็นของคนในพื้นที่ทำ
0: พื้นที่ทำ
1: ครับผมแต่ว่าผมชอบที่สุดเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่หนังปลากรอบ
0: หนังปลากรอบก็คนพื้นที่ทำกัน
1: แต่เราถามเจ้าของร้านดีกว่าแล้วที่ร้านเนี่ยทีเด็ดของเราแบบที่แบบ
0: เส้นปลาเกี๊ยวปลา
1: เส้นปลาเกี๊ยวปลา
0: ทำเอง
1: อ๋อเส้นปลาเกี๊ยวปลาเราทำเองโอ้โหอ่ะงั้นก็พลาดไม่ได้แล้วต้องลองของผมเป็นบะหมี่เส้นแบนเย็นตาโฟเขาบอกก็คือนี
0: ่เกี๊ยวทำเอง
1: เกี๊ยวปลาเขาทำเองอันนี้คือทีเด็ดเขาเลยโอ้เส้นปลาก็ทำเองเลยมันจะเหมือนกับเปลือกที่ห่อตัวเกี๊ยวปลาอยู่อีกทีนึงมันก็ทำมาจากเนื้อปลานั่นแหละคุณผู้ชมเมื่อกี้ตอนสั่งปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าชิมก่อนปรุงไม่ต้องปรุงเลยซอสเย็นตาโฟเขาครบเครื่องจริงเปรี้ยวหวานนิดๆเค็มหน่อยๆแล้วมีเผ็ดปิดท้ายแล้วหอมบะหมี่ไม่เหมือนใครนะบะหมี่ที่นี่มันจะไม่ใช่เหนียวหนึบนะมันจะเป็นแบบหนึบๆแบบเด้งๆเวลากัดแล้วมันจะสู้ฟันนิดๆนะอย่างของเจ๊นี่น้ำใสเป็นยังไงครับเจ
0: ๊น้ำใสก็คือเขาจะมีน้ำซุปของปลาเนี่ยเป็นปลาต้มขูด
1: อ๋อน้ำซุปนี่คือเป็นน้ำจากปลา
0: น้ำจากปลา
1: เอาล่ะ
0: ปลาขูด
1: แล้วสุดท้ายครับพอกินไปสักพักนึงก็มาปิดท้ายด้วยนี่หนังปลาทอดหนังปลาอะไรอะเจ๊
0: หนังปลาอินทรี
1: ที่เด็ดเลยอะถ้าเกิดมากินก๋วยเตี๋ยวแถวนาเกลือแล้วไม่มีเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้ไม่ได้ห้ามพลาดเลย
0: เนื้อไปทำลูกชิ้นหนังปลามาทำปลากรอบ
1: ก้างไปทำอะไรก้าง
0: ก้างเอาไปต้มซุปต้มน้ำซุป
1: คุมปัญญาของคนที่อยู่กับทะเลนะใช้ได้ทุกส่วน
0: ใช้ได้ทุกส่วน
1: เจ๊แอลเขาบอกให้ผมมาดูทอดมันเด็กโอ๊ยยังไม่ได้ถามชื่อเจ้าของร้านนะอันนี้เจ๊อะไรครับผม
2: ชื่อเจ๊รุนจ้ะ
1: เจ๊รุนทอดมันเด็กมันเป็นยังไงเจ๊รุน
2: มันก็เขาใช้กระเทียมพริกไทยอะค่ะแบบเด็กมันบางทีเขาไม่กินพริกแกง
1: ปกติทอดมันมันจะใส่พริกแกงซึ่งบางทีถ้าเด็กเขาจะมองว่าพริกแกงมันเผ็ดใช่ไหมเขาก็เลยมีทอดมันเด็กก็คืออันนี้ที่บอกว่ากระเทียมพริกไทยอ๋อ
2: กระเทียม
1: มันขาวเลยอะแล้วจริงๆแล้วเขาเรียกอะไรเขาเรียกทอดมันเด็กหรือเรียกทอดมันอะไร
0: แต่ตรงไปแอลเขาเรียกทอดมันจืด
1: อ๋อบางคนก็เรียกทอดมันเด็กบางคนเรียกทอดมันจืด
2: ใช่
1: แล้วเวลาลูกค้ามาซื้อเรียกอะไรเรียกจืดไปตีกับปลาน้ำดอกไม้ผสมกันแต่แค่ไม่ใส่พริกแกง
2: ใช
1: ่โอ้แล้วน้ำจิ้มเขากินคู่กับน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มเหมือนกันไหม
2: ซีฟู้ดค่ะ
1: อ๋อจะไม่กินกับน้ำจิ้มหวานทำไมเขาถึงบอกว่าเด็กที่นี่โตด้วยทอดมันล่ะเขาเห็นผมเขาบอกว่าเขาบอกให้ผมมาลองกินทอดมันเด็กเนี่ยเขาบอกเด็กแถวนี้เด็กย่านนี้โตมากับทอดมันเลยอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นคนชลบุรีนะก็ถือว่ามันก็จังหวัดเดียวกันนะแต่ผมเพิ่งรู้จักทอดมันเด็กหรือทอดมันจืดเนี่ยวันนี้เลยนะเจ๊แอลไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
0: สมัยเจ๊เด็กๆก็คือพ่อแม่มีเวลาทำกับข้าวเฮ้ยซื้อทอดมันมาจากร้านคุกข้าวกินเลยไปเรียน
1: อ๋อนี่คือกับข้าวเลยเราเป็นเจ้าแรกที่ทำทอดมันจืดเลยไหม
2: ใช่มีเยอะ
1: ก็คือมันเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีแถวนี้มาแล้วอ๋อหน้าตามันเหมือนลูกชิ้นน่ะแต่พอทอดเสร็จอ่ะสีมันอ่ะคุณผู้ชมถ้าเราดูเผินๆเรามันก็เหมือนทอดมันทั่วไปนะคือทอดมันมันจะมีหวานนิดๆคุณผู้ชมเด็กจะชอบแล้วก็ตัวถั่วฝักยาวมันก็จะกรุบกรอบนะเออถ้าทอดมันเป็นทอดมันแบบข้างนอกมันจะกรอบๆแล้วข้างในนุ่มแล้วมันละลายในปากไปเลยอ่ะอุ๊ยอร่อยมากเลยเออผมคือเด็กๆต้องชอบเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวมีร้านอาหารพื้นบ้านอีกร้านนึงเดี๋ยวน้องบุ๊กเข้าไปจะติดใจเพราะว่าเขาสดอร่อย
1: อันนี้ก็ว่าแปลกแล้วนะยังมีอาหารพื้นบ้านเด็ดกว่านี้เหรอ
0: เด็ดกว่านี้อีก
1: โอเคก็เดี๋ยวผมไปแล้วเจ๊ไปด้วยกันไหม
0: ได้ไปแล
1: ้วเจ๊พักแล้ว
0: จบพักละ
1: เจ๊ขอพักแล้วเดี๋ยวให้ผมไปก็คือเข้าไปในชุมชนเลยเห็นเขาบอกว่าร้านนี้นอกจากจะอาหารอร่อยแล้วบรรยากาศดีมากด้วย
0: ดีมากริมทะเลเลย
1: ริมทะเล
0: บ้านหลังสุดท้ายเลย
1: คือถ้าสดกว่านั้นต้องลงไปกินในน้ำโอเคก็เดี๋ยวเราไปกินกันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: เอ๊ะตอนนี้ผมอยู่กับไต่ทงครับผมต้องบอกว่าไต่ทงเนี่ยทำร้านอาหารเป็นอาหารซีฟู้ดแบบพื้นบ้าน
4: ใช่ครับ
1: นะครับผมก็เอาโต๊ะออกทีละเพราะเราจะได้ลงพื้นบ้านกันเลยนะไต่นะ
4: ดีครับ
1: แล้ววันนี้จะทำอะไรให้ผมชิมครับจานแรก
4: หมึกไข่ทอดน้ำดำครับ
1: งั้นเดี๋ยวให้ไต่เริ่มเลยดีกว่า หมึกกล้วยสดสดก็ล้างทำความสะอาดแต่ว่าไม่เอาข้างในมันออก
4: ไม่ต้องครับ
1: เพราะเราต้องการตัวหมึกน้ำหมึกของมันนะจะใสมากตาใสแจ๋วเลยเอางี้เอาความรู้เพิ่มนิดนึงในฐานะแบบเจอไต่แล้วสมมติเราได้หมึกเนี้ยอันนี้มันก็คือจับมาตอนเช้า
4: ใช่ครับเรามาขายตอนเช้า
1: เราเก็

0: ยังไงให้มันสดอย่างนี้ได
1: ้วางบนน้ำแข็งอ่ะอย่าให้โดนน้ำจืดอย่างเดียวให้ใช้ความเย็นกบไว้อย่างเดียว
0: อ่ะเวลาได้ของทะเลมาบางคนได้มาปุ๊บล้างแล้วเข้าตู้เย็น
1: ล้างไม่ได้ครับถ้าเราซื้อมาเดี๋ยวจะพึ่งล้างถ้ายังไม่ได้ใช้ทำ
0: ยังไม่ทำอาหาร
1: อย่าเพิ่งล้างครับปล่อยให้ไว้อย่างนั้นก่อน
0: ก็เก็บไปเลยแช่เย็นอะไรไปเลย
1: แช่เย็นอย่าโดนน้ำ
0: จัดทำ
1: อย่างเดียว
0: แล้วค่อยล้างอันนี้เคล็ดลับเลยนะนี่เคล็ดลับจากไตตัวจริงไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งนี่อย่าโดนน้ำจืดแบบทอดอย่างนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับ
0: แล้วสูตรอาหารที่ไถออกมาทำเนี่ยเราเป็นสูตรที่เราได้จากไหนครับหรือว่าเป็นสูตรที่เราทำกินเองที่บ้าน
1: ก็ส่วนมากเวลาหยุดเรือครับมือทำเป็นกับแก้มทำเป็นอะไรเงี้ยหรือก็อยู่เรือก็ทำกินในเรือกันเอง
0: ก็คือเป็นที่เราทำกินที่บ้านเราประจำนี่แหละแล้วเราก็เลยเอามาจัดลงเป็นแบบ
1: ใช่ครับ
0: เป็นรายการอาหาร
1: ใช่ครับคือเราทำกินยังไงก็ทำขายแบบนั้น
0: หมึกเริ่มสุกแล้วใส่อันนี้จะใส่อะไรครับ
1: น้ำปลาครับ
0: ใส่ลงไปในนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันจะกระเด็นไหมล่ะ
1: ไม่ครับ
0: ชัวนั่นไงยังไม่ใส่ยังกระเด็นเลยไตเฮ้ยไม่กระเด็นน้ำปลาไม่กระเด็นเหรอพุ่งหรือแล้วก็อะไรน้ำปลาแล้วก็น้ำตาล
1: ครับ
0: ไตที่ทำอาชีพคือชาวประมงมาตลอดเลยไหมหรือว่าทำอะไรมาก่อนบ้างครับ
1: ประมงอย่างเดียวเลยครับ
0: ประมงอย่างเดียวตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมเปลี่ยนใจไม่ออกเรือมาทำกับข้าวแล้วล่ะ
1: ปี59ผมเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ห้องเครื่องครับ
0: บนเรือเหรอ
1: ใช่ครับห้องเครื่องในเรือ
0: แล้วเราทำไงเราอยู่กลางทะเลอ่ะ
1: ตอนที่ไฟไหม้ห้องเครื่องอ่ะผมก็ลุกออกจากห้องเครื่องมาได้โดยที่ว่าทั้งไฟด้วยกระโดดน้ำทะเลไปครับ
0: อ๋อก็คือแบบเหมือนบาดเจ็บ
1: ครับแล้วพอดีมีเพื่อนมีอะไรเขาก็ช่วยแจ้งกู้ภัยให้ออกไปรับ
0: เราก็เลยตัดสินใจไม่ทำแล้วประมง
1: ก็มาทำอยู่พักนึงก็ร่างกายมันก็เริ่มจะไม่ค่อยไหวก็เลยหยุด
0: อ๋อมันแล้วก็ด้วยอาการที่เราบาดเจ็บอ่ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยหยุดตอนแรกๆมันไม่ดำแล้วอยู่ดีมันเพิ่งมาดำอ่ะ
1: ก็ดีมันเริ่มจะออกไปเรื่อยๆแล้วคร
0: ับ ไตครับเดี๋ยวผมหิวแล้วนะเนี่ยอยากชิมเดี๋ยวไตมีอะไรแนะนำอีกไหมครับวันนี
1: ้ก็มีปูม้าผัดพริกสดกับปลาโม่งทอดน้ำปลาครับ
0: แกพูดก็น้ำลายไหลแล้วผมไปนั่งรอก่อนได้ไหมเพราะวิวดีมากที่นี่คุณผู้ชมชิมเลยดีกว่าครับก็จานแรกหมึกของเราก่อนนะอันนี้เลยหมึกไข่ทอดน้ำดำคุณจะดังมีไข่ด้วยใช่ไหมโอ้หมึกมันมีความสดมากนะคุณผู้ชมเนื้อด้านนอกเนี่ยมันจะเด้งๆนะครับและไข่ข้างในจะแน่นมากที่ไต่ปรุงอ่ะเขาจะปรุงหวานๆเค็มๆซึ่งไอ้รสตัวเนี้ยมันเข้ากับซอสของหมึกหรือว่าน้ำดำของหมึกได้ดีมากเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่ออกหวานๆเค็มๆนิดๆคุณผู้ชมมันเข้ามากอร่อยมากต่อมานี่เลยปูม้าผัดพริกสดนะครับอันนี้คือแบบพวกนี้คือถ้าลูกค้ามาที่ร้านนี่คือพวกนี้คือจานเด็ดทั้งนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับจานเด็ดทั้งนั้นเลยครับ
0: เพราะว่าวัตถุดิบอย่างหมึกอย่างปูม้าเนี่ยอย่างปลาโม่งเนี่ยก็คือเป็นวัตถุดิบที่มันมีเยอะในชุมชนเรา
1: ใช่คร
0: ับ นี่คือของดีนาเกลือเลยความหอมของพริกต้องเป็นพริกแบบพริกสดสดพริกขี้หนูเท่านั้น
1: พริกขี้หนูสดครับ
0: แล้วก็ต้องตำใหม่ๆแล้วผัดเลยคือมันหอมพริกมากคุณผู้ชมแต่มันไม่ได้เผ็ดจัดนะ
1: ครับ
0: มันจะเน้นความหอมของพริกเพื่อไปส่งให้รสชาติของปูมันเด่นขึ้นอีกอันหนึ่งปลาโม่ง
1: ปลาโม่งทอดน้ำปลาครับ
0: เนื้อแน่นมากเลยคุณผู้ชมปกติเรากินพวกตระกูลปลาทูปลาอะไรเนื้อมันจะไม่แน่นขนาดนี้จะบอกว่ารสชาติที่ไตปรุงอ่ะตัวน้ำปลาไม่ได้เค็มเลยนะครับมันแค่ไปเพิ่มกลิ่นแต่ว่าความหวานมันจะมาจากเนื้อปลาความแน่นจากเนื้อปลาแล้วมีรสชาติเค็มอ่อนๆจากน้ำปลาแต่ว่าหลักๆคือตัวความเค็มเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติความหวานเนื้อปลาที่ชัดมากขึ้นตัวปลาตัวนี้เขาก็จะจิ้มกับตัวน้ำจิ้มที่ทำใหม่ๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำปลาแต่แน่นอนก็คือน้ำปลากับหอมแดงและพริกเนี่ยดูธรรมดานะแต่ที่เนี่ยเขาใช้พวกหัวน้ำปลาเขาอยู่ในพื้นที่เขาใช้น้ำปลาคุณภาพดีวันนี้ต้องขอบคุณไต่มากจริงๆเลยอ่ะที่แบบพาผมมารู้จักนะคือผมเห็นวิธีการทำอาหารของไต่แล้วแบบผมแบบว่ามันเจ๋งมากปรุงน้อยๆทำน้อยๆเน้นรสชาติวัตถุดิบนี่แหละคือเสน่ห์ของอาหารพื้นบ้านของจีนขอบคุณไต่ทงมากครับขอบคุณครับ
1: ครับ
0: วันนี้ฟู้ดเวิร์กจะทำบะหมี่ผัดปูสูตรชัยยาครับต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากสิ่งที่เจอในวันนี้ทั้งหมดเลยนั่นก็คือเราได้เส้นบะหมี่แบนนะครับมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวปลาที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับเขาเป็นเส้นบะหมี่ที่ต้องบอกว่าคนในชุมชนเนี่ยเขาทำเองก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์คืออร่อยแน่นอนเหนียวนุ่มนะครับและอีกอันนึงที่เราได้มาก็คือเนื้อปูครับครับผมก็เลยได้ไอเดียว่าจะเอาลองมาผัดจะผัดแบบไหนนี่เลยนึกถึงผัดหมี่ชัยยาแบบอาหารทางใต้นะครับจะเอาลองสูตรนั่นแหละมาทำกับเส้นบะหมี่แล้วก็ใส่เนื้อปูดูนะครับเดี๋ยวลองดูด้วยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอันดับแรกเราจะมาทำตัวเหมือนกับคล้ายๆกับพริกแกงก่อนนะครับพริกชี้ฟ้าแห้งนำไปแช่น้ำสักนิดหนึ่งแล้วก็หอมแดงอีกประมาณสัก1ช้อนครับเกลือเล็กน้อยครับเพื่อให้โขกง่ายขึ้นนะครับเพื่อให้สีสวยขึ้นด้วย

ตำหอมแดงกับพริกจนได้ที่แล้วนะครับก็ใส่กะปิลงไปเล็กน้อยครับตั้งกระทะนะครับใส่กะทิลงไปครับสูตรที่ผมทำจะไม่ใช้น้ำมันนะครับเราจะใช้ความมันจากกะทิครับผมพอผัดจนหอมนะครับพริกแกงเป็นสีแดงมีน้ำมันแดงๆแบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสครับผมจะเริ่มจากน้ำตาลมะพร้าวครับสักประมาณ1ช้อนครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับน้ำปลาประมาณ1ช้อนครับน้ำมะขามเปียกแค่ครึ่งนึงนะครับน้ำมะขามเปียกรสเปรี้ยวจะไม่นำมากนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาเส้นบะหมี่ที่เราเตรียมไว้แล้วลวกเรียบร้อยนะครับลงไปผัดได้เลยปกติถ้าเป็นหมี่ชายาเลยเขาจะใช้เป็นเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ขาวนั่นเองแต่วันนี้เราก็ลองประยุกต์นะครับมาเป็นเส้นบะหมี่ดูนะครับอันดับสุดท้ายก็ใส่เนื้อปูนะครับแล้วก็คลุกเคล้ากับซอสสักเล็กน้อยนะครับให้ปูนั้นมีรสชาติของซอสด้วยนะครับคลุกเคล้าเนื้อปูจนทั่วแล้วนะครับก็ใส่ต้นหอมลงไปนะครับเพิ่มสีสันนะครับให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาจัดลงจานกันนะครับเด่นของจานนี้นะครับนั่นก็คือวัตถุดิบที่ได้มานั่นเองไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่นะครับสามารถซึมซับกับซอสได้ดีมากๆและความเหนียวนุ่มของเส้นที่ชาวบ้านเขาทำเองเนี่ยสดสดใหม่ๆแบบวันต่อวันเนี่ยรับรองว่าไม่เหมือนบะหมี่ทั่วไปที่เรากินอย่างแน่นอนและเนื้อปูนะครับกันเชียงปูแน่นๆหวานหวานแบบนี้กินกับอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเลยครับยิ่งมาเจอการผัดในรสชาติแบบหมี่ชัยยานะครับจะมีรสชาติหวานนำนะครับเค็มตามแล้วก็เปรี้ยวปิดท้ายมีความหอมจากพริกเล็กน้อยต้องบอกว่าเข้ากันได้ดีมากๆเลยจานนี้นะครับถือว่าเป็นอาหารฟิวชั่นที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปลองทำและก็ประยุกต์ให้เข้ากับวัตถุดิบอื่นๆตามที่คุณชอบได้เลยครับชุมชนนาเกลือนะครับเป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบสดๆใหม่ๆและก็อาหารพื้นบ้านมากมายและความน่ารักของชาวบ้านที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวนี่เป็นอีกชุมชนนึงครับที่อยู่ท่ามกลางความเจริญมากมายหลายๆคนคงเคยมาเที่ยวที่พัทยากันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่คุณเคยเข้ามาเที่ยวที่ชุมชนนาเกลือหรือยังถ้ายังไม่เคยครั้งหน้าที่คุณมาเที่ยวพัทยาต้องแวะมาให้ได้นะครับแล้วคุณจะหลงเสน่ห์ของที่นี่แน่นอนครับผมวันนี้ผมกับน้องไข่ตุ๋นขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วมาดูกันว่าในสัปดาห์หน้าฟู้ดเวิร์คจะพาไปตามหาวัตถุดิบอร่อยๆ อาหารพื้นบ้านแบบไหนมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันอีกครับผมวันนี้เราลากันแล้วนะ

0: าวปลอมอัปเกรดตัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาUpskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/verifytrainer
1: นักการเมืองจะชนะเลือกตั้งมีประชาชนเป็นผู้ซื้อ
2: consumer as voter
3: เอาการตลาดมานับใช
4: ้สิ่งที่เรียกว่านโยบายสื่อสารให้กับประชาชน
2: ถ้าจะให้ซื้อก็ต้องหา product ทำให้ product เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เขา job to be done
5: รายการ How to Win People's Heart กลยุทธ์ชนะใจออกอากาศวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
6: จากคนที่เคยล้มละลายสู่ครูผู้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนพี่เก๋ยศสวัสดิ์เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นพลังถ่ายทอดวิชาจากศาสตร์พระราชาปลาส้มเปลี่ยนชีวิตสร้างคนให้ลุกขึ้นมาเป็นหัวแถว13ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
7: ความสะดวกสบายทั้งหมดถูกส่งผ่านโดยกลุ่มคนที่เรียกว่า Rider
8: รายได้มันอยู่ที่ตัวเราอยากได้เท่าไหร่ทำเอาคืออิสระแต่ความอิสระแรกด้วยไม่มีอะไรค้ำประกันตัวเองทำงานไม่ได้คุณก็ไม่มีรายได
7: ้พวกเขาถูกเรียกว่า Partner แต่กลับต้องแบกต้นทุนค่าน้ำมันค่าซ่อมรถและความเสี่ยงบนท้องถนนเองทุกบาททุกสตางค
9: ์ Rider ลงทุนจ้างตัวเองเพื่อรับค่ารอบต่ำๆสร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์ม
10: สามัญชนคนไทยตอน Rider ชีวิตติดล้อวันอังคารที่13ตุลาคม22 น.ทางไทย PBS

0: ทุจริตตรวจรถทิป 1,500 บาทแลกด้วยชีวิตครูนักเรียน23คน
1: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
0: อุบัติเหตุจากการทุจริตทิ้งบาดแผลให้ผู้สูญเสียกลายเป็นแพะรับบาปคุยกับแพะตรวจรถทิปเหตุบัตรนักเรียน

0: กนิวในวันนั้นนะคะกับเฟกนิวในวันนี้
1: ประมาณจะประกาศว่าม
0: ันต่างกันไหม
2: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Opt จากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
0: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
2: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ซูชิเนี่ยนะมันแค่ข้าวกับปลาเท่านั้นมันทำให้มันอร่อยได้มันยากมากนะ
2: เขาได้รางวัลระดับตาเบล็อกอวอร์ดแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ตัดสินใจปิดร้านปิดเลยเปลี่ยนคอนเซ็ปต์จากร้านซูชิของเขาเนี่ยให้กลายมาเป็นซูชิยืนกินอาจารย์จะเข้าใจว่าหนึบแล้วหวานเนี่ยมันเป็นยังไง
1: มันคนละอย่างเลย
2: ทุกคำมีหน้าที่ของมันเชิญฮะเข้าใจความที่ผมบอกเนี่ยมันหนึบ
3: หวานเจี๊ยบ
4: หอมเอง
2: ใช่แล้วหอมไลท์เฮาส์ประภาคารที่อยู่ตรงท่าเรือมันก็ไว้ส่องแสงให้เรือมันเดินไม่ชนไงผมก็มีหน้าที่อย่างนี้แหละเป็นแค่แสงบอกเทปน้องๆเขาโอ้ถ้าทำอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะถามเราก็ได้เราเป็นแสงนำทางไปเขาจะเดินตามแสงก็ได้ก็แล้วแต่เขาจะไม่เดินก็ได้แล้วแต่เขาผมว่าผมมีหน้าที่แค่นี
5: ้ดูให้รู้
6: ค้างไว้ว่าบิ๊กซันจะพาเราไปกินซูชิร้านเด่นของโทยามะที่เคยทำร้านซูชิที่จองยากเชฟโด่งดังแขกบ้านแขกเมืองต้องมากินเขาเปลี่ยนให้กลายมาเป็นร้านที่ทุกคนต้องยืนกินแต่วอล์กอินเข้ามากินได้เลยแปลกไหมล่ะร้านซูชิที่นั่งกินดีๆกลับเปลี่ยนมาให้ยืนกินแถมลูกค้ายังเยอะเหมือนเดิมตามไปหาคำตอบกับฟูจิเซนเซและบิ๊กซันคนรู้จริงเรื่องอาหารญี่ปุ่นกันค่ะใครอยากรู้จักบิ๊กซันเพิ่มขึ้นย้อนกลับไปดู2เทปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะ
2: ผมพูดได้คำเดียวเลยผมเรียกเขาว่าเป็นซูชิคาวบอยเราพูดถึงสปิริตจิตวิญญาณของคาวบอยเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นอิสระคิมุระซังเป็นผู้แหกกฎปฏิวัติกฎวงการซูชิคนรักเลยคนเกลียดเลยเพราะว่าคิมุระซังเรียนทำซูชิด้วยตัวเองถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นเชฟซูชิคุณจะเข้าใจว่าเขาเป็นนักดนตรีร็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคำที่ผมให้นิยามคำจำกัดความเลยนะของคิมุระซังเนี่ยก็คือซูชิคาวบอยเหตุผลหนึ่งที่อยากจะพามาร้านเนี้ยคิมุระซังเปิดร้านมา2ร้านแล้วเราต้องบอกนะว่าเฟลผมเลยไปอยากเป็นตัวแทนที่จะมาเล่าว่าในวันที่เขาสำเร็จขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยล้มเหลวแต่เขาก็มีความมุ่งมั่นนะไม่เคยท้อมี passion ที่จะทำซูชิให้ดีที่สุดเขาได้รางวัลเนี่ยคือระดับตาเบล็อกอวอร์ดเหมือนกันตอนนั้นเขาใช้ชื่อซูชิจินแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ตัดสินใจปิดร้านเปลี่ยนคอนเซปต์เขาเปลี่ยนคอนเซปต์จากร้านซูชิของเขาเนี่ยให้กลายมาเป็นซูชิยืนกินซูชิยืนกินก็คือเป็นซูชิที่มีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่ต้องจองนะ walk in ได้ในราคาที่ย่อมเยาถึงเวลาแล้วนะครับที่เชฟระดับเทพปรับตัวลงมาเปิดร้านซูชิยืนกินไม่ลองไม่ได้แล้วโอกาสที่คุณจะกินซูชิของฝีมือระดับมิชลินสตาร์ระดับตาเบล็อกอวอร์ดนะในราคาที่เอื้อมถึงสตาร์ทเนี่ยประมาณ1,000นิดๆนะต้องมาลองฮะที่โตยามะพลาดไม่ได
6: ้เอาอีกแล้วนะคะบิ๊กซังพูดให้เราต้องไปกินให้ได้อีกแล้วมาต้องพิสูจน์ให้รู้กันไปเลยค่ะ
1: เราจะไปไหนต่อครับ
2: วันนี้เดี๋ยวจะกินซูชิฮะเป็นซูชิยืนกิน

0: แต่ว่าการเปลี่ยนเป็นยืนกินเนี่ยมันทำให้รู้สึกคอนเซ็ปต์มันถอยมันต่ำลงไปอ่ะ
1: อย่างถ้าผมมากินเนี่ยผมก็ให้เขาทำคอร์สเทพแต่ผมเนี่ยทำเป็นเหมือนคอร์สโอมากาเสะเลยแต่อยู่ในร้านคอนเซปต์ใหม่ของเขาให้เขาทำแบบร้านเดิมนี่แหละ
2: นั่นสิคะพอฟังว่ายืนกินมันดูเหมือนว่าเกรดจะตกลงมาไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเราต้องไปกินด้วยตาด้วยปากและด้วยการพูดคุยกับเชฟค่ะ
1: เชฟเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนักปฏิวัติของวงการซูชิเลยคือเชฟเริ่มเรียนซูชิด้วยตัวเองเมื่ออายุ29ถือว่าอายุเยอะนะที่มาเริ่มต้นเขาจากเดิมเป็นนักธุรกิจเป็นวิศวะแล้วกว่าจะเป็นวันนี้ก็ล้มเหลวมาแล้วนะสองครั้ง
0: ล้มเหลวแล้วสอง
1: ใช
0: ่โอ้ก่อนเลย
3: โ
0: อ้โหโ
3: นโม
4: อิสุมิคิมุระ
3: คิว
4: my lovely bro and friend
3: โนโ
0: มยินดีที่รู้จักกับนายสุมิอยู
1: ่ฟูจิซากิซัง
3: ฟูจิซาก
1: ิซ
0: ังคุณชิวะค
3: ุณชิวะ
1: นี่ข้างหลังนี่แฮ่แ
0: ฮ่โอ้ทำอะไรทรง
1: เอาไว้เห็นไหม
0: ทำอะไร
1: ตาไม่มีใครคิดว่าเชฟซูชิที่ไหนไว้ผมมีแต่คนหัว
0: ซูชิเนี่ยนะมันแค่ข้าวกับปลาเท่านั้นมันทำให้มันอร่อยได้มันยากมากเลยนะโอ
1: ้ก็คือเพราะนั้นเขาเฟรนลี่มากเขามักจะทำให้เราเซอร์ไพรส์เขารู้ว่าเรากินคำนี้เป็นยังไงคำต่อไปจะเป็นอะไร
0: อย่างนั้นเลย
1: โอ้โหมันลึกซึ้งไง
5: どうぞ中へご案内いたしますどうぞ
0: ได้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับรู้ไหมว่าร้านนี้ก่อนหน้านี้เป็นร้านคอสที่อยู่ในราคา 50,000-60,000 เยนเลยแล้วบอกว่าเปลี่ยนมายืนกินทำให้รายได้เพิ่มขึ้นเลยยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย
6: ผมบอกแล้วว่าการเข้าถึงของคนเข้ามาสตาร์ทที่คอสราคาไม่แพงเร็วออกไปเปลี่ยนไปแล้วก็เขาเป็นเหมือนแอมบาสเดอร์ของโตยามะอ่ะ
2: บางทีถ้าขายถูกลงแต่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะคะมันอยู่ที่ฝีมือแนวคิดและต้นทุนที่เชฟแต่ละคนมีค่ะแต่ว่าถูกลงจาก 50,000 เยนก็ไม่ได้แปลว่าจะราคาคำละ 2-300 เยนนะคะแถมคอร์สวันนี้เป็นคอร์สพิเศษที่เชฟตั้งใจทำให้เราเห็นด้วยค่ะ
0: วันนี้มันเหมือนจะใช้ปลาบุรีแต่ว่าไม่ใช่ปลาบุรีแต่ว่าจะมีการผสมกับอะไรนะทามานิโตะ
3: ทามานิโตะตัวเองโอโชยุมาเซเตสเกต้าใช่สกีเดสเนี่ย
1: ก
3: ็
1: เ
3: ลย
1: ก็คือเอาสุดเกะเนี่ยคือไปดองระยะสั้นๆแล้วก็กินกับวาซาบิ
0: แล้ววิธีการกินมีตอรี่อีกกินปลาก่อนแล้วเอาวาซาบิเข้าปากทีหลังนี่นะวาซาบิจามหอมหวานเลย
3: นั่นก็ไปญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าขั้นแรกคือお味がこうやって上にわさびを乗せるとわさびが最初に来て後からお魚が来る今の場合はお魚を食べてお魚味が来てそれからわさびが来るこれだけで全然お味が変わってくるんですよね次はちょっとうちのスペシャリティでアジフライです今までやっぱりお寿司屋さんでこう揚げ物を出さないんですよだけどやっぱり僕もちょっと今までの寿司屋とかじゃなくてやっぱりねお客様がいろんな食事を楽しんでもらう中でお寿司も一緒に楽しんでもらうだからこういう揚げ物も出すしサラダも出していこうっていうのが今回新しい僕らの考え方でお野菜とかも食べていただく寿司だけじゃなくていろんなものを食べてもらうでちょっとカレーのお塩これあの錫って言いまして富山のお隣の石川県のお塩を使って作ったカレー塩になります
0: 肉味フライうん、おいしい。ไม่น่าเชื่อมาร้านคือที่เราได้กินของทอด
3: これが茶碗蒸しになりますこれもうちのスペシャリティのはいいきますこれもこれは中にブルーチーズが入ってますブルーチーズと卵とってもよく合います
7: チーズ
3: チーズ
0: ก็เป็นชาวามูชิสมัยก่อนเป็นซุปแต่ตอนนี้มีการผสมหลายอย่างซึ่งธรรมดามันจะไม่มีชีสไม่เคยกินไข่ตุ๋นที่ใส่ชีสแบบนี้พอคืนแล้วก็อย่างนึงนะแล้วได้กลิ่นสาเกหน่อยนึง
2: คำว่าคนญี่ปุ่นเป็นเจ้าพ่อสตอรี่ก็อาจจะดูเป็นมุกตลกนะคะแต่จริงๆเขาเต็มไปด้วยเรื่องราวความละเอียดมากจริงๆค่ะกว่าจะกลายมาเป็นสินค้า อาหารหรือบริการอะไรสักอย่างเขาคิดมาอย่างดีกลายเป็นเรื่องเล่าที่ฟังแล้วได้อรรถรสมากๆเลยค่ะ
3: ชิโรเอบิ
0: โอชิโรเอบิ
3: これでだいたい20匹ぐらいはいます。すごい小さいエビです。これまとまってますよね。なぜかっていうと昆布で締めてあるんです。昆布で水を抜いて火付けであってるんで、普通は軍艦巻きって海苔で巻くのがスタンダードなんですけど、僕は海苔の味よりもエビの味だけ楽しんでもらいたいんで、こうやって昆布締めにして握りで出していきますこれ。
0: ก็บอกว่าธรรมดาแล้วใช้โนริมากิแต่นี่ไม่ใช้โนริจะให้รสชาติ
6: เป็นนิกิริเลยไม่ได้เป็นกุนตังไม่ได้ห่อ
0: ข้าวก็มีข้าวพิเศษเหรอ
3: 僕のこれは赤酢って言いまして砂糖入れてないので後で喉乾かないですこれ富山のコシヒカリこれは発酵させてます10年ぐらい酒粕から作って発酵させたものなんですよでそれが米の甘みを出すので砂糖入れてないので喉が乾かないお寿司を食べると喉が渇くのはいっぱい砂糖入って体にあまり良くないんですね。で健康的なお寿司をっていうのは昔の本来のお寿司はこうやって赤酢を使っておりました。赤酢。
0: はい。食べれ。うん。カウンターがね、ワンドゥン、グルーもワンドゥン。
3: 少し小丼ぶり。下の方にこの。酢飯とカニを混ぜたバラチラシカニのご飯が下に入っててその上にウニが入ってますでその上にイクラがあってでそのイクラには、一番だしあのカツオだしの一番のだしを吸わせてあります、スプーンでそのまま下から一緒に食べてもらうと美味しいと思います
0: ワトゥディニマンジャン富山ทั้งหมดไหมท่านบอกว่านะฮะไม่ได้ทั้งหมดเอามาจากฮอกไกโดก็คือพวกคอมบูอะไรต่างๆนี่ก็ไปเอาจากฮอกไกโดมาก็คือไอ้ชามเล็กๆเนี่ยนะมันผสมหลายอย่างทำให้แบบเข้มข้นมีทั้งปูมีทั้งอูนิแล้วก็มีทั้งกุระ
2: จานต่อไปยังต่อเนื่องจากฤดูกาลของหมึกโอตารุอิกะหรือหมึกหิ่งห้อยเรืองแสงค่ะตอนนี้กลายมาเป็นหนึ่งในคอสซูชิที่เข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะ
3: ถ้าตัวเองว่าคือฮอตารุอิกะイカは表面だけが硬いんですよ例えばイカって硬いですよねあれ何かって表面が硬いのでイカって中身は本当はすごい柔らかいんですよ
0: オリイカはเป็นปลาหมึกที่ใหญ่ธรรมดาปลาหมึกที่ใหญ่มันจะผิวด้านนอกมันจะแข็งข้างในมันจะนุ่มจะทำไงให้มันนุ่มทั้งหมดเลยท่านบอกว่าใช้วิธีการทำลายเซลล์ของมันโดยการแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเมื่อแช่ตู้เย็นแล้วเซลล์มันก็จะทำให้มันนุ่มได้
6: พี่นี่เชฟจะใช้อากาซึก็คือน้ำส้มแดงเป็นน้ำส้มที่มีรสชาติที่เข้มข้นกว่าปกติอย่างผมเป็นคนชอบกินข้าวรสจัดเพราะนั้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นข้าวที่ถูกปากถ้าเป็นคนที่ดื่มเนี่ยเขาจะเข้าใจอาหารของพิมรสังเนี่ยก็คือเหมาะกับการดื่มมากเพราะเขาทำอาหารรสจัดอาจารย์จะเข้าใจว่าหนึบแล้วหวานเนี่ยมันเป็นยังไง
0: มันคนละอย่างเลย
6: ทุกคำมีหน้าที่ของมัน
0: ลองอันนี้
6: เชิญฮะเข้าใจความที่ผมบอกใช่ไหมมันนึบหวานเจี๊ยบ
0: หอมเค็ม
6: ใช่แล้วหอม
2: เรากินกันไปหลายคำหลากหลายแบบคิดว่าใกล้จะหมดแล้วแน่ๆแต่เชฟก็ยังเสิร์ฟมาไม่หยุดและพิเศษขึ้นไปเรื่อยๆด้วยวัตถุดิบที่คัดมาอย่างดีความรู้เหล่านี้ของเชฟเกิดจากประสบการณ์เหมือนกับที่พี่สั่งบอกว่าเรากำลังกินประสบการณ์ของเชฟแต่ละคนอยู่ค่ะ

0: ราะว่าหลังจากที่กินของมันแล้วกินของสดชื่นของปลานี่จะสดชื่นเออสดชื่นมาก
1: ขิงมันเป็นจริงนะ
0: โอ้มันอร่อยเลยอ่ะ
2: ดูบุคลิกลักษณะของเชฟแล้วเป็นคนคมๆอยู่นะคะมีหลายอย่างที่เป็นการบริการของเชฟซึ่งเขาคิดมาแล้วค่ะแม้แต่คำที่จะใช้พูดกับลูกค้าก็คิดอย่างลึกซึ้งไม่ได้พูดตามๆกันมาเท่านั้น
3: ญี่ปุ่นで食っていう漢字漢字で食っていうはい食食っていうのは人が良くなるって書くんですよね。だからやっぱり人が良くなるこれが食だと僕は思ってるんですね。レストランっていうのは元気を取り戻す料理がある場所って書いてありまして。
0: レストランก็คือレストランแปลว่าที่พักคนที่ป่วยคนที่ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยแข็งแรงหรือกำลังเหนื่อยอยู่เนี่ยมาที่เรสตอรองแล้วจะทำให้แข็งแรงกลับคืนเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเวลาจะกลับบ้านเนี่ยเวลาออกกินเสร็จเนี่ยจะไม่ขอบคุณแต่จะบอกว่าเชิญไปแล้วกลับมาใหม่นะครับตอนนี้ครับ
3: 自分の考えることなんですけどお魚って海で泳いでる時が一番美しくて一番自由に泳いでるでもそれをその漁師さんが取ってきてくれてでそれを僕たちが例えば神経を締めて三枚に下ろして皮を引いて切り身にしてお寿司にする本当はお魚は海で泳いでるのが一番美しいんですよねだけど僕たちのやってることっていうのは一番美しいとかかけ離れたことだと僕は思うんですよだから本来は魚が自然のままでいた時が美味しいものであるでもそこに僕たちが味付けをしていく例えばお塩をやるとか醤油をやるとかそういうことをやっていくとうまいっていううまみっていうのはうまいになっちゃう美味しいとうまいは僕は違うものだと思ってて
0: เขาบอกว่าคำว่าอูมามิกับโออิชิต่างกันถ้ามาเติมกงเติมเกลือเนี่ยเขาเรียกทำให้เป็นอูมามิแต่มันจะโออิชิที่มันอร่อยเนี่ยต้องอร่อยจากธรรมชาติเขาก็เลยต้องเลิกล้มที่จะไม่ให้มันอูมัยให้มันโออิชิก็คืออย่าเติมเยอะเทียบกับว่าถ้าเราใจดีคนอื่นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราใจดีกับคนอื่นเยอะกันไปกลายเป็นยุ่งเรื่องคนอื่นเขาคล้ายๆกับการที่ไปเติมอาหารไปเติมปรุงรสที่มันสวยงามอยู่แล้วกลายเป็นอูมามิไปก็เป็นเรื่องที่ยาก
2: กิจการดีขนาดนี้และเป็นเชฟที่จะต้องดูแลทุกอย่างในร้านเองด้วยจากวันที่เริ่มเรียนทำซูชิตอนอายุ29มาจนวันนี้รู้สึกอย่างไรกับอาชีพนี้บ้างคะ
3: 15時間こうやって現場に立って寿司にいるだけでも僕は13時間あと仕込み合わせたら15時間16時間これ毎日僕やってるんです僕うちの嫁さんに何が楽しいのっていうか人生パパの喜びは何なのって言われるんです
0: แกทำงานวันละ15ชั่วโมงพูดตรงเหนื่อยเหมือนกันนะยืนทั้งวันแต่ความสุขที่เห็นลูกค้าบอกว่าอร่อยนะการที่จะรู้ถึงความสุขจะรู้ถึงความทุกข์ก็เพราะเราเคยทุกข์มามากกว่าคนอื่นรู้ถึงความลำบากมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่จะสุขได้มากกว่าเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์ความทุกข์มันมาอย่างนั้นแหละ
2: ขอขอบคุณเชฟคิมูระมากๆเลยนะคะที่ให้บริการเราอย่างใกล้ชิดและถ่ายทอดความคิดที่ดูมีความสุขกับการทำซูชิในทุกๆวันมากๆเลยค่ะและคนที่เราจะต้องขอขอบคุณมากกว่าก็คือบิ๊กซังคนไทยที่รู้จักเชฟญี่ปุ่นชั้นครูมากมายหลายคนและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเชฟเหล่านี้บิ๊กซังก็อยากถ่ายทอดส่งต่อให้กับเชฟในเมืองไทยด้วยค่ะ
0: อาหารในวงการอาหารไทยมันมีจุดแข็งอะไรบ้างที่เรามาพัฒนาพอได้บ้างไหม
4: วัตถุดิบของไทยเนี่ยผมว่าครบถ้วนอุดมสมบูรณ์แล้วก็หลากหลายมีครบทุกฤดูกาลนี่คือจุดแข็งหมดและโดยเฉพาะเครื่องเทศผักต่างๆโหบ้านเราไม่แพ้เรากินอาหารเป็นฤดูกาลมาก่อนภูมิปัญญาของคนโบราณดังหน้าร้อนอย่างเงี้ยเขากินแตงโมกับปลาแห้งมันมีอะไรพวกเนี้ยสิ่งที่ผมมองไว้ดังดีไม่พอก็คงเรื่องของความตั้งใจจริงมากกว่าpassion อะความแบบทุ่มเทสุดๆอย่างเงี้ยผมว่ามันยังน้อยไปกล้าที่จะทำเรียนรู้โลกให้กว้างหน่อยทำให้สุดอะอย่าไปยกเลิกกลางคัน
0: อ๋อแสดงว่าต้องมีคอนเซ็ปต์ถ้าทำแล้วอยากขึ้นมาดีพอเพิ่มขึ้นอีกสาม
4: ใช่
0: เพิ่มอีกหน่อยนึง
4: ใช่ก็คือพัฒนาอยู่เสมอแล้วอย่าไปทางลัดมันไม่มีทางลัด ของความสำเร็จไงฮะถ้าคุณไม่ทำ
0: มีตัวอย่างคนญี่ปุ่นที่เขาพัฒนาตลอดเพิ่มขึ้นอีกฮะ
4: โอคาดะซังเนี่ยเป็นร้านปลาไหลเขาไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวปลาไหลมาก่อนนะเขาเป็นช่างไม้แล้วบังเอิญเนี่ยเจ้านายเขาให้ไปดูร้านปลาไหลแล้วก็ไปฝึกทำทีนี้เขาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่เขาได้ลองทำเขาพัฒนาไปจนได้รับตาเบล็อกบรอนซ์อันดับ3พัฒนาไปจนได้ซิลเวอร์จนเขาได้โกลอวอร์ด1ใน30ล้านเขาได้โกลพอได้โกลเกิดอะไรขึ้นแม่ปิดร้านเลย
0: ฮะ
4: ปิดร้าน
0: ปิดเพื่อ
4: หยุดเดี๋ยวไปเรียนต่อไม่มีอะไรท้าทายอีกแล้ว
0: คนไทยคนญี่ปุ่นที่เขาตังค์ไม่ถึงอ่ะแล้วเขาไม่สามารถที่จะไปกินอาหารมิชลินได้เนี่ยมีอะไรที่พอแนะนำได้ไหมครับ
4: ถามผมนะตอนนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะก็ลองไปดูพวกมันมีการจัดเรตติ้งอยู่ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมให้เครดิตกับเว็บตาเบล็อกค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่ามันเป็น user generate ไม่มีการไปอวยกันอ่ะตัวนี้ผมว่าเอาเป็นไกด์ไลน์ก่อนคะแนนมันเต็ม5นะฮะถ้าแนะนำก็คือ 3.5 ขึ้นไปผมว่าใช้ได้แล้วเมื่อก่อนโหผมกิน10ล้านโดนซะ2คุณต้องเข้าใจว่าแต่ละร้านพวกนี้ไม่แพงโชกุนินก็มีอยู่คือความเป็นเทพเขามีอยู่ตรงนั้นใช้เรื่องของดูเรตติ้งในการหาแต่สองก็คืออย่างผมเนี่ยตอนนี้คือพวกเชฟเขาจะแนะนำละผมมักจะถามกันอะว่าไอ้วันที่คุณไม่ทำงานอะพวกอยู่กินอะไรวะหรือหลังเลิกงานพวกอยู่กินอะไรวะผมชอบไปร้านพวกนี
0: ้ในวงการอาหารคุณบิ๊กคิดว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ารู้มากกว่าญี่ปุ่นแล้วก็ลึกกว่าคนญี่ปุ่นอีกแล้วบางทีคนญี่ปุ่นเองยังจองไม่ได้อะ
4: ผมว่านะเหมือนในเนี้ยไลท์เฮาส์ประภาคารที่อยู่ตรงท่าเรือมันก็ไว้ส่องแสงให้เรือมันเดินไม่ชนไงผมก็มีหน้าที่อย่างนี้แหละเป็นแค่แสงบอกเทปน้องๆเขาโอ้ถ้าทำอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะถามเราก็ได้เราเป็นแสงนำทางไปเขาจะเดินตามแสงก็ได้ก็แล้วแต่เขาจะไม่เดินก็ได้แล้วแต่เขาผมว่าผมมีหน้าที่แค่นี้ปีนี้ผมก็เลยเริ่มทำในเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมากขึ้นก็คือเริ่มมีการเอาเชฟญี่ปุ่นมาทำที่เมืองไทยพาเชฟไทยไปทำที่ญี่ปุ่นคือโลกของอาหารมันต้อง globalization แล้วมันไม่มีชนชาติความอร่อยมันเป็นสากลปลายปีนี้มีโปรเจกต์ใหญ่ก็จะทำปลาร้าหมอลำเฟสติวัลเลยนะปลาร้าและหมอลำคืออัตลักษณ์แห่งอีสานเนี่ยผมก็เอาเชฟญี่ปุ่นซึ่งเขาทำฟูน่าซูชิมาทำเวิร์กช็อปแลกเปลี่ยนกับปลาส้มปลาร้าเมืองไทยดูดิเป็นยังไง
2: ฟังแล้วอยากไปงานเลยค่ะรอชมเลยนะคะอันนี้คือทางฝั่งบิ๊กสังคิดแล้วเชฟในเมืองไทยล่ะคิดอย่างไรกับบิ๊กสังก็ต้องไปถามดูใช่ไหมล่ะคะคนแรกคือลุงรีเชฟที่ทำทั้งฟาร์มเกษตรอย่างตั้งใจอยู่ชานเมืองเขามีความรู้เรื่องการเกษตรอย่างครอบคลุมครบครันและจากผลผลิตที่ได้ก็ทำให้กลายเป็นเชฟที่คิดสร้างสรรค์เมนูแบบมีเอกลักษณ์โอมากะเห็ดไอเดียหลายอย่างน่าจะมาจากการที่ได้ตามบิ๊กสังไปรู้จักเชฟในญี่ปุ่นมาค่ะ
5: พี่บิ๊กสำหรับผมเหรอจะสอนด้วยการกินส่วนใหญ่ที่มีผลกับงานของเราคือการตามไปดูตั้งแต่ต้นต่อวัตถุดิบเห็นไหมเสิร์ฟสเต็กเนื้อย่างมาก็มีเห็ดอยู่มุมจานหน่อยนึงทำไมต้องมีไม่ว่าจะญี่ปุ่นจะจีนเนี่ยมีการใช้เห็ดเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วเห็ดในแบบคนไทยมันเป็นยังไงเราก็เลยอยากจะทำอาหารนะขึ้นมาตู้เย็นเราเนี่ยทั้งร้านมีตู้เดียวแต่เราทำเมนูมา7อย่างเห็ด7อย่างเพื่อไม่ให้เกิดขยะอาหารอะไรเหลือเลยเปิดร้านอาหารครั้งนี้จะต้องทำให้ผมไม่เหลืออะไรเลยซึ่งตอนนี้ไม่รู้จักถังขยะ
2: น่าสนใจสุดๆค่ะนี่คือคนที่หาแนวทางของตัวเองพบและมุ่งไปในทางนั้นแบบเต็มหัวใจสิ่งที่ได้ออกมาอยู่ที่ลูกค้าคนไหนจะจูนคลื่นติดกับเขาและเมื่อจูนได้แล้วก็ไม่น่าจะหนีไปไหนค่ะ
5: ไม่ถามแล้วเรื่องของเวลาพี่ตามไปชวนไปไหนก็คือก็คิดมาหมดแล้วการที่เราไปกินอาหารที่ญี่ปุ่นบ่อยๆสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยคือความถ่อมตัวคือเขาถ่อมตัวมากแล้วเรารู้สึกว่าเขาให้เกียรติวัตถุดิบมากเพราะนั้นการที่เราจะไม่ต้องติดกับดักกับรสชาติต่างๆเนี่ยคือการให้เกียรติวัตถุดิบเนี่ยมันสอดคล้องกับแนวทางที่เราเป็นฟาร์มเมอร์ความเป็นอร่อยเนี่ยมันเป็นสากลก่อนที่เราจะดัดแปลงก่อนที่เราจะตีลังกาก่อนที่เราจะเล่นท่าแปลกเนี่ยเราต้องควรจะรู้ว่าท่าเดิมที่เขากินกันเนี่ยมันความเรียบง่ายมันเป็นยังไงและตรงไอ้ความอร่อยสากลเนี่ยมันคือใครกินก็อร่อยแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของความอดทนแต่เขาทำผ่านมาตกตะกอนผ่านมาไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันถึงดีมันถึงละมุนละม่อมถูกตัดคิดมาแล้วหมดเพราะว่ามันคือการทำส่งต่อข้ามเจเนอเรชันกลับมาประสาทเสียเลยเฮ้ยอาหารนี่มันยังไงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยเราก็เลยตัวเล็กมากๆเวลาเราไปคุยกับใครโอ้ นี่สุดฝีมือของเราณวันนี้แล้วนะเพราะว่าเรารู้ว่าข้างนอกมันยิ่งใหญ่แค่ไหน
2: คนต่อไปเป็นเจ้าของคาเฟ่ที่ไปได้ประสบการณ์มากมายจากการตามไปรู้จักเชฟในญี่ปุ่นกับบิ๊กซังค่ะ
6: จริงๆแล้วพยายามผสานตัวเองแล้วก็ความชอบของตัวเองแล้วก็บวกเรื่องของธุรกิจที่บ้านไปด้วยนะคะเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะเราเชื่อว่าเอ้ยถ้าเราชอบอะไรอ่ะเราเอนจอยกับอะไรอ่ะมันจะทำได้ดีทริปแรกที่ไปกับพี่บิ๊กที่ญี่ปุ่นเขาพาเราไปหลายๆที่โดยที่เขาไม่บอกเราว่าเขาจะขมวดปลายมายังไงแล้วสุดท้ายพอเฉลยขึ้นมาเรารู้แล้วว่าทำไมวันนี้เขาถึงพาเราไปตรงนี้ทำไมวันนี้เขาถึงสอนเราแบบนี้คนญี่ปุ่นเขาทำแบบนี้เนาะญี่ปุ่นน่ะเหมือนเขาเข้าใจแก่นว่ามันทำไปเพื่ออะไรแล้วเขาทำสิ่งนั้นมันพุ่งออกมาจากใจจริงๆยกตัวอย่างร้านโซบะคือเขามองโซบะเหมือนลูกเขาอะที่เขาต้องแบบคุยกับมันทุกเช้าอะว่าวันนี้ฉันจะเสิ

0: 10คนนี้นะมันเป็นแบบอินเนอร์จริงๆอะแล้วพิมคิดว่าแบบเซอร์วิสไมล์อันเนี้ยมันควรที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขาประทับใจคือเราต้องให้ใจก่อนเราต้องทำของที่ดีที่สุดเพื่อให้เขาอินกับตรงเนี้ยคือมันคอนเน็กกันกับผู้ให้กับผู้รับอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นจุดที่พิมว่าไปทุกๆครั้งทุกๆทริปมันเป็นแบบนั้นบางทีเขาจะพาไปสมมติพินทำคาเฟ่เขาก็จะพาไปคาเฟ่ที่เขาแบบเฮ้ยเลือกมาละอันนี้น่าจะแมทช์กับน้องพินนะก็จะพินก็จะดูละอ่ะสมมติการจัดเรียงร้านการให้กิมมิคหรือการให้บริการก่อนระหว่างทางแล้วก็หลังบริการจากคาเฟ่เล็กๆอ่ะเขาทำยังไงทำให้แบบไม่ได้มาแค่กินกาแฟแต่แบบเฮ้ยประทับใจมาอีกอะไรยังไงบ้างมันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่คนญี่ปุ่นมีอันหนึ่งไอเดียที่ได้จากทริปเหมือนกันนะคะอย่างช่วงหน้าฝนน่ะเดี๋ยวพี่จะปรับพื้นที่อะค่ะให้เหมือนเอื้อต่อผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีรถเข็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าเด็กก็สามารถที่จะเข้ามาเอนจอยตรงนี้ได้ทุกวันนี้คือก็ยังกลายเป็นคอมมูนิตี้อย่างที่บอกเป็นเหมือนโรงเรียนพี่บิ๊กไปแล้วเรียบร้อยก็คือระหว่างทางไปเนาะจริงๆอย่างที่บอกพินโชคดีที่ไปแต่ละทริปมีแต่คนแบบน่ารักกับพินหมดเลยเราขอความรู้เขาแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นถึงความอยากรู้ของเราอ่ะเขาก็เหมือนแชร์ให้เรา
1: คนทุกคนเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองได้แต่ต้องไม่ลืมที่จะออกไปดูว่าโลกข้างนอกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อมาต่อยอดกับความเป็นตัวตนที่มีอยู่นะคะขอบคุณบิ๊กซังสำหรับประสบการณ์มีค่ามากมายในโทยามะและขอให้ได้เป็นประภาคารให้กับเชฟที่สนใจศึกษาเรียนรู้จากญี่ปุ่นได้อีกมากมายค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
2: ตุลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา9นาฬิกา Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Welter คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
3: บอกมาสิว่าชอบ
2: เริ่ม29ตุลาคม22นาฬิกามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุย
4: มีแพ้รับบาปค่ะ
2: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคม
5: มีการที่จะ
2: How to win people's heart กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม22นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคม
6: ถูกต้อง
2: The Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวันเทคเทคอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA SCA 10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13นาฬิกา30นาที Local List คิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBSดูสดกฎหมายเลข3

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพะกะนะมะคารังโรปะเสย
2: นะโม

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน12ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: คุณผู้ชมที่เป็นผู้ประกันตนเมื่อวานนี้ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันไหมครับเมื่อวานนี้บรรยากาศต้องใช้คำว่าคึกคักทั่วประเทศจริงๆนะครับอาจจะสวนทางกับข้อกังวลก่อนหน้านี้ที่ประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเป็นช่วงหยุดยาวด้วยจะเป็นอุปสรรคทำให้คนไปใช้สิทธิ์น้อยหรือไม่แต่การตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนหลายคนก็เจอหลายปัญหาเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ไล่เรียงกันให้ดูนะครับว่าแต่ละจุดเจอปัญหาอะไรบ้างครับไปดูที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนสมุทรปราการเป็นไปอย่างคึกคักมีคนออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับว่านักข่าวไปเช้าแล้วคนที่มาก็มาแต่เช้าเหมือนกันเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งมีนี้นะครับมีทั้งหมด60หน่วยจากทั้งหมด144หน่วยในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการนักข่าวได้คุยกับหนึ่งในผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิ์เขาก็บอกว่าต้องการมาเลือกตัวแทนเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแ

0: ก็ได้สะท้อนถึงปัญหาบางอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการที่ต้องจดจำหมายเลขผู้สมัครถึง7หมายเลขทำให้เกิดความสับสนครับซึ่งต่างจากการเลือกตั้งส.ส.ที่จะใช้วิธีการกากบาทลงบนหมายเลขได้เลยครับ
1: ก็เราอยากจะได้ผลประโยชน์ของเราได้เต็มที่ในการที่สิทธิ์ของเราไม่สูญหายไปจากเรื่องที่แบบไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยสิทธิ์ของเราต้องที่เราจ่ายเงินไปเราต้องในสิทธิ์ของเราเต็มที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับคนที่เข้ามาบริหารเงินของเราค่ะ
2: แล้วพอเรามาใช้สิทธิ์อะค่ะเราพบว่ามันมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการวิธีลงคะแนนยังไงบ้างคะ
1: ปัญหาก็คือในการเลขอะค่ะสมัยก่อนที่เคยใช้สิทธิ์ครั้งหนึ่งแล้วให้การเลขที่เราเลือกนั่นโอเคเราจำได้แต่ว่าตัวเนี้ยให้เขียนเลยอะซึ่งบางทีมันก็สับสนบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะได้ที่มันแบบการเหมือนการใช้สิทธิ์เลือกส.ส.เหมือนกันว่าเราเลือกเลขไหนเลขไหนค่ะ
0: ทางด้านของนายพนัทไทยล้วนอดีตกรรมการประกันสังคม8สมัยและประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยก็ออกมาเลือกตั้งเหมือนกันนะครับพร้อมกับกล่าวเรียกร้องให้ลูกจ้างช่วยกันปกป้องกองทุนประกันสังคมจากนักการเมืองและพรรคการเมืองครับส่วนนายเซียจำปาทองรองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ไปสังเกตการเลือกตั้งด้วยนะครับบอกว่าผู้ประกันตนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าหรือการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี2566อย่างเห็นได้ชัดนะครับพร้อมกับเสนอให้สำนักงานประกันสังคมปรับเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนให้สะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนความยุ่งยากรวมทั้งศึกษาและพัฒนาระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และใช้งานง่ายที่สุดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนครับ
3: ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าควรที่จะมีวิธีการที่จะนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสและก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ์ได้แบบง่ายมากที่สุดนะครับเพื่อจะสะท้อนฟังสะท้อนเสียงของผู้ประกันตนนั้นมากที่สุด
2: แต่ว่าภาพรวมถือว่าคนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะเน
3: ี่
2: ย
3: ก็ถือว่าตื่นตัวครับผมเดินมาข้างหน้าครับมีคนมาใช้สิทธิ์มากเลยครับผมก็คิดว่าจะไม่มากขนาดนี้นะครับพอดีว่าวันนี้ฝนไม่ตกด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนน่าจะตื่นตัวจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านประกันสังคมจากที่สื่อหลายสำนักช่วยกันประชาสัมพันธ์หลายองค์กรที่ช่วยกันสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผม
0: อย่างที่เกริ่นไปครับว่าจริงๆมันก็มีอยู่หลายปัญหาที่คนไปใช้สิทธิ์เจอเหมือนกันนะครับปัญหาที่ไปพบส่วนใหญ่คล้ายๆกันครับคุณโสภิตหวังวิวัฒนาผู้ดำเนินรายการไทย PBS Podcast ที่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเธอไปสังเกตการแล้วก็พบปัญหาสำคัญ4ประเด็นหลักครับที่ส่งผลให้เสียสิทธิ์ลงคะแนนไปอย่างน่าเสียดายปัญหาแรกคุณผู้ชมนี่ระบบฐานข้อมูลหลังบ้านของประกันสังคมมีปัญหาผู้ประกันตนที่ย้ายภูมิลำเนาพอมาตรวจสิทธิ์หน้าหน่วยกลับไม่มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับนะครับว่าเกิดจากการที่ระบบดึงข้อมูลไม่สมบูรณ์แต่กลับปฏิเสธให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คือก่อนเลือกตั้งผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์ในแอปพลิเคชันปรากฏว่าให้ไปที่จุดเลือกตั้งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองก็ไปนะครับพอไปถึงกลับถูกเปลี่ยนหน่วยไปที่จตุจักรมันคนละทิศคนละทางเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยโดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับทำให้สุดท้ายไปลงคะแนนไม่ทันนอกจากนี้ยังไปพบความผิดปกติของป้ายเตือนและการจัดการที่หน้างานที่หน้าหน่วยเลือกตั้งที่6ติดป้ายกระดานระบุเลขห้ามกากบาทขนาดเนี่ยตัวใหญ่กว่าคำเตือนนะครับพอถามเหตุผลเจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ได้นอกจากนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารทำให้ผู้ประกันตนสับสนเรื่องวิธีการลงคะแนนซึ่งมันอาจจะกลายเป็นบัตรเสียได้ครับ
4: แล้วข้อสังเกตต่อมาก็คือว่าไม่มีการประกันสังคมในหน่วยงานเตรียมการเลือกตั้งไม่มีการซักซ้อมหรือวางแผนว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ควรจะมีคำอธิบายหรืออย่างน้อยลงชื่อลงทะเบียนเอาไว้ว่าใครบ้างที่อยู่ในสถานะแบบนี้แล้วจะมีการหรือเยียวยาแก้ไขอย่างไรเจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาอธิบายแค่ว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติงานเขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงต่อคำตอบเดียวที่มีให้กับผู้ประกันตนก็คือว่าเขายึดตามข้อมูลที่ปรากฏถ้าไม่มีชื่อไม่มีอยู่ในใบรายชื่อคุณก็ไม่มีสิทธิ์แต่ทุกคนมาแล้วอ่ะ ทุกคนตั้งใจแล้วอันนี้คือสถานการณ์ที่เจอเยอะมากคือการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า

0: ต้องบอกว่าเฟลและล้มเหลวมากค่ะ
1: ปัญหาที่ผู้ประกันตนรายชื่อหายไปนี่ก็มีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หน้าหน่วยให้แก้ปัญหานะครับเพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าจะเสียสิทธิ์ไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับคำตอบนะครับจึงอยากจะให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยครับ
2: คือถ้าใครไปเมื่อวานนี้ค่ะหลายคนบอกว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะว่าคนที่จะไปเลือกตั้งแล้วคนที่มีสิทธิ์เป็นผู้ประกันตนเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะตื่นตัว
3: ครับ
2: คือเกินคาดนะคุณผู้ชมเพราะว่ากระทรวงแรงงานแล้วก็สำนักงานประกันสังคมเนี่ยออกมาเปิดเผยตัวเลขนะคะก็บอกว่ามีคนที่ไปใช้สิทธิ์สักประมาณ 600,000 คนนะคะแล้วก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นถึง 330% จากปี2566ขณะที่นายจ้างเนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์กว่า 8,965 คนในจ้างเองก็ตื่นตัวนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดจะไปดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นถึง 512% ขณะที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็มีการตั้งโต๊ะแถลงนะคะเป็นการแถลงขอบคุณคะแนนเสียงทั่วประเทศหลังจากทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการค่ะปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะคะบอกว่ามีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 670,000 คนในจ้างกว่า 9,000 คนเกินกว่าปี2566กว่า4เท่าตัวนะคะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดเป็นการไปผิดหน่วยเลือกตั้งซึ่งยืนยันนะคะว่าทุกปัญหาทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขครบทุกรายยืนยันทำทุกอย่างตามระบบค่ะส่วนจุดที่มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดก็คือสีลมคอมเพล็กซ์ JJ Mall แล้วก็สมุทรปราการมีผู้ใช้สิทธิ์กว่าจุดละ 200,000 คนซึ่งก็มองนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้มีผู้ประกันตนและนายจ้างไปใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเกิดจากการเลือกตั้งครั้งที่2แล้วก็เปิดให้มาใช้สิทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนค่ะ
4: ครั้งนี้เรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 670,000 คนเศษ 672,807 คนเศษเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2566ณนาทีนี้นะครับณตอนนี้นะครับ 330% นะครับนายจ้างนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับยังไม่ถือว่าจำนวนเต็ม 100% นะครับยังอาจจะยังมีความมีโอกาสมากขึ้นไม่มีน้อยลงกว่านี้นะครับทั้ง2ส่วนนายจ้างอยู่ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับยังเชื่อว่ามีมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับ
2: ส่วนผลการนับคะแนนรวมระดับประเทศอย่างไม่เป็นทางการนะคะเวลาสักประมาณ 4:30 ของการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยค่ะก็บอกว่านับคะแนนไปสักประมาณ 30-36% ก็พบว่าผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะรองศาสตราจารย์ศาสลัมธรรมบุตรดีผู้นำผู้ที่สมัครบอร์ดประกันสังคมทีมประกันสังคมก้าวหน้าค่ะทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนแถลงข่าวหลังจากมีการนับคะแนนเลือกตั้งแล้วนะคะก็ขอบคุณคะแนนเสียงของผู้คนจำนวนมากมายจากทั่วประเทศที่ต้องการเปลี่ยนประกันสังคมซึ่งการใช้สิทธิ์ครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิ์ที่สูงกว่าปี2566หลายเท่าขณะเดียวกันก็ได้เห็นความยากลำบากของผู้ประกันตนทั้งในสภาวะน้ำท่วมแล้วก็การจราจรติดขัดรวมไปถึงคนที่ต้องพยายามตื่นแต่เช้าอะค่ะเพราะว่าต้องไปเลือกตั้งก่อนพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องไปทำงานต่อในวันอาทิตย์กลุ่มนี้ก็มีนะคะทางรองศาสตราจารย์ศาสลัมบอกอีกนะคะบอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยได้รับคะแนนสูงอย่างมีนัยสำคัญและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือการเป็นบอร์ดสิทธิประโยชน์ไม่ใช่บอร์ดของสำรวยซึ่งทำงานช่วง2ปีที่ผ่านมาของบอร์ดเนี่ยค่ะมีตัวแทนทีมประกันสังคมก้าวหน้า6คนจาก21คนก็ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางส่วนแล้วค่ะ
5: สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็เห็นสำนักงานประกันสังคมอยู่ในเงามืดการส่องแสงสว่างลงไปของพวกเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราสามารถเพิ่มเงินเด็กได้ 1.2 ล้านคนเราสามารถทำให้คนว่างงานจำนวนนับแสนคนได้รับค่าชดเชยที่เพิ่มขึ้นเราทำให้คนที่รับบำนาญอยู่เกือบล้านคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เราทำให้คนปวดฟัน มากกว่า 100,000 คนสามารถที่จะผ่าฟันคุดได้แต่สิ่งเหล่านี้เราทำภายใต้เงื่อนไขของการมีรัวแทนเพียงแค่6คนจาก21คนสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจากนี้ครั้งนี้เราจะมีเสียง14จาก21เสียงเสียง14จาก21เสียงจะเพียงพอต่อการปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นของคนธรรมดาอยู่แท้จริงเสียง14เสียงที่เราเฝ้ารอคอยให้มีการยืนยันคะแนนอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสมกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ไปกับการเลือกตั้งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและทำให้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งหลายวนไหลกลับมาสู่การเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชน
2: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมแจ้งแบบนี้นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งผลสรุปผลการเลือกตั้ง10นาฬิกาของวันนี้นะคะถ้านับคะแนนเสร็จครบทุกหน่วยส่วนทางด้านเลขาสำนักงานประกันสังคมก็ยืนยันนะคะว่าหลังจากนี้จะเร่งรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยคาดการนะคะว่าจะไม่เกินกว่าปี2566ที่ใช้เวลาประมาณ70วันเนื่องจากบอร์ดประกันสังคมชุดปัจจุบันหมดวาระไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะคาดการนะคะว่าขั้นตอนทั้งหมดก็จะแล้วเสร็จภายในปีนี้ค่ะ
3: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามเราผ่านไลฟ์นะก็ติดตามข่าวนี้กันนะครับอย่างคุณวัฒนาเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นคนไปใช้สิทธิ์เยอะมากส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณด้วยที่คนที่เขาเป็นผู้ประกันตนก็อยากจะเข้ามาดูแลสิทธิ์ตรงนี้คุณอีกอนอายชาโดนะบอกว่าปิดตำนานปฏิทิน ก็เป็นลักษณะของการแซวนะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าที่อาจารย์สัทธารัมเนี่ยพูดไปสักครู่พูดถึงเรื่องของงบประมาณถ้าเราไปดูงบประมาณประกันสังคมเนี่ยงบประมาณประกันสังคมเยอะมากนะครับตัวเลขจะอยู่ที่ 3.3 ล้านล้านบาทนะครับนั่นหมายความว่ากลุ่มผู้ประกันตนเองเขาก็อยากได้คนที่เข้าไปทำงานส่วนนี้ไปดูแลสิทธิ์ของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลกรณีของการทุพพลภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำฟันเงินบำเหน็จบำนาญที่คนกลุ่มนี้เขาส่งไปสมทบไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ผู้ประกันตนอย่างเดียวแต่รวมไปถึงกลุ่มนายจ้างด้วยนั่นหมายความว่าการไปเลือกตั้งเมื่อวานนี้มันมีความสำคัญเพราะบอร์ดประกันสังคมอยู่ที่21คนแบ่งเป็นรัฐ7คนนายจ้าง7คนและก็ตัวแทนผู้ประกันตนอีก7คนการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ได้เลือกทั้งกลุ่มของฝั่งนายจ้างและผู้ประกันตนถ้าเกิดว่า14คนนี้ถ้าเกิดได้เข้าไปนะเป็นตัวแทนของคนที่เลือกเข้าไปเมื่อวานนี้14คนนี้จะเป็นเสียงข้างมากในการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของกลุ่มผู้มีประกันสังคมก็จะอาจจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาสิทธิ์ต่างๆของกลุ่มคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับ
1: ครับมันเป็นหน้าที่หนึ่งและบทบาทหนึ่งของบอร์ดประกันสังคมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากประเด็นเรื่องของการที่พิจารณาวางระเบียบด้านการเงินของกองทุนการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนแล้วก็จะมีหน้าที่อื่นๆด้วยนะครับเช่นการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับคุณผู้ชมในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่จะออกมาไม่ว่าจะเป็นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงอะไรต่างๆที่มันจะเป็นสิทธิของผู้ประกันตนด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นบทบาทและก็หน้าที่ของบอร์ดประกันสังคมที่เลือกกันเข้าไปเมื่อวานนี้นะคร
2: ับ ค่ะผลการนับคะแนนล่าสุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือทั้ง2ฝ่ายนะคะทางฝ่ายนายจ้างเนี่ยมีความคืบหน้าไปสักประมาณ 85.42% ฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยค่ะคืบหน้าไป 85.63% นะคะเดี๋ยวรอดูเช้าวันนี้ที่ทางสำนักงานประกันสังคมจะมีการแถลงสรุปผลการเลือกตั้งนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรด้วยนะคะ
3: ครับและสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นผู้ประกันตนและอยากทราบสิทธิ์ของตัวเองเบื้องต้นหลายคนยังไม่ทราบว่าประกันสังคมเขามีแอปพลิเคชันด้วยนะ
1: คุ
3: ณสิริมากุลเชิดสารแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SSO Plus นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ทีมงานซูมเข้ามาให้ดูนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันนี้มันมีความสำคัญนะคุณผู้ชมกรณีของคุณผู้ชมที่จ่ายสมทบไปเรื่อยๆนะครับหน้าตาของ SSO Plus คุณผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้นะฮะแอปพลิเคชันนี้นะฮะ SSO Plus นะคุณผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับ SSO Plus ถ้าเกิดว่ากดเข้าไปเนี่ยในแอปพลิเคชันเนี่ยคุณผู้ชมคือเราจะได้เห็นหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันที่สามารถให้เราไปเช็คได้อย่างเช่นกรณีของเงินสมทบที่จ่ายไป เงินสมทบที่จ่ายไปแล้วจ่ายไปที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถเช็คสิทธิ์กรณีของการทำฟันเช็คสิทธิ์ในการที่เข้ารักษาพยาบาลว่าถ้าเกิดว่าเราจะรักษาพยาบาลเนี่ยเราจะได้รายรับอยู่ที่เท่าไหร่ในกรณีของการที่ไม่สามารถไปทำงานได้ก็จะมีขั้นตอนต่างๆรายละเอียดต่างๆและสามารถเช็ควงเงินในกรณีของการที่เราจะรับเงินบำเหน็จตอนอายุ55ปีได้ด้วยในกรณีแบบนี้ก็สามารถเช็คได้ว่าคุณผู้ชมจ่ายสมทบไปแล้วเท่าไหร่กรณีนายจ้างจ่ายสมทบไปเท่าไหร่แล้วก็จะได้เช็ควงเงินของเราในการวางแผนกันได้นะครับ
2: ค
3: ุณผู้ชมครับนอกจากประเด็นใหญ่เรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เราเห็นสถานการณ์ค่อนข้างหนักโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างณเวลานี้ถ้าไปตรวจสอบเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นระดับน้ำเริ่มลดแล้วนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากระดับน้ำเริ่มลดลงตอนนี้อยู่ในช่วงของขั้นตอนการเร่งระบายน้ำและก็จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและก็พร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันนี้ครับเพื่อไปติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งเรื่องของการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและก็การเตรียมฟื้นฟูหลังจากน้ำลดครับนายพลพีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุแบบนี้บอกว่ารัฐบาลมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำกว่า40เครื่องแล้วก็เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลส่วนพื้นที่ตัวเมืองที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็จะมีการใช้เครื่องสูบน้ำควบคู่ไปกับทำคันกั้นน้ำป้องกันน้ำไหลย้อนกลับขณะเดียวกันก็ยังได้ไปเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่หลังจากน้ำลดนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัยส่วนเรื่องของเงินเยียวยาขนาดนี้มีประชาชนเนี่ยลงทะเบียนแล้วประมาณ 60,000 คนโดยมีการกำชับให้เร่งตรวจสอบและก็ทยอยจ่ายเงินทันทีสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โดยไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดครับ
6: ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องนึงที่เราเน้นไปก็คือเรื่องการฟื้นฟูไม่ว่าอยากเป็นการเก็บขยะนะครับการไฟฟ้าให้ลงมาดูเรื่องแผ่นไฟวงจรประปามิเตอร์ต่างๆเพราะว่าผมไม่อยากให้เนี่ยมีการไฟฟ้าช็อตกับพี่น้องประชาชนกระทรวงสาธารณสุขจิตแพทย์ก็ต้องเริ่มเข้าในการที่เราต้องดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้สำรวจผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าจะมีผู้สูงอายุหลายท่านที่อยากจะเข้าไปเร่งฟื้นฟูในบ้านตัวเองแต่บางทีร่างกายอาจจะไม่ไหวนะครับผมก็กลัวว่าถ้าเกิดว่ามีการล้มหรือว่ามีการหัวใจวายหรือว่ามีขึ้นไปแล้วเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปฟื้นฟูในบ้านของตัวเองโดยที่สุขภาพร่างกายก็ต้องไหวด้วยนะครับ
3: มีเสียงสะท้อนจากคนที่เขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำไปยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเยียวยาเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนครับเพราะถ้าไปดูในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างมีประชาชนที่เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคาดว่าเสียหายกันเนี่ยรวมๆกันแล้วกว่าพันล้านบาทเลยนะครับ
7: นี่น้ำท่วมเยอะครับก็เลยเสนอก็ว่าจะให้ทางรัฐบาลนะให้เขาช่วยเหลือเกษตรกรที่ว่าพ่อบางคนก็หมดเนื้อหมดตัวนะครับพ่อปีนี้น้ำมันท่วมเยอะก็ขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยเมื่อกี้ว่าเสนอไป3ข้อให้ลดดอกเบี้ยแบบคือว่าช่วยเรื่องเงินทุนแล้วก็เงินกู้ใหม่พ่อบางคนนี่มันจมไปกับน้ำหมดพอเวลาน้ำลดเนี่ยก็ไม่มีทุนแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวกัน
8: ปลาไปหมด
7: นะครับพอที่จริงอ่ะปลาบางคนเขาก็ไม่ได้ลงทะเบียนกันก็บอกก็เห็นก็ยื่นเสนอไปก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายช่วยเหลือแบบไหน
3: ไปดูผลกระทบด้านสาธารณสุขในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะครับอย่างที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ออกมาประเมินความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จากการประเมินความเสียหายตัวเลขเนี่ยอยู่ที่350ล้านบาทนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเตรียมจะมีการสนับสนุนกำลังคนและก็อุปกรณ์ในการเข้าไปฟื้นฟูโรงพยาบาลอภัยภูเบศรต่อไปพร้อมกับจะมีการเร่งจัดหาน้ำสะอาดและก็เข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับใช้ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะเรื่องของการฟอกไตครับเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อความสะดวกสบายในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ที่ยังหนักเนี่ยคือฉะเชิงเทรานะครับสถานการณ์ไม่คลี่คลายเลยครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางคล้าน้ำท่วมมานานเกือบ2สัปดาห์แล้วส่งผลกระทบทางบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนมะม่วงจมน้ำเสียหายนะครับบางคล้าเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าบางคล้าไม่ได้เป็นอำเภอที่ทำแม่น้ำบางปะกงจะไหลลงสู่อ่าวไทยครับเพราะบางคล้าเสร็จปุ๊บยังต้องไปผ่านอำเภอเมืองต้องไปผ่านบ้านโพไปผ่านบางปะกงนั่นหมายความว่าถ้าบางคล้ายังสูงอยู่โอ้โหพื้นที่ท้ายน้ำยังหนักอยู่แน่นอนนะครับในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้น้ำทะเลหนุนอีกครับทำให้เมืองฉะเชิงเทราน้ำล้นขึ้นมาท่วมเขตเทศบาลครับช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราครับทำให้น้ำในแม่น้ำบางปะกงล้นเข้ามาท่วมพื้นที่ชุมชนและถนนหลายจุดก็คาดว่าเป็นส่วนหนึ่งก็คือน่าจะมีน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนด้วยนะครับทั้งจากอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนรวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรีปรากฏว่าช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ครับระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรต้องมีการปิดช่องทางจราจรไป1ช่องทางพร้อมกับนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวกั้นและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเตรียมรับมือหากน้ำจากแม่น้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลถนนสายหลักหลายสายในตัวเมืองครับปรากฏว่าถนนศรีโสธรตัดใหม่ถนนหน้าเมืองถนนพาณิชย์หรือว่าซอยร้อยหม้อถนนมรุพงษ์ริมน้ำและถนนชุมพลมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องตลอดทั้งสายเช่นเดียวกับที่บริเวณตลาดโสธรก็ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำบางปะกงที่เข้าท่วมพื้นที่การค้าขายเช่นกันทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องทยอยเก็บร้านและหยุดขายกันเร็วกว่าปกติครับ
8: กว่าปกติหน่อยนึงโดยปกติถ้าทุกปีเนี่ยป่านนี้มันแห้งไปแล้วไม่มาแล้วแต่ปีนี้ยังมาอยู่แล้วยังท่วม
9: ตัวคุณพี่เก็บของทันไหม
8: ข้างในก็ขายของไม่ได้เลยคือตอนเย็นเนี่ยมาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตลาดนี้เป็นตลาดเย็นพอตอนเย็นมาปุ๊บเนี่ยแม่ค้าก็เลิกขายกันหมดเพราะว่าไม่มีลูกค้าเข้าไปซื้อผลกระทบคือขายของกันไม่ได
9: ้ขายของ
1: ส่วนที่ซอยมุกหมูกระทะภายในชุมชนท่าข้าม1ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราซึ่งจะเป็นอีกจุดที่ติดกับแม่น้ำบางปะกงจะอยู่อีกฝั่งของตัวเมืองก็พบว่าน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าท่วมถนนตลอดทั้งสายสูงประมาณ60เซนติเมตรครับบ้านเรือนของประชาชนทุกหลังถูกน้ำท่วมบางหลังต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้บนที่สูงครับหนึ่งในนั้นนางสาวสมพรชปนนท์อายุ54ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำบางปะกงบอกกับนักข่าวว่าน้ำทะเลหนุนสูงครั้งนี้ดูน่าจะสูงกว่าทุกครั้งที่เคยเจอน้ำเข้าท่วมบ้านและซึมเข้าตามช่องต่างๆสร้างความกังวลเป็นอย่างยิ่งครับ
10: สิโอ้โหพี่วิทย์เป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่ามันรั่วข้างๆมันรั่วหมดไงเนี่ยเห็นไหมน้ำเข้าแล้วน
9: ่
10: ะ
9: น้ำเริ่มเข้า
10: น้ำเริ่มเข้าแล้ว
9: แล้วเก็บของทันไหม
10: ก็พี่ก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเพราะว่าตู้เย็นพี่พังไปแล้วไงเก็บไม่ทันแล้วเพราะตู้เย็นพี่มันตู้เบลอเลยไง
9: โดนน้ำท่วมมาแล้วจ้ะ
10: ค่ะ
9: แล้วตอนแรกมันยังใช้ได้อยู่
10: ใช้ได้อยู่พอตอนหลังน้ำท่วมขึ้นมาถึงนี
9: ่
10: แล้วพี่ไปเสียบมันก็เลยช็อตเลย
9: เรายกไม่ไหว
10: ใช่
1: สอดคล้องกับอีกคนนะครับนางสาวสิริรัตน์สมบูรณ์พงศ์อายุ52ปีเป็นชาวบ้านริมน้ำบางปะกงเหมือนกันเธอบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้รุนแรงกว่าทุกปีโดยเฉพาะช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงและมีน้ำไหลลงมาสมทบจากทางเหนือไม่สามารถขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงได้ทันเลยต้องคอยสูบน้ำออกจากบ้านด้วยเครื่องสูบน้ำแบบไดโว้และสลับกันเฝ้าระวังกับคนในครอบครัวอยู่ตลอดเวลาครับ
11: ถึงจะได้นอน
9: ก็ ็วิตกกังวลเผื่อน้ำจะเข้าบ้าน
10: ไม่ค่ะมันเข้าอยู่แล้วเราต้องปั๊มตลอดถ้าไม่ปั๊มคือเรานอนไม่ได้อยู่แล้ว
9: แล้วกลางวันพี่ทำงานกันปะ
10: กลางวันก็คือเนี่ยก็เก็บคือน้ำตอนนี้ขึ้น2รอบคืออย่างเมื่อวานเนี้ยอ่านน้ำลงประมาณตีสองเนาะตีสี่กว่าน้ำเริ่มมาแล
9: ้
10: ว
9: อ๋อก็แสดงว่ากลางคืนแทบจะไม่ได้นอนกันเลย
10: ใช
9: ่ก็สลับกัน
10: สลับกัน
9: แล้วที่บ้านใช้ไดโว่เหรอคะหรือ
10: ไดโว่ค่ะปีนี้แบบจากหน่วงพังไป 4-5 ตัวแล้วอะ
9: ไดโว่เหรอ
10: ใช่
1: นางสาวสิริรัตน์ยังบอกอีกว่าน้ำไหลเข้าท่วมภายในบ้านสูงประมาณครึ่งหน้าแข้งเธอนะครับ

0: แต่ครอบครัวก็ยังพอใช้ชีวิตประจำวันได้และพอจะเดินลุยน้ำออกไปหาอาหารได้อยู่แต่บางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงจนถนนถูกตัดขาดชาวบ้านไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้ก็อยากจะขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านด้วยครับ
1: ครับอย่างที่บอกไปฉะเชิงเทราตอนนี้ยังวิกฤตหลายจุดนะครับดูอีกจุดหนึ่งอย่างพื้นที่ของบางคล้าที่ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับยังคงเป็น1ใน3ตำบลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนานกว่า2สัปดาห์แล้วมีทั้งบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างพื้นที่หมู่10มีเกือบ200ครอบครัวครับบางจุดจากการไปสำรวจเมื่อวานนี้ระดับน้ำสูงกว่า1เมตรอยู่เลยชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าต้องเดินลุยน้ำหรือบางคนก็ต้องพายเรือเข้าออกหมู่บ้านแทนน้ำสูง1เมตรยังใช้ชีวิตกันแบบไม่ปกตินะครับต้องอาศัยเรือกันเข้าออกหมู่บ้านแบบนี้1ในเกษตรกรในพื้นที่บอกว่าสวนมะม่วงเนี่ยกว่า30ไร่ต้องจมน้ำเสียหายกังวลว่าหากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานต้นมะม่วงเสียงรากเน่าแล้วก็ยืนต้นตายซึ่งเรื่องของการฟื้นฟูหรือว่าปลูกใหม่เกษตรกรบอกมันต้องใช้เวลานานแล้วก็มองว่าเงินเยียวยาที่ได้มาก็ไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
2: ท่วมประมาณแค่อกนะครับผมครับแล้วการเก็บมะม่วงการเก็บอะไรต่างๆลำบากมากแล้วเพราะว่าน้ำมันอยู่ระหว่างไร่ร่องไงครับมะม่วงก็ต้องสอยขึ้นบนสอยอะไรต่างแล้วก็การเก็บมะม่วงมาส่งก็ต้องมาส่งไกลด้วยจากที่ในน้ำเก็บใส่โฟมในเรือเสร็จแล้วก็จากเรือเสร็จก็ขึ้นมาบนรถจากรถแล้วก็เข็นไปแล้วก็ใส่โฟมต่อจะมาถึงที่พูดซื้อครับจนถึงซื้อเลย
1: ส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์น้ำนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงวัดลาดบัวขาวอำเภอบางคล้าโดยระบุแบบนี้บอกว่าจากการลงพื้นที่ภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มดีขึ้นหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงลดต่ำกว่าตลิ่งและไม่มีปัจจัยเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงแต่ก็ยังมีพื้นที่ลุ่มต่ำอีกประมาณสัก3ตำบลในพื้นที่อำเภอบางคล้าที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังและก็จะจัดหาเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่อไปครับ
3: ทางเราเนี่ยก็พยายามจะผลักดันในตัวมวลน้ำในแม่น้ำเนี่ยให้ระบายสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดยิ่งมันต่ำมากเท่าไหร่ยิ่งระบายเร็วเท่าไหร่น้ำในพื้นที่ของประชาชนก็จะลงในแม่น้ำได้มากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ก็เร่งระบายตรงนี้อยู่นะครับส่วนใน3ตำบลของที่อำเภอนี้ก็เดี๋ยวท่านผู้ว่ากำลังจะทำแผนว่าถ้าเกิดเราจะสูบออกอย่างไรเมื่อกี้ท่านผู้ว่าก็ได้มีดำริไปแล้วว่าให้ทางอำเภอได้เช่าเครื่องสูบต่างๆได้เลยเพราะตอนนี้จังหวัดมีงบประมาณอยู่แล้ว
1: ดูเรื่องของการเยียวยากันหน่อยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเยียวยาตอนนี้เนี่ยมีผู้ประสบภัยที่เขาเป็นประชาชนเข้าไปลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 5-60,000 คนครับแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยคนที่ได้รับอนุมัติยังหลักพันคนอยู่เลยนะครับเบื้องต้นบอกว่าได้มีการกำชับให้จังหวัดเนี่ยเร่งไปตรวจสอบแล้วก็ยืนยันรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบเพื่อส่งให้กับปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
4: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางนะคะอย่างที่จังหวัดปทุมธานีหลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายนะคะแต่ว่าปัญหาที่เจอก็คือเป็นน้ำท่วมขังแล้วก็เน่าเสียนะคะแต่ที่กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีค่ะจุดดังกล่าวเนี่ยมีฝนตกหนักสะสม100มิลลิเมตรนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมพื้นที่ในระดับสูงจนไม่สามารถสัญจรได้ค่ะนี่เป็นภาพนาทีชีวิตที่นายพุทธิพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะใช้เชือกผูกตัวยึดตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็ฝากกระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวนะคะก็ผูกตัวเองเพื่อที่จะเข้าไปช่วยชายสูงอายุคนหนึ่งที่แกยืนเกาะต้นไม้อยู่กลางน้ำอะค่ะไม่สามารถที่จะเดินฝ่าน้ำขึ้นฝั่งได้คุณผู้ชมคนจะเห็นภาพนะคะช่วยเหลือขึ้นมาเนี่ยก็ปลอดภัยนะคะแต่ว่าดูน้ำเนี่ยค่ะไหลค่อนข้างแรงนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีระหว่างที่รองผู้ว่าแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำป่าที่เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

แล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรค่ะขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากซัดรถกระบะของวัดป่ามหาอุทุมพรตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อซัดตกลงไปในบ่อน้ำลึกกว่า6เมตรนะคะขณะที่นำพระสงฆ์และแม่ชีเดินทางไปสวดพระปฏิโมกข์เนื่องในวันพระ15ค่ำกระแสน้ำ

0: พบผู้สูญหายวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะขยายพื้นที่ค้นหาอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาไหลหลากเข้าท่วมถนนหลายจุดในตัวเมืองกาญจนบุรีนะคะโดยเฉพาะทางลงมอเตอร์เวย์ M81 มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมีน้ำท่วมผิวจราจร1ช่องทางส่วนที่ถนนอู่ทองน้ำสูงประมาณ30เซนติเมตรรถจักรยานยนต์ผ่านไม่ได้นะคะต่อมาในช่วงบ่ายค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็เปิดการจราจรขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M81 ด่านกาญจนบุรีเป็นปกติเรียบร้อยหลังจากที่ระดับน้ำลดลงจนแห้งสนิทแล้วก็มีการทำความสะอาดเศษดินโคลนบนพื้นผิวถนนฝนตกหนักต่อเนื่องกว่า8ชั่วโมงเมื่อวานนี้นะคะยังไม่คลี่คลาย 100% แล้วก็น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีปริมาณฝนสะสมวัดได้ถึง126มิลลิเมตรทำให้น้ำท่วมขังถนนหลายจุดในเขตเมืองเพชรบุรีโดยเฉพาะทางลอดหน้าโรงพยาบาลเพชรรัฐทางลอดไปอำเภอบ้านลาดแล้วก็เขาทะโมนแล้วก็ถนนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีน้ำสูงกว่า30เซนติเมตรค่ะส่งผลกระทบกับรถเล็กและรถจักรยานยนต์ส่วนเช้าวันนี้ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเอาไว้ก่อนถนนในเขตเทศบาลเมืองย่านเศรษฐกิจผิวจราจรส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วนะคะรถเล็กและรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้แต่ว่าถ้าจะไปดูในพื้นที่ต่ำก็อาจยังมีน้ำขังที่รอการระบายไปดูที่ชัยนาทนะคะที่ชัยนาทเนี่ยค่ะสถานการณ์น้ำท่วมใน4ตำบลท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเริ่มคลี่คลายหลังจากที่เขื่อนปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนลดลง36เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังจนเน่าเสียชาวบ้านกว่า800ครัวเรือนยังคงอาศัยอยู่ในเต็นท์ริมถนนเพราะกังวลนะคะว่าฝนตกหนักระลอกใหม่วันที่12ถึง13ตุลาคมขณะที่เทศบาลเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดการณ์นะคะว่าจะไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแล้วก็น้ำเนี่ยจะลดลงภายใน 3-4 วันท่านจังหวัดชัยนาทประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินครบ8อำเภอนะคะประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 24,000 ครัวเรือน
1: แล้วเงินเยียวยา 9,000 ได้หรือยังเอ่ย
2: ยังเลย
1: ยังอ๋อยังไม่ได้โอนเลยใช่ไหมฮะแล้วอยากให้โอนเร็วๆไหม
2: อยากให้โอนเร็ว
1: ครับผมเราตั้งใจไว้อย่างว่าเงินเยียวยา 9,000 เนี่ยเราจะมาใช้จ่ายซื้ออะไรบ้างตอนนี้ที่คิด
2: ๆแต่ใช้จ่ายครับครัวเรือนอะไรนี่เนี่ย
1: ครับผมเรื่องอาหารการกินค่าซ่อมบ้านจริงๆมันซ่อมไหวไหม 9,000 เนี่ยพอไหม
2: ไม่พอละ
1: เพราะอะไรฮะข้าวของมันแพงขึ้นหรือไง
2: ฮะนั่นแหละของแข็งแพง
1: คือ 9,000 เนี่ยก็คือเต็มที่ได้เอามาใช้จ่ายไปเท่านั้นซ่อมบ้านไม่พอ
0: ส่วนที่ปทุมธานีนะคะชาวบ้านหมู่บ้านเสนาวิลล่า91อำเภอธัญบุรีก็ร้องขอความช่วยเหลือหลังจากที่น้ำท่วมขังบริเวณทางเข้าหมู่บ้านนานกว่า2สัปดาห์ค่ะระดับน้ำสูง 10-60 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน20หลังคาเรือนบางจุดน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยน้ำจะลดแล้วนะคะชาวบ้านตัดพ้อบอกว่าเหมือนอยู่ในเมืองลับแลเพราะว่ายังต้องเดินลุยน้ำเข้าออกหมู่บ้านขณะที่เทศบาลนครรังสิตมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายลงคลองรังสิตแล้วก็คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะขณะเดียวกันวันนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าชาวองครักษ์จะมีการรวมตัวกันที่ประตูระบายน้ำคลอง12ถนนรังสิตนครนายกค่ะ8นาฬิกามีผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอองครักษ์เนี่ยค่ะจะนำชาวบ้านไปร้องขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12รังสิตปทุมด้วยนะคะเพราะว่าชาวบ้านบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำขังแล้วก็น้ำเนี่ยเริ่มเน่าเสียด้วยนะคะ
3: ครับอย่างที่คุณสิริมารายงานไปเราจะได้เห็นภาพในพื้นที่ของภาคตะวันตกเมื่อวานนี้หนักจริงๆนะคุณผู้ชมฝนตกลงมาก็ส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับและบางจุดก็เผชิญกับน้ำป่าหลากรุนแรงด้วยบางจุดถนนเนี่ยถูกตัดขาดเลยถ้าไปตรวจสอบเรื่องของความเสี่ยงตอนนี้กลุ่มฝนเนี่ยมันเคลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วนะครับแต่มันยังมีปัจจัยเรื่องของฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งที่ยังคงต้องจับตาอยู่แล้วมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับคุณนิตยานะครับสอบถามคุณนิตยาหน่อยเมื่อวานนี้จริงๆตามคาดการณ์ภาคตะวันตก าจจะเจอกับสถานการณ์ฝนตกหนักแต่หลายคนบอกว่าไม่คิดว่าจะตกหนักถึง

0: ถ้าน้ำกลับมาท่วมอีกนะครับ
1: ตอนตกหนักรอบนี้นะคะเป็นตกหนักที่เกิดจากมวลของอากาศเย็นมาปะทะกับแนวของอากาศตรงบริเวณฝั่งตะวันตกมันมีแนวเทือกเขาที่อยู่บริเวณนั้นด้วยนะคะทำให้ฝนที่มันอยู่บริเวณนั้นเนี่ยมันตกแช่ตกนานแต่ความสำคัญมันคือน้ำหลากมันเร็วและแรงมันจึงอันตรายและเสี่ยงนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะสาเหตุที่แท้จริงนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าแนวโน้มของสภาพอากาศเย็นระลอกแรกจากจีนนะคะมาปะทะกันกับร่องมรสุมประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้หอบความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลใต้มาบีบอัดแนวปะทะชนเข้ากับสันเทือกเขาตะนาวสีและเทือกเขาบรรทัดพอดีเกิดเป็นฝนตกแช่ขังอย่างหนักสูงเกิน100มิลลิเมตรดินภูเขาอุ้มน้ำไม่อยู่ค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันขณะเดียวกันเขื่อนขนาดใหญ่นะคะก็รับน้ำกันมาตลอดเรียกได้ว่าเต็มเขื่อนนะคะเกือบเต็มพิกัดค่ะขณะเดียวกันนะคะน้ำบนเขาที่เทลงมาก็แทบจะมีช่องว่างให้ระบายได้ค่ะชวนคุณผู้ชมมาเจาะลึกจุดนะคะแต่ละจุดให้เห็นความสูงของเส้นทางน้ำหลากดูระดับความลึกของน้ำในภาคตะวันตกลึกสุดอยู่ที่เพชรบุรีนะคะตรงบริเวณทางลอดสะพานต่างระดับมิดสูงอยู่ที่ประมาณเกือบ4เมตรนะคะจุดนี้ถือว่าเสี่ยงสูงมากส่วนอีกจุดนึงนะคะที่อำเภอเขาย้อยน้ำท่วมบ้านคิรีวงและเนินรักสูงถึงเอวค่ะหรือ1เมตรและเอ่อท่วมถนนเพชรเกษมกม134ที่กาญจนบุรีเช่นเดียวกันนะคะที่ตลาดเรสซิตี้ท่วมมิดคันส่วนบขสท่วมครึ่งคันค่ะก็เรียกได้ว่าการสัญจรนะคะค่อนข้างที่ถูกจะตัดขาดเลยทีเดียวและที่ราชบุรีค่ะน้ำป่าท่วมที่อำเภอปักท่อ5ตำบลซัดถนนหินกองนะคะแล้วก็จอมบึงนั้นขาดหลายสายเช่นกันค่ะสาเหตุที่น้ำระบายยากเพราะเขื่อนหลักมีน้ำเต็มความจุของเขื่อนแก่งกระจานนะคะอย่างเช่นแก่งกระจานนี้นะคะมีความจุอยู่ที่ประมาณ 102% เรียกได้ว่าเต็มเขื่อนเลยนะคะแล้วเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะ 98% เขื่อนศรีนครินทร์ 97% ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะเส้นทางน้ำแบ่งออก2สายก็คือลุ่มน้ำแม่กลองที่รับน้ำมาจากกาญจนบุรีผ่านราชบุรีลงสู่สมุทรสงครามและลุ่มน้ำเพชรบุรีที่ไหลจากแก่งกระจานผ่านเขื่อนเพชรเข้าตัวเมืองเพชรก่อนออกทะเลที่บ้านแหลมเมื่อเขื่อนต้นน้ำน้ำเต็มค่ะแก้มลิงก็ไม่ค่อยมีจึงทำให้เกิดน้ำหลากฉับพลันอย่างที่เห็นนั่นเองค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคกลางอย่างเช่นที่กาญจนบุรีหนักเหมือนกันค่ะเพราะว่าฝนถล่มอำเภอเมืองวัดได้สูงสุดนะคะในภาคกลางน้ำป่านะคะท่วมตรงถนนมอเตอร์เวย์ M81 หน้าโรงเรียนห้วยตะลุงอำเภอท่าม่วงนะคะจนรถเล็กสัญจรไม่ได้นะคะแล้วก็อีกหลายส่วนมีคนเสียชีวิตด้วยประมาณ2รายล่าสุดนี้เป็นชายวัย62ปีถูกน้ำพัดจมหายไปนะคะปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังอยู่4อำเภอ227ครอบครัวค่ะระดับน้ำปัจจุบันนี้ยังคงทรงตัวนะคะส่วนที่จังหวัดราชบุรีสสน.ตรวจพบนะคะฝนสะสม48ชั่วโมงเทือกเขาที่สถานีห้วยต้นห้างอำเภอปากท่อพุ่งสูง 85.5 มิลลิเมตรมวลน้ำก้อนใหญ่นี้นะคะหลักเข้าท่วมนะคะที่ปากท่อ5ตำบลลวดแล้วก็กัดเซาะถนนสายหินกองค่ะจอมบึงนะคะปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังนะคะกระทบอยู่ประมาณหมื่นกว่าครอบครัวแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำนะคะจะลดลงแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่า48ชั่วโมงที่บ้านบึงอำเภอบ้านคาและตำบลทุ่งหลวงนะคะยังหักอำเภอปากท่อก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากมาดูที่เพชรบุรีกันบ้างค่ะหลังน้ำท่วมตลาดสดนะคะท่วมสูงมากเลยประมาณ 30-40 เซนติเมตรล่าสุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ร่วมมือกันลงเดินทางไปกับสทนชนะคะมีการระบุว่าจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานเหลือ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะใช้เขื่อนเพชรนี่แหละค่ะหน่วงน้ำจนระบายน้ำนะคะให้ออกนอกเขตเมืองคือเบี่ยงน้ำแล้วก็เพื่อไม่ให้น้ำมันล้นตลิ่งเข้ามาท่วมย่านการค้านะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจโดยมีแนวโน้มลดลงจริงค่ะอยู่ที่ประมาณนะคะจากเดิม60นะคะเหลือ30มิลลิเมตรนะคะที่ในนอกจากนี้วันที่13ตุลายังคงต้องเฝ้าระวัง48ชั่วโมงที่ตำบลต้นมะม่วงและตำบลหนองยาปล่องนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยความเสี่ยงนะคะของฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของแนวโน้มสถานการณ์เหมือนกันนะคะว่านอกจากน้ำท่วมที่เกิดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคใต้ตอนนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันค่ะนี่เป็นภาพเรดาร์นะคะของรองศาสตราจารย์เสรีสุภาลิศสุภราทิตย์นะคะอาจารย์ชี้ว่าคืนตั้งแต่คืนเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเมื่อเช้านี้กลุ่มฝนหนักปกคลุมทางภาคใต้ทั้งหมดกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนหนักมาก4จังหวัดนะคะคือทางด้านของสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลพร้อมปักหมุดเฝ้าระวังสูงสุดฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลง

0: ไปโดยเฉพาะอำเภอพะโต๊ะท่าฉางพนมนะคะแล้วก็นพิตำอำเภอชะอวดแล้วก็ริมคลองกระบี่ขนาดใหญ่ให้เฝ้าระวัดระวังน้ำล้นที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวัดนี้นะคะคุณผู้ชมคะหลายคำถามมากเลยว่าถ้าหากเปรียบเทียบความรุนแรงปี2554ข้อมูลสศน.ยืนยันว่าปี2569ยังต่ำกว่าปี2554มากทั้งปริมาณฝนสะสมนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,198 ต่อ 1,627 มิลลิเมตรและน้ำใน4เขื่อนหลักเจ้าพระยานะคะก็มีมากถึง 18,718 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าปี2554เกือบ 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่รอบนี้หนักแบบวิกฤตเฉพาะจุดนะคะจากน้ำป่าที่หลากรุนแรงแล้วก็เขื่อนฝั่งตะวันตกที่เต็มความจุทำให้ชาวบ้านนั้นสูญเสียทรัพย์สินนะคะในยามค่ำคืนแต่ว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบในเรื่องของการตกเฉพาะจุดเนี้ยค่อนข้างเกิดมากในปีนี้แต่ปี54นะคะก็เป็นฝนที่ตกมาหลากนะคะท่วมเกือบทั้งประเทศหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมเราอาจจะต้องระวังนะคะเรื่องของฝน2ระลอกใหญ่แล้วระลอกแรก13ตุลาคม2569ฝนหนักจะวนกลับขึ้นมาที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครพื้นที่ท่วมเดิมอาจจะต้องเฝ้าระวังซ้ำระลอกที่2 22ถึง25ตุลาคมลมหนาวจะดันมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดถล่มภาคใต้ตอนล่างซึ่งแถบฝนที่เป็นสีแดงที่เขามักรายงานกันนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มสถานการณ์น้ำเข้าไปดูที่แอปพลิเคชันของ Thai Water นะคะหรือตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีเหตุนะคะเกิดขึ้นเร่งด่วนปภ.เขาก็เปิดสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะดังนั้นสถานการณ์น้ำภาคตะวันตกตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พีคและก็มีแนวโน้มลดลงน้ำที่อยู่ตรงบริเวณนี้เขาก็คือมีเนินเขาใกล้เรื่องแม่น้ำแล้วก็ใกล้ทะเลมันจะทำให้ตกเร็วแรงฉับพลันแต่ก็จบเร็วเหมือนกันค่ะ
1: ครับฟังแบบนี้อาจจะสบายใจเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าต้องติดตามกันอีกครั้งก็คือช่วงของสิ้นเดือนนะ22ถึงช่วงประมาณสัก23ตุลาคมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีนมาเพิ่มด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณนิตยานะครับ
2: ว่าด้วยเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับจนถึงตอนนี้ระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเปิดมาแล้ว10วันนะครับล่าสุดหลายคนก็ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่แบบฟอร์มการยื่นขอรับเงินเยียวยายังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหนึ่งในนั้นคือนายเชอสารศรีสัจจังนะครับแต่ไม่ว่ากันเพราะว่าผมเพิ่งลงทะเบียนไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับในเว็บไซต์ของปอพอครับคุณผู้ชมกรอกแค่บัตรประชาชนของผมเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนอปทรอดำเนินการอยู่เลยนี่ยังกระพริบอยู่ยังอีกหลายขั้นตอนนะจะต้องไปอำเภอไประดับจังหวัดนี่รอเงินโอนและโอนสำเร็จอีกหลายขั้นตอนครับแต่จริงๆหลายคนก็ได้แล้ว
3: ได้รับแล้ว
2: สถานะใช
3: ่ในหมู่บ้านดิฉันเนี่ยมีบางคนได้รับแล้วแล้วก็มีคนที่มาแชร์ประสบการณ์บอกว่าเวลาเราแบบไปตรวจสอบเนี่ยต้องไปตรวจสอบตรงไหนยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าข้อมูลที่ขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณได้รับการอนุมัติแอปพรูฟนะ
2: ค
3: ือวงกลมที่1 2 3เนี่ยจะเสร็จในคราวเดียวกันเลย
2: อ๋อมันจะ
3: ขึ้นวันเดียวกันเลยดังนั้นคุณรอเช้าวันนี้
2: ดังนั้นเดี๋ยวผมรอต่อไปเพราะว่าสมาชิกที่เป็นเพื่อนบ้านของผมในคอนโดเดียวกันซึ่งถูกน้ำล้อมกันเกิน7วัน
4: เป็นยังไงครับ
2: ได้แล้ว
4: ได้แล้ว
2: 5,000 บาทใช่ 5,000 บาทสำหรับกรณีน้ำล้อมเกิน7วันส่วนผมรออยู่นะฮะรออยู่วันนี้จะยังไงเดี๋ยวรออัปเดตสถานะอีกทีหนึ่ง
3: เนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นประมาณนี้นะคะคือยื่นแบบฟอร์มและอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าเขาได้รับการแอปพรูฟเนี่ยวันที่10ของอปท.หลังจากนั้นเนี่ยของอำเภอก็วันที่10เหมือนกันแต่ว่าเวลาเนี่ยจะไล่เรียงกันไปเลยนะคะ
2: มันจะไวใช่ไหม
3: จะไวขึ้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าให้ลุ้นตอนที่เป็นในขั้นตอนวงกลมที่2ก็คืออปท.นั่นแหละ
2: ครับ
3: เดี๋ยวรอดูว่าของคุณเช้าวันนี้จะอัปเดตไหม
2: ได้เดี๋ยวผมจะเข้าทุกหนึ่ง
4: พูดอย่างนี้นี่คุณเชอสานี่รีเฟรชตลอดเวลา
2: ไม่ผมลงไปวันเสาร์ไงแล้วเข้าใจออกเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เนา
3: ะ
2: วันนี้วันจันทร์ไงเราก็คาดหวังนะพูดง่ายๆคาดหวังเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับในขณะที่หลายคนก็มาโพสต์แชร์ประสบการณ์เหมือนกันบางส่วนได้แล้วบางส่วนยังไม่ได้นะครับไปดูในกลุ่ม Facebook กันเลยนะครับคุณผู้ชมมีหลายคนมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนี่เป็นกลุ่มพูดคุยเยียวยาน้ำท่วม 9,000 ใน Facebook นะครับหลายคนยังไม่ได้รับเงินอย่างเช่นคนนี้โพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจว่าน้ำยังเต็มทั้งซอยพี่จะตรวจสิทธิ์เสร็จปีไหนปีนี้ไหม ถ้าไม่ให้ก็มาหาวิธีทำให้น้ำมันแห้งก็ได้เดินลุยน้ำทุกวันปริงก็เยอะน้ำก็เน่าพร้อมกับแจ้งพิกัดมาด้วยนะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ไปแถวลาดกระบังหลายจุดน้ำยังท่วมอยู่เลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งโพสต์ถามว่าตกลงจะให้หรือไม่เงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมจนป่านนี้น้ำจะท่วมอีกรอบแล้วนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่เขาได้เงินแล้วเช่นเดียวกันเงินโอนเข้าแล้วเช่นโพสต์นี้ที่ระบุว่าเงินเยียวยาน้ำท่วม2,569 เข้าแล้วไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมที่เขตวันที่10ตุลาคมเงินเข้า11ตุลาคมครับและยังมีอีกปัญหาที่หลายคนเจอคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจมากนะคือพอยื่นในระบบออนไลน์ไปแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตภาพซ้ายกับขวานะครับขั้นตอนและสถานะมันกลับไปกลับมาครับโพสต์นี้เขาบอกว่าตอนเที่ยงเช็คปุ๊บสีเขียวเนี่ยมี4วงผ่านอปท.ผ่านอำเภอผ่านจังหวัดไปแล้ว
3: จะได้ตังค์ละ
4: ดีใจแล้ว
2: ตกเย็นเป็นภาพขวาครับมันไปเขียวแค่วงเดียวรอแบบพิจารณามันกลับไปขั้นตอนแรกเหมือนเดิ
4: ม
2: ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งทีมข่าวพบว่ามีหลายคนมากๆที่เจอในลักษณะนี้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเจอเหมือนกันเลยตอนไปเช็คโอ้วงเขียวหลายวงแล้วน่าจะได้แล้วสักพักนึงกลับมาขั้นตอนแรกเหมือนเดิมมันเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้ในกลุ่มก็ยังมีการให้คำปรึกษาด้วยนะครับอย่างเช่นโพสต์นี้ที่โพสต์ภาพให้ดูว่าถ้าประมาณนี้ยื่นไปจะได้เยียวยาไหมเพราะหน้าบ้านถูกน้ำท่วมกลายเป็นคลองซึ่งหลายคนก็มาช่วยการพิจารณานะครับแล้วก็บอกว่าแนะนำว่าถ้าน้ำไม่ได้เข้าท่วมสูงในตัวบ้านแบบนี้จะต้องยื่นน้ำล้อมที่อยู่อาศัยถ้ายื่นน้ำท่วมเนี่ยจะไม่ผ่าน
3: อ
2: ันนี้คือเข้าเกณฑ์น้ำล้อมที่อยู่อาศัยครับไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับเงินเยียวยาถ้ายื่นว่าน้ำท่วมบ้านก็เป็นการพูดคุยกันในโลกออนไลน์นะครับนี่ก็คุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาได้นะครับว่าได้เงินเยียวยาไม่ได้เยียวยายังไง
3: อันนี้คือน้ำไม่ได้เข้าบ้านใช่ไหมคะอย่างนี้ถ้าเข้าบ้านนั้นเรียกว่าน้ำท่วมไหม
2: อันนี้อยู่ที่ตีความแล้วแต่เท่าที่ไปดูคอมเมนต์ที่คนมาตอบบอกว่าถ้าแบบนี้ต้องน้ำล้อมถ้าน้ำท่วมจะไม่ได้
4: จากผู้มีประสบการณ์ในการยื่น
2: คือถ้าท่วมมันต้องแบบเข้าไปในตัวเบื้อตัวบ้านแบบท่วมไปเลยอะ
4: แต่ถ้าเป็นชาวบ้านถ้าเป็นเราดูเนี่ยชาวบ้านดูทั่วไปอันนี้เรียกว่าน้ำท่วม
3: ไม่แต่ดูระดับน้ำเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคุณผู้ชม
2: ครับเดี๋ยวไปตามต่อว่าเคสนี้สรุปแล้วได้ยื่นไปไหมแล้วยื่นกรณีไหนได้เยียวยา 9,000 หรือ 5,000 กันแน
3: ่ค่ะ
2: นะครับมีผลสำรวจของศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับเปิดเผยผลสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมเพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ช่วงปลายเดือนกันยายนพอสอบถามถึงบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมพบว่าประชาชนมอบความไว้วางใจและชื่นชมการทำงานของภาคประชาสังคมมากที่สุดครับโดย 45.95% ยกให้มูลนิธิกู้ภัยและองค์กรจิตอาสาต่างและเป็นกลุ่มที่น่าชื่นชมอันดับหนึ่งเลยครับรองลงมา 30.23% ระบุว่าไม่มีใครน่าชื่นชมครับสำหรับกลุ่มบุคคลสาธารณะและข้าราชการที่ได้รับความชื่นชมตามมา3อันดับแรกก็ได้แก่1ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 16.41% 2ทีมงานผู้ว่ากทม 11.22% และ3คือเว็บเพจและโซเชียลมีเดียที่รายงานสถานการณ์จริง 10.38% ครับในประเด็นเรื่องของความคิดเห็นต่อบทเรียนที่บุคคลหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องควรได้รับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผลสำรวจก็น่าสนใจครับสะท้อนมุมมองที่ค่อนข้างกังวลต่อประสิทธิภาพในการรับมือระยะยาวโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึง 38.55% มองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับบทเรียนแต่จะไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคต คือได้บทเรียนแต่ถามว่าอนาคตจะเกิดขึ้นไหมก็อาจจะยังเกิดขึ้นอยู
3: ่
2: แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นกันมาหน่อยนะครับ
4: ครับ
3: ก็อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมยังมีอีกหลายพื้นที่แล้วก็บางจุดเนี่ยคือเขารับสภาพนะคะว่าน้ำเนี่ยต้องท่วมขังนานนับเดือนแต่ว่าชีวิตมันต้องเดินต่อไปอะค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดอ่างทองค่ะบางจุดอย่างที่บอกนะคะว่าน้ำมันท่วมสูงทำให้เจ้าของร้านตัดผมเนี่ยเขาต้องปรับตัวนำเครื่องมือทำมาหากินของตัวเองเนี่ยค่ะมาเปิดร้านตัดผมเปิดในเต็นท์ผู้ประสบภัยเพื่อหารายได้กันไปเลยค่ะนายพัชรพลสว่างเดือนหรือว่าช่างพีทนะคะช่างพีทเนี่ยเป็นเจ้าของร้านตัดผมอยู่ในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาหรอกร้านของเขาเนี่ยถูกน้ำท่วมจนมิดหลังคาไปเลยไม่สามารถเปิดให้บริการในพื้นที่ได้นะคะเขาก็ต้องปรับตัวค่ะคุณผู้ชมก็นำอุปกรณ์การตัดผมต่างๆเนี่ยค่ะทั้งเก้าอี้แบตเตอรี่กันไกลแล้วก็กระจกมาเปิดร้านให้บริการชั่วคราวที่เต็นท์พักพิงผู้ประสบภัยที่ริมถนนสายผงเพงบางบานหมู่ที่5ตำบลผงเพงก็เปิดเพื่อที่จะหารายได้เลี้ยงชีพของตัวเองแล้วก็ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านแล้วก็ผู้ประสบภัยในจุดอพยพที่ไม่สามารถเดินทางออกไปตัดผมด้านนอกได้แต่ละวันมีลูกค้าแวะเวียนมาตัดผมต่อเนื่องนะคะเรียกว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงน้ำท่วมนี้เลยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมค่ะพื้นที่เนี่ยเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นระดับน้ำเริ่มทรงตัวและบางจุดลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยค่ะถูกน้ำท่วมไปแล้ว6อำเภอ44ตำบล 2,254 ครัวเรือนโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำยังคงได้รับผลกระทบทำให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ริมฝั่งเนี่ยค่ะยังถูกน้ำท่วมขังสูงด้วยนะคะ
4: ครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ชมช่วงนี้หลายพื้นที่พอน้ำมันยังท่วมขังสูงอยู่ก็ต้องปรับตัวกันไปนะไม่ใช่แค่คนที่เปิดร้านตัดผมอย่างเดียวที่ต้องปรับตัวพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายอาหารก็ต้องปรับตัวเหมือนกันทำไมถึงต้องปรับตัวเพราะน้ำท่วมผักมันก็แพงสิครับยิ่งช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ถ้าไปดูบรรยากาศในหลายพื้นที่เขาบอกว่ายังไม่คึกคักมากนะครับแต่ผู้ประกอบการก็ต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดเนี่ยก็ส่งผลทำให้ราคาผักซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ50ถึงร้อยละ60บางชนิดเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวอย่างผักกวางตุ้งเขายกตัวอย่างเขาบอกเขาเคยซื้อถุงละ100บาทคุณผู้ชมทุกวันนี้ซื้อถุงนึงเนี่ย400บาทไปแล้วครับดูบรรยากาศการกินเจกันหน่อยนะครับที่ถนนพิทักษ์เขตเทศบาลนครบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงมีประชาชนข้าราชการและก็กลุ่มคนรักสุขภาพเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจอย่างต่อเนื่องหลังจากทางเทศบาลนครบุรีรัมย์ร่วมกับชมรมร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมภายในงานเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านอาหารเจเข้าร่วมมากกว่า10ร้านแล้วก็ราคาอาหารจากการไปสำรวจปีนี้เขาบอกว่าราคาอาหารเริ่มต้นจานละ40ถึง50บาทเท่านั้นนะครับแต่ผู้ประกอบการเขากลับแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเขาสะท้อนแบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาผักหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดซึ่งจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นแหล่งเพาะปลูกแล้วก็กระจายสินค้าผู้ประกอบการอาหารเจเขาเปิดเผยบอกว่าราคาผักช่วงเทศกาลกินเจปีนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติเฉลี่ยร้อยละ50ถึง60นะครับแต่ที่ปรับขึ้นมากที่สุดเขาบอกว่าคือผักกวางตุ้งเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยซื้อถุงละ100บาทแต่ตอนนี้พอเป็นช่วงเทศกาลกินเจต้องการผักเพิ่มมากขึ้นแต่ราคามันเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันเมื่อก่อนซื้อ100บาทตอนนี้เพิ่มเป็นถุงละ400บาทหรือแพงขึ้นถึง3เท่าด้วยกันก็เลยส่งผลทำให้ต้นทุนวัตถุดิบโดยรวมเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50แต่แม้ต้นทุนเขาบอกว่าจะปรับสูงขึ้นแต่ผู้ประกอบการยังพยายามตรึงราคาขายไว้ที่จานละ40ถึง50บาทเหมือนเดิมครับเพราะไม่อยากให้กระทบกับผู้บริโภคพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนไปใช้ผักชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่าเพื่อควบคุมต้นทุนครับ
5: เห็ดนางฟ้านี่ราคาคงจะมีราคาพวกเห็ดออริจินให้เห็ดหอมสดเห็ดหอมแห้งอะไรพวกนี้ขึ้นอยู่ประมาณ
6: 40-50% 40-50%
5: คือก่อนกี่บาทก่อนช่วง100 100นึงก็กลายมาเป็น160อย่างเห็ดหอมเนี่ยเนาะถุงนึงเนี่ยครึ่งกิโลเนี่ยมันอยู่ที่200กว่าบาทก็ขึ้นมาเป็น300อย่างเงี้ยทุกอย่าง
4: ขณะเดียวกันถ้าไปดูยอดขายอาหารเจปีนี้คนขายเขาก็บอกว่าก็ลดลงประมาณร้อยละ30ด้วยเหมือนกันนะครับคือกลายเป็นว่าราคาอาหารเจไม่ได้เพิ่มขึ้นนะขายราคาเดิมแต่คนมาซื้อก็น้อยลงเหมือนกันคุณผู้ชมไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยระมัดระวังในการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจก็เลยทำให้ผู้ประกอบการเขาบอก

0: บอกว่าเขาเนี่ยต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับกำลังซื้อที่ลดลงกลายเป็นว่าราคาผักแพงก็ยังยอมซื้อจะมาขายนะแต่ว่าต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าคนซื้ออ้าวไม่ได้เยอะตามที่คาดหวังเอาไว้คนซื้อยังน้อยอยู่เลยนะครับ
1: ค่ะ
2: เรื่องของการช่วยเหลือค่าครองชีพนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับนำสินค้าจำเป็นราคาประหยัดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนะครับก็มีประชาชนไปเลือกซื้อแล้วก็อุดหนุนต่อเนื่องครับชาวชุมชนโครงการอาคารเช่าปากบึงเขตลาดกระบังไปจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เริ่มคลี่คลายชาวบ้านคนนี้ก็บอกว่าตั้งงบสำหรับซื้อของ 1,000 บาทเงินจำนวนนี้สามารถซื้อสินค้าได้หลายรายการเพราะราคาถูกกว่าท้องตลาดและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาควบคุมราคาสินค้าเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายครับ
3: ก็อยากให้เขาดูนะเพราะว่าข้างนอกแบบค่าของที่แบบว่าไม่ค่อยมีนะเออถ้าหากพวกไอ้พวกมันลดราคาบ้างมันก็ดี
4: หนูเห็นว่าเมื่อกี้ต้องคำนวณราคาเลยทำไมถึงต้องคำนวณ
3: เพราะว่างบที่ให้มามันพันหนึ่งไงเราไม่อยากให้เกินพันเพราะถ้าเกินพันเราต้องควักเกินจ่ายเองอะไรแบบเนี้ยก็เลยต้องคำนวณดูถ้าไม่ถึงพันก็ไม่เป็นไรโอเคอ
4: ยากบอกหน่วยงานเขายังไงบ้างไหมคะให้ดูแล
3: ก็อยากให้เขามาดูแลเรื่องการพวกสินค้าอุปโภคบริโภคให้ประชาชนเหล่านี้ค่ะ
2: อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ร่วมกับผู้ผลิตและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็น10หมวดรวมกว่า30รายการมาจำหน่ายผ่านรถโมบายในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพวันละ2จุดรวม20จุดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนะครับ9นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าใกล้บ้านลดภาระทั้งค่าครองชีพอะไรต่างๆได้ครับเบื้องต้นสินค้าลดสูงสุดร้อยละ60เลยนะครับเช่นข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมจะขายอยู่ที่120บาทจากราคาตลาด180ถึง190บาทไข่ไก่แผงละ110บาทจากราคาตลาด140ถึง150บาทรวมถึงของใช้ประจำวันอุปกรณ์ทำความสะอาดโดยจะปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนแผนช่วยเหลือระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์เสนอคณะรัฐมนตรีขอจัดสรรงบประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อขยายโครงการให้ครอบคลุมทั่วประเทศครับ
5: วันนี้ก็จะเป็นการนำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายสินค้าประมาณกว่า26รายการนะครับแล้วก็ตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปนะครับอันไหนที่ไม่ขาดหมดความจำเป็นแล้วก็จะลดลงไปนะครับก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึง
2: ส่วนสถานการณ์ราคาผักในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้พื้นที่เพาะปลูกในภาคกลางเสียหายประมาณ 20-30% นะครับจึงได้ประสานสมาคมตลาดกลางเชื่อมโยงผักจากภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาเสริมส่งผลให้ราคาขายผักที่เป็นขายส่งหลายชนิดก็เริ่มปรับลดลงแล้วนะครับส่วนไข่ไก่เริ่มมีปริมาณเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นและสถานการณ์เริ่มทรงตัวจึงเตือนไปยังผู้ประกอบการไม่ให้กักตุนหรือฉวยโอกาสรับซื้อไข่จากหน้าฟาร์มไปขายในราคาสูงหากพบกระทำผิดก็อาจจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ครับ
0: เช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมจะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างเมื่อวานเราได้เห็นสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันตกก็หนักเหมือนกัน3จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีก็ต้องวางแผนกันต่อนะครับว่าวันนี้ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ไหนกันบ้างถ้าไปตรวจสอบวันนี้12ตุลาคมพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหนักมากที่สุดว่าจะเจอฝนหนักยังเป็นในพื้นที่ภาคใต้นะครับเพราะอะไรไปตรวจสอบเรื่องของปัจจัยกันต่อครับชวนคุณผู้ชมดูแผนที่อากาศเช้าวันนี้นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าสิ่งที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยเจอเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนมีอยู่3ปัจจัยหลักๆครับปัจจัยแรกก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาก็จะปกคลุมลงมาในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนะครับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาส่วนอีกหนึ่งปัจจัยครับมันจะมี ีเรื่องของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมที่ว่าพื้นที่ไหนบ้างคุณผู้ชมถ้า

ไปตรวจสอบจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจะแผ่ปกคลุมเข้ามาในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะเจอกับปัจจัยเรื่องของความชื้นจากทะเลจีนใต้ที่พัดปกคลุมเข้ามาด้วยและถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ยังเจอปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงและร่องมรสุมก็พาดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนั่นหมายความว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ตัว L ตัวนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ต้องเจอกับฝนตกหนักเราลองดูปัจจัยที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์จาก3ปัจจัยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าแต่ละพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ต้องเจอกับฝนตกหนักทีนี้ถ้าเรามาดูแผนที่คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่บอกไปว่าในพื้นที่ของวันที่11ตุลาคมเมื่อวานนี้เราลองย้อนไปดู11ตุลาคมเนี่ยก็จะเห็นว่าในพื้นที่ของภาคตะวันตกพื้นที่ไล่ลงมาพื้นที่ภาคตะวันตกพื้นที่ภาคกลางบางจังหวัดรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้เจอกับสถานการณ์ฝนตกหนักนี่เป็นการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับส่วนถ้ามาตรวจสอบวันนี้12ตุลาคมพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเจอฝนตกหนักมากที่สุดคือในพื้นที่ของภาคใต้ครับภาคใต้อย่างที่บอกไปมันมี2ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงแล้วก็มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของร่องฝนที่พาดผ่านพื้นที่ภาคใต้ด้วยก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้วันนี้12ตุลาคมเจอกับฝนตกหนักแต่ถ้าไปดูพื้นที่อื่นๆอย่างพื้นที่ภาคตะวันตกที่เมื่อวานนี้เจอฝนตกหนักพื้นที่ภาคกลางบางจังหวัดที่เจอสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองพอตรวจสอบวันนี้12ตุลาคมปรากฏว่าไม่เจอกลุ่มฝนนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าวันนี้อาจจะเบาบางใจได้บ้างสำหรับบางคนที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักถ้าไปดูวันนี้12ตุลาคมส่วนใหญ่ฝนจะตกในพื้นที่ภาคใต้นะครับส่วนในพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาก็สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับถ้าไปดูข้อมูลของสทนชเขาก็ออกมาประกาศพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับมีจังหวัดไหนบ้างเราลองไปไล่เรียงกันดูว่าพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังวันที่12ตุลาคมนะครับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็คือพื้นที่ของจังหวัดระยองพื้นที่จันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสนี่ก็เป็นพื้นที่คาดการณ์ที่อาจจะเจอกับน้ำท่วมหนักในพื้นที่ที่ข้อมูลจากสทนชเนี่ยเขาวิเคราะห์ออกมาซึ่งก็แบ่งพื้นที่เป็นทั้งสีเหลืองแล้วก็สีส้มให้คุณผู้ชมได้ดูกลุ่มพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสีส้มในพื้นที่ภาคตะวันตกก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงวันนี้ก็คือ12ตุลาคมคุณผู้ชมยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงของการเปลี่ยนฤดูฉะนั้นแต่ละพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนกันด้วยส่วนอุณหภูมิแต่ละพื้นที่วันนี้เป็นอย่างไรชวนคุณผู้ชมตรวจสอบอุณหภูมิรายภาคกันต่อนะครับถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนืออย่างที่บอกว่ามันจะมีปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาเราก็จะเห็นตัวเลขอุณหภูมิในช่วงเช้าๆเนี่ยต่ำลงต่อเนื่องอย่างวันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ช่วงสายๆเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20ถึง23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายๆช่วงบ่ายๆเนี่ยอุณหภูมิก็จะขยับสูงขึ้นครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33ถึง34องศาเซลเซียสครับดูในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อเลยนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้คาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ครับส่วนมากจะตกหนักมากที่สุดคือในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้คาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้อาจจะเจอฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด34องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับที่วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนใหญ่ฝนจะตกในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราด
ช่วงเช้า

0: ุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับส่วนวันนี้พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดคือพื้นที่ของฝั่งตะวันออกครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและนครศรีธรรมราชมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 21-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมนะครับวันนี้ฝั่งอ่าวไทยมีการประกาศแจ้งเตือนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันครับมีการประกาศแจ้งเตือนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: หกนาฬิกา11นาทีกับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับเราติดตามสถานการณ์สงครามในยูเครนกันบ้างเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เพิ่งมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจที่ต้องติดตามกันด้วยนะครับและอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าการสู้รบเนี่ยมันยืดเยื้อมาเกือบจะ5ปีเต็มแล้วนะครับและหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดได้ยินชื่อกันมาตลอดก็คงจะหนีไม่พ้นประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีแห่งยูเครนคุณจารุพรไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าตอนนี้ผู้นำยูเครนตกที่นั่งลำบากได้แล้วหรือไม่เพราะว่าผู้นำสหรัฐเองเอ่ยปากบอกว่ายูเครนควรจะเปลี่ยนผู้นำได้แล้วนะ
2: ก็เป็นประเด็นเผ็ดร้อนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้น่าแปลกใจมากนักแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่ลงรอยที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันทรัมป์เองก็อ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงยุติการโจมตีแหล่งพลังงานระหว่างกันแล้วค่ะแต่ผู้นำยูเครนก็ออกมาย้ำอีกว่าฝ่ายรัสเซียก็ต้องปฏิบัติตามที่ตกลงกันด้วยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นวินาทีที่ย่านชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองคาคิฟทางตอนเหนือของยูเครนถูกโจมตีทางอากาศเมื่อวานนี้ค่ะจนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงและมีประกายไฟปะทุขึ้นทั่วบริเวณโดยทางการท้องถิ่นระบุว่าจุดที่ถูกโจมตีเป็นร้านขายของชำส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีก20คนค่ะการโจมตีเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นประจำแทบทุกวันในหลายพื้นที่ของยูเครนนะคะบางครั้งก็มีผู้เสียชีวิตในการโจมตีหลายคนท่ามกลางสงครามเต็มรูปแบบกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมาใกล้จะครบ5ปีแล้วค่ะซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมายูเครนก็อยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าวลาดิมีร์ เซเลนสกีซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2019และแม้ว่าจะครบวาระ5ปีแล้วแต่ด้วยสถานการณ์สงครามจึงยังไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นศึกนี้ที่กินเวลามาอย่างยาวนานก็ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเรียกร้องยูเครนให้เร่งจัดการเลือกตั้งเพื่อหาผู้นำคนใหม่แทนเซเลนสกีได้แล้วค่ะโดยมองว่าเซเลนสกีไม่ยอมยุติสงครามที่เกิดขึ้นทั้งที่มีโอกาสแล้วหลายครั้งและยูเครนจำเป็นต้องมีผู้นำคนใหม่ที่สามารถเจรจาต่อรองได้ประเด็นร้อนนี้ก็ทำให้เซเลนสกีออกมาระบุกับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐนะคะว่าพร้อมจัดการเลือกตั้งทันทีหากว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา60วันและย้ำว่าประเด็นการเลือกผู้นำประเทศย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการของชาวยูเครนเองด้วยนอกจากนี้ยังระบุนะคะว่าเป็นเรื่องง่ายที่กล่าวโทษยูเครนว่าเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั้งที่ผู้คนทั่วโลกเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นผลมาจากสงครามในตะวันออกกลางหลังจากเมื่อวันเสาร์ทรัมป์ออกมาโจมตีผู้นำยูเครนว่ากำลังทำให้คนทั้งโลกเดือดร้อนเพราะว่าไม่ยอมยุติโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็เพิ่งอ้างว่าได้บรรลุข้อตกลงยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรชั่วคราวและอนุญาตให้รัสเซียปล่อยน้ำมันดีเซลเข้าสู่ตลาดโลกได้แล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณมากถึง 2,250,000 บาร์เรลเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงแต่ผู้นำยูเครนระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวของสหรัฐจะยิ่งเอื้อประโยชน์ให้รัสเซียทำสงครามในยูเครนต่อไปค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานจากหนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษซึ่งก็อ้างเจ้าหน้าที่ในฝั่งยุโรปว่าสหรัฐอาจจะเตรียมแผนระงับจัดซื้ออาวุธของยูเครนเพื่อกดดันให้ยูเครนยุติการโจมตีแหล่งพลังงานของรัสเซียด้วยค่ะความคืบหน้าของเรื่องนี้ก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วทรัมป์ออกมาอ้างผ่านทรูโซเชียลนะคะว่ารัสเซียและยูเครนตกลงยุติการโจมตีแหล่งพลังงานระหว่างกันแล้วแล้วก็มีผลบังคับใช้ในทันทีด้วยโด ดยแม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวดังกล่าวของทรัมป์แต่เซนสกี้ยืนยันนะคะว่าแหล่งพลังงานของยูเครนยังคงถูกรัสเซียโจมตีอยู่ในช่วงคืนที่ผ่านมาซึ่งรวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่คาคิฟขณะที่ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเซเลนสกี้ก็อ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของยูเครนแล้วมากกว่า200ครั้งผู้นำยูเครนเองก็ย้ำนะคะว่าพร้อมสนับสนุนข้อตกลงยุติโจมตีแหล่งพลังงานที่ทรัมป์ระบุอย่างเต็มที่แต่ฝากฝั่งรัสเซียเองก็จะต้องยุติการโจมตีแหล่งพลังงานของยูเครนด้วยเช่นเดียวกันแต่รัสเซียก็ยังไม่ปฏิบัติตามค่ะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเรื่องของภาคพลังงานกำลังเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองยิ่งโดยเฉพาะเห็นท่าทีของทรัมป์ที่ออกมาพยายามผลักดันเรื่องของข้อตกลงกับรัสเซียรวมไปถึงที่บอกว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยยุติตกลงที่จะยุติโจมตีแหล่งพลังงานกันแล้วก็ต้องจับตากันต่อเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้ราคาพลังงานที่มันพุ่งสูงเองก็เหมือนเป็นตัวกดดันโดยตรงต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลทรัมป์แล้วก็พรรคริพับลิกันไม่น้อยโดยเฉพาะเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วหลายๆคนก็มองว่าไอ้เรื่องของราคาพลังงานที่พุ่งสูงเนี่ยอาจจะทำให้คะแนนนิยมในพรรคริพับลิกันเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนักแต่นักวิเคราะห์เองก็มองว่าการที่มีข้อตกลงกับรัสเซียหรือว่ามีความเคลื่อนไหวต่างๆก็ไม่น่าจะช่วยลดราคาพลังงานได้แล้วก็มองว่าจริงๆที่จะแก้เนี่ยต้องไปแก้ที่สงครามในตอนออกกลางมากกว่าไม่ใช่ที่ปัญหาในยูเครนนะคะ
1: ซึ่งถ้าดูราคาน้ำมันแบบเรียลไทม์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศเขาใช้ข้อตกลงนี้เขาใช้คำว่าดีเซลดีลครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้ว่ามีรายงานข่าวว่าสหรัฐอาจจะนำเข้าดีเซลจากรัสเซียซึ่งในขณะเดียวกันสหรัฐเองเผชิญปัญหาราคาพลังงานน้ำมันดีเซลแพงมากๆนะครับก็เป็นท่าทีที่น่าจับตาว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นจริงนี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอะไรใหม่ๆอยู่เหมือนกันสหรัฐนำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่3สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งกลางเทอมไงอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะ
3: คุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ร้อนในตะวันออกกลางนะคะหลังจากที่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสนามบินนานาชาติแห่งหลักของกรุงริยาดเมืองหลวงซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีอย่างรุนแรงนะคะมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า10คนจริงๆเป็นการโจมตีสนามบินแห่งนี้เป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์แล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรายงานนะคะว่าถูกโจมตีเพิ่มอีกครั้งนึงนะคะ
2: สถานการณ์เช่นนี้ก็สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อในเรื่องของการคมนาคมทางอากาศของซาอุดิอาระเบียเพราะว่าเผชิญกับการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางกลุ่มฮูตีในเยเมนก็ออกมาอ้างความรับผิดชอบแล้วสำหรับการโจมตีเมื่อวันเสาร์นะคะทำให้ต้องจับตากันต่อนะคะว่าถึงความตึงเครียดในภูมิภาคว่าจะส่อแววขยายวงกว้างหนักกว่าเดิมหรือไม่ค่ะภาพจากไฟเรดาร์24นะคะแสดงให้เห็นความปั่นป่วนของการจราจรทางอากาศรอบกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียค่ะหลังจากเผชิญเหตุโจมตีที่สนามบินนานาชาติในกรุงริยาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะล่าสุดเองทางสำนักงานการบินพลเรือนของซาอุดิอาระเบียก็ยืนยันนะคะว่าสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดถูกโจมตีอีกครั้งเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งมีขึ้นเพียง1วันหลังเกิดเหตุโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบกว่า10ปีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า300คนโดยล่าสุดมีรายงานว่าผู้บาดเจ็บชาวอินเดียเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะโดยผู้เสียชีวิตประกอบไปด้วยชาวซาอุดิอาระเบีย4คนค่ะชาวบังกลาเทศ2คนแล้วก็ชาวอเมริกันอียิปต์จอร์แดนซีเรียปาเลสไตน์ซูดานและอินเดียประเทศละ1คนด้านของกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าได้โจมตีสนามบินในเมืองดัมมามทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงสถานที่ปฏิบัติงาน2แห่งของบริษัทซาอุดิอารามโกยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะขณะเดียวกันด้านของกองกำลังพันธมิตรซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียซึ่งสนับสนุนรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มฮูตีรายงานว่ามีวัตถุพุ่งเข้าใส่สนามบินคิงคาลิดจนเกิดไฟไหม้นะคะขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธอีกลูกหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงได้ซึ่งการโจมตีครั้งใหม่นี้ก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมแต่ยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนที่แน่ชัดและเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายด้วยค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ทางการต้องระงับการดำเนินงานของสนามบินโดยอุปกรณ์เรดาร์แล้วก็ระบบสื่อสารได้รับความเสียหายนะคะและก็ต้องตรวจสอบสภาพทางวิ่งก่อนกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งขณะที่สถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศเองก็เตือนพลเมืองของตนเองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสนามบินแห่งนี้ด้วยค่ะ
4: ดยกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียก็ยังออกมาประณามการโจมตีว่าเป็นอาชญากรรมสงครามอย่างร้ายแรงพร้อมประกาศว่าจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ระบุว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องเลวร้ายอย่างมากและกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮูตีร่วมกับซาอุดิอาระเบียขณะเดียวกันนานาชาติก็แห่ออกมาประณามเหตุโจมตีสนามบินที่ซาอุดิอาระเบียนะคะรวมไปถึงอันโตนิโอกูเตเรสค่ะเลขาธิการสหประชาชาติที่ก็ประณามกลุ่มฮูตีว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศจากการโจมตีพลเรือนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้วยนะคะซึ่งการโจมตีสนามบินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียก็ต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ความขัดแย้งในเยเมนเนี่ยอาจจะขยายวงกว้างออกไปได้แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบไปถึงเรื่องของความปลอดภัยของการเดินทางตลอดจนถึงเสถียรภาพด้านพลังงานแล้วก็การเส้นทางขนส่งในภูมิภาคของตะวันออกกลางด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีเองก็ยังมีการออกคำเตือนถึงสายการบินทั้งหมดนะคะว่าห้ามใช้สนามบินแล้วก็น่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียอย่างเด็ดขาดยกเว้นที่เมืองมักกะแล้วก็มาดีนะห์นะคะก็ต้องติดตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีที่ไหนตกเป็นเป้าโจมตีอีกหรือเปล่า
1: ครับจนถึงตอนนี้สนามบินคิงคาลิดที่ริยาดยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เลยนะครับแล้วก็ผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นคือช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้แสวงบุญชาวมุสลิมเขาจะไปอุมเราะห์กันนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยมีชาวไทยมุสลิมที่ตกค้างที่สุวรรณภูมิเมื่อวานนี้วันเดียวนะครับอย่างน้อย200กว่าคนและก็เท่าที่ตรวจสอบล่าสุดคือช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่ต้องมีไฟล์มาไทยอีกก็ยังออกมาไม่ได้นั่นหมายความว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมีคนที่จะต้องเดินทางวันนี้แล้วอาจจะเดินทางไม่ได้ตกค้างเพิ่มขึ้นอีกนะครับนี่ก็เป็นผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ครับกระทบไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของการบินด้วยนะครับคุณผู้ชมปรับเปลี่ยนอารมณ์มาดูกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับในทวีปอเมริกาเหนือตอนนี้ทั้งสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกต่างเผชิญกับอิทธิพลของพายุเฮอริเคนและก็เริ่มจะเห็นภาพความเสียหายออกมาบ้างแล้วครับอย่างที่สหรัฐเองนอกจากบ้านเรือนเสียหายเป็นวงกว้างแล้วมีประชาชนที่เขาประสบปัญหาคือไม่มีไฟฟ้าใช้จากการสำรวจเนี่ยตัวเลขหลายแสนครัวเรือนไปแล้วนะครับคุณ
4: ประเมินว่าน่าจะมีมากกว่า 600,000 ครัวเรือนด้วยกันนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนด้วยกันค่ะส่วนในเม็กซิโกนะคะก็กำลังต้องเตรียมรับมือกับพายุเฮอริเคนอีกลูกที่พัดเข้าใกล้ชายฝั่งติดมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกันนะคะก็ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันแล้วในบางพื้นที่ค่ะบรรยากาศที่เมืองมาซานิโยรัฐโกลิมาทางตอนกลางของเม็กซิโกก็พบเห็นน้ำไหลเข้าท่วมถนนหลายสายของเมืองอย่างรวดเร็วนะคะจนรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะเช่นเดียวกับบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนที่ถูกน้ำไหลทะลักเข้าท่วมไปข้างในแล้วหลังจากเมืองนี้เผชิญกับฝนตกหนักอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนไซมอนที่กำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าใกล้ชายฝั่งดังกล่าวด้วยความเร็วลมสูงสุด230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทำให้ทางการประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดใน28เทศบาลของรัฐโกลิมาแล้วก็ฮาริสโกที่อยู่ข้างเคียงขณะที่บรรยากาศในเมืองปวยโตวายาตาเมืองท่องเที่ยวติดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกก็ถือว่าค่อนข้างเงียบเหงาท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดทั้งวันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หน่วย National Guard ของเม็กซิโกยืนประจำการคอยดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ห้ามประชาชนไม่ให้เข้าใกล้ชายฝั่งนะคะหลังจากมีลมแล้วก็คลื่นแรงซัดเข้าชายฝั่งอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนไซมอนค่ะด้านของคลาวเดียเชนบอมประธานาธิบดีเม็กซิโกเองก็ประกาศเตือนให้ประชาชนอยู่แต่ภายในที่พักอาศัยหลังจากพายุเฮอริเคนไซมอนอาจจะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศรุนแรงจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะโดยบางจุดเองก็จะมีการเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องในวันจันทร์จนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็ดินถล่มโดยเฉพาะตามพื้นที่ภูเขานะคะซึ่งรัฐบาลได้ส่งทหารและก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะส่วนในฝากฝั่งสหรัฐนะคะภาพจากมุมสูงก็จะแสดงให้เห็นความเสียหายของสภาพบ้านเมืองในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนอิซาเอสในรัฐฟลอริดาค่ะซึ่งเท่าที่เห็นเลยก็บ้านเรือนหลายหลังนะคะไม่เหลือหลังคาปกคลุมไปแล้วหลังจากถูกกระแสลมกระโชกแรงจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนลูกดังกล่าวพัดหลังคาหลุดหายไปค่ะโดยแม้ว่าปัจจุบันเฮอริเคนลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงแล้วหลังจากที่พัดขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นแต่อิทธิพลของพายุก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและประชาชนราว 670,000 ครัวเรือนในรัฐฟลอริดาแอลาแบมาจอร์เจียแล้วก็มิสซิสซิปปี ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะหลังจากพายุสร้างความเสียหายจากกระแสลมรุนแรงแล้วก็ต้นไม้หักโค่นด้านผู้ว่าการรัฐฟลอริดาระบุนะคะว่าในช่วงแรกหลังจากพายุขึ้นฝั่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับคำร้องขอให้เข้าช่วยเหลือหรือว่าค้นหาผู้ประสบภัยซึ่งบ่งชี้ว่าผลกระทบในระยะแรกอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับที่กังวลค่ะขณะที่ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐเตือนนะคะว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศยังคงเผชิญกับสภาพอากาศอันตรายหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดพายุทอร์นาโดโดยเฉพาะบางพื้นที่ของรัฐฟลอริดาจอร์เจียแล้วก็รัฐแคโรไลนาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เองก็เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแล้วก็ประเมินความเสียหายพร้อมทยอยเปิดทั้งหลวงสะพานแล้วก็สนามบินอีกครั้งส่วนกำลังพลของกองทัพสหรัฐเองก็เข้าช่วยเก็บกวาดซากปรักหักพังแล้วก็ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางอากาศค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งของสหรัฐเองก็กำลังเผชิญกับพายุโซนร้อนราเชลซึ่งเคลื่อนตัวนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะส่งผลให้พื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเผชิญกับลมแรงคลื่นทะเลสูงและไฟฟ้าดับโดยภาพจากเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นจะเผยให้เห็นความเสียหายตามแนวชายฝั่งเมืองลองบีชซึ่งกำแพงกันคลื่นบางส่วนเนี่ยพังเสียหายอย่างหนักนะคะจนน้ำทะเลไหลทะลักเข้าสู่บ้านริมชายหาดหลายหลังด้วยกันเจ้าหน้าที่ก่อสร้างเองก็ต้องนำรถขุดเข้ารื้อเศษซากแล้วก็เสริมแนวป้องกันเพื่อเป็นการบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็ลดความเสียหายเพิ่มเติมขณะที่สื่อท้องถิ่นก็รายงานว่าประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียเกือบ 7,000 คนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงที่ก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของสหรัฐด้วยกันทั้งความเสียหายต่อบ้านเรือนระบบสาธารณูปโภคแล้วก็ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งก็เชื่อว่าหลังจากนี้อาจจะเกิดภาพแบบนี้ตามมาขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางที่บอกไปมันเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: คุณผู้ชมทางบ้านในไลฟ์ก็แสดงความเห็นกันมานะครับเห็นข่าวนี้แล้วก็บอกว่าธรรมชาติเนี่ยคือเดี๋ยวนี้อะไรก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็บางท่านก็บอกว่าภัยธรรมชาติตอนนี้ทั่วโลกดูจะรุนแรงหนักกันทุกที่เลยรวมทั้งในบ้านเราเองด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมที่ตื่นมาชมรายการของเราเช้าวันนี้นอนพอหรือยังครับคืนที่ผ่านมาหลับเต็มอิ่มหรือไม่ถ้ายังผมแนะนำไปลองลงแข่งรายการนี้ดูนะครับเพราะนอกจากจะได้นอนแบบเต็มอิ่มแล้วได้ตังค์ด้วยเหรอคุณจารุพร
4: ใช่ค่ะก็คือเหมือนได้สองเด้งเลยเนาะยิงปืนหนึ่งนัดก็น่าจะดูได้นกหลายตัวเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคนทำงานชีวิตหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของการนอนบางคนนอนไม่หลับบางคนนอนไม่พอแล้วก็หนึ่งในประเทศได้ขึ้นชื่อเรื่องของการทำงานหนักก็คือญี่ปุ่นนะคะการแข่งขันนอนหลับก็เลยได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเห็นผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านแล้วดิฉันอยากจะเดินลุกหนีออกจากสตูดิโอออกไปนอนจริงๆเลยนะคะน่าจะนอนหลับเต็มอิ่มกันมากๆเพราะว่านี่เป็นการแข่งขันนอนหลับชิงเงินรางวัล 2,220,000 เยนหรือประมาณ 470,000 บาทนะคะจัดโดยบริษัทผลิตชุดเครื่องนอนในกรุงโตเกียวเมื่อวันที่5ตุลาคมค่ะเพื่อดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมการนอนหลับในสังคมญี่ปุ่นซึ่งทราบกันดีว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระยะเวลาการนอนหลับโดยเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดในโลกอยู่แล้วนะคะกิจกรรมนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามค่ะมีผู้ส่งใบสมัครมาในอัตรา1ต่อ800นะคะแต่ทางผู้จัดงานเนี่ยรับได้เพียง75คนเท่านั้นแบ่งรอบแข่งออกเป็น3รอบด้วยกันรอบละ25คนอายุผู้เข้าแข่งขันก็อยู่ที่ประมาณ 20-50 ปีนะคะอยู่ในช่วงวัยทำงานกันพอดีซึ่งจากที่สื่อมวลชนไปสังเกตเนี่ยบางคนถึงที่นอนแล้วหลับเลยก็มีค่ะบางคนก็พยายามทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมรอบๆไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินกรรมการเนี่ยจะวัดผู้เข้าแข่งขันด้วยปัจจัย3ประการด้วยกันก็จะได้แก่ความลึกและคุณภาพของการนอนหลับนะคะระยะเวลาที่ใช้ในการหลับแล้วก็ความคงที่ของการนอนหลับตลอดการแข่งขันซึ่งทางผู้จัดก็เลยร้องขอผู้เข้าแข่งขันว่าก่อนมาแข่งเนี่ยอย่าฝืนอดนอนมาเยอะเพราะว่าไม่ได้วัดแค่ว่าใครนอนได้นานแต่จะดูได้ว่านอนอย่างมีคุณภาพหรือไม่นะคะซึ่งถ้าจำกันได้ญี่ปุ่นก็เคยผู้นำญี่ปุ่นเคยออกมาพูดเหมือนกันว่าตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งก็นอนน้อยนะคะนอนวันละ 3-4 ชั่วโมงด้วยกันตอนนั้นเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่ออกมาพูดอย่างนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลดีก็ได้ภาพลักษณ์อาจจะดูแบบติดลบไปมากกว่าเดิมหรือเปล่าแต่มันก็เป็นตัวสะท้อนว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่คนค่อนข้างให้ความสนใจแล้วก็ทุ่มเทกับการทำงานมากกว่าเวลาส่วนตัวประมาณหนึ่งด้วย
0: เพราะจริงๆบางคนไม่รู้เนาะคือบางคนก็รู้สึกว่าอ๋อแค่นอนหลับแค่งีบนี่ก็ถือว่านอนแล้วแต่จริงการนอนหลับให้ลึกเนี่ยคือการหลับด้วยคุณภาพเนี่ยอันนี้ยากหลับยังไงหลับให้ลึกให้ได้คุณภาพนี่ดูจากการแข่งขันนี่คือจริงจังมันไม่ใช่แค่เงินรางวัล 400,000 กว่าบาทนะคุณผู้ชมแต่คนที่จะได้เงินรางวัลคือต้องเป็นคนที่หลับลึกที่สุดด้วยก็แสดงว่าหลับของคุณคือต้องได้คุณภาพ
4: ใช่
1: ครับตอนเด็กเนี่ยผมเข้าใจว่าจำนวนชั่วโมงคือสำคัญที่สุดหลับไปเลย9ชั่วโมง10ชั่วโมงยังไงก็แบบได้พักผ่อนเต็มที่แต่พอโตขึ้นมารู้สึกว่าจริงๆจำนวนชั่วโมงอาจจะไม่สำคัญเท่าคุณภาพการนอนเนาะ
3: ใช่
1: บางคนแบบ

0: นอน6ชั่วโมงแต่เขาตื่นมาแล้วสดชื่นสดใสเลยอะไรเงี้ยก็น่าอิจฉาเหมือนกัน
1: คุณภาพการนอนสำคัญนะคะคุณผู้ชมอย่างพวกเราเนี่ยคือต้องยอมรับว่านอนน้อยแล้วก็แต่ละวันเนี่ยอยากจะให้ไปนับดูนี่การนอนมันมีนะคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณใส่เครื่องวัดเนี่ยมันจะบอกเลยว่าแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยคุณนอนเพียงพอหรือเปล่ากับกิจกรรมที่คุณใช้ไปในตอนกลางวันเพราะว่าอย่างดิฉันเนี่ยคือลองวัดดูปรากฏว่ามีนี่การนอนทุกวันวันละ2ชั่วโมงแล้วเสาร์อาทิตย์ก็นอนไม่พอแล้วก็นอนแบบไม่ได้คุณภาพด้วยอย่างตัวอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมนอนหลายชั่วโมงก็จริงแต่ว่าคือตอนหลับลึกเลมสลีปหรือว่าดีฟสลีปของเราเนี่ยมันอาจจะแบบมันไม่มีประสิทธิภาพอ่ะ
2: ทุกวันนี้ใช้ชีวิตลำบากนะขนาดนอนยังเป็นหนี้ได้เลยเนี่ยต้องหาเวลาไปทดแทนแล้ว
0: ถ้ามีหนี้เนี่ยคือผมน่าจะใกล้ถูกฟ้องล้มละลายแล้วนะฮะผ่อนไม่ไหวแล้ว
3: หมายศาลไปถึงบ้านแล้วนะคะ
0: ใช่ครับติดหนี้ไว้เยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
3: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีการประชุมใหญ่นะคะตำรวจ 5,000 นายพร้อมดูแลความปลอดภัยรอบๆศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่โดยรอบช่วงที่มีการประชุม IMF World Bank โดยการประชุมจะเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดพื้นที่กำหนดทางเข้าออกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สแกนร่างกายก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยในการประชุม IMF World Bank 2026ก็จะมีการจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะคะไปจนถึงวันที่18ตุลาคมมีการวางกำลังตำรวจรวม 5,000 นายกระจายไปประจำแต่ละจุดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยโดยผู้ที่จะได้รับอนุญาตเข้าสู่พื้นที่ชั้นในจะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรผ่านส่วนพื้นที่สวนสาธารณะประชาชนยังสามารถเข้าไปใช้บริการได้ตามปกติค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปเองนะคะไปตรวจสอบความพร้อมและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำชับให้ทุกฝ่ายเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแผนการปฏิบัติในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศส่วนการจัดการจราจรตามเส้นทางจากโรงแรมที่พักตลอดจนเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไม่มีการปิดเส้นทางจราจรนะคะย้ำว่าไม่มีการปิดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะพิจารณาตามความจำเป็นแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะค่ะทีมข่าวไทย PBS เมื่อวานไปสำรวจเส้นทางโดยรอบก็พบนะคะว่าเดินรถได้ตามปกติอย่างที่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4มุ่งหน้าแยกอโศกมนตรีก็ยังสัญจรได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่มีการประชุม 12-18 ตุลาคมก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในบางช่วงเวลาตำรวจนครบาลแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งถนนรัชดาภิเษกจากแยกอโศกมนตรีไปจนถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งหลีกเลี่ยงถนนพระราม4ตั้งแต่แยกพระราม4จนถึงแยกวิทยุนะคะส่วนถนนวิทยุเริ่มตั้งแต่แยกวิทยุไปจนถึงแยกสารสินแล้วก็ถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายทั้งสองฝั่งค่ะ
2: ครับการประชุมที่เกิดขึ้นมีสายสุขภาพเนี่ยเขาถามด้วยนะว่าแล้วสวนเบญจกิติที่ปกติไปวิ่งเนี่ยเปิดหรือเปล่า
0: ครับ
2: ไปเช็คมาให้กทม.เขาก็มีการออกมาแจ้งเตือนแบบนี้นะคุณผู้ชมสวนเบญจกิติเปิดปกติแต่เปิดแค่4ประตูคือประตู1ประตู2ประตู3แล้วก็ประตู10ส่วนเวลาที่เปิดให้บริการก็ตั้งแต่ 4:30 จนถึงเวลา 22:00 นของทุกวันเหมือนเดิมไปกันได้แต่เปิดแค่4ประตูนะครับคุณผู้ชมดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยพาคุณผู้ชมเช้านี้ไปเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีครับตอนนี้เขาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวันเป็นฤดูกาลของทานตะวันฤดูกาลนะครับฤดูกาลแรกโดยพร้อมเปิดให้เข้าชมความงดงามตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26ตุลาคมนี้ครับนี่เป็นทุ่งดอกทานตะวันแปลงแรกของฤดูกาลนะครับในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแปลงนี้สวยงามมากๆนะครับและด้านหลังเป็นวิวภูเขาแบบนี้เป็นแปลงทานตะวันของนายจำรัดอินเผือกเกษตรกรผู้มากประสบการณ์วัย55ปีเขาใช้พื้นที่กว่า8ไร่ปลูกทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยวแบบเกษตรวิถีไทยซึ่งเป็นการเพาะปลูกทานตะวันนอกฤดูกาลเพราะปกติเนี่ยทานตะวันจะบานช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปีครับ นายจำรัดเนี่ยเขาบอกว่าทุ่งทานตะวันแปลงนี้อาศัยต้นทุนทางธรรมชาติของพื้นที่ทางการเกษตร

ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาเรียงซ้อนกันถึง3ลูกด้วยกันคุณผู้ชมดูครับสวยไหมครับนอกจากจะได้ไปถ่ายภาพกับดอกทานตะวันแล้วด้านหลังวิวก็เป็นภูเขาซ้อน

0: นี้ส่วนค่าเข้าชมคิดค่าบริการนะครับแต่คิดคนละ20บาทเท่านั้นครับ
1: รายจำกัดเฟส2เนี่ยเลือกนะครับเลือกเวลาที่เราจะให้บานเนี่ยก่อนเกษตรกรคนอื่นๆที่ทำการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จุดถ่ายรูปนะครับของเราปีนี้เราจัดแบบให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ดื่มด่ำกับแบ็คกราวด์ด้านหลังที่เป็นเทือกเขาจิแลนะครับโดยมีทั้งเนินดาวเรืองนะครับมีเปรน้อยที่นั่งแล้วก็เหมือนนั่งบนดอกคานตะวันแล้วก็มีสะพานขนานทิวเขาแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมีที่จอดรถฟรีนะครับมีห้องน้ำบริการให้ฟรีนะครับแล้วก็มีร่มให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้กันแดดฟรีเหมือนกันนะครับ
0: นอกจากนี้นะครับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังเป็นการช่วยสร้างรายได้นะครับแล้วก็เงินหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเนี่ยคือเขาจะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดทานตะวันด้วยนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะไปถ่ายรูปกันก็ไปได้จนถึงวันที่26ตุลาคมนี้นะครับ
2: นี่หลายคนเขาทำการบ้านมาดีนะคุณผู้ชมต้องชุดสีน้ำเงินสีฟ้าจะถ่ายขึ้นกับทานตะวันที่สุดผมเคยไปที่ลพบุรีจริงๆเขามีหลายแปลงมากนะคุณผู้ชมถ้าสมมุติไปไม่ทันแปลงนี้เดี๋ยวมีแปลงอื่นมาอีกเยอะแน่ๆแล้วแนะนำว่าไปช่วงเย็น
3: ๆ
2: เพราะไม่งั้นทานตะวันจะไม่ใช่ดอกไม้ครับแต่จะเป็นคุณผู้ชมที่ต้องไปทานกับตะวันแดดร้อนมากตอนเที่ยงอันนี้จากประสบการณ์คนที่เคยไปแล้วถ่ายรูปเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเที่ยงวันโอ้โห
0: มันร้อน
2: เพื่อนบอกให้ลืมตาก็ไม่รู้จะลืมตายังไงหยีตาอย่างเดียวต้องไปตอนเย็นๆอากาศไม่ร้อนด้วยนะครับแล้วก็แสงสวยมากครับคุณผู้ชมนะทานตะวันจากทานตะวันที่ลพบุรีนะครับพาไปดูอาชีพเสริมของชาวบ้านที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับเขาเลี้ยงครั่งนะครับเป็นอาชีพสร้างรายได้ตอนนี้ราคาพุ่งถึงกิโลกรัมละ200บาทแต่กว่าที่จะได้ครั่งมาเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องง่ายไปดูวิธีการนำครั่งออกมาจากต้นไม้ครับนี่ครับนี่คือวิธีการนำครั่งออกจากกิ่งไม้นะเป็นภาพที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่3ตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเขาต้องตัดแล้วก็เลาะตัวครั่งออกจากกิ่งต้นจามจุรีหรือต้นฉำฉาที่จะมีตัวครั่งเกาะติดอยู่หลังจากที่เลี้ยงไว้บนต้นจามจุรีประมาณ1ปีครับตัวครั่งมันก็จะเกาะติดเป็นปมทั่วต้นจามจุรีเลยชาวบ้านก็จะเก็บผลผลิตออกมาขายครับนายสมจิตพรหมแสนชาวบ้านนายสมจิตพรหมเสนนะครับชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลบุญเกิดเล่าว่าเลี้ยงครั่งเป็นรายได้เสริมกว่า20ปีแล้วช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปีก็จะนำพันธุ์ครั่งมาปล่อยบริเวณต้นจามจุรีเนื่องจากครั่งเจริญเติบโตได้ดีบนต้นไม้ชนิดนี้นะครับพอครบ1ปีก็เป็นช่วงนี้พอดีครับก็จะตัดกิ่งไม้ที่มีครั่งเกาะอยู่นำมาเลาะเอาตัวครั่งที่ติดออกมาขายปีนี้ตนเองเลี้ยงครั่งไว้20ต้นซึ่งเฉลี่ยแล้วต่อต้นจะได้ผลผลิตเฉลี่ย150กิโลกรัมปีนี้ถือว่าราคาสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับเฉลี่ยแล้วจะขายได้กิโลกรัมละกว่า200บาทแต่ละปีสามารถสร้างรายได้รวมๆมากกว่า 100,000 บาทครับ
4: เฉลี่ยเนี่ยผลผลิตเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยจะได้สักกี่กิโล
5: ประมาณ180กิโล150กิโล
4: 150กิโลมันใช้เวลาเลี้ยงนี่เหมือนกับครั้งนี
5: ่เก็บครบรอบปีก็ได
4: ้ครบรอบปีล่ะแล้วก็อันปีนี้ราคาเป็นไงพ่อ
5: ปีนี้ราคาดีปีนี
4: ้นะกิโลต่อไหนแล้วครับเฉลี่ย
5: 200ปลาย
4: สองร้อยปลายแล้วแหละแล้วก็อันครั้งนี้มันลักษณะตีเขาปลูกเนี่ยมันแบบใส่ต้นอย่างครับต้นอย่างตีเขาเอา
5: ต้นสัมสา
4: ต้นสัมสาแหละเนี่ยมากูปีก็
5: เนี่ยกูปี
4: อะแต่ปีนี้ราคาดี
5: ปีนี้ราคาดี
2: ทำไมครั่งถึงราคาดีเพราะว่าประโยชน์มันค่อนข้างเยอะนะครับบางส่วนก็จะนำไปใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคโลหิตจางนำไปใช้เป็นสีย้อมผ้าขนสัตว์ได้ผ้าไหมหนังฟอกต่างๆใช้ทำสีแต่งอาหารเช่นขนมผลไม้ใช้ทำสีเครื่องสำอางเป็นต้นนะครับสำหรับเนื้อครั่งใช้ตบ แต่งผิวหน้าวัตถุที่ทำด้วยไม้ได้เหมือนกันเช่นเครื่องกลึง

0: ช่างฝีมือที่เกี่ยวกับไม้ได้หมดเลยนะครับเนื้อครั่งก็จะช่วยให้ไม้มันเรียบแล้วก็เป็นมันเงางามเนื้อครั่งที่ผสมสีใช้ทาผิวหน้าไม้ก็จะเป็นสีต่างๆเช่นหัวไม้ที่ใช้ในการสร้างบ้านเรือนเครื่องเรือนของเด็กเล่นเป็นต้นคุณผู้ชมโอ้โหประโยชน์นี่คือสารพัดจริงๆก็ไม่แปลกใจว่าทำไมกิโลกรัมนึงถึง200บาททีเดียวนะครับ
1: คุณผู้ชมคะพาไปดูงานหัตถศิลป์ที่นับวันจะยิ่งหาชมได้ยากนะคะอย่างการแกะสลักวงคล้องมอญเป็นเครื่องดนตรีเอกลักษณ์ของวงปี่พาดมอญจากฝีมือช่างแกะสลักในอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เขาบอกว่าสืบทอดภูมิปัญญามากว่า20ปีค่ะสิวหลากหลายขนาดนับ10เล่มถูกเลือกใช้สลับสับเปลี่ยนไปตามความโค้งเว้าของลวดลายไทยนะคะช่างเนี่ยต้องคุมน้ำหนักมือเพื่อสร้างสรรค์วงคล้องมอญอย่างประณีตค่ะถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า20ปีของครอบครัวนางสาวกิ่งไผ่บุญสนุนช่างแกะสลักคล้องมอญตำบลบางซ้ายอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับการแกะสลักไม้ทำวงคล้องมอญเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องใช้สมาธิแล้วก็ความอดทนสูงนะคะเนื่องจากเนื้อไม้แต่ละท่อนมีทิศทางเสี้ยนที่แตกต่างกันช่างจึงต้องรู้จังหวะการลงสิวเพื่อให้ลวดลายไทยนั้นมีความอ่อนช้อยร่องลายคมชัดแล้วก็ความพริ้วไหวซึ่งการผลิตคล้องมอญแต่ละวงต้องใช้เวลานานนับเดือนค่ะ
2: ช่วงหัวช่วงท้ายก็ช่วงตัวเนี่ยจะแกะยากกว่าตรงช่วงหางเพราะว่ามันมีพวกปั้นขามีอะไรมีหน้าพระมีอะไรจะยากกว่าใช่แล้วก็ขั้นตอนจะเยอะกว่าช่วงหางก็มีแล้วแต่ลายแต่ถ้าที่บ้านก็จะเป็นลายกนกยอดโตแต่ว่าส่วนใหญ่พักหลังๆเนี่ยจะเป็นลายทางลูกค้ามากฝ่าเพราะว่าของเก่าของเขาเนี่ยเขาจะมีลายของเขาประจำบ้านเขาอยู่แล้วเวลาเขามาสั่งเราเนี่ยเขาก็จะเอาลายแบบของเขาเหมือนตรงช่วงตรงกลางบางที่ก็จะเป็นหน้าสิงบางที่ก็จะเป็นหงสาบางที่ก็จะเป็นพระพิฆเนศแล้วแต่เขา
1: คล้องมอญถือว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สำคัญของวงปี่พาดมอญที่ใช้ในพิธีการสำคัญแล้วก็งานประเพณีต่างๆนะคะโดดเด่นด้วยรูปทรงงอนโค้งขึ้นทั้งสองฝั่งเลยค่ะแล้วก็สลักลวดลายไทยอย่างประณีตพร้อมกับลงรักปิดทองและประดับกระจกกว่าจะออกมาเป็นคล้องมอญหนึ่งวงนี้ต้องใช้กระบวนการนับ10ขั้นตอนค่ะเริ่มตั้งแต่การคัดสรรไม้เนื้อไม่ว่าจะเป็นไม้ก้านเหลืองไม้สำฉาแล้วก็ไม้สักซึ่งต้องเป็นไม้ขนาดใหญ่ที่ได้สัดส่วนด้วยนะคะเพื่อนำมาตัดให้ได้รูปทรงส่วนเศษไม้ที่เหลือยังนำมาประดิษฐ์ประดอยทำเป็นชดาส่วนยอดประดับคล้องโดยใช้ทักษะการแกะด้วยขนาดสายตาแล้วก็ประสบการณ์ตรงจึงเป็นงานหัตถศิลป์ที่ทำมือ 100% ซึ่งนับวันก็จะหาช่างฝีมือผู้ที่สืบทอดได้ยากค่ะนอกจากงานผลิตขึ้นใหม่แล้วนะคะที่นี่ยังรับซ่อมแซมแล้วก็ลงรักปิดทองเครื่องดนตรีไทยประเภทไม้นานาชนิดเพื่อเป็นการคืนชีวิตให้กับเครื่องดนตรีโบราณได้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ที่บ้านก็จะรับปิดทองสมมติว่าลูกค้ามีงานเก่ามาแล้วทองสีเขาซีดอย่างเงี้ยเขาก็เอามาปิดทองใหม่แล้วก็รับซ่อมงานรับเปลี่ยนไว้ทำหลายอย่างอะค่ะแล้วแต่ลูกค้าเวลานั้นเขาก็จะส่งรูปมาทางเมสเซจเอามาให้ดูว่าซ่อมประมาณไหนว่าเรารับซ่อมได้ไหมอะไรเงี้ยบางอย่างถ้าเกินที่จะซ่อมได้ก็ไม่ได้รับเพราะบางทีเขาพังมาเลยทั้งวงอะไรเงี้ยก็รับก็มีกระจังมงมีคอกเปิงมีรางไทยมีกองแล้วก็มีซุ้มกระจังมงก็มีหลายงานค่ะมีบางทีก็ลูกค้าเอากองแขกมาแกะลายก็มีก็รับหมดนะคะที่เป็นเครื่องดนตรีไทยที่ลูกค้าอยากแกะก็รับหมดรับแกะปิดทองหมด
1: แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่าหลายสิบปีนะคะแต่ว่าความตั้งใจของครอบครัวนี้เนี่ยบอกว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงก็อยากจะส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาทั้งการผลิตแล้วก็การซ่อมแซมให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้ร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไปด้วยค่ะ
3: ติดตามข่าวกีฬากันต่อนะครับวันนี้พบกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลเราอัปเดตเรื่องของไทย

0: ไปลีกกันหน่อยดูเหมือนว่าชลบุรียังทำผลงานไม่ได้ตามเป้าเลยนะฮะ
1: ชลบุรีนี่4เกมยังไม่มีสักแต้มนะครับส่วนศรีสะเกษเนี่ยชนะมา2เกมรวดแล้วก็ทำว่าตอนนี้ศรีสะเกษผลงานดีตรงกันข้ามชลบุรีของโค้ชอ้นไม่มีแต้มแพ้4เกมรวดครับกีฬาเช้านี้ครับมาดูกันที่ผลงานของทีมศรีสะเกษยูไนเต็ดครับที่ล่าสุดเปิดบ้านชนะชลบุรีไปอย่างสนุกครับฟุตบอลไทยลีกนัดที่4ครับน้องใหม่ศรีสะเกษยูไนเต็ดอันดับ12เปิดบ้านพบชลบุรีอันดับสุดท้ายที่แพ้มา3เกมรวดและเป็นเจ้าถิ่นศรีสะเกษที่พลิกนำก่อน 1-0 จากลูกยิงฟรีคิกอันสดสวยของแพทริกเบลเบเด้ครับบอลเช็ดผ่านกระดอนโดนหลังเควินเมนโดซ่าผู้รักษาประตูของชลบุรีเข้าไปครับในนาทีที่49ลูกนี้ฮะยิงสวยครับก่อนหมดเวลา2นาทีครับทีมเยือนชลบุรีตามตีเสมอ 1-1 จากฟรีคิกเต็มข้อของเดนิสบูริโลครับเกมทำท่าจะจบลงด้วยผลเสมอแล้วนะครับแต่ถัดมาเพียงแค่นาทีเดียวศรีสะเกษได้ประตูชัยแซงชนะ 2-1 จากลูกยิงของเจฟินโยครับทำให้ศรีสะเกษคว้าชัยเหนือบ้านเป็นเกมแรกเก็บได้6แต้มครับและเป็นชัยชนะเกมที่2ต่อจากการบุกไปชนะเชียงราย 1-0 ตอนนี้ขยับไปอยู่ที่9ครับส่วนชลบุรีทำผลงานย่ำแย่แพ้4เกมรวดในลีกยังไม่มีแต้มอยู่อันดับสุดท้ายตามเดิมหลังจบเกมโค้ชอ้นรังสรรค์ครับกุนซือชลบุรีขอบคุณแฟนบอลรวมถึงต้องการขอเวลาให้นักเตะได้ปรับจูนมากกว่านี้ครับพร้อมกับหวังว่าทีมจะทำผลงานได้ดีขึ้นในเกมเปิดบ้านพบประจวบในวันเสาร์ที่17ตุลาคมครับ
2: เราแพ้มาในเกมแรกจนวันนี้จริงๆเราก็พยายามปรับมาตลอดนะครับก็ปรับมาทุกๆเกมอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับวันนี้ผมคิดว่าจริงๆนักเตะเองมีคุณภาพมีทุกอย่างแล้วก็พยายามจะปรับจะจูนจะพยายามจะทำยังไงได้ให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันเหมือนมันยังหมุนแล้วมันยังปรับยังเปลี่ยนยังพยายามเขาทุกคนเขาพยายามทำให้นะแต่ว่ามันเหมือนมันยังหมุนแล้วมันก็ยังไม่ลงล็อกในสิ่งที่ทีมต้องการสักทีอะไรเงี้ยครับผมเองก็ได้แต่หวังเหมือนกันว่าแล้วก็ยังเชื่อมั่นอยู่เหมือนกันว่านักเตะที่อยู่ในทีมเฉพาะที่มีตอนนี้ทุกคนมีศักยภาพที่จะแบบทำให้ทีมนี้กลับมาได้ครับผม
3: ขอบคุณคร
1: ับอ้นยังมองบวกนะครับอีกคู่ที่แพสสเตเดียมครับการท่าเรือเปิดบ้านพบน้องใหม่ปัตตานี FC ท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมเต็มสนามกว่า 6,250 คนเริ่มเกมได้เพียง6นาทีครับท่าเรือนำก่อน 1-0 จากลูกยิงของเพดลฉ่ำรัศมีครับเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นาที26ครับโนโบรุชิมูระไปทำฟาวล์หนักใส่มารอนชินวาครับกัปตันทีมปัตตานีพุทธศิลป์เช็ค VR ครับให้ใบแดงไล่ออกสนามครับชิมูระท่าเรือเหลือ10คนครับหลังจากนั้นปัตตานีบุกหนักครับยิงแซง2ลูกรวดครับเริ่มจากชองปิแอร์ดาวซินวานาทีที่54ตามด้วยอีกอร์เนเวสนาที75ปัตตานีบุกแซงนำ2-1ครับช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่นครับแม้ว่าการท่าเรือที่เหลือ10คนยังฮึดสู้ครับจากเสียงเชียร์ของแฟนเจ้าถิ่นก่อนยิงแซง2ลูกรวดเช่นกันจากธีรศักดิ์เผยพิมายนาที79แล้วบรูโน่โมเรร่านาที81ส่งผลให้ท่าเรือ10คนครับเฉือนแซงชนะปัตตานีไปแบบสุดมัน 3-2 เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนอยู่ที่5ส่วนปัตตานีมี4คะแนนอยู่ที่12ครับขณะนี้ผลอีก2คู่ครับลำพูนแพ้บางกอก 0-2 และพีทีประจวบชนะเชียงราย2ประตูต่อ1ครับท่าเรือไม่ยอมแพ้นะครับ10คนแซงชนะปัตตานีครับ
4: ให้กับบูโน่นะครับสปีดมาปิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับ
1: ฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายกลุ่ม F แข่งที่จังหวัดชลบุรีไทยพบเลบานอนครับคู่นี้เป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มเพื่อชิงตั๋ว1ทีมสุดท้ายลงแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนปรากฏว่าแข้งสาวไทยถล่มชนะเลบานอนขาด 105-0 โดยได้ประตูจากประวิชยาดายศถาวรี2ลูกบวกกับกนกพรวันทองมิลิค่าชีล่าเมอร์ด็อกซ์และนันทิยามีโพคนละ1ประตูครับไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียโดยจะแข่งขันในปลายเดือนมีนาคมปีหน้าที่ประเทศจีนครับ
4: ตัวซับมีไหมมงซันดีเรียบร้อยเลยครับสี่ของมิริค่าชีราเบิร์ดด็อกครับ
5: มาจากคนนี้อีกแล้ว
6: แลนด์นะครับมีนักแบดของไทยร่วมด้วยนะ
1: เสียดายครับปกติน้องเมย์เจอคู่แข่งชาวเดนมาร์กคนนี้ชนะมาตลอดแต่เมื่อวานนี้แพ้ครับไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสแก้ตัวอีกหลายรายการครับมาดูกันที่ผลงานของเมย์รัชนกครับที่คว้ารองแชมป์แบดมินตันที่ประเทศฟินแลนด์ครับแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ครับรอบชิงชนะเลิศครับเมย์รัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกและเป็นเต็ง1ของรายการพบมีอาบริทเฟลครับมือ8ของรายการและมือ15ของโลกจากเดนมาร์กผลงานพบกันก่อนนี้ครับเมย์รัชนก
7: เนื้อความชัดเจนครับ

0: ว่าเจอกันครั้งนี้สาวเดนมาร์กกลับโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นชนะไป2เกมรวด21-17และ21-13ส่งผลให้เมรัชนกแพ้กับบริเฟลเป็นครั้งแรกครับหลังชนะมาได้ตลอด8ครั้งก่อนหน้านี้แม้จะได้รองแชมป์แต่ได้เงินรางวัลไปมากถึงกว่า 600,000 บาทเมพลาดคว้าแชมป์ที่2ของปีของตัวเองครับต่อจากมาเลเซียมาสเตอร์หลังจากนี้รัชนกและนักแบดไทยเตรียมลงแข่งขันศึกเดนมาร์กโอเพ่นเวิลด์ทัวร์750ที่เตรียมเปิดฉากขึ้นในวันอังคารที่13ตุลาคมครับไม่เป็นไรฮะวัย31ปีแต่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมมาอย่างยาวนานครับทั้งแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์ประชาชนโลกครับรัชนกอินทนนท์แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ทีมดาวรุ่งไทยโชว์ฟอร์มเก่งชนะฮ่องกงในรอบ8ทีมประเภททีมผสมก่อนจะแพ้จีนในรอบตัดเชือกครับส่งผลให้ไทยจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงมาครองซึ่งเป็นการคว้าเหรียญประเภททีมผสมครั้งแรกในรอบ7ปีครับโดยแบดมินตันเยาวชนโลกเตรียมแข่งขันต่อในประเภทบุคคลวันที่12ถึง17ตุลาคมนี้ครับ
1: จากแบดมินตันคุณผู้ชมไปดูเทควันโดภูมิเซ่กันหน่อยนะคะตอนนี้นี่คือเขาก็เตรียมตัวที่จะไปซาอุดิอาระเบียแต่ว่าก็มีเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลมากนักใช่ไหมคะ
0: เอเชียนอินโดมาเชียลอาร์ตเกมเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เลื่อนไปเลื่อนมานะก่อนหน้านี้ไทยก็จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพล่าสุดเกิดเหตุวุ่นวายที่ซาอุทำให้โค้ชภูมิเซ่ของไทยเนี่ยกังวลเหมือนกันนะว่าเหตุการณ์ถ้ายังไม่สงบยังไม่ยุติเนี่ยอาจจะเลื่อนอีกนะครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของเทควันโดภูมิเซ่ไทยครับเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์ประเทศไทยครับวันสุดท้ายแข่งที่เทอร์มินอล21โคราชเป็นการแข่งขันมิกซ์ภูมิเซ่รูปแบบใหม่ของภูมิเซ่เหมือนกับการแข่งขันในเอเชียนเกมครับโดยนักกีฬาจะไล่ลำภูมิเซ่และเล่นท่าฟรีสไตล์แล้วนำคะแนนมารวมกันใครทำแต้มสูงสุดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองทันทีประเภทหญิงเดี่ยวประชาชนแชมป์เป็นของนาโนวัชรกุลลิ้มจิตกรครับนักกีฬาทีมชาติไทยทำไป 8.515 คะแนนส่วนชายเดี่ยวแชมป์เป็นของโชกุลรัชพลเยบัววัย18ปีทำได้ 8.715 คะแนนคว้าแชมป์ประเทศไทยรายการที่3จากทั้งหมด4รายการที่ลงแข่งขันโดยเป้าหมายต่อไปของโชกุลครับอยู่ที่การคว้าตั๋วไปแข่งขัน Asian Indoor and Martial Arts Game ในเดือนธันวาคมที่ซาอุดิอาระเบียแต่ตอนนี้ครับต้องลุ้นหนักว่าเจ้าภาพซาอุจะสามารถจัดแข่งขันได้หรือไม่หลังจากถูกกลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีสนามบินที่กรุงริยัดอย่างหนักครับ
2: จริงๆก็งงค่ะแต่ว่าเราต้องทำหน้าที่ตัวเองก่อนค่ะ
3: แล้วคิดว่าจะคัดตัวนักกีฬาเมื่อไหร่
2: ไม่พี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์อีกหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ต้องคัดตัวค่ะค่ะ
3: โค้ชเล็งไว้ว่า4คนเลยไหมหรือ2หร
2: ือ
3: ว่าไง
2: ครับจริงๆอยากเลือก4คนค่ะเพราะว่า4คนโอกาสตายไม่เอา2คนค่ะเพราะว่าถ้าไป2คนต้องทำ2รายการค
4: ่
2: ะ
4: ใหม่ต่อไปก็มีโอกาสได้ไปแข่งที่เอเชียนอินดอร์ครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างคัดตัวครับผมก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับผมเพราะเป็นความฝันในชีวิตเลยครับผมที่ได้ไปครับก็รู้สึกเสียใจนิดนึงครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าแบบเรายังมีข้อเสียกับข้อที่แบบสู้กับพี่เขายังไม่ได้ครับผมก็จะเอาข้อเหล่านี้มาพัฒนาตัวเองขึ้นครับผม
0: ก็ต้องเอาใจช่วยนะครับให้เอเชียนอินดอร์แอนด์มาช่วยอาร์เกมจัดแข่งขันได้นะครับเพราะว่าเป็นโอกาสของนักกีฬาหลายคนเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพก่อนหน้านี้และล่าสุดซาอุรับเป็นเจ้าภาพแทนนะครับส่วนประเภทมิกซ์ภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนครับแชมป์ประเทศไทยเป็นของน้ำขิงมานันทองบ้านบ่อจากปิยวัฒน์เทควันโดเอครับทำไป 8.533 คะแนนนับเป็นแชมป์ประเทศไทยรายการที่2ต่อจากประเภทเดี่ยวฟรีสไตล์ของน้องน้ำขิงนะครับ
5: ดูเรื่องของการแข่งขันเอเชียนพาราเกมกันต่อเลยนะครับ
0: จบจากคนปกติคือเอเชียนเกมสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของนักกีฬาพิการทีมชาติไทยแน่นอนครับผลงานครั้งล่าสุดที่หางโจเนี่ยทีมชาติไทยจบอันดับที่7ครั้งนี้ขอได้ให้เหมือนเดิมคือ27เหรียญทองครับมาดูกันที่ความพร้อมและความหวังของพงศกรแปรยอ1ในนักกีฬาเจ้าของฮีโร่เหรียญทองพาราลิมปิกครับ ทัพนักกีฬาพิการทีมชาติไทย265คนจาก18ชนิดกีฬาครับพร้อมเต็มที่ในการทำศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ในวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ครับที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นชิงชัยมากถึง492เหรียญทองครับหนึ่งในนักกีฬาความหวังของทีมพาราไทยอยู่ที่พงศกรแปรยอนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งฮีโร่6เหรียญทองพาราลิมปิกที่ยอมรับว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมครับแม้จะเป็นสมัยที่4ของตัวเองแล้วก็ตามโดยหนนี้ครับตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดใน3รายการที่ลงแข่งขันซึ่งครั้งที่แล้วครับเจ้ากรที่หางโจทำไป2ทองกับ1เหรียญเงินครับ
6: สำหรับผมนะก็ให้ทุกอย่างนะครับมันเป็นเหมือนอาชีพทำเป็นอาชีพของเราได้เลยครับก็มีระเบียบวินัยมีทำให้เรามีระเบียบวินัยก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นผมก็อยากฝากพี่น้องชาวไทยนะครับช่วยเชียร์พวกเราทัพนักกีฬาคุณพิการสู้ศึกเอเชียนพาราเกมนะครับ
7: รอบนี้ไม่มีอะไรมากค่ะไม่กดดันนักกีฬาก็อยากให้น้องๆแสดงฝีมือให้เต็มที่แล้วก็ต่อสู้ให้เต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันชมเชียร์นักกีฬานะคะเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดหลายช่องทางค่ะ
0: สำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ครับทีมชาติไทยเตรียมส่งเจ้ามอสจักรินดัมมุนีนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยเจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกมที่หางโจวครับประเทศจีนทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโดยทัพพาราไทยครับตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองเทียบเท่าผลงานครั้งล่าสุดที่หางโจวที่จบอันดับ7ซึ่งเป็นผลงานดีที่สุดของทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครับ
5: เราขนทัพนักกีฬาไปตั้ง265คนนะแล้วก็มีตั้ง18ชนิดกีฬาที่ได้ร่วมลุ้นกันแล้วก็เชื่อว่านักกีฬาของเราก็น่าจะทำผลงานได้ครั้งนี้ก็น่าจะเต็มที่เหมือนกัน
0: ใช่ครับผมมีโอกาสดีที่ได้เดินทางไปทำข่าวครั้งนี้ด้วยก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศผลงานของนักกีฬารวมถึงวิถีชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจของนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยเป็นคนปกตินะครับแต่ประสบอุบัติเหตุชีวิตพลิกผันต้องมาแข่งขันกีฬาแต่สุดท้ายแล้วนักกีฬาเปลี่ยนชีวิตได้สร้างชีวิตทั้งตัวเองและครอบครัวได้อย่างพงศกรแปรยอที่เขาบอกอ่ะเขาบอกกีฬานี่ทำให้เขามีชีวิตมีทุกอย่างมีทุกวันนี้มีรถมีบ้านมีเงินมีทองมีครอบครัวที่สมบูรณ์ครับ
1: แต่ว่าคนหนึ่งที่ก็ไปร่วมกันแข่งขันด้วยก็คือคุณสายสุนีจันทะเนี่ยก็คือเป็นคนหนึ่งที่แบบไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วรอบนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เตรียมพร้อมแล้วก็เดินทางไปแล้วนะคะ
0: พี่แววสายสุนีเนี่ยวัย52ปีนะครั้งนี้แข่งขันทั้งหมด9ประเภท
1: ค่ะ
0: 9ประเภทคือชิง9เหรียญทองเนี่ยเธอลุ้นอย่างน้อยสัก 1-2 เหรียญทองไปอย่างน้อยนี่คือวางเป้าหมายแบบต่ำๆนะเพราะเป้าหมายของเธอเนี่ยเขาบอกว่าจบเอเชียนพาราเกมแล้วยังไม่หยุดนะครับยังอยากไป LA 2028อีกแล้วหลังจบ2028เธอบอกว่าก็ถ้ายังไหวก็ไปต่อเพราะว่าหลังจบจากกีฬาแล้วเนี่ยไม่อยากจะทำอย่างอื่นอ่ะกีฬามันเล่นแล้วเธอถนัดแล้วเป็น
5: ความสุขเนาะ
0: สร้างอาชีพสร้างงานให้เธออ่ะ
1: กีฬาคือชีวิต
0: ของเธอเลยก่อนหน้านี้บอกว่าจะจบ LA แล้วจ
5: บ
0: แต่ล่าสุดไปเจอกันบอกเธอบอกยังขออยู่ต่อถ้ายังไหวนะถ้ายังชนะอยู่นะถ้ายังฟิตอยู่เธอบอกว่าตอนนี้ฟิตมากๆด้วย
1: ค่ะ
0: ครับผม
8: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราทั้ง4คนทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เอาปลอมอัปเกรดตัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาUpskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/verifytrainer
1: นักการเมืองจะชนะเลือกตั้งมีประชาชนเป็นผู้ซื้อ
2: Consumer as voter
3: เอาการตลาด